0: ญมากๆด้วยเพราะว่าทุกก้าวที่ท่านเดินซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับน้ำหนักตัวท่านทุกกิโลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกระแทกที่เข่าท่าน3เท่าเพิ่มขึ้น1กิโลที่เข่าท่านทุกก้าวที่ท่านเดิน1กิโลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับท่านฟังเต่ามันจะเพิ่มขึ้นเข่าจะ3กิโล1กิโลกลายเป็น3ทันทีถ้ามันเพิ่มขึ้น10กิโลล่ะมันจะเพิ่มที่เข่าคุณจะต้องบดขยี้กันมากขึ้นเป็น30โลนะท่านฟัง3เท่านะเพิ่มขึ้นทุกๆกิโลมันจะไปทำเกิดปฏิกิริยาแรงกระแทกแรงกระทันที่เข่าเนี่ยเพิ่มจาก1เป็นหนักตัว1กิโลเพิ่มเป็น3กิโลนะครับที่เนื้อเข่าที่ขาวๆคุณก็จะต้องบดขยี้สึกหลอมากขึ้นทำไมเพิ่มอย่างนี้จะค่อยอธิบายกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าจะเห็นภาพโดยภาพรวมมันนี่เป็นการโปรยข่าวแต่โปรยแบบมีหลักการนะครับไม่ใช่โปรยแบบพูดไปเรื่อยนะอันนี้คือมีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนแล้วก็ใช้กันมาข้อมูลเหล่านี้ใช้กันมาเป็นที่ยอมรับสอนกันในโรงเรียนแพทย์สอนนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้น1กิโลนะแรงกระทำที่ข่าวคุณซวยเลยเพิ่มเป็น3โลนะครับ3เท่าเสมอทุกๆก้าวเดินของคุณเองนะครับซ้ายขวาซ้ายนี่
1: นะคะเอาละค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะ022485937แล้วก็ SMS 4689899ช่วงนี้พักค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงมาตอบได
1: ้7:04 นค่ะคุณฟังกลับมาในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงตอบคำถามและเปิดสายพูดคุยกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็เห็นข่าวเมื่อวานนี้นะคะคุณฟังอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านก็เป็นกังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากนะคะเป็นกำลังใจนะคะคุณฟังให้พี่น้องชาวน่านทุกคนปลอดภัยนะคะทางรัฐบาลเองก็ได้ไปช่วยเหลือนะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มกำลังละค่ะคุณฟังบ้านญาติเต่าก็อยู่ที่ท่าวังผาน้ำกำลังไหลเข้าบ้านเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ทางน่านเองส่งกำลังใจเนาะนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบพบเจออยู่ณขนาดนี้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับประคับทุกเต่าครับท่านผู้ฟังครับน้ำท่วมเต่าพูดสักคุณที่คนคือดีเขาเชื่อมสัญญาณให้เร็วผมจะได้เห็นข่าวเต่าพูดเรื่องน้ำท่วมที่ประเทศที่จังหวัดน่านนะคร
1: ับ ใช่
0: ผมมีเพื่อนหมอรุ่นเดียวกันเนี่ยที่เขาทำงานอยู่ที่จังหวัดน่านมันเลยไปได้ครอบครัวไปแต่งงานกับสาวน่านเหมือนกันเถอะน้องมันเป็นพยาบาลนะครับกลับไปทำงานที่นั่นก็ที่คุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะบอกมันจะมาแล้วเขาเตรียมไอ้บิ๊กแบ็คกันครับเอาไว้ป้องกันโรงพยาบาลไม่ให้น้ำเข้าแต่มันมาถึงหน้าโรงพยาบาลได้เนี่ย อีกร้อยกว่าลูกเลยนะครับกันท่าไว้ไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลเพราะงั้นจะเดือดร้อนมากก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในจังหวัดน่าน
1: นะคะ
0: ซึ่งเป็นหลายอำเภอที่โดนกันแล้วนะแต่ว่าโรงพยาบาลยังไม่โดนตอนนี้นะครับ
1: นะ
0: แต่ว่าปริ่มเต็มที
1: นะครับนะคะในขณะเดียวกันทางมท.3นะคะคุณฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ได้ประสานกับทางเทศบาลเมืองน่านจัดตั้งโรงครัวแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมประกาศเขตให้ความช่วยเหลืออาจารย์คือตอนนี้ได้เห็นภาพข่าวมันเป็นน้ำป่าอาจารย์น้ำสีไม่ใช่น้ำมันเป็นน้ำสีขุ่นๆอาจารย์น้ำป่าไหลหลากมันกระทบ3ตำบลกับ33หมู่บ้านอาจารย์ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก
0: ครับนี่ก็สิ่งที่เห็นใจกันนะน้ำท่วมนี่แต่สมัยที่เราท่วมกรุงเทพผมก็เดือดร้อนพอสมควรขนาดนั้นนะเอาละครับกลับเรื่องของเราพูดต่อนิดนึงครับว่าเรื่องของข่าวกับสะโพกเสื่อมเนี่ยครับที่บอกแล้วนะครับว่าทุกคนไม่มีใครยกเว้นต้องเป็นทุกคนเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับภูมิหลังวิธีการใช้งานข่าวบางแต่ต้นเพราะฉะนั้นท่านฟังกรุณาส่งต่อคลิปเหล่านี้ครับให้กับเพื่อนๆที่ท่านสนิทสนมด้วยเพราะเพื่อนๆคนอื่นของท่านก็จะต้องรับรู้นี้ครับผมพูดเป็นซีรีส์3วันต่อเนื่องกัน4วันต่อเนื่องกันเนี่ยเพื่อมีรายละเอียดครบจะไปดูจากคลิปอื่นๆใดๆก็ตามแต่ไม่มีใครได้พูดให้ท่านฟังครบแบบนี้และการพูดอย่างนี้ครับขอยืนยันนะครับว่าเป็นความรู้ที่อัปเดตที่หมอเราใช้ผ่าตัดคนไข้วันนี้ผ่าตัดเมื่อวานนี้ก็คือความรู้ที่ผมพูดเนี่ยครับเป๊ะไม่มีความรู้ที่เชยลงไปเลยเป็นปัจจุบันนี้จริงๆว่าเราทำกันอย่างนี้จริงๆรักษากันอย่างนี้จริงๆและโรคนี้เป็นเหตุอย่างนี้จริงๆจาก3เหตุที่พูดถึงมาแล้วนะครับอ้วนแยะนั่งย่องยองงอเข่าแยะๆรวมทั้งไม่เอ็กซ์ไซส์เข่าเลยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของท่าบริหารย่อเข่าเหมือนนั่งในอากาศแล้วยืนสลับเนี่ย มันดีไหมคะอาจารย์เข่าจะเสียมั้ย
0: ท่านี่ดีครับแก่เงื่อนไขอย่างเดียวคือขออย่างเดียวตอนที่งอเข่าลงย่อตัวลงนี่ครับห้ามงอเข่าเกิน90องศาหยุดแค่ระดับ90องศาเทียบเหมือนกับคุณนั่งเก้าอี้ถ้านั่งเก้าอี้ก็ทำวิธีได้ครับนั่งใช้เก้าอี้ตัวที่มั่นคงที่ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาหรืออะไรเงี้ยนั่งลงแล้วก็ก่อนที่ก้นคุณจะสัมผัสผิวหน้าของเก้าอี้เนี่ยก็สต็อปแค่นี้นั่นแหละครับคืองอเข่า90องศาแล้วก็ยืนขึ้นนะครับแล้วก็นั่งลงใหม่ขั้นที่2พอก้นใกล้ๆสัมผัสเก้าอี้หรือสัมผัสแล้วนิดหน่อยก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่นั่งจริงนะมันก็ลุกยืนขึ้นท่านี้เรียกว่าท่า sit and stand นั่งและยืนนั่งและยืนเนี่ยได้ผลดีกับการบริหารกล้ามเนื้อของเข่าที่ทำหน้าที่ในการควบคุมเข่าทำนี้ในการลดแรงกระแทกของเข่าต่างเนี่ยจะพูดต่อไปให้ละเอียดเลยนะครับท่านนี้สำคัญมากเลยเป็นท่าเอ็กซ์ไซส์ที่เราแนะนำกันถ้าคุณต้องใช้เก้าอี้ตัวที่มีความมั่นคงยิ่งมีเท้าแขนซ้ายเท้าแขนขวาร่วมด้วยยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมครับเพราะถ้าพลาดท่านะเสียหลักนะคุณก็ล้มนั่งเก้าอี้ไปเลยไม่หัวกระแทกพื้นแน่นๆเพราะว่าเข้ากับในการนั่งเก้าอี้นั่นเองแต่ถ้านั่งและยืนนั่งและยืนเนี่ยชุดหนึ่งเท่ามาสัก12ครั้ง8ถึง12ครั้งแล้วแต่กับจุดเริ่มจุดทำมานานแล้วกล้ามเนื้อเข่าคุณจะแข็งแรงโดยที่กล้ามเนื้อ4มัดที่ชื่อว่าควอดไบเซปที่มันทำหน้าที่ในการควบคุมเข่านะครับอันนี้คือตัวลงรายละเอียดต่อเดิมด้วยนะครับจากคำถามนี้นะครับเชียร์แต่ถ้าเป็นว่าอายุน้อยกว่านี้เช่น50กว่า55ยังแข็งแรงอยู่ทำสควอดเลยครับแต่สควอดนั้นต้องไม่งอเกิน90องศานะตอนจอดตัวลงนะครับเขาแค่90องศาเท่านั้นถ้าต่ำกว่านี้ถือเป็นการบดขยี้ของไอ้ขาวๆซะแล้วนะครับ
1: นะมาที่คุณเล็กบอกว่ามีอาการเจ็บตรงตาตุ่มด้านนอกขาข้างซ้ายจ้ะ
0: ครับ
1: ด้านนอกข้างซ้ายจะเจ็บเวลาขยับเท้าขึ้นลงแต่ไม่ตลอดเวลาอันนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรคะจ้ะ
0: เส้นเอ็นอักเสบครับตำแหน่งใต้ตาตุ่มนั้นมีเส้นเอ็นไปคล้องอยู่นะครับแล้วก็ด้านในตะตุ่มกระดานนี่ก็มีเส้นเอ็นคล้องอยู่ใกล้ๆตะตุ่มเนี่ยพูดว่าเจ็บได้เมื่อไหร่นะครับต้องมองเห็นเส้นเอ็นที่เป็นใช้ในการกระดกข้อเท้าขึ้นมันคล้องลงไปตามนั้นนะครับคล้องรอบๆตะตุ่ม
1: อาจารย์เอ็นอักเสบกับ ข้อเอ็นอักเสบมันต่างกันไหม

0: ไม่เลือกเลือดนะอาจารย์มันเจ็บได้ทุกจังหวัดเหมือนกันเลย
1: นี่ก็เจ็บเตะทั้งข้อทั้งเอ็นแล้วก็โหคูณ2เลยครับ
0: สดๆเลยเนาะมีคุณวัง4239บอกว่าอาจารย์ครับแล้วเราเป็นสุภาพบุรุษนะคะอาจารย์เราควรจะเริ่มดูแลข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอาจารย
1: ์45ปีครับตำราแพทย์เขียน40ปีต้องเริ่มดูแลเซฟหมอปัญญาใจเย็นใจดีด้วยเพื่อให้อีก5ปี45ปีขีดเส้นแดงต้องดูแลเข่านะครับไม่ดูแลเข่าไม่ได้เพราะไม่งั้นคุณต้องไปรับกรรมมันนะตอนที่65ปีไปแล้วนะจะมีปัญหาตอนนั้นทุกรายไม่มีใครยกเว้นได้เลยไม่มีใครมีคาถาพิเศษต้องเป็นเยอะทุกรายแต่ถ้าเซฟดีๆนะครับ45ถึง65ปี20ปีเนี่ยครับเป็นจังหวะที่คุณต้องเซฟมันให้ดีอย่าอ้วนนะครับอย่านั่งยองๆไม่นั่งยองๆเด็ดขาดไม่นั่งเพียบใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่นั่งเก้าอี้ลูกเดียวเป็นแบบฝรั่งจ๋าอยู่เรื่องเดียวนั่นเองคือนั่งแบบฝรั่งจ๋านั่งเก้าอี้นะครับแต่อื่นของไทยดีหมดทุกอย่างในโลกนี้นะครับแต่วัฒนธรรมนี้เสียตอนเดียวก็ตอนอายุ45ถึง65ปีคุณต้องนั่งเก้าอี้นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคำถามมาคุณยายอาจารย์คำถามกระจัดกระจายนะแต่พยายามรวบรวมให้
1: ครับ
0: คุณยายอายุ77ปีสูง145น้ำหนัก55
1: ครับ
0: มีโรคความดันอาจารย์มีโรคความดันแล้วทีนี้เนี่ยคุณยายเมื่อวานเนี่ยตอนตื่นนอนนะคะมีอาการเจ็บจี๊ดนะเจ็บจี๊ดบริเวณศีรษะซ้ายค่อนข้างไปทางด้านท้ายถอยมันจะเป็นเจ็บจุดเดิมลักษณะคือมันไม่ใช่การปวดแต่เพียงเพศเจ็บจี๊ดๆโซนชั่นแล้วก็หายไปนี่ก็ลองกินยาพาราอาการยังไม่หายก็เลยลองประคบเย็นบริเวณท้ายถอยตรงที่มีการเจ็บตอนนี้นะก็ยังมีรอยแดงอยู่หนึ่งจุดทีนี้อาการเช้านี้เจ็บจี๊ดน้อยลงแต่ยังมีเป็นพักๆควรไปหาหมอไหมอาจารย
1: ์ลองดูสักวันสักวันก็ได้ครับคุณยายครับคุณพี่ครับเพราะว่าพี่อายุ77แล้วฟังอาการเนี่ยครับคงเกิดจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตรงท้ายทอยอ่ะของคอนะมันคงยอกพี่คุณลุกขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็เอียงคอขึ้นทันทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราดูสักวันหนึ่งนะครับถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆก็ใจเย็นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อที่ต้นคอเราด้านซ้ายเพราะเจ็บจี๊ดนะครับไม่ใช่โรคอื่นจากภายในสมองหรอกมันเป็นเรื่องของผิวหนังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของคอเนี่ยครับทายาด้วยช่วยก็ได้นะครับประคบเย็นวันแรกดีแต่วันนี้วันที่สองแล้วถ้าวันที่สองแล้วก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นนะครับแล้วก็ทายาตอนนี้ใช้ยาร้อนยาเย็นก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าผมก็เชียร์ใช้ยาเย็นมากกว่านะครับ
0: ค่ะเจ้าค่ะมีสายสดมานะคะคุณสมบูรณ์เป็นผู้ชายอายุ61ปีน้ำหนัก87ส่วนสูง175อยู่ในสายค่ะสวัสดีคุณสมบูรณ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอปัญญา
1: เจริญครับสวัสดีครับ
2: คือผมทานยานอนหลับอยู่นะฮะแค่เครียดอะไรเงี้ย4เม็ดฮะแล้วว่าก
0: ี่เม็ดนะกี่เม็ด
2: ฮะ
0: ทานไปกี่เม็ดนะคะเมื่อกี
2: ้มี2ชนิดนะฮะชนิด1ชนิดละ4เม็ดฮะ
0: คุณยาทานยานอนหลับไปคือวันหนึ่งกี่เม็ดครับประธานโทษ
2: 8เม็ดครับ
1: โ
0: หเชิญค่ะ
1: เล่าค่ะ
2: พอนอนไปตอนตีสองไอ้สองทุ่มครึ่งก็หลับฮะแล้วก็ไปถึงตื่นตีสองทำไมถึงตื่นฮะมันตื่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยฮะ
1: ครับ
2: ก็อยากก็นอนต่อถึงตีห้าครับบางทีก็หลับบ้างไม่หลับฮะจะแก้ปัญหาพอได้แก้ได้ไหมครับ
1: อาชีพคุณทำงานอะไรครับคร่าวๆครับคร่าวๆ
2: ผมทำงานตอนกลางวันครับช่วยพี่สาวฮะดั้งแบบออฟฟิศทำทั่วไปฮะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ได้ใช้แรงอะไรมากใช่ไหมครับ
2: ฮะ
1: ถ้าคุณออกกำลังกาย
2: แต่ไม่ค่อยออกกำลังกายครับไม่ค่อยออกกำลังกายแต่เดินไปทำงานตอนเช้าปั่นจักรยานไปอะไรเงี้ยฮะท
1: ่
2: าที
1: ฮะแต่ก็ยาที่คุณได้เจอคุณหมอให้มาเหรอครับหรือว่าคุณซื้อเองจากร้านขยาครับยานอนหลับ
2: ไปโรงพยาบาลประจำเขตครับจะบอกตัวยาที่ตัวยาได้ไหมครับ
1: ได้ครับอ่ะลองบอกสิครับเราได้รู้ว่าเธอกินขนาด8เม็ดนี่มันอะไรกันแน่ยา
2: เพอร์พีน่าทราย PERPHENA ทราย SINE
1: ครับครับอย่างนี้ผมก็ ฟังแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัว

0: หาคมบริษัทเขาผลิตขึ้นมาแล้วตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมคงจะช่วยคุณได้น้อยนะวันนี้ขออภัยที่ฟังแล้วจากการที่รถยาเราหลับเนี่ยผมจะทำช่วยคุณได้ไม่มากแต่ถ้าคุณบอกคุณหมอสั่งมาจากโรงพยาบาลด้วยผมยิ่งจะไม่อยากจะไปแตะต้องกับตอนนี้ประเด็นนี้นะเพียงแต่ว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าแล้วคุณต้องพึ่งยามากเกินไปหรือเปล่าคุณดูแค่61ปีเองนะ
1: ครับ
0: ทีนี้61ปีเราไม่ถือว่าแก่นะท่านฟังครับยังถือว่าไปกลางคนต่อท้ายนั่นเองนะครับถ้าลองพิจารณาดูว่าจะต้องค่อยๆลดยาลงจะดีไหมแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ช่วยด้วยอีกนิดนึงตอนบ่ายๆครับบ่ายๆเวลามีเวลาว่างแล้วนะครับตัวทั้งอย่าไปเครียดอย่ากังวลมากเพราะว่าไม่อยากให้คุณพึ่งยาขนาดเยอะขนาดนี้แล้วก็มาปรึกษาคุณหมอที่ว่าผมก็มีปัญหาคือตื่นตอนไม่ได้ดับตอนถึงตีห้าที่ปรารถนาคุณหมอกรุณาช่วยผมสักครับปรับยาอะไรก็ได้แล้วแต่ตัว
1: ก็ไม่แบบคุณหมอครับไม่สมควรทานเกินอายุ63ใช่ไหมครับมันจะทำให้สมองเสื่อมใช่ไหมครับอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับเรื่องสมองเสื่อมนี่เราไม่ได้กลัวจากฤทธิ์ของยามันจะค้างในร่างกายคุณเวลาทำงานกลางตอนเช้าอ่ะมันจะมีลำบากไงจะมีผมเสียแล้วอุบัติเหตุเกิดง่ายเพราะมันจะค้างอยู่ในร่างกายคุณทีนี้8เม็ดนี่คืออะไรผมไม่รู้นะแต่มันกินขนาด8เม็ดได้ป่ะผมงงๆเหมือนกันนะ
2: คุณสมบูรณ์ทานมานานหรือยังครับประธานโทษ
1: โอ้15ปีแล้วครับ
0: อันนี้ผมก็จะเลยต้องขออนุญาตที่จะไม่ได้ออกความเห็นในรักในกรณีของคุณมากเกินไปนะ
1: คร
0: ับ ขอโทษนะครับเพราะว่าแต่มันก็ผิดตามความรู้สึกผมอยู่ระดับหนึ่งว่ามันใช้ยาพวกนี้เยอะกันไปช่วยเกินไปไวขนาดนี้ยังไม่ควรต้องใช้ยาช่วยขนาดนี้นะครับ
2: อันนี้ต้องสงสัยคุณสมบูรณ์ขอโทษนะยา8เม็ดเป็นยาชนิดเดียวกันเหรอเมื่อสักครู่คุณบอกว่า2
1: ชนิดนะครับแบบเป็นเม็ดต่างสีกันฮะเม็ดเขียว4เม็ดเม็ดชมพู4เม็ดอะไรเงี้ยฮะ
2: แต่ยี่ห้อเดียวกันเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ยี่ห้อ
0: แต่ว่า
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ครับไม่สงสัยมากเพราะว่าคุณหมอสั่งให้เองเขาก็จะรับผิดชอบเรื่องยาเนี่ยอย่างดี
1: คุณหมอจิตเวชนะฮะแผนกจิตเวชฮะ
0: ครับอ๋อเลยครับเป็นยาอย่างอื่นมากกว่านะไม่ใช่ยาหลับอย่างเดียวนะคงจะต้องให้คุณหมอได้พิจารณาเอาแล้วกันนะครับกับคุณปรึกษาคุณหมอคุณเองดีกว่ามีหมอประจำตัวอยู่แล้วนะครับผมคงจะตอบได้ไม่ได้เยอะขออภัยที่ไม่ได้ช่วยคุณมากนะครับ
2: นะคะขอบคุณคุณสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับคุณเต่า
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอ็กซ์ไซส์นิดก็ดีนะเอ็กซ์ไซส์จะช่วยคุณได้เยอะนะครับ
2: อาจารย์ด้วยความเคารพประสบการณ์ในการกินยานอนหลับเนี่ยนะเต่าเคยกินครั้งนึงแต่ว่านานมากแล้วตอนนั้นเกิดภาวะเครียดอาจารย์แค่เม็ดเดียวมันก็สลบสลายเหมือนกันนะแค่เม็ดเดียว
0: เป็นหัวมันจะทำให้เกิดการมึนต่อไปหลายชั่วโมงไงเวลาเขาต้องขับขี่จักรยานไปช่วยพี่สาวเขาทำงานเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายวันรุ่งขึ้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมกังวลนั่นเองแต่ว่าเขามีคุณหมอดูแลอยู่แล้วเราปรึกษาคุณหมอเองแล้วกันนะครับ
2: นะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังที่ถามเรื่องตาตุ่มมาเมื่อกี้อาจารย์ที่ตาตุ่มสายทีนี้ถามว่าจะรักษาเองได้ไหมต้องทายากินยาอะไรไหม
0: ฟังดูแล้วมันมีมานานแล้วนะเนี่ยผมว่าต้องแก้โดยหมอดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นในการที่จะกินยาทายาเนี่ยมันควรจะหายไปนานแล้วล่ะแต่วันนี้จุดนี้เป็นจุดที่คุณจะมีความเข้าใจมันได้ยากว่ามันเกิดคล้องกันยังไงเส้นเอ็นพวกนี้นะครับแล้วผ่าตาตุ่มมันจะเสียดสีกับเนื้อตาตุ่มด้วยที่การอักเสบก็ต้องด้วยการดูแลว่าเหตุเพราะอะไรกันแน่ว่าเช่นคุณเป็นคนเท้าแบนด้วยหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: มีเหตุจากโครงสร้างของเท้าคุณเป็นเหตุส่วนใหญ่นะเจ็บเอ็นเส้นนี้ไม่ค่อยเกิดจากเหตุอื่นก็จะเกิดจากเหตุที่โครงสร้างของเท้าคุณมันไม่ถูกต้องอ่ะเท้าโก่งเกินไปหรือเท้าแบนเกินไปหรือว่าท่าเดินคุณมันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยครับ
2: นะอาจารย์เมื่อวานเนี้ยมีดาราแล้วก็ศิลปินคือคุณเรย์แมคโดนัลด์ในยุค90เสียชีวิตก็มาแล้วอาจารย์อยู่ก็นอนแล้วก็เหมือนว่าเสียชีวิตไปเลยทีนี้มีคุณผู้ฟังถามมันเข้ามานะคะกรณีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักแสดงของคุณเรย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดที่ฉีดไปทุกยี่ห้อทุกชนิดหรือเปล่าครับมีคนแชร์เรื่องนี้มา
0: ไม่เกี่ยวเด็ดขาดคลิปแบบที่แชร์นี้ปิดเลยไม่ต้องไปอ่านนะครับคงจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเนื้อหัวใจของเน
2: ื้อ
0: หัวใจกับการพักผ่อนของเขามากกว่าเนื้อหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างมีการเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าสำนองนี้มากกว่านะครับเพราะการเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยครับคิดเรื่องหัวใจกับสมองสองเรื่องเป็นหลัก
2: นั่นแหละสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เต่าก็เลยนำเรื่องของภัยเงียบ

0: ของคนนอนน้อยอาจารย
1: ์ครับ
0: ต้นเหตุของการที่แบบชาวบ้านก็เรียกว่าไหลตายหัวใจวายเฉียบพลัน
1: แต่กลุ่มนี้ครับที่มันจะตายเฉียบพลันนะครับไอ้เรื่องวัคซีนนี่เลิกพูดเลยแล้วครับมันผ่านมาหลายปีแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ไง
0: นะคะอ่ะไปคำถามของผู้ฟังคุณบลูทอฟฟี่นะคะบอกว่าการวิ่ง10กิโลการวิ่ง21กิโลการวิ่ง42กิโลมันมีผลต่อเข่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์อายุน้ำหนักด้วยหรือเปล่าอาจารย์แนะนำหน่อยอาจารย์แนะนำนักวิ่งหน่อยครับ
1: อันนี้สำคัญเลยครับน้ำหนักตัวที่สำคัญมากเพื่อการวิ่งมินิ10กิโลฮาฟ21กิโลหรือมาราธอน 42.195 กิโลเนี่ยมีความสำคัญกับเรื่องของน้ำหนักที่เกิดขึ้นกับเขาหมายถึงนักวิ่งนะครับเขาต้องซ้อมด้วยไงท่านเห็นภาพว่าก่อนวันถึงวันวิ่งเนี่ยโหซ้อมมา3เดือนนะผมเคยวิ่งแต่ผมสมัยผมนั้นวิ่งแบบมินิครับ10กิโลนะผมก็ถึงแต่ผมไม่ได้ซ้อมมากก็เพราะว่าการก็ยุ่งๆนะ10กิโลก็ลงได้เลยตอนอายุก็ยังน้อยอยู่เนี่ยครับสบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าพอถึงฮาฟเนี่ยครับ21กิโลแล้วเนี่ยต้องซ้อมแล้วนะวิ่งมาราธอนนี่ต้องซ้อมหนักเลยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมีความสำคัญจริงๆอันนี้มีการบดขยี้ได้จริงเกิดขึ้นถ้าคุณอ้วนแยะๆเพราะฉะนั้นนักวิ่งเห็นไหมครับมันไม่มีใครตัวอ้วนหรอกครับทุกนักวิ่งมาราธอนตัวผอมๆเรียวๆเท่านั้นแหละครับ
0: โอ้โหอาจารย์ตัวอ้วนไปวิ่งไม่ได้น้ำหนักกี่เท่าอ่ะสามสี่เท่า
1: สามเท่ากับกระแทกสามเท่า
0: ข้อเท้าเงี้ยไม่ไหวแต่จำได้นะอาจารย์การออกกำลังกายที่ดีที่สุดของผู้ที่มีน้ำหนักเยอะคือการออกกำลังกายในน้ำหรือเดินเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับเดินเดินนี่หนึ่งเท่าครึ่งนะเดินกันก้าวเท้าก้าวขวานี่ครับหนึ่งเท่าครึ่งขนาดเดินนะท่านผู้ฟังถ้าวิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็สามเท่าอันนี้ไม่ใช่วิ่งเร็วนะวิ่งจ็อกกิ้งคือวิ่งจ๊อกจ๊อกจ๊อกมันจะใช้กันนะ
0: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยคิดเหมือนเต่าเลยนะคุณพี่รมอาจารย์ครับการกินกระดูกอ่อนไก่เนี่ยมันช่วยบำรุงข้อเข่าได้ไหมครับอาจารย
1: ์บำรุงได้แค่ใจครับเพราะกินนิดหน่อยนะครับมึงต้องกินข้อไก่ข้อไก่ไปถึง50ข้อต่อมือแบบไปนิดหน่อยนิดเดียวสบายใจมากกว่านะครับท่านผู้ฟัง
0: เออนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกอ่ะ3ข้อเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะคุณผู้ฟังอ้วนน้ำหนักเยอะ BMI เกิน23แล้วคนไทยไม่ควรเกิน23ถูกต้องไหมอาจารย์ทั้งชายและหญิงเหรอคะ
1: ใช่ครับทั้งหญิงเลข3 23นะครับท่านผู้ฟังอย่าให้เกินนี้เรียกว่าอัน24พอถึง25ปั๊บอ้วนobesity อ้วนนะครับ25นะครับ
0: นะคุณผู้ฟังเวลาคุณผู้ฟังไปโรงพยาบาลนะเขาจะให้ไปตรวจเครื่องBMI มันจะดูมวลกล้ามเนื้อดูน้ำหนักดูเวทต่างๆมากมายไปหมดเลยนะคะอ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงท่านั่งต่างๆที่มีผลที่มีความเสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าต่างๆโฟกัสไปสุดท้ายขีดเส้นใต้3เส้นนี่คือเรื่องของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาและเอ็กซ์ไซส์เดี๋ยวอาจารย์จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับซีรีส์นี้มาฝากกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ฟัง
1: ครับสัปดาห์หน้าผมขอเชิญชวนนะครับพี่กฤษณาบอกเพื่อนฟังด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวตัวท่านแท้ๆเดี๋ยวละอันนี้หนีไม่พ้นแน่นอนรับรองได้ทุกคนต้องรู้นะครับ
0: อืมนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ครับข้อเข่ากับข้อเท้ามันมีโอกาสเสื่อมเท่ากันไหม
1: ข้อเข่าข้อเท้า
0: ก็เป็นข้อเหมือนกันเป็นข้อเหมือนกัน
1: ข้อเดียวกันนะครับก็มีโอกาสเสื่อมเช่นเดียวกันครับแต่ว่าธรรมชาติช่วยเยอะเลยนะพอถึงข้อเท้าปั๊บมันมีระบบมาผ่อนแรงอะไรอีกหลายระบบที่เราจะพูดถึงกันโดยยิ่งแต่พวกเส้นเอ็นต่างๆที่เมื่อกี้น้องก็ถามเคสหนึ่งอะที่ว่าคล้องเส้นตับขาดพวกนี้มันจะมาช่วยระบบระบายความแรงออกไปที่ต่างๆเพื่อกระจายไปที่กระดูกเท้ารูปร่างเท้าที่มีอุ้งเท้าไม่เท้าแบนอะไรเงี้ยจะช่วยได้เยอะแต่ที่เข่าไม่ใช่ครับมันขึ้นมาตรงๆดื้อๆเลยจากแรงกระทำของคุณนะผ่านข้อเท้าก็มาพุ่งถึงเข่าเลยเข่ารับลูกเดียวไอ้ขาวๆที่ก็รับลูกเดียวเหมือนกันรวมทั้งที่สะโพกก็อีเรื่องเดียวกันไอ้ขาวๆเหมือนกันนะครับที่ผิวข้อเนี่ยพอมันสึกหรอหมดก็จะเกิดเรื่องทั้งคู่ทั้งเข่าทั้งสะโพกจะพูดในคราวหน้าสัปดาห์หน้ารวมกันเลยทั้งการผ่าตัดทั้งหมดนะครับ
0: อืมนะคะอาจารย์ผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้หนูถามนะ
1: ครับ
0: ใครมันเสื่อมก่อนกันอาจารย
1: ์ผู้หญิงค่ะ
0: เห็นไหมทำไมเป็นแบบนี้คะอาจารย
1: ์ก็ฮอร์โมนเพศหญิงมันเปลี่ยนแปลงตอนหมดเมนส์นะช่วงบ่ายๆช่วง50-52นี่ครับผมเป็นประจำเรือนหมดตับฮอร์โมนก็เห็งซวยด้วยทีนี้ก็ครับไอ้ขาวๆวันนี้มันก็จะเริ่มซ่อมแซมตัวเองแย่ลงนะอายุของผู้หญิงจะกินยาพวกที่บำรุงไอ้ไขข้อเท่านี้ครับที่เขาพูดกันนะฮะผมจะให้สุภาพสตรีเนี่ย อายุน้อยกว่าด้วยนะผู้ชายบางทียังตื้อดึงดึกไป5758ยังพอจะกัดฟันสั่งให้อีกสักครั้งนึงนะครับที่ข้างหน้าหมอไม่ใช้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะก็จะบอกเขาไว้ล่วงหน้าเลยแต่ถ้าพี่ผู้หญิงเนี่ยครับมันไม่ค่อยได้ผลนะครับ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะ 80% มีแต่ผู้หญิงที่โอดครวญเรื่องของข้อเข่าเสื่อม นะข้อเข่าเสื่อมก้าวนิ้วมือล็อกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายไม่เห็นจะเป็นเลย
1: แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่พูดอย่างงี้ก็ไม่บอกง่ายอย่างงี้นะครับเราบอกจะพูดตนอมน้ำใจพี่ผู้หญิงเขาอ่ะเดี๋ยวหมอช่วยสั่งยาให้นะครับพี่ครับพี่ค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่เรารู้ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นเยอะหรอกมันก็ดีขึ้นนิดหน่อย
0: นะนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากให้คิดกันสักนิดหนึ่งคุณผู้หญิงทำงานบ้านเยอะแยะมากมายเป็นอะไรก็เสี่ยงเป็นก่อนหนูไม่ได้บอกอาจารย์หมอปัญญานะหนูแฟนรายการ
1: แต่ผมรู้สึกเฉยๆนะคู่ครองไม่ได้รักจิตจ้าเป็นสมัยสาวแล้วไปรักลูกชายลูกสาวแทนไปรักลูกชายลูกสาวแทนหมดแล้ว
0: อาจารย์กี่ปีแล้วนะเวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อน

0: ื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 7:37:13สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นะครับขึ้น7 ค่ำเดือน 9 ปีมะเมียพี่ปัญญุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับพฤหัสบดีแล้วพรุ่งนี้ก็ศุกร์เนาะ
0: ครับ
1: เอาละครับนะฮะอยู่กับวันนี้พระท่านบอกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะชีวิตคนเราในห้ามประมาทเด็ดขาดตัวเลขของนะอายุนี่ไม่ได้บ่งบอกว่าจะมาถึงเมื่อไหร่กับความตาย
0: ครับ
1: โอ้เมื่อวานก็พระพัวก็แจ้งมาผมดูรายการน้องคนนะเลย์แมคโดนัลด
0: ์
1: นะทางของทรูเขาเขาจะพาไปดูสถานที่แปลกๆสถานที่ท่องเที่ยวอะไรด้วยแต่อายุ49เองคุณเทพ
0: ครับ
1: โอ้น่าเสียดายคุ้นเคยกันนะฮะอดีตนี่เขาเคยเป็นนักฟุตบอลด้วยนะของสโมสร
0: อยู่ของทีมเมตาสุเมธแก้วสุพิเนธนะฮะ
1: ได้อยู่ในชุดรองแชมป์นะฮะเขาเรียกโกเทียครับจำได้แล้วโกเทียครับนะฮะก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะรายการดีๆก็หายไปด้วยนะครับทางโทรทัศน์อย่าประมาทด้วยเทพอายุเพิ่ง49เองเหรอ
0: ใช่ครับถือว่าอายุยังน้อยมากๆนะครับแล้วก็หลับไปเลยกลับมาจากทำงานแล้วก็นั่งพักที่โซฟาแล้วก็ยาวไปเลยฮะ
1: คือต้องมีการพักผ่อนที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอ
0: ครับ
1: นะหมอปัญญาแนะนำผมนอนยาขาดเชียวนะเรื่องนอนเพราะช่วงนั้นผมเป็นโรคตับเลยต้องนอนให้เพียงพอหลังๆก็ห้าทุ่มนี่ห้ามเกินนะหัวต้องถึงหมอดูเนี่ยว่าชีวิตก็ดีขึ้นรวมทั้งออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วยประมาณนั้นนะฮะแต่ดื่มก็ยังพอสมควรอยู่นะครับผมเพื่อชีวิตที่สดใสและซาบซ่าดูแลตัวเองกันนะครับยาผลัดวันประกันพรุ่งว่าพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วนะฮะยิ่งเขียนไว้ข้างฝานี่ไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้มาอ่านวันพรุ่งนี้นี่มันก็เป็นพรุ่งนี้ต่อไปให้กำลังใจทุกท่านครับ
0: ส่วนเพลงเปิดรายการวันนี้ก็เป็นเพลงที่ตรงใจในเทศกาลของวันแม่อยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ก็คือคาถาของพิภพนะครับ
1: ครับ
0: เพลงนี้เนี่ยส่งผลให้ย่าย่านะครับหรือว่าคุณพี่ย่าย่าสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยดังมากๆนะครับ
1: นี่เมื่อกี้ที่เปิดคือสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้อง
0: 2538นะครับเนื้อร้องก็คุณสมเจตโคกับชนะศิริวิกุลนะฮะแล้วก็มีดึงกรบางบทนะครับของท่านผู้หญิงภูสุพนมยงค์นะครับมาไว้ในเพลงด้วยนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของเพลงเข้ารายการนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกีฬาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาตามความคาดหมายหมดนะฮะก็เริ่มที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับ
1: คู่ชิงของไทย
0: ก็เป็นเวียดนามนะครับท่านผู้ฟัง
1: ตามคาด
0: แต่ว่าเวียดนามถ้าพูดตรงๆก็คือทรงดีกว่าไทยนะฮะพูดไม่แบบไม่เกรงใจเลย
1: เพราะว่าเราในสไตล์ฟุตบอลน่าเบื่อตอนนี้ขับขานกันนะฮะก้องปัตตภีฮะเล่นฟุตบอลได้น่าเบื
0: ่อแล้วก็เป็นเหงียนส่วนๆนะครับหรือว่าราฟาเอลสันเบเซราเฟอร์นันเดสนะครับหรือว่าราฟาเอลสันนะครับในพอมาสู่บทของทีมชาติเวียดนามแล้วชื่อว่าเหงียนส่วนๆนะ
1: ครับ
0: ทำไป2ประตูนาทีที่62แล้วก็นาทีที่89ให้เวียดนามชนะมาเลเซีย2-0รวม2นัดเวียดนามชนะมาเลเซีย4-0
1: 2-0ทั้ง2เกม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะบ้านใคร
0: ครับ
1: ก็เหมาะสมครับคู่ชิงของอาเซียนนะครับเวียดนามตอนนี้ถือว่าจัดจ้านเนาะ
0: อ
1: ินโดนีเซียนี่ก็เคยเก่งแต่ว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ
0: ่
1: ของเราก็ชุดกลางๆนะสไตล์ตั้งรับแล้วรอโต
0: ้
1: นะโรเตชันนักเตะทุกเกมเราจะได้เปรียบตรงนี้นะเมื่อวานเราวิเคราะห์ว่าเราเล่นก่อนจะเสียเปรียบใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่เราได้เปรียบคือเราจะพักนานกว่าเวียดนาม1วันเพราะเราเตะเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นเวียดนามถึงจะเตะนี่เราได้ความสดไงเพราะคำแก้ตัวของฮัตสันที่บอกว่าแพ้สิงคโปร์เพราะเราล้าเราเหนื่อย หาใช้คำตอบที่ถูกต้องไหมครับท่านเพราะเราก็เตะกับสิงคโปร์พร้อมกันนะครับแล้วเขาก็เดินทางมาเมืองไทยพร้อมกับเราด้วยก็เป็นเรื่องที่แปลกครับสั้นนี่นะแต่สิงคโปร์เขาบอกว่าถ้าดูแบบสไตล์อังกฤษนะไปดูปูมหลังแล้วแพ้สิงคโปร์ในรอบ14ปีแต่ถ้าในบ้านนะเมืองไทย17ปีนะแต่ก็เป็นการแพ้ที่ว่ายังมีโอกาสให้แก้ต่างแก้ตัวเพราะเกมแรกเรายิงได้มากกว่าเท่านั้นครับอ่ะอย่าเสียใจหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากยังไงก็เป็นทีมชาติไทยของเราด้วยกันทุกคนนะครับร่วมกันเชียร์ต่อไปเสาร์นี้22เกมแรกไทยกับเวียดนามที่ราชมังครับมีโอกาสมีเวลามีเงินซึ่งก็ไม่ใช่เงินมากอะไรนะครับ200ถึง500บาทไปจับจองซื้อตั๋วกันได้ครับผม
0: รอบชิงชนะเลิศจะมีการแข่งขัน2นัดนะครับในนัดแรกก็คือวันเสาร์ที่22สิงหาคมเกมรอบชิงชนะเลิศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นจะแข่งขันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับตามเวลาบ้านเราแล้วก็อีกนัดหนึ่งนัดที่2นะครับจะแข่งขันวันพุธที่26สิงหาคมเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นที่มีดิงสเตเดียมนะครับประเทศเวียดนามก็ดูได้ทาง True Vision Now นะครับเสียเงินนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย มีบางช็อตที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโทรไปคุยกับผู้บริหารระดับสูงของ True Corporation
1: เรื่องไงครับ
0: ไม่แล้วไงฮะเขาก็บอกกับมาว่าเอาแล้วจะอธิบายกับคนที่เสียเงินยังไง
1: ยังไง
0: น
1: ี
0: ่นะ
1: ครับก็มีหนทางเดียวครับนะฮะซื้อตั๋วให้กับแฟนบอลเข้าชมสักส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: สักส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ปล่อยไปนะตามเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะปกติก็เช่นนั้นอยู่แล้ว
0: ทีมชาติไทยชิงกับเวียดนามในฟุตบอลรายการนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะครับในปี2002นั้น2022นั้นไทยชนะนะครับเสมอ 2-2 นัดแรกแล้วก็นัดที่2ชนะ 1-0 นะครับเราชนะ3ประตูต่อ2แต่ว่าที่เสียหายหนักก็คือ2024นะครับเราชิงรอบนึงรอบชิงชนะเลิศมี2นัดนะครับนัดแรกแพ้1ประตูต่อ2นัดที่2แพ้2ประตูต่อ3ผมเข้าไปดูรายละเอียดของเกมนะครับในครั้งนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าคู่ชิงชนะเลิศนะครับที่เราชนะเนี่ยไม่ใช่เราชนะเราแพ้เนี่ยอิชิอินะครับพบกับทางด้านของคิมซังซิกนะครับของเวียดนามปรากฏว่าพอไปเช็คโค้ดนะแบบละเอียดแล้วนะพี่แป๊ะคิมซังซิกเนี่ยก็คือโค้ชคนนั้นฮะที่ยังคุมเวียดนามชุดนี้อยู
1: ่โอ้
0: คือเพิ่งเริ่มเข้ามาคุมทีมชุดนั้นแล้วก็ทำให้เวียดนามได้แชมป์
1: ครับ
0: AFF Asian Asian Asian Cup เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นโค้ชคนเดิมนะฮะก็ต้องดูว่าจะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่นะครับในขณะที่แอนโทนีฮัสซันเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาชิงฟุตบอลรายการนี้นะฮะไทยเราเป็นเจ้าของฟุตบอลรายการนี้นะครับเพราะว่าได้แชมป์มาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยาวนานนะครับในขณะที่อันดับ2เนี่ยเป็นของมาเลเซียนะครับแล้วก็สิงคโปร์เวียดนามได้แชมป์มาเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นสิงคโปร์เนี่ยได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้3ครั้งมาเลเซีย1ครั้งนะครับแล้วก็ไทยนะครับ3 4 5 6 7ไทยเป็นแชมป์7สมัยนะครับแต่เผอิญช่วงหลังเนี่ยไทยก็ห่างหายไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้ยนานจนจำไม่ได้แล้ว
0: มีเพียง4ชาติเท่านั้นที่ได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี
1: ้
0: ทีมชาติไทยของเราสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็มาเลเซียช่วงหลังมาเลเซียเวียดนามมาแรงมากนะครับ
1: เพราะเขารู้รักสามัคคีถึงกับมีการหยุดนะลีกในประเทศด้วยนะสำหรับฟุตบอลนะฮะรายการของทีมชาติแต่ของเรานี่ความร่วมมือของสโมสรกับทีมชาติคือ50 50นะต้องดูใจต้องขอความกรุณานะครับสนับสนุนอะไรกันประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราเข้าใจถ้าไม่ใช่ FIFA Day

0: แต่ทำไมมันไม่เหมือนชาติอื่นนะทำไมไม่ชาติมาก่อนหรือบางทีก็อาจจะนะฮะยอมเสียสละตัวเองอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้พูดไปก็ทะเลาะกันนะครับเพราะว่ามันมองเล่าขวดเดียวกันคนละแบบก็นี่ฮะมันอยู่ที่ใจก่อนนะอยู่ที่ใจก่อนนะว่านะจะนะเพื่อชาติหรือไม่ก็ยอมรับถ้าเราจะแพ้เวียดนามในนัดชิงเพราะของเขาพร้อมของเราพร้อมครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าทำได้ก็ยินดีด้วยว่าการพัฒนาของทีมไทยนะนักเตะแต่ละคนเนี่ยสามารถเล่นได้เท่าเทียมกันนะแต่ยังไงก็ถ้าถามเซียน7คนก็ชี้ว่าไทยเป็นรองเวียดนามฟุตบอลเกมนี้นะ2นัดนัดแรกอย่าลืมอย่าพลาดเสาร์นี้ครับที่ราชมังครับซื้อตั๋วกันได้ครับ200ถึง500บาทครับนะแล้วก็ฟรีทีวีไม่มีนะครับตัดฉับไปที่อินเตอร์เดียฮะโอ้ได้ข่าวน้องเมย์อ่ะเจ็บอีกแล้วครับ
1: ครับ
0: หลังจากเล่นไปได้สัก2เกมเนาะกับนักเบ็ดชื่อจีนที่เป็นอเมริกาครับคุณดูเด้ยอมแพ้แล้วครับ
1: ก็เมื่อวานมีการแข่งขันแบดมินตันนะครับชิงแชมป์โลกซึ่งแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่17แล้ว
0: ครับ
1: ในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยสุพนิดาเกียรติทองหรือเมซายก็แพ้ต่อบิเฟลนะครับเมียบิเฟลของเดนมาร์กไป1ต่อ2เกมนะครับ
0: ซึ่งเป็นคู่เดียวที่ถ่ายอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ แต่แพ้นะครับเราแพ้ไปนะครับตกรอบไปแพ้ไป1ต่อ2เกม19ต่อ21 21ต่อ11แล้วก็20ต่อ22นะครับนั่นคือคนหนึ่งคนต่อมาก็คือรัชนกอินทนนท์นะครับที่เกมแรกเนี่ยเอาชนะนักแบดมินตันจากสหรัฐอเมริกาไปได้นะครับ21ต่อ13แต่ว่าเกมที่2เนี่ยเธอตามอยู่7ต่อ11แล้วก็ขอรีไทร์หรือขอยอมแพ้นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับต้องดูว่าจะมีการแถลงการออกมาอย่างไรนะครับว่าจะต้องพักยาวนานหรือไม่เพราะว่ารัชนกอินทนนท์เป็นมือ7ของรายการอายุนามปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะครับ30กว่าแล้วดังนั้นเนี่ยก็เคยได้แชมป์โลกมาแล้วด้วยนะฮะเธอที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของโอลิมปิกเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ย31ปีแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังมีความมุ่งมั่นยังมีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับกีฬาแบดมินตันอยู่นะครับแต่ครั้งนี้แพ้สังขารนะครับก็คือบาดเจ็บแล้วก็พรปวีช่อชวงนะครับเอาชนะมือ10ของรายการเอาชนะนักแบดมินตันจากนิวซีแลนด์ไปได้นะครับ2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21ต่อ13แล้วก็21ต่อ13นะครับรอบ3เจอศึกหนักเลยนะครับรอบ16คนสุดท้ายเจอเฉินยู่เฟยซึ่งเป็นมือ4ของรายการแล้วก็ผูกปีชนะนักแบดมินตันของไทยมาโดยตลอดนะครับสำหรับกรณีของเฉินยู่เฟยส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะครับในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับนักแบดมินตันของเราก็คืออีคิวนะครับพนิชพลนะครับพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับเมื่อเจอกับมือ9ของรายการนะครับก็คืออเล็กเลนียของฝรั่งเศสนะฮะก็และเป็นแชมป์ยุโรปในปี2025ด้วยนะครับคนนี้ก็เราแพ้ไป2ต่อ0เกมนะครับท่านผู้ฟัง12ต่อ21แล้วก็13ต่อ21อีคิวก็ตกรอบนี้ไปเรียบร้อยนะครับส่วนวิลกูรูทิสานนั้น
0: ชนะสิ
1: ชนะอิสราเอลนะครับก็ไม่ใช่อิสราเอลอิสราเอลใช
0: ่อิสราเอลครับ
1: ก็ยังสู้กันไม่ได้นะครับเราชนะไป2เซตรวดนะครับ21ต่อ17แล้วก็21ต่อ19นะครับก็เข้าสู่รอบต่อไปไปพบกับกาเรตตันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นนักเทนนิสจะนักแบดมินตันจากมาเลเซียมั้งฮะนะครับก็เรายังเหนือกว่าอยู่นะครับไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งบิลได้นะขณะนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันว่าบิลจะไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนในประเภทชายเดียวเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวก็คือวิลกุลวุฒิทิศสารเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: คนอื่นตกรอบไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยใน10อันดับแรกของชายเดี่ยวนะครับมีฉียูฉีมือ1ของโลกตกรอบแรกแล้วก็คริสโตปอฟนะครับมือ5ของรายการจากฝรั่งเศสตกรอบแรกส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ย10อันดับแรกนั้นที่ตกรอบไปก็คือรัชนกอินทนนท์มือ7ของรายการนะครับทำมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางหมดนะครับโดยเฉพาะอันเซยองยังบี้คู่แข่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอบ16คนสุดท้ายอันซียองจะไปพบกับเมียบิเฟลนะครับของเดนมาร์กต่อไปนะครับนี่คือแบดมินตัน

0: ชิงแชมป์โลกนะครับสำหรับในประเภทคู่ผสม ไปดูนิดนึงว่าเรายังพอมีความหวังอยู่หรือไม่นะครับ
1: โอ้บาสกับเฟรมก็ยังผ่านนะครับ
0: ทั้ง2คู่ยังผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภักพลธีรรัตน์สกุลจับคู่กับทรัพย์สิริแต่รัตนชัยแล้วก็เดชพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์กับสุพิศราเพียวสัมพันธ์
1: ซึ่งคู่นี้ของเราได้บายมาในรอบแรก
0: ครับ
1: มาเล่นรอบ32คนเลยเจอกับรูเบนกาเซียและกรูเซียโรดิเกวสมือ44ของโลกจากสเปนครับเอาชนะไป2-1เกมฮะ14 21 21 11 21 15เกมแรกแพ้นะผ่านเข้าสู่รอบ3รอบ16คู่ไปเจอคู่ของญี่ปุ่น
0: ฮะแล้วก็
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขากำลังแข่งวันนี้แข่งไปยัง
0: ยังไม่มีผล
1: รอผู้ชนะระหว่างคู่ของญี่ปุ่นกับคู่ของอินโดนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องรอครับ
0: แล้วก็เป็นคู่มือ13ของรายการนะครับญี่ปุ่นเป็นมือ13นะครับชนะอินโดไปเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อชนะ
0: ไทยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มือ12ของรายการนะครับของไทยก็คือซับซูรีแต้รัตนชัยกับทางด้านของภักพลธีรรัตน์สกุลเนี่ย
1: ค
0: ู่นี้จะไปเจอกับมือ2ของรายการจากจีนเลยนะครับเจอของแข็งอย่างยิ่งนี่คือคู่ผสมนะครับส่วนในประเภทหญิงคู่หญิงคู่ไม่มีนักกีฬาไทยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชายคู่ไม่มีนักกีฬา
1: คู่ก็ไม่มีนะครับ
0: ก็ลุ้นกันเพียงแค่3ประเภท
1: ครับ
0: ชายเดียวหญิงเดียวแล้วก็คู่ผสมเท่านั้นนะคร
1: ับน้องหญิงคู่นะเอี่ยมสะอาดนี่ไปแข่งรายการเล็ก
0: ๆ
1: นะ300ก่อนหน้านี
0: ้แ
1: ล้วรายการนี้ก็ไม่ได้มานะครับแต่เธอมีชื่อในกีฬาเอเชียนเกมครับผมตามดูก็ได้ครับนี่เป็นแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับใครเป็นสมาชิกของน่าจะเป็นทรูนะฮะติดตามดูกันได้เลยส่วนที่การประชุมของบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานมากันครบคณะกรรมการไม่มีใครขาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานดร.ก้องศักดิ์ยศมณีคุณพิมลศรีวิกรประธานกรรมการโอลิมปิกและกรรมการคนอื่นๆนะครับมีรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยนะนางสาววนิดาพันสะอาดนะครับก็ตามที่กรรมการเสนอชื่อมา2ชื่อคือนายแพทย์มีชัยอินวูดแล้วก็นางโปรดปรานสมานมิตรผลปรากฏนะฮะก็เลือกครับบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนต่อไปเป็นคนที่14แล้วก็ต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาว่าเป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วว่ามีสตรีมากมายเป็นนะฮะระดับหัวหน้าองค์กรหลากหลายเลยนะทุกกระทรวงทบวงกลมแม้แต่ศาลก็มีนะฮะก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วก่อนหน้านี้เคยแชมป์กันได้ไหมตอนเราวัยรุ่นมีการเรียกร้องสิทธิสตรีอะไรประมาณนี
0: ้
1: ต่อไปอาจจะต้องมีข่าวตอนเราอายุเยอะๆนะกรุงเทพสิทธิสุภาพบุรุษที่ผมตั้งแต่พื้นฐานในบ้านนะยันที่ทำงานครับ เพราะสตรีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่กรมป่าไม้ก็เริ่มมีปัญหานะเพราะว่ามันต้องออกป่าออกอะไรไปนอนกลางดินกินกลางทรายผู้หญิงมันสอบเข้าได้มากกว่าผู้ชายคุณเต
0: ้
1: มันก็เป็นปัญหาสิครับปรองปลัดนายอำเภอผู้ว่าตอนนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงฮะนับได้เป็น10เลยนะครับรอดูฝีมือการทำงานวาระตอนนี้ก็2ปีเนาะ
0: ครับ
1: สองปี
0: ก็อายุนามของว่าที่ผู้ว่ากกท.เนี่ย57
1: นะ
0: ฮะ57ปีนะครับเพราะว่าเกิด12
1: ก็2ปีนี
0: ่ครับก็ติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็จะเข้าสู่มติครม.ในสัปดาห์หน้า
1: ครับต้องเข้าครม.
0: รับตำแหน่งต่อจากคุณก้องศักดิ์นะครับ
1: เริ่มทำงานวันที่1ตุลาคม
0: ครับ
1: 1ตุลาคมก็ช่วงปลายของเอเชียนเกมเอเชียนเกมก็เริ่ม19ตุลาไปจบวันที่4ตุลาละครับแต่ก็งานแรกที่จะออกหน้าออกตาในนามผู้ว่าก็กีฬาเอเชียนเกมต่อปุ๊บจะมีพวกกีฬาคนพิการไง
0: ครับ
1: นั่นแหละครับยินดีกับโปรดปรานสมานมิตรด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โซสองขึ้นจากที่รู้จักมักจีสนิทก่อนหน้านี้ท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบ
0: ครับ
1: ผม ก็เป็นคนการกีฬามาตั้งแต่นู่นนะสาม
0: ี
1: ก็เป็นคนองค์การการกีฬานะกรมพระนั่นแหละครับเอาละเรื่องอื่นๆก็พูดถึงการกีฬาแล้วก็ต้องพูดถึงกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะเมื่อวานก็ดูเดือดเลือดพล่านเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคุณชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะฮะก็ชวนสมาคมกีฬาต่างๆมานะครับประชุมแล้วก็แถลงครับเรื่องของการสนับสนุนจากกองทุนนะฮะก็มีนะครับคุณชัยพักเองนี่อีกหัวหนึ่งก็เป็นนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มามีสมาคมกีฬาทางน้ำนะฮะมาวานเลขาไปนายเลขาตึกเนี่ยสมาคมกีฬากีฬาสมาคมกีฬาเรือพายสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับออกมาแถลงเพื่อสะท้อนวิกฤตความเดือดร้อนจากการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ให้ทบทวนเกณฑ์การใช้ระบบประเมิน AI นะอะไรต่างๆอีกหลากหลายข้อนะครับนะฮะข้อที่1นะครับว่ากันเป็นข้อๆนะฮะประเด็นแรกข้อ1นะการใช้ระบบอัตโนมัติหรือเกณฑ์ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาเรื่องความจำเป็นภาระค่าใช้จ่ายจริงมันสร้างความเสียหายกับหลายสมาคมนะครับเพราะว่าจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในแคมป์เก็บตัวนี่มันต่างกันอะอย่างฮอกกี้อย่างกรีฑาว่ายน้ำเรือพายฟุตบอลจำนวนนักกีฬามันต่างกันประมาณนี้นะฮะแต่ให้เงินเท่ากันมันไม่ใช่นะครับอย่างฟุตบอลก็มีหลายชุดนะฮะไม่ใช่แค่ชุดใหญ่ชุดเดียวด้วยนะครับก็ไม่เพียงต่อการดำเนินงานตลอดทั้งปีให้แก้ไขประเด็นที่2ให้แยกงบมหกรรมกีฬาออกจากงบประมาณปกติของกองทุนเพราะว่าเห็นหลายครั้งนะดึงเงินกองทุนไปช่วย4เกม
0: ครับ
1: ไปช่วยเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมนะฮะซึ่งตรงนั้นเขามีงบปกติอยู่แล้วนะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะควรจะใช้งบตรงนี้มาสนับสนุนสมาคมกีฬานะฮะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะฮะประเด็นที่3ได้สักประเด็นก่อนพักครับวิกฤตงบกองทุนปี2570มันจะเหลือแค่ 1,300 ล้านบาทจากปกติ 3-4,000 นะจากการเปิดเผยชั้นอนุกรรมาธิการว่างบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติปี2570เหลือ 1,300 ล้านเนื่องจากการนำงบประมาณไปใช้กิจกรรมเชิงนโยบายอื่นๆไม่ว่านะวิ่งเทรลอะไรพวกเนี้ยนะพวกนั้นนะมวยปัดหมัดมวยเยอะเลยนะอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวฟังช่วงหน้า
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงเมื่อเวลา1นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเปิ้ลนาครศิลาชัยลงพื้นที่ติดตาม

0: ตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเวลานี้ปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ8เมตร50เซนติเมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรสำหรับในส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายสั่งการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านไม่ต้องประสบกับสภาพปัญหาเดิมซ้ำทุกปีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงแต่ทางฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งพื้นที่ต่ำกว่าอำเภอเมืองน่านโดยพบลักษณะน้ำไหลหลากและไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลงไปที่หนองน้ำครกและลำเหมืองสาธารณะซึ่งเป็นแบบนี้ตลอดทั้งคืนและคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเช้าวันนี้และจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับการทำอาหารซึ่งอบต.ในพื้นที่ได้ประกอบอาหารมื้อละ 1,000 กล่องตลอดทั้ง3มื้อแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนประชาชนขณะนี้สถานีตรวจวัดน้ำที่อำเภอปัวมีแนวโน้มลดลงขณะที่ลำน้ำยาวซึ่งมาเติมน้ำลำน้ำน่านก่อนไหลมาอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงเช่นกันด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนเฝ้าฝนต่อถึงพรุ่งนี้น่านฝนลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งก่อนฝนโดยรวมจะลดลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่22สิงหาคมสำหรับจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มีแนวโน้มฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแต่วันที่21สิงหาคมยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงยังต้องเฝ้าติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอินเตอร์มิลานปิดดีลคว้าตัวเคอร์ติสโจนส์เข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ่โรมาโน่จานลูก้าดิมาซิโอและมาเตโอโมเรโตนักข่าวชื่อดังทั้ง3คนออกมารายงานข่าวด่วนตรงกันว่าอินเตอร์มิลานบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเคอร์ติสโจนส์มิดฟิลด์วัย25ปีของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพเนรัสซูรี่ได้ตกลงด้วยวาจากับทางหงแดงในการจ่ายค่าตัวแพ็กเกจรวมโบนัสที่ประมาณ35ล้านยูโรขณะเดียวกันตัวนักเตะก็ตอบรับเงื่อนไขส่วนตัวกับต้นสังกัดใหม่ในเกาโชเซเรอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยขั้นตอนหลังจากนี้ทั้ง2สโมสรจะเร่งจัดการเอกสารให้ลุล่วงโดยดาวเตะชาวอังกฤษกำลังเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นลำดับต่อไปต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่รัฐบาลและสมาคมกีฬาฟุตบอลหารือแนวทางให้คนไทยได้ดูรอบชิงอาเซียนคัพ2026ฟรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและมาดามแป้งนนท์พันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือแนวทางถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดสดนัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพทางฟรีทีวีโดยขณะพูดคุยมาดามแป้งได้ต่อสายตรงถึงคุณองอาจประภากมลผู้บริหารทรูวิชั่นเพื่อหารือถึงแนวทางทันทีแต่เบื้องต้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะสามารถถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีได้หรือไม่เนื่องจากมีสมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจไปก่อนแล้วสำหรับรอบชิงชนะเลิศไทยจะพบกับเวียดนามเล็กแรกแข่งขันกันวันที่22สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานส่วนเล็กที่2ไทยจะต้องออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคม
0: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปัญญาพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk ที่4689899นะครับ4689899สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับของบมจ.สมท.ซึ่งรวมทุกสื่อของอสมท.ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็เหลืออีกเพียง6ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรของคุณนะครับมุ่งไปข้างหน้าโดยเฉพาะ11ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็สหรัฐอเมริการวมทั้งที่จีนนะครับคุณไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้จะยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นอบรม15สัปดาห์ติดต่อกันนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคมพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์นะครับและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับการนำพาธุรกิจของท่านไปสู่กลุ่มตลาดอาเซียนและวิเคราะห์เจาะลึกประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับรวมถึงเสริมในส่วนของ AI for CEO แล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารในเชิงธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับค่าสมัคร 59,000 บาทนะครับสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เหลือเพียง6ที่นั่งสุดท้ายนะครับ 59,000 บาทนะครับโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0943966649นะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับรีบสมัครกันเข้าไปด่วนเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเขามีเรื่องราวของการเปิดให้ลงแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของสมัครในส่วนของ AI Pass นะครับของกระทรวงดิจิทัลซึ่งมีคุณชัชนกชิดชอบนะครับเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับมันจะมีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็มี AI ในหลายเซกเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเมื่อวานก็รู้สึกว่าประมาณสัก 3-4 แสนคนก็สมัครไปเรียบร้อยแล้ว15 ปีขึ้นไปนะครับเข้าไปสมัครกันได้นะครับก็จะมีGemini เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอื่นอีกมากมายนะครับเริ่มยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเข้าไปได้นะครับ
2: ครับก็ต่อกันนะครับเรื่องของ

0: บังคับให้ทุกสมาคมกรอกข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะคือไม่คุยกันเลย ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับแผนระยะยาวอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ปรึกษาหารือกันนะฮะขอให้นะฮะเปิดเวทีรับฟังปัญหากันบ้างแล้วก็สุดท้ายนะครับนะเรียกร้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่7โอ้นี่7รั่วแล้วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาชาติฉบับที่7และยุทธศาสตร์ชาติประมาณนี้อ่ะก็ดูว่าแถลงมาอย่างนี้แล้วผู้จัดการกองทุนจะรับไปพิจารณาอย่างไรบ้างนะแต่ค่ะคุณน้อยครับผมช่วงนี้สุขภาพก็ไม่เคยสู้ดีสักเท่าไหร่เบาหวานรับประทานฮะแต่ชอบเล่นกอล์ฟท้าอยู่เรื่อยเลยครับไปดูเรื่องอื่นๆนะฮะหน้ากีฬากันนะครับของ Daily News Daily News ก่อนวันนี้ของ Daily News โปรดปรานสุขภาพสตรีคนแรกนั่งเก้าอี้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่นะฮะตำแหน่งนี้ก็เป็นที่ปรารถนาของนะฮะทุกคนเนาะเวลาไปทำงานที่ไหนก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรนะฮะเกิดวันที่1เมษายน2512ปัจจุบันก็อายุ57ตั้งแต่1เมษายนมาตอนนี้ก็ว่าที่อายุ58 เป็นคนขอนแก่นนะครับจบนะนิเทศศาสตร์จุฬามาลูกสาวผมเลยเว้ยปริญญาโทก็รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะสาขาบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนของรามคำแหงตำแหน่งที่ทำให้นะฮะเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับนักข่าวเป็นอย่างดีก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ไงในปี255ถึง2560แล้วก็จากนั้น2560ถึง2564เป็นผู้อำนวยการสำนักการผู้ว่าขยะข้าผู้ว่าต้องเจอบทผ่านก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมนะก็เป็นอยู่นะฮะ264ถึง65ปีเดียวแล้วขึ้นรองผู้ว่าเลยนะครับเอาละครับนะฮะหัวรองจี้กกท.กองทุนทบทวนจัดสรรงบมีภาพในการนั่งแถลงด้วยโค้ชจุนยกย่องเรฝีเท้าจัดจ้านนะเล่นคู่ชาคริตก่อนเบนเข็มอ่ะ
1: คร
0: ับนะแล้วก็สกู๊ปวันนี้ยังไงก็ชิงแล้วนะเข้าใจไหมประเทศไทยยังไงก็ชิงแล้วนะอย่าค้นแค่ค้นโขดกันนักเลยฮัตสันบอก ยังไงก็ชิงหน้าอะไรประมาณนี้อ่านกันเองนะแล้วก็มีภาพนะของบาสกับเฟรมซึ่งก็ร่วมกันเล่นเอาชนะคู่ของสเปนไปได้2ต่อ1เกมเข้าไปเจอคู่ญี่ปุ่นในรอบ16นะฮะแล้วก็ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐล้าเหตุผลใหญ่ฮัตสันเสียสถิตินะครับว่าล้าล้าครับเราสิงคโปร์แสดงโลกแข็งแรงสู้สิงคโปร์ไม่ได้เนาะเราเตะพร้อมกันนะครับผมช้างศึกได้อานิสงส์เก่าแพ้สิงคโปร์แต่ยังชิงนัดแรกในบ้าน22สิงหาเราได้เปรียบความสดนะฮะเวียดนาม1วันนะฮะฉะนั้นอย่าพูดว่าล้าอีกนะครับผมโอ้ว่าถ้างั้นเวียดนามนี่ล่วงโรยเลยนะแล้วก็ได้พัก2วันนะฮะบอร์ดกกท.ข้อโปรดปรานเป็นบิ๊กหัวหมากลำดับที่14หญิงคนแรกของไทยต่อไปก็เสนอครม.เห็นชอบนะฮะแล้วก็มีภาพของนะฮะนักเตะทีมชาติไทยด้วยอธิบายภาพว่าช้างศึกเหนื่อยประมาณนี้ฮะวันชัยจะรุ่งรงค์คายนั้นเล่นเป็นแบ็คนะฮะแบ็คซ้ายเกมรับดีเกมรุกไม่ค่อยดีครับวันนี้ครับ อื่นๆนี้ก็สร้างนักกีฬาเยาวชนพรามินิสเตอร์ยูธครับนะจัดฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับฟุตบอลนี่หลายอายุเลยนะฮะก็เมื่อวานแถลงข่าวกันไปโดยรัฐมนตรีสุรพันธ์นะครับอื่นๆนี่ก็มีภาพของโคโค่กอล์ฟด้วยนะก็เป็นเต็งสี่ของรายการขวัญใจเจ้าถิ่นนะฮะใช้เวลา1ชั่วโมง33นาทีชนะแอนลีคู่ต่อสู้เพื่อนร่วมชาติไป6-1แล้วก็7-6ในรอบ3เทนนิส WTA 1000ซินซินนิติโอเพ่นนะครับนะเข้ารอบ16คนไปละนะ
1: ส่วนน้องนั้นก็ที่สอบถามกันเข้ามานะฮะตกรอบไปแล้ว
0: ตกรอบแล้ว
1: เอร่าฮะส่วนของไทยก็ตกรอบไปก่อนนั้นแล้ว
0: ใช้คำว่าสารคือล้าล้าครับมาดูหน้าหนึ่งกันครับนะฮะของหนังสือพิมพ์2ฉบับผมภาพด้านบนก็เริ่มแล้วนะครับน้ำกรมอุตุก็แถลงนะเป็นฉบับที่7นะเรื่องของภาคเหนือและอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันนะฮะก็ดีฮะตกทางเหนือ ข้อดีคือน้ำจะไหลลงเขื่อนหลายเขื่อนเลยเพราะว่าปีนี้กลัวจะแล้งแต่ข้อไม่ดี

0: ก็คือ
1: ที่กลัว
0: โอ้โหที่ไม่ดีก็คือตอนนี้พื้นที่ที่รับน้ำตรงนี้มันรับไม่ไหวแล้วนะครับที่สูงนะฮะน้ำจากเขาก็ไหลบ่าลงมาเนี่ยน้ำนี่แดงเถือกเลยนะฮะนี่มีภาพด้วยตำรวจตชด325ช่วยอพยพชาวบ้าน3คนติดอยู่ในบ้านที่ถูกกระแสน้ำป่าซัดถล่มในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอบัวปัวน่านนะฮะที่จังหวัดน่านต้องใช้เชือกผูกโยงข้ามกระแสน้ำที่เหลียวเชี่ยวกรากเข้าไปช่วยนำออกมาครับหมูมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กหญิงนะกลับมาได้อย่างปลอดภัยตอนนี้น่านก็เริ่มน้ำลงมาถึงน่านแล้วอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของเหยื่อน้ำป่านะครับก็เสียชีวิตนะเจ้าหน้าที่ก็นำศพนะฮะเสียชีวิตที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโอ้ตอนนี้สองอำเภอเลย
1: ครับ
0: ที่น่านตอนนี้นะป่าก็ที่ปลูกขึ้นมาใหม่นี่เริ่มจะโตขึ้นมาบ้างแล้วนะทางกสิกรไทยเนี่ยคุณปั้นไปช่วยไว้หลายปีแล้วนะครับพัฒนาจนโอ้โหเดี๋ยวนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่เลยปชปชี้ผิด TORAI Passport แฉข้อมูลคนไทยหลุดรัฐบาลปลื้มลงทะเบียนคึกก็2คนยนต์ตามช่องเช่นเคยรัฐบาลก็บอกว่าดีส่วนประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่สู้ดีTOR เนี่ยมันไม่ใช่นะผิดนะนะฮะส่วนนะครับหัวหลักประกาศภัยพิบัติน้ำป่าถล่มน่านวิกฤตเส้นแล้ว2ศพอำเภอปัวอวมถนนขาดจมหมู่บ้านเกือบชั้น2ตชดช่วย3ชีวิตระทึกหนูสั่งเจ็ตสกีฮอลุยหนูสั่งข้ามประเทศนะวันนี้ไปนิวซีแลนด์นะครับยศชนันรุตบัญชาการรับมือท่วมหนัก3จังหวัดครับนะฮะรอผลชนสูตรเรย์แมคโดนัลด์วูบดับคาบ้านช็อกบันเทิงระลาพิธีกรคู่หูพุทธและก็ต้าในวัยแค่49เมียเผยไม่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็เช็คหมด50เขต50เขตกรุงเทพนะล้อมคอกสวมบัตรชมพูเผยนายหน้าหญิงแสบโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ดินแดงนี่เขาเนี่ยหลักสูตรของเรียนกทมเขาบอกโตขึ้นไปหนูไม่โกงนะแต่ในวัยรุ่นที่สอนดูยังโตไม่พอที่จะเป็นนะฮะคนทำงานใช่ไหมครับผมโตขึ้นหนูไม่โกงตอนนี้นานๆลุงๆแกโกงกันก่อนช่วยๆหน่อยนะแล้วก็ป้าดาฉะเดือดฟาดตำรวจอีกลุยสอนอพระโขนงคดีเก่าทวงที่ดินลูกน้องโดนจับในข้อหาบุกรุกโอ้ป้าดานี่ก็ยังปากแกนี่นะไม่รู้จะพาจนหรือพารวยนะคุณเทพตาทางน่าจะพาไปหาคุกด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราต่อสายเข้าสู่ช่วง Sport Insight มาดู Daily New Daily New ก็เพื่อนแฟนคลับอะไรเรย์แมคโดนัลด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค90วูบนอนตายบนโซฟาที่บ้านเมียตื่นพบร่ำไห้รอชันสูตรมีภาพของต้าบาร์บี้เรลิโอพุทธนะฮะเดินทางไปที่บ้านนะของผู้เสียชีวิตด้วยกทมไล่ขยายผลเชิงลึกสวมสิทธิ์บัตรชมพูจี้50เขตรายงานด่วนดินแดงพบพิรุธเพียบแล้วก็นะฮะชัยชนกแจงชัดไม่สนคำขู่ทำตาม TOR นะฮะไทย AI Passport นั่นแหละครับวันแรกทะลุ 500,000 แล้วก็มีภาพนะฮะของสภาพป่าน้ำป่าครับไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนประชาชนประมาณ 16,000 คนถนนขาด5เส้นทางครับน้ำไหลจากที่สูงย่อมแรงเนาะเอาไปช่วยกันครับเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับได้ดูเมย์ไหมฮะยังไงครับแหมชนะมาดีๆก็ยอมถอนซะนี
3: ่ปวดหลัง
0: ปวดหลัง
3: กระทันหันนะ
0: อันนี้ไม่มีใครโดนแทงหลังนะฮะ
3: กินยาพักผ่อนละ
0: โอ้
3: ปวดหลังเสียดายมากเรย์บอกเสียดายมาก
0: โอ้กำลังนำมาอยู่ดีๆดูแล้วสมรรถภาพร่างกายนะเวลานี้ฝีมือประกอบไปอีกนี่จะถึงโอลิมปิกคราวหน้าที่เอเวนไหมครับ
3: คือไปถึงโอลิมปิกอะไรตอนที่กำลังลุ้นว่าเอเชียนเกมจะไปได้หรือเปล
0: ่าอันนี้ผมถามไกลไปนะ
3: มองยาวแล้วเกิน
0: โอ้
3: ยกว้างไกลมาก
0: ก็ปีหน้า
3: เอเชียนเกมนี่จะไปได้หรือเปล
0: ่
3: า
0: ก็ปีหน้าเองเอ้ยไม่ใช่ปีหน้าอีก2ปีนะโทษปี28โทษผู้ฟังครับแต่ว่ากันยานี้ถึงกับต้องลุ้นหรือว่าเจ็บครั้งนี้เจ็บหลังนี่ที่ไม่โดนใครแทงเนี่ยนะ จะไปเอเชียนเกมได้หรือไม่เพราะเธอมีชื่ออยู
3: ่ไม่แน่ใจซะแล้วครับ
0: เอาเอาเมื่อวานก็เกือบล้างหญิงเดี่ยวเราเลยนะตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวใช่ไหมน้องหมิวน้องหมิว
3: จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าภาพอินเดียนี่งามทำงามหน้ามากนะ
0: มันจริงๆยังไงครับ
3: ไม่ถ่ายแบบไทยเลย
0: ก็เมื่อวานให้คู่หนึ่ง
3: คู่เมมต้องลงต้องถ่ายแล้วคือคุณลองคิดดูดิแชมป์โลกอย่างบาสเฟย์หร
0: ือ
3: ก็บาสจะเป็นแชมป์โลกคู่มาคู่ผสมวิวแชมป์โลก
0: แชมป์โลกเมย์ก็เคยเป็นแชมป์โลก
3: นี่ก็มิวนี่ก็เลขตัวเดียวไปอยู่สนาม3หมด
0: นั่นไงน้อยใจยา
3: วันนี้เนี่ยลองดูดิเนี่ยออกคู่เดียวก็คู่โอโม่กับปอป้อ
0: คู่ผสมนี่นะ
3: บาสเฟย์วิวมิวนี่อยู่สนาม3หมดเลยครับถ
0: ้
3: าเมย์ยังไม่เจ็บชนะไปก็คงอยู่สนาม3ไม่ได้ถ่
0: ายเอาครับครับครับ
3: เขาขัดข้องอะไรกับประธานแบดโลกครับผมไม่เข้าใจ
0: นั่นไงหรือยังไม่รู้จัก
3: ก็ฝากคุณหญิงปฐมานะฮะต้องจัดการ
0: เออไปแสดงตนหน่อย
3: คือจัดการเรื่องอื่นๆได้หมดแล้วต้องจัดการเรื่องนี
0: ้
3: ถ่ายคือเรานี่มีศักดิ์มีสีที่จะได้ถ่ายได้ลงผู้ถ่ายทอดทำไมจัดเราไปอยู่ในคู่ไหนก็ไม่รู
0: ้งาน
3: มาสองวันติดแล้ว
0: ดูการถ่ายทอดแล้วมีนักแบดไทยมันจะดูทำไมใช่ไหมคุณหญิงครับกรุณาไปแสดงตนหน่อยเป็นประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก
3: คือไม่ชอบใจอะไรประธานแบดโลกผมไม่เข้าใจนะอินเตอร์เดียนะ
0: ก่อนหน้านี
3: ้ไม่จัดมา2วันติดโดยเฉพาะที่เป็นแชมป์โลกแล้วไม่ให้ลงปอดถ่ายทอดเนี่ยก็ผิดปกติครับ
0: ก่อนหน้านี้คุณหญิงปฐมาในฐานะประธานสหพันธ์ก็ได้บอกกล่าวกับเจ้าภาพอินเดียขอให้นะฮะดูแลสนามแข่งขันให้มันเหมาะสมกับระดับชิงแชมป์โลกเพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเรื่องฝุ่นเรื่องขี้นกอะไรประมาณเป็นข่าวออกมาก่อนหน้าที่จะแข่ง1อาทิตย์ก็รับ
3: ก็ไม่รู้ล่ะ
0: ก็เลยอาจจะแบบว่าเลยไม่ถ่าย
3: ด้วยสถานะเป็นทั้ง IOC ไปแก้ไขปัญหามีปัญหาที่ไหนคุณหญิงปฐมาไปที่นั่นมาที่นี่หน่อยคร
0: ับ ช่วยไปอินเตอร์เดีย
3: ให้ดูให้ได้จะดูถ่ายทอดหน่อยคร
0: ับ ครับไม่งั้นคุณเดชชัยจะทำแฟกเขียนเองเลยส่งแฟกไป
3: ด้วยคนกันนะคนกันนี่ลง Facebook ก็ลืมหมดแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างแล้วล่ะคู่ผสม2คู่
3: ตอนนี้มีบาสเฟมก็ยังอยู่
0: บาสเฟมแล้วก็คู
3: ่หมิวก็อยู
0: ่หมิวหญิงเดียวแล้วก็ชายเดียวแล้วก็คู่ผสม2คู่หญิงเดียว1คนชายเดียว1คนก็เหลือแค่4นะรีบถ่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ดูอะไรนะครับผมอินเตอร์เดียครับโปรดทราบครับเข้าสู่รอบ16แล้วนะไอ้ชิงแชมป์โลกนี่เงินรายได้มันเยอะคุณดูเทพ
1: เยอะนะ
3: แชมป์โลกไม่มีรายได
0: ้ไม่มีอยู่ในนามทีมชาติหมดเนี่ย
3: ไม่น่ามีรางวัลนะมีแต่เหรียญทอง
0: นี่เรื่องจริงเหรอครับ
3: มันเป็นจากสีเรื่องจริงเนี่ย
0: อ๋อนี่ชิงแชมป์โลกแบดมินตันไม่มีเงินฟุตบอลชิงแชมป์โลกเขายังให้เยอะที่สุดเลยนะ
3: ฟุตบอลมันก็เยอะเกินไปอ่ะ
0: นี่แบดมินตันไม่มีเงินหรอ
3: ไม่มี
0: แล้วการเดินทางไปยังไงค่าใช้จ่ายที่บุ้งที่พัก
3: ก็สมาคมส่งไปก็สมาคมจ่าย
0: โอ้ในนามทีมชาติ
3: สโมสรส่งตัวเองมีสิทธิ์ติดอันดับก็อาจจะสโมสรจ่าย
0: โอ้อันนี้รู้สึกดูแล้วมันไม่ค่อยกระจ่างแจ้งโอ้โหระดับชิงแชมป์โลกไม่มีเงินเหรอฮะเราก็คงความสำคัญมันก็ต้องลดลงไปเยอะนะคุณเดชชัยจะพูดถึง
3: แชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียนี่มันไม่ใช่อาชีพเนี่ยมันไม่ใช่แบดอาชีพ
0: โอ้ได้ไปในนาม
3: มันไม่อยู่ในซีรีส์ของอาชีพไง
0: ก็แสดงว่านักกีฬาที่ไปในนามทีมชาติไทยก็ได้เบี้ยเลี้ยงได้เบี้ยเลี้ยง
3: ได้ดีฮะแล้วถ้ากลับมานี่ถ้าคุณเป็นแชมป์โลกก็ได้หลายล้านอยู่นะ
0: โอ้มีเงินกองทุน
3: กองทุนพัฒนากีฬาชาติเขาให้อยู่แล้ว
0: โอ้ไปแข่งถ้าตกรอบได้แค่เบี้ยเลี้ยงคุณดูเทพโอ้เพราะฉะนั้นซีรีส์ 1,000 เลยมันก็ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิต
3: ถ
0: ูกไหมฮะ
3: แล้วมันเป็นอาชีพไง
0: อ๋อต้องแยกกันเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ได้ถือว่าเป็นอาชีพ
0: โมนี่ถือว่าเสียสละ
3: เกียรติยศนะ
0: เสียสละนะเราก็ไม่รู้ว่าการได้เป็นแชมป์โลกแบดมินตันมันได้เงินจากกองทุนเท่าเอเชียนเกมเอเชียนเกมถ้าได้เหรียญทองได้2ล้านครับคุณเฉยชัยน่าจะใกล้เคียงอ่ะเนาะ อันนี้ผมไม่รู้เนี่ยปล่อยเรื่องไม่มีเงินเนี่ย

0: มันก็สูงสุดแค่นั้นนะจริงๆแล้วแชมป์โลกมันต้องสัก3ล้าน
1: โอ้โอลิมปิกได้ทั้ง10ล้านนะก็รับอ่ะเพิ่งทราบครับอ่ะกระจ่างแจ้งครับไปในนามทีมชาติก็ได้เบี้ยเลี้ยงเบิกที่พักอะไรประมาณนี้นะครับถ้ากลับมาได้1 2 3เราต้องที่1ด้วยนะที่2 3กองทุนก็ไม่ให้นะเทพลืมไปอ้าวละครับนอกจากแบดแล้วมันมีอะไรที่คุณชัยดูอีกไหมครับเทนนงเทนนิสสนุกช่วงนี้ก็เงียบ
0: เมื่อคืนนี้ก็มาตาคอสยุคจากยูเครนก็เอาชนะแชมป์เฟรนช์โอเพ่นหมาดๆมีเวียงเรว่าไป2-1เซตก็ถือว่าพลิกล็อกพอสมควรเดี๋ยวคู่ที่กำลังจะลงตอนนี้ก็คืออาเยนาซาบาแลงก้ามือหนึ่งโลกก็เป็นมือหนึ่งของทุกรายการที่เธอลงแข่งกำลังจะเจอกับนักเทนนิสจากเช็กเบเจก
1: ต่อน้อง
0: เลยเป็นต่อเยอะอยู
1: ่น้องฟิลิปปินส์ซิล่าคนนั้น
0: แพ้ไปแล้วฮะแพ
1: ้รอบไหนฮะ
0: แมนด้านิสโมว่าร
1: อบไหนฮะ
0: มือดีของอเมริกาเพิ่งแพ้ไปเมื่อวานก็คือน่าจะเป็นรอบวันนี้วันพฤหัส
1: ครับ
0: น่าจะเป็นรอบ16
1: รอบ16คน
0: 16คน
1: อาจจะล้านะ
0: ชนะมาล้าหมดแล้วชนะ
1: เหมือนนักบอลไทยที่ฮัสซันบอกว่าเราล้าครับเราล้ากว่าสิงคโปร์แพ้
0: ล้าคือล้ามากเพราะว่ามันล้าจากพักมากเนี่ย
1: ครับอ๋อ
0: คือมันไม่มีทัวร์นาเมนต์เนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงปีซีซ
1: ั่
0: น
1: อ๋อครับ
0: เพราะนักบอลเพิ่งจะกลับเข้ามาเข้าแคมป์กัน
1: ก็เลยล้าม
0: ันล้าเพราะเล่นน้อยไปฮะ
1: โอ้นี่เป็นทฤษฎีใหม่นะครับคุณเดชชัย
0: ไม่มีแมตช์ไม่ได้ซ้อมครับ
1: ไม่ได้เล่นไม่ได้เลยก็ล้าไปถ้าเล่นหนักมากไปก็ล้าอีกเออ
0: ล้าผสมเรือ
1: ไอ้นี่ไม่ได้กินปลาล้าระหว่างเกมนะครับผม
0: ล้าผสมเรือ
1: สรุปว่าเราชิงกับเวียดนามก็สูสีดูดีแหละในสายตาเนาะเราได้เปรียบ1วันนะความสดอ่ะอย่าบอกว่าล้านะนัดรอบแรกเนี่ยนัดเฮ้ยเขาเล่นเกมแรกอะเนาะนัดชิงเนาะของเขาได้พักน้อยกว่าเรา1วันคิดว่าจะสูสีไหมครับผมจะไม่แทรกเลยครับเชิญครับ
0: คือมันไม่คือเจอกันทีไรไม่ว่าจะดีกว่ากันแค่ไหนก็สูสีตลอด
1: สูสีผมก็มองงั้น
0: ไม่ว่าทีมจะเป็นยังไงอะไรในทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยมันก็สูสีตลอดก็ไม่ได้ว่าเป็นรองเยอะนะแล้วก็ไม่ได้ว่าผมในสายตาผมก็ไม่ได้ว่าเป็นรองนะก็อย่าไปตีตนไปก่อนไข้
1: ครับถือจะเป็นไข้ซะ
0: ในขณะที่เรามองว่าเขาดีกว่าเราเขาก็มองว่าเราก็มีดีเหมือนกันนะเพื่อลดสติฮะต้องใช้สติในการที่จะมาวางแผนทำอะไรกันไม่ใช่เอาตัวตั้งคือความกังวลอะไรมาเป็นตัวตั้งเอาที่ว่าหน้างานนี้เราจะสู้กับเวียดนามได้อย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เป็นจริงในช่วงหน้างานจริงๆว่าเราควรจะฉกฉวยโอกาสยังไงในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะวางแผนยังไงในการไปเยือนทุกอย่างมันต้องออกมาเป็นแผนหมดคือจริงๆแล้วมันการวางแผนของฟุตบอลเนี่ยอยากให้ไปศึกษาการวางแผนของอเมริกันฟุตบอลเขานะคือก็เจาะรายละเอียดไปถึง job description ของตัวผู้เล่นทุกคนเจาะไปถึงสภาพจังจิตเจาะไปถึงสภาพร่างกายถึงขนาดที่จะอันนี้ส่งลงไปแค่2เพลย์อะไรแบบนี้เราก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะว่าเรา
1: ต้องละเอียดวางแผน
0: มันต้องไปสู่จุดนี้แล้ว
1: ครับ
0: นะคือพอเข้าจริงแล้วมันไม่มีใครเหนือกว่าใครนะถึงแม้ว่าฟุตบอลพอเข้าจริงเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครแล้วถึงแม้ว่าตามฟอร์มที่เรามาเนี่ยมันหลอยถ้อยไม่ค่อยดีแต่ถึงวันจริงมันไม่มีใครกลัวใครแล้วต้องคิดแบบนี้ถ้าเกิดมันพีคที่สุดในวันจริงขึ้นมาก็มันก็เป็นชัยชนะมันก็มีโอกาสเป็นของเราได
1: ้
0: คืออย่าไปมองคืออยากให้คณะทำงานมองอย่างมีสติ
1: ใน
0: การวิจารณ์เป็นเรื่องของมุมมอง

0: ของนักวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องหนึ่งของเขาก็ว่ากันไปครับส่วนใหญ่ที่ผมอ่านมาก็วิจารณ์เนี่ยมันลบมากกว่าบวกอะพูดง่ายๆแต่ว่าตรงนั้นเราก็ต้องมาตั้งสติดูนะถ้าเราเป็นทีมทำงานมันต้องมานั่งดูว่าไอ้ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจุดไหนมันตรงใจเราแล้วเราจะไปแก้ไขยังไงกับทีมของเรา
1: ของผมก็ฝากเรื่องเดียวครับเสาร์นี้ก็พุทธเดอะไรแมนออนเดอะไรจ็อบนะดีสุดเอาลงไปก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันเนาะเอออ
0: ย่าไปบั่นทอน
1: ครับ
0: คือไรแมนออนเดอะไรจ็อบมันไรแมนของเขาหรือไรแมนของนักวิจารณ์ก็ต้องคิดให้ดีด้วย
1: ก็
0: ของตัวเขาคิดยังไงก็เอาตามมึงว่ามานี่แหละมันก็ไม่ได้
1: ต้องของเราสิต้องของฮัตสันสิ
0: ใกล้ใกล้ถูกคนที่สุด
1: คุณอยู่กับงาน
0: ได้ไงคนนี้มันเป็นโรคหือทอบคนนั้นเป็นโรคหายตอนนั้นเป็นหวัดอยู่นิดๆคนนั้นไม่สบายใจทะเลาะกับเมียมามันไม่มีใครคนวิจารณ์อยู่ข้างนอกมันไม่รู้หรอกครับ
1: อย่าไปสน
0: ทุกคนจะเป็นโค้ชที่อยู่ใกล้คิดนะ
1: อ
0: ันนี้ลูกไม่มีสตังค์ไปเรียนเนี่ย
1: โอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่ครับ
0: เราเจอมาแล้วในผู้จัดการทีม
1: พุทธเดอะไรแมนออนไลน์จบฮัทสันตัวเราเป็นคนทำเราต้องรับผิดชอบ
0: เราร
1: ู้ปัญหาใช่ใช่แล้วลูกตาปลา
0: คนอื่นมันจะมารู้ได้ยังไงเอ้ยนี่จัดตัวแม่ไม่ตรงใจผมเลยเพราะมันไม่รู้ว่ายังใครจะไม่รู้
1: ไอ้ตัวที่ตรงใจมันไม่ค่อยมาไงมีคุณลูกตาปลาถามเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับคุณซื้อเวียดนามบอกนัดเจอไทยเจ้าเหงียนส่วนส่อนใช่ไหมคุณเทพจะยิงไทย3ประตูก็โม้มากไปไหมครับ
0: ก็คืออันนี้ก็
1: อันนี้มันยังมาเลยมาไง
0: ให้ฟังหูไว้หูผมก็อ่านที่เขาให้สัมภาษณ
1: ์เอาเหรอ
0: แต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ทูลไปถามว่าไปถามโค้ชเวียดนามแล้วเขาบอกว่าเราจะแพ้ให้กับทีมไทยมันเป็นไปไม่ได้
1: ใช
0: ่แล้วว่าเขาบอกว่าแล้วผมจะยิง3ประตูมันก็เป็นไป
1: ใครคุยไป
0: ได้หรือไม่ได้เราก็ต้องมีหน้าที่จะบอกเอ้ยเองพูดผิดไว้ใช่ไหมล่ะแต่ผมว่ามันเป็นจิตทางจิตวิทยาของเขาอยู่แล้วที
1: ่
0: ม
1: ัน จะต้องพูดนะก็ต้องพูดให้ดูดี
0: แต่ว่าโดยฟอร์มแล้วมันมีความชอบธรรมของเขาที่จะพูดแบบนี
1: ้ครับ
0: เมื่อเปรียบเทียบกับฟอร์มของเราอย่างที่คุณฮัตสันอาจจะไปบอกว่าผมจะยิง2ลูกอะไรแบบนี้นี่ความเป็นไปได้จากฟอร์มที่ดูกันมาเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าการพูดนั้นมุ่งเข็มไปในทิศทางใด
1: ครับ
0: อ
1: ีกข้อหนึ่งครับคนรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปแบบคุณเทียชัยจะไม่รู้จักทะเลพัทยาจะไปแค่บางปูกับบางแสนส่วนหัวหินเป็นที่ของคนร่ำรวยเที่ยวเขาว่าในเรื่องนี้จริงไหมครับ
0: คือทุกอย่างอ่ะในยุคก่อนน่ะหัวหินคือ
1: หัวหินเป็นถิ่นของเราเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: จากกินาสุด
1: เพราะ
0: ถ้าบางปูก็ประชาชน
1: อ๋อบางปูนี
0: ่
1: อยู่ปากน้ำเนี่ย
0: หมายถึงว่าจะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เป็นตระกูลเก่าตระกูลแก่อะไรต่างๆนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะปักหลักที่หัวหินการไปหัวหินเนี่ย
1: เมื่อก่อน
0: พูดว่าไปหัวหินในสมัยนู้นนะ
1: ครับ
0: สัก 5-60 ปีที่แล้วมันคือสวรรค์ความเพ้อฝันของคนธรรมดาที่ไม่มีปัญญาอย่างพวกเราพอไปแล้วมันดูพอบอกไปหัวหินโก้เลยฮะ
1: คือต้องไปด้วยรถไฟอย่างเดียวถูกไหมครับ
0: ก็มีรถยนต์ก็มีนะแต่ว่าจะดูไกลนะแต่มันก็ไม่ไกลนะสัก4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้แต่ผ่านไป50ปีคุณเฉยชัยเดี๋ยวนี้เราไปหัวหินก็เกือบ3ชั่วโมงอยู่นะครับรถติดมากครับพระราม2ครับ
0: นั่นแหละ อุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่าตอนนั้นน่ะถ้าบอกว่าไปหัวหินนี่มันโก้อ่ะ
1: เหรอ
0: มันสูงสุดแล้วสำหรับแหล่งเที่ยว
1: ผมเคยดูละครเรื่องปริศนาครับเขาต้องใส่หมวกปีกกว้างไงผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวแบบนางเอกนะมาอธิบายไงตอนนั้นกางเกงก็ต้องสูงบานๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ก็ผมไปสมัยเรียนหนังสือนี่ตอนนี้ไปหัวหินนี่โบกรถผ่านไปฮะ ลงมาตัวดำมิดเลยพวกรถถ่านไปฮะรถถ่าน
1: รถขนถ่านนะฮะ
0: คนยาใช่ยังใช้ถ่านยังใช้ถ่านอยู่ก็การขนส่งถ่านมันก็ต้องมีน้ำรถขนถ่าน
1: อ
0: ่ะ
1: ไปถึงก็ตัวดำเลย
0: ทำว่ารถขนถ่านคุณไม่
1: โอ้ไม่มีแล้ว
0: ไม่ม
1: ี
0: แล้ว
1: มีแต่รถบรรทุกแก๊ส
0: ขอให้ได้ไปเถอะ
1: โอ้ก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาถามว่าจริงไหมจริงใช่ไหมโอ้คนจนได้ไปแค่บางปูกับบางแสนคนรวยถึงจะไปหัวหินทะเลพัทยาตอนนั้นอ่ะคนอายุ70ปีขึ้นทำไมต้องกลับไปเนี่ยมันพัฒนาจนถึงปัจจุบันยังครับ
0: ยังไม่มีฮะ
1: ยังไม่มีหาดพัทยา
0: พัทยายังไม่ใช่ฮะมันไกลที่สุดของคนกรุงเทพนะถ้าพูดถึงนะคนเมืองก็ที่จะไปพักผ่อนชายคำว่าชายทะเลแล้วดูโก้หรูเนี่ยก็ทางภาคตะวันออกก็ไปได้ไกลที่สุดก็บางแสนจริงบางแสนก็ยังไม่ใช่นะมันบางปูนี่แหละใช่สุด
1: โอ้บางปูเนี่ยที่มีนกนางนวล
0: น่ะแล้วมันคือใกล้สุดแล้ว
1: ครับเมื่อก่อนก็ได้ยินว่ามีการลีลาดเสาร์อาทิตย์
0: สว่างกนิวาสก็คือเวทีลีลาด
1: โอ้พัทยานี่มันเริ่มมากี่ไม่กี่ปีเองคุณสุเทพรุ่นเรานี้ปันไปเลยถึงนาจอมเทียนแล้วนะหาดจอมเทียนแล้วนะฮะเพราะพัทยามันแน่นมากแล้วโดยชาวต่างชาติไปถึงหาดจอมเทียนแล้ว
0: รุ่นหลังๆนี่ไปถึงสัตหีบแล้ว
1: โอ้บางทะเลไล่ไปเรื่อยเน
0: า
1: ะ
0: บางทะเลแล้วบางทะเล
1: ถ้าพูดถึงบางแสนนะคุณชัยต้องเคยเห็นภาพของโฆษณาเล่าแม่โขงครับช่วยเล่าหน่อยครับ
0: ที่ก็ต้องเป็นอารมณ์ขันของคน
1: ว่า
0: คนเขียนการ์ตูนนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็ใส่อารมณ์ใส่ตัวเข้าไปแทนคือมันเท่นะเดือนนั้นคุณที่พูดถึงกันมากนะ
1: อุ้มดังมากครับโปสเตอร์ของแม่โขงโปสเตอร์ใบนี้ถ้าใครเก็บไว้มูลค่าเป็นแสนเลยนะผมพยายามหาอยู่เนี่ยคือหรือเทพแกนั่งวาดรูปอยู่ข้างหลังนะคนหัวร้านนะแล้วก็หญิงสาวหนุ่มน่ะเขากอดเอวกันอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็วาดให้เป็นตัวเขาแทนโอ้โหแล้วขายแม่โขงอ่ะเขียนว่าแม่โขงคำเดียวอ่ะโอ้ขายดิคุณหนึ่งนี่แล้วแม
2: ่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
1: ผมไม่เห็นภาพนี้นานมากเลย
2: ไม่ไอยอดมีอยู่ไหม
1: ไม่โอ้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาพัฒนาคนได้สัมปทานไปคุณเดชัยไปใส่กล่องสวยๆขายอยู่ในห้างครับเป็นระดับบนของประเทศระดับล่างกินหงส์ไปอะไรประมาณนี้กับแสงทิพย์นี่ผมเล่าถูกไหมครับคุณเดชัย
0: พัฒนาสู่ความเป็นคลาสสิกง่ายๆ
1: ครับแต่เป็นสัมปทานของรัฐนะแล้วก็ไปเก็บดองไว้นะแล้วก็ขายสุราของตัวเองแทนอะไรประมาณนี้เนาะแม่เก่งจริงๆอ่ะยินดีกับนะสุภาพตรีท่านแรกไม่เอ่ยผู้ว่าการกีฬาโปรดปรานสมานมิตร
0: ต้องยินดีครับก็เคยเรามติเรานี่ของเราเนี่ยใครได้ดีเราต้องยินดีหมด
1: เอาเลยครับผม
0: ไม่ใช่ทำตัวเป็นคนชอบขี้ฉา
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ใครได้ดีต้องยินดีด้วยใครไม่ได้ก็ให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจอ
0: ย่างคุณหมอมีชัยก็ต้องให้กำลังใจจะทำงานร่วมกันต่อไปโปรดปรานเขาก็เหมาะสมในหรือการเลือกเนี่ยเลือกเขาก็ต้องเลือกมันกันมาอย่างดีแล้วล่ะก็ว่ากันไปประสบการณ์ก็มีกันทั้งคู่แหละ
1: ครับเห็นเขาบอกใครจะได้ลุ้งแต่ตั้งกรรมการสรรหาแล้วครับนะประมาณนั้นเอาละครับวันนี้นะฮะมีอะไรเล่าสู่กันฟัง
0: ครับก็วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพกันนิดหนึ่งมาเรื่องคุยกันเรื่องผมไปอ่านเจอเรื่องคนอายุยืนมักมี5ลักษณะนี้บนร่างกาย
1: ช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยเนาะ
0: ก็ลองอ่านตามแล้วก็ลองตอบตามไปด้วยนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้คำตอบผมนี่มันคำตอบของท่านผู้ฟังอยู่ในใจมันตรงกันไหมนะไม่สงวนลิขสิทธิ์หนึ่งนะเขาบอกคนอายุยืนนี่มักมีลักษณะอันนี้หนึ่งขาแข็งแรงโดยเฉพาะต้นขาและสะโพกที่ยังมีกล้ามเนื้อช่วยทรงตัวลดเสี่ยงหกล้ม คือยิ่งอายุมากขายิ่งสำคัญเพราะการล้มอาจจะทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลและช่วยตัวเองได้น้อยลงคำตอบของผมก็คือจริงครับคือด้วยประสบการณ์ด้วยอายุไขที่เจอมาของจริงนี่รู้เลยว่าวัยที่ล่วงเลยไปนี้การทรงตัวที่ดีมันต้องใช้ขาที่มีกำลังขาจริงๆนะ
1: ครับ
0: ผมลองประเมินเฉพาะของผมนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะมีตัวอย่างที่เกาะแต่ละคนแล้วแต่ประสบการณ์ของผมเนี่ยประเมินจากการขึ้นลงบันไดคือเวลานี้ผมไม่ขึ้นลงบันไดแล้วที่บ้านนะ
1: เพราะอะไรฮะ
0: แต่มันต้องเพราะว่ามันมีสมรรถนะน้อยลงฮะ
1: โอ้ก็มานอนอยู่ชั้นล่างเลย
0: จะเกิดอันตรายแต่ว่ายังต้องขึ้นลงบันไดอยู่ในหลายๆที่ที่ไปโดยเฉพาะที่ราชพฤกษ์ก็ต้องขึ้นบันไดไป2ชั้นที่จะไปห้องสนุกเกอร์นะเพราะฉะนั้นก็ลองประเมินขึ้นบันไดแล้วเนี่ยไม่คล่องตัวแล้วเพราะเวลามันล่วงเลยไปเนี่ยขามันไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็สังเกตไหมครับท่านผู้ฟังครับไอ้ขึ้นบันไดเนี่ยขาขึ้นไม่เท่าไหร่นะมันใช้ด้านบนเท้าด้านหน้าเท้าเนี่ยเหยียบลงไปขาลงเนี่ยคุณเอาหน้าเท้าเหยียบลงไปไม่ได้หน้าจะขมำคุณต้องใช้ท่อนเท้าลงบันไดเนี่ยถ้าบันไดถี่ๆเนี่ยนะโอ้ยลงยากมากนะต้องจับราวบันไดอันนั้นเนี่ยแต่ก่อนไม่ต้องทำนะพออายุมันล่วงเลยไปทำนี่ชัดเจนมากครับเพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จก็คือเรื่องของเฉพาะของผมตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือขาแข็งแรงนี่ขึ้นลงบันไดนี่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนก็ต้องตอบว่าจริงครับสองหลังตรงไม่ค่อมแสดงว่ากระดูกยังแข็งแรงอวัยวะภายในทำงานได้ดีทั้งปอดหัวใจและระบบย่อยถ้าหลังงอมากจะส่งผลต่อการหายใจและการใช้ชีวิตก็คำตอบของผมก็คือจริงครับ
1: ครับ
0: เพราะผมนี่จริงๆหลังค่อมนะหลังโกงกระดูกต้นคองอนิดตอนเด็กๆก็ต้องถือว่าเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องไม่ได้นะเงินทองไม่ค่อยมีนะดังนั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังจะออกกำลังกายสม่ำเสมอยังไงนี่ก็ยังมีอยู่แล้วเนี่ยยังก็ส่งผลต่อการหายใจจริงๆนะส่งผลต่อการหายใจจริงๆครับคือชัดเจนมากในตอนนู้นนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักบอลเนี่ยไม่แข็งแรงนะเหนื่อยง่ายกว่าเพื่อนในทีมอะอันนั้นแป๊บเดียวครับก็เหนื่อยกว่าเขาอึดกว่าเราเพราะว่าเนี่ยครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ในการที่จะส่งผลในการดำเนินชีวิตของเรานะครับสามรูปร่างพอดีไม่ผอมไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปจนไม่มีแรงไม่อ้วนจนเกินลงพุงมีไขมันพอดีโดยเฉพาะไม่สะสมที่หน้าท้องก็จะปกป้องหัวใจและสุขภาพโดยรวมก็จริงอีกครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนแก่นี่นะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: น้ำหนักตัวผมนี่ต่ำกว่าเกณฑ์ตลอดฮะเกณฑ์ที่ใช้วัดกันเกณฑ์อะไรครับ
1: เอาส่วนสูง
0: ส่วนสูงเท่าไหร่เอา100ลบใช่ไหม
2: 100ลบใช่คร
1: ับ
0: ผู้ชายเอา100ลบผู้หญิงก็
2: 110
0: เอา110ลบผมเนี่ยสูง172เนี่ยน้ำหนักผมไม่เคยเกิน72เลยจะอยู่ที่ประมาณ69-70มีอยู่ช่วงเดียวนะช่วงปี2539ถึง2543ผมเป็นรองผู้ว่ากทมทำงานมากออกกำลังน้อยไปถึง76นะครับแต่ว่าสรุปรวมความก็คือว่าไขมันน้อยอ่ะมันก็เดินเหินคล่องช่วยปกป้องสุขภาพได้ดีอันนี้ก็คือเรื่องจริงอีกคือรูปร่างพอดีไม่ผอมไม่อ้วนนะครับใครที่โอเวอร์เวทก็ลดน้ำหนักซะนะเราก็ยังเป็นจุดที่เราก็ตอบคืออาจจะเป็นด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ผอมไม่อ้วนอาจจะเผาผลาญดีอะไรต่างๆมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสี่แขนและไหล่ยังมีแรงนะคือยังยกของเบาๆทำกิจวัตรเองได้จะท้อนกล้ามเนื้อยังดีถ้าแขนอ่อนแรงเคลื่อนไหวน้อยร่างกายก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนี่ก็จริงเพราะมันทำอะไรไม่ได้ก ็พานขี้เกียจพานทำอะไรมันก็จริงฮะ

0: แต่ว่าในช่วงเนี่ยผมของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาแบบนี้เพราะว่าทั้งปั่นจักรยานทั้งอะไรแต่ตอนนี้ถึงแม้จะปั่นไม่ได้ก็มาเล่นเลยล้อลงล้อเดียวออกนอกสถานที่เอาไว้นะฮะสำคัญที่สุดที่ทำให้มีความคล่องแคล่วว่องไวกล้ามเนื้อแขนไหลไม่ต้องไปยกเวทนี่ก็คือเล่นให้มากๆไว้ฮะเล่นสนุกเกอร์ฮะได้หูตาด้วยนะได้หูตาดีด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนี้มาหนักล้อเดียวหน่อยก็จริงอีกนะเพราะว่าแขนไหลยังมีแรงยังยกทำอะไรทำสะท้อนในกล้ามเนื้อดีนี่มันก็ทำให้การดำเนินชีวิตมันมั่นคงถ้าเดินมั่นคงท่าทางดีเดินช้าแต่มั่นคงไม่ก้มไม่งอแสดงถึงสุขภาพกายและใจที่ดีคนที่เดินมั่นใจมักมีอารมณ์ดีปรับตัวเข้ากับวัยชราได้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงอีกครับ
1: ครับ
0: คือตอนนี้การเดินของผมนี
1: ่
0: ก้มและงอน้อยมากเพราะพยายามปรับสมดุลอยู่ตลอดการเดินมั่นใจแต่ท่าทางจะดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะ มันต้องจะท่าทางจะดีหรือเปล่าผมไม่สามารถพูดถึงท่าทางเดินของผมเพราะว่าบางทีไอ้ท่าเดินของเราเดินอยู่ดีๆอาจจะมีคนบอกว่าเราเป็นจิ๊กโกกุยยวนโคตรปาตาก็ได้เรื่องสรุปก็คำตอบผมก็คือ5ข้อนี่มันจริงทุกข้อครับก็แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอายุยืนนะแต่ว่าผมพูดในฐานะที่ผ่านมาโดยประสบการณ์จริงๆแล้วอายุยืนมันไม่ใช่แค่มีชีวิตยืนยาวนะแต่สำคัญที่สุดนะคุณสุเทพคุณสุพงษ์ท่านผู้ฟังครับคือสำคัญที่สุดของการอายุยืนคือต้องดูแลตัวเองได้
1: ช่วยตัวเองได้
0: เนอะ
1: ไม่เป็นภาระ
0: คนอื่น
1: ใช่ล่ะครับ
0: หรือเป็นก็ขอให้น้อยที่สุด
1: แข็งแรงและนอนแบบบ่อนี่ไม่เอาเลยครับผม
0: ครับขอใจช่วยทุกๆท่านมีชีวิตที่มีคุณภาพในทุกๆวัยนะครับ
1: ครับ
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: 8นาฬิกา51นาที2วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk พอดีว่าเมื่อกี้คุยนอกรอบกับพี่แฟ้นนะครับก็ไปดังในต่างประเทศในเรื่องไม่ดีอีกแล้วนะครับ
7: อุ้ยเอาดิ
6: ก็คือเรื่องของหญิงไทยคนหนึ่ง
7: หญิงไทยคนหนึ่ง
6: ที่อ้างว่าเป็นโค้ชมวยไทยนะครับ
7: ที่ไต้หวัน
6: แล้วก็ไปที่ไต้หวันโดนจับได้ที่สนามบินเกาสงนะครับปรากฏว่าเธอกลืนแคปซูลเฮโรอีนจำนวน72เม็ดนะครับน้ำหนักรวม 289.1 กรั
7: ม
6: คิดเป็นเงินไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่า 3.6 ล้านเหรียญไต้หวันนะฮะโดนจับได้คาสนามบินเกาสงแล้วตอนนี้อัยการก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็ในระหว่างที่รอผลการตัดสินจากศาลเนี่ย

0: ก็ฝากขังอยู่นะครับโดนขังคุกอะพูดง่าย
1: ๆ
0: นะครับเขาบอกว่าวิธีก็คือไอแคปซูลเฮโรอีนรูปทรงรี72เม็ดเนี่ยนะฮะถูกห่อหุ้มด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มชนิดหดตัวแล้วก็กลืนลงไปฮะ
1: ครับ
0: กลืนลงไปในท้องนี่คนไทยอีกแล้วนะฮะ
1: ก็เล่าสู่กันฟังเล่นๆนะฮะว่าใครจะมีอายุถึงในเวลานั้นมันแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไห
0: ม
1: คุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาม
0: ีปัญหา
1: ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่ถามว่า
0: ว่าร
1: ัฐบาลไทยจะยินดีพิจารณาร่วมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2046กับทางญี่ปุ่นไหมครับ
0: อันนี้ใครถามอะผมอยากเห็นหน้าคนถาม
1: สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเขามีแนวคิดร่วมมือกับ4ชาติอาเซียนหนึ่งใน4ชาติอาเซียนคือมีไทยด้วยร่วมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีนั้น
0: ครับ
1: นะว่าแล้วคุณสุรศักดิ์ก็สวมวิญญาณนักการเมืองเข้าไปเต็มร่างก็บอกว่าตอนนี้ทางสมาคมเขาได้เสนอกันยังไงถึงไหนครับแล้วก็มาถึงประเทศไทยกันหรือยังเพราะเรายังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้รับการเสนอเลยนะครับ
0: ยังไม่ได้รับอะไร
1: ครับแต่ถ้ามีการติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับเราจะนำเข้าไปสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเป็นการพัฒนากีฬาเรายินดีจะผลักดันอย่างเต็มที
0: ่
1: แต่ตอนนี้เรื่องยังไม่มาครับผมไอ้นี่จริงไหมสองอาทิตย์ออกนะเดฟ
0: อีกเรื่องนึงก่อนไปข้อความนะครับอาร์เซนอลเนี่ย 38% ของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่บอกว่าจะรักษาแชมป์ไม่ได้เนี่ยยังไม่พอฮะขนขวายซื้อนักเตะเพิ่มอีกฮะ
1: เอส
0: น
1: ี
0: ่คอนซ่ากองหลังทีมชาติอังกฤษที่อยู่กับแอสตันวิลล่าคนนี้ลงทุกนัดเลยนะ
1: ครับ
0: ซื้อมาอีกฮะ
1: ซื้อมาเสริมหลัง
0: 50ล้านปอนด์เขาบอกว่าดิวกำลังจะเปิดตัวในภายใน24ชั่วโมงนี
1: ้ครับ
0: นะครับโอ้โหแกซื้อมาบรมเลย
1: ส่วนวิลล่าเองก็ได้ซิออนซูซูกิมาเป็นผู้รักษาประตูแล้วนะจากปาม่า
0: อิตาบาติเนสไม่ได้ย้ายนะ
1: แล้วก็มาเตโอรูเกรี่แบ็คซ้ายของชาวอิตาลีของแอดมาริดก็มาเสริมอีก
0: ครับ
1: กันเข้าไป
0: ซื้อกันให้แบบ
1: นี้เริ่มละนะเราไปดูข้อความแรกช่วงนี้มีแต่ข่าวรู้ว่าจะไม่มีรัฐมนตรีหนู3แน่นอนนอกจากบอก FC ของหนูทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าแมวยังมีกล้าชีวิตแล้วทำไมหนูจะมีกล้าชีวิตบ้างไม่ได้พี่หนูคนดีคนเดิมข่าวลือเล่าอ้างอะไรก็อย่าไปฟัง
0: ใช่ครับ
1: พระท่านบอกว่าอยู่กับปัจจุบัน
0: คือผมว่าเฟกอะประมาณ 50%
1: อ่ะแต่เราต้องส่งเสริมคนดีเนาะในหลวงรัชกาลที่9ก็บอกไว้แล้วต้องให้คนดีนะเป็นผู้ปกครองถ้าฝนตกวันที่22ทีมชาติไทยแพ้ชัวร์ครับป่าเพราะทีมชาติไทยไม่ชอบฝนเป็นทีมเจ้าสำอางปกติไม่ชอบอยู่แล้วยิ่งฝนหนักยิ่งไม่หมกบอลเลยครับ มีแฟนบอลชะคนหนึ่งส่งมาครับผมป่าขอเพลงแม่ของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะจากคุณเมียสองลูกสี่นะแล้วก็คนไทยบางครอบครัวอ๋อมาเอานาผมว่าคนนี้เขาพักจริงๆแล้วงานนี้นะคุณอย่าไปเอ่ยอะไรเขามากเลยตอนนี้เขาการเมืองเขาไม่ยุ่งแล้วนะมุ่งการมุ่งอย่างเดียวสวัสดีครับป๋าพิเทพเอาจริงๆอีกครั้งถ้าไม่ได้ฟังก้าวๆผมก็ไม่รู้นะว่าไทยเราว่าเตะแต่ก็สู้ๆนะครับว่าแต่เสียใจกับครอบครัวพี่เลด้วยครับจากคุณบอยเข็มทีมชาติไทยเขาเตะอยู่คุณแป้งที่กรอบเปิดสนามให้แฟนบอลดูฟรีไปเลยไม่ต้องไปเคลียร์ทีวีให้ประชาชนดูฟรีคือถ้าเคลียร์ทีวีไม่ได้ประชาชนดูฟรีทางโทรทัศน์ไม่ได
0: ้
1: ก็เปิดสนามให้คนไทยเข้าดูฟรีไปได้ตรงนั้นก็นะถือว่าไปให้กับแฟนบอลบัตรสมาคมไม่ต้องเอาขอให้คริสโจนโชคดีนะครับแกไปไหนอ่ะ
0: ไปอินเตอร์มิลาน
1: โอ้โห
0: รู้สึกว่า40ล้านปอนด์มั้งไปอินเตอร์มิลาน
1: อินเตอร์มิลาน
0: จากลิเวอร์พูลไปอินเตอร์มิลาน
1: ครับทีนี้ก็ป๋าพลเทพมีคำถามที่สร้างสรรค์กว่าคำว่ารู้สึกอย่างไรกับผู้สูญเสียไหมครับลองนักข่าวสูญเสียใครบ้างโดนคำถามนี้จะตอบยังไงครับท่านนี้คือได้ยินนักข่าวถามบ่อยว่ารู้สึกอย่างไรบ้างมีคนตายนะถามเมียถามพ่อถามแม่ก่อนผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะ
0: คือถ้าเป็นความเห็นผมเนี่ยม
1: ัน
0: ไม่ควรถามตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ต้องดูว่าสำนักไหนฮะโอ้โหมันเป็นคำถามที่แย่มากอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันนักข่าวเยอะนะนักข่าวมือถือมันเพี้ยเลยนะ
0: ใช่แล้วก็นักข่าวที่แบบว่าบางคนไม่ได้เรียนมาพูดง่าย
1: ๆครับแล้วก็พี่แป๊ครับอินฟูส่งศพมูลนิธิทิพย์เรื่องไปถึงไหนแล้วครับหรือว่าตัดจบแล้วครับอินฟูส่งศพมูลนิธิทิพย์ก ก็เพื่อ

0: จะหารายได้กันแล้วนะ
1: เออ
0: โอ้เรื่องตอนนี้เรื่องทิปมีพ่อทิปก็มีนะนะแฟนทิปก็มีบางคนเพื่อเจอนะแต่เรายังไม่มีผู้นำทิปนะ
1: ไม่มีไม่มี
0: คิดว่าดีอย่างนั้นคิดดีอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรออ่ะก็สรุปแล้วผู้ว่ากกท.อายุเท่าไหร่ครับ
1: 57
0: เมื่อกี้ผมประกาศแล้วอายุ57กว่าๆนะ
1: เพราะก็เกิด12
0: ยังไม่ถึง58ยังไม่ถึง58
1: พี่ปปาน่าเกิด12
0: คือเข้าสเปคอายุต้องห้ามเกิน58ปีพอดีสเปคเป๊ะเลยนะตอนนี้ก็เกิดเมษาก็เมษามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะสิงหาตอนนี้57ปีกับ4เดือนครับชัดๆเลยนะแต่ก็อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน60ก็จะมัน2ปีนิดๆ
1: ใช่2ปีโอกาสนะ
0: ครับเพราะว่าตอน30กันยาก็ต้องไปแล้วนะครับเอาละจบนะข้อมูล
1: ใน YouTube ก็บอกว่า2ท่านได้ดูข่าวของคุณเลแมคโดนัลด์แล้วยังถามว่าสาเหตุเขาชันสูตรพลิกศพอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนิติเวชชันสูตรอยู่ว่าผลจะออกมาอย่างไรคือต้องดูว่าเป็นลักษณะหัวใจวายเฉียบพลันหรือไม่หรืออะไรนะครับเพราะว่ามันละเอียดอ่อนนะฮะ
0: ครับคงแต่ไม่ใช่เหตุเรื่องของฆาตกรรมอะไรนะครับไม่ได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าภรรยาเขาด้วยนะครับต้องการที่เป็นส่วนตัวหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณเลแมคโดนัลด์กลับมาจากกลับมาจากข้างนอกแล้วก็นอนที่โซฟาแล้วก็ไปเลยนะฮะอันนี้สนับสนุนป๋ามาบอกว่าโอ้โหป๋าหัวหินได้ดังสุดต้องปริศนาฮะชัดชัยกับลิตาลลิตา
0: เห็นตอนคนนั่งรถไฟอ่ะ
1: ลลิตาประโยคภาพ
0: ปีที่แล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็บอกลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์แล้วเป็นไงแม่นสู้หมอปลายังไม่ได้เลยครับนี่แฟนลิเวอร์พูลก็ยังหมดทุกข้อความนะครับ
1: แล้วก็ข้อความอยู่ใน YouTube ของอ่านหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามวันนี้พี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีกลาโหมลุยน่านเร่งระดมทหารช่วยน้ำท่วมสั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือเต็มกำลังเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่โดยพลโทอดุลได้กำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังและบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังทั้งการอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของจำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำกำลังพลทุกรายลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุดขณะที่รัฐบาลปักหลักตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์ควบคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลยกระดับบัญชาการพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์และปักหลักติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพและการระดมกำลังช่วยเหลือของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพโดยเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สถานีวัดน้ำเอ็น1อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลใช้ข้อมูลในแนวทางร่วมกันสามารถปรับกำลังและทรัพยากรเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทันทีโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่การเดินทางและการช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นทั้งนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์และการบัญชาการตลอด24ชั่วโมงเป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่ปริมาณฝนถล่มน่านในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด339มิลลิเมตรจับตาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง21สิงหาคมข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.แสดงปริมาณฝนสะสมรอบ24ชั่วโมงของวันที่18สิงหาคมพบว่าสถานีโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านวัดได้สูงสุด 339.6 มิลลิเมตรตามด้วยสถานีระดับน้ำปัวยางตำบลภูคาอำเภอปัว295มิลลิเมตรและสถานีบ้านน้ำโค้งตำบลยมอำเภอท่าวังผา265มิลลิเมตรส่วนอำเภอสันติสุขมีหลายสถานีวัดปริมาณฝนได้ระดับสูงโดยสถานีอ่างเก็บน้ำขอนแก่น2ตำบลป่าแลวหลวงวัดได้ 218.4 มิลลิเมตรสถานีโรงเรียนบ้านปางช้างตำบลป่าแลวหลวง 210.8 มิลลิเมตรขณะที่สถานีอ่างเก็บน้ำห้วยมิตรตำบลอวนอำเภอปัววัดได้ 198.6 มิลลิเมตรสถานีบ้านทอกตำบลอวนอำเภอปัว 187 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุข 176.8 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อดตำบลพงอำเภอสันติสุข 167.7 มิลลิเมตรส่วนสถานีน้ำบ้านจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกวัดได้ 198.5 มิลลิเมตรสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศถึงวันที่21สิงหาคมสสน.คาดว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านลงมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาก
1: ีฬาไฮร็อกซ์หวังได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิก2032กีฬาไฮร็อกซ์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกล่าสุดดีพัคราชผู้บริหารไฮร็อกซ์ประจำประเทศอินเดียเปิดเผยว่าตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถบรรจุในกีฬาโอลิมปิกภายในปี2032และ2036ทั้งนี้จากผู้เข้าร่วมราว650คนในครั้งแรกสู่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า1ล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันไฮร็อกซ์กีฬาในร่มที่ผสมผสานการวิ่ง8กิโลเมตรเข้ากับการออกกำลังกายแบบฟังก์ชันเข้มข้น8สถานีได้ยกระดับจากกีฬาเฉพาะกลุ่มไปสู่ปรากฏการณ์เรียบร้อยแล้วทางนี้ไฮร็อกซ์ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี2017โดยคริสเตียนทรูสเก้และมอริสเฟิร์สเต้นักฮอกกี้ทีมชาติเยอรมนีที่คว้าเหรียญทองในโอลิมปิกปี2008และ2012ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: BBC รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ปิดดีลคว้าตัวคาร์ลอสบาเลบากองกลางจากบรูตันแอนด์โฮฟาเบียนเข้ามาร่วมทีมแล้วโดยรายงานระบุว่าปีศาจแดงพยายามที่จะคว้าตัวนักเตะทีมชาติแคเมรูนเข้ามาเสริมทัพให้ได้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วแต่สุดท้ายพวกเขาต้องล้มเลิกไปเพราะค่าตัวของนักเตะรายนี้ถูกตั้งไว้สูงถึง100ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ค่าตัวของบาเลบานั้นลดลงอย่างมากและหลังจากที่ทีมแมนยูไนเต็ดพลาดเป้าหมายอย่างมาดิอุสเฟรนันเดสไปเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนทำให้พวกเขากลับมาสนใจกองกลางจากไบรตันรายนี
2: ้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริค
5: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา11นาทีนะครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริคกระถาง99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์ครับแล้วก็พี่ชายของผมครับโปรคิวพงศกรไทยกุลมาทางสายนะครับสวัสดีครับพี่คิวครับ
1: สวัสดีครับโปรเตและท่านผู้ฟังครับ
0: วันพฤหัสกันอีกแล้วผมกับพี่ก็มาเจอกันทุกพฤหัสนะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรส่งมาได้ทาง YouTube ส่งมาได้ทางSMS 4689899ได้เลยนะครับผม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างฮะพี่คิวครบ1สัปดาห์ช่วงนี้เห็นทำไม่นั่นกันเยอะเลยเนี่ยวัดคะแนนวัดแต้มสวิงกันเยอะจังเลยอะ Facebook เนี่ย

0: อยู่ในเกมไหนเช่นเกมอเมเจอร์เกมนักกอล์ฟมหาวิทยาลัย PJ ทัวร์เช่นไบรท์ตันหรือแชมโบนี่คือเยอะสุดอะไรแบบนี้แล้วมีตัวไหนต้องแก้นะโดยใช้ AI ประมาณนี้ครับจะลองอะไรใหม่ๆท่านเอง
1: มีแต้มติดลบไหม
0: ไม่มีไม่มีไม่มีโหมเต
1: กลัวใจแล้วกัน
0: ไม่ทีมผมได้ก็มีแต้มแล้วครับ
1: ฮะอะไรนะฮะ
0: แค่จับลิฟต์ได้ครับ
1: ก็ได้แต้มแล้วหรอ
0: ได้ก็มีคะแนนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการวิเคราะห์ครับถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ความเป็นแบบระดับโลกอ่ะอยากได้ความแบบมาตรฐานลองดูครับ
1: กลัวใจจริงๆเลย
0: ใช่ที่ก็ปิงกาครับ
1: กลัวใจจริงๆเลยว่าถ้าผมเอาสวิงผมเข้าไปถ่ายเนี่ยมันจะติดลบ20แล้วเครื่องมันจะเออเร
0: ่อไม่ติดลบหรอกสเตมหมุนได้โธ่
1: นะ
0: จะคะแนนสูง
1: อ่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะอัปเดตข่าวกอล์ฟในช่วงนี้ก็สาวไทยรอแข่งขันกันคืนนี้นะครับ CPKC Women's Open หรือว่ารายการเมเจอร์เก่าของแคนาดาของเขานะครับผมแชมป์เก่าเป็นบรูค เอ็ม แฮนเดอร์สันนะรอบนี้ก็มาลุ้นกันว่าสาวไทยที่ไปเนี่ยจะมีใครได้แชมป์ไหมรอบนี้หรือใครจะได้ตังค์ยังไงกันบ้างนะครับก็เอาใจช่วยจะเชียร์สาวไทยกันด้วยเนาะมีกันหลายคนเลยโมริยาเอริยาชนตีนี่สุวิชยาวินิจฉัยธรรมปัจจรีอนันต์ฤกษ์การเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวๆกันด้วยนะจ๊ะเพราะช่วงนี้กำลังฮอตกันเลยเนาะ
0: ครับ
1: ส่วนน้องเปนโนนั้นจะวนไปเล่นเอเชียนเกมนะเห็นเขาบอกว่าจะวนไปเล่นเอเชียนเกมกับพัชรจุฑาคงกระพันนะครับส่วนทางด้านสาวไทยที่ไปเล่นลีกอื่นก็จะมีของเกาหลีใต้ครับก็จะเป็นพัชรจุฑาคงกระพันนี่แหละแล้วก็จรวีบุญจันทร์หรือว่าประว่านของเรานัตกิจตาวงทวินลาบนะครับกรกมลสุขรีแล้วก็นนทรักษ์แพรวไปเล่นกันที่เกาหลีใต้นะครับเล่นรายการ BC Card ฮันคยอง The 48 KLPGA Championship นะครับอันนี้สองฝั่งเกาหลีนะส่วนฝั่งญี่ปุ่นก็มีโปรสายป่านของเราครับสายป่านพันธรัตน์ไปเล่นที่ Cats Lady 2026นะครับผมนะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับแฟนๆนักกอล์ฟสาวไทยณเวลานี้นะครับผม
0: คร
1: ับ แล้วก็ทางฝ่ายชายก็จะมี Nexo Championship เล่นกันที่สกอตแลนด์เอลเบอร์ตินโปรสดมแก้วกัญจนากับพี่อาร์มเกรดและพี่บานนัทของเราไปเล่นนะครับโปรสะดมนี่ออกวันแรกเลยไอ้ออกวันที่2 7โมง11นาทีเวลาที่นู่นนะครับแล้วก็พี่อาร์มนี่ออกช่วงเที่ยงละเที่ยง11นาทีนะครับ
0: ครับ
1: จะมีประมาณนี้ที่มีคนไทยไปเล่นกันนะจ๊ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอีกอันนึง Champions Tour ก่อนChampions Tour มีธงชัยใจดีไปเล่นครับรายการ Champions Tour รายการ Roger Charity Classic จะเริ่มเล่นในวันเสาร์3วันนะครับเอาใจช่วยจะเชียร์ปอช้างกันด้วยนะเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นในคนยุคเขาอะครับก็มี YE แยงชาลีวีเคเจชอยเบิร์นฮาร์ดลังเกอร์บูดี้ออสตินอย่างนี้ก็เรียกว่านักกอล์ฟสูงอายุไปรวมตัวกันไม่ได้แรงแต่ได้ตังค์นะครับผมโอเคครบจ้า
0: ครบครับส่วนการแข่งกอล์ฟในบ้านเราจะมีแมตช์ใหญ่ครับสิงห์บางกอกโอเพ่นวันที่27ช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนนี้ครับถึง30ช่วงนี้ก็ใครที่ไปเล่นบางกอกกอล์ฟคลับอะครับก็จะรับยาวหน่อยครับช่วงนี้กำลังเลี้ยงรับแล้วก็ทางสนามขออภัยมีการก่อสร้างมีทำสแตนมีทำอะไรเงี้ยวางป้ายนะครับผมแต่ก็ยิ่งใกล้แมตช์การแข่งขันมีวันที่27ช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเหมือนอาจจะสนามอาจจะถ้าใครไปตีเขาอาจจะต้องโทรถามสนามนึงนะครับว่าเปิดไห
1: ม
0: เนาะเพราะเขาก็จะมีในเรื่องของการหยุดนิดนึงอาจจะปิดวันที่24เลยวันจันทร์ที่24ยาวเลยทั้งอาทิตย
1: ์
0: ก็การแข่งขันเพราะว่าต้องมีมันเดย์คอลี่ฟายอีกทั้งวันจันทร์
1: อ
0: ีกเพราะฉะนั้นหลังการแข่งขันเนี่ยวันจันทร์ที่31เนี่ยเพราะว่าไปตีกันได้เลยครับสนามกำลังกัดมันเลยกำลังแบบกรีนแบบ12 11รับยาวๆคอนดิชั่นเนียนๆเลยนะครับลืมไปจองแล้วไปตีกันนะครับผมบางกอกครับช่วง31เดือนสิ้นเดือนนี
1: ้ครับผม

0: ะก็ไปอย่าลืมไปเล่นอะไรนะก่อนโปรแล้วก็ตามรอยโปรด้วย
1: แต่ก่อนโปรน่าจะอาจจะไม่เนียนเท่าโมเดเพราะเขาปิดยาวใช่ไหมสมมติปิด7วันแข่ง27อาจจะปิดแต่24
0: ครับ
1: ช่วงเนี้ยวันนี้พรุ่งนี้อาจจะแบบทีมอาจจะเลี้ยงยากก่อนหรือเปล่ายังไม่บดอะไรแบบนี
0: ้
1: โดยประมาณ
0: มันก็ต้องค่อยๆสเต็ปไปทีละสเต็ปอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: นะการเลี้ยงสนามการอะไรเพื่อจะจัดการแข่งขันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ลงทุนค่อนข้างสูงถ้าสนามที่เขาไม่ค่อยมีงบประมาณตรงนี้เขาจะไม่ค่อยเปิดรับลงทัวร์นาเมนต์สักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเวลาโปรอาชีพเขาเล่นกันความเสียหายที่เกิดในสนามมันค่อนข้างสูงนะพี่คิวเนาะ
1: ใช่ถูกต้องครับยิ่งพาสามร้อยเดวอนเนี่ยโอ้โห
0: ถึงแม้ว่าอะไรนะการที่คุณเล่นในสนามเนี่ยที่เขาเล่นแล้วความเสียหายสูงมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าอเมเจอร์ก็เถอะ
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันลึกกว่าอเมเจอร์ไง มันจะไปกองรวมกันอยู่จุดเดียวเนาะ
1: ถูกอย่างพาห้าก็จะไปดอกอยู่ถ้าเกิดมันไกลมากอะเนาะเขาก็ได้วางแบบระยะเดียวกันอย่างเป็นหมดทั้ง PGA ทัวร์ยูโรเปียนทัวร์ลองสังเกตนะครับจะไปกองแบบดื่มด้วยกันประจำในที่แอร์เรียนนั้นแล้วก็แบบนี้ค่อนข้างสำคัญครับก็ได้อันดับเวอร์แรงกิ้งด้วยซึ่งก็จะมีนักกอล์ฟต่างชาติเนี่ยอะไรเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะถ้าเกิดได้เวอร์แรงกิ้งด้วยนักกอล์ฟไทยก็จะมาเล่นกันเยอะมันจะมีนักกอล์ฟชื่อดังระดับประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างเนืองแน่นเลยถ้าไม่ติดแข่งกับแมตช์อื่นในต่างประเทศนะสำหรับนักกอล์ฟท่านอื่นเราก็จะได้เห็นกันสามารถไปชมไปเชียร์ได้ดูตอนซ้อมอะไรแบบเนี้ย
0: เดินดูแข่งก็ได้ครับเนาะเอาให้เต็มที่เลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาดูหรืออะไรยังไงก็ดูให้มีมารยาทในการดูกอล์ฟด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแบบเชียร์มวยนะไม่เอานะแล้วก็ไม่ต้องไปโห่เห่ออะไรคนที่ไม่ได้เชียร์นะเพราะมันก็มีอยู่บางรายการใหญ่ๆที่เรามาทราบทีหลังจากคนที่ไปว่าบางทีลุ้นเชียร์คนที่ตัวเองเชียร์ซึ่งเป็นคนไทยมากเกินไปนิดนึงแล้วพอคนอื่นเขาไอ้นั่นไม่ได้ไปโหเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเน
1: า
0: ะ
1: มีพัทยาหรือเปล่าเนี่ย
0: น่าใช่แหละมีรายการเดียวแหละ
1: มาดูทาง YouTube กันครับโปเต้ผู้ฟังทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับโปเต้จัดรายการเสร็จไปออกกำลังกายกับผมสักหน่อยไหมครับปู120ถุงไปออกกำลังกายกับผมหน่อยไหมครับได้เหนื่อยดีนะครับพราม4โปรตีนยึดรายการครับซิกแล้วเหรอครับก็บอกว่า AI พิมพ์ผิดผมไม่ได้พิมพ์เอง AI พิมพ์จากคุณชูชาติ
0: ผมไม่ได้ยึดรายการครับผมเป็นแค่ดีเจภาคสมทบเฉยๆครับ
1: หมายเขาเป็นเมนหลักครับโปรเตเป็นเมนหลักครับ
0: เป็นเมนเลยเหรอเป็นศาลาการเปลี่ยนไม่ได้เหรอ
1: คุณเลขาสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่คิวพี่เตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ SMS เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับ SMS ส่งมาได้แล้วนะครับ4689899นะครับ4689899 SMS แรกส่งมาบอกว่าเห็นมีคนใส่หูฟังซ้อมกอล์ฟอยากจะถามว่ามีหูฟังแนะนำสำหรับเวลาซ้อมกอล์ฟไหมครับ
1: โอ้ผมเองแหละครับเพิ่งลงคลิปเมื่อกี้เลยขอบคุณที่ทักทายครับ
0: อ่ะมีหูฟังแนะนำไหม
1: สะดวกเลยอ่ะโมเตว่าไงอ่ะว่าถ้าดีนะก็อะไรอ่ะโซนี่มาแชล
0: โอ้ยแพงไหมเปล่า
1: ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สเปเชียลในด้านหูฟังด้วยครับช้อปปี้ผมช้อปปี้ง่ายๆเลย
0: ถ้าหูฟังเหรอครับมันมีหลายสไตล์เนาะมันจะมีแบบที่พี่คิวจะเป็นครอบใช่ไหม
1: เป็นเฮดโฟนอยู่ที่โปรเตสใส่ตอนเน
0: ี้
1: ย
0: เป็นเฮดโฟนครอบอย่างเงี้ยก็จะอีกสไตล์หนึ่งครับแล้วก็อันนี้จริงๆอะถามพี่บอสเทคโนโลยีได้นะฮะแต่ถ้าผมแนะนำก็ดูก่อนว่าเราหูเราเป็นแบบไหนถ้ารู้สึกว่าหูเราร้อนง่ายแล้วเรามาใส่แบบเฮดโฟนแบบเนี้ยตีกอล์ฟไม่สะดวกก็เปลี่ยนไปเป็นพวกเอียบัดก็ได้ครับแต่ถ้าเอียบัดรู้สึกว่ามันขัดหูจริงๆหรือตอนแบ็กสวิงขึ้นแล้วมันหลุดเนี่ยผมแนะนำเป็นพวกโบนคอนดักเตอร์
1: เป็นยังไงครับมันเป็นยังไง
0: พวกโบนคอนดักเตอร์คือพวกที่เป็นเหมือนกับafter shock หรือว่าช็อกอะครับที่ครอบหูไปเหมือนที่นักวิ่งเขาใส่อะครับแล้วก็เป็นโบนคอนดักเตอร์คือไม่ได้มีเป็นไอ้นั่นเข้าไปที่หูแต่แปะอยู่ข้างหูอย่างเงี้ยครับพอแปะอยู่ข้างหูตรงข้างหน้าแล้วมันจะเวลาเปิดเพลงมันก็จะสั่นเข้ากระดูกเราเลยไม่ต้อง
1: ตอนที่เขาที่ใส่กัน
0: ไม่ต้องมี

0: อะไรมาเข้าหูสมัยก่อนผมก็ใช้ตอนนี้ผมกำลังหาซื้อราคาถูกๆอยู่เพราะสมัยก่อนมันแพงมากแล้วมันพังไปแล้วนะฮะก็ดีตรงที่ว่าหนึ่งคือเวลาคนเขาโฟหรือคนเขาอะไรเรียกเราอ่ะเราจะได้ยินเพราะว่ามันจะเปิดหูอยู่แต่ถ้าเราเปิดเพลงดังจริงๆมันก็เหมือนกับใส่หูฟังในโหมดที่เป็น 3D เหมือนกันนะมันก็จะดังมากๆเหมือนกันแล้วก็ดีต่อไอสุขภาพช่องหูด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปกวนอะไรในช่องหูมากนะครับ
1: อันนี้น่าสนใจผมอยากลองเหมือนกันครับ
0: ถ้าแบบว่า
1: ไม่เทียบปั๊กผมไม่ได้เลยใส่นานๆละคันรู้สึกไม่โอเคเลย
0: อืมใช่ผมก็เป็นเดี๋ยวผมกำลังจะไปซื้ออยู่ไม่ต้องซื้อราคาแพงๆก็ได้ครับเห็นมีของฟิลิปหรืออะไรพวกนี้ที่พอใช้ได้กันไปอยู่ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะ
1: คุณทีครับจันทร์ยูทูบบอกว่าสงสัยต่อไปโปเตไปอยู่รายการเทคโนโลยีไลน์แน่ๆ นี่ถ้าเกิดว่าตอนเช้านี่มอร์นิ่งท้องขาดไปโปเตแล้วก็ได้นะคร
0: ับไม่มอร์นิ่งท้องขาดเขามีคุณต้นประวินแหมใครเขาจะ
2: ใช่
0: คุณลืมพี่ชายสุดที่รักไปแล้วเหรอผมไม่ได้ขนาดนั้นแหมเออ
1: ใช่ครับต้องให้ท่านเขาหน่อย
0: ผมเป็นดีเจภาคสมทบเฉยๆผมไม่ได้เป็นขนาดนั้นแหมคำถามต่อมาครับรองเท้ากอล์ฟที่ดีควรจะสวยหรือควรจะสบายครับเพราะว่าอันที่สวยใส่ไม่สบายแต่อันที่สบายแล้วใส่ไม่สวยครับ
1: โอ้อันนี้อาจจะต้องเอาที่สบายก่อนแหละครับเน
0: า
1: ะเหมือนเปรียบเสมือนอะสวยคือรถสปอร์ตอาจจะนั่งไม่สบายเพราะว่าอาจจะเจอเบาะบักเก็ตซีททำให้นั่งไม่สบายสวยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนความสวยของเราใหม่อีกนิดนึงให้มันคอมฟอร์ตกับนี้หน่อยต้องเอาสบายเนาะครับเน
0: า
1: ะตัวเดย์
0: ใช่ครับเชื่อผมเถอะเดี๋ยววิคิวเขาก็ไปอยู่มอเตอร์อินเทนเขามาบัคเก็ตซีทแล้วเนี่ย
1: ผมก็บอกอยู่บอกว่าพี่โจพี่เจ๊ยวนี่ถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่นี้ผมเสียบได้นะครับ เราเล่นเขาคงไม่ถึงพี่พี่เขาครับ
0: เหมือนพี่คิวบอกครับคือพอมันเป็นรองเท้าทรงสปอร์ตมากๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็เหมือนกับรถที่พี่คิวบอกเลยคือยิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ลงต้องการมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นการกระทำของร่างกายเรามากกว่าการซัพพอร์ตถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้รองเท้าสวยต้องไปดูกันว่าคำว่าสวยของพี่0720เนี่ยเป็นยังไงคำว่าสวยของพี่คือลุคคลาสสิกหรือคำว่าสวยของพี่คือลุคสปอร์ตถ้าลุคสปอร์ตสมัยใหม่มันก็จะมีตัวที่มันออกมาเป็นซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยถ้าอย่างค่ายผมที่เขาสนับสนุนผมก็จะเป็นพวกตระกูล Hyperflex แต่ถ้าเป็นค่ายที่สนับสนุนพี่คิวก็จะเป็นพวกโค้ดเควอสถูกไหม
1: ใช่ที่เป็นรุ่นใหม่ตอนนี
0: ้พวกโค้ดเควอสหรือพวกอะไรที่เป็นแบบมีซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ให้ตัวด้วยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแต่ถ้าสวยแบบคลาสสิกแล้วไม่ช่วยอะไรเลยไม่คำว่าไม่ช่วยอะไรคือเน้นเรื่องความยึดเกาะอย่างเดียวอย่างกับรุ่นฝั่งของพรีเมียร์ของฝั่งฟูจอยของผมเนี่ยหรือของพี่จะเป็นสมัยก่อนจะเป็น MC 40 70ใช่ไหมที่เป็นคลาสสิกเยอะๆแล้วไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร
1: ่โอ้ของแค่เท้าอันนี้ซัพพอร์ตครับเพราะว่าพื้นเป็นนิ่มครับ
0: อ๋ออันนี้พื้นนิ่มใช่ไหม
1: ใช่แค่เป็นลุคไลท์เฉยครับที่ดูคลาสสิกเพราะผมใส่ตลอดอันนี้
0: แสดงว่าต้องเป็นพวกตระกูลทัวร์ใช่ป่ะที่พื้นจะแข็งๆหน่อยฟังพี่อ่ะ
1: ใช่ผมว่าเรียกว่าเฟิร์มดีกว่าครับมันของโปรเจไอคอนก็จะเฟิร์ม
0: ใช่พวกฝั่งพี่เมียผมมันจะเฟิร์มแล้วก็ฝั่งพี่เขาก็จะเป็นตัว360นี่เป็นตัวท็อปแหลงบนเนี่ยมันจะเฟิร์มมันจะต้องการการดีดต้องการการกดการพุชแล้วต้องการการยึดเกาะค่อนข้างมากครับใช่เพราะฉะนั้นลองเลือกดูครับหรือไม่ก็ทำเหมือนกับถ้าพี่มีตังค์ไม่เป็นเศรษฐีท่านนึงที่ไม่ระบุออกนามก็ทำเหมือนกับที่ฝรั่งทำก็ได้ครับมีมากกว่า1คู
1: ่อันนี้เห็นด้วยนะกับการมีมากครับเท้าพร้อม
0: แก้ไขปัญหาด้วยเงินเล็กน้อยก็คือคู่ที่สบายครับเราจะเอาไว้สำหรับเล่นกับซ้อมแต่ส่วนคู่ที่เราใส่ไม่สบายแต่สวยนี่เราใส่ไว้สำหรับไปงานหรือใส่ไว้สำหรับเวลาที่เราไปเขาเรียกอะไรนะไปไดท์กับเพื่อนโดยที่ว่าการไดรฟ์ตรงนั้นอาจจะเป็นการไดรฟ์ในลักษณะที่อยู่ในห้องซิมบ้านเพื่อนหรือไปตามที่เป็นเบซ้อมแต่ไม่ได้เป็นสนามจริงอย่างเงี้ยครับ ก็ลองแบ่งดูนะครับแนะนำว่ามีมากกว่า1คู่ก็ดีครับเพราะว่าบางทีบางคู่ถึงเวลาเขาทำความสะอาดและแห้งไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีสแตนบายไว้หน่อยก็จะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสไปเกลดหรือเป็นสไปนะครับไม่มีปัญหานะครับมีคำถามส่งมาถามโปรคิวแน่ๆเลยถามว่าจับกริปพัตเตอร์ของบลูมสติ๊กยังไงดีครับเพราะปัจจุบันจับแบบลักษณะปกติแต่เอาไม้พาดตรงหน้าแทน
1: เอาไม้พาดหน้าแขน
0: หน้าแทนหน้าแทน
1: หน้าแทนเป็นยังไงครับท่าน
0: จากที่อาเขียน
1: บลูมสติ๊กมันเขาใช้กับพัตเตอร์ก้านยาวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่พัตเตอร์ก้านยาวจากที่เขาเขียนมาออกแนวว่าเขาจับพัตเตอร์แบบปกติจับมือขวามือซ้ายปกติแล้วก็เอาก้านพัตเตอร์แนบไปตรงหน้าแทนประมาณนี้จากที่
1: SMS ตรงหน้าใบหน้าหรือว่าแขนด้านหน้า
0: น่าจะใบหน้าแหละเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าหน้าแขนเขาบอกว่าหน้าแทน
1: จริงเหรอครับมีแบบนี้ด้วยครับแค่กับหน้า
0: เอ
1: าเป็นว่าบูมสติ๊กครับถ้าเราดูก็เป็นการจับเหมือนพัตเตอร์ก้านยาวคล้ายๆเหมือนของอดัมสกอตอะที่ทุกคนถนัดขวาเนาะพัดมือขวามือซ้ายจะจับด้านบนสุดเลยนะครับแขนเนี่ยจะฉากกับพื้นโลกสองเนี่ยจะชี้ไปทางเป้าหมายส่วนมือขวาเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็นแบบเขาจะเป็นแบบอะไรนะ
0: คลอหรือ
1: ใช่จะคลอหรือจะจับธรรมดา
0: แต่ส่วนม
1: ากจะเป็นคลอเนาะจะมาเป็นเซตคลอใช่ไหมมุมสิกนี้
0: ส่วนใหญ่จะเซตคลอกันเยอะครับไม่ค่อยจับฟูเต็มเท่าไหร่จะจับคลอกันมากกว่า
1: ใช่ครับจริงๆเพราะว่าที่แขนซ้ายเนี่ยใช้ลักษณะของแขนเนี่ยระนาบของแขนเนี่ยเป็นแนวอะไลเมนต์ได้ด้วยนะคล้ายๆการจดเซตอัพของทอมคิมครับที่ตอนเซตอัพอ่ะแล้วเขาก็จะเรียกว่าเอาแขนซ้ายมาจับแขนขวาแล้วก็แนวของแขนซ้ายว่าแบบเขายืนเล็งไปทางไหนเช่นเดียวกันกับบูมสติ๊กครับสามารถทำฉากแล้วก็รักษาฉากเนี่ยตอนจดว่าเราเล็งไปทางไหนยืนขนาดไหมและตลอดการพัดเนี่ยก็ให้รู้สึกว่าแขนเนี่ยมีการแบบรักษาฉากและแกว่งไป
0: ก็ผมไม่เคยใช้ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันยาวแล้วมันมีปัญหาเรื่องไลน์แองเกิลสำหรับผมด้วย
1: ผมลองใช้ของลูกศิษย์ครับต้องฝึกหน่อย
0: แต่ถ้าเป็น
1: การล็อกแขนซ้ายไว้เลย
0: เป็นพัตเตอร์ก้านยาวส่วนใหญ่เขาจะจับในลักษณะคว่ำมือลงทั้งสองมือเนาะพี่คิวเนาะ
1: ใช่
0: มันไม่เหมือนกับพัตเตอร์ปกติที่บางคนก็จะชอบให้หงายมือจับถูกไหม
1: ถ
0: ูกถ้าเป็นพัตเตอร์แบบบลูมสติ๊กหรือว่าเป็นแบบพัตเตอร์ก้านยาวแล้วกันอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบคว่ำมือสองข้างลงมาแล้วทำให้เป็นเพนดูลัมที่สุด
1: ใช่
0: ครับก็ไม่ต้องเอาไปแนบหน้าแล้วนะครับก็จับแบบที่พี่คิวบอกนะครับเขาแยกสปลิตกริปอยู่แล้วเนาะจับอันบนจับอันล่างนะครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญอย่าเอาห้ามพัตเตอร์มาจิ้มอกนะครับผิดกฎนะครับ
0: ห้ามพัตเตอร์จิ้มตัวนะห้ามจิ้มอกนะครับ
1: คร
0: ับ SMS อันนึงก่อนไปพักนะครับส่งมาถามว่าชิประเบิดทรายพิชโยนยังไงให้มีแบ็กสปินครับ
1: หนึ่งในนั้นเลยครับถ้าระเบิดทรายผมยังไงก็แนะนำเปิดหน้าไม้เนาะระเบิดทรายปกติเลยเหมือนที่เขาบอกกันผมไม่ค่อยขออันนี้มันยากไปหน่อยที่บอกว่าระเบิดทรายให้มีสปินต้องระเบิดเข้าใกล้1นิ้วแต่ห่างลูก1นิ้วปกติจะเป็น2นิ้วว่าโหถ้าเราซ้อมไม่ถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากการทำให้มันขึ้นออกซ้ำๆในที่เดิมก็ยากพออยู่แล้วฉะนั้นเปิดหนึ่งเลยเปิดหน้าไม้ยืนไปทางซ้ายของเป้าหมายลูกตำแหน่งบอลก็กลางค่อนซ้าย
0: ครับ
1: ขึ้นแนวไม้ออกแนวเฉือนๆตีแบบเฉือน
0: ๆครับ
1: เอาทูอินแต่มีข้อแม้นะครับผมเป็นคนนึงนะผมสอนกอล์ฟมาค่อนข้างเป็น10ปี
0: ครับ
1: ผมจะบอกอยู่ว่าการระเบิดทรายไม่ได้มีวิธีเดียวเช่นเอาทูอินและการที่ตีเอาท์ไซด์อินไม่ได้ทำให้ลูกกอล์ฟของทุกคนเนี่ยออกจากบ่อทรายได้เสมอไป
0: ถูก
1: ผมจะพูดว่าหมายถึงว่าพอผมเจอเนี่ยผมบอกว่าถ้าใครจะมาเรียนอะไรเงี้ยผมว่าระเบิดให้ดูก่อนครับที่มันขึ้นเพราะอะไรบางคนเนี่ยเอาท์อินจริงแต่เอาท์อินแบบบ้าเกินไปอ่ะทำให้มัน แนวการเหวี่ยงไม้หรือแนวแรงมันไม่ส่งผ่านแรงไปที่ลูกเลยครับมันเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่ามันใช้คำนี้ไม่ได
0: ้มัน
1: นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราอยากให้สปินเปิดหน้าไม้แล้วก็ปาดออกแนวเฉียงเฉียงเอาทูอินพยายามตีแล้วให้รู้สึกว่าไม้เนี่ยต้องกระทบทรายไม่ใช่แบบตีเด็ดนะครับเราต้องผ่านไปเลยผ่านไปที่ทรายแรงๆรู้สึกว่าเสียงตอนที่เข้าไปที่ทรายมันจะเหมือนเสียงที่เราชมการแข่งขันระดับการแข่งขันของโปรครับที่มันจะดังปุ๊บออกไปอ่ะ
0: เสียง
1: ด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเลย
0: ปึ๊ด
1: ๆต่อให้ระยะใกล้ก็เถอะนะครับแต่ว่ามีความแรงและมีความเร็วที่ผ่านทรายไปเช่นเดียวกันการที่จะตีแอปโพให้มีสปินต้องมีความเร็วที่ผ่านเข้าไปแต่แม้แต่ว่าทรายมันแค่ไม้มันไม่ได้กระทบกับลูกนั่นเองยังไงก็ต้องมีความเร็วแล้วก็จบสวิงให้มือสูงครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงอะไรนะครับ
0: ชิปพิชแล้วก็โยนครับ
1: ให้มีสปินให้หยุดเหรอครับ
0: ให้มีสปินเขาบอกให้มีสปินแสดงว่านี่น่าจะเตาะสายเตาะพอสมควร
1: แต่หนึ่งในนั้นเลยนะถามว่าทำแล้วได้ทุกคนไหมอาจจะต้องซ้อมหน่อยมันมีเรื่องของการเข้าบอลถ
0: ้
1: าคิดว่ามีสปินนะครับมันหนึ่งในนั้นเลยคุณต้องเปิดหน้าไม้ก่อนเลยเปิดใบเลยตำแหน่งบอลยังไงก็ได้เพราะการที่สปินจะมีอัตราการหมุนแบ็กสปินเนี่ยมันมาจากความต่างระหว่างมุมเข้าปะทะคือถ้ามุมเข้าปะทะกดลบ4องศาหน้าไม้60เนี่ยตีเข้าไปเปิดปุ๊บตอนเข้าปะทะเป็น60เนี่ยความต่างเนี่ยระหว่างลบ4 60เนี่ยแกปตรงเนี้ยยิ่งแกปห่างเยอะก็จะยิ่งสปินเยอะบวกความเร็วด้วยฉะนั้นถ้าเกิดทำไม้ความตั้งๆเนี่ยไม่สปินแน่นอนเมื่อเทียบกับเปิดหน้าไม้เปิดหน้าไม้เปิดเท้าซ้ายนิดหน่อย
0: อ
1: แบบเฉือนๆหน่อยปัดปาดเปิดใบเนี่ยครับแต่ต้องซ้อมต้องซ้อมครับบางคนก็ยังไม่ได้อาจจะลูกโด่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องซ้อมหน่อยนะครับ
0: เขาถามพี่คิวนะถ้าเป็นฝั่งผมผมจะบอกว่าเข้าบอลให้คลีนครับถ้าเข้าบอลไม่คลีนสปินไม่มาแน่ๆอันดับหนึ่งถูกไหมอ
1: ันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับจริงแล้ว
0: อันดับสองคือทำความสะอาดอุปกรณ์สักนิดหนึ่งทำความสะอาดกรูฟสักนิดหนึ่งหรือไม่ถ้าอยากได้สปินจัดๆซื้อเวทใหม่เลยครับ เพราะว่ากรูฟที่สดใหม่ยังไงก็สร้างสปินได้อยู่แล้วนะผมแนะนำอย่างนี้ละกันถ้าเกิดสายอุปกรณ์กับสายเสียตังค์นะแล้วก็เลือกลูกกอล์ฟที่แต่นี้ลูกกอล์ฟจะเป็นไอโอนอเมอร์หรือเป็นโพลียูริเทนมันก็สปินหมดนะพี่คิวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็สปินหมดเพราะฉะนั้นก็ทำตามที่พี่คิวบอกแล้วครับแต่ผมแนะนำอันดับแรกคือกรุณาเข้าบอลให้คลีนแล้วก็ดูกรูฟหน่อยว่ากรูฟเราอะมีดินอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ล้างสักหน่อยทำความสะอาดสักหน่อยนะครับผม
1: ลองไปดูในตามแบบโซเชียลหรือยูทูบครับถ้าเกิดชิปเช่นชิปให้มีสปินอะสำหรับหลายคนเปิดหน้าไม้แล้วก็ยืนเปิดหันตัวเข้าหาเป้าหมายแล้วก็สวิงค่อนข้างเร็วตอนจบสวิงเนี่ยไม่ว่าระยะทางจะใกล้จะไกลมือเขาจะจบสูงเสมอเช่นเดียวกับระเบิดทรายที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับก็มีความเร็วแล้วก็จะจบไม้สูงขึ้น
0: พี่คนเดิมส่งพี่คนเดิมส่งมาก่อนพักนะตอบเขาหน่อยโปรคิวโปรเตมีเวทแนะนำไหมครับ
1: ถ้าเกิดต่อเนื่องนะจากการชอบแบบสปินนะหรือทั้งระเบิดทรายทั้งชิปอะส่วนตัวผมเชียร์นี่แล้วกันเพราะมันต้องเปิดหน้าไม้เชียร์เวท
0: ไฮโท
1: กรุ๊ปแบรนด์ที่กรุ๊ปมันเต็มร่องอะ
0: พวกตระกูลนี้ใช่ไหมตระกูลเหมือนกับไฮโทของเทเลเมดแต่เป็นคลิปแล่นตัวที่เป็นหน้าฟู
1: ใช่มีคลิปแล่นมีเทเลเมดใช่ไหมไฮโทใช่ครับที่แบบร่องกรุ๊ปมันจะมีถึงปลายใบเลยครับยาวไปเลยแล้วเปิดหน้าไม้มุมเข้ามันจะน้อยใช่ไหมเผื่อมันโดนปลายใบมันจะมีสปินอยู่อันนี้ผมเชียร์ถ้าคนสายเปิดใบนะครับ
0: ครับพวกฟูลเฟสพวกฟูลเฟส
1: ใช่ฟูลเฟส
0: ถามผมผมตอบ
1: แทนก็แล้วแต่ชอบเลย
0: ถามผมผมตอบแทนลิศครับผมได้มาอยู่แล้วผมตกหยุดทุกลูกพี่
1: ก็เป็นเจ้าจ้าของเวทอยู่แล้วครับ
0: พี่คิวพี่คิวจะเห็นว่าผมชิปไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะพี่คิวจำได้ไหมที่เราไปดูกันแล้วพี่ดูให้ผมว่าคนอื่นเขาจะเอาอินเวลาชิปใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่ของผมจะเป็นอินเอานั่นแหละครับ
1: ไอ้โปรเตชิปไม่เหมือนคน
0: ไม่เหมือนคนปกติ
1: แต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเขาชิปแบบคุณเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่คุณมาก่อนการ
0: ใช่ผมมาก่อนการครับผมน่าจะอยู่ประมาณสุโขทัยนะประมาณนั้นอ่ะไม่หาพักแป๊กอ่ะพักกันสักครู่ครับแล้วมาต่อในช่วงที่2นะครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ชายของผมครับพี่คิวโปรคิวพงศกรชัยกุลนะครับ
1: ครับ
0: SMS พอมีอยู่บ้างนะเข้ามาบ้างเรื่อยๆแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอบอีกสักอันนึงแล้วเดี๋ยวพี่คิวมีเรื่องมาฝากกันนะครับขออนุญาตอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะเขาส่งเข้ามาตั้งนานแล้วนะโปรคิวครับ
1: ครับ
0: โปเตครับการที่เราตีเฟดไม่ใช่เรื่องผิดบาปใช่ไหมครับ
1: หมดแล้วใช่ไหมครับไม่ผิดครับ
0: หมดแล้วเพียงนี
1: ้ไม่ผิดครับแต่ว่าการตีเฟดมันมีแบบเฟดที่ถูกต้องครับส่วนมากดรอนเนี่ยจะเป็นแนวไว้ค่อนข้างถูกอยู่แล้วฟูดเช็คลิสต์อาการตีเฟดมีอยู่10ข้อการตีดรอมี10ข้อคนที่ตีดรอส่วนมากการตีดอเนี่ยด้วยแมชชีนิกวิธีการเนี่ยจะค่อนข้างถูกเกือบเต็
0: ม
1: แต่คนตีเฟดส่วนมากเนี่ยเฟดแบบวิธีการไม่ถูกเพื่อนถามว่าวิธีการไม่ถูกบอลเลี้ยวเหมือนกันไหมเลี้ยวใช่แต่ถ้าจะเอาได้ระยะด้วยอ่ะอาจจะต้องแก
0: ้อ่า
1: เพราะฉะนั้นไม่ผิดครับไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นตีได้ครับตีได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ระยะเข้าปะทะบอลอย่างไดเวอร์ไม่ดีเงี้ยหรือมันเลี้ยวเกินไปอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องปรับกันหน่อยนะครับปรับแมชชีนิกกันให้มันเฟดแบบมีคุณภาพกว่านี
0: ้ครับ
1: แต่ที่ในทัวร์เขาเล่นกัน
0: ครับเฟดไม่ได้ผิดบาปครับแค่ถ้าเรามองเรื่องการทำให้ลูกหยุดการคอนโทรลลูกให้อยู่ในพื้นที่ที่เล่นได้ง่ายเฟดจะไม่ผิดแต่ถ้ามองเรื่องระยะถ้าไปเทียบกับชาวบ้านเขาเฟดจะดูผิดบาปขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆมันไม่ผิดนะอย่าไปมองแบบนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะพี่คิวมีอะไรมาฝากกัน
1: ผมมีเรื่องเนี่ยครับผมเรื่องของหลายๆคนน่าจะมีข้อสงสัยแต่ว่าตอนท็อปสวิงนะครับข้อมือซ้ายของเราอะครับต้องเป็นแบบไหนเช่นโกงเหมือนดัสตินจอนสันจอนรามมอริคาว่าหรือต้องพับเยอะๆแบบมีมุมพับหลังมือซ้ายเยอะๆอ๋อ
0: แบบจอนเดลลี่อย่างนั้นเหรออ
1: ะไรนะ
0: แบบจอนเดลลี่เหรอที่พับจนชี้ออกไปนู่นนะ
1: ใช่ๆแต่ว่าอยากให้พับในมุมไม่ได้มุมแล็กแบบนั้นให้พับแบบมีมุมหลังมือซ้ายครับเหมือนมีมุมเอาโลโก้ชี้ลงพื้นอะไรแบบนี้ครับกับโลโก้โก่งมือมือซ้าย
0: ครับ
1: เพราะว่าบางคนก็บอกว่าพอทำแบบสมมติทำอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลูกมันขวาจังเลยลูกมันซ้ายจังเลยเราต้องทำแบบไหนหรือมันต้องตรงเสมอไปผมบอกงี้ครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจับกริปแบบไหนครับการจับกริปเนี่ยมันจะมีคู่ของมันคู่ของการเซตข้อมือตอนท็อปสวิงเช่นถ้าคุณจับกิฟวีกอะจับกิฟวีกก็คือมือซ้ายเนี่ยโลโก้เนี่ยโลโก้มันอยู่ตรงกลางนั่นบนสังกิฟโลโก้ของถุงมือที่ชี้เข้าหาเป้าถ้าจับกิฟแบบเนี้ยลองดูครับอัตราการหมุนนะถ้าเราอยู่เฉยเนี่ยแล้วหมุนมือซ้ายอะไปทางซ้ายเพื่อปิดหน้าไม้อัตราการหมุนมันหมุนได้น้อยกว่าเมื่อคนที่เทียบกับคนที่จับกิฟสตองกิฟมือซ้ายนะพูดถึงมือซ้ายอย่างเดียวฉะนั้นถ้าคนที่จับวีกครับตอนท็อปสวิงครับ ถ้าจะปิดหน้าไม้ได้ครับข้อมือซ้ายของเขาเนี่ยจะต้องโก่งมือหรือโบเพราะการโบคุณสมบัติคือปิดหน้าไม้
0: ปิดหน้าไม้ลงมา
1: ถูกต้องถ้าขึ้นไปแล้วมีมุมพับหลังมือซ้ายหลักสำหรับคนจับทีวีสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าไม้จะเปิดสุดๆเลยครับลูกแขกขวาแน่นอนใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะได้คู่ละกับกิฟต์ตองหลังมือซ้ายตรงได้หรือโก่งได้แต่ห้ามพับคนที่จับกิฟต์ตองก็คือตอนจดเห็นโลโก้เนี่ยขึ้นฟ้า
0: ซ้ายคว่ำ
1: โลโก้มือซ้ายคว่ำขึ้นไปเนี่ยมีมุมพับจะถือว่าหน้าไม้สแควร์ข้อมือหลังมือซ้ายตรงถือว่าหน้าไม้จะเริ่มปิดนิดแต่ถ้าคุณเนี่ยจับกิฟต์ตองคว่ำมือซ้ายไว้ท็อปสวิงขึ้นไปโบหรือโก่งเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยหลับเลยครับยิ่งปิดเลยงั้นเนี่ยตีเสร็จปุ๊บคุณหันมองซ้ายได้เลยไม่ต้องมองตรงกลางนั่นหมายความว่าเราสามารถออกแบบได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการจับกริปตอนแรกครับมันมีคู่เซตของมันอยู
0: ่
1: ไม่ใช่บอกว่าวันนี้อยากเป็นคนนั้นคนนี้ทำข้อมืออย่างนั้นอย่างนี้ตีไม่ตรงอะไรแบบนี้ถ้าคุณมีการเปลี่ยนกริปตอนจดเซตอัพตอนท็อปสวิงเนี่ยก็ต้องมีเปลี่ยนนะต้องจูนกันนิดนึงนะครับเพื่อจัดการหน้ามาให้กลับมาสแควร์ให้ได้เลยนี่ฝากเอาไว้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ต้องเจอคู่มันให้ได้
0: เหมือนรองเท้าต้องมีสองข้างเสมอถ้ามีข้างซ้ายสองอันบางทีก็จะหนักไปหน่อย ก็คือถ้าเป็นคนจับกริปวิกมืออ่ะถนัดขวากับถนัดซ้ายแยกกันนะครับถนัดขวามือซ้ายหงายถนัดซ้ายมือขวาหงายที่เป็นวิกขึ้นไปต้องควรจะโบถูกไหม
1: โบหรือตรงหรือข้อมือตรงได้ห้ามพับ
0: ห้ามพับถ้าพับปุ๊บถ้าพับปุ๊บหลับแต่ถ้าเป็นคนจับสตรองก็คือซ้ายคว่ำในคนถนัดขวาแล้วขวาคว่ำในคนถนัดซ้ายขึ้นไปถ้าเกิดโบเรียบร้อย
1: ใช่
0: ซ้ายแน่ๆหลับเลยนะครับ ต้องมีมุมข้อมือมีอะไรนิดหนึ่งนะครับโอ้ทาง YouTube ส่งมาพี่แรปป้าครับนะพี่แรปป้าบอกสวัสดีครับพ่อบ้านล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้ไปโคม้าที่ไหนมาครับ
1: สวัสดีครับพี่แรปป้าไม่ได้ควบม้าเลยครับเจอผมใน Facebook
0: อะไรหรอ
1: นี่ไงพ่อบ้านร้านเปอร์เซ็นต์ผมขอเรียกโปรคิวว่าพ่อบ้านร้านเปอร์เซ็นต์เจอผมใน Facebook ขอบคุณครับพี่แรปป้าไม่ใช่ไปไหนเลยครับพี่ไม่มีสอนครับ
0: ครับโอเตถ้าอยาก
1: โอเตถ้าอยากทำสนามซ้อมระเบิดสายที่บ้านคนมีพื้นที่อย่างน้อยจุด
0: ๆอย่างน้อยเท่าไหร่ดีหรอคือที่ผมเคยเห็นเขาทำกันอ่ะบ่อทรายเขากว้างประมาณเมตรห้าสิบอะครับกว้างลึกกว้างลึกประมาณเมตรห้าสิบแล้วก็แต่ไม่ได้ลึกลงไปอย่างนั้นนะหมายความว่าเขาลึกเข้าไปข้างหน้าแล้วกว้างออกเนี่ยรวมๆกันประมาณเมตรห้าสิบนิดๆ นะครับแล้วก็หน้ากว้างของไอ้กระบะไอ้ไม่ใช่กระบะไอ้ตะข่ายที่อยู่ข้างหน้าที่เขาไว้ซ้อมมันประมาณสองเมตรเขาเผื่อแช้งเผื่อเชิงอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: หลักๆแค่ต้องผมว่าทำสนามซ้อมระเบิดสายที่บ้านคนจะแค่มีตะข่ายสูงๆเลยกันไว้ด้านหลัง
0: ใช่แล้วก็ทรายก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปซื้อทรายก่อสร้างนะ
1: อืม
0: ไปซื้อทรายซื้อทรายที่เขาไปร้านทรายก็ได้ครับบอกขอทรายเม็ดใหญ่อันนี้หลายคนไม่รู้ว่าจริงๆที่สนามกอล์ฟไม่ได้ใช้ทรายก่อสร้างนะครับใช้ทรายเม็ดใหญ
1: ่
0: เพราะว่าทรายก่อสร้างอ่ะมันเวลามันเจอน้ำหรือมันแพ็คอ่ะเวลาเราตีซ้อมลงไปอ่ะฟีลลิ่งมันได้จริงแหละแต่เวลาเกิดอาการบาดเจ็บมันจะบาดเจ็บสะสมหนักกว่าทรายเม็ดใหญ่ที่เอาไว้ใช้ในสนามกอล์ฟระดับแพงๆยกเว้นอยู่เจ้าเดียวคือสนามออกัสตาเดอะมาสเตอร์อันนั้นเขาไม่ได้ใช้ทรายครับเขาใช้หินปูนมั้งโซเดียมคาร์บอเนตที่เป็นสีขาวๆอ่ะเขาเอาหินปูนมาป่นแล้วก็ใช้แทนทรายที่สนามของ The Master นะครับใช่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: นี่ยังมีโตนฮิลเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเขาบดหินเอง
0: ใช่อันนั้นอ่ะก็ส่งเดียวกันคือบดหินมามันจะเขาเรียกอะไรนะทรายมันจะเรียกว่าทรายสิ่งที่บดมาใส่ในบังเกอร์มันจะนุ่มฟูกว่าแล้วสีจะสวยกว่าทำลายหน้าเหล็กน้อยกว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นจะน้อยกว่า
1: แต่ต้นทุนสูงกว่า
0: ถูกครับแค่นั้นเลยนะฮะโปรคิวโปรเตระหว่างอาหาร าหารระหว่างออกรอบยอดอาหารระหว่างออกรอบยอดฮิตในบ้านเรา1ถึง5เขากินอะไรครับอาหารเหร
1: อ
0: ส่วนใหญ่อะไรพี
1: ่ระหว่างออกรอบไข่ต้มไก่ทอดกะเพราผัดซีอิ๊วสั่งมานะครับเฮาข้าวผัด
0: แซนด์วิช
1: สองอันแรกเนี่ยในซุ้มได้แต่อันอีก3อันเนี่ยสั่งกับเฮาแค่นี้บอกว่าสั่งได้นาย
0: แซนด์วิชขนมจีบไส้กรอกมาม่าเอ้ยพูดมาม่าไม่ได้เดี๋ยวเป็นสปอนเซอร์นิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: ครับ
0: แต่มาม่าเข้าได้นะครับมาม่าเข้าได้ปีนี้แข่งกอล์ฟทิกวันที่29ตุลานี่ก็มาม่าเข้าได้นะครับยินดีนะครับ
1: ที่ไหนครับ
0: น่าจะวินเทจครับสนามกอล์ฟวินเทจตรงบางบ่อนะ
1: 29ตุลา
0: ใช่ครับเตรียมกันไว้ให้ดีนะครับวันพฤหัสพี่คิวก็น่าจะดิ่งไปตรงนู้นก่อนแล้วผมจัดจากตรงนี้แล้วผมก็ขับทับไปฝากไปดู
1: ผมก็เลยครับ
0: สภาพ
1: ดิ่งไปนู่นเลยแล้วก็ไปจัดที่จอดรถรอ
0: ฝากสภาพสนามกับจองที่จอดรถไว้ด้วยนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้วยไข่ต้มผลไม้แอปเปิ้ลมะม่วงดองมะม่วงดองนับไหม
1: เขาบอกว่าโนหมายถึงเฮลตี้ฟู้ด
0: ผมไม่ค่อยเห็นนักกอล์ฟไทยส่วนใหญ่กินเฮลตี้ฟู้ดอะครับผมพูดตรงๆเลยนะผมเจอเฮลตี้ฟู้ดจริงๆก็จะมีอยู่แค่ประมาณสักในชีวิตประมาณไม่เกิน20คนที่เฮลตี้ฟู้ดจริงๆคือแอปเปิ้ลกล้วยไข่ต้มโปรตีนบาร์พาวเวอร์เจลผมเห็นแค่นี้นอกนั้นคือทุกอย่างที่เขาจะกินคือเขาก็เอามากินหมดนะครับ
1: เพราะว่าการจัดจำหน่ายก็ค่อนข้างจำกัด
0: ใช่แต่ผมเข้าใจเรื่องของยอดฮิตเครื่องดื่มเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกนะครับเครื่องดื่มเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกใช่แต่อาหารก็จะประมาณนั้นเฮลตี้ไม่ค่อยเครื่องดื่มยิ่งไม่ค่อยเฮลตี้เลยเครื่องดื่มเฮลตี้จริงๆก็มีแค่น้ำเปล่าแหละครับใช่ส่วนใหญ่ก็เห็นน้อยนะที่แบบมาถึงแบบเกตาลงเกตาเลดหรืออะไรที่แบบเอาไว้สำสายออกกำลังกายไม่
1: แต่เดี๋ยวนี้มีฮิตโพคาลี
0: โพคาลีโอเคโพคาลีก็ดีของญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เห็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ผมเห็นอย่างอื่นใช่ส่วนใหญ่ผมเห็นอย่างอื่น
1: มีSMSต่อไหมคร
0: ับ ย้ายเชียว SMS ต่อมามีวิธีแจ้งเตือนยังไงครับถ้าไปออกรอบแล้วกวนข้างหน้าและข้างหลังมีลำโพง JBL
1: โอ้อันนี้ใส่ในกอล์ฟแน่นอน
0: ก็บอกเขาว่าอย่าเปิดดังครับเตือนเขาได
1: ้เฮ้ยนี่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเราปะทะเองเนี่ยอาจจะ
0: ยากกันทะเองยาก
1: เปียงไปหน่อยอาจจะต้องให้แคดดี้ครับคุยกับแคดดี้อันนี้คือดับแรกนะครับ
0: ครับ
1: แคดดี้ของเราหรือภายในกวนเนี่ยไปแจ้งแคดดี้ของเขาไม่ว่าเจอต่อหน้าหรือทักไลน์หรือโทรหาเป็นการบอกกล่าว
0: ใช่
1: สองแจ้งทางสนามครับแต่ถ้ามันดังจนแบบนี่จริงๆเนี่ยผมว่าสนามจัดการได้แต่นั่นแหละครับไม่รู้ว่ามันยากตรงที่ไม่มีอะไรม่านวัดในการว่ามันดังขนาดไหนนะแล้วสนามเขาจะจัดการเขาก็คงแบบปล่อยผ่านนะอาจจะขับมาดูอะไรอย่างเงี้ยมาเช็คแต่ผมว่าบอกแคดดี้เราเป็นการแจ้งแคดดี้เขาอันนี้น่าจะเหมาะสม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เราไม่เสียไม่เสี่ยงไปด้วย
0: ก็จริงๆก็ถ้าเกิดกวนติดก็ไปบอกเขาเบาๆได้ครับเตือนเขาว่ารอบแรกถ้าเขาไม่ฟังก็ดำเนินการส่วนอื่นไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เมาเขาก็จะช่วยนะแต่ถ้าเกิดอาการเมาสมควรแล้วก็จะเริ่มวายๆส่วนกลับกันอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ดูก่อนครับว่าเขามีการแบบเฮ้ยโทรศัพท์มีสายเข้าอะไรเงี้ยก็ชิงบลูทูธคอนเนคเต็ดใส่ของเขาไปก่อนแล้วก็ปิดเสียงให้เขางงว่าทำไมเขาต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ได้สักหลุมนึงนะประมาณ10เมตรไม่เกินเนาะประมาณนั้นนะครับพี่ละป้าถามว่าโปรคิวครับเวลาสอนนักกอล์ฟสตรีวัยละอ่อนยากกับผู้ชายไหมครับ
1: ความยากแต่ละกลุ่มของวัยนักกอล์ฟนะครับมันต่างกันนิดนึงสตรีวัยละอ่อนยากกว่าผู้ชายไหม ยากกว่านิดนึงครับเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะความแข็งแรงไม่เท่ากับผู้ชายเพราะฉะนั้นเราอาจ

0: ต้องมีทริคหรือหาวิธีในการทำให้เขาตีให้ได้ครับจะยากกว่าตรงนี้เรื่องของพอแข็งแรงร่างกายเนาะไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าทั้งผู้ชายเช่นนักกอล์ฟสวอสตีเนี่ยเวลาขึ้นนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยขึ้นปุ๊บชุดไม่ได้สายแบบเอามาเริ่มเล่นกอล์ฟใหม่เวลาขึ้นไม้แล้วก็จะหักข้อมือเยอะๆเพราะว่ากล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้เยอะมากในข้อมือมาก็จะแลกแบบเยอะๆลงมาก็ตวัดมืออะไรแบบนี้ครับเราต้องใช้ไอเดียใหม่ๆเช่นไม่หักข้อมือหักไม่หักข้อมือตอนแบ็คสวิงหรือถ่ายวิดีโอมาแล้วก็ยังเป็นอยู่ต้องใช้คำว่าแบ็คสวิงแล้วให้เอาปลายไม้ชี้ลงพื้นไปเรื่อยๆแต่ยกแขนให้สูงอะไรแบบนี้ครับแต่อันนี้ก็ต้องมีการพูดคุยก่อนนะว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราทำเพื่อสวิงรีซอลต์ผลลัพธ์ที่ดีและภาพที่ถูกต้องส่วนฟีลลิ่งเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับฟีลลิ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาจูนอีกทีนึงตีไปเยอะเดี๋ยวฟีลลิ่งจะได้อย่างน้อยภาพทางแมทริกต้องถูกก่อนประมาณนี้ครับยากกว่าครับ
1: ครับจาก SMS ครับวอคิวโปเต้มีบทลงโทษอะไรไหมสำหรับพวกที่นัดแล้วมาออกรอบสายขึ้นทีออฟไม่ทันเพื่อนเล่นไปแล้ว1ประมาณ2ช็อตหรือ1หลุมครับ
0: อันนี้ผมก็ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะรู้สึกว่าแม่มันขาดไปหนึ่งกวนนะผลประกอบการขาดไปหน่อย
1: ถ้าเป็นในการแข่งขันถ้าเกิดเขาประกาศชื่อตีมีเวลาประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีนะถ้าจำไม่ผิดแต่อันใหม่อาจจะเปลี่ยนแล้วล่ะ
0: ผมนี่มาไม่ทัน1หลุมก็เสียพอยต์นึงเลย
1: อ๋อเป็นงั้นเหรอเพราะว่าถ้ามาไม่ทันถ้าเป็นแข่งธรรมดาเขาก็จะดีคิวเนาะถือว่าวิดดรอไป
0: ใช่ใช่ถ้าเล่นกันเองผมนี่เสียหนึ่งคอยเลยในหลุมนั้นหรือคุณอาจจะปรับเป็นสองเลยก็ได้เพราะรู้สึกโทษร้ายแรงอะไรแบบนี้ครับปรับเป็นคอยถ้าคุณเลิกคุณมีนะมีกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้
1: ท่านนี้ถามมาว่ารถกอล์ฟนับเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันต้องยินเทียนนะครับเชิญมาเป็นเดินนะครับ
0: เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าจากแบตเตอรี่เช่นกัน
1: ใช่ครับเหมือนกันครับแต่มันต้องยินเทียนนะครับเชิญมาเป็นเดินครับอันต่อมาถ้าเริ่มเล่นกอล์ฟใหม่ไม่อยากไปออกรอบสนามที่คนเยอะๆแนะนำสนามเงียบๆให้ออกรอบหน่อยได้ไหมครับปลอไม่จำกัดงบประมาณเพราะขอพ่อได้ครับนี่เป็นไงล่ะพ่อเขามีตังค
0: ์ออกรอบเหรอครับ
1: ใช่อยากได้สนามออกรอบเงียบๆไม่จำกัดงบประมาณเพราะพ่อมีตังค์
0: ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่จำกัดงบประมาณเดี๋ยวนี้เรื่องงบประมาณสนามที่ราคาค่อนข้างสูงก็ใช่ว่าจะคนน้อยนะอาจจะเป็นสนามที่ไกลหน่อย
1: สนามเมมเบอร์ไงลูกหนูไปเลยหนูให้พ่อสมัครเมมเบอร์แล้วหนูก็ไปเล่นเมมเบอร์เลยลูกน่าจะเงียบกว่าถูกไหมพี่คิว
0: ใช่ค่อนข้างยากครับเพราะมีหลายๆคนก็หนีจากความวุ่นวายอะไรแบบนี้ครับต้องไกลหน่อยไกลจากกรุงเทพเช่น
1: กัดซัน
0: ไปก็ไม่ได้บางไปก็ยังคนเยอะในบางครั้ง
1: กัดซันขุนตาลเอาคายเชียงใหม่อย่างเงี้ยพอไหมเงียบ
0: โซนนครปฐมอะไรเงี้ยสุวรรณนะ
1: สุวรรณ
0: วันแล้วก็บางประกงเล็กไซส์ลิเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยแถวขอบอะไรแบบเนี้ยครับขอบกรุงเทพเงี้ย
1: โรบินวูดเงียบไหม
0: ก็ไม่มากนะก็ยังมีคนเข้าไปเล่นอยู่นะครับเยอะอยู
1: ่สโตนฮิลผมว่าเงียบแต่ค่าถ่ายแต่วิธีเข้าไปเล่นนั้นน่าจะยากแล้วก็รอยัลเจมของ6อะครับรอยัลเจมซิตี้
0: อาจีใช่แล้วก็โอ้โหคิดลืมชื่อเลยคิดได้ปะละ
1: อะไรเอ่ย
0: นี่ครับบ้านลักกาเหรอครับแบลิเชีย
1: อ๋อแบลิเชีย
0: กับเอแบกอะไรแบบนี้ครับส่วนเอาพายนี่เป็นเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แสดง
0: เยอะค่อนข้างเยอะครับจริงๆนะครับสนามท็อปอะครับค่อนข้างเยอะถ้าไม่สนามที่มีระยะทางโซนลาดบุรีแต่ว่านี่ไกลไปหน่อยสนามท็อปๆอะครับผมว่าลองเปิดเซิร์ชดูจะเจอเยอะ
1: ครับสนามแบบ
0: นี้วันเดียวก็คนเยอะ
1: ส สนามแบบราคาดีๆหน่อยหรือไม่ราคาแพงๆหน่อยหรือไม่ก็สนามที่เป็นเมมเบอร์ซะเยอะๆ มันก็จะมีสไตล์การเล่นที่เงียบลงแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆมาอีกหน่อยนะครับพิลาปาถามว่าโปคิวโปเตครับถ้าจะสอนนักกอล์ฟมือใหม่เรื่องแลกเนี่ยทำยังไงดีครับ
0: พยายามอย่าถ้าจะสร้างแลกก่อนนะไม่รู้ว่าภาพไหนถ้าจะสร้างแลกมือใหม่เนี่ยพยายามให้รักษาเป็นตัววายก่อนแขนซ้ายสองข้างบวกม้าเป็นตัววายเคลื่อนที่ตัววายไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอยิ่งขึ้นสูงขึ้นนะครับจะมีแอคชั่นของข้อมือบวกแรงเหวี่ยงเองพยายามอย่าตั้งใจเสร็จเลยนะครับเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับพอได้สักระดับหนึ่งแล้วค่อยๆเติมข้อมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบขึ้นปุ๊บก็ต้องตัวแอลหักข้อมือปุ๊บเลยอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นนักกอล์ฟผู้ชายอาจจะทำได้ดีแต่ถ้าเป็นตัวสตรีหรือนักกอล์ฟมือใหม่ที่ไม่ได้ออกกำลังกายผู้ชายเนี่ยก็จะยากหน่อยส่วนตอนลงแล้วก็อย่างที่บอกครับให้ฝึกแบบนี้ไปก่อนขึ้นให้มีผิวๆหน่อยรู้สึกถึงแรงเหวี่ยงอย่าตั้งใจเซ็ตถ้าตั้งใจเซ็ตเวลาลงมันจะเคลื่อนออกครับ
1: ถ้าเป็นผมสอนผมจะเปิดไออุปกรณ์ไอเครื่องเทสไม้ให้เขาดูครับไอโรบอทเทสไม้ครับ
0: ผมจะเปิดยังไงล่ะครับ
1: ไม่เขาบอกว่าเขาบอกมีหลักการยังไงผมจะเวลาสอนผมจะให้เขาดูไอโรบอทเทสไม้ก่อนว่าไอแลกที่เกิดขึ้นในโรบอทอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาตั้งค่านะมันเกิดจากแรงเหวี่ยงแล้วค่อยมาอธิบาย
0: แรงเหวี่ยงนะเฮ้ยถูก
1: แล้วค่อยมาอธิบายว่ามือหนูจะต้องทำยังไงมือน้องจะต้องไปแบบไหนประมาณนี้ครับพี่นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เขาเห็นภาพก่อนโอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกข้อความใน SMS แล้วก็ YouTube มากนะครับวันนี้ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารอบนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน่านอ่วมหนักน้ำทะลักเข้าท่วมเมืองปัวยังต้องรอการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านเช้านี้น้ำจากลำน้ำน่านทะลักเข้าท่วมเมืองหลายพื้นที่แล้วแม้ในเมืองจะหนักแต่ชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สาหัสเช่นกันมีเศษซากความเสียหายและดินโคลนจากน้ำป่าเต็มพื้นที่ขณะที่ฝนยังโปรยปรายลงมาเป็นระยะโดยภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายของชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวโดยเช้าวันนี้กว่า380ครัวเรือนโดนน้ำป่าซัดถล่มเสียหายยับเยินทั้งชุมชนประตูบ้านกำแพงพังเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดลอยไปชนอาคารบ้านเรือนและไม่เพียงแค่ที่ปัวเช้านี้ในเมืองน่านสถานการณ์ยังวิกฤตหลังน้ำลำน้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นผนังกั้นน้ำท่วมตัวเมืองน่านโดยจุดวัดระดับน้ำ N1 วัดได้สูงสุด8เมตร56เซนติเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่ผนังกั้นน้ำในเขตตัวเมืองน่านสูงเพียง8เมตร50เซนติเมตรน้ำจึงล้นทะลักเข้าทั่วเมืองน่านขณะนี้กู้ภัยจากหลายหน่วยงานรวมถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลุยเข้าช่วยเหลือชาวเมืองน่านอย่างเต็มกำลังยังไม่สามารถเปิดเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ได้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมเครื่องจักรกำลังคนลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ช่วงระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่หาวอำเภอแม่เสรียงไปพื้นที่บ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคือเวลา 5:30 นที่ผ่านมารวม3จุดโดยจุดแรกกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2มีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำมีการไหลลงมาต่อเนื่องและมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงอาจล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางในตอนนี้ได้และช่วงระหว่างจุดที่2ไปจุดที่3มีรถติดสะสมค้างอยู่ทั้ง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเที่ยงอาจสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้เปิดทดลองเส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม21สิงหาคมนี้ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองบริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนจากการเดินทางจากกรุงเทพหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการระบายรถถนนมิตรภาพอันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติเซเนกัลแต่งตั้งปาตริกเวียร่าเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเซเนกัลประกาศแต่งตั้งปาตริกเวียร่าตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998วัย50ปีให้เป็นเฮดโค้ชคุมทัพสิงโตแห่งเตรังกาอย่างเป็นทางการโดยในสมัยค้าแข้งเวียร่าได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกโดยเขาเป็นกัปตันทีมอาร์เซนอลชุด The Invisibles หรือแชมป์ไร้พ่ายเมื่อฤดูกาล 2003-2004 ส่วนบทบาทในด้านงานโค้ชเวียร่าเริ่มต้นเส้นทางด้วยการคุมทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะเริ่มจับงานคุมทีมระดับอาชีพกับนีสคริสตัลพาเลซสตราสบูร์กและเจนัวต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: จากประเด็นที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเตรียมเสนอแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2046ร่วมกับอีก2ชาติเอเชียตะวันออกได้แก่เกาหลีใต้และจีนพร้อมด้วย4ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งประเทศเหล่านี้มีสนามฟุตบอลที่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าขณะนี้ทางประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้มีการติดต่อมาอย่างเป็นทางการแต่หากมีการติดต่อเข้ามาเชื่อว่ารัฐบาลไทยยินดีและมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตแต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการฮะฝากทางสถานีต่อสายให้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fan Page Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างที่เราสายครับไปกันที่งานเทศกาลกันบ้างนะฮะวันที่18-30กันยายนเนี่ยขอเชิญเที่ยวงานนะครับ Light of สงขลาลากูเนี่ยจัดเป็นครั้งที่3ครับก็เป็นงานแสดงแสงสีนะฮะแล้วก็ศิลปะดิจิตอลนะครับในย่านเมืองเก่าของสงขลานะครับไปเที่ยวเดินชมไฟถ่ายรูปเช็คอินนะฮะกับบรรยากาศสุดพิเศษนะตลอดเส้นทางนะครับงานเนี่ยจัดที่ถนนนครนอกย่านเมืองเก่าสงขลาที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับมีจุดให้เช็คอินกว่า10จุดเลยนะฮะก็ไปชมกันได้มีทั้งดิจิตอลอาร์ตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั่นนะครับก็จะจัดวันที่28-31สิงหาคมนี้นะครับใครที่ไปอยู่แถวๆที่สงขลาแล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะครับช่วงนี้ก็น้ำแหมไหลหลากทางฝั่งของภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะฮะก็ไปเที่ยวทางใต้ละกันนะครับฝนน้อยนิดนึงอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ อยู่เสียสายแล้วใช่ไหมครับ
10: อยู่แล้วครับโทษทีฮะคุณผู้ฟังครับสายมันพันกันฮะจนฮะไม่มีเงินซื้อ YouTube สายบลูทูธก็เลยต้องใช้สายธรรมดาจนมากเลยแล้วก็เลยสายพันกว่าจะแก้สายได้ไม่ใช่เวลานะครับก็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่
9: รายการ Variety Travel ครับ
10: โทษทีครับมันจะพูดชื่อรายการผิดด้วยซะโอเคช่วงนี้งานเยอะนะครับต้องทำงานชดใช้หลังจากไปคำเชิดช้ามาหลายวันนะฮะก็เป็นวันที่ดูดีนะฮะมีอย่างแรกสุดก็คงต้องเสียขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเลย์แมคโดนัลด์นะฮะที่คุณเลย์จากไปเมื่อวานนะครับนั่นนี่ก็ซึ่งผมก็พูดตามตรงแล้วผมก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับคุณเลยเคยไปกระลักปากอสด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพีพีด้วยกันไปมีอีกหลายครั้งนะเจอกันหลายครั้งนะครับก็ตกใจเหมือนกันว่าจริงๆคุณเลยผมนี่ชอบแกมากแกพูดง่ายๆตรงๆนะฮะก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกกลัวด้วย
9: ครับ
10: เพราะว่าคุณเลยอายุยังไม่50เลย
9: โอ้
10: ใช่ผมอายุ60
9: ครับฮะผมจะไปต่อไม่ถูก
10: จะรีบไปไหนก็รีบๆไปนะฮะคุณเลงพูดไปแล้วนะครับ
9: ครับ
10: อย่าให้ข้อจำกัดของชีวิตมาควรจะกะว่าจะไปเที่ยวตอนหลังเกษียณอายุ60กว่าเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่พอไปได้ก่อนเห็นโลกได้ก่อนโลกเรามันเชื่ออะไรกันไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูโลกแล้วก็พยายามเอาประสบการณ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้นะฮะอย่างน้อยสุดเราก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายแล้วก็มีเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
9: ครับสะเทือนใจกันทั้งประเทศไทยฮะรวมทั้งเหตุการณ์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยโอ้โหน้ำครับอาจารย์ฮะ
10: น่านเนี่ยต้องบอกนะครับตัวมันตอนนี้ก็มันเป็นรอยแผลไปแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะว่าพอเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดภัยพิบัติอย่างรวดเร็วเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทรัพยากรป่าไม้ของน่านนะฮะมันลดลงเยอะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันก็มีข้อมูลในนี้ผมก็พูดตามข้อมูลอ้างอิงตามข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับ
9: ครับ
10: มันก็พอป่ามันหายไปเยอะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเก็บน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นจุดอ่อนของน่านในยุคโลกร้อน
9: ครับรวมทั้งปริมาณน้ำฝนด้วยหรือเปล่าฮะเพราะว่าจากที่ผมฟังสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เขาบอกว่าฝนตกเนี่ยโดยเฉลี่ยตกครั้งหนึ่งปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่50-60นี่ซัดไป300กว่าเกือบ400 388มั้ง
10: คือต้องเข้าใจว่าไอ้300กว่าเนี่ยไอ้50 60นี่มันฝนที่เกษตรบางครั้งก็100กว่าครับคือมันไม่ใช่ทุกครั้งแต่บางครั้งเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่า300กว่าเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าในยุคนี้แล้วก็ยุคต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมัน300กว่ามันจะเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดพูดกันตามตรงว่า300กว่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบว่าอัศจรรย์พันปีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองติดตามข้อมูลเนี่ยไต้ฝุ่นเข้าที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฝน800อ่ะ
9: โอ้ย
10: 700 800ญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับกันว่าไอ้ฝน300มันก็จะเกิดถี่ขึ้น

0: บอกอะไรก็ตามเนี่ยโลกมันไม่ฟังเราหรอกก็คือสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือ300ฝน300มันจะมีอีกแล้วก็มีขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: โลกมันร้อนขึ้นลักษณะของฝนตกแบบเรนบอมพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดบ่อยขึ้นพูดมันรู้กี่ปีแล้วก็พูดยังพูดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างเกราะกำบังของธรรมชาติข้างบ้านให้ดีที่สุด
2: ฮะแต่ตกในไทยนี่ก็สักร้อยกระท่วมแล้วมั้ง
0: กรุงเทพเหรอ
1: ครับ
0: กรุงเทพ130
2: อาจารย์ก็ชี้เป้าสักใกล้เกิน
0: 120 130เกิดบ่อยนะฮะเกษตร
1: ครับ
0: ปีเลยถ้าเกิดเข้ายิ่งเข้าช่วงลานีญ่าเนี่ย130ที่เกษตรนี่เป็นไปได้ในกรุงเทพเป็นไปได้สบายเลย
2: ไม่ท่วมน้ำขังรอการระบายเฉย
0: ก็แต่มันคนกรณีกับน้ำไงของน้ำเนี่ยมันฝุ่นละน้ำลงจากเขา
2: โอ้ยฮะน้ำแดงโหท่วมเกือบถึงหลังคาเนี่ย
0: ก็คือพอน้ำลงจากเขาเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าแม่น้ำแล้วก็ไล่มาไอ้พวกเข้าค่อยแม่น้ำแล้วไล่มานี่อย่างน้อยก็ยังแจ้งเตือนได้แต่น้ำลงจากเขานั้นมันเร็วมาก
1: ครับ
0: มันก็เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วส่วนกรุงเทพก็น้ำรอการระบายแต่มันจะขอให้มันไม่เป็นแบบปี54อ่ะไอ้พวกนั้นเรียกว่าน้ำมาแผน
2: ขังรอการระบายซะหลายเดือนแถมกินอนาเขต
0: อันนั้นไม่เรียกรอการระบายแล้วเรียกว่าอุทกกับมหาอุทกกับภัยอย่างชัดเจนแล้วมันคนละความหมายกัน
2: ครับไม่ก็ถ้าเกิดใครเดินทางไปน่านหรือไปทางเหนือหรืออีสานตอนบนช่วงนี้ก็เช็คข่าวก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของว่ามีฝนตกหนักหรือเปล่าเวลาเดินทางจะได้เตรียมตัวความพร้อมหน่อยถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางไปนะฮะ
0: ยุคนี้วิชาอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานทุกคนต้องรู้ดีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะให้มานั่งแจ้งเตือนหรือรอเซลล์บอร์ดคาสก็คงไม่ถึงไหวนะครับเรามีแอปเยอะแยะที่จริงๆที่ผมใช้อยู่ผมก็ว่ามันก็ทำนายใกล้เคียงนะฮะเพราะงั้นเราก็ลองดูนะฮะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปอะไรแล้วก็ลองดูด้วยว่าถ้าเกิดฝนตกหนักบนเขาหรือดันไปนอนรีสอร์ทริมน้ำอย่างเงี้ยบางทีน้ำในลำธารมันจะเอ่อขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไปเล่นก็ข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีเล่นน้ำในลำธารแล้วก็น้ำมาใช่ไหมนะฮะ
2: แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะผมลงทะเบียนเรียบร้อยครับ THAI Passport ลองดูหน่อยสิว่าเป็นยังไง
0: มันคืออะไร ผมก็เขาพูดกันมานานผมขอพูดเหมือนคุณชาดาแล้วกัน คุณชาดาบอกมันคืออะไร
2: ไอ้ AI ที่อยู่ในมือถืออยู่ทั่วไปอยู่รอบๆตัวก็ใช้ซะ
0: แม่ก็มันดียังไงเดี๋ยวมันทำให้ผมรวยขึ้นไหม
2: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องลองใช้ดูฮะ
0: เดี๋ยวลองไม่มันเอาไว้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยพอดีผมไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องนี
2: ้ผมดูแล้วคือใช้ในเรื่องของการทำงานนะครับที่อยู่ใกล้ตัวได้ทำออกแบบ presentation วางแผนระบบการทำงานให้ AI เขียนบทความให้แทนก็ได้มันถึงขั้นนี้เลยนะอาจารย
0: ์ก็มันก็มีแอปอื่นเยอะแยะอยู่แล้ว
2: อันนี้เป็นแอป AI นี่เขาเขียนให้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรเรา
0: แ
2: ค่บีมสั่งข้อความก็ไปพร้อม
0: ก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอ่ะ
2: ก็จะได้ใช้ในสแตนดาร์ดของไอที่รัฐบาลเขาไปดีลมาให้ที่เป็นระดับเป็นแอปชั้นนำ
0: แต่เดี๋ยว
2: ลองใช้ดูนะผมว่ามันต้องลองใช้ดูจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: เราใช้ดูแล้วไม่วิจารณ์ก่อนใช้แต่ผมไม่ใช้ครับ
2: ครับผม
0: ผมพูดตามตรงว่าผมไม่ใช้ AI
2: อ
0: ๋
2: อแต่ผมใช้เดี๋ยวผมต้องลองหน่อย
0: เออคุณเบ่งก็ต้องไปลองเพราะผมใช้ AI เฉพาะหาข้อมูลแล้วผมไม่ได้ให้ AI เขียนแทนอยู่แล้วเนื่องจากผมเขียนเก่งกว่ามันผมจะไปใช้ทำไมแล้วรูปถ่ายผมก็ไม่เคยใช้ผมถ่ายเก่งกว่ามันผมจะไปใช้ทำไมเพราะงั้น AI ของผมเนี่ยผมพูดตามตรง presentation ผมไปใช้เลขาผ
1: ม
0: เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้แล้วจะจ่ายเงินเดือนให้เธออยู่ทำไมผมคำนึงถึงผู้คนผมก็เลยตะโกนจุดเลขาผมก็ไม่ใช้ AI ฮะเพราะว่าผมบอกว่ามันโหลห้ามใช้คือเอาข้อมูลจาก AI ใช้ AI หาข้อมูลต่างๆเนี่ยใช่แต่ทำก็ยังจะกลับมาทำพรีเซนต์แบบเก่าๆผมว่าพรีเซนต์ AI มันยุคนี้มันมีเยอะเกินไปมันดูโหลไม่ชอบกลผมชอบแบบดิบๆเถื่อนๆเหมือนเดิมมากกว่า
2: ผมคุยกับเพื่อนฝูงที่เขาอยู่ในแวดวงการทำงานแต่เขาอยู่วงการอื่นนะเขาก็บอกว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องถึงไม่ใช้อันนี้เราผมพูดในลักษณะของคนที่ทำงานด้วยกันนะครับที่มีผลกระทบจาก AI อย่างผมเนี่ยโดนแน่ๆเขาบอกว่าโดนแน่ๆเ
0: พราะว่าไอ้คุณเองเอา AI ไปทำอะไรเนี่ย
2: ผมก็ยังงงอยู่ผมก็ต้องรู
0: ้คือหมายความว่าจะให้ AI มาจัดรายการแทนคุณเหม่งแล้วก็เคลียร์คุณเหม่งออกไปให้เหลือผมกับ AI อย่างนั้นใช่ไหม
2: ผมว่า ไม่น่าจะจัดรายการมั้งฮะน่าจะเป็นเรื่องของทำงานในแวดวง

0: งท่องเที่ยวมันมีหลายอย่างเหมือนกัน
1: เขาจะไปเที่ยวแทน
0: เนี่ยเออเป็นไปได้นะก็อยากรู้ไงอยากรู้มันจะกระทบยังไง
1: คุณเองไปศึกษามาเองแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่า AI โลกของ AI ที่เข้ามาเนี่ยผมใช้ประโยชน์ได้เยอะนะใช่อันนั้นถูกนะไม่ใช่หมายความว่าอย่าไปยุ่งกับมันหมายความว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะเพียงแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่าอาชีพผมหรือสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ย
0: ได้รับผลกระทบยังไง
1: มันจะมาแย่งผมได้
0: ฮะเออนะ
1: แต่ผมใช้ AI เป็นเครื่องมือไม่ใช้ AI ทุกอย่าง
0: ครับ
1: มือเลื่อยไม่สามารถจะมาเลื่อยไม้แทนเราได
0: ้
1: แต่เลื่อยมันทำให้เราเลื่อยไม้ง่ายขึ้น
0: งั้น 1,600 ล้านจ่ายทำไมเนี่ย
1: นี่ไม่รู้เอามาจะช่วยกันจ่ายค่าเที่ยวนะเที่ยวคนละครึ่ง
0: อุ้ยพอแล้วเดี๋ยวอย่าไปพูดยุ่งกับเขามากครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกอาทิตย์นี้ดีกว่าเสาร์ที่นี
1: ้รอดับเบิลดีลแล้วกัน
0: เปิดฤดูกาลแล้วโอ้โห
1: เดี๋ยวเจอดับเบิลดีลแล้วนี่มีข่าวดับเบิลดีลของสเปอร
0: ์ทำไมฮะ
1: 140ล้าน
0: ใครล่ะใครเออ
1: สองตัวเลยตัวเดียวมันจะซื้อก็มันไม่สะใจเงินมันเหลือ
0: ใจส
1: องตัว
0: จ่ายเยอะจ่ายแย่แต่ว่าก็ไปดิ้นรนหนีตกชั้นอ่ะมันมีประโยชน์อะไร
1: แล้วก็มีเงินจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: มาเศรษฐีก็ยังต้องซื้อปลาต้องโกคิดอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูแล้วกันฮะไม่รู้สำเร็จไม่สำเร็จ140ล้านยื่นกำลังคุยกับแมนซี่อยู่จะเอาทั้งซาวินโยทั้งมามุต
0: โอมานมามุตของแมนซี่ซาวินโย
1: ทีมเดียวเลยใครรู้ด้วยซื้อของซื้อจากคนรวย
0: โ
1: อ้ซื้อจากคนจนมันมาปั้นไม่ทำเราต้องซื้อทั้งทีมซื้อแบบของเศรษฐีเทียบกันแล้วก็คือไม่ซื้อรถกระป๋องกระแป๋งจะเล่นก็ต้องลัมโบกินี่อะไรประมาณนั้น
0: เอาไว้ใช้ที่แชมเปี้ยนชิพก็น่าจะคุ้มอยู่นะฮะอาจารย์ฮะ
1: ไม่มีดูจากแววแล้วคนนี้อย่างน้อยก็คงไม่ได้ที่17
0: อุ๊ย18ไปเลย
1: ไม่มีหรอกเดี๋ยวคอยดูดิ
0: เนี่ยเปิดสนามเนี่ยเตะกัน 5:30 นจะเจอกับเบนฟอร์ดไปเยือนเขาด้วยรอดมั้ยสเปอร์ฮะ
1: ก็ไม่รู้ใครจะไปรู้นัดแรกของแฟนเปิดสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นทึกขวัญ
0: ทุกทีมแต่ทีมอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกแชมป์แน่ๆอาร์เซนอลเจอกับโคเวนทรีเนี่ยเตะกันตีสองของคืนมา
1: คืนนั้นโคเวนทรีก็คงแมตช์ปกติแมตช์เปิดฤดูกาลของแชมป์เนี่ยมันแทบจะบอกได้เลยว่าม ันจะลักษณะจะก็คือโคเวนทรีก็จะพยายามอุดผ่านไปสัก30นาทีถ้าเกิดจะไม่โดนยิงก็จะมีกำลังใจในการอุดมากขึ้นหรืออาจจะมีสวนเป็นระยะแต่พอขึ้นครึ่งหลังอาร์เซนอลก็จะยิงได้หลังจากนั้นการอุดก็จะรั่ว
0: คร
1: ับ แล้วอาร์เซนอลก็จะชนะแต่จะชนะเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบ
0: ม
1: ันเป็นฟอร์แมตอย่างนั้นมันเป็นฟอร์แมตประจำรู้สึกจะมีอยู่ทีมเดียวที่เป็นแชมป์แล้วแพ้หรือเสมอผมเข้าใจไม่ผิดชื่อหงอะไรสักอย่างในปีที่เคยเป็นแชมป
0: ์ครับครับแมนยูด้วยแมนยูด้วยแถมให้
1: ก็แหละ
0: โดนกันหมดเลยแล้วแมนซีเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย
1: เนี่ยแหละแมนซีเนี่ยคือถ้าเกิดแล้วผมดูสเปอร์ดิผมจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสเปอร์เราไม่มีข่าวความคาดหวังเลยเสมอเบนฟอร์ดมันเป็นอะไรไป
0: โอ้ชนะที่เกินความคาดหวังเหรอฮะ
1: ก็เฮ้ยเรามาจากที่17
0: โอ้ครับ
1: คุณถ้าเกิดคุณเป็นทีมที่17เนี่ยคุณจะคาดหวังอะไร
0: ฮะ
1: แล้วไม่มีความคาดหวังแต่ไอ้แมนซีนี่แหละผมถึงบอกว่าเราจะมาดูกันนะว่าเปิดฤดูกาลแล้วฟอร์มแมนซีจะกลับมาเหมือนเดิมหรือจะอีท่าไหนกันแน
0: ่ครับอ่ะก็เดี๋ยวไปกันที่ข้อความครับคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Facebook นะฮะของ Variety Travel นะครับผมอายุ36ไม่มีครอบครัวไปต่างประเทศครั้งแรกสปป.ลาวประเทศไทยเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกไปมาทุกที่ยกเว้นภาคใต้ยังไม่เคยไปแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับอาจารย์พี่เมง
1: ไปภาคใต้ทำไมไม่ไปภาคใต
0: ้เออ
1: ภาคใต้ผมว่ามันไปไม่ยากเลยลองไปภาคใต้เลยครับภาคใต้สวยมากแล้วก็ให้ความบรรยากาศแตกต่างจากลาวแน่นอนนะฮะเพราะมันมีทะเลผมที่นำเสนอว่าควรจะไปภาคใต้ครบทุกจังหวัดก่อนอายุ40
0: เขากลัวฉลามนั้นชอบงับคุณหรือเปล่า
1: ภาคใต้ก็ไม่ต้องเอาเท้าแย่ไปในทะเลก็ได้นอนกลิ้งเท้านอนกลิ้งดูทะเลหรือเดินนอนชายหาดรับประกันว่าไม่มีฉลามติดปีกย้อนพุ่งมางับคุณชายหาดแน่นอน
0: มีท่านฟังบอกว่าพี่เม่งพูดถึงลิเวอร์พูลบ้างพูดถึงอะไรอ่ะไม่มันไม่อะไรลิเวอร์พูลชนะก็ ชนะก็ดีครับแค่นั้นเอง
1: ซึ่งไม่เดี๋ยวชนะนะนัดแรกเจอใครเนี่ย
0: เจอเดี๋ยวนะเจอกับนิวคาสเซิลวันคืนวันอาทิตย์ตอน 4:30
1: นเฮ้ยนิวคาสเซิลขายตัวทิ้งไปหมดแล้ว
0: ไม่เหลืออะไรแล้วนิวคาสเซิลน่ะ
1: เหมือนถ้าเกิดเป็นไก่เนี่ยก็แทบจะโดน
0: ขนขนไม่หมดแล้ว
1: ขนไม่หมดเลย
0: ตัดลงตัดเล็บเต็งไก่ชนนี่เอาตะไบรับ
1: ต
0: ั
1: วใหม
0: ่หมดแล้ว
1: ซื้อตัวใหม่มาก็คือเกรดเป็นคนละอันเนี่ยขาย80ซื้อขาย100ซื้อ30อย่างเงี้ยมันก็ไอตัวใหม่จะดีก็ได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วผู้จัดการทีมก็เปลี่ยนงั้นผมไม่ชนะก็พิจารณาตัวเองนะ
0: ครับย้ำกันดีๆครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับอาร์เซนอลซื้อฮาแลนด์150ล้านคิดว่าแมนซิจะปล่อยไหมครับโอ้คือถ้าขายให้แมนให้อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเขาไม่ขายนะ
1: ไม่ขาย
0: แข่งขายทำไมอ่ะ
1: ขายคู่แข่งมันเป็นอะไรที่อันตรายมาก
0: ขายให้บาซ่าหรือริวมาดริด150ล้านอาจจะขาย
1: นะแต่นั่นว่ากันเลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสเจอก็เจอในแชมเปี้ยนลีกมันจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดขายคู่แข่งในพรีเมียร์เขาไม่ทำกันแล้วครับมันอย่าว่าแต่150หรือมาแพงกว่านั้นก็ไม่ทำเพราะว่ามันติดปีกคู่แข่งอะสตาร์เหลือกที่พี
0: ่
1: มันก็ไม่ทำไงนะครับอย่างนั้นมันเหมือนมิสเตอร์ทรัมป์ขายจรวดนิวเคลียร์ให้อิหร่านเนี่ย
0: ฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากขนาดนี้อยู่บ้านดีกว่าครับไม่อยาก
1: มันไหลมันหลากที่เดียวนะอย่าไปกลัว
0: เออครับที่อื่นๆก็ยังปกติดี
1: ใช่ที่อื่นก็ไปเที่ยวได้นะครับ
0: พอพูดไปพูดมาได้เดี๋ยวกลายเป็นฝนตกน้ำท่วมซะเงาะทำไมต้องนาสารสุราษฎร์ธานีส้มทำไมต้องฝางเชียงใหม่ส้มโอทำไมต้องนครชัยศรีนครปฐมทุเรียนทำไมต้องนนทบุรีครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เสมอไปแล้วนะ
1: ไม่มันเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของแต่นั่นไงฮะแต่ละที่เขาจะมีของเขาแล้วเขาทำมาก่อน
0: ครับ
1: เหมือนแตงโมบางเบิดที่ตอนนี้คนแทบจะไม่รู้จักนะฮะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะฮะมันเป็นออริจิน
0: อลแต่ว่าก็ GI ก็อย่างผลไม้บางอย่างเขาก็มีหลายพื้นที่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ในพื้นที่ที่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นต้นกำเนิดนะคนทั่วไปก็รู้จักกันดีนะฮะ
1: โอ้ยเนี่ยดีจังชอบ
0: ครับห้อยจอจำต้องกินที่ไหนครับอุ้ย
1: ห้อยจอต้องหนองมนในอดีต
0: ฮะ
1: ในอดีตต้องไปกินทางภาคตะวันออกครับ
0: นี
1: ่ชมเมืองชนเนี่ยฮะแต่ปกติเราถ้าเกิดดังในอดีตก็หนองมนบางระหนองมนอะไรประมาณแถวๆนั้น
0: ครับก็จะเด่นเรื่องของพวกเครื่องแล้วก็เนื้อปูที่ใส่ฮะแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศ
1: ใช่มันก็จะถ้าเกิดหอยปูมันจะมีหอยจอปูเยอะอะไรเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าที่ต้องกินที่ไหนคำตอบก็คือออริจินอลที่เมืองชน
0: AI มีผลกระทบกับการทำงานแน่นอนครับเจ้าสัวยังบอกเลยว่า CP อาจจะลดขั้นตอนการทำงานผมอ่านไปแวบอยู่เหมือนกันนะ
1: ลดขั้นตอนทำงานอะไร
0: เขาบอกว่าคืออาจจะลดกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้คนเพราะใช้ AI เข้ามาแทนได้ก็เลยอาจจะมีลดในเรื่องของจำนวนคนฮะ
1: มันไม่ใช่เฉพาะ CP หรอกครับมันเป็นทั้งโลกเพราะว่าถ้าเกิด AI อย่างน้อยสุดมันก็ว่าไม่ต้องเรียกเงินเดือนขึ้นสวัสดิการก็ไม่ต้องคิดมากพลังในการทำงานก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าหลายตำแหน่งก็ต้องหายไปเพราะว่า AI เข้ามาทดแทนซึ่งจริงๆมันก็เป็นมาตลอดนะฮะอย่าไปตกใจว่ามันเพิ่งเกิดมันก็เป็นมาตลอดเราก็จะเห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงแบงก์เนี่ยเห็นชัดเลยแต่ก่อนมีอะไรก็ต้องไปธนาคารเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าธนาคารก็แทบจะไม่ต้องลดลงไปตั้งเยอะแยะแล้วก็มาใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
0: อ๋อแต่ว่าธนาคารเขามีปรับตัวเยอะเหมือนกันนะเป็นเวอร์ชวลแบงกิ้งที่ไม่ต้องมีสาขาซึ่งมันก็ไม่มีสาขานะ
1: ไม่ใช่ไง
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ย
1: ก็คือเขาก็ลดจำนวนคนลดจำนวนสาขาลงได้เยอะ
0: ครับผมไปธนาคารเนี่ยหลายธนาคารไม่ใช่หลายธนาคารธนาคารที่ใช้ประจำเนี่ยเขาลดสาขา ปรากฏว่าคนก็ไปออเต็มไปหมดเลยต่อคิวทำธุรกรรมธุรการถอนงงถอนเงินทำอะไรเนี่ยโอ้โหรอนาน
1: เออเป็นเสียหายเลย
0: ครับไม่เปลี่ยนนะโทรคุยเลยทีหลังไม่ไปแล้ว
1: อ๋อเหรอครับบ้านผมไม่เห็นมีเลยสบาย
0: ครับ
1: มีผมมีแบงค์อยู่3สาขาในรัศมี300เมตรมาถึงด้วยอันนึงอยู่ตรงข้ามบ้านเนี่ยเข้าไปสบายคุยกันคิวก้าวคิวก้าวไม่เคยมีคิว
0: ครับเออก็บอกว่าอยากให้พูดถึงอะไรนะลิเวอร์พูลบ้างไอ้พูดไปแล้วขอโทษด้วยครับอ่ะก็ไปกันที่ข้อความครับลิเวอร์พูลใช้ AI ครับอาจารย์อันโตนี่อิลาโอลาคือแล้วไม่เข้าใจครับส่งอธิบายเข้ามา
1: ซึ่งอย่าไปคิดมาก
0: ห้อยจอกินที่5ดาวก็อร่อยครับ
1: ฮะอันนี้ไก่ย่างใช่ไหม
0: เออไก่ย่างด้วยป
1: ่
0: ะ
1: มีเขามีห้อยจอก็มีห้อยจอไก่ไม่เคยกินนะปกติกินแต่ไก่ผมไม่ชอบกินห้อยจ้ออ
0: ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
1: เขาไม่พัก
0: พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 1
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับไปเรื่องของแม่น้ำโมกันหน่อยนะฮะเต่าอะไรนะเต่ามะเฟืองใช่ไหมอาจารย์ฮะ
3: ใช่ฮะ
2: ครับมีเริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วว่ารอปล่อยรังที่6ได้เลยจริงไหม
3: แล้วฉันไม่จะปล่อยไปเลย
2: ผมรังที่5ครับรังที่5
3: รังที่6ก็เขาส่งมานะเพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงฮะรังที่6ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวิ่งกันดอกแดกแล้วเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาถ้าปล่อยลงทะเลไปก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า6รังของแม่น้ำมูก็มีลูกเต่าออกมาหมด
2: ครับ
3: ซึ่งจะช่วยดีก็ดีเรื่องดีก็คือช่วยเพิ่มปริมาณเต่ามะเฟืองให้กับทะเลไทยถึงมันจะว่ายไปทะเลอื่นสักวันมันก็ต้องกลับมาทะเลไทยเพื่อมาวางไข่นะคร
2: ับ ก็ไม่เป็นไรทะเลมันไม่มีพรมแดนนะไม่มีประเทศนู้นประเทศนี้
3: เที่ยวคนเราไม่ต้องเที่ยวเต่าเที่ยวถ้าเกิดเราพูดถึงการเที่ยวของเต่ามะเฟืองนี่ไม่มีใครสู้เขาได้หรอกเขาเที่ยวไกลเคยมีจับได้มาสู่อินเดียขนไปจับได้ที่นอร์เวย
2: ์มันเปลี่ยนกระแสนะ
3: เต่านี่8 9,000 กิโลนะเต่ามะเฟืองนะฮะ
2: ครับ
3: เราก็มาคุยกันถึงเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุเต่ากระอาจจะใกล้กว่านั้นแต่ถ้าเกิดเต่ามะเฟืองเนี่ยมันว่ายน้ำไปเรื่อย
2: ๆเขาไม่ได้แบ่งเป็นเต่าโซนร้อนเต่าโซนอบอุ่นเต่าโซนหนาวไม่มีนะ
3: เต่าโซนร้อยนะร้อนอย่างเดียวนะฮะเต่ามะเฟืองพบแถวยุโรปได้นะ
2: โอ้ครับ
3: มันมีระบบเลือดแบบพิเศษฮะมันสามารถที่จะไปได้เพราะว่าอาหารหลักของเขาคือแมงกะพรุน
2: ไปตามกระแสน้ำแมงกะพรุนอยู่ไหนก็ตามแมงกะพรุนไปตามอาหาร
3: ไปเรื่อยๆว่ายไปเรื่อยๆใช้เรียกว่าใช้ชีวิตกับโชคฟ้าดินกำหนด
2: โอ้ครับ
3: พอว่ายไปเรื่อยๆเจอแมงกะพรุนก็กินแล้วก็ว่ายต่อไปแมงกะพรุนก็กินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราสมีการเดินทางไกลมากแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบวันอพยพนะเพราะวันอพยพนี่ต้องมีเส้นทางแน่นอนไอ้นี่ตอนที่เขาติดดาวเทียมเนี่ยผมดูรูปในดาวเทียมเนี่ยว่ายวนไปวนมาแล้วก็ไม่สนใจตัวเดียวคือมันตรงไปเบี้ยวไปเบี้ยวมาเข้าใจไห
2: ม
3: แล้วก็บางตัวก็ว่ายเหนือว่ายบางตัวปล่อยที่เดียวกันนะแต่ละตัวนี่ไปคนละทิศคนละทางเลย
2: ครับแต่ว่าก็แมงกะพรุนก็อยู่ได้ทุกน้ำเหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: ก็คือมันแมงกะพรุนอยู่หมดฮะกระจายไปหมดเพราะฉะนั้นเต่ามะเฟืองก็ต้องว่ายกระจายไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตามอารมณ์อ่ะเจอแมงกะพรุนเมื่อไหร่ก็กินแล้วก็ว่ายต่อไปแล้วเจอก็กินโดยไม่สนใจว่าจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหน
2: ไอ้แมงกะพรุนอย่างแมงกะพรุนที่ไปเราไปโดนเป็นพิษแล้วโดนแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งอะไรเหมือนกันเหมือนกระเต่าอย่างนี้แหละฮะ
3: ก็ส่วนใหญ่มันจะอยู่เขตอบอุ่นได้ฮะไอ้หนาวนี่เราไม่ได้พูดกันถึงขั้วโลกเหนือนะฮะเราพูดกันถึงประมาณถ้าระดับยุโรปอะไรเงี้ยหรืออเมริกาก็มีเต่ามะเฟืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนนี้ได้แล้วก็แมงกะพรุนมันลอยตามน้ำอยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: มันก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนในโซนเขตร้อนเขตอบอุ่นมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นเต่ามะเฟืองก็เลยกินไปอยู่ได้ทั้งสองที่แล้วก็กินไปเรื่อย
2: ๆ
3: แมงกะพรุนกินพิษก็กินได้ฮะแต่มะเฟืองไม่เดือดร้อนครับเพราะว่าลองดูหน้ากับปากเขาเห็นไหมมันเป็นหนังแข็งมากเลย
2: ครับ
3: ก็เพราะมันไม่นุ่มนุ่มนิ่มนิ่มเหมือนหนังเหมือนเนื้อหนังเรา
2: พิษไม่มีผล
3: เนี่ยโดนเข็มพิษมันยิงไม่ทะลุครับยิงไม่เข้า
2: ฮะราคาน้ำมันขึ้นจะขึ้นหรือจะลงครับ
3: ขึ้นครับ
2: ครับ
3: ตอบแล้วไงขึ้นเพราะว่าก็อาจจะทรงตัวอยู่นี้แล้วค่อยๆขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันถ้าวันนี้อ่านไม่เห็นมันจะเจรจาเลยทรัมป์ตะโกนออกมาบอกว่าไม่เจรจาอีกแล้วในชีวิตนี้ขณะที่อิหร่านบอกว่าจะตราบใดยังมีทรัมป์อยู่ก็ไม่เจรจาโว้ยราคาน้ำมันมันก็ค้างอยู่ข้างบนเน
2: ี่ยแต่ผมขำนะเขาเลิกลบกันแล้วเลิกลบแบบยิงปืนอ่ะแต่ไปลบทางการค้าแทน
3: จะทรัมป์ก็บอกว่าจะแบนอย่างไม่ให้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นส่วนอิหร่านก็ยังช่องแคบพอมุสก็ยังไม่ได้เปิดนะ
2: ครับ
3: ตัวเราก็รับกรรมแม่ว่าง่ายเดี๋ยวตอนนี้กองทุนน้ำมันรับอยู
2: ่
3: รับถ้าเกิดระดับราคานี้ก็มันเดี๋ยวสักเดี๋ยวก็กลับไป40อ่ะ
2: กระทบทันทีหมดเลยนะฮะเนี่ยอาจารย์จะไปแคนาดาปีหน้านี่ราคาค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นไหมฮะ
3: เนี่ยผมซื้อแล้ว
2: โอ้ยโหเร็วครับ
3: ผมมันนั่งบอกคุณผู้ ฟังให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้ตัวเองไม่ทำมันเป็นไปได้ไงผมซื้อไปแล้วราคาผมฟิกไปแล้วตอนนี้แพงกว่าขึ้นมา 4-5 หมื่นแล้วเช็คราคาดู
2: ครับไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมฮะหนีไปเลย ดูแล้วเนี่ย
3: หนีไปหานี่ใหม่ไง
2: หนีไปหานี่ใหม่โอ้โหนี่ก้อนใหญ่ด้วยประหยัดเติมน้ำมันทีแพงขึ้นเต็มถังทีนึงเนี่ยจ่ายแพงขึ้น50บาทต่อเติม1ครั้งนี่ซื้อรถยนต์ใหม่สักหลายแสนเลยนั่นเนี่ย
3: ใช่ไงเขาถึงบอกว่าจะทำอะไรอ่ะคิดคำนวณระยะยาวให้มันดีก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะเข้ากับดักอย่าไปเงินเราหามันมามันไม่ง่าย
2: ฮะ
3: เพราะงั้นต้องใจเย็นๆจะทำใจกินเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันต้องวางแผนที่ดี
2: ให้รัฐบาลลงทุนแล้วเราก็นั่งรถเมย์ไปดีกว่าซื้อรถเมย์ไฟฟ้ามั่งอะไรรถอะไรนะรถไฟฟ้า
3: บ้างก็ทำได้แค่นี้ ไม่คิดว่าเขาจะเพิ่มรถเมย์ให้คุณหมิงหรอก
2: ครับผมนี่เขาตอบมาแล้วฮะที่ลิเวอร์พูลใช้ AI นี่คืออันโตนิโออิลาโอล่าเอาตัวย่อของชื่อผู้จัดการ AI อันโตนีและก็อิลาโอล่าอ๋อครับอุ้ยลึกซึ้งเกิน
3: พอดีผมจำชื่อผู้จัดการลิเวอร์พูลไม่ได
2: ้อืมอาจารย์ธรพี่เลฮลุนโซโล่ใครไปต่างประเทศได้เยอะกว่ากันครับโอ้อาจารย์ไปมาทั่วโลกหรือยังฮะก็เกือบ
3: ฮารุนสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเด็กกว่า
2: ฮะ
3: เขาไปไม่กี่ประเทศเรนี่พูดจริงๆเนี่ยเรก็ไปน่าจะน้อยกว่าผมนะฮะเพราะว่าเรเขาเน้นหลังๆเขามาเที่ยวเมืองไทยเยอะหรือไม่ก็เป็นประเทศแบบประเทศที่ออกแนวแปลกๆอ่ะนะฮะแต่อย่าลืมว่าเรเขาเป็นลูกครึ่งสกอต
2: ครับ
3: เพราะงั้นถ้าเกิดก่อนหน้านั้นอาจจะไปแต่เท่าที่คุยกับเรมาผมว่าผมไปเยอะกว่า
2: เขาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คแบกเป้อย่างนี้มันเหนื่อยนะต้องทำงานแล้วต้องทำงานหาเงินไปเที่ยวด้วย
3: ก็ไม่เขาทำมาเขาไม่เป็นแสงเขานี่แล้วเขาก็ทำอาชีพงานนั้นนะเขาเรียกอาชีพ
2: ครับ
3: เขาทำเป็นอาชีพอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆการเที่ยวเขาคือการทำงานแล้วเบื้องหลังมันไม่ง่ายขนาดนั้นแหละครับ
2: คร
3: ับผมก็อยู่ต้องมีอะไรต่างๆนี่มีช่างกล้องมีการวางพล็อตมีอะไรต่างๆมันดิบเถื่อนมันก็มีความดิบเถื่อนใช่ที่แต่ว่าเบื้องหลังดิบเถื่อนมันก็ต้องมีอะไรบ้างมันไม่ใช่ดิบเถื่อนอย่างเดียว
2: ผมว่าเขาพักมาแสดงหนังแสดงหนังละครบ้างเขาที่เป็นคนในวงการนะบันเทิงเนี่ย
3: ก็ใช่ไงฮะก็เลยจะไม่แต่เขาเที่ยวเพราะงั้นถ้าเกิดคำตอบก็ผมคิดว่าผมไปเยอะกว่าแต่เรนเขาใช้พาสปอร์ตอังกฤษนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: โอ้ก็เขาได้หลายที่เลย
3: ไปยุโรปด้วยกัน
2: พาสปอร์ตเขามี power สูง
3: เขาเดินเข้าไปเลยพวกโชคดีตอนนั้นผมมีเชงเก้นก็เลยไปเที่ยวด้วยกันที่อัมสเตอร์ดัมย
2: ่
3: านคุมแดง
2: โอ้ฮะนี่ไปกันเรื่องของฝนตกโลกร้อนบ้างนี่ต่างประเทศที่ทางยุโรปเขาบอกทะเลเดือดหนักเลย
3: ตายแน่นอนเดี๋ยวผมได้เพราะเดี๋ยวจบรายการผมจะอัดคลิปเนี่ยผมเพิ่งอ่านข้อมูลล่าสุดของเอลนิโยมาก็อย่างเงี้ยนะคุณไอ้ที่เดือดจัดนี่คือเมดิเตอร์เรเนียนครับเยอะมากเลยร้อนกว่าปกติเยอะมากแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนก็คือพวกอิตาลีกรีกอะไรพวกนั้นนะตุรกีอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นก็มีปะการังมีอะไรอยู่บ้างก็ท่าทางจะเหนื่อยอ่ะ
2: สิ่งแวดล้อมของโลกก็โหมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะทะเลทางยุโรปก็ร้อนประเทศไทยฝนก็ตกหนัก
3: มันตกหนักเป็นที
2: ่
3: พยายามเน้นย้ำเลยผมพยายามพูดไปหลายหนแล้วทุกคนไม่เข้าใจไม่เฉพาะคุณเบ่ง
2: ร
3: วมทั้งรายการต่างๆที่ไปออกด้วยฝนตกหนักเป็นที
2: ่
3: นั่นคือโลกร้อนต่อให้เป็นเอลนิโยก็ฝนตกหนักได้แต่มันจะตกเป็นจุดๆแล้วมันจะเกิดคือน้ำท่วมฉับพลันเป็นจุดๆ
2: คร
3: ับ เอาให้เข้าใจตรงกันเพราะบางแห่งตอนนี้ก็แรง
2: บางรายการเขามีถามไหมนะแล้วจะป้องกันยังไงป้องกันไม่ได้มั้ง
3: ใช้เงินเนี่ยผมเมื่อต่อไปวันนั้น
2: ครับ
3: เงินเยอะๆแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าป่าข้างบ้านเราอยู่บนริมเขาแล้วป่าข้างบ้านมันกระโหลนจนไม่เหลืออะไรแล้วก็ย้ายบ้าน
2: ม
3: ีไหมคำตอบ
2: ก็ดีเต้นหนีไปเต้นจะย้ายไปไหนแล้วฮะย้ายไปก็
3: ของคุณผมไปตอบด้วยทุกอย่างนี่ไงอ๋อย้ายไปตรังผมบอกแล้วตรังไม่มี PM 2.5
2: นึกว่าย้ายไปญี่ปุ่นก็โดนแผ่นดินไหวว่ะฝน800เขายังเอาอยู่อ่ะ
3: แผ่นดินไหวญี่ปุ่นก็เอาอยู่นะแต่ละปีมีคนตายเพราะแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นแค่หลักร้อยคนเอง
2: ครับ
3: คือเรากลัวอะไรกันเยอะเหลือเกินอ่ะ
2: ประเทศไทยไม่มีนะ
3: จริงๆ100 200ไอ้สิ่งที่เราไม่คือไม่เคยถามในวันนั้นก็เขียนในเฟซไปว่า รู้ไหมว่าเมื่อกว่าปีที่แล้วนี่มีคนเกิดอุบัติเหตุรถชนจนถึงเสียชีวิตในประเทศไทยกี่คนรู้ไหม
2: ไม่รู
3: ้11,780
2: ไปครับ
3: ผมเช็คแน่นอนแล้ว
2: ไปกังวลไปแก้ไขเรื่องนี้ดีกว่า
3: 12,000คนที่ตายอยู่บนถนนบ้านเราขณะที่เราไปกลัวกับคนที่ตายเพราะแผ่นดินไหว200คนต่อปี
2: ครับ
3: เพราะงั้นผมก็ถึงบอกว่าผมใช้ชีวิตอย่างสบายใจ
2: เสียชีวิตระดับนี้เนี่ยเกิดเท่าไหร่นะ
3: ก็เท่าไหร่ไม่รู้ก็แน่กับผมแค่บอกเฉยๆว่าเติมแน่ดีเป็นตัวเลขสถิติฮะเอาตัวเลขของคนที่ตายเพราะแผ่นดินไหวทั้งโลกในแต่ละปีบางทียังไม่ถึงครับสถิติคนโดนรถชนตายในเมืองไทยเลย
2: โอ้เออก็นี่เขามีข้อความส่งเข้ามาครับที่ SMS เนี่ยจริงๆเขาส่งมาตั้งแต่วันอังคารและถามมาเนี่ยผมก็ลืมไปนี่เขาส่งซ้ำมาอีกทีด้วยอาจารย์ครับผมขุดบ่อเลี้ยงปลากระพงที่นครสวรรค์ได้ไหมครับได้มันเป็นปลาสองน้ำไปแล้วปลากระพงอ่ะใช่ไหมฮะ
3: อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับโทษทีมันนครสวรรค์ไม่ไกลเลย
2: ครับ
3: อ๋อครับผมไม่มีความชำนาญด้านนี้พอครับ
2: เ
3: พราะงั้นก็ไปลองถามท่านคณะประมงก็ได้ฮะมีภาควิชาพอเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆหรือไม่ก็ลองถาม AI หรืออย่างเงี้ยก็อาจจะได้คำตอบที่หาจุดไปขอข้อมูลจะลงทุนอย่างนี้ต้องไปหาข้อมูลลึกซึ้งครับถามทางวิทยุตอบได้คร่าวๆแค่นี้ครับ
2: ครับเคยได้ยินอันนี้ผมไม่ได้เคยได้ยินหมายถึงว่าคนแถวๆบ้านนี่แหละเขาทำน้ำเค็มเองวัดคงวัดค่าแล้วก็เลี้ยงกุ้งห่างจากตัวทะเลเนี่ยไกลเหมือนกันนะอาจารย์นะ
3: มันยากมันไม่ค่อยคุ้มมา
2: ครับ
3: ก็เคยมีในสมัยก่อนได้ไปพยายามจะเลี้ยงกุ้งในอีสานเรื่องอะไรต่างๆแต่ท้ายสุดเนี่ยมันกุ้งไม่ต้องการน้ำเค็มทีเดียวต้องการหลายอย่าง
2: ฮะต้องเช็คข้อมูลนะฮะทางกรมประมง
3: คือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องถ้าเกิดจะลงทุนเงินเนี่ยม
2: ัน
3: คงไม่ใช่เป็นหลักหมื่นเน
2: ี่
3: ย
2: โอ้ใช่
3: เป็นหลักแสนหลักล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเอาให้ชัวร์ฮะเช็คข้อมูลไปอบรมไปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะ
2: นี่เขาส่งเข้ามาอาร์เซนอลอาจจะชนะแมนยูจะชนะสเปอร์จะแพ้ลิเวอร์พูลจะเสมอกับนิวคาสเซิลจริงเหรอ
3: แบบแล้วแต่โลกเราเดากันได
2: ้ครับก็ว่ากันไปฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็ตามอัธยาศัยแล้วกันแต่ว่าในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมฮะเดี๋ยวลมเนี่ยเราคุยกันประจำเลยฝนตกเนี่ยก็จะไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนี่อยู่น่าน
3: ลดลงลดลงมันแง่แล้วเอลนิโยล่าสุดที่เดี๋ยวจะอัดคลิปเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดออกมาแล้วก็ตายแน
2: ่คุยอย่างนั้นเลยแหละ
3: โอ้มันแรงขึ้นกว่าเดิมอีกขาดการพลาดนาซาคาดไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี
2: ้ค
3: ือเดิมทีก็คาดว่ามันแรงแล้วปรากฏว่ามันแรงแล้วมันยื
2: ้
3: อคือที่แรกคิดจะเหมือนภูเขาอ่ะที่แรกคิดว่ามันเป็นฟูจิยอดแหลมไงวิ่งปิ้งขึ้นไปพออุณหภูมิไปถึงความแรงขึ้นไปถึงยอดเขาก็จะตกอย่างยอดตกเป็นรูปสามเหลี่ยมเข้าใจไหม
2: ฮะ
3: แต่ตอนนี้มันสามเหลี่ยมมันต้านเพราะว่าเราจะแช่อยู่ตรงไอ้ตรงจุดที่เป็นซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยนาน
2: ครับ
3: แล้วก็เอลนิโยคนนี้ก็พอบอกได้อ่ะยาวไปถึงมีนาแน่นอนที่แรกกักไว้แต่จบกุมภาหรืออาจจะเข้ามามีนานิดหน่อยแต่หน้าตอนนี้ข้อมูลล่าสุดบอกได้เลยว่ามีนาแน่นอนและเมษาน่าจะถ้าจะจบก็จบเมษาซึ่งมันเดือดร้อนมาก
2: ครับ
3: มันจะสร้างความผลกระทบทั้งร้อนเพราะว่าคราวก่อนที่เราโดนที่บอกร้อนจะตายอ่ะตอนปี67เนี่ยอันนั้นจบกุมภาแต
2: ่
3: คนที่จบเมษาเมื่อกี้คิดเอาเองแล้วกันว่าเมษาปกติมันก็เป็นช่วงที่มีนาเมษาเป็นช่วงที่เมืองไทยร้อนอยู่แล้วแล้วเอลนิโยยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะครับคุณผู้ฟัง
2: ก็ฝนจะตกไม่ตกจะแรงไม่แรงมีน้ำไม่มีน้ำจะน้ำตกแล้วน้ำจะท่วมมันก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปไหมฮะ
3: ก็ใช่เนี่ยถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องฟังข้อมูลอะไรเลย
2: แต่เห็นรัฐบาลเนี่ยท่านรองนายกโอ้โหลงพื้นที่ไปยืนอยู่ในน้ำเลย
3: เพราะไงอ่ะ
2: ขึ้นแข่งอุ้ย
3: ก ก็ดีอ่ะแล้วน้องนายกไปก็ดีอ่ะอุ่นใจพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นแผนรับมือ
2: ครับ
3: เพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วมันผลกระทบมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ไปก็ดีแล้ว
3: เซฟนู่นนี่นั่นมันไอ้นั่นมันเป็นการรับเหมือนกับเรามีรถกู้ภัยอยู่เยอะ
2: ๆฮะ
3: เพื่อที่จะรับมือกับไฟไหม
2: ้
3: แต่เราไม่ได้เตรียมแผนสำหรับไฟไหม้ลดการไฟไหม้ล่วงหน้าเข้าใจใช่ไหม
2: เออไปต่างไปเที่ยวต่างจังหวัดฝนก็ตกไปนั่งนิ่งๆเป็นกิจกรรมนั่งเหมือไม่ต้องทำอะไรที่อะไรนะนี่เขาย้ายไปจัดที่อะไรนะอะไรนะสวนรถไฟผมว่าก็ดีนะดูแล้วดูแล้วก็ประหยัดดีปลอดภัยด้วย
3: คือคนยุคนี้เนี่ยมีหลายรูปแบบ
2: ครับ
3: ผมถึงไม่พยายามอย่ารู้สิทธิ์ผมรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมถึงไม่พยายามเอาความคิดผมไปพยายามดูเขาด้วยซ้ำว่าทำไมคิดอย่างนี
2: ้ oh.
3: ผมจะเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้ของเขา
2: mm.
3: ผมก็เป็นอย่างนี้ของผมคนเรามาคนละรุ่นกันแล้วรุ่นใหม่เนี่ยมีหลายมุมมองมีหลายรูปแบบมีหลายพวกมากมันคล้ายๆกับเจนใหม่ๆเนี่ยมันกระจัดกระจายไปกลุ่มย่อยเต็มไปหมด
2: mm-hmm.
3: เพราะฉะนั้นคนเมืองหรือเพราะงั้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายหรือกิจกรรมที่หลากหลายเนี่ยก็จะตอบสนองคนแต่ละกลุ่ม
2: อ๋อก็ตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่เหมือนกันนะความชอบก็ต่างกัน
3: พูดพฤติกรรมของคนยกตัวอย่างให้ผมจะไม่สงสัยว่าทำไมเมียผมบอกจะว่าทุกวันไปจับโปเกมอน
2: อุ้ยจริงเหรอฮะอ๋อนี่เขาเป็นยังไม่เลิกแล้วคุยอาจารย์พูดอาจารย์พูดถึงจับโปเกมอนนี่มาหลายปีแล้วนะฮะ
3: หนูดาวเขาท็อปไฟมาตลอดของเมืองไทยท็อปเทนถ้าเกิดท็อปไฟแม้บางทีอาจจะโดนตกแต่ถ้าเกิดท็อปเทนนี่แน่นอน
2: เฮ้ยมีจัดอันดับมีแรงกิ้งด้วยเหรอครับ
3: โอ้ตึกเขามีคะแนนมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะ
2: โอ้ผมไม่รู้จักคนที่อันดับหนึ่งสองสามไม่รู้จักคนอื่นเลย
3: ที่โปรแกรมมันโกเป็นเกมที่ทำรายได้ปีละโอ้โหเป็นพันนะพี่ไม่ไม่กี่เป็นพันเฉยมันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเจ้าของอ่ะมันคือธุรกิจขนาดยักษ์แต่พอค่าลิข

0: สิทธิ์ซื้อโปเกมอนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ40ล้านเหรียญถ้าเอาแบบเฟสเบาๆนะไม่ได้เอาเฟสใหญ่ๆนะ
1: ฮะ
0: 40ล้านเหรียญน่ะคิดเอาเองก็ยังเชิญน้องลิซ่ามาจัดคอนเสิร์ตได้สบาย
1: ๆครับคุณธีรวัตรส่งเข้ามาขอบคุณผู้ที่บอกเร่งลงทะเบียนไทย ID ตอนนี้ผมลงทะเบียนแล้วครับอ๋อแล้วฮะเออผมก็ลงแล้วครับ
0: ด้วยไทยพาสปอร์ต
1: ฮะ
0: มันคนละอันเนี่ยนะ
1: เราไม่ใช่แล้วฮะ
0: ที่ไทยยังมีไม่ลงอยู่แล้วไม่เหลือถ้าเกิดจะทำเป๋าตังค์อ่ะ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: ไทยยังมีผมต้องลงอยู่แล้ว
1: ครับนี่ THAI ครับ
0: อันนี้ก็ไปลงกันแล้วกันครับตามสบาย
1: แรง
0: โอเคโอเคต่อ
1: แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดของโลก3อันดับคือที่ไหนบ้างครับ
0: ประเทศหรือแหล่ง
1: น่าจะประเทศนะ
0: ถ้าประเทศก็จริงจริงมันก็มีแรงกิ้งอยู่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ฝรั่งเศสฝรั่งเศสน่าจะเยอะที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเยอะที่สุดมาหลายปีแล้วแล้วก็มีสเปนที่เข้ามา
1: จีนน่ะแค่เขาเดินทางแล้วนับกันเองในประเทศเขามันก็
0: ไม่นับสิเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ
1: อ๋อไม่นับการเดินทางโอเคโอเคครับเข้าใจ
0: ครับนับการเดินทางในประเทศนี่ผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นจีนมันก็ต้องกินขาดอยู่แล้วคนก็เยอะ
1: คร
0: ับ เราปกติเขาแรงกิ้งเขาแรงกิ้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่แรงกิ้งนักท่องเที่ยวในประเทศบนกันเองครับ
1: ฝรั่งเศสเป็นที่1 2 3เป็นอะไรฮะอาจารย์ฮะอ๋อเขามีอันดับอยู่แล้วนี
0: ่คุณเขามีจัดอันดับอยู่แล้วคุณ
1: ไม่ต้องถามความคิดเห็น
0: นะฮะเพราะว่าแต่ละปีมีความแตกต่างกันเราเคยติด1ใน10แต่ตอนหลังๆอาจจะตกไปนิดนึงอะไรประมาณนั้น
1: ไปอยู่ท็อป20
0: มันมีอยู่แล้วคุณผู้ฟังกดถามไปก็ได้ AI ไงถามไปเลย
1: แล้วถ้าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอาจารย์ล่ะครับท็อป3ในความคิดของอาจารย์ธร
0: คือแล้วท็อปทีของผมเนี่ยมันตอนสถานการณ์มันต่างกัน
1: ฮะ
0: เข้าใจไหมคือถ้าเกิดฝรั่งเศสตอนที่ผมไปเนี่ยมันเกือบ30ปีแล้วตอนนั้นไปเยอะมากไปบ่อยมากยี่สิบปีอย่างน้อยตอนนั้นผมชอบฝรั่งเศสมากเพราะว่ามันไม่มีแต่ตอนนี้ให้ไปฝรั่งเศสผมคิดหนักเพราะมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ
1: คร
0: ับขณะที่ถ้าเกิดถามเหรอผมชอบธรรมชาติฮะ
1: ทำไมฮะแอฟริกาอย่างนี้แหละทะเลต้องไปทะเลที่อาจารย์ต้องไปทะเล
0: ทะเลถ้าเกิดเนี่ยคำช้าๆนี่ผมชอบมากนะฮะ
1: ครับ
0: ผมว่าติดระดับเพราะว่ามันมีทั้งวิวมีทั้งสัตว์มันตอบสนองในสองอย่างคือไอ้วิวภูเขาหิมะเฉยๆภูเขาไฟเฉยๆไอซ์แลนด์ก็มีแต่ถ้าเกิดพูดถึงสัตว์เนี่ยไอซ์แลนด์ไม่มีหมีแล้ววานไอซ์แลนด์ผมว่าวานแคมเชสกามีเยอะกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเนี่ยแต่ไอซ์แลนด์ก็เป็นประเทศที่ผมชอบมากเพราะวิวพิลึกดีเพราะงั้นก็เนี่ยแคมเชสกาไอซ์แลนด์แล้วก็
1: ไม่
0: อันนี้เอาแบบประจนภัยตื่นเต้นนะไม
1: ่
0: นับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไม่เที่ยวญี่ปุ่นไปนอนชิว
1: แต่อยู่ไทยเที่ยวห้างฮะเดินเต้น
0: ไม่เที่ยวเดินห้างเลย
1: ถนนข้างบ้าน
0: ใช้ชีวิตคล้ายๆกับคนหลังเกษียณเราจะทำงานเสร็จหรือทำงาน work anywhere เสร็จก็
1: อ้าว
0: นอนรูปพุงหมา
1: ไม่ไปมหาลัยทำงานสอนหนังสือบ้างฮะ
0: เอาอาจารย์ทั้งภาคที่มันมหาลัยเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อวานวันเดียว3ชั่วโมงเนี่ยผมหาเงินได้มากกว่าอาจารย์ทั้งภาคหาเงินเข้ามหาลัยได้1เดือน
1: เปลี่ยนเรื่องดีกว่า
0: เข้าใจไหมถ้าเกิดเราจะตัดสินเงินที่รายได้มหาลัยเนี่ยผมมีวิธีการในการหาตังค์ของผ
1: ม
0: เข้ามหาลัยนะฮะไม่ใช่เข้าตัว
1: ครับไปกันที่ข้อความครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาบอกอ้อไทย AI ครับ
0: โอ้ไทย AI สู้
1: ๆคุณฮาเวียส่งเข้ามามีเมืองไหนที่ไม่ต้องขอวีซ่าค่าเครื่องบินไม่แพงจากไทยค่าโรงแรมไม่แพงอากาศดีน่าไปเที่ยวบ้างครับ
0: เดี๋ยวนะเอาใหม่ชัดๆดิ
1: มีเมืองไหนที่ไม่ต้องขอวีซ่าลาวไม่ได้แล้วค่าเครื่องบินไม่แพงจากไทยค่าโรงแรมไม่แพงอากาศดีน่าไปเที่ยวบ้างครับน่าไปเที่ยวอาจจะต้องตัดเขมรออกไปก่อน
0: ก็อากาศดีนี่แปลคำว่าอากาศดีนี่มันพูดมันกว้างเหลือเกินทั้งญี่ปุ่นก็ไต้ฝุ่นเข้าไม่ได้อากาศไม่ดีใช่ไหมอากาศดีนี่คือหนาวแบบถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมชอบความหนาวเพราะฉะนั้นอากาศดีของผมคือหนาวคือเย็นไงต้องเย็นกว่าเมืองไทยอ่ะโตเกียว40องศาผมก็ไม่ไป
1: จีนก็ไปได้นะถ้าอย่างนี้

0: จีนคือจีนก็ตอนนี้นิยมฮะผมว่าถ้าเกิดคำถามนี้ผมก็ตอบถ้าให้ผมตอบผมก็ตอบจีนครับเพราะว่าจีนเป็นคนที่เข้าได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายถูก
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดได้ไปยานยุโรปหน่อยก็เจ้าเชียร์ตะก่อนก็ถูกมากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแพงขึ้นแล้วรัสเซียไงบุกเข้าไปเลยยี
1: ่
0: แต่ข้างบินแพงเพราะงั้นรัสเซียจะตกรอบตรงนี
1: ้ไอ้ฮุยที่อยู่ติดๆกับบ้านเราอย่างเมียนมาผมว่าก็น่าไปนะ
0: เมียนมามันผมไปมาแล้วเขียนหนังสือด้วยซ้ำมันตอนนี้มันสถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีไม่ได้กลัวอันตรายแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีบางทีเราก็เที่ยวไม่ได้อย่างที่เราเคยเที่ยวได
1: ้SMS ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาผมยังเล่นอยู่ครับโปเกมอนโกออกจากบ้านทุกวันเหมือนกันฮ่าๆเหรอเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรออ
0: ้าวโอ้โหคุณหมิง
1: ฮะทำไมครับ
0: ผมต้องไปโตเกียวไปเป็นเพื่อนดาวเล่นโปเกมอนเน
1: ี่ยโอ้อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันแล้วมันคนปัจจุบันคือมันเหมือนกับเป็นช่วงของเกมอย่างเงี้ยมีช่วงเวลาที่เขาฮิตกันแต่นี่ก็ดูเหมือนจะฮิตต่อเนื่องนะครับในกลุ่มของคนที่เขานิยมโปเกมอน
0: มันเป็นเกมที่บางคนก็มันตอบสนองคนบางกลุ่มได
1: ้อืม
0: เพราะว่ามันต้องออกเดินทางมันเล่นไม่ใช่เล่นอยู่กับบ้านมันเป็นเกมที่ใช้คอนเซ็ปต์แตกต่างจากเกมอื่นเพราะเกมส่วนใหญ่ก็นั่งเล่นอยู่ในบ้าน
1: มีเกมไหนอีกไหมที่ทำให้คน
0: ส
1: ู้
0: กันมาแต่สู้ไม่ได้โกก็เลยครองตลาดอยู
1: ่อ๋อพัดนำเลียบกับลูกนำเลียบเหมือนกันไหมครับ
0: รายการเราวาไรตี้ท่องเที่ยว
1: มาเรื่องอาหารบ้างมาเรื่องอาหารบ
0: ้างไม่นำเลียบผมเครียดไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะงั้นผมก็เลยไม่มีความรู้เรื่องสิ่งนี้ผมไม่ค่อยชอบ
1: ครับลูกนำเลียบไม่รู้แต่ว่าผัดนำเลียบนี่ผมเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชอบนะเวลาไปกินข้าวต้มอ่ะ
0: ได้ผมกินปลาเค็มผมชอบปลาเค็ม
1: อ๋อแล้วปลาเค็มต้องปลาอะไรครับอาจารย์นะอันนี้ผมถามเอง
0: ปลากุเลาปลาสลัดปลาอินทรีย
1: ์อ๋อกุเลาสลัดอินทรีย์เนื้อคนละแบบเลยเนื้อซุยๆ
0: คนละแบบอันนี้เป็นปลาเค็มออริจินอลเมืองไทยไม่นับปลาเค็มรุ่นใหม่ๆที่มาหรือแม้กระทั่งปลาทูเค็มก็จะไม่เป็นปลาเค็มรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่ามีอยู่3รุ่นเท่านั้น
1: อ
0: ินทรีย์สลัดแล้วก็กุเลา
1: ครับ
0: ซึ่งแต่เนื้อต่างกันหมดแล้วแต่คนชอบ
1: เนื้อ
0: แต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมเนี่ยผมกินปลาอินทรีย์เพราะมันหาง่ายสุด
1: ครับ
0: แล้วก็ปลากุเลาลองมาแต่สละผมไม่ค่อยชอบเพราะเนื้อมันแข็ง
1: แล้วต้องกินยังไงฮะเอามาซอยพริกหอม
0: ไม่ต้อง
1: โรยบีบมะนาวหรือกิน
0: เกลียดมากเลยคือเกลียดจัดลก
1: คร
0: ับ ผมกินไปเค็มเฉยกินปลาเค็มกับข้าวต้มต้องกินกับข้าวต้มนะฮะผมไม่กินกับข้าวสวยเด็ดขาดปลาเค็มกินกับข้าวต้มแล้วก็มีไข่เจียวแค่นั้นพอแล้วเป็นอาหารสุดโปรดของผมเลย
1: ครับก็กินฟรีก็ดีเหมือนกันนะฮะ
0: มันต้องฟรีก็ได้ราคามันถูกกินฟรีต้องกินพวกของราคาผักเมื่อคืนก็กินฟรีมา
1: อินทรีย์เค็มก็ไม่ถูกนะแต่บังเอิญผมได้ฟรีที่บ้านส่งไปกิน
0: ก็ใช่ไงผมไปทะเลบ่อย
1: ครับแต่ว่าก็ต้องคืนเขาเป็นเงินด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องอื่น
0: เงินไม่จะเหลือปกติคนเราจะได้รับเลิกได้อย่างเดียวได้ไงเราก็ต้องมีแลกเปลี่ยน
1: พูดถึงเอลนิโญนึกถึงฉายาเฟอร์นันโดตอร์เรสกับเพลงของทาทะยังไม่รู้แต่เข้าใจเอลนิโญเนี่ย
0: ก็เจ้าชายไงเอลนิโญแปลว่าเจ้าชายแห่งอะไรวะจำไม่ได้แล้วโทษทีจะมาเป็นภาษาสเปนว่าเป็นเจ้าชาย
1: ครับ
0: บุตรชายหรือแต่คือมันจะใช้คำว่าเจ้าชายแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่มันก็คือบุตรแห่งอะไรเนี่ยบลาบลาบลาซึ่งเฟอร์นันโดตอร์เรสก็ได้ก็ฉายามันก็มาจากภาษาเดียวกันนะครับเอลนิโญเป็นภาษาสเปน
1: ในความคิดเห็นของอาจารย์และคุณเหม่งกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้คือใครครับต้องหาแลนด์นะมั้ง
0: หาแลนด์ถ้าเกิดพูดถึงนะแต่ถ้าเกิดลูกไปไม่ถึงเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้เก่งที่สุดในโลก
1: อ๋อเกิดทำเองไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาถึงปุ๊บจัดการเองได้หมดเลยไม่ว่าจะมาท่าไหน
0: ใช่นั่นคือเขาใหญ่และเร็วใหญ่กับเร็วเนี่ยมันปกติมันไม่ค่อยคู่กัน
1: ครับ
0: แบบคริสวูดเนี่ยใหญ่โมงก็ดีแต่ช้าอืดเพราะฉะนั้นแต่ฮาแลนด์เนี่ยเร็วด้วยแล้วกระแทกเหลี่ยมเขาเนี่ยกระแทกกองหลังนี่กระเด็นกระดอนไปหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมก็ยังให้ฮาแลนด์แต่จริงๆถ้าเกิดพูดถึงประสบการณ์สุดๆเนี่ยพี่เคนของผมก็ติดอันดับนะ
1: แ
0: ล้วมีเทคนิคต่างๆในการยิงหลากหลายเลยแล้วก็เป็นคนใจเย็นมาก

0: อืมก็ยังอยู่นะยังเล่นอยู่ก็น่าจะแข่งกับฮาแลนด์ได้เออแฮร์รี่เคน
1: กลับมาดิ
0: อืมจะกลับมาที่ไหนฮะกลับมาที่สเปอร์เหรอฮะ
1: โอ้ยต้องกลับมาบ้านเก่าแฮร์รี่เคนเขาเกิดมากับสเปอร์รักสเปอร์สุดๆจะได้กลับย้ายไปอยู่อาร์เซนอลเหรออ
0: ๋อเออสวัสดีครับวันนี้วันยุงโลกครับเออเออผมเห็นอยู่ทางกองอุทยานเขาโพส
1: ยังช่างแบนผมไม่เกลียดผมเกลียดยุง
0: ครับอ่ะดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วครับเรียบร้อยเราสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับขอขอบคุณทุกๆข้อความทุกความคิดเห็นนะครับทุกการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินราย

ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเสกขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายเจเสกยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยทั้งนี้นายเจเสกเดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดย้ำว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีกองทัพไทยจัดทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพต้อนรับผบ.ทหารสูงสุดเมียนมาคนใหม่กองบัญชาการกองทัพไทยเผยแพร่ภาพพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาพร้อมภริยาและคณะอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเมียนมาณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้ร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาคนที่9เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยเมียนมาซึ่งจะครบรอบ78ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่24สิงหาคมนี้โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นประเทศเพื่อนบ้านและได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเริ่มแล้วซ่อมคันคลองและถนนริมคลองร.1หลังรอมานาน9เดือนงบซ่อมเกือบ400ล้านบาทชาวบ้านมีความเชื่อมั่นรับฝนปีนี้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: เครื่องจักรกลของผู้รับเหมาโครงการกรมชลประทานเริ่มลงพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงกำแพงคันคลองร.1รวมถึงถนนริมคลองที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2568ในจุดที่เป็นช่องโหว่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูวัวลอดในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นพื้นที่ปลายคลองร.1และเป็นแหล่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลานายณัฐวุฒิทองแก้มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าช้างระบุว่าได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะแล้วเสร็จทันรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงแข็งแรงของการซ่อมบำรุงในจุดที่เสียหายในระยะเร่งด่วนครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายความกังวลและได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีส.ส.ฝ่ายการเมืองข้าราชการท้องถิ่นสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันนำเสนอและเรียกร้องงบประมาณมาซ่อมบำรุงจนได้งบประมาณที่รอคอยมานานกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิกคิริออสนักหวดออสเตรเลียโดนแบนชั่วคราวองค์กรตรวจการความโปร่งใสในนักเทนนิสอาชีพหรือ ITIA ยืนยันว่านิกคิริออสนักเทนนิสออสเตรเลียจะถูกแบนชั่วคราวหลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งเสพติดอย่างโคเคนโดยนักหวดวัย31ปีถูกสุ่มตรวจตัวอย่างในการแข่งขันรายการ ATP ที่มายอร์กาเมื่อเดือนมิถุนายนและพบสารเบนโซอิลเอ็กโกนีนซึ่งเป็นเมตาบอลไลต์ของโคเคนหรือสารซึ่งเกิดการย่อยสลายโคเคนโดยเอนไซม์สำหรับโคเคนถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารกระตุ้นและสารเสพติดในบัญชีสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคและถูกห้ามใช้ในการแข่งขันตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตเลย
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงยืมตัวอารอนวานบิซาก้ากองหลังวัย28ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นการยืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดสำหรับเวสต์แฮมตกชั้นไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพทำให้นักเตะหลายคนเลือกย้ายออกจากทีมโดยก่อนหน้านี้มาดิอุสเฟรนันเดสย้ายไปทอตแนมฮอตสเปอร์สและครายเซนซิโอซัมเมอร์วิลย้ายไปอัลฮิลาลโดยช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่าทีมขุนค้อนตั้งค่าตัวของอารอนวานบิซาก้าเอาไว้ที่25ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,100 ล้านบาทถึงแม้จะมีทีมสนใจแต่ก็ไม่มีทีมไหนจ่ายค่าตัวตามที่ตั้งเอาไว้จนสุดท้ายต้องปล่อยให้วิลล่ายืมตัว
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับ99ไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมครับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงเอเชียนเกมนี่น่าจะเป็นเพลงของพี่หลังร็อกเคสตา
1: ครับ
0: นะครับเอ้านี่คุณเป็นใครยังไงฮะให้พี่อลาโพดก่อนเซ่เกินน้ำก่อนออกแขกก่อนเซ
1: ่ครับ
0: นะครับวันนี้นะครับผมทรงศักดิ์วันนั้นจะได้กลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกคนวันนี้น้องนนท์พอดีไม่สบายก็เลยลากนะครับผู้ชายที่จะมาฆ่าสมยศแดงหยวนนะครับมาโค่นบัลลังก์นะครับเนมและชินิพงษ์และเตะตัดขาเจมใหญ่ทันพิสิทธิ์นะฮะแล้วก็จะมาหัดคอเจมทรงศักดิ์ครับผมน้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงใช่ไหมฮะ
1: ครับสวัสดีพี่ติ๋งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการ99 Live ก่อติดเอเชียนเกมครับ
0: ครับ
1: ผ
0: ม
1: น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับผม
0: ถูกต้องนี่ตอนนี้เราตอนนี้เบนซ์ไปดังและแยกวงตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปอยู่รายการอะไรตอนนี้ฮะ
1: ไปอยู่ก็กระแสกีฬาไทย
0: ครับ
1: รายการปลุกปั้น
0: รายการคล้ายๆกับเป็นเรือจ้าง
1: เรือจ้าง
0: รายการเรือจ้างนะครับเหมือนรายการที่ส่งน้องๆเนี่ยไปสู่ฝั่งฝันนะครับ
1: แต่ว่าปกรายการเป็นพี่เจ๋งนะอ้าว
0: พี่ก็นานๆมาครับเอ๊ะอย่าพูดเยอะเสีย
1: เออ
0: เ
1: ครับ
0: ดังค่อยๆเอ้ยเบนดังอ่ะค่อยๆนะเราเออเดี๋ยวค่อยขึ้นปกตอนนี้ให้พี่ขึ้นก่อนเออนะครับอ้าววันนี้ก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้ในวันนี้น้องเบนและผมเจ๋งในการมารับหน้าที่นะครับเมื่อกี้เบนเป็นเพลงอะไรไป
1: ก็เป็นเพลงเอเชียนเกมครั้งที่13ครับ
0: ครับ
1: จริงๆเป็นพี่นนท์ที่เลือกไว้นะครับผมก็ขับร้องโดยหลังล็อกเคสตาร
0: ู้จักพี่หลังล็อกเคสตาไห
1: ม
0: เป็นศิลปินดังยุค80ยุค90นะครับเสียงร้องเป็นร็อกเกอร
1: ์ครับ
0: ร็อกเกอร์เสียงสูงเลยจะมีเพลงนี้ด้วยไม่แน่ใจชื่อเพลงอะไรเนาะในการเพลงเอเชียนเกมแล้วก็จะเพลงดังก็เพลงวิ่งมั้งนะฮะแล้วเพลงเงามั้งนะฮะแล้วก็อีกเพลงนึงคือที่ดังเป็นครุแตกเลยก็คือเพลงรักเธอประเทศไทยเคยฟังไหมเป็นตัวเป็นตนลืมอะไรลืมขึ้นมาได
1: ้
0: จะเป็นจะตายไม่แน่นอนจะเป็นจะตึงขึงขังหรือแพ้อะไรสักอย่างเงี้ยรักเธอประเทศไทย
1: ไม่คุ้นเลยครับ
0: ต้องไปถามพ่อแม่แล้วกันไปถามพ่อแม่เบนนะเพลงนี้ดังมาก
1: 80
0: ยุค80 90นะครับเป็นคุณพ่อของคุณเมทัลคุณเมทัลเป็นใครคุณเมทัลก็เป็นลูกสาว

0: นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นยินดีกับรองตั๋วด้วย
1: อืมใช่
0: รองตั๋วนะนะครับคุณประภาสมานมิตรนะที่เป็นผู้นำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แห่งค่ายหัวหมากนะคนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อย
1: ก็เป็นผู้ว่ากกท.หญิงคนแรกเนาะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ถูกต้อง
1: อืม
0: ครับพี่เต่าสบายแล้วพี่เต่า
1: อ้าว
0: สนิทกับพี่เต่า
1: อืม
0: นี่สนิทกับพี่เต่านะครับรองตั๋วคุณประภาสมานมิตรก็ยินดีกับพี่ตั๋วด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับพี่ตั๋วต้องเป็นอะไรนะเป็นตั๋ว
1: อืม
0: คือไปสละเป็นบัตรทิเกตอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรนะตั๋วใช่ไหม
1: ตั๋ว
0: รองตั๋วนะครับนะก็ยินดีด้วยนะนะครับเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเลยก็ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะนนนะ
1: ใช่
0: ครับนะเบนนะครับ
1: ครับผม
0: ติดนนไงพ
1: อ
0: ดีนนมาบอกก่อนเข้ารายการไม่กี่นาทีครับบอกว่าไม่ค่อยจะมา
1: ไม่ค่อยสบาย
0: ไม่ค่อยสบายนะ
1: ก็เลยไปหาหมอเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: มีประวัติของพี่ตั๋วหน่อยไหมเป็นยังไงฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมที่จะงานแรกที่เป็นเอเชียนเกมนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่โอ้เป็นผู้ว่าการกทดีกว่าอะไรครับผู้ว่าหญิงดีกว่า
1: ผู้ว่าการกทคนที่14
0: คนที่14นะ
1: และเป็นผู้ว่าผู้หญิงคนแรก
0: ครับ
1: ของกทครับก็มีประสบการณ์นะครับในการทำงานให้กับกทเนี่ยมากกว่า35ปี
0: เป็นลูมอเลย
1: อืม
0: ลูมอของวงการกอไอของค่ายหัวหมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่คุกคีกับวงการกีฬามาพอสมควร
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของประสบการณ์เนี่ยไม่น่าเป็นข้อคำถาม
0: โอ้ยก็แต่ก่อนเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์ดูแลผู้สื่อข่าว
1: ครับ
0: นะครับก็จะดูแลน่ารักนะครับดูแลผู้สื่อข่าวดีมาก
1: อืม
0: ครับผมอืม
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมแล้วก่อนตำแหน่งนี้ช่วงปี2565ถึงปี2567ก็เป็นรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬานะ
0: ครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าอยู่กับกกท.มานานพอสมควร
0: อยู่มานานนะ
1: อืม
0: นี่ยินดีกับพี่ตั๋วด้วยนะนะครับเดี๋ยวเอชิดเกมเราคงจะได้เจอกันนะครับ
1: ครับก็มีหลายคนออกมาแสดงความยินดีนะครับรวมถึงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยก็คือบิ๊กเอครับ
0: ครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับก็แสดงความยินดีกับพี่ตั๋ว
0: ครับ
1: ปลดปานสมานมิตรครับที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ก็เชื่อว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านเลยนะครับ
0: อื
1: ม
0: นะอ่ะก็เอชเกมเจอกันนะนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะฮะยินดีด้วยเราต
1: ้
0: องไปแสดงยินดีด้วยนะ
1: ครับ
0: พวกเราต้องไปนะ
1: พี่ติ๋งไป
0: เอานี่เดี๋ยวพี่เทพแล้วก็พี่เต่าเนี่ยนำทัพก้าวสก้าของเราต้องไปนะ
1: ครับผม
0: ต้องไปยินดีหน่อยเป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวใหญ่นะครับของวงการกีฬาไทยนะครับเมื่อวานนี้นะ
1: ใช่
0: นะครับอื่นๆก็เอเชียนเกมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลดีกว่
1: า
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลก็เราต้องไปพักที่ชิงแชมป์เอเชียก่อนนะก่อนจะเข้าสู่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรา U17 ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับก็หลังจากที่สร้างผลงานนะคว้าอันดับ7เนาะ
1: ใช่
0: ในการแข่งขันที่ซาเดียโกประเทศชิลีครับโอ้สุดยอดมาก
1: สุดยอดมาก
0: อืม
1: ก็นัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะโครเอเชีย
0: ครับ
1: ครับ3-0
0: ในรอบจัดอันดับนะ
1: ครับ
0: ใช่ฮะก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับมาเนาะ
1: อืมครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาแล้วงานพาร์มินิสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็น U17 นะที่ไป
0: ไปด้วยนะ
1: เออครับก็เหมือนกับว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: ครับ
1: ครับก็เหมือนจะมีการมอบของรางวัลครับผมก็เป็นเหมือนกำลังใจให้กับทางนักวอลเลย์บอลหญิง
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็มีคุณสมพรใช้มางยางนะไปให้อบ้านแล้วก็ให้การต้อนรับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับ
1: ครับ
0: ต่อมาคณะก็ได้เดินทางไปพบคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ก็กล่าวชื่นชมผลงานของเราที่คว้าอันดับ7มาในการแข่งขัน

0: ิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาถึงตอนประมาณกี่โมงล่ะช่วงสายๆบ่ายๆวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: นะครับผลว่ายิงของเราเป็นไงเห็นเมื่อวานนี้ก็ฝึกซ้อมมานะนะครับก็เข้าพักแล้วก็ใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อไปเสริมความแข็งแรงของร่างกายนะครับเข้ายิมนะ
1: ครับ
0: เบน
1: ใช่
0: ผลว่ายิงเราต้องพูดถึงหน่อยเพราะเดี๋ยวไปแข่งขันเชียร์ไปเชียร์เสร็จปั๊บก็ไปต่อที่เอเชียนเกมที่ประเทศ
1: ญี่ปุ่น
0: ทันทีเลยนะครับ
1: ส่วนทีมแชมป์เอเชียเนี่ยแข่งกันที่เทียนจิน
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวจะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วนะ
1: ก็เริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30
0: ครับ
1: สิงหาคมนี้ครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับฟุตวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย
0: เราจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียก่อนเลย
1: ครับ
0: ในวันพรุ่งนี้รับเวลา13นาฬิกาเป้าหมายเพื่อคว้าตั๋วนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ไม่น่าพลาดพรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับติดตามทางโมโนแม็กได้นะ
1: ใช่
0: ครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดนะ
1: ครับ
0: ดีที่สุดแล้วชุดนี
1: ้ก็เรียกได้ว่าน่าเป็นชุดเดียวกับตอนที่แข่งซีวีคัพเล็ก2
0: ครับ
1: ครับก็เหมือนเป็นการในช่วงซีวีคัพเล็ก2เนี่ยก็เหมือนเป็นการลองทีมไปในตัวแล้วกันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: แล้วเชื่อว่าชุดนี้เนี่ยก็ดีที่สุดแล้วเป
0: ็
1: นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกตำแหน่ง
0: ดีที่สุดของแจ้นะเพราะว่าเซตเตอร์ก็มีพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมนะครับน้องชมพู่นะครับมีน้องนุกนิกนะนัทชติชาใจแสน
1: บอ
0: ลเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์รับกัญญลักษณ์ขุนเมืองแก้วกระยากมุนทลานะครับหัวเสาก็มีชชรโมกศรีสัตย์ศิปพรจันทวิสูตรว
1: ิ
0: ศราศรีทาเลิศและการและจิดาภานาหัวหนองบีหลังก็มีพิมพิยากกรำนะครับมีใครล่ะอาชิตพรคงยศนะครับลิเบอโร่ก็มีปิยนุชแป้นน้อยและกัญญรัตน์ขวัญเมืองไอ้กัญญรัตน์คำวงนะครับและโค้ชก็โค้ดออสนะเกียรติพงษ์ลักษณะเรียงไกรครับโอ้โหแล้วชุดเต็มเหมือนกันนะครับ
1: ก็จัดเต็มพอสมควรสำหรับลูกยางสาวไทยเราก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาเจอออสเตรเลีย
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ชนะอยู่แล้วแหละนะครับอยู่ที่จะชนะเท่าไหร่เนาะถ้าชนะเราเนี่ยได้ 3.08 แต้มเลยนะเบน
1: ก็
0: นะครับถ้าชนะ 3-1 ครับชนะ 3-0 นะบวกไปเลย 3.08 นะครับถ้าแพ้ลบถึง 16.92 เลยนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าชนะ 3-1 บวก 0.58 ฮะถ้าแพ้เนี่ยลบ 14.42 เลยแล้วก็ชนะ 3-2 นะครับบวกแค่ 0.01 ถ้าแพ้นะแพ้ 2-3 เนี่ยลบถึง 11.92
1: โอ้โห
0: โหเยอะอยู่นะ
1: เยอะมากนะ
0: ครับ
1: ก็มีผลต่ออันดับมีผลต่อคะแนน
0: อัน
1: ดับในรอบแรก
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับดูแล้วเราก็น่าจะน
1: ่
0: าจะบี้กับญี่ปุ่นหรือ
1: เจ้าภาพ
0: จีน
1: ใช่
0: ครับซึ่งเราดูแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็เต็มที่อ่ะเนาะแต่ว่าจีนก็ใช้ดาวรุ่งเยอะเนาะดาวรุ่งเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าไม่มีหลิงหญิงไงหลิงหญิงที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเขาไปผ่าตัดน้องไปผ่าตัดหัวใจแต่ว่ามีอู่เมืองเจี๋ยนะครับตัวตบเขาเนาะนะครับตัวหัวสาวเขาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกงเซียงอยู่เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบีหลังของเขาเนาะ
1: ใช่
0: นะครับก็จีนก็ตัวเต็งนะครับจีนจะอิรักก่อนเลยวันเสาร์นะ22สิงหาคมนะครับ 18.30 แล้วก็24สิงหาคมเจออิหร่านครับแล้วก็26สิงหาคมเจอ Chinese Taipei ครับก็ตีตอน 18.30 นะครับก็อ่ะนะครับชุดเดิมจากเวียนแนวนะครับแต่เพิ่มเติมคืออู่เมืองเจียนะครับเข้ามาเสริมทัพนะครับไปว่าจะมีหลีหญิงก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็เดี๋ยวที่อยู่แล้วนะครับของเราเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
1: ใช่
0: เวลา13นาฬิกาที่จริงเนี่ยโปรแกรมเขาก็มีชนิดไทยเพย์เจออิหร่านก่อนนะเวลา9นาฬิกาพรุ่งนี้ไทยเจอออสเตรเลียครับเวลา13นาฬิกานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ 17.30 ญี่ปุ่นเจอฮ่องกงติดตามได้ทางโมโนเขายิงสดด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไทยเราเนี่ยเป็นแชมป์เก่า
0: อืม
1: ก็มีโอกาสไปถึงรอบชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: ครับส่วนตัวเต็งชาติที่คว้าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียมากสุดก็เป็นจีน
0: ครับ
1: ครับก็ลุ้นกันเพราะว่าเชื่อว่าก็มีโอกาสถึงรอบชิง
0: จริงไหม
1: ผมว่าจริงนะ
0: เหรอไปถามญี่ปุ่นกับเกาหลีก่อนเซ่ถามญี่ปุ่นกับจีนก่อนเซ
1: ่บอลทันการบอลทันการ
0: อย่าเพิ่งไปฟันธงเซ่
1: เออ
0: เออครับผม
1: ครับผม
0: เอ้าก็ลุ้นแล้วก็ติดตามกันนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็เวียดนามเนี่ยเห็นว่าไม่มีตัวรับบทแรกของเขานะครับมีที่นูโอ้ควินแล้วกันเนาะแต่อาจจะเป็นขออภัยนะวีทินีควินนะครับตำแหน่งหัวเสารวมอยู่ด้วยนะนะครับก็เห็นว่าไม่ได้บินไปกับทีด้วยนะนะครับซึ่งก่อนนี้เธอก็อยู่ในรายชื่อ14นักกีฬาที่แข่งขันเชนเจียเชียนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะอันนี้ก็ตัวเก่งของเขาด้วยนะของไม่นานเขานะฮะ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เป็นหัวเสาตัวหลัก
0: ครับ
1: ก็ขอถอนตัวเพราะว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพกับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอยู่กลุ่มโหนมากเลยนะอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกง
0: โอ้โหเหนื่อยฮะ
1: เหนื่อยเนื่อย
0: เหนื่อยอะโดยทรงอะนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: รู้เลยก็ให้กำลังใจกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับติดตามได้นะครับสวัสดีครับวันนี้วันเกิดกฤตศรีภูมิเศษนะครับบอยปกรณ์ลำด้วยอุ้ยเหรอ
1: บอยปกรณ
0: ์บอยปกรณ์แล้วก็มีใครอะ
1: ตุ๊กว่านั่น
0: อ๋อภรรยาคุณบวยนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งน้องเบลและทีมงานทุกท่านนะครับมาดามแป้งมาคอมเมนต์ชมในเพจข่าวเดลนิวด้วยครับตอนนี้พี่เต้ยเดินยืดแอคเลยฮะแกฮะอ๋อแกแอคเลยเหรอ
1: เมื่อวานมีสัมภาษณ์แล้วพี่เต้ยเขาเข้าไปสัมภาษณ
0: ์อ๋อไปสัมภาษณ์ใช่ไหมที่มีคลิปอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่า
1: เรื่องลิขสิทธิ
0: ์เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
1: ใช่
0: ซึ่งไทยเจอเวียดนามนัดชิงวันเสาร์นี้นัดแรกเราเล่นที่บ้านก่อนแล้วก็นัดสองไปเยือนที่มีดินที่เวียดนามนะครับวันพุธที่26สิงหาคมนะครับเวลา2ทุ่มทั้ง2นัดก็แอคเลยแล้วตอนนี
1: ้ก็เขาไปกับคุณรัชนิพงษ์ไง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่เนม
0: อ๋อที่เมื่อวานนี้บอกว่าพูดไปคุยกับทางรัฐมนตรีด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็บรรดาแป้งว่าเอ๊ะทำไมไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นว่าก็มีกองทุนพัฒนาการแข่งชาติก็พอจะถ่ายทอดสดให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้ไหมพอมันนัดชิงแล้วเนาะใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าก็ทางมาดามแป้งเขาติดต่อสายตรงเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาถกกันว่าเพราะว่ามีสมาชิกที่จ่ายรายเดือนจ่ายแพ็กเกจนี้ไปแล้ว
0: ใ
1: ช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเนาะที่เขาจ่ายไปแล้วอ่ะสมมติเขาจ่ายแล้วเขาซื้อมาเพื่อนัดชิงอย่างเงี้ยครับ199บาทใช่ไหมล่ะดูนัดชิง2นัดอย่างเงี้ยเออเขาจะรู้สึกไงเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องคุยกับทางผู้บริหารของทางทรูเขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็อีกวันเสาร์อีกแค่2วัน
0: 2วันนะ
1: ครับ
0: ครับจะได้ดูไหมหรือว่าไงฮะจะได้ดูฟรีไหมอ่ะ
1: ต้องรอดูเพราะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: แต่หากว่าไม่ได้ดูฟรีก็
1: ไปที่สนาม
0: ไปที่สนามแล้วกันเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆเพราะว่านี่จะเป็นนัดสุดท้ายในรายการนี้และที่ไทยเราจะเล่นในบ้านครับก็นัดที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นหลักหมื่นแต่ว่านัดก่อนหน้านี้ที่เจอเมียนมาในรอบแบ่งกลุ่มรอบนัดสุดท้ายรู้สึกจะ16,000แต่ว่านัดที่เจอสิงคโปร์ในบ้านหลักเหลือมาที่ 10,000
0: ครับ
1: ถ้าตัวเลขคาดเคลื่อนผมขออภัยนะแต่ว่าวันเสาร์นี้เนี่ยมันก็เป็นวันอีกหนึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คู่ควรกับการไปดูฟุตบอลไทยครับก็อยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะนักบอลจะได้สบายใจด้วยเวลาที่ลงทำการแข่งขันครับเช่นเดียวกับที่เวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็สบายใจเพราะว่า
0: แม่อะไรนะอะไรหวานเจี๊ยบเลยอ่ะมีโยงสุดยอดเลย
1: เออ
0: เออได้ดีกว่าเบนซ์ดีกว่าเอ็มดีกว่าเอ็มครับผม
1: ครับ
0: ส่งแล้วไปเนี่ยหายเลยอ่ะเออยังไงมีของมาฝากใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ขอดีกว่าฝากนะเป็นยังไง
1: เวลาผมอยู่บ้านเนี่ยสบายใจก็เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ครับทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับ กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับ
0: ครับ
1: ก็จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียดเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K หรือ Ultra HD ก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128กิกะบิตกิกะไบต์ขอไปครับ
0: กิกะไบต์เสร็
1: จบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับ
0: ครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับเป็นที่นายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรกที่2ของนิตยไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมครับมีทักทายจากคุณณัฐพงษ์เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เบนซ์นะครับเบนซ์แฟนคลับเยอะนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: มีนักเตะเวียดนามคนหนึ่งชอบฟังโลโซครับเขาคือเหนียนะสมซานครับจากคุณณัฐพงษ์เหนียนเซินซอนฮะอันนั้นยิงเขาชิง2ประตูนะเมื่อวานนี้ไง
1: ใช่
0: ที่เวียดนามชนะมาเลเซียไป 2-0 สกอร์รวมชนะ 4-0 ก็มาเจอกับเรานะครับเป็นรีแมตช์นัดชิงอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่
0: 3ครั้งหลังสุดในศึกชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะ
1: ครับ
0: เราเจอเวียดนามทั้ง3ครั้งเลย2022เราชนะเขานะครับ2024ล่าสุดเราแพ้ในบ้านเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้เราเจอเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง
1: เป็นไม้เบื่อไม้เมา
0: ก็
1: เจอกันบ่อย
0: ใช่เจอกันบ่อยมากนะครับก็ไทยเจอเวียดนามสนุกแน่นอนเราแม้ว่าจะไม่ชุดเต็มนะแต่ว่าก็มีพลังหนุ่มละดาวรุ่งอ่ะนะครับแล้วก็มีโค้ชแอร์ทูริทัสซันนะที่พร้อมที่จะวางหมากอย่างยากยลนะนะครับแม้ว่าจะมีดีเจ99ของเรานะครับบางท่านเนี่ยไปวิจารณ์ฮัสซันก็ตาม
1: ระบุชื่อได้ไหม
0: ช่วงนิทากีฬาโลกนะครับทุกหนึ่งชื่อลิมูลิมิงอะไรเนี่ยลิมิงเนี่ยครับผมเล่นดีก็ว่าเล่นไม่ดีก็บนฮะครับเอาใช้ไม่ถูกเหมือนกันนะฮัสซันบอกมาหาพี่ลิมิงได้นะแกจัดนินทาแกโลกทุกวันเลยนะฮะแกจัด4วันอ่ะจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงพฤหัสครับ
1: ก็คือล็อกคิวไว
0: ้ล็อกคิวเลยมาอุ้มแกไปได
1: ้ครับ
0: ครับเป็นไงครับพี่ฮาไหมฮาไหมเขาบอกมาฮะ
1: ได้อมยิ้มได
0: ้อมยิ้มไอ้เบนเมื่อวานนี้งานเขามีงานยังไงเห็นเจชนาที่ไปคุยกับมาดามแป้งด้วยแล้วก็มีทีมงานผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามท่านรัฐมนตรีรวมทั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: อ๋อก็เมื่อวานนี้เป็นงานพาร์มินิสเตอร
0: ์ครับ
1: ยุทธครับ2026ครับผมก็เมื่อวานนี้พี่เจกับพี่และพี่เจชนาธิปแล้วก็พี่และกฤษฎาการแมนเขาไป
0: ครับ
1: ร่วมงานพิธีเนาะแล้วช่วงหลังจากเสร็จพิธีการเนี่ยก็เหมือนว่าทางมาดามแป้งเขาก็ไม่ได้เข้ามาให้สัมภาษณ์แต่ว่าเขายังอยู่ในฮอลล์นะก็ยังมีการพูดคุย นะครับกับทางรัฐมนตรีรวมถึงบรรดาผู้สื่อข่าวรวมถึงมีพี่เจอยู่ด้วยในวงก็อาจจะคุยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดสุดท้าย
0: ก็เห็นนะคลิปที่เขาให้กับผู้สื่อข่าวเนาะนะครับที่ปีเตอร์เดนิลเขาบอกนะว่าเอ๊คนไทยก็อยากจะดูฟุตบอลนะเนาะนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าเอ๊เรามาดูแลตรงนี้ได้ไหมอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็อยากให้ดูฟรีอ่ะนะครับในนัดชิงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: เห็นว่าก็ขอถ่ายทอดสดฟรีทีวีนัดชิงอาเซียนครับเนาะเมื่อวานนี้อ่ะเน
1: าะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยัน
0: ครับ
1: คือก็ยังไม่ได้คำตอบแบบณช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าก็เป็นการโทรสายตรงณเวลานั้นเลยก็คงต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแบบฟรีทีวี
0: ก็ต้องอยู่ที่ทรูเขาเนาะตัวทรูเขาก็ขายแพ็กเกจไปแล้วไง
1: ให
0: ้กับลูกค้าเดือนละ199นะครับก็ต้องคุยกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนแล้วเขาซื้อมาเนาะนะครับซึ่งคุณองค์อาจนะครับประภาคมลหัวหน้าสายงานทรูวิชั่นนะครับและมีเดียบวจทรูคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ได้คุยกันแล้วล่ะ
1: ครับ
0: คุณองค์อาจก็ว่าจะแจ้งกับผู้ใหญ่ของบริษัทอีกครั้งก่อนให้คำตอบนะครับเพราะว่าตอนแจ๊สกับโมโนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกรอบรองกับรอบชิงก็ยังปล่อยให้ฟรีทีวียิงสดยังปล่อยให้ฟรีทีวีเขาได้ถ่ายทอดสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เขาขายแพ็กเกจไปแล้วนะอันนี้ต้องดูกันนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับก็มีรัฐมนตรีการกีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในนัดชิงชนะเลิศก็ต้องการที่จะอยากจะให้มีการถ่ายทอดสดฟรีนะครับแล้วก็รวมถึงมีการแจ้งกับทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับถึงให้ทำแผนเสนอมาเลยว่าทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมแข่งอะไรบ้างต่อจากนี้เพื่อที่จะจัดสรรงบถ่ายทอดสดทีมฟุตบอลชาติไทยให้คนไทยได้ชมฟรีครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยากจะผลักดันสำหรับให้ดูกีฬาแบบทั่วถึงทุกคนครับผม
0: นะฮะอ้าวก็ต้องดูเนาะนะครับสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยววันไหนอ่ะนะ
1: วันเสาร
0: ์วันเสาร์นี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันเสาร์เตะแล้วนะใช่ไหม
1: แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยเอาจริงก็ระยะเวลามันเหลือแค่2วันเนาะก็ต้องมาดูว่าทางสมาคมจะมีแผนเขาเรียกว่าเหมือนแผนการดำเนินงานที่จะดึงดูดฐานแฟนบอลไทยให้เข้าไปเชียร์ในนัดชิงและเป็นนัดสุดท้ายด้วยในบ้านเรา มีแผนยังไงบ้าง
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกนัดที่เล่นในไทยเนี่ยยอดผู้เข้าชมลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: ล่าสุดเท่าไหร่นะล่าสุดก็ลดลงใช่ไหม
1: ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คแบบชัดเจนอีกทีแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเลขหลักหมื่นแต่ว่าไม่ได้แตะหลักหมื่น
0: ครับ
1: ครับ
0: เนาะก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเนาะทำไมคนถึงคนถึงมาน้อยอย่างเลยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้ว
0: ประชาสัมพันธ์ไหมหรือว่าไงฮะ
1: อัดด้วยอัดเริ่มผมมองว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ก็มีส่วนนะ
0: ครับ
1: พอมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบว่าก็คือมีการ pay to view มีการจ่ายเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การแพ็กเกจเพื่อดูฟุตบอลไทยเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงฟุตบอลไทยในรายการนี้เนี่ยน้อยลง
0: ครับ
1: ครับเพราะอันนี้ตามความเห็นของคุณเนมรัชนิพงษ์ที่คุยกันเมื่อวานครับ
0: เหรอ
1: ใช
0: ่ครับผมนะฮะ
1: แล้วต้องยอมรับว่าการเตะสัปดาห์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะที่ทำให้ฐานแฟนบอลไทยเราเนี่ยเข้าไปดูน้อยแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูมาเนี่ยอันนี้ตามข้อมูลจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะในการแข่งขันอาเซียนคัพที่แข่งกลางสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการจัดการแข่งขันในกลางสัปดาห์ยอดมันไม่ได้น้อยขนาดนี้อ่ะก่อนหน้านี้เป็นยุคที่แบบเรียกได้ว่าเป็นยุคบูมเลยก็ยอดเนี่ยอย่างน้อยอารัชมัง 42,000 แม่พี่เจ๋ง
0: ครับ
1: อย่างน้อยเนี่ยยอด
0: 45,000 อ่ะ
1: ยอดเนี่ยเกิน 20,000 แน่นอนต
0: ่
1: อให้ไปเตะกลางสัปดาห์แต่ว่ามารอบนี้เนี่ยยอดเนี่ยแทบเกือบแตะหลักพันด้วยซ้ำ
0: เนาะก็อยากไปให้เชียร์กันเยอะๆเนาะวันเสาร์ด้วยวันหยุดด้วยนะครับแล้วเราจะลงเตะในบ้านก่อนด้วยก่อนที่จะไปเยือนที่เวียดนามนะครับซึ่งชุดนี้แหละนะครับชุดนักเตะหลักๆของฮัสซันนะครับชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เนี่ยก็ เดี๋ยวจะไปเอเชียนเกมด้วยพวกคณะคำยกเสกสรรจุดบันทึกเสกด้วยนะใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับมีใครล่ะมีคณะคำยกเสกสรรราตีอะไรพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็มี
0: ม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ช
1: ัน
0: อินทรามยศกรอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนักเตะเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วแอนโทนีฮัสซันก็ให้ลงบ่อยด้วยลงต่อเนื่องเลย
0: ต่อเนื่องเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อืมครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็เชียร์นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยอีกคนก็น่าเป็นห่วงไห
0: ม
1: อย่างพี่เมย์นี่เขาน่าจะไปด้วยเนาะรอบนี
0: ้ไปมีถอนตัวใช่ไหมล่าสุดอ่ะ
1: ถอนตัวรายการชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: ก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังนะครับก็หวังว่าจะไม่ได้กระทบถึงเอเชียนเก
0: ม
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีเนียร์ไทยเราที่ยังลุ้นกับรายการนี้ได
0: ้ต้องรีไทร์จากรอบคือเมย์เขาตีที่อินเดียเนาะนะครับชิงแชมป์โลก2026นะครับก็บ้านทองหยอดบ้านทองหยอดเขาออกมาแถลงอย่างต้นสกัดของน้องเมย์อ่ะนะครับว่ามีการบาดเจ็บแล้วทันไหมอ่ะเอเชียนเกมครั้งนี้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนว่าเมย์เป็นไงบ้างนะครับเมย์เขาบอกเจ็บหลังนะเจ็บแผ่นหลัง
1: ครับ
0: ก็เลยต้องขอถอนตัวนะครับในแมตช์ที่เจออิชิก้าใจสวาวนะครับมือ61ของโลกจากสหรัฐในการแข่งขันนะแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับรอบแรกอ่ะนะครับรอบ32คนสุดท้ายเนาะนะครับก็ชนะไปก่อนนะเมย์เนี่ย21-13แต่ระหว่างเกมแรกนะครับมีการเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจากจังหวะการเล่นแม้จะพยายามประคองตัวแข่งขันในเกมที่2แต่สุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันนะครับก็ทีมงานจะตรวจสอบอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดนะเพ
1: ื่
0: อประเมินอาการและวางแนวทางในการรักษาต่อไปที่ทันหรือเปล่าใน27-23เดือนหน้าที่นาโกย่าไปนะ
1: ไอจีนาโกย่า
0: เอเชียนเกมไปนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับพี่เมย์ก็เคยไปไกลสุดที่รอบชิงชนะเลิศแต่ว่ารอบนั้นเป็นคว้าเหรียญเงินมาได
0: ้
1: ที ่กวางโจว2010ในประเภททีมหญิง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมย์อาจจะถอนตัวไปแต่ว่าวิวผลงานยอดเยี่ยมนะ
1: ใช่
0: วิวเนี่ยเดี๋ยวแชมป์โลกนะ
1: ครับ
0: ครับก็รอบแรกนะครับวิวกุลวิทิศสารนะครับมือสองของโลกและมือสองของรายการเจอดานิอิลดูโบเวนโกนะครับมือ57ของโลกจากอิสราเอลนะครับก็ปรากฏว่ากุลวุฒิก็ตบซ้ายตบขวานะคร
1: ับ
0: เป็นไงเบนต้องมีเราจะรายงานธรรมดาไว้นะมันต้องมีตบซ้ายตบขวาด้วย
1: ครับ
0: ชนะไป2-0นะ21-17และ21-19ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับ
1: ครับส่วนแมตช์ต่อไปเนี่ยจะเจอกับกาเลนทานไหม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเจ้านั้นไม่ได้มาตามนัดเนี่ยตกรอบอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับไอ้นี่จะเป็นเจ้าฉียูฉีไหมนะฮะที่ตกรอบไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ทำให้เจ้าวิวเรามีโอกาสลุ้นนะ
0: อ๋อไม่ใช่ลิชิวชิลักย่าเซน
1: ลักย่าเซน
0: ลักย่าเซนแพ้ไอ้กาเลตไงกาเลตตันอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นกาเลตตันมาเจอกับเจ้าวิวนะครับวันนี้โปรแกรมเป็นไงบ้างเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมีบัสเฟรมตีนะ
1: ใช่
0: ตอน12:10 น.นะครับในรอบ16คู่สุดท้ายครับบาร์ดเฟรมเจอยูชิและโฮบาร่าครับโอโมกับปอป้อเนี่ยก็ตีตอน 13.40 นะวิวกับการเรตเนี่ยจะตีประมาณสัก 16.20
1: คร
0: ับ
1: เป็นรอบ16คนสุดท้าย
0: ถูกต้อง
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็หญิงเดี่ยวไทยเราก็แพ้เนาะ
0: ครับ
1: เป็นพี่เมย์ซ้ายครับสุพนิดาเกตทอง
0: ใช่เมย์ซ้าย
1: ใช่
0: ก็แพ้เมียบริตเฟลนะครับมือ16ของรายการจากเดนมาร์ก
1: ใช่ครับ
0: 1-2เกมนะครับ19-21 21-11และ20-22ก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
1: แต่ว่ามีหญิงเดียวอีก1เดียวจากไทยเราก็พี่หมิวพรปวีช่อชวงก็เอาชนะหญิงเดียวจากออสเตรเลีย
0: ครับครับ
1: ก็เอาชนะไป2-0เกม21-13 2เกมเลย
0: ใช่ฮะ
1: ก็ทำให้ไ ผ่านเข้ารอบไปที่รอบ16คนสุดท้ายนะครับก็ทำยังอยู่บนเส้นทางของการลุ้นแชมป
0: ์ครับผม
1: ชิงแชมป์โลกครับผม
0: ก็ติดตามรายการใหญ่นะรายการนี้นะนะฮะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ติดตามกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปชิงแชมป์โลกเนี่ยจบจากนี้ก็จะเป็นเอเชียนเกมแล้วนะครับที่นาโกย่านะครับประเทศจีนนะครับ
1: ครับ
0: พี่เจงครับเดี๋ยวนี้ดีเจหลายคนชอบพูดว่าหาไม่หาไม่เดี๋ยวเราจะส่งไปถามรากมะม่วงจะได้หายสงสัยดีไหมแจ็คคนเพื่อนจริงใจเย็นฮะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะครับใจเย็นใจเย็นนี่ตอนนี้เราก็หากว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับก็บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยข่าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอาหารกระป๋องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่
1: ม
0: ยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับไปที่มูลนิธิต่างๆหรือไปที่มูลนิธิของคุณการจอมพลังก็ได
1: ้ครับ
0: เห็นว่าคุณการเนี่ยก็ไปแล้วนะ
1: ลงพื้นที่แล้ว
0: พี่ปนาคอใช่ไหม
1: ใช
0: ่ขี่เจ็ตสกีไง
1: ครับ
0: เห็นภาพไหมที่จังหวัดน่านโอ้โหน่ากลัวน่าน้ำ
1: โอ้น้ำไหลแรงมากเชี่ยวแรงเลย
0: ครับ
1: แล้วน้ำนี่ก็มีท่าทีว่าจะสูงขึ้นครับ
0: เนาะน้ำป่าน้ำมาโอ้โหเคยเจอไหมตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54อ่ะ
1: เจอตอนนั้นผมต้องย้ายเลย
0: อ้าวเหรอ
1: ผมอยู่ปทุมแล้วผมต้องไปนครนายกนครนายกไม่ท่วม
0: ไปทำไมนครนายกฮะ
1: ไปพักชั่วคราวคร
0: ับอ๋อย้ายบ้านย้ายบ้าน
1: อ๋
0: อเราอยู่ปทุมเนี่ยไม่รอดใช่ไหม
1: ไม่รอดครับ
0: ไม่รอดนะ
1: ใช่
0: โอ้น้ำท่วมปี54ก็ปี2013ถ้าเป็นคิดเป็นคศ13ปีมาแล้วตอนนั้นเรียนปฐมอยู่ใช่ไหมเรียนตอนไหน
1: ตอนนั้นปฐม
0: ปฐมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนนั้นไม่ติง
0: ตอนนั้นพี่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: อ
0: เออเปรี้ยวอยู่เลยยังเปรี้ยวอยู่เลยนะนะฮะก็เนาะนะครับ
1: ก็
0: เห็นภาพแล้วก็น่ากลัวสงสารผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่หรอกสงสารผู้ท่านผู้แก่ที่เขาไม่อยากออกจากบ้านไงแล้วมาคนโตอยู่ชั้น2เนี้ยอยู่บนหลังคาเนี้ยเออถ้าเรายังพอมีแรงนะแต่ผู้ท่าผู้แก่เงี้ยเขาไม่อยากออกจากบ้านเนี่ย
1: ใช่
0: สงสารตรงนี้เหรอเนาะ
1: ครับก็หวังว่า
0: ก็สนใจไปให้กำลังใจแล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตอนนี้นะครับเอ็นริกไหมครับยืดเยื้อเลยเกินปารีสโกรธราคาหรือค่อยเซ็นจากคุณจินตภาคนะครับอ๋อหมายถึงลิเวอร์พูลใช่ไห
1: ม
0: ถ้าไม่ได้มาโคราชมีโอกาสยืมปีหน้าหรือเปล่าผมคิดว่าเราเหลือสัญญากับปารีสปีเดียวอ๋อไอ้แบรลี่บาโคล่าหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
1: เอนริกยืดเยื้อเหลือเกินหรือปารีสของ
0: เอนริกเหรอ
1: เอนริกของมาดริดไห
0: ม
1: เอนริกของมาดริด
0: ครับ
1: มาดริดก็เอาจริงก็ยังผมยังไม่แน่ชัดว่ามาดริดจะเอายังไงต่อเอนริกเพราะว่าต้องยอมรับว่าเบียดกับเอ็มบัปเป้ยากนะ
0: ครับ
1: เวลานี้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับแต่ว่าเห็นว่าปารีสเขาเซ็นคือติดโจนเน
0: ี่ยไปแล้วใช่ไหมโอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยขายคือติดโจนไป30ล้านปอนด์เลยนะใช้ได้นะเด็กปั้นสโมสรน่ะได้เสีย30ล้านปอนด์อ่ะมิน่าแหละช่วงปรีดิซันเนี่ยบ่นอุบเลยฮะ
1: ครับ
0: เกือบจะมีเรื่องกับคอตาซิมิคาร์ดกับโดมินิกสโมสไลไง
1: แย่งปอกกับ
0: ท่านแย่งปลอกแขนกับตันทีมกันนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเพราะเจ้าตัวจะย้ายทีมนี่เอง
1: ครับ
0: ฝนตกด้วยนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่เต็มทีมนะครับคนเลยสนใจน้อยออกมาถึงฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหมกระแสได้ไหมหรือว่าไงฝนตกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีส่วนเรามีส่วน
0: เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็เตะปลายปีที่จำได้ในชิงแชมป์อาเซียน
1: เต
0: ะปลายปีเตะประมาณธันวามกราการกำลังดีกำลังหนาวเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าคราวนี้มันเตะกลางปีไง
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมฟีฟ่าอาเซียนครับด้วยใช่ไห
1: มรับรองโดยฟีฟ่า
0: ครับ
1: ครับซึ่งค่าลิขสิทธิ์เนี่ยแพงมาก
0: เออ
1: แพงมากเลยนะ
0: ใช่ๆนะฮะบอกมานะครับบอกก็อาจจะใครไปเสียค่าผ่านประตูก็มีก็บางคนก็เข้าไปดูกันนะเนาะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ลุงหมิงไม่ยอมสมัคร199บาทอาศัยไปดูร้านข้าวต้มแล้วก็มาบ่นว่าหมดเป็นพัน
0: อ้าวอันนั้นแกน่าจะลงทุนแล้วนะฮะครับก็น่าจะลงทุนก่อนเกมแล้ว
1: คร
0: ับ สวัสดีครับน้องเบนซ์พี่เจ๋งและทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับเวียดนามก็โหดเกินเราจะได้แชมป์มั้ยครับฟันธงให้หน่อยครับลำบากครับเพราะเขาชุดเต็มเลยแล้วก็เขาปิดลีกด้วยนะเหงียนซือซอนก็แข็งแกร่งมากเหงียนซือซอนเนี่ยเศรษฐีของเขานะ ราฟาเอลซัน
1: ครับ
0: เขาเปลี่ยนเป็นเหงียนชนซอนแล้วเนาะนะครับกองหน้าล่างมึกของเวียดนาม16ประตูจาก15นัดเบนค่าเฉลี่ยดีกว่ายิงประตูอีกอ่ะ1นัดต้องมีอย่างน้อย1ประตูกว่าฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็น่าถือว่าเป็นผู้เล่นที่อันตรายกับไทยเรา
0: ครับ
1: รอบที่แล้วเนี่ยเราก็เขาก็ทำกับเราไว้แสบเลยในนัดชิงชนะเลิศ
0: แสบๆสิมาชนะที่บ้านเราด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้แฟนเวียดนามก็ตัดต่อภาษาวิบูลที่ทำเข้าประตูตัวเองไง
1: ครับ
0: นัดล่าสุดที่เจอกันด้วย
1: เ
0: ฮ้ยคราวนี้เราเอาคืนมีแสงสันจุดเป็นลิงเสกฮะ
1: ใช่
0: ครับคณะคำยกนี่ไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีมาเดลทอมเบียด้วยเป็นไงครับแล้วก็มีจอมหนึบอย่างกำพลปฐมอัคคุณ
1: โ
0: อ้เป็นไงสุดยอดนะ
1: จริงตลอดทัวร์นาเมนต์เล่นดีมากเลยนะ
0: เล่นดีเซฟจุดโทษด้วย
1: ใช่
0: และล่าสุดที่เจอมาเลเซียไง
1: ครับ
0: เฮ้ยเจอสิงคโปร์ขออภัย
1: เจอสิงคโปร
0: ์เซฟจุดโทษก็สูสีเราเป็นรองพ้นตัวเพราะว่าเราเล่นในบ้านก่อนแล้วต้องไปเยือนนัดสองไง มันก็ยังไม่ชัวร์เนาะพี่รังเพลงคิดถึงเพลงร็อกช้าๆซึ้งๆนี่อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่เบนครับเอ็มนำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาพี่เจ๋งหรือยังครับโชคดีและสายสุภาพจะมาขอขมาผมทำไมแล้ว
1: เขาไปทำอะไรพี่
0: เขาก็บอตรวยบอสวยนะเขาค่อนข้างจะปีนเกลียวฮะ
1: อ้าว
0: ทำ
1: ไมเป็นงั้นน่ะ
0: ปีกเดียวปีกเดียวปีกเดียว
1: เดี๋ยวนี้ปีก้าขาแข็ง
0: ปีก้าขาแข็งไม่มีเบงเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีพี่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีพี
0: ่เอาเบง
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: ครับไม่รู้รุ่น
0: ไม่รู้รุ่นซะแล้วเขาว่ากันว่าบอลไทยเป็นรองเวียดนามถ้าบอลเป็นรองจะแก้เกมยังไงครับถึงจะชนะได้เบนมองว่าไง
1: ก็เอาจริงก็แอบดูเป็นรองนะ
0: ไปลอง
1: เพราะไทยเราไม่ใช่ชุดผู้เล่นต้องยอมรับว่าไม่ใช่ชุดผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุด
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเรื่องของศักยภาพเนี่ยไม่ได้หนีกันมากก็มีโอกาสที่จะคู่ขี้สูสีกัน2นัด
0: นัดแรกพี่ดูว่าอยู่ที่นัดแรกเราชนะเท่าไหร่ดีกว่าหรือถ้าเสมอก็งานยากเลย
1: ครับ
0: งานยากเลยนะครับงานยากเลยเพราะว่ามันต้องไปเยือนที่มีดินไง
1: ใช
0: ่พูดนี้คืออย่างน้อยนัดที่เล่นในบ้านมันเสาร์นี้ต้องชนะ
1: ครับก็นัด2เนี่ยไปเล่นที่เวียดนามเนี่ยความกดดันก็มีพอสมควร
0: แล้วดูมาเลเซียไปเล่นที่มีดินเมื่อวานนี่สิเป็นไงโอ้โหแฟนบอลกดดันมากแล้วเวียดนามเล่นดีด้วยเหงียนดินบักอะไรพวกนี้เนาะเหงียนดินบักแกจะล็อกไปไหนฮะล็อกจนเข้าบ้านไม่ได้เลยฮะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเหงียนเซนซอนนะที่ยิงคนเดียว2ประตูฮะ
1: ใช่
0: เป็นรองก็ยอมรับอะนะครับแต่ถ้าใจดีก็เชียร์กันนะครับเหมือนเดิมก็ฝากบอกพี่ลิมิงด้วยนะครับอย่าไปบ่นอย่าไปวิจารณ์บอลไทยเยอะครับมาหิ้วปีกแกไปหน่อยฮะครับหิ้วในระหว่างจัดรายการนี่แหละ
1: อ๋อ
0: คงจะหาหน้าดูอะ
1: ครับผมเดี๋ยวรอดูตอน2ทุ่มถ้าหายไ
0: หมน้องเบนมาแบกพี่เบงหรือเปล่าครับพี
1: ่
0: เบนแบกพี่เล็กน้อย
1: ไม่คร
0: ับเดี๋ยวเบนจัดรายการต่อไหมเนี่ยจัดรายการต่อไหม
1: เดี๋ยวมีใช่ครับเที่ยงครึ่ง
0: อ๋อรายการ
1: เรือจ้าง
0: รายการเรือจ้างจริงไหมครับสมัยพี่เจ๋งเข้ากรุงเทพใหม่ๆหน้าตาหล่อเหลาคล้ายกับน้องเบนตอนนี้ครับผมโอ้สมัยก่อนก็ไอ้แก้มปอบฮะครับผมใส่กางเกงหลุดก้นด้วยฮะนึกว่าเท่มาดูตัวทีอุ้ยครับผม
1: เอ้า
0: โอ้ยครับโอ้ยครับซอกรามากเลยแต่ก่อน
1: เขาเรียกว่ามีสไตล์
0: มีสไตล
1: ์ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เบนครับเจ๋งหล่อกว่าค่ะเบนยังเด็กอยู่หล่อแบบเด็กๆประมาณนี
1: ้
0: ถ้าโอนต่างชาติเล่นในไทยได้พี่ๆอยากได้ใครผมอยากได้กิจิโน่กิเจเม่บิโซลี่เคนเนตดูเก้าครับแต่มันเรื่องของโอนสัญชาติมันลำบากเนาะเพราะเรามันใช้เวลานานเนี่ยก็เหมือนกับไอ้โคชเช
1: ่
0: เชยองซอกหรือชาชัยเชยหัวหน้าโค้ชทีม
1: เทควันโด
0: ทีมชาติไทยอ่ะนะครับ
1: การ
0: เปลี่ยนต่อสู้อ่ะก็มันลำบากยี่สิบปีอ่ะ
1: ใช้เวลานานมาก
0: ใช้เวลานานกว่าจะได้สัญชาติไทยนะ
1: ใช่
0: แต่พอเขาเนี่ยเล่น5ปีได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็แนวนี้อ่ะเนาะไม่เป็นไรครับแล้วก็ยังมีความภาคภูมิใจไง
1: ใช่
0: อย่างน้อยก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขไทยอย่างน้อยเสี้ยวนึงก็ยังดีใช่ไหมล่ะไม่ใช่คุณมาอยู่เมืองไทย5ปีแล้วก็โอนสัญชาติเลยไม่ใช
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหมเบน
1: ครับผม
0: ดีเจทั้งสองท่านน่ะรอสูสีกันนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่เจ๋งรอกว่าครับ
0: อุ๊ยทำไมมาดามไม่โทรส่วนตัว โดยไม่มีกล้องครับนึกถึงวันก่อนที่ตำรวจค้นอ้าวรถนายกเลยครับอ้าวไม่เอาเซ่ให้พวกเราหยุดเดินสะดวกนะฮะ
1: ครับ
0: พี่เจ๋งเคยมาสายจนเป็นมารอบแบบที่พี่บรรจงชงขาไหมครับโอ้ประจำฮะครับผมแต่นั้นเขาวันก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: พิธีกรเขาอะไรนะมีมาฝนตกบ้างหรือมาช้าหรือป่วยสักอย่างนี่แหละแล้วต้องจัดรายการแปลว่ามีคนจัดรายการแค่คนเดียว
1: ใครครับ
0: คุณอะไรของเวิร์กพอยต์อ่ะปรากฏว่าเป็นมาเล่าเฉยเลยเพราะชาวญี่ปุ่นเขาบอกเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอชิวเลยอ่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นไม่ได้นะเวลาของเขาสำคัญไงแต่ของไทยก็เวลาไทยเนาะอันนั้นบ้าก็คนมาไม่ทันจะทำไงฝนมันตกกันเนาะใช่ไหมล่ะจะทำให้ไงได้จะต่อสายเข้ามาก็ไกลอยู่ก็ต้องรอสิบอลไทยแชมป์อาเซียนไปเอาเอเชียนเกมดีกว่าครับเขาบอกอ๋อ
1: ไม่เอา
0: อาเซียนใช่ไหมแต่คนละชุดนะ
1: ใน
0: คนละทีมด้วยถ้าเป็นเอเชียนเกมจะเป็นโค้ชวังทวชัยดำรงตระกูลนะครับที่ทำทีมนะครับแล้วก็มีโค้ชโชคทีมรัฐเป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ดาวรุ่งก็เนี่ยพวกยศกรพวกคณะอะไรพวกนี้แหละ
1: ชวันวิท
0: ย์แอดไนท์อะไรเงี้ยชวันวิทย์แซ่เล้า
1: ใ
0: ช่ชพลอดทนไหม
1: ด้วย
0: น่าจะมีเนาะปฐมพลไอ้ประตูเขาใช้ใครวะปฐมพลใช้ของสงขลา
1: อ๋อ
0: ตัวสูงชื่ออะไรนะ
1: ตอนนี้น่าจะย้ายแล้ว
0: ย้ายแล้วย้ายยัง
1: เหมือนจะย้าย
0: อยู่สงขลาน้องชื่ออะไรพวก
1: ไม่ใช่ภูม
0: ิวิชัยที่ดับลามน่าจะไป
1: พ
0: ลเอกมณีกรอ่ะยศกรบุรพาเนี่ยไปแน่นอนชุดนี้แหละนะครับชุดที่แข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยนะครับประตูชื่ออะไรของสงขลาพี่ก็จำชื่อไม่ได้
1: ผมลืมชื่อแต่จำหน้าเขาได้
0: อ้าวหาเซ่รอตัวสูงอ่ะ
1: ใช่รอ
0: ครับ
1: ครับก็สารวัตร
0: โพสมัน
1: เออ
0: ตัวนี้อยู่ไหน
1: ตอนนี้เนี่ย
0: แต่ก่อนอยู่สงขลาย
1: ังอยู่สงขลา
0: อยู่สงขลาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าปีที่แล้วยังอยู่สงขลาปีนี้ไม่แน่ใจว่าย้ายทีมหรือยังกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าก็ต้องยอมแล้วก็น่าจะเป็นมือหนึ่งของสงขาเลย
0: ครับ
1: ใช
0: ่อ่ะก็ลุ้นแล้วกันนะครับทีมชาติไทยชุดอยู่23ของเรานะครับ
1: ครับก็ล่าสุดเหมือนจะลาสงขาแล้วไปฉาก5ปีสงขา
0: ครับ
1: ผม
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: บอกว่าถ้าแบบนี้เวียดนามมาเล่นเราที่บ้านแน่นอนประมาณนี้เนาะตั้งรับแล้วรอโต้นะครับก็สไตล์ของฮัสซันอยู่แล้วนะครับอาจจะรับแล้วรอโต้หรือเราจะเล่นเปิดเกมบุกเข้าใส่เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ส่วนคุณเรย์แมดดอนก็แสดงความเสียใจนะครับเห็นว่าคุณเรย์ในสมัยก่อนเป็นนักบอลเก่านะเห็นเนี้ยขนาดโค้ชโค้ชจุนอ่ะ
1: ครับ
0: อนุรักษ์เสกก็ยังชมเลยนะครับว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีนะครับหากว่าไม่ได้ไปสายบันเทิงแล้วก็มีสิทธิ์ติดเยาวชนทีมชาติไทยเลย
1: เห็นว่าน่าจะติดด้วยไหมตอนรุ่นอายุไม่เกิน11ปี
0: ใช่ไหมโค้ชจุนเนี่ยเขาบอกว่าเคยเล่นร่วมกับคุณเรย์นะนะครับที่ทำลงไทยนะครับตอนอายุมากกว่าเรย์ประมาณปีครึ่งนะครับนี
1: ่
0: เลยมาพบผู้ชายมาพร้อมกับพี่ชายเนาะก็เล่นดีอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็เคยเป็นนักฟุตบอลของสมาคมทำลงไทยสโมสร
0: รู้จักไหมทำลงไทยดังมากไปเตะที่สวีเดนแต่ก่อนอะได้แชมป์ได้รองแชมป์พวกโกเทียครับอะไรพวกเนี้ยดังมากใส่เบอร์สี่มากพี่เคยเห็นภาพของภาพเก่าๆนะของพี่เลยนะเล่นโหเล่นแบบจ่ายบอลเล่นกองหลังใช้ได้เลยเก่งเลย
1: ถ้าเทียบกับนักฟุตบอลยุคนี้นี่เป็นใครพี
0: ่โอ้คล้ายๆอะไรไหมพวกเซจี้บุสเกตพวกไอ้คิดาติเก้ไหม
1: บอลสมอง
0: เออประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: วางบอลดีนะครับเปิดบอลแม่นนะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับคุณเอ็มสวัสดีเข้ามาบอกว่าสุดยอดรายการครับวันนี้คุณเอ็มหายไปไหนอ่ะคุณเอ็ม
1: เขาบอกเขาลาไปต่างจังหวัด
0: มีภารกิจนิดหน่อยที่บ้าน
1: ใช่
0: คุณเอ็มสุนทรภนะ
1: ครับ
0: ครับเห็นมีแฟนรายการส่งมาบอกว่าคุณเอ็มในเวลาจัดรายการกับน้องนนท์เนี่ยคือนนท์เขาไล่เรียงรายชื่อนักกีฬา10นักกีฬาที่มีชื่อนะครับแล้วดาวรุ่งนะครับคนที่จะมีลุ้นเหรียญทองนะครับเอ็มเนี่ยเงียบกริบเลยทั้ง10คนหัวเราะอย่างเดียว
1: เขาอาจจะถ้ามองในแง่นี้เขาให้เกียรติพี่นนท์พูดก่อน
0: ไม่ได้เตรียมอะไรมาครับ
1: ครับ
0: ตัวเป่าเล่าเปื่อย ครับยิ้มตลอดเลยทักอะไรไปก็ยิ้มหัวเราะเวลาเขาทำอะไรผิดก็จะยิ้มครับ
1: แล้วก็หัวเราะ
0: หัวเราะแล้วก็อันนั้นคือเขาตันเลยฮะครับอย่าจี้เขาเยอะฮะเออเอาวันนี้ขอบคุณเบนซ์มากนะครับเข้ามาจัดรายการร่วมกันครับ ต้องขออภัยที่ให้

0: มาจัดรายการแทนน้องนนท์เพราะนนท์พอดีบอกไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยขอลาไปก่อนนะครับ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ผมและน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเบนอยู่ต่อเนาะ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้เราสักคนไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 99 live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583
3: เวลา12 นาฬิกา

0: อย่างวิกฤตน้ำล้นผนังกั้นน้ำเข้าท่วมตัวเมืองส่วนอำเภอปัวบ้านเรือนและทรัพย์สินพังยับหลังโดนน้ำป่าถล่มทางหลวงเร่งเคลียร์รถติดเส้นทางแม่เสรียงเชียงใหม่ฝนถล่มกลางดึกดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ปิดเส้นทางต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทอง 70,000 บาทมีให้เห็นแล้วเปิดตลาดพุ่ง 1,550 บาทรูปพรรณขายออก 7,650 บาทหลังสหรัฐเพิ่มปริมาณซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าฝนตกหนักทำให้ดินโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนินโยที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะ12นาฬิกานะคะอยู่กันไปจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะกับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นในครึ่งวันเช้าก็หยิบมารายงานในช่วงนี้นะคะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็มาดูสภาพการของน้ำท่วมกันก่อนค่ะที่จังหวัดน่านนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะคะว่าตัวเมืองน่านนั้นถูกน้ำจากลำน้ำน่านล้นข้ามผนังกั้นน้ำเข้ามาท่วมหลายพื้นที่ค่ะรวมไปถึงที่วัดภูมินวัดสำคัญของเมืองน่านก็มีน้ำเข้าท่วมด้วยค่ะสภาพในตัวเมืองน่านนะคะยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายชุมชนแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงเหมือนปี2568แต่ก็ถือว่าจังหวัดน่านเผชิญกับอุทกภัยติดต่อกันเป็นปีที่3ความเสียหายที่มากับน้ำท่วมนั้นก็ทำให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตชาวน่านไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปสำรวจชุมชนในพื้นที่เมืองน่านย่านเขตเศรษฐกิจการค้าสำคัญอย่างเช่นบริเวณถนนสุมนเทวราชถนนข้าหลวงตลาดสีคำตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรค่ะแม้ตอนนี้ลำน้ำในแม่น้ำน่านนะคะน้ำในลำน้ำน่านจะค่อยๆลดระดับลงเหลือ8เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังกั้นน้ำน่านที่8เมตร50เซนติเมตรเกือบ20เซนแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในเมืองก็ต้องอาศัยการสูบออกโดยเทศบาลเมืองน่านซึ่งยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณคลองเจ้าฟ้าตลอด24ชั่วโมงแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำออกจากเมืองได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะหวังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้ชาวเมืองน่านได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยให้น้อยที่สุดค่ะในบางจุดนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้ริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลกลางบ้านดอนสีเสริมพวงพยอมท่าลี่ก็ยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรน้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะบอกว่าจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านแม้ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมปี2568ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงสูงและมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดน่านสถานการณ์ก็จะมีโอกาสค่อยๆ คลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ช่วง24ชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์และกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีถ้าได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านก็ลดลงต่ำกว่าผนังกั้นน้ำแล้วค่ะคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมฆฝนก็ยังเต็มฟ้าแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะ
1: ค่ะน้ำท่วมที่อำเภอปงพยาวตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกค่ะแต่ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยชายติดกลางน้ำ จ้าหน้าที่เข้าช่วยชายที่ติดอยู่ในป่าสุสานบ้านมุ่นตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวานหลังมวลน้ำพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลายจุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามหรือว่าเดินทางกลับมายังฝั่งชุมชนได้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ติดค้างท่ามกลางฝนตกลงมาเป็นระยะใช้โดรนบินนำเชือกไปให้แล้วก็รอจังหวะระดับน้ำลดลงส่งเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำผู้ติดค้างออกมาได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจกับทุกคนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลงิมแล้วก็ตำบลออยระดับน้ำลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ยังล้นตลิ่งอยู่นะคะจากลำน้ำเงินและลำน้ำควนที่ทะลักเพิ่มและท่วมพื้นที่การเกษตรขณะนี้มวลน้ำไหลลงมารวมกันบริเวณเทศบาลตำบลนาปรังเทศบาลตำบลปงระดับน้ำสูงมวลน้ำดังกล่าวระบายลงสู่แม่น้ำยมซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเชียงม่วนยังต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยชาวบ้านขนของไปอยู่ในที่สูงเพื่อให้พ้นจากน้ำด้านนายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาระบุว่าทางจังหวัดนั้นเฝ้าระวังเต็มที่มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทำให้เสียหายไม่มากและขณะนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: มาดูที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปที่อำเภอปัวค่ะจังหวัดน่านนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นายนพดลน้อยไพโรธให้รายงานได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบนะคะนายสุริยะบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ทยอยลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาก็คือโคลนจากน้ำท่วมนะคะก็สั่งกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำ26คันและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เคลียเส้นทางค่ะเพื่อให้กลับมาสัญจรได้โดยเร็วและกรมชลประทานเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะลงพื้นที่ไปพบว่าโคลนจากน้ำท่วมเข้าปกคลุมหลายจุดค่ะไหลลงไปในบ่อของบ่อน้ำของประชาชนด้วยนะคะก็ต้องเร่งฉีดล้างโคลนฟื้นฟูพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะนายสุริยะไปที่บริเวณวัดบ้านปงค่ะอยู่ที่ตำบลเจดีชัยไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะส่วนที่อำเภอภูเพียงนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยประสานขอรับการสนับสนุนด้านอาหารซึ่งนายสุริยะสั่งให้กรมชลประทานไปตั้งครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนตามที่ได้รับการประสานส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายทันทีเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วค่ะขณะที่กรมชลประทานก็รายงานนะคะว่าปริมาณน้ำสูงสุดนั้นผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะน้ำก้อนใหญ่นี้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนจะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ค่ะปัจจุบันนี้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ร้อยละ65ของความจุอ่างนะคะยังมีพื้นที่รองรับได้อีกประมาณร้อยละ35ของความจุค่ะและแม้ปริมาตรน้ำสูงสุดจะผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญช่วงบ่ายนายสุริยะก็จะไปลงพื้นที่บริเวณสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งค่ะเพื่อติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านและบริหารจัดการน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าภาคเหนือนั้นคงจะมีฝนต่อเนื่องถึงวันที่21สิงหาคมแม้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงหลังจากนั้นก็ยังต้องติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมกับเครื่องจักรลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ชาวบ้านระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดรวมทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดแรกหลักกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2ดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนยังคงตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำ แล้วก็มีน้ำไหลลงมาต่อเนื่องต้นไม้ใหญ่มีความเสี่ยงอาจจะล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ในช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางได้ณตอนนี้ช่วงระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3ค่ะก็มีรถติดสะสมค้างอยู่ระหว่าง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนจะถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้และอาจต้องใช้เวลานะคะมีการคาดการณ์ว่าช่วงเที่ยงนี้อาจจะสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ล่าสุดค่ะเปิดสัญจร1ช่องเมื่อช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่จุดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม3จุดเมื่อช่วงเช้าแล้วก็กิโลเมตรที่166ถึง168สามารถเปิดสัญจรได้1ช่องจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินก็อุ้มน้ำมีการสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดขวางเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: มาดูกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะก็มีการออกประกาศคำเตือนฉบับที่10นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็ประกอบไปด้วยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากนะคะภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนรวมถึงพื้นที่รับมรสุมอย่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะแม้แนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยตัวเลขปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่าอำเภอปัวนั้นวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุดถึง 339.6 มิลลิเมตรค่ะดินนั้นอิ่มน้ำอย่างหนักค่ะจึงมีคำเตือนนะคะต้องระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอท่าวังผาบ่อเกลือแม่จริมและก็อำเภอสันติสุขค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพะเยาพิษณุโลกกาฬสินธุ์และจังหวัดตราดด้วยคาดการว่าตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยตอนบนจะลดลงชั่วคราวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนบนจากน้ำที่ไหลมาจากสปป.ลาวเพิ่มเติมแม้ช่วงวันที่22ถึง25สิงหาคมภาคเหนือจะมีฝน

0: น้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทางการรถไฟจึงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกำหนดมาตรการเชิงรุกนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ตรวจสอบทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจะเต็มเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ทันทีและการเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางเร่งขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชสองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยตรวจสอบระบบอนุสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติแล้วก็ป้ายเตือนจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุโดยการรถไฟก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบการเดินรถจะเร่งแก้ไขอำนวยความสะดวกกับประชาชนเร็วที่สุดพร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค
1: ่
0: ะ
1: ขอมาที่เรื่องของกากปัญหากากอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นของเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็เริ่มมีการร้องเรียนเริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศด้วยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์บอกว่าปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปราจีนบุรียังเชื่อมโยงไปที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราสระบุรีค่ะก็เลยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงจัดการปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกันตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างนะคะโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานกันค่ะเพื่อจะทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังเตรียมให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทั่วทุกภูมิภาคเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการและให้เข้าใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีให้มากขึ้นเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วค่ะตั้งเป้าว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ค่ะมาดูการเสียชีวิตนะคะของเรแมคโดนัลด์ค่ะซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าครอบครัวและเพื่อนสนิทของเรนะคะโดยเฉพาะลีโอพุทธนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะก็เดินทางมาติดต่อขอรับร่างของเรค่ะซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักนะคะย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกขณะที่ภรรยานางสริญญานะคะอยู่ระหว่างเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาเช่นเดียวกับตาบาบี้และชาคริตแย้มนามเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาเช่นเดียวกันค่ะหลังดำเนินการรับร่างแล้วก็จะนำร่างไปยังวัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงค่ะจะมีการสวดพระอภิธรรมวันที่20-25สิงหาคม18:30 น.และชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมค่ะขณะที่ลีโอพุทธนะคะก็ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะคือมีการตรวจร่างตรวจพิสูจน์นะคะการเสียชีวิตแล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันทำให้หัวใจขาดเลือดค่ะก่อนหน้านี้ก็สังเกตว่าเพื่อนมี อาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็เคยเตือนว่าให้

0: ไปตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทางลีโอพุทธนะคะก็บอกว่าอาจจะสาเหตุสำคัญก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่ทำให้มีไขมันและแคลเซียมสะสมตามผนังหลอดเลือดค่ะอาการที่เตือนก็คือแน่นบริเวณลิ้นปี่หรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนทำให้แยกอาการได้ยากก็ฝากเตือนนะคะว่าถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือมีอาการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะรับการตรวจจากแพทย์ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางเรียวพูดบอกว่าเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเรไม่ได้ดื่มมาเกือบ30ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดถ้าดื่มก็พร้อมจะบอกความจริงค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนก็สนิทเหมือนครอบครัวไปแล้วทุกคนก็พร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะเรียวพูดก็บอกว่าคุณหมอก็อธิบายว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้โดยบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้รับความทรมานหรือเจ็บปวดอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะก็เน้นย้ำว่าไม่ควรจะมองข้ามสัญญาณเตือนและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะเราก็มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะว่าเรื่องของหัวสวนั้นนะคะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าก็ได้พูดชัดไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสวค่ะเรื่องของวุฒิสภาเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่สงสัยที่มาของวุฒิสมาชิกนะคะในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภานั้นเป็นคนละสถาบันกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วนะคะเช่นกันกับฝ่ายตุลาการค่ะ3เสาหลักของประเทศก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินบอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้นะคะซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจค่ะตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็จะตอบค่ะแต่ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องเป็นคนตอบนะคะหรือว่าถ้าจะถามเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่ถ้าเป็นการบริหารในภาพรวมตนยินดีจะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดเข้ารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะมีกองเชียร์มารอให้กำลังใจโดยนายเดชรัตน์ให้สัมภาษณ์ได้เบอร์4โอเคกับทุกเลขเลยเพราะว่ามีการมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนนทบุรีนะคะก็ถือเป็นสิ่งดีวันนี้จะเริ่มหาเสียงด้วยการขึ้นรถแห่ทักทายประชาชนแนะนำตัวในเส้นทางปากเกร็ดไปสิ้นสุดท่าน้ำนนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทุกวันแล้วก็มีเวลาจำกัดเพียง30วันจะทำให้เต็มที่ที่สุดกังวลหรือไม่เนื่องจากจะต้องแข่งกับบ้านใหญ่ที่มีฐานการเมืองอย่างเหนียวแน่นมากว่า20ปีนายเดชรัตน์บอกว่าตนไม่ได้กังวลประเด็นนั้นแต่กังวลว่าประชาชนทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่จึงอยากจะเชิญชวนชาวนนทบุรีให้มาเลือกตั้งนายกอบจในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งชาวนนทบุรีเจอเรื่องเศร้าหลายข่าวจึงอยากให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่เรามามีส่วนร่วมผนึกกำลังเปลี่ยนแปลงนนทบุรีไม่ว่าจะเลือกใครก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากๆสำหรับนโยบายเด่นที่ต้องการผลักดันเร่งด่วนนายเดชรัตน์บอกว่าจากนายกอบจสมัยที่แล้วได้ทำนโยบายการศึกษามานานเราก็อยากสานต่อและยังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นการดูแลสุขภาพจิตภาวะเครียดทั้งผู้ปกครองเด็กและครูและสิ่งที่ดำเนินการภายใน30วันแรกหลังได้รับเลือกตั้งนะคะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสค้นฝันโดยใช้ชื่อว่านนค้นฝันเพื่อให้เด็กนนทบุรีได้เติบโตค่ะส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะกับที่มีส.ส.ในพื้นที่แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่นตรงนี้กังวลหรือไม่จะไปซ้ำรอยกันนะคะนายณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าทุกการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครซึ่งตนเชื่อว่าในฐานะพรรคการเมืองเรามีหน้าที่ในการส่งผู้สมัครที่เชื่อมั่นว่าดีที่สุดแล้วก็นำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดให้ประชาชนค่ะ
0: มาดูทองคำบ้างนะคะราคาทองรูปพรรณเช้านี้ก็แตะ 70,000 บาทไปแล้วค่ะตามราคาตลาดโลกที่พุ่งแรงค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาทองก็ทะยานขึ้นไปทันที1,550 บาทนะคะก็ทำให้ราคาทองรูปพรรณก็ ็ทะลุ 70,000 บาทไปเลยนะคะประกาศราคาทองครั้งที่1 9:03 น.ทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 69,650 บาทขายออกบาทละ 69,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,250 บาทขายออกบาทละ 76,50 บาทค่ะแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นลงถึง11ครั้งด้วยกันนะคะจนทั้งถึงเวลา 12:14 น.ค่ะการประกาศครั้งล่าสุดนะคะทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,750 บาทและทองรูปพรรณบาทละ 75,50 บาทค่ะทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีและ30ปีปรับตัวลงหลุด 4.7% และ 5.2%หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์เริ่มมีผลบังคับใช้9กันยายนและจะดำเนินการต่อไปจนถึง4พฤศจิกายนค่ะแต่อะไรก็ตามราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่จะหนุนให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำค่ะ
1: ค่ะมากันที่ข่าวต่างประเทศฝนตกอย่างหนักนะคะก็ทำให้เกิดเหตุโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงจากความรุนแรงของพายุที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตโตโกปิยาบ้านเรือนประชาชนถูกทำลาย60%มีผู้ประสบภัยต้องอพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน724คนสภาพอากาศย่ำแย่ทำให้เมืองโตโกปิยาถูกตัดขาดเป็น3ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงเร่งกู้คืนเส้นทางจนสามารถกลับมาสัญจรได้นะคะกระทรวงมหาดไทยชิลีระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นภัยพิบัติครั้งที่11ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่13มิถุนายนเป็นต้นมาเป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายฝนตกหนักเกิดจากระบบความกดอากาศต่ำก่อตัวเฉพาะถิ่นส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะชั้นดินจนกลายเป็นร่องลึกและทำให้ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอิกิเกะชี้ว่าปริมาณฝนในภูมิภาคตาราปากาครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติการเลยที่ทำให้มีผู้ประสบภัยต้องเข้าศูนย์พักพิงเพิ่ม47คนอีกทั้งยังซ้ำเติมปัญหาหลุมยุบเรื้อรังที่กระทบต่อบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังจนต้องเรียกร้องรัฐบาลกลางนะคะมาให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำงบมาช่วยเหลือประธานาธิบดีโฮเซ่อันโตนิโอคาสเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็ประชุมร่วมกับท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าทางรัฐบาลค่ะกำลังประสานงานกู้คืนระบบคมนาคมสาธารณสุขการศึกษาช่วยเหลือทางสังคมอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมเมแกนพระชายาหลังจากที่ไปประทับอยู่ที่สหรัฐมานานกว่า6ปีค่ะตามรายงานของสื่อนะคะดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนแล้วก็จะไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรง

0: เรียนใหม่ในเดือนกันยายนข่าวบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงทราบเรื่องแล้วนะคะแสดงความยินดีแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปแล้วค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวพักเที่ยงคุณศศิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12นาฬิกา34นาทีครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัฒน์ชมดวงเหมือนเช่นเคยครับ
1: ครับก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยด้วยครับแล้วก็สวัสดีพี่เจมส์ก็เจอกันเวลาเดิมเลย12นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา13นาฬิกาครับ
0: แล้วก็เมื่อวานพี่เจ๋งมาจัดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีทีมจาก
1: ยามาฮ่าม
0: าให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็วันนี้ก็กลับมาเป็นเรา2คนเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ก็เราจะมาอัปเดตข่าวกีฬาไทยในรอบวันนี
1: ้ร
0: วมถึงเมื่อวานด้วยแล้วก็มีผลการขันไหมสำหรับวันนี้มีแบดมินตันใช่ไหม
1: ก็มีแบดมินตันก็ถือว่าน่าเสียดายเลยสำหรับหญิงเดี่ยวไทยเราซีเนียร์อย่างพี่เมย์รัชนกอินทนนท์
0: ครับ
1: ก็ต้องรีไทร์นะครับออกจากการแข่งขันไปก่อนทำให้หมดลุ้นในรายการนี้ก็อันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังนะครับก็ต้องมาเช็คอัพอาการอีกทีว่าจะส่งผลต่อเอเชียนเกมที่จะถึงในกลางเดือนหน้านี้ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยรีไทร์ในเกมที่2เกมแรกเนี่ยพี่เมย์เอาชนะหญิงเดี่ยวจากสหรัฐไปได้ก่อน21-13ก่อนที่เกมที่2เนี่ยรีไทยในผ่านไปได้สักครึ่งนึงแล
0: ้
1: วตอนนั้นหญิงเดี่ยวสหรัฐเนี่ยนำที่11-7แต่ว่าพี่เมย์เราเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังก็ทำให้ต้องรีไทยออกจากการแข่งขันไปในที่สุด
0: ครับ
1: ก็จอดที่รอบ32คนสุดท้ายครับแต่ว่าอีหญิงเดี่ยวอีก1คนนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์สำหรับพี่หมิวพรวีช่อชูวงครับมือวางอันดับ10ของรายการก็เอาชนะหญิงเดี่ยวจากออสเตรเลียไปได้2เกมรวดเลย21-13และ21-13ก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะคร
0: ับส่วนประเภทชายเดี่ยวเมื่อวานเนี่ยพนิชพลธีรสกุลเนี่ยก็ลงเล่นเจอกับอเล็กลาเนียแล้วก็แพ้ไป2-0เกมเลย21-12แล้วก็21-13
1: คร
0: ับ นอกจากนั้นเนี่ยประเภทหญิงเดียวอีก1คนก็คือน้องเมย์เนี่ยสุพนิดาเกียรติทองเนี่ยก็แพ้ทางด้านของนักแบดมินตันเดนมาร์ก
1: ครับ
0: เมียบิทเฟลนะก็แพ้ไป2-1แพ้ไป
1: 1-2
0: 1-2เกมนะเมื่อวานแล้วก็ประเภทหญิงคู่เนี่ยเมื่อวานน้องพัทลินเอี่ยมวารีสกุลเนี่ยกับสาริสาจันเพ็งเนี่ยก็แพ้ตกรอบไปนะเมื่อวาน
1: แพ้หญิงคู่จากไชนีสไทเป
0: 2
1: เกมรวดครับ
0: 14-21
1: และ14-21ส่วนวันนี้เนี่ยก็มีลงทำงานแข่งขันแล้วเป็นพี่บ้ากับพี่เฟรม
0: ครับ
1: สุพิศราเพียรสัมพันธ์ครับแล้วก็บาสเดชาพลก็เป็นคู่ผสมมือ4ของรายการนะครับก็เจอกับคู่ผสมจากญี่ปุ่น
0: ยูชิชิโมกามินะกับซายากะโฮบาระก็ตอนนี้แข่งอยู่ในเกมที่1เลยแล้วก็เกมแรกนี่เราเพิ่งแพ้ไปนะ21-17ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในเกมที่2แต่ว่าบาร์กับเฟมนี่คู่มือวางอันดับ4ของรายการนะ
1: ครับ
0: ส่วนชิโมกามิกับโฮบาระเนี่ยอันดับ13ของรายการก็เดี๋ยวตามเชียร์กันในเกมที่2ซ
1: ึ่
0: งขอ3เหมือนเดิมนะไม่มีถ่ายทอดสดรายการนี้นี่ขอ3คือถ่ายแค่2ขอดอ่ะ1กับ2แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะเมื่อวันก่อนนะว่ามือวางอันดับของเราเนี่ยไปเล่นขอ3หมดเลย
1: ใช
0: ่ไม่มีถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วกันผมว่าคนไทยน่าจะหาดูได้นะคู่เนี้ยน่าจะพอมีอยู่แต่ว่าคู่ขอ1กับ2เนี่ยมีถ่ายทอดสด
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงขอดที่1เนี่ยช่วงประมาณหลังเที่ยงเนี่ยก็คืออ่ะหลังบ่ายโมงเนี่ยจะมีประเภทชายคู่นะประเภทคู่ผสม
1: ครับ
0: เป็นทางด้านของ
1: ภักขพล
0: ภักขพลยาสกุลกับ
1: ครับ
0: ทางด้านของซาฟีแต้รัตนชัยจะลงแข่งในประเภทคู่ผสมเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีนเลยก็เป็นทางด้านของเจียงจังบังหรือเปล่านะเจียงจังเบ๋งกับเหวยย่าชิน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเล่นกันเป็นคู่ที่3ในคอร์ทที่1
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนชายเดี่ยวไทยเรากุลวุฒิวิทิสารครับก็จะลงทำการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะครับผมก็แข่งกันที่คอร์ท3
0: ครับ
1: เจอกาเลตทาน จากสหรัฐอเมริกา
0: เป็นนักแบดเชื้อสายสหรัฐนะก็ประมาณนี้สำหรับแบดมินตันของไทยมีน้องหมิวด้วยวันนี้จะแข่งในขอที่4เลยเป็นคู่ที่6เจอกับทางด้านของเฉินยูเฟยก็เป็นงานหนักเลยเฉินยูเฟยนี่เป็นมือวางอันดับ4ของรายการนะเจอกับน้องหมิวมือวางอันดับ10
1: ครับ
0: ก็อ่ะนี่เป็นทั้งหมดของนักแบดชาวไทยที่จะแข่งในชิงแชมป์โลกวันนี
1: ้
0: ก็ตามเชียร์กันได้ก็คู่ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยจะมีคู่ของประเภทคู่ผสมนะซึ่งจะแข่งเป็นคู่ที่3ในขอที่1ประมาณน่าจะบ่ายโมงแหละเพราะว่าตอนนี้คู่แรกยังไม่จบเลย
1: ครับ
0: น่าจะบ่ายโมงบ่ายสองก็ตามเชียร์กันได้สำหรับแบดมินตันก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้วันพฤหัสแล้วเป็นรอบ16แล้วพร
1: ุ่
0: งนี้รอบ8แล้วก็ดูว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยรอบรองรอบชิงจะมีนักกีฬาไทยเข้าไปถึงหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: ส่วนเมื่อวานนี้เราก็ได้ชมหน้าผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นทางด้านของพี่ตั้วนะครับนางสาวนางโปรดปานสมานมิตรนะครับผมก็คุกคีกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมา35ปีนะครับก็เป็นผู้ว่าผู้หญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ต่อจากบิ๊กก้องครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็จะหมดวาระสิ้นเดือนกันยายนนี
0: ้ครับ
1: ก็เราก็ได้ชมหน้าผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม
0: ่
1: นะครับ
0: คุณโปรดปรานสมานมิตรนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ครับผมก็จะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ก็บิ๊กก้องดร.ก้องศักดิ์ครับก็จะหมดเวลาในวันที่30กันยายนนี
0: ้ครับก็ผลงานก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์มานะผ
1: ู้อ
0: ำนวยการสำนักผู้ว่าการแล้วก็เคยเป็นรองผู้ว่าการกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยก่อนที่ปี55ถึงปี67เนี่ยจะเป็นรองผู้ว่ากท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาแล้วก็ตำแหน่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรองผู้ว่าการกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ขอแสดงความยินดี
0: นะ
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีงานที่เราไปมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นงาน Prime Minister ครับ
1: อือฮึ
0: ก็เป็นความร่วมมือของสมาคมกีฬาฟุตบอลสมาคมวอลเลย์บอลแล้วก็สมากกท.นะในการจัดเขาเรียกว่าเป็นรายการกีฬาสำหรับเยาวชนทั้งวอลเลย์และฟุตบอลซึ่งเป็น2ราย2ชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมที่สุด
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัด2ชนิดกีฬารวมกัน
0: ครับ
1: อือ
0: ก็เพื่อที่จะหาเยาวชนเนี่ยในการเนี้ยเพื่อที่จะหาเยาวชนขึ้นมาต่อยอดในระดับทีมชาติในอนาคตนะโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเขาจะจัดตั้งแต่รุ่น U14 U16 U18 ไล่มาเลยก็คือเป้าหมายเนี่ยเพื่อหานักฟุตบอลเนี่ยที่จะไปเล่นต่อยอดไปจนถึงการคัดเลือกไปฟุตบอลโลก U17 ชิงแชมป์โลกทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะแล้วก็รวมถึงฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เรายังไม่เคยไปอ
1: ัน
0: นี้คือเป็นเป้าหมายที่เขาตั้งไว้แล้วก็สำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะมีการขันในประเภท U15 ทั้งชายและหญิงเพื่อที่จะหานักกีฬาขึ้นไปติดทีมชาติในอนาคต
1: ใช่ก็เป็นการปูทางไปสู่เวทีระดับโลกลงถึงชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้ถือว่ามากันเยอะพอสมควรไ
0: ม่
1: ว
0: ่
1: าจะเป็นบรรดาผู้สื่อข่าวรวมถึงนักกีฬาด้วย
0: ครับ
1: อย่างเจชนาธิปสงสินกฤ
0: ษ
1: ฎากาแมนและรวมไปถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเดินทางกลับจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับมาถึงที่สุวรรณภูมิแล้วก็ตรงมาที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็ได้เหมือนกับว่าให้รางวัลกับทางผู้เล่นบรรดาผู้เล่นชุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก็ถือว่าเป็นผลงานที่ถือว่าดีพอสมควรเพราะไปจบอันดับ7ของโลกมา
0: ครับ
1: ครับก็ถือว่าน่าชื่นชมพอสมควรแล้วรายการ Prime Minister ครับเนี่ยก็มีถ่ายทอดสดด้วยทาง BG Sport ครับ
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันละกันก็เป็นการต่อยอดไปในระดับเยาวชนนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ย เราหวังทั้ง2รุ่นเลยก็คือ U17 ชิงแชมป์โลก
1: ใช่
0: ซึ่งหลังๆเนี่ย U17 ชิงแชมป์โลกเนี่ยมีแข่งทุกปีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ U20 ชิงแชมป์โลกที่เรายังไม่เคยไป
1: ครับ
0: อืมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วก็ตามดูผลงานน้องๆนะเด็กไทยช่วงหลังนี้มีเวทีให้แข่งกีฬาหลากหลายเลยนะ
1: ใช่
0: ก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการเพิ่มกระดูกตั้งแต่เด็กไงแล้วพอโตมาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นผลดีสำหรับทีมชาติด้วย
1: ครับก็มีเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับบรรดาทีมสโมสรนักกีฬาที่สนใจเนี่ยก็สามารถสมัครกันได้ณตอนนี้เนี่ยเป็นวอลเลย์บอลก่อนที่เปิดรับ

0: สมัครในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับก็เปิดรับสมัคร20สิงหาคมนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้คร
1: ับ
0: ส่วนฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ FA Thailand
1: ครับแต่ว่ามีประเด็นหลังจบงานไงเป็นมาประเด็นของคุณนนพลล่ำซำ
0: มาด
1: ามแป้งเราที่มีการต่อสายถึงผู้บริหารของทวิชั่นใช่ไหม
0: ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดสดเกมอาเซียนคัพนัดชิงแชมป์เลยที่เราจะชิงกับเวียดนามเนี่ยแล้วก็มีการเรียกว่าอยากให้ถ่ายทอดสดทางซีทีวีในเกมนัดชิงแล้วก็เหมือนเห็นแถลงข่าวเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ทวิชั่นจะมีการแถลงข่าวนะ
0: ครับ
1: ก็จากรายงานเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าที่ผมเห็นตามเพจเนี่ยเขาบอกว่าจะถ่ายทาง True For You เดี๋ยวรอดูข้อสรุปอีกทีก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ดูเกมอาเซียนคัพ
0: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามช่วงบ่ายนี้ใช่ไหมพี่เจมส
1: ์ครับผม
0: ครับก็รอติดตามกันได้ก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเสาร์นี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายในบ้านเราแล้วครับ
1: ก็เป็นเกมนัดชิงนัดแรกและนัดชิงสองเนี่ยจะต้องไปเยือนเวียดนามวันอังคารไหม
0: วันรู้สึกจะเป็นวันพุธนะ
1: วันพุธวันพุธ
0: ครับ
1: ก็ส่วนเรื่องตั๋วเนี่ยผมเห็นก็เริ่มขายตั้งแต่วันก่อนแล้วนะตั๋วทีมชาติไทยนะชิงเนี่ยก็ใครสนใจก็ไปจับจองกันได้แล้วก็เชื่อว่ากระแสน่าจะดีขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นเกมนัดชิงแล้วเจอกับเวียดนามด้วยเวียดนามชุดนี้ก็มาชุดเต็มนะเราเนี่ยไม่เต็มนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชุดเต็มไปแต่ว่าเวียดนามเนี่ยชุดเต็มเลยเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่สนุกแน่นอนก็เดี๋ยวไปตามเชียร์กัน
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็น่าจะเดินการทางเวียดนามนี่น่ายังไม่มานะเวียดนามเนี่ยเมื่อวานเล่นที่มีดินแล้วก็เมื่อวานเนี่ยพูดถึงเกมเวียดนามหน่อยละกันก็เมื่อวานเนี่ยเวียดนามลงสนามในบ้านนัดที่สองเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่นำมาเลเซียอยู่ในเกมแรก 2-0 แล้วเมื่อวานเนี่ยกว่าจะได้ประตูก็ไม่ง่ายนะในบ้านก็จริงเล่นที่มีดินเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามเลยแต่ว่าเวียดนามมาได้2ประตูช่วงครึ่งหลังจากตัวสำรองว่าเนี่ยลาเฟลซันหรือเหงียนซอนซอนเนี่ยเล่นไม่สำรองแล้วลงมายิงเนี่ยนาทีที่69กับอีกลูกนึงเนี่ยโหอีกลูกที่2เนี่ยเขาโชว์ความแข็งแกร่งเลยจากจังหวะที่แบบเบียดแย่งบอลจากผู้เล่นมาเลยแล้วพาบอลเข้ากรอบแล้วยิงลอดขาผู้สาประตูนะเป็น 2-0 ก็ทำให้มาเลเซียเนี่ยแพ้เวียดนามสกอร์รวม2นัด 4-0 เลยก็กลายเป็นเวียดนามที่เข้ามาชิงกับไทยรู้สึกจะเป็นสมัยที่4ติดต่อกันแล้วนะเพราะว่าสมัยที่
0: 3
1: เพราะว่าที่ปี2021เนี่ยที่เราไปเล่น2020 2021เนี่ยที่เราไปเล่นที่สิงคโปร์เนี่ยที่เป็นช่วงที่บับเบิ้ลอยู่โควิดเนี
0: ่
1: ยเราเข้าชิงกับอินโดนีเซียใช่ไหมรอบรองเนี่ยชาวเวียดนามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ครั้งถัดมาเนี่ยนัดที่2ที่เราชนะเวียดนามในบ้านที่ธรรมศาสตร์ปี2023มั้ยมันจะไม่ผิด
0: ครับ
1: แล้วก็ครั้งต่อมาก็คือที่เราแพ้เวียดนามไปกับในนัดชิงครั้งก่อนแล้วก็ครั้งนี้ก็เท่ากับว่าชิงกับเวียดนามมา3ครั้งติดแล้วนะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้ผมว่าชุดนี้เล่นมีอนาคตแล้วหลายๆคนก็เริ่มที่จะมั่นใจขึ้นโดยเฉพาะแนวรุกเราเนี่ยโอ้โหอันตรายทุกตัวนะ
0: ครับ
1: ยศกรแพทริกกูตาสันอะไรพวกนี้
0: ใช่
1: ครับผมเดี๋ยวเชียร์แล้วกันวันเสาร์นี้2ทุ่มในช่วง99นี้มีบรรยายสดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วก็จะเตะพร้อมกับพรีเมียร์ลีกนะเสาร์นี
0: ้
1: คู่แรกนี่แมนยูลงสนามด้วยครับผมประมาณนี
0: ้ก็เมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์นะครับผมจากบรรดาเหล่านักเตะของไทยเรา
1: ครับ
0: นะครับก็เมื่อวานเป็นวันชัยจารุณงคารแบ็กซ้ายไทยเราที่ออกสตาร์ทในเกมกับสิงคโปร์นัดล่าสุด
1: ครับ
0: ก็เขาก็พูดถึงเกมกับสิงคโปร์ว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับแม้ว่าช่วงครึ่งแรกน่ะอึดอัดพอสมควรส่วนพูดถึงเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็ยอมรับว่าน่ากลัวทั้งคู่นะโดยเฉพาะเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็เป็นทีมที่ถือว่ามีพละกำลังที่ดีนะครับส่วนก็มีการฝากถึงแฟนบอลนะครับอยากจะให้มาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆมาว่าอยากจะคว้าแชมป์รายการนี้มาครองให้ได้ครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีพี่เจชนาทิพย์ด้วยไงที่เชิญชวนแฟนบอลไทย
1: ครับ
0: ครับก็เชิญชวนแฟนบอลไทยให้มาเชียร์ฟุตบอลไทยในอาเซียนครับวันเสาร์นี้กันเยอะ
1: ๆครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ทางพี่เจเขามางานพามินิสเตอร์ครับก็มีการเชิญชวนแฟนบอลไทยด้วย
1: อืม ก็เป็นเกมนะ

0: สุดท้ายแล้วในบ้านเราแล้วก็ลุ้นคว้าแชมป์หน่อยที่8ใช่ไหมก่อนหน้านี้ได้แชมป์มา7ครั้ง
1: ครับ
0: ก็มาส่วนอาเซียนแล้วก็เดี๋ยวเสาร์นี้เจอเวียดนาม
1: อืม
0: ครับ
1: ก็เป็นครั้งที่3ติดต่อกัน
0: อืม
1: เราเนี่ยมีลุ้นสมัยที่8
0: ใช่ๆ8แล้วนะ
1: เวียดนามเนี่ยมีลุ้นสมัยที่4
0: อืม
1: อืม
0: ส่วนฟุตบอลหญิงเนี่ยวันนี้ล่าสุดก็มีประกาศรายชื่อนะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่นาโกย่าไอจิเป็นบอลหญิงก็เรียกมาทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เห็นน่าจะ29คน
1: ครับ
0: และเดี๋ยวเขาจะตัดเหลือ23นะก่อนที่จะบินไปที่นาโกย่าชุดนี้เนี่ยผมดูรายชื่อหลายคนก็ชุดใหญ่นะนักเตะจากบัณฑิตเอเชียเนี่ยมาเพียบเลยแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มี2ดาวรุ่งทั้งที่จากในลีกสหรัฐอ่ะที่เล่นน้องเมดิสันเจ็ดเคททีมย
1: ัง
0: ไม่ได้มาแล้วก็ชาวนันอีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่ในลีกมาลายของสหรัฐแล้วก็ที่ชุดนี้มีธนิการแดงดานะตัวกองหน้าตัวหลักจากบัณฑิตเอเชียด้วยแล้วก็มีกุริศราลิมปวณิช
1: ครับ
0: เจนิสตาดาวซันโวของไทยลีกปีที่แล้วหลายๆคนเนี่ยก็ชุดใหญ่นะอรพินแหวนเงินก็มานะ
1: ครับ
0: พิสมัยสอนใสขวัญจิรางอกกวงแล้วก็ทางด้านของปลื้มใจสุนทรสวัสดิ์เนี่ยพวกนี้เป็นชุดใหญ่หมดก็เดี๋ยวจะลงเล่นเรียกว่าเก็บตัวก่อนแล้วก็จะตัดเหลือ23คนก่อนที่จะบินไปที่ญี่ปุ่น
1: ก็เดี๋ยวมารายงานตัวกันในวันที่26สิงหาคมนี้คร
0: ับ
1: เวลา 8:30 นาทีก็เก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์ที่จังหวัดสมุทรปราการ
0: ครับ
1: จนถึง10กันยายนแล้วก็เดินทางญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้ครับ
0: ทีมชาติไทยชุดผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเขาจะไปซ้อมแถวนั้นนะเพราะว่ามีครั้งนึงเนี่ยผมเคยไปดูเขาซ้อมที่สนาม72พรรษามีนบุรีใกล้สนามบินด้วยไง
1: ครับ
0: ครับส่วนผู้ชายนี่ยังไม่ประกาศรายชื่อนะอาจจะรอให้ไทยลีกเปิดสักไม่ใช่สิต้องน่าจะปลายเดือนนี้แหละ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าโค้ชวังจะเลือกใครไปเล่นที่ญี่ปุ่นบ้าง23คนแต่ว่าเป็นชุด U23 สำหรับผู้ชาย
1: เมื่อวานนี้โค้ชวังก็มางานพามินิสเตอร์คร
0: ับ แต่ไม่สัมภาษณ์นะ
1: ก็ยัง
0: กลับเลยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าใครจะติดบ้างแต่ตัวหลักๆก็น่าเนี่ยพวกนี้แหละพวกโยศกรบุรพาอะไรพวกนี้นักเตะในคืออายุไม่ต่ำไม่เกิน23ปี
1: ครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครับนัดแรกเนี่ยเราจะเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก่อนเลย
0: ครับ
1: เวลา 17:30 นาทีในวันที่14กันยายนนะครับผมก็ส่วนนัดที่2ครับเจอกับ Chinese Taipei ในวันที่17กันยายนนี้เวลา14:00 น.ครับ
0: ครับ
1: ส่วนนัดสุดท้ายเจอเวียดนามครับเวลา 17:30 นาทีวันที่21กันยายนนี้ครับ
0: ครับผมส่วนฟุตบอลอีกรายการนึงของสโมสรไทยวันนี้และการเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์FC Champions League Women รอบคัดเลือกนัดที่2วันนี้เนี่ยบัณฑิตเอเชียเราเนี่ยแชมป์ไทยลีกเนี่ยก็จะลงสนามจะเจอกับคาราไซทีมของมองโกเลียซ
1: ึ่
0: งเกมแรกเนี่ยเราชนะอามูเซอร์จากตีมอร์ไป 10-0 แล้วก็นัดนี้เนี่ยเราจะลงเล่นนัดที่2นะที่ BG Stadium ตอน 20:00 ก็ไปตามเชียร์กันได้เจอคาราไซทีมจากมองโกเลียซึ่งเกมแรกเนี่ยคาราไซเนี่ยแพ้ APU 25ของเกาหลีเหนือมา 13-0 นะ
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วในกลุ่มนี้เอาเข้ารอบแค่ทีมเดียวก็มาดริดเอเชียกับ APU 25เนี่ยน่าจะมาตัดกันเองแต่ว่าประตูได้เสียก็สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ยิงเยอะได้ต้องยิงนะ
1: ใช่
0: นัดแรกในคาราไซแพ้APU ไป13เราก็ควรที่จะยิงให้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อว่าที่นัดสุดท้ายเนี่ยพอมันจบเสมออ่ะประตูได้เสียมันสำคัญครับอ่ะฟังนี้แล้วกันตามเชียร์กันได้มีถ่ายทอดสดด้วยทาง BG Sport แล้วก็ไปชมได้ที่สนาม BG Stadium ครับ
1: ส่วนก่อนหน้านี้เราพูดถึงเอเชียนเก
0: ม
1: เราแวะไปที่เอเชียนพาราเกมกันหน่อย
0: ครับ
1: ครับก็ความเคลื่อนไหวของเอเชียนพาราเกมครับนักกีฬาแกนหลักอย่างพี่แววสายสุนีจะนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดับทีมชาติไทยคร
0: ับ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนทำการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครับก็

0: เตรียมลงทำการแข่งขันในกีฬาฟันดาบนะ
1: คร
0: ับผมก็มีการจะลงแข่งขันทั้งหมด9ประเภทที่มีการชิงชัยแบ่งเป็นประเภทบุคคล3รายการประเภททีม3รายการและมิกซ์ทีม3รายการ
1: ครับ
0: ก็มีครบทั้ง3ดาบเลยเอเป้ฟอยแล้วก็เซเบอร
1: ์
0: ซึ่งเขาก็บอกนะว่ามากที่สุดแล้วตั้งแต่เคยลงแข่งขันมา
1: ครับ
0: นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬา1คนเนี่ยลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน6รายการเท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนทำให้พี่สายสุนีน่ะจะลงทำการแข่งขันเป็น9รายการเลยนะ
1: ครับผม
0: ก็มีโอกาสลุ้นแต่ว่าพอถามถึงความเป้าหมายนะครับครั้งนี้เนี่ยทางพี่แววสายสุนีจันทร์หวังลึกๆเนี่ยอยากจะคว้าให้ได้3เหรียญทองจากประเภทบุคคลครบทั้ง3ดาบเลย
1: ครับ
0: นะครับผมส่วนคู่แข่งที่น่ากลัวยังเป็นจีนครับแม้ว่าตันซูเหมยคู่ปรับเก่านะจะไม่ได้มาแข่งขันแต่ก็ประมาทไม่ได
1: ้ครับผมนะประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: ผมเห็นข่าวล่าสุดเรื่องถ่ายทอดสดทีมชาติไทยเนี่ยทาง NSTN เนี่ยกองทุนพัฒนากีฬาชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ขอให้ถ่ายฟรีนะเขาก็จะมีการจัดงบสนับสนุนเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยก
0: ็
1: คือถ่าย2เกมแหละนัดชิงกับนัดแรกกับนัดที่2ซึ่งไทยจะเล่นในบ้านเจอเวียดนามแล้วก็นัด2ในไปเยือนก็มีโอกาสที่จะได้ดูผ่านทางช่องทาง VTV สูงละสำหรับรายการอาเซียนคัพที่จะเตะกันในวันเสาร์นี้นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอแถลงข่าวตอนบ่ายแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครสนใจดูที่สนามก็บัตรยังเหลืออยู
0: ่
1: ความโจทย์ราชมังนี่ 49,000 ครั้งที่แล้วนี่มีดราม่าอยู่นะเรื่องเกมที่เจอสิงคโปร์เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมัน 10,000 ใช่ไหมแต่บางคนบอกสายตาจากสายตาที่ดูเนี่ยไม่น่าถึงนะ
0: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะถึงแหละแต่ว่าอาจจะนั่งกระจายหรือเปล่าเพราะก็สนามก็ใหญ่อยู
0: ่หรือซื้อแต่ไม่เข้า
1: ไม่ก็มีบางคนก็ไม่เข้าก็มี
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมถ้ามีโอกาสผมก็จะไปดูกับพี่เนมณชินพงษ์นะวันนี้เขาชวนอยู่
0: ใช่เขาถามมาคุณ เยอะพอสมควร
1: ครับ
0: ส่วนแบดมินตันตอนนี้ครับคู่ผสมบาสกับเฟมสุภิศราเพียว 3,000 แล้วก็เดชพลตอนนี้ก็ไล่มาที่1-1เกมแล้ว
1: ครับ
0: เกมที่2เอาชนะไปได้21-12ครับ
1: ก็ตามเชียร์กันได้สำหรับแบดมินตันก็ยังมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเยอะแล้วก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกด้วยก่อนหน้านี้เราน่าจะประเภทคู่ผสมเราก็เคยได้แชมป์โลกไหมน่าจะเป็นบาสกับปอปอเคยได้แชมป์โลกหรือเปล่าเดี๋ยวให้เป็นเช็คดูแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเราเคยได้จากน้องเมย์รัชนกแล้วก็ผู้ชายเราเคยได้จากวิลกุลวุฒิปีที่ไปชนะวิกเตอร์เซนเซนที่เดนมาร์ก
0: 2023นะ
1: น่าจะใช่ชนะที่บ้านเขาเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ปีนี้น้องวิวไม่ได้แข่งใช่ไหม
0: ชิงแชมป์โลก
1: ชิงแชมป์โลก
0: แข่ง
1: ใช่ไหมแข่งใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่วันนี้ไม่ได้แข่ง
0: วันนี้แข่ง
1: วันนี้มีชื่อด้วยแข่งกี่โมงน้องวิว
0: แข่งคอร์ด3ครับเจอกับทางด้านของกาเลตาน
1: ใช่กาเลตันจากสหรัฐก็ตามเชียร์ได้อาจจะไม่ใช่ขอถ่ายทอดสดแต่ว่าขอถ่ายทอดสดก็จะมีประเภทคู่ผสมนะวันนี
0: ้ค
1: ู่ที่3
0: ใช
1: ่บาสกับเฟ
0: ม
1: ก็ตามเชียร์กันได้สำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลกแล้วก็ทีมชาติไทยในวันเสาร์นี้ด้วยรวมถึงฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกวูแมนในวันนี้ด้วย BG บัณฑิตเอเชียก็จะลงสนามนี่คือทั้งหมดนะกีฬาวันนี
0: ้ครับ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมกับเบนซ์เที่ยงครึ่งรายการเกาะสายกีฬาไทยส่วนนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เกา
2: ะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวรับร่างเรย์แมคโดนัลด์กลับวัดยางเพื่อนสนิทร่วมส่งครั้งสุดท้ายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์พร้อมครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการอาทิลีโอพุทธและชาคริตย้ำนามเดินทางไปติดต่อรับร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหลังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการกรุงเทพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยทางครอบครัวได้เตรียมเสื้อผ้ารองเท้าและผ้าห่มมาเปลี่ยนให้กับเรที่ห้องประกอบพิธีศพด้วยจากนั้นครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่ศาลารัตนพราหมณ์วัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงกรุงเทพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเวลา 18:30 น.และกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่26สิงหาคมเวลา 16:00 น.ที่เมนวัดยางพระอารามหลวงชาคริตย้ำนามบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีบประมาณ 90% หลับไปเฉยๆถือว่าเพื่อนไปสบายเรเป็นคนทำงานเต็มที่พักผ่อนน้อยเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้านภรรยาของเรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเรได้พักผ่อนในช่วงเดือนนี้เพราะลูกปิดเทอมจะไปเที่ยวและใช้เวลากับลูกจนกระทั่งในวันที่เรต้องตื่นมาส่งลูกแต่ก็ไม่ตื่นแล้วนอนหลับไปเลยปกรณ์เล็งนำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับแก้ไขเข้าครม.กลางเดือนกันยายนชี้นิรโทษปืนอย่างเดียวไม่พอต้องรื้อระบบทั้งวงจรนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าการแก้ไขปัญหาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ส่วนกฎหมายอาวุธปืนปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ซึ่งพรบ.อาวุธปืนฉบับเก่าจะครอบคลุมอาวุธปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่มีช่องโหว่ทั้งนี้ปืนมี2ประเภทคือปืนที่ชอบด้วยกฎหมายและปืนเถื่อนส่วนเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องอาวุธที่นำเข้าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยจะต้องมีการปฏิรูประบบปืนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างอนุญาตแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามพัฒนาระบบทะเบียนปืนจากส่วนกลางแต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เชื่อมโยงไม่มีระบบตรวจสอบติดตามที่ดีส่วนในร้านปืนกฎหมายไม่ได้เขียนให้ร้านปืนต้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลนายปกรณ์กล่าวว่าพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือผู้ค้าปืนระบบอนุญาตปืนและเรื่องสนามยิงปืนที่จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มข้นส่วนแนวคิดเรื่องการซื้ออาวุธปืนคืนนั้นอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะต้องใช้งบประมาณสูงและหากรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงอาจทำให้เขารู้สึกเสียดายและไม่นำมาคืนสำหรับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายหลังจากรับฟังความเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางจนถึงวันที่10กันยายนนี้แล้วจะยกร่างกฎหมายแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามมาตรา19พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายคือรีบเสนอครม.ได้เลยคาดว่าจะสามารถนำร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้กลางเดือนกันยายนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวจะเสด็จกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมกับเมแกนพระชายาหลังจากที่ประทับในสหรัฐมาเป็นเวลา6ปีตามรายงานของสื่อนั้นดยุคและดัชเชสแห่งซักเซสพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนนี้แล้วไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนรายงานข่าวยังระบุได้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงรับทราบเรื่องนี้แล้วหลังที่ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่เสด็จไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วโดยที่พระองค์ทรงแสดงความยินดีแต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในราชวงศ์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้เจ้าชายแฮร์รี่ทรงยุติการปฏิบัติพระราชกิจกิจทางการในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงแต่ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งซักเซสและสถานะเจ้าชายส่วนเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเช่นกันขณะนี้ยังคงไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการตัดสินพระทัยในครั้งนี้แต่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงประทานสัมภาษณ์ไว้เมื่อไม่กี่ปีว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวเพราะไม่มีเหตุผลต้องสู้กันอีกต่อไปชีวิตมีค่ายิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ทาง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทิจานี่ไรเดอร์สเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทีมอัลกาซิยาแล้วทิจานี่ไรเดอร์สมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปค้าแข่งกับอัลกาซิยาสโมสรในซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยโดยไรเดอร์ย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับอัลกาซิยาซึ่งมีเบรนดอนโรเจอร์สอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคุมทีมด้วยค่าตัว60ล้านยูโรหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทเซ็นสัญญายาว5ปีรับค่าเหนื่อยปีละ20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเอสทรีคอนซ่ากองหลังทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมแล้วโดยอาร์เซนอลต้องมองหาผู้เล่นแนวรับเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเนื่องจากวิลเลียมซาลิบาและยูเรนทิมเบอร์ได้รับบาดเจ็บสำหรับคอนซ่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย28ปีมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของอาร์เซนอลมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับคอนซ่าแล้วหลังการเจรจาระหว่าง2สโมสรคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intrend ครับวันนี้20สิงหาคม2569คาถาทองไวยทยานนท์กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยอยู่กับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
1: ครับผม
2: มีข่าวจะแจ้งให้ทราบนะครับ
1: ครับ
2: เป็นข่าวของเชฟโรเล็ตเงียบไปเชฟโรเล็ตหลังจากที่หาย
1: ไปนี่อะไรอ่ะเมื่อผมเข้าไฟฟ้าเลย
2: หลังจากที่หายไปจากเมืองไทยนะครับ
1: ครับจะมาอีกแล้ว
2: ไม่ได้จะมาครับอันนี้พี่คเนผิดนะฮะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ข่าวเชฟโรเล็ตกำลังจะปิดตัวในจีนอีกเหมือนกันนะครับเป็นไงขายมานานอ่ะขายดีจัดอ่ะเชฟโรเล็ตก็คือ GM นะครับ GM ใช่ไหมไม่ MG ดิไอ้ GM
1: GM GM
2: GM GM General Motor นะครับก็ขายไปขายมาขาดทุนอีกแล้วนะครับในจีนขายสู้ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
2: ก็เตรียมตัวที่จะเพ่นเหมือนกันนะครับ
1: มีครับ
2: น่าจะปิดตัวลงเร็วๆนี้นะนี่ขายในจีนนะยังไปไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ที่เขาล้อว่าเป็น government motor นะฮะก็มีอะไรก็รัฐก็เอาเงินไปอุดจนอุดไม่อยู่นะก็ค่อยๆถอยออกไปถอยออกไป
1: ครับ
2: ก็เหนื่อยนะฮะแล้วก็ทิ้งบอมในเมืองไทยไว้ก็สาหัสอยู่นะนะครับอันนี้ก็จะทิ้งในจีนต่ออีกแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วใกล้ปิดแล้วฮะ
1: เขาเข้าไปในหลายๆประเทศนะเกาหลีก็มีไปซื้อดาบูไปซื้อไปควบรวมอ่ะใช้คำว่าไปควบรวมกิจการ
2: คือถ้าดาบูนะมันมีรุ่นนึงนะ
1: ลาเซติ
2: มันมีรุ่นนึงเลยนะครับที่เชฟโรเลตออสตา
1: ครับ
2: หน้าตาทุกอย่างทุกเป๊ะเลยยกเว้นโลโก้นะครับคือแดวูแล้วก็มาติดโลโก้เป็นจีเชฟโรเล็ตใช่ไหมแล้วก็มาขายในบ้านเราโอ้โหซื้อกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ช่วงนั้นบอกเลยว่าคนใช้น่ะร้องไห้กันหลายคนเลยนะ
1: ทำไมดีใจ
2: ใช่ปื้มมากเลยซื้อรถปีนึงอยู่ในศูนย์7เดือนระหว่าง 3-4 เดือนเนี่ยที่เอามาใช้ก็เข้าออก
1: โอ้โหยี่มือสองก็สบายไปด้วยเลยไม่น้อยเลยอย่างงี้
2: ใช่ตอนนั้นเนี่ยเขามาคุยตอนนั้นเราอยู่หนังสือจะทำหนังสือทำหนังสือพิมพ์อะไรกันอยู่เงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วมาคุยกันว่าช่วยหน่อยสิอะไรเงี้ยติดต่อผ่านใครมาอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าอย่าไปบอกสื่อนะถ้าบอกสื่อแล้วเดี๋ยวจะไม่ช่วยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเจ๊คนนี้เขามาบอกเราก็แล้วเอาไงลองคุยกับทางบริษัทเขาดูนู่นนี่นั่นดูช่วยให้สื่อไม่ได้เหมือนสมัยนี้ไง
1: ครับ
2: มาแจ้งสื่ออย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าสมัยก่อนเขาต้องมาลงหนังสือพิมพ์ออนไปปุ๊บเรียกเจรจาถ้าเกิดว่าคุยกับสื่ออีกเนี่ยไม่เคลียร์แล้วนะ
1: ครับ
2: เจ๊คนนี้ก็กลับมาใหม่อีกคุยไปคุยมาจนสุดท้ายเนี่ยคือกฎหมายบ้านเราจนถึงวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังทุกวันนี้เพิ่งเริ่มจะมีที่บอกว่ามีการซื้อคืน
1: กำลังตั้งเป็นคณะกรรมการ
2: ซึ่งก็ยังไม่มีการซื้อคืนนะไม่ใช่แบบคุ้มครองขนาดนั้นนะวันนั้นเชฟโรเลตซื้อคืนพี
1: ่ครับ
2: ซื้อเชฟโรเลตออปต้าจะเป็นตัวแวนซื้อคืนปั๊บโอ้โหขอบคุณมากเลยดีใจมากแล้วว่าโอเคนะพี่แสดงว่าพี่บรรลุนิติวัตถุประสงค์ละคือรถเข้าไปไม่ได้จริงๆเขาก็ยอมซื้อคืนแต่ว่าเขาก็บอกว่างั้นเรื่องของไฟแนนซ์หรือก็ไอ้ประกันเนี่ยคุณต้องดอกเบี้ยพวกนี้คุณต้องจ่ายเองเขาซื้อรถในราคารถ
1: ครับ
2: เขาก็ยอมรับได้แต่เชื่อไหมว่าพี่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอีก
1: อะไรครับ
2: พอเขาได้รถคืนเสร็จสับปุ๊บได้เงินคืนรถจะเรียบร้อย
1: ไปซื้อรุ่นเดิมย่อเดิม
2: เอ้ยรู้ได้ไงผมแบบ
1: คนเขารักเขาอะ
2: ผมนี่แบบฮะพี่ทำไมพี่ทำกับผมแบบนี้พี่มาคุยกับผมจนทุกวันนี้นะตั้งแต่เจ๊ไลน์นั้นมานะไม่ว่าใครจะบาดเจ็บอะไรมาผมบอกค่อยๆ คุย
1: เจ็บแล้วทนเรียกว่าคนไอ้เจ็บแล้วจำเรียกว่าทนเจ็บแล้วเอาอีก
2: คือแบบคือตอนนี้ใครมานะไม่ว่าแบบคุณจะมาทรงไหนนะผมแบบเฮ้ยไปเคลียร์กับสคบดีกว่าเขามีเจ้าหน้าที่รัฐมีอะไรคือคุณใช้ทางรัฐไงแต่วันนั้นมันไม่มีสื่อแบบนี้ไงไม่มีดิจิตอลอย่างนี้ที่มันไวไงวันนั้นมาอาศัยเราคุยไปคุยมาเสร็จซื้อรุ่นเดิมคันเดิมอ่ะผมแบบโอ้ยตายแล้วเจ๊เอ้ยไม่น่าไปคุยด้วยอ่ะตอนนั้นอ่ะจริงๆรู้สึกเลยแบบเรานี่มันอ่อนต่อโลกโดนเขาหลอกแบบโอ้โห
1: นี่เรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องรถหรือเรื่องหัวใจ4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ไลฟ์สดวันนี้ดูพี่โจหน้าหล่อๆขาวๆไงไม่รู้ตั้งยูทูบอะ
2: หรอ
1: เออผม
2: ยังไม่ขึ้นผมยังไม่เห็นมา
1: เฮ้ยขึ้นแล้ว
2: เอาเหรอมา
1: ดูแบบหน้าใสหล่อมาก
2: ธรรมดาพี่เรื่องปกติ
1: แปลกเหมือนแบบ
2: ไม่แปลกไม่แปลกปกติฮะ
1: ไม่ดูหลอกกว่าปกติไง
2: ไม่มีไม่มี
1: ครับ
2: ก็มีไม่ได้ทำครีมล้างหน้าหรืออะไรนะไม่ทำ
1: ไม่ทำ
2: ไม่มีแล้วไม่มีนะ
1: อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปงาน
2: บิ๊กมอเตอร์เซลนะครับบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยบัตรฟรีเนี่ยผมไม่ยุ่งเลยนะเข้าไปดูได้นะครับในแฟนเพจเส้นทางยานยนต์นะครับเขามีลิงก์ให้ลงทะเบียนนะของงานบิ๊กมอเตอร์เซลผมโพสต์ทิ้งไว้ละ
1: ครับ
2: เข้าไปกดปึ้งแล้วกดลงทะเบียนแล้วอาจจะไปรับบัตรที่หน้างานหรืออะไรได้เลยนะมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันแรกนะครับไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับเขาบอกว่าเขายกโชว์รูมมาไว้ที่นี่นี่คือคอนเซ็ปต
1: ์ครับ
2: นะครับคอนเซ็ปต์เราจะยกโชว์รูมมาไว้ที่นี่ก็จะมีรถจีนเข้ามาเยอะแยะมากมายปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานที่บิ๊กมอเตอร์เซลที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
2: คือมียาวมาก10วันเลยนะเช
1: ่
2: าไบเทค10วัน
1: ครับ
2: แล้วก็อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกมันคือฝั่งที่จัดงานของฝั่งบางนา
1: ครับ
2: กรุงเทพฝั่งตะวันออก
1: ใช่ครับ
2: นะฮะเพราะว่างานก็จะไปกระจุกอยู่ฝั่ง
1: เมือง
2: ทองด้านนู้นนะด้านเหนือ
1: ก็จะเป็นตัวตก
2: ทางเหนือของกรุงเทพใช่ไหมที่จะออกขึ้นเหนือ
1: ใช่ครับ
2: อ่าเนี่ยก็อันนั้นก็อยู่ที่นนท์อันนี้อยู่สุพรรณปราการ
1: ใช่ครับ
2: นะครับอยู่คนละมุมของกรุงเทพ
1: เขตโรงงานเขตอุตสาหกรรมเขตคนมีตังนั่นเลย
2: ตอนนั้นโทษฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมี
1: แน่นอน
2: มันเป็นช่วงกลางปีที่อยู่ตรงกลางนะครับต้นปีก็จะเป็นคุณประจินนะมอเตอร์โชว
1: ์ครับ
2: ปลายปีเป็นงานของคุณขวัญชัยนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โป
1: ครับ
2: อันนี้เป็นงานกลางปีนะฮะก็ขายน่าจะโปรโมชั่นแคมเปญน่าจะเยอะอยู่นะครับ
1: ครับ
2: เยอะมากเยอะมากก็น่าสนใจอยู่นะรถจีนนี่เข้ามาซัดกันในงานนี้เลยนะเชื่อว่าน่าจะมีโปรโมชั่นแคมเปญดอกเบี้ยลดราคากันกระฉูดผมเห็นแวบๆว่าจีลี่ EX5 นี่เหลือ 0.78%
1: ดอกเบี้ย
2: เออต่ำอยู่นะไม่ถึง1นะ
1: ต่ำสิ 0.78
2: 0.78 นะครับ
1: ไม่ได้เห็นดอกเบี้ยอย่างนี้มานานแล้วนะ
2: ถ้าเราจะเห็นดอกเบี้ยแบบ 0% เนี่ยนะครับ
1: โอ้โห
2: แปลว่าแปลว่ารถขายไม่ได้แล้วน
1: ี่
2: เทหมดหน้าตักแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ดีจังเลยแกอ่ะ

0: เดิมทีเนี่ยเป็นคุณจรวยขันมณีนะครับประธานบริหารบริษัทนักเลงกรุ๊ป
1: เขากลุ่มนักเลงกรุ๊ปยานยนต์กรุ๊ปนะครับเขาก็จะใช้หนังสือนักเลงรถนักเลงมอเตอร์ไซค
0: ์ครับ
1: นักเลงปักซอย
0: ฮะไม่ใช่
1: นะเขาจะเป็นกลุ่มนี้เขาก็
0: ชื่อจริงเขาคือยานยนต์สแควร์
1: ใช่ใช
0: ่นะครับก็ทำหนังสืออย่างที่พี่โจบอกไปรถกระบะออฟรถอะไรก็ทำ
1: แล้วกลุ่มยานยนต์เนี่ยจะส่วนใหญ่นะกองบก.
0: ครับ
1: เด็กในกองบก.
0: คนรุ่นใหม่นั่นเลย
1: ไม่คือที่ผ่านมาก็จะรับเด็กช่างยนต์เป็นส่วนใหญ
0: ่อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าของแกนี่จะเขียนแบบแนวแบบลึกกว่าเทคนิคเรื่องเทคนิคจะเยอะกว่าแล้วก็เด็กที่จะเรียนช่างยนต์อะไรเงี้ยอย่างผมเงี้ยจบช่างยนต์มาเนี่ยผมเขาต้องดูเกรดด้วยนะคือแบบเอาแค่เอาตัวรอดอะไรเงี้ย
0: 2.2 นี่ไม่เอาไม่รับ
1: ผมไม่ได้จบ 2.2 พี่
0: ไม่ใช่ ไม่พูดให้ฟัง
1: เฮ้ยคืออย่าลืมว่าจะ 2.2 หรือจะ 3.0 หรือ 4.0 เนี่ยมันทุกคนผ่านมาหมดนะ
0: ครับ
1: ผ่านมาหมดนะ
0: ก็ต้องเรียนต้องปฏิบัติมาหมด
1: ครึ่งรับรองว่าเล็บดำมือดำอะไรเงี้ยมันต้องมี
0: ทั้งให้เป็นเข็มมาหมดแล้วนั่นแหละ
1: เด็กช่างนี่จะต้องผ่านนี่เลยนะครับ
0: อย่างน้อยต้องขูด
1: วิชาตะไบนี่8หน่วยกิตนะครับ8ผมนี่จะเฟี้ยงทิ้งหลายรอบแล้วผมจะแบบมันทำไมแล้วเด็กพี่เด็กปี1ปวช.เนี่ยนะเด็กอะมันก็เรียนหนังสือปกติอะ
0: ครับ
1: จบม.สามเข้าไปเงี้ยเข้าปวช.ปีหนึ่งอะมันเป็นการเปลี่ยนอะไรที่แบบเยอะมากพอวิชาตะไบเนี่ยเช้าถึงเย็นอะเรียนอะทุกของอาทิตย์นึงเนี่ยผมต้องเรียนวิชาตะไบทั้งอาทิตย์ไปเลยเพื่อจบไปเลยวิชาหนึ่งอะพี่ผมต้องตะไบมันอยู่เงี้ย
0: ครับมันมีท่าเปล่ามันพลิกแพงเปล่า
1: โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้
0: ที่ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรไหมเพราะนั่งจนเมื่อย
1: โอ้โหแบบมันหนักมากมันแบบมันตะไบไปอะไรว่ามันลื่นขนาดนี้ว่าเหล็กอ่ะมันไม่กินเลยตะไบอย่างเงี้ยพอตกเย็นอ้าวไปชะลมน้ำมันแชะเก็บไว้
0: พรุ่งนี้
1: เรามาตะไบใหม่มันก็เลอะน้ำมันแล้วอ่ะมันก็ตะไบมันก็ไม่ได้ถูกป่ะโอ้โหกว่าจะเสร็จเป็นผลงานออกมานะผมทุกวันนี้ผมยังเก็บไว้เลยนะ
0: ครับเป็นความภูมิใจนะ
1: จากเหล็กก้อนสี่เหลี่ยมนะพี
0: ่ครับ
1: เหล็กก้อนสี่เหลี่ยมเหล็กหนาๆเป็นก้อนสี่เหลี่ยม
0: ครับ
1: ตะไบแล้วก็มีการเจาะแล้วก็เก็บงานจนเป็นรูปทั่งตัวเล็กๆอันนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วข้างล่างเนี่ยตอกรหัสที่เรียนหนังสือไว้ว่านี่คือของเราเพราะเดี๋ยวเพื่อนขโมยไปส่งข้างล่างตอกรหัสตัวเองไว้อ่ะรู้แบบว่าโอ้โหแบบมันก็จะได้มาถ้าวิชานี้ใครตกนะเรียนปีหนึ่งแล้วตกวิชาตะไบนะ
0: โอ้โห
1: คือลาออกไปเลยไม่ต้องเรียนต่อแล้วเทอมสองไม่ต้องจ่ายตังค่าเทอมเพราะว่าไม่ผ่านแน่นอนพี
0: ่ตะไบทั้งเหล็กคุณยัง
1: ไม่คุณแปดหน่วยกิตอ่ะถ้าคุณเอฟ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ถ้าคุณเอฟปุ๊บมันจะฉุดเกรดคุณลงไปหมดเลยคือไปเรียนอย่างอื่นได้เลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณได้เอเนี่ยโอ้โหเนี่ยผ่องเลย
0: ก็ไม่ต้องเรียนเหมือนกันทั้งเทอมอ่ะ
1: ให้ต้องเรียนต้องเรียนเพราะว่าถ้าตกหลายๆอันก็ไม่ไหว
0: แล้วก็ชวนเพื่อนตีนกอย่างเดียว
1: นะสนุกก็แทงไม่แม่นไปก็ไปโดนเขาอีกนะครับอ่ะนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับ
0: ผมชอบขูดปลาเก็นมากกว่าพี่ล้างเปิดฝาขูดปลาเก็นโอ้โหเป็นอะไรที่ใหม่มากอะไรครับ
1: น
0: ี่
1: เขาบอกว่าสั่งซื้อน้ำมันตั้งแต่วันที่7จนป่านนี้ยังไม่ได้เลยครับ Lazada วันนี
0: ้ไม่ได้ฟังสดนะครับตอบมาในความข้อความก็ได้ครับ
1: เฮ้ยจริงไหมเนี่ยพี่ส่งมาอินบ็อกซ์มาหาผมอีกทีนึงถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมต้องส่งใหม่เพราะผมส่งไปแล้วมันนานเลยขนาดนั้นอ๋อสั่งใน Lazada เหร
0: ออ๋อพี่ฝากขายใน Lazada ด้วย
1: ไม่นะเดี๋ยวนะจนป่านนี้ Lazada เนี่ยอันนี้พี่Lazada เนี่ยมันเหมือนผมเห็นมีอันนึงนะผมไม่ได้เข้าไปดูผมว่ามันหักเหอะอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็เลยมาให้มันส่งในอินบ็อกซ์ครับพี่เคลียร์เรื่องคืนก่อนแล้วพี่สั่งที่ผมเดี๋ยวผมส่งให้พี
0: ่มีแฟนเราบอกว่าแอบออกไปร้านกึ่งให้ร้านกึ่งให้ครับ
1: มีแต่อาจารย์มันรู
0: ้เหรอ
1: รู้
0: ม
1: ัน
0: เน
1: ีย
0: นกว่าเด็ก
1: งานตะไบงานเด็ก
0: งานตะไบงานเครื่องกึ่งมันไม่เหมือนกัน
1: เครื่องกึ่งออกมาเนี่ยเรียบร้อย
0: ครับ
1: จับได้นี่นะ
0: 8หน่วยทำเป็นเล่น
1: พี่ลืมนะไอ้ตกยังไม่ตกหรอกแต่ว่าต้องโดนใหม่ที่เกิดไปเริ่มใหม่อ่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วไหนยังต้องโดนไฟช็อตอีกของผมไม่ใช่วิธีทำโทษแบบไฟทำไฟช็อตสายคอยเนี่ยผมกำมาไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วรถแต่ผมบอกเลยเอามือกำสายคอย
0: ให้กำก่อนแล้วยังไม่ตอบยังไม่
1: เอามือกำสายคอยแล้วก็เอานิ้วอีกฝั่งนึงเนี่ยไปจี้ไว้แต่ไม่ให้แตะที่เหล็กให้เหลือช่องว่างไว้เหมือนปลายนิ้ว
0: นี่เป็นให้มันวิ่งให้มัน
1: เป็นเหมือนปะหัวเทียนแล้วอาจารย์ก็บิดสตาร์ท
0: ให้มันวิ่ง
1: ไฟมันจะโดดปุ๊บๆๆผ่านถ้ากลัวมันก็ยืดห่างใช่มั้ยพอห่างไฟไม่ออก
0: โดนหลายที
1: ก็โดนเรื่อยๆแต่ถ้าจิ้มใกล้ติดเลยไฟก็ไม่ออก
0: ยอมไปเลยทีเดียว
1: ใช่ต้องอึบ

0: รู้ไหมว่ามันร้าวถึงฟันเลยนะคุณฟัง
1: ทุกวันนี้นะครับ
0: น้ำเย็นนี่กินไม่ได้เลยนะเวลาดมด้วยนะ
1: ทุกวันนี้นะครับลูกตาไม่มีเพราะเรียนที่นี่แหละครับ
0: ถูกต้องแล้วครับพี่โจ้ต้องใช้เอลถูมียกมีเอียงโอ้
1: เดี๋ยวคงเคลียร์กับพี่รัศดาเดี๋ยวผมจดเบอร์เดี๋ยวผมขอโทรกลับไปหาพี่นะครับ
0: เมื่อวานมีข่าวนะครับ2วันก่อนมีข่าวเมื่อวันที่17เป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยกันเลยล่ะนะครับเรื่องเกิดเหตุการณ์ผู้ขับรถนะครับวัย34ปีเปิดระบบออโต้อัตโนมัติแล้วหลับใน
1: แล้วเหรออ่
0: านะครับเกิดเป็นอุบัติเหตุชน4คันรวดมีผู้บาดเจ็บ6ราย
1: ที่ไหนเนี่ย
0: เมืองไหนนี่แหละผมส่งให้พี่ดู
1: ไงของเก่าเปล่า
0: เมื่อวันที่17อ๋อใช่ใช่ของเก่าของเก่า
1: เนี่ยเห็นไหมโอ้ประตูไหน
0: ไม่แต่ว่าอันเนี้ยที่ต้องคุยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานอังคารผมกับพี่โจ้เนี่ยไปทดสอบรถนะครับจีลี่ใช่ไหม
1: จีลี่ครับใช่เมื่อวานนั้นไปจีลี่มาครับ
0: เขาเอ็มบาโก้หรือยังเนี่ย
1: ไม่มีผมตัดเสร็จแล้วพี่ไม่เคยดูเลยพี่ดูบ้างนะ
0: ไม่วันนั้นมันมีเซ็นเอ็มบาโก้ไงผมก็เลย
1: พี่ต้องดูด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: โอ้ตาย
0: แล้วเราได้มีโอกาสคุยกับทางผู้บริหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบออโตโนมัสเรื่องของระบบการขับขี่ปลอดภัยนะครับก็คือผมได้ข้อมูลอัปเดตมานิดหน่อยว่าตอนเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยมันอัปเดตขนาดไหนแล้วอะไรยังไงนะครับสรุปก็คือถึงแม้ว่าเขาจะติดระบบ ADAS นะครับมาเต็มระบบเลยนะครับแต่แม้กระทั่งในประเทศจีนเนี่ยก็ยังไม่เปิดให้เป็นการขับขี่แบบออโต้ไพลอตนะหรืออัตโนมัติ 100% เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าใช้ออโต้ไพลอตช่วยได้แต่คนยังต้องจับอยู่ที่พวงมาลัยเป็นบางจังหวะเหมือนกันนะครับ
1: อันนี้คือรถอะไร
0: รถจีนผมไม่ได้เขาไม่ได้ระบุยี่ห้อไง
1: คือไอออโต้ไพลอตเนี่ยเทสลาเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นะเขาบอกว่ามันชัวร์มากอะไรอย่างเงี้ยในระบบออโต้ไพลอตของเทสลาวิ่งมาสมมติตั้งความเร็วไว้110 120เนี่ยวิ่งมาพอถึงโค้งมันก็ชะลอเข้าโค้งเสร็จมันก็ออกมันก็เล่นกลับไปที่เดิมแล้วมันก
0: ็ทุกอย่างแหละมันอยู่ในเลนมันเลยผมเคยครั้งแรกที่ออโต้ไพลอตเนี่ย
1: จีนเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ชัวร์ไง
0: ไม่รู
1: ้คืออันเนี้ยเพราะว่ามันก็ยังไม่มีนะ
0: ผมว่าประเด็นที่จีนเขายังไม่ทำตรงนี้ก็คือเรื่องของสเตชันหรือว่าตัวที่เป็นจุดกระจายสัญญาณนะครับจุดเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างรถแต่ละคันเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารที่ดีมาก
1: รถเราเด็ดต้องถ้ารถคันข้างหน้าเป็นรถเก่าไงรถเราต้องรู้นะว่าม
0: ี
1: ข
0: ้
1: าง
0: หน้า
1: คำนวณได้หมดไง
0: มันจะมีทั้งรถเก่าคนเดินถนนมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถที่มีระบบออโตโนมัติด้วยกันมันต้องเชื่อมต่อกันได้ไงนะครับตรงนั้นแหละที่
1: ทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นเรื่องสกายเน็ตเลยนะพี่
0: ใช่มันจะ
1: พอสกายเน็ตปุ๊บมันเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ลบกับคนแล้วนะครับเนี่ย
0: ครั้งแรกเลยที่ผมได้นั่งรถออโตโนมัติรถแท็กซี่นะครับจากสนามบินเนี่ยก็คือผมนั่งที่สนามบินสคิปโพที่เนเธอร์แลนด์นะเป็นเทสลาแบบออโตโนมัตินะครับมีคนขับนะแต่คนขับมาเขาอธิบาย
1: นั่งประคองเฉย
0: ใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็นออโตโนมัตินะไม่ต้องตกใจนะเขาจะใช้ระบบออโต้ไพลอตให้ดู
1: แต่ว่าต้องมีแล้วนั่งประคอง
0: ต้องมี
1: ถ้าเกิดมีอะไรปุ๊บต้องถาม
0: แต่
1: คันที่พี่บอกที่พี่ส่งมาเนี่ยคือ
0: ไม
1: ่วิ่งมาแล้วมันเบรกเองพอเบรกเนี่ยมันก็ไม่ดูหลัง
0: ครับ
1: เพราะมันต้องดูแต่ข้างหน้า
0: ใช่
1: คือจริงเนี่ยมันต้องถ้าเราขับเนี่ยบางจังหวะเนี่ยอย่างเช่นก่อนหน้านี้มันมีเจ้าหนึ่งวิ่งมาเฉยๆรถไฟฟ้านี่แหละแล้วมีรถจะกลับรถ
0: ครับ
1: มีรถจอดจะกลับรถ2คันไอ้นี่เบรกพอเบรกข้างหลังพลิกอัพหักหลบแล้วไม่พ้นใส่ตึ้มข้างหลังมาอีกหลบมาซัดกันอีก
0: ครับ
1: ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะแบบจัดการเองหมดกันรถเบรกเอง
0: จุดออกใช่เพราะว่าเห็นเป็นรถขวางอยู่
1: แล้วมันมีรถขวางมันก็เบรกว่าเบรกเนี่ยแต่ถ้าเราขับเนี่ยเราจะเฮ้ยจังหวะนี้
0: เรา
1: ไปได้เพราะว่าเราจะดู
0: เขาล
1: งหลังเนี่ยถ้ามันกระชั้นเนี่ยมองกระจกหลังเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะอย่างเงี้ยพอชนปุ๊บเนี่ยและอีกคนอื่นที่เข้ามาเขาจะ
0: มันเป็นปัญหาเรื่องการตัดสินใจที่ยังไม่ได้สมบูรณ์เหมือนอย่างมนุษย์ตัดสินใจ
1: ใช่มันไม่ได้
0: นะครับ
1: ไม่โอเคผมว่าอันยังไงก็ต้องถ้าถนนมันโล่งๆแล้วมองกระจกหลังซ้ายขวาแล้วมันไม่น่าจะเดือดร้อนใครเนี่ยคุณก็ลองใช้ได้
0: ลองใช้ได้แต่ว่าบ้านเราก็ยังไม่ปล่อยนะยังไม่เปิดแบบนั้นนะคร
1: ับ คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่มีระบบออโต้ไพลอตเนี่ยถ้าในจีนเนี่ยมันเริ่มใช
0: ้
1: แต่ว่ามันจะมีไฟ
0: เออใช่
1: มันจะมีสัญญาณไฟแล้วเราจะมองเห็นว่าไอ้ไฟสีฟ้าเนี่ย เหมือนที่เป็นรถไฮบริดจะไม่มีโคมไฟมีฟ้าๆมีอะไรเงี้ยมันจะมีไฟขึ้นที่กระจกข้าง
0: ใช่
1: กระจกข้างที่เป็นเหมือนมีไฟเลี้ยวเนี่ย
0: ครับ
1: มีไฟเรืองๆแสงหรือจะไว้ที่กระจกข้างไว้ที่ไฟหน้าไฟท้าย
0: ครับ
1: ให้รู้ว่าไอ้รถคันนี้ตอนเนี้ยมันคือออโต้ไพลอตนะ
0: วิ่งด้วยออโต้ไพลอตนะ
1: ซึ่งบอกเราอะไรอ่ะอย่าไปเข้าใกล้เหรอมันไม่ได้นะพี่ถนนมันมีมันคือเราเขาไม่ได้ซื้อสัมปทานถนนแค่คนเดียวไง
0: เข้าใจ
1: คันนี้มันมีคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วผมเชื่อว่าไอ้ระบบเนี้ยถ้ามาเมืองไทยนะ
0: ผมว่าน่าจะใช้ได้
1: เพราะว่าเจอโมไซค์วิ่งวนไปวนมาล้อ
0: เจอ
1: ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ
0: ผู้ใช้ถนนเราไม่ได้มีเฉพาะรถยนต์ด้วยกันไงครับ
1: เจอคนโหนรถสองแถวอยู่เงี้ยรถคนงานที่เอาคนงานกลับบ้าน
0: แล้วมันจะดีเทคว่าเป็นรถหรือเป็นคนล่ะ
1: มันก็ต้องเห็นเป็นคนอยู่กลางถนนไง
0: แต่ว่าคน18คนอยู่บนรถตู้
1: อย่างวันนั้นน่ะพี่ไปส่งผมเนี่ยแล้วออกปักซอยมา
0: ครับ
1: กลางค่ำกลางคืนน่ะรถเบรกเองแล้วมีรูปคนเดินผ
0: ่
1: านที่หน้าจ
0: อ
1: แต่ไม่มีคน
0: อันนั้นซีรีส์7
1: อ่ะแล้วผมบอกเอาแล้วจุ้ย
0: เอาแล้วจุ้ย
1: อ่ะแล้วผมก็ลง
0: แต่อันนั้นอ่ะผมยังงงอยู่ถึงวันนี้
1: ไม่คือรถอ่ะมันเบรกเองพี่เจี๊ยบขับไปปื๊ดประมาณสัก 3-4 ทุ่มรถเบรกตึกเลยไม่มีคนข้ามถนนแต่ที่หน้าจอโชว์ว่ามีคนเดิน
0: นั่นคือหน้าจอรถคันนี้เป็นระบบอินฟราเรดครับจะสามารถจับความร้อนได
1: ้พอปึ๊บไม่จับความร้อนไม่มีความร้อนตั้งกลางคืนแล้ว
0: ไม่มันจับเป็นเงาเลยจับให้เห็นเลยว่าเป็นคนเดินผ่าน
1: ผมเห็นเป็นคนผมลงรถผมก็บอกเอาแล้วจุ้ยเรื่องของพี่แล้วนะ
0: แล้วเขาก็ปล่อยผมขับกลับไปคนเดียว
1: ผมไม่รู้
0: รุ่นใหม่ด้วยนะ iX เลยนะ iX
1: เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าบอกว่าถ้าเจอบ้านเราเจอมอเตอร์ไซค์วนไปวนมารอบคันเนี่ยเรียบร้อยสลบนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันดึงดูดกระจกข้างรถยนต์เนี่ยมันจะดึงดูดพวกรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้ก็เฟืองก็แตกไปข้างแล้วนะ
0: ละ
1: ไอ้ชายผมเพิ่งซ่อมมานะชนขยันชนกันนะ
0: ข้างซ้ายข้างขวา
1: ข้างซ้ายข้างเดิม
0: ไปอีกแล้ว
1: ข้างเดิมพับไม่ได้
0: ใครจะซื้อซีอะไรนะ
1: CLK
0: SLK ไม่ใช่ก็ต้องซื้อเฟืองกระจกมองข้าง
1: ตอนนี้จะซื้อนี่ละจะซื้อเครื่องปิ้นทีเดียวปิ้นมันเลยมาดูว่าพี่หนุ่มนิยมทักเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจยางรถยนต์ระเบิดได้จากสาเหตุอะไรได้บ้างก็คือเก่านะบวมนะครับนะส่วนใหญ่นะที่ระเบิดเนี่ยบวมเสียทรง
0: เสียทรง
1: ที่มันบุคือยางมันจะมีโครงเหล็ก
0: ครับ
1: ที่แบบว่าเสริมใยเหล็กคำว่าเสริมใยเหล็กเนี่ยมันมีชั้นผ้าใบชั้นใยเหล็กที่ประคองทรงยางไว้คราวนี้เวลาถ้ามันบวมเนี่ยแก้มมันบวมถ้าบวมแก้มเนี่ยบวมข้างในนี่เราไม่เห็นนะพี
0: ่
1: ถ้าเราไม่มุดดูอ่ะ
0: ครับ
1: บวมข้างในเดี๋ยวบางคันเนี่ยไอ้ใยเหล็กโครงสร้างมันเนี่ย
0: มัน
1: เส้นใยเหล็กมันขาด
0: ขาดออกจากกันไม่สามารถ
1: ขาดมันก็ไม่มีโครงสร้างยางก็เปลี่ยนลมมันก็ดันยางต่องใช่ไหม
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยวิ่งไปเรื่อยมันก็แต่อ
0: ันนี้แหละถ้าเกิดจังหวะมันไปเกี่ยวอะไรง่ายๆหรือว่าจังหวะ
1: เกี่ยวหร
0: ือแรงดันลมมันสูงขึ้น
1: คือยางบวมเนี่ยมันต้องเก่า
0: ครับ
1: นะครับก็อันนี้ก็อาจจะอันตรายนะครับพี่แล้วก็ยางเปอร์เซ็นต์ยางมือ2เนี่ยมันก็บางทีเราจะซื้อยางมือ2อ่ะเขาก็ไปแกะดอกให้มันลึกขึ้นเขาก็จะมีเครื่องอ่ะเครื่องเซาะร่อง
0: เครื่องเซาะยางดอกยาง
1: เขาก็เซาะแบบเดิมเลยลายเดิมเลยเขาเซาะมันลึกข
0: ึ้
1: น
0: เซาะมาถึงตัวเตือนเลย
1: แต่ว่าเราก็จริงๆก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันแต่เดี๋ยวนี้ยางใหม่มันไม่แพงแล้วไง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเป็นไปได้นะ
0: ยางอะไรก็ได้นะครับยางไทยก็ได้ยางมาเลก็ได้นะครับ
1: จีนยางเดี๋ยวนี้ยางไทยดีๆก็เยอะ
0: ใช่ยังไงก็ดีกว่ายางมือ2แน่นอนนะครับ
1: โอตันนี้อย่างเงี้ยรู้จักมั้ยยอดยครนายก
0: ยางไทย
1: เขาไม่ได้มีเฉพาะรถบัสแล้วนะ
0: ใช่เขาไม่ได้ทํายางใหญ่อย่างเดียวนะครับรถ
1: คันนี้นี่พูดนี่คือส่งเสริมยางไทยนะ
0: ครับ
1: อยากให้ยางไทยได้แต่เขาก็มีหลายรุ่นนะเขามี17 18 19มีเยอะอยู่นะนะครับ
0: ครับคุณเต้จัสอะกอล์ฟอ๋อน้อง
1: เต้
0: โปเต้โปเต้บอกพี่เจี๊ยบพี่โจ้ครับสรุปรถกอล์ฟเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับยกเว้นรถของพี่กอล์ฟนะ
1: มีเครื่องยนต์ก็มี
0: รถพี่กอล์ฟเป็นรถมาสด้า3
1: นะฮะอันนี้ก็โชคดีนะครับที่ได้ใช้มาสด้า
0: เดี๋ยวนะรถเครื่องยนต์รถกอล์ฟเครื่องยนต
1: ์แสดงว่าพี่ไม่ได้ดูข
0: ่
1: าว
0: ไม่
1: มีพี่ไม่ได้ดูข่าวเขาเรื่องรถไฟฟ้านี่แหละแล้วเขาก็ออกแทงออกเพราะว่าเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยที่มีดอกอะไรนะสนับสนุนอะไรเป็นรถก๊อปนี
0: ่
1: นี่เขาพูดเรื่องนี้กัน
0: ครับครับ
1: พี่เกียงศักดิ
0: ์เมื่อก่อนจะมีอยู่สนามหนึ่งชื่อเฟรนชิปเมโดอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เป็นระบบ
1: มาก
0: เป็นระบบเดียวกับตุ๊กๆอ่ะเป็นระบบออโต้สตาร์ทอะครับ
1: คือเป็นไฟเป็นน้ำมัน เป็นเครื่องยนต์เป็นยามาฮ่า
0: ใช
1: ่พอเหยียบเบรกเครื่องก็จะด
0: ับ
1: อันนี้มันมีอะไรนะเรื่อง idling stop
0: ใช่เดี๋ยวนี้มี idling stop
1: พอเหยียบ
0: จริงๆบ้านเราค
1: ือ
0: ระบบตุ๊กๆอ่ะทุกๆใช้แบบเนี้ย
1: เอ้ยไม่ทุกๆไม่มี idling stop
0: นะครับชื่อสนามกอล์ฟเฟสชิปเบโดเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้ว
1: ที่เกียงศักดิ์บอกว่าผมเพิ่งจอง BYD C Lion 7เมื่อเช้า
0: ครับพี่ว่าพรุ่งนี้ผมควรไปดูงานไหมครับเพิ่งรู้ว่ามีงานโชว์รถไปดิพี่ไปดู
1: ได้เลยครับพี่เพิ่งจองไปเผื่อข้างในมีแคมเปญที่เด็ดกว่าพี่ก็ไปคืนอันนี้หรือไม่ก็ถามเขาว่ามีแคมเปญเดียวกับ Big Motor Sale ไหมถ้ามีก็ลอง
0: จองไปแล้ว
1: จองไปแล้วก็เปลี่ยนได้นี่ครับผมก็ขอเงื่อนไข Big Motor Sale ได้ไง
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้พี่ก็เปลี่ยนไปจองข้างในงานไง
0: ครับคุณณัฐสรทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะครับคุณธีทพพงษ์นะฮะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวถามผู
1: ้ยังมีนักข่าวถามผู้ใกล้ชิดเสียชีวิตรู้สึกว่าอย่างไรอันนี้ผมว่าไม่ควรถามผมว่าคนถามเนี่ยนะคือยังไม่เคยสูญเสียนะถามแบบเนี้ยนะครับคุณจะถามว่าแบบแล้วรู้สึกยังไงนะมันเสียใจทุกคนแหละไม่ควรถามนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับนะแวนอะไรนะพี่เลนะครับ
0: ครับ
1: ก็เคยทำงานร่วมกันนะตอนที่เข้าทุกชุดเอ้าตุ๊กจะทำเวิลด์เรคคอร์ด
0: ครับ
1: แล้วก็วันนั้นเขาก็มาคุยผ่านมาทางแมนเลสซิ่งไทยเลสซิ่งก็มาเอาเครื่องทดสอบตัวเนี้ยที่ไปวัดเครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยพี่เวลาวัดอัตราเร่งของรถอะไรเงี้ยมันวัดกับ GPS ซึ่งทางอะไรนะกินเน็ตเวิร์ลเรคคอร์ดเนี่ยบอกว่าต้องมีอะไรที่มันละเอียดที่สุดเขาก็จะเป็นสำรอที่เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถามแล้วใช้ยังไงทำยังไงผมเลยแบบเอางี้เอาชาลีไปเลยผมส่งลูกน้องอีกคนถึงส่งชาลีไปจัดการให้เลยที่สนามนะครับก็ได้อยู่นะวันนั้นเขาก็ได้อยู่นะเขาก็ทำหลายๆเรื่องหลายสิ่งก็ถือว่า
0: เป็นไอดอลอีกคนนึงที่จากไปในเวลารวดเร็วเกินไปนะครับคุณกระติบบอกว่าทั้งทัศนคติวงการหนังสารคดีฟุตบอลหรือแม้แต่มอเตอร์สปอร์ตขอบคุณที่เป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราวัยรุ่น90
1: มีวิธี
0: แม้จะไปก็ยังน่าอิจฉาคุณเลนะฮะก็นะครับน่าเป็นการสูญเสียจริงๆอ่ะนะครับ
1: แข่งรถก็เก่งนะครับ
0: เก่ง
1: ตอนนั้นก็เป็นนักแข่งของโตโยต้าก็เก่งนะ
0: ครับ
1: พรสวรรค์หลายมากหลายด้าน
0: ครับคุณเอาไซเดอร์แมนบอกว่าเอาแล้วจุ้ยประโยคนี้บอกอายุพี่โจได้เลยยุคอาเซ่ลุ่งเรืองนี่เองพี่โจนี่มาก่อนอาเซ่นะพี่พี่โจนี่รัชดาซอย4
1: โอ้รัชดาที่หลังอาเซ่หลังอาเซ่พี่
0: พี่เจ๊พี่จริงๆพี่โจก็เริ่มหาข้าวต้มกินตั้งแต่นู่นแล้วพี
1: ่ต้องถ้าเกิดว่าเก่าอู้พาเลทถ้าต้องซูเปอร์สตาร
0: ์โอ
1: ้ครับพงนู่นน่ะถึงจะเก่า
0: จัดโดนสอนระเบียบไปได้นะน่ะ
1: ถึงจะเก่าจัดซูเปอร์สตาร์นะครับเป็นลานจอดรถอาคารจอดรถ
0: ได้เลยมารู้อ่ะ
1: ไม่ใช่อาคารจอดรถตรงพัดพงครับเขาก็เปิดเป็
0: น
1: ซูเปอร์สตาร์ครับแล้วก็เดอะพาเลทนี่ปิดเพราะว่าท่านเฉลิมนะครับวันนั้นเฉลิมอยู่บำรุงเป็นมอทอ
0: ครับ
1: นะครับเป็นมอทอแล้วก็ซัดไทยรัฐซะ
0: นึกไทยรัฐเกี่ยวอะไรพาเลท
1: พี่ถามแบบนี้ซัดไปซัดมาไทยรัฐบอกงั้นปิดแล้วกันถ้ามันเป็นแผลขนาดนั้น
0: ไม่รู้เรื่องพวกนี้
1: ก็เลิกไปนะครับวัยรุ่นเซ็งบอกเลยวัยรุ่นเซ็งนะครับ
0: เอาตรงๆผมไม่รู้จริงผมเด็กกรุงเทพนะแต่ถ้าถามเรื่องแบบ
1: พี่ดู
0: สถานปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยผมก็คุยกันรู้เรื่อง
1: เมื่อวานเพิ่งไปมาเนี่ย
0: อะไรนะครับ
1: พี่อำนาจครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองครับอยากทราบว่าจุดชักไข่ปลา
0: ตรงกระจกมองข้างรถยนต์วอลโว่มีไว้เพื่ออะไรครับขอบคุณครับสำหรับติดตามตลอดอ๋อมันจะแบ่งขั้นระยะครับ
1: กระจกมันมี2แบบพี
0: ่
1: มันมีธรรมดากับโค้งๆให้เห็นในมุมที่ซึ่งจริงๆแล้วมุมอับยังไงมันก็ไม่มีหมดของรถนะคร
0: ับ
1: แต่ทุกวันนี้มันจะมีไบสปอตนะที่เป็นไฟ
0: ก็จะมีไฟ
1: พอมีไฟเข้ามาเนี่ยบางทีเรามองมาที่กระจกเนี่ยถ้าไม่มีไฟมีไฟขึ้นเนี่ยแปลว่ามี
0: รถหรือมีระยะอันตรายละ
1: แต่มองมาปุ๊บมันไม่เห็นรถคันนั้น
0: ครับ
1: ถ้าใครเคยขับรถยนต์นะเวลาเรามองกระจกไม่มีรถแล้วเราเปลี่ยนเลนไปแล้วอีกคันบีบแต่นั่นคือจุดบอดที่
0: เป็นจุดบอดที่เรามองไม่เห็นครับส่วนของกรณีที่จุดไข่ปลาที่คุณพี่อำนาจบอกเนี่ยมันจะเป็นจุดไข่ปลาแนวตั้งแบ่งครึ่งระหว่างกระจก
1: ไม่ครึ่งพี
0: ่เกือบครึ่งอ่ะ
1: ว่าประมาณสักหนึ่งในสาม
0: อย่างเงี้ยนะครับให้เราสามารถกะระยะได้ง่ายขึ้นนะครับรถเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนวิ่งถ้ามองจากกระจกนะมันจะวิ่งจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในถ้ารถถ้ายังอยู่ด้านนอกเนี่ยเรายังพอเปิดไฟเลี้ยวแล้วขอเปลี่ยนเลนไปกับเขา มันเขายังพอเบรกได้ยังพอทันนะครับแต่ถ้ารถเลยจุดไข่ปลาเข้ามาอยู่ด้านในแล้วเนี่ยด้านชิดตัวถังรถแล้วเนี่ยอันนั้นอ่ะเราอย่าไปอันตรายนะครับเขาทำไว้ให้เราสำหรับจะได้กะระยะได้อย่างแม่นยำนะครับที่ต้องมีเพราะว่าในสแกนนะครับสแกนดิเนเวียหรือว่าทางยุโรปเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยครับมันไม่ได้ตกแบบบ้านเรามันตกงองแงตกกันเป็นวันๆนะแล้วก็สภาพไอ้น้ำสภาพความเย็นเนี่ย มันจะทำให้มองกระจกข้างลำบากมากจุดไข่ปลาตรงนี้จะช่วยได้เยอะจริง นะครับแต่บ้านเราก็ช่วยได้แหละช่วยได้จริงนะครับ
1: คุณพี่ทัดพลก็บอกนะครับว่า
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ขอให้ต้องทำเสียใจกับ My Idol ของผมด้วยนะครับพี่เล่แมคโดนัลอายุเท่ากันเป๊ะนะครับชักเสียวๆแล้วสินะครับมันก็มีนะเมื่อเช้าผมอ่านน้องผมน้องรุ่นน้องผมเขียนบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบทเรียนของสื่อนะครับว่ามันมีอยู่ในบทเรียนนะว่าจริงๆแล้วควรจะบอกว่าเวลาไปยื่นไมค์เสียบถามเนี่ยไม่ใช่แย่งกันเนี่ยต้องในนามของตัวแทนสื่ออะไรเงี้ยเราคือแนะนำตัวแทนสื่อเนี่ยแล้วก็บรรดาผู้ติดตามแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจก่อการจากไปอย่างกระทันหันถูกไหมแล้วก็พวกเราทราบดีถึงความสูญเสียแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปไม่ใช่ไปถามว่ารู้สึกยังไงคือต้องย้อนกลับไปเริ่มในบทเรียนใหม่นะครับคือจริงๆนักข่าวเนี่ยมันต้องนิเทศศาสตร์นะ
0: ถูกใช่
1: แล้วมันมีอยู่ในบทเรียนครูบางทีคุณลืมไป
0: จะมีการตั้งคำถามนะครับเรื่องของการทำประกอบวิชาชีพอ่ะมันต้องแต่ว่าม
1: ันเป็นเรื่องของมารยาท
0: ในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจว่ามาจากคนที่มาจากไม่ได้มาจากสายนิเทศก็เยอะนะครับมาทำหน้าที่สื่อนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางนี้มา
1: คือก่อนที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแสดงความเสียใจเขาก่อนแล้วก็ถ้าคุณยังไม่เคยสูญเสียนะ
0: ครับ
1: คุณถามแบบเนี้ยมันก็เคยมีคำถามแบบนี้หลายครั้งแล้วที่เวลาเอาไมค์ไปจิ้มถามเขารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเงี้ยมันแบบแต่มันมีอยู่คนนึงเคยตอบผมเคยดูจากสื่อนะแต่ไม่บอกว่าใครเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้น้องผู้หญิงคนนั้นถามว่าแสดงว่าพ่อแม่คุณยังไม่เคยเป็นอะไรใช่ไหมคะ
0: โอ้โห
1: เขาสวนกลับไปนี่เลยนะผมดูแล้วข่าวออกไปด้วยนะถามว่าเขาแบบสูญเสียพ่อเขาเงี้ยแล้วสวนเขาสวนกลับเลย
0: ครับอันนึงที่เห็นบ่อยๆเลยนะคือจะว่าไปก็ผมก็เห็นด้วยในบางมุมนะบางครั้งเนี่ยคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาท่านสวนนักข่าวเนี่ยบางประเด็นก็อย่างที่ท่านพูดจริงๆนะท่านก็บอกว่านักข่าวถามคำถามแบบนี้ไม่ได้อันนี้บางครั้งผมก็เห็นด้วยนะว่าใช่นักข่าวบางครั้งก็ไม่ควรจะถามไปหมดทุกเรื
1: ่
0: อง
1: คืออยากได้ข่าวอยากได้อะไรเงี้ยแย่งกันบางทีมันอยู่หลายๆคนมันแย่งกันถามซึ่งจริงแล้วคุณไปยืนไมค์รวมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณเอาตัวแทนเลยที่มีวุฒิภาวะพอแล้ว
0: ขอเป็นประเด็นขอเป็นประเด็นมา
1: แล้วก็คุยปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้ข่าวพร้อมกันส่วนจะไปแตกประเด็นอะไรยังไงเน
0: ี่
1: ยควรจะต้องคุย
0: เป็นเรื่องของสกู๊ป
1: แล้วตอนนี้คือมันมีหลายข่าวที่ถามแบบเนี้ยแต่ตอนนี้โดนประเด็นนี้หนักมาก
0: ครับ
1: ประเด็นนี้โดนกำลังโดนหนักมากนะครับคนมองเยอะว่าเอ้ยคุณถามแบบเนี้ยคุณถามแบบเนี้ย
0: อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องรถยนต์ดีกว่าพี่โจ
1: ้ครับ
0: นะครับมีข้อความทาง4689899ส่งเข้ามาบอกว่าเฮียครับผมก็โดนนับน้องน่าจะรับน้องตะไบเป็นหัวคอนครับโอ้โหจากเหล็กก้อนเบลิ่มบางคนไปจ้างโรงกึ่งอาจารย์ดูออกให้ตกเลยจากพี่เคนมเปี้ยวนะ
1: ก่อนหน้านี้มีพี่คือบอกว่าตะไบกบก่อนไปส่งแต่มันเนียนมากพี
0: ่
1: เครื่องมากับตะไบเด็กๆตะไบอ่ะมันเนียนเกินเนี่ย
0: ครับนะครับน้ำมันพี่โจ้เอดิทีฟมีวันบูดไหมครับพอดียังไม่ได้ครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ค่อยพูดถึงโดนเข้าห้องเย็นเหรอครับอ๋อไม่ครับ
1: ไม่พูดถึงครับคือพูดบ่อยเกรงใจพี
0: ่คือ
1: เก็บไว้ได้พี่ถ้าพี่รอจะเปลี่ยนนะเก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็เผื่อแบบใครอยากเป็นดีลเลอร์นะผมถือโอกาสเลยถามมาแล้วก็บอกได้นะครับคุยกันได้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นดีลเลอร์ก็คุยกันเดี๋ยวส่งให้ลองเลยเพราะว่าก่อนเป็นดีลเลอร์ต้องลองก่อนว่ามันเจ๋งยังไง
0: ครับ
1: นะนะครับแต่ส่วนพี่ที่บอกว่าสั่งจากอะไรเนี่ย
0: ลาซาด้า
1: เนี่ยเดี๋ยวผมโทรไปพี่เดี๋ยวคุยกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่เห็นเหมือนกัน
0: ฝั่งที่อยู่เลยเส้นไข่ปลาออกไปจะเป็นกระจกนูนพิเศษนี่ที่พี่โจบอกนะทำหน้าที่กระจายมุมมองให้กว้างขึ้นกว่าปกติช่วยให้เห็นรถที่วิ่งอยู่ข้างๆในมุมอับสายตานะครับหรือว่ามุมที่กระจกราบปกติมองไม่เห็นอันนี้ช่วยอันนี้ด้วยเหตุผลนึงเลยอีกเหตุผลนึงก็อย่างที่บอกไปครับถ้ามันเลยจุดไข่ปลามาแล้วอย่าได้ออกไปทีเดียวโดนชนแน่ๆ
1: มันก็ช่วย
0: ช่วย
1: ให้กระจกแบบกระจกปกติมันจะเห็นแค่นี้อันนี้มีมุมกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะ
0: ขยายพื้นที่ได้อีกหน่อย
1: ถ้ากระจกแบบนี้ถ้าแตกแล้วว่าไปหาใหม่หาของเดิมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าของเดิมเนี่ยนอกจากมีเลนที่โค้งอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะบางยี่ห้อเจ๋งๆมากมันจะตัดแสงสะท้อนด้วย
0: แล้วก็ถ้าอย่างเอาบอกยี่ห้อก็ได้อย่างซาร์ฟเนี่ยจะไล่ฝ้าได้ด้วย
1: จริงดิงี้ก็ไม่ต้องทาเลยกวนอิ่มอย่างงี้ไม่ต้อง
0: สบายไม่ต้อง
1: สบายนะ
0: ไม่ต้องออกแดดได
1: ้สบายนะคร
0: ับ ตลกไปเรื่อยล่ะเรา
1: พี่โจพี่เจี๊ยบผมใช้รถทุกวัน
0: ครับ
1: คันแรก P-Runner P12
0: ครับ
1: คันปัจจุบัน Pajero P17 รวมกันเกินล้านโลแล้วครับหลัง
0: ชีวิตหลังพวงมาลัยฟังรายการแล้วได้ประโยชน์
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับพี
1: ่
0: รวมกันเป็นล้านโลเลยพี่ผมขอสู้ฮกเลยขอบคุณเจอมากจริง
1: พี่เดี๋ยวผมโทรไปครับผมมีเบอร์พี่แล้วเดี๋ยวพี่รับด้วยนะ
0: ครับ
1: เรื่องที่สั่งไปเนี่ย7วันแล้ว Lazada ไม่มาเพราะผมไม่ได้ดูเลยใน Lazada เลยพี่ไม่มันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับผมพักกันสักครู่ก่อนครับพี่โจ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor and Trend นะครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่องของเมื่อวานนี้ไปทดลองขับมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างจีลี่รุ่นใหม่ Starle นะครับเดี๋ยวมาว่ากันช่วงที่2ของ Motor and Trend ครับ
2: ดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทองเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: กลับมาช่วงที่2ของ Motor in Trend นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับพูดคุยกันเรื่องราวของรถยนต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวขอเคลียร์นี่ก่อนได้ไหมเหลือ2-3อันเนี่ย
0: ได้
1: นะครับพี่เอก
0: ครับ
1: พี่เอกบอกว่าสวัสดีครับคุณเจี๊ยบคุณโจ้สนใจ Serena C27 ครับ
0: โอ้โห
1: จะติดแก๊สแล้วอยากสอบถามว่าช่วงล่างต้องทำอะไรบ้างครับมันกว้างๆแบบบาง
0: บอบบางขอบ15ครับ
1: พี่ถ้าเกิดว่าเอามาติดแก๊สเนี่ยมันก็โอเคครับดีเลยแต่ว่าพี่ก็ต้องหาที่เก็บถังซ่อนๆหน่อยไม่งั้นมันจะไม่มีที่เก็บของ
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นะนั่งมันจะติดนิดนึง
0: เ
1: รื่องของคนขับเพราะช่องมันพี่ผมยังติดอ่ะผมตัวไซส์ขนาดเนี้ย
0: แล้วพี่บิ๊กมันใช้ได้ไงวะ
1: ใคร
0: พี่บิ๊กก่อสัมพันธ์มันใช้อ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะไม่ใช่อันนั้นมันคนละอายเลยอันนั้นมันขับ
0: เซเลน่าอยู่ไหม
1: ไม่ใช่เซเลน่านั่นเขาขับเอสติมา
0: เอสติมาใช่ใช่ครับ
1: เซเลน่าเนี่ยมันเป็นทรงแบบเบนๆถูกไหมมันเป็นรถ MPV แต่ละดูทรงแล้วแคบๆเห็นไหมมันอยู่แคบๆมันจะไม่กว้างไม่ใหญ่เนี่ยเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเล็กถนนมันเล็กซอยมันแคบที่จอดรถมันเล็กเขาทำทรงเนี้ยเพื่อขายญี่ปุ่น
0: ครับ
1: พอเราเอามาเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่มันเหมาะกับพี่กับทัดรัดนั่งสบายๆแต่ถ้าหลายๆคนครอบครัวใหญ่ก็ไม่ไหวนะแต่ถ้ามาติดแก๊สแล้วพี่คิดว่าจะใช้ได้ผมก็
0: พละกำลังเป็นไงครับเครื่องยนต์กัน
1: ได้เลยได้เลยได้เลยครับผมขับมาแล้วทุกตัวทั้งอะไรนะทั้งไฮบริดทั้ง e-power แต่ว่าความเร็วสักขอเลย120ไปเนี่ยวิ่งตรงๆก็ดีอ่ะพอเข้าโค้งมันก็มีวิวๆหน่อยไม่ต้องตกใจประคองพวงมาลัยไว
0: ้
1: ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่จะแค่มันวิวๆไงรถมันแบนๆนะว่าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยโล่งๆอย่างเงี้ย
0: มันก็ต้องมีบ้าง
1: ผมวิ่งเส้นไอเนี่ย
0: ถ้าเป็นว่าวเขาเรียกมันกินลมจังหวะมันกินลม
1: ปักเป้าอะที่มันสะบัด
0: จังหวะมันกินลม
1: เส้นจากแยกปฐมพรใช่ไหมชุมพรไป
0: ภูเก
1: ็
0: ต
1: ไประนองอ่ะเส้นในถนนมันใหม
0: ่ไปทำอะไรบ่อยๆแล้ว
1: สัตว์โยกปื้ออย่างเงี้ยวิ่งมายาวๆก็ดีไง
0: ครับ

0: พอถึงโค้งผมก็แค่ยกแล้วก็เข้า
1: ไงไหลเข้าไป
0: แล้วจะเติมไงมันก็หวิวๆไงแต่เพื่อนนึกว่านั่งในรถเพื่อนนึกว่าผมเก่ง
1: นึกว่าปล่อยไหลตกเกียร
0: ์ผมก็สะดุ้งบ้างคือถ้าเร็วมากๆในโค้งเบานิดนึงครับแล้วมันก็ใช้ได้ดีใช้ได้ดี
1: สัก120เดินทางไกล
0: ชะลอหน่อยชะลอได้ได้คือทางตรงยาวๆสบายเลย
1: เลย
0: ใช่เลยแต่ว่าเวลาโค้งมันอาจจะย้วยบ้างแค่นั้นเองบอกว่าเฉย
1: ๆครับผมแต่ถ้าเซตช่วงล่างก็ไม่มีปัญหาก็ดีขึ้นเลย
0: โอ้ถ้าได้ถังแก๊สไปสักใบก็โอเคดีขึ้น
1: นะครับ
0: พี่กระติบบอกว่าพี่สีลมกับหนูไหมครับพี่เจี๊ยบ
1: ชวนพี่โจ้เลยพี่สีลม
0: พี่ต้อมพี่ต้อมยาฤทธิ์บอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้บูทเกียร์รถเก๋งแตกเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็เกิดจากการใช้งานนี่แหละคร
1: ับเสื่อม
0: บูทเป็นพลาสติก
1: ใช่
0: มันก็เข้าเกียร์ปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาบ่อยๆมันก็เป็นบูทแล้วมันแตก
1: ครับ
0: มันบางคำเนี่ยนะ
1: ร้อนมาจากห้องเครื่องด้วยอะไรด้วย
0: อันนี้ยาฤทธิ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ยาฤทธิ์ก็น่าจะเป็นซัพพลายเออร์เดียวกันกับ CHR อะไรอย่างเงี้ย
1: ใ
0: ช่ CHR เนี่ยบางคนที่ตกใจแทบจะขายรถเลยนะ
1: อ๋อบูทเกียร์แตก
0: พอบูทเกียร์แตกพอเข้าเกียร์ปุ๊บเข้าไอ้คันเกียร์มา
1: ครับ
0: ดึงมาเอ็นปึ๊กแต่ว่าเกียร์จริงๆมันไม่มาถูกไหมพอบูทมันแตก
1: ครับ
0: รถเข้าเกียร์แล้วไปไม่ได้
1: อ
0: ้าวตกใจกันนะครับ
1: แค่จริงแล้วแค่พลาสติกตัวนิดเดียวเอง
0: ใช่จริงๆแล้วมันก็จะมีที่เป็นแบบบางคนกึ่งเป็นทองเหลืองมาขายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันทนทานกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: แต่การใช้งานจริงๆอ่ะ
0: มันก็ใช้ได้แต่จริงๆถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะนุ่มนวลกว่า
1: ครับ
0: ก็ขยันเปลี่ยนหน่อยมันไม่แพง
1: ครับ
0: แต่ถ้าทำไม่เป็นก็ระวังนิดนึงมันเจออู่แบบ
1: อ้
0: าวรถเข้าเกียร์ไม่ได้เหรอครับคุณ
1: โอ้โหล้างอันดับแรกลองล้างเกียร์ดูก่อนครับ
0: เดี๋ยวลองต้องลองดูฝัดชิ้นเกียร์ไป
1: เออลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ล้างเกียร์ดูก่อนล้างสมองเกียร์จริงๆพี่
0: จริงๆเปลี่ยนบูทตัวเดียวนะครับ80
1: ผมเห็นมีช่าง YouTube สอนวิธีเปลี่ยนบูทให้ทำ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นะครับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือวงเล็บเครื่องเรือของจีนมีไหมครับเหมือนจะไม่ค่อยเห็นมีครับพี่มีนะครับมีเครื่องเอาท์บอร์ดของจีนแต่ว่าม
0: ันก็เล็กๆใช่ไหมหิ้วได้หิ้วได้เลย
1: แต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าในเรื่องของความทนทาน
0: มันก็พอไหวนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเลือกยี่ห้อซะหน่อยถ้าเกิดว่าเอาของจีนอ่ะก็พอได้นะผมคิดว่าพอได้ผมไม่รู้ไง
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าเครื่องยนต์แต่ผมไม่เคยมีเครื่องไอเอาบอร์ดแบบที่พี่บอกแบบนี
1: ้อ่ะผมเคยเล่นอยู่ช่วงนึงถ้าเป็นผมนะผมเลือกนะถ้ามันจะเป็นต้องเรื่องจริงนะผมก็จะเลือกเครื่องมือสองญี่ปุ่นพี
0: ่ที่เป็นเอาบอร์ดมาติดท้ายเรือนี
1: ่ก็ยังดีกว่า
0: โอเคโอเคมันยังมีอะไหล่มีอะไรกว่าของจีนเนี่ย
1: ใช่
0: ผมเคยใช้อันนี
1: ้ประเด็นคืออย่างที่พี่บอกอ่ะผมเคยได้รอบสูงมาแล้วใบพัดไม่กินน้ำม
0: ันก็ต้องไปทำใบจักรใหม่
1: ใช่มันก็ดูน่ากันน่าจะง่ายนะถอดสลักออกถอดเฟืองออกเปลี่ยนใบจักรแม่งเอ้ยโทษมันออกตาย
0: อ๋อ
1: โอ้โหพี่ต้องตัดเผาเปลี่ยนเผาเอามาล่ะโอ้โห
0: มัน
1: ก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้ครับ
0: เรือหางยาวเวลาที่เขาจะแข่งเรือหางยาวแข่งนะไม่ได้ใช้ตามแบบรับเรือเมย์อย่างนี้นะเรือหางยาวแข่งวันนั้นที่ผมไปเนี่ยพาญี่ปุ่นไปสะโดยมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จนผมแบบผมไม่นั่ง
1: แล้วแปลว่าอะไรพาญี่ปุ่นไปสะโดยมา
0: ผมไม่นั่ง
1: เรือหางยาวขยายความด่วน
0: ผมไม่นั่งแล้วเรือหางยาวเนี่ยเพราะว่า
1: พาญี่ปุ่นไปนั่งทำคลิปมา
0: พี่ต้องอธิบายชัดเอาเรือมาเนี่ยนะเอาไปจักรมา 3-4 อัน
1: ครับ
0: ผมบอกให้พี่มันต้องใช้ขนาดนี้เลย
1: ครับ
0: มันขึ้นอยู่กับน้ำว่าน้ำตรงนี
1: ้ไม่ถึงคนขับนะไม่ถึงนักแข่งนะ
0: มาน้ำเนี่ยที่จะมาเนี่ยตรงนี้น้ำคลองนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยบางทีมาปุ๊บไม่ได้ปุ๊บ
1: ความหนาแน่นของน้ำไม่เหมือนกัน
0: เปลี่ยนใบจักรใหม่แล้วโอ้โหไม่ง่าย
1: อ่ะใช่
0: แต
1: ่ว่า
0: แต่แรงมาก
1: ใช่อ่ะแม้กระทั่งเรือที่หากินแถวบางปะกงเนี่ยกับเรือที่ไปหากินแถวอะไรนะปทุมเนี่ยใบจักรก็แทบก็ต้องมีความแตกต่างกันนะ
0: ต้องมีหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจีนเนี่ยก็อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกอ่ะถ้าเครื่องญี่ปุ่นมือสอง
1: ถ้าเลือกได้เครื่องญี่ปุ่นมือสองดีกว่าครับ
0: ผมเคยมีอย่างนี้พี่ตอนสมัยนู้นเลยนะไอ้สกูตเตอร์ยืนเนี่ยสมัยที่มันยังไม่มีขายแพร่หลายเยอะๆเนี่ย
1: ในบอร์ดเหรอ
0: ที่เป็นยืนเนี่ยไม่มีในบอร์ดแต่ก่อนเนี่ยผมซื้อมาเลยคองถม
1: ครับ
0: เป็นเครื่องที่ใช้กระตุก
1: อ๋อก็ที่ผมได้จากพี่ตะมาอันนึง
0: ครับผมได้นี่มาปุ๊บเครื่องกระตุกมาอย่างนี้ก็ลองขี่เล่นมันก็ได
1: ้
0: มันก็เหมือนเป็นแบบออโต้ใช่ไหมบิดแล้วก็ใช้แรงเบี่ยงเป็นตัวขับเนี่ยพ่อผมชอบบิดออกไปซื้อของข้างนอกหายไปตั้งนานกลับมาเหงื่อท่วมมาเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: เครื่องพัง
1: ดีไม่แบกเครื่องกลับ
0: เข็นกลับมาปากซอยเหงื่อเต็มเลยสงสารเลยบอกพ่อจะไปใช้มันเลย
1: อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้เรื่องจริงนะ
0: แต่ขำ
1: คุณพี่ทัศพลบอกว่านิสสันโน้ต7ปีเสร็จๆวิ่งไปจะ 450,000 กิโลเมตรแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนปีกนก2เดือนไ และเพิ่งทำโบเวอร์แอร์และ
0: นาคัตคอมแอร
1: ์นาคัตคอมแอร์ไปทิศก่อน
0: จากนี้จะมีไรทันไหมครับถ้า 450,000 แล้วเนี่ย
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้พี
0: ่มันก็ไม่ตอนนี
1: ้คือ
0: ระบบ
1: ระ
0: บบทำความเย็นทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนาคัตคอมแอร์ก็โอเคแล้วเงี้ยไม่น่าจะมีอะไร
1: ระบบน้ำ
0: ระบบอันนี้ไอ้ตัวนี้พี่ต้องเปลี่ยนอย่างเช่นไอ้ตัวปั๊มน้ำหน้า
1: ปั๊มน้ำ
0: เน
1: ี้
0: ยถึงเวลามันก็จะไปใช่ไหม
1: ครับตามอายุมันพี
0: ่มันถึงเวลาปุ๊บนี่มันรั่วเองเลยนะปั๊มน้ำหน้า
1: ใช่ใช
0: ่ก็ต้องลองดูครับพี่หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าม
1: ีอย่างแท่งเครื่องพี่450,000ดูอย่างแท่งเครื่องนิดนึง
0: มันต้องดูว่ารถเครื่องมันสวิงหรือเปล่า
1: จังหวะถ้าเข้าเกียร์มันก็ตกมันอะไรเงี้ย
0: มีอู่ที่รู้จักก็แวะเข้าไปดูก็ได้วัดกำลังอัดดูเงี้ยมันกินน้ำมันมากแค่ไหนเหมือนตอนแรกๆไหมกับตอนนี้อย่างเงี้ย
1: ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ละคุณพี่ทัศน์พลบอกด้วยว
0: ่าย
1: ังใช้งานได้ปกติด้วยนะ
0: นี
1: ่นะครับ
0: โอ้น่าอิจฉา
1: ครับนี่มาดูทั้ง468 9899บ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะ
0: พี่
1: เติมน้ำยาแอดดิทีฟตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องลดปริมาณน้ำมันเครื่องลงไหมครับ
0: โอ้ไม่ครับมัน100ซีซีครับนิดเดียวใส่ได้เลยฮะมันก็ไปเข้าไปผสมพี่มันไม่ได้ไปเพิ่มปริมาณเข้าผสมเป็นโมเลกุลเข้าไปแทรกอยู่ในน้ำมัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: น้ำมันเครื่องเราเติมเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องแบบขีดเป๊ะไม่ต้องไม่
0: โอ้ยาก
1: มันจะลำบากพี
0: ่เป๊ะมันยาก
1: มันจะลำบากมาก
0: เพราะระหว่างที่เราเทใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อเราเทน้ำมันลงไปปึ๊บลงไปเงี้ยแล้วเราก็วัดจากเหล็กที่ดึงถูกไหม
1: ครับ
0: พอเหล็กที่ดึงเนี่ยไม่เต็มยังมาไม่ได้ดึงเข้าดึงออกแต่ระหว่างถ่ายพอมันเต็มพอ
1: ได้ได้มันไหลลงไปไม่ถึงแทง
0: ค้างอยู่อีกเต็มเลยได้มันก็ชะโลมอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอตัวแอดดิทีฟเนี่ยมันก็จะอยู่ตามเนี้ย
1: ครับ
0: ตามชิ้นส่วนต่างๆที่มันชะโลมอยู่นี่แหละครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปเปลี่ยนอันนี้มาครับน้ำมันเกียร์พี่ของรถผมเองครับ4ลิตรเป๊ะไม่ขาดไม่หายยังใสเหมือนเดิม
0: คือมันเป็นระบบปิดพี่มันเป็นระบบปิด
1: ใช่ใช่นะครับ
0: แต่ว่ามันก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสกปรกมันก็จะมี
1: หุ่น
0: เขาต้องมีกรองเขาต้องมีกรองกรองเกียร์
1: กรองเกียร์ใช่อันนี้แนะนำว่าถ้าดูดออกได้ดูดออกนะครับดูดไปที่แท้งเลยมันจะทำให้พวกเศษนะครับโลหะหรือว่าอะไรที่มันเกิดจากการสึกหรอเนี่ยมันดูดออกมาด้วย
0: เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าที่ไหนมีที่แบบที่ใช้ดูดอ่ะเขาก็จะเสียบสายดูดลงไปในไอ้ท่อที่เราวัดเหล็กวัดนะ
1: ครับ
0: ที่เหล็กวัดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวพอดึงออกแล้วเขาก็เสียบสายลงไป
1: ครับ
0: แล้วดูดออก
1: ใช่
0: ผมชอบแบบนี้เพราะอะไรไหมมันจิ้มไปถึงก้นอ่างน้ำมัน
1: ใช่อันนี้คือ
0: แล้วมันก็จะดูดจนเกลี้ยงเลย
1: ครับ
0: และอย่างนึงคือมันไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตที่แข็งผม
1: อ๋อ
0: เพราะบางคนเนี่ยความตึงมือของพี่
1: ครับ
0: กับของเพื่อนพี่เนี่ยไม่เท่ากัน
1: ถ้าเป็นอู่มาตรฐานเขาจะใช้ปอนครับ
0: แต่บางคนเนี่ยมันใช้แบบขันทุกวัน
1: ทุกวัน
0: แล้วต้องมุดเข้าไปหยิบประแจปอนมาดูจะยากเย็นคราวนี้พอกลับมาบ้านหยดเลยครับรถไม่เคยหยดแต่หยดนะฮะ
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: มันเครื่องเราก็เอ๊ะมันค่อยๆขาดบางทีเนี่ยพอใช้วิธีดูดออกเนี่ยเนียนมาก
1: ใช่
0: เนียนมากเลยแล้วก็ดูดขี้ผงออกมาได้แต่ว่าดูดก็ต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ำมันเครื่องเก่าค้างอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจำเป็นแบบรถผมหาไม่ได้แล้วว่ารุ่นผมเนี่ยมันไม่มีกองน้ำมันเครื่องให้หาเนี่ยก็พอไหวไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าหาได้ก็เปลี่ยนด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็กองแท้กองแท้เนี่ยเอาแท้ๆนะ เพราะว่าเคยผ่าดูกันแล้วนะครับแท้กับเทียมเทียบอะไรพวกนี้
1: คนละเรื่องเลยนะครับ
0: ข้างในมันไม่มีอะไรเลยนะ
1: ครับมันเป็นแค่กระดาษเยื่อๆ
0: กระดาษลังอ่ะกระดาษลังอ่ะแล้วก็แค่กระดาษลังมาให้น้ำมันผ่านแทรกๆไปม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นกรองจริงๆนะครับกรอง
1: มันจะสร้างปัญหาอุดตันให้ด้วยนะ
0: มันต้องเป็นเยื่อ
1: ไฟเบอร์นะ
0: แล้วก็เป็นเยื่อกระดาษที่แบบให้น้ำมันมันผ่านได้แล้วก็กรองสิ่งสกปรกได
1: ้
0: ไอ้กองเทียมถูกๆเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันนะครับ
1: ครับดูข้างนอกนี่แทบไม่รู้เลยนะ
0: ผ่าดูเลยผมเอาเลื่อยหั่นดูเลยเลื่อยเดิมเปิดมาเลยโอ้โห
1: มันคือกระดาษลังอัดนี่เอง
0: พอเปิดขึ้นปุ๊บอยากทำขายบ้างเลยอ่ะมันขายได้จริงเหรอมันแบบมันไม่มีต้นทุนเลย
1: ที่แพงสุดก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมข้างนอกเป็นสังกะสีด้วยเป็นอลูมิเนียม
0: น่าจะโอลิงที่มันแพงมาที่แพงสุด
1: มาคุยกันเรื่องจีรี่บ้างพี่โจ
0: ้ครับ
1: นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราไปทดสอบเป็นการทดสอบรถที่ขับไกลเหมือนกันนะ
0: ตอนแรกนึกว่าใกล้ๆสระบุรีโอ้โหที่ไหนได้ไปนครนายกออกมั่นนะไปถึง
1: วิ่งสุวรรณสอน
0: ไปมวกเหล็กเข้าไป
1: วังม่วง
0: ไปอะไรละอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
1: ครับ
0: ตอนแรกไม่เคยรู้จักเลยว่ามันมีอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนึกว่ามันมีแต่น้ำตก เข้าไปถึงปุ๊บโอ้โห
1: แต่คนภายนอกเขาไม่ได้เปิดให้เข้านะวันนั้นเขามีเรื่องขอทำเรื่องขออนุญาตเข้าไป
0: เรารู้สึกว่า

0: ไอ้ไก
1: ่ครับ
0: นะก็ขับดีเป็นรถที่ขับเป็นรถอะไรนะ
1: เป็น SUV C นะครับพิกัดเดียวกับอะไรบ้างเนี่ย C Lion 7เงี้ย
0: C
1: Lion 6เนี่ยนะครับ
0: แจ็คคู่นะครับ
1: แจ็คคู่
0: เนี่ยมันเป็นรถที่คุ้มราคาราคา699กับ799
1: ครับ
0: นะครับระบบเรื่องของความปลอดภัยเพียบขับดีนั่งสบายขับดีนี่คือขับดีในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ขับดีวิ่งใช้งานแบบคนปกติดี
1: ครับ
0: ถ้าใช้พวกที่ชอบขับเร็ว
1: ๆ
0: ความเร็วสูงอาจจะไม่ประทับใจ
1: ช่วงล่าง
0: ช่วงล่างมันนิ่มไป
1: นุ่มไป
0: แต่พวงมาลัยคมพวงมาลัยเนี่ยแม่นวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาขับเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยได
1: ้อัตราเร่งนี่แบบพูดดี
0: อัตราเร่งไม่มีพูดพลาดไม่มีแบบเสียงเครื่องคำรามแล้วแบบพุ่งออกไปไม่มี
1: ปรี๊ดพุ่งอะไรเงี้ยไม่ใช
0: ่ค่อยๆไหลมาค่อยๆลินมาดีงามนะครับเป็นรถ REEV
1: ครับREEV คือ
0: REEV ก็คือ Extended Range Electric Vehicle นะคร
1: ับแต่ของเขาใช้คำว่า EMR
0: EMR ก็คือ Electric Motion
1: นะครับแล้วก็ Range
0: Extended Range อะไรของเขาเนี่ยนะก็เป็นอันนี้ไปแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ 1,500
1: มันคือไฮบริด
0: ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะ
1: ครับ
0: ก็ขับดีในผมว่าใช้ได้กับราคา
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวเดือดร้อนกันหมดอีกเพราะว่าทำราคามาต่ำ
1: จริงที่ทำราคามาชนะเลิศจริง
0: ราคานี้ถ้าเป็นอดีตได้ลดอะไร
1: โอ้ย
0: ไม่ต้องอดีตตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ตอนนี้นะ 700,000 ได้ยาริสเอทีฟ
1: ครับ
0: เป็นไฮบริดเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่คันนี้เป็น SUV
1: เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับรุ่นแบบโคโรล่ารุ่นอัลติสอ่ะเพราะว่าเป็นรถที่ยาวกว่าใหญ่กว่า4เมตร
0: บันเริ่มเทิม
1: 4กว่าเลยนะฮะ
0: ใหญ่มากนะครับ
1: นะครับนั่งข้างหน้าข้างหลังพี่โจไปนั่งข้างหลังมาความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
0: นั่งสบายเบาะเบาะนั่งสบายนะครับ
1: ผ่านแล้วผม
0: ในฐานะคนละครับแล้วก็รถวิ่งโหมด EV ได้104กิโล
1: ใช่
0: 104.8
1: โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับกด
0: วิ่งไฟฟ้าล้วนนะแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งล้วนๆเนี่ยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์รวมกันได้218แรงม้าหรือ160กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: 260นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง108วินาที
1: ครับ
0: ทำความเร็วสูงสุดได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: วัดจาก GPS หน้าใหม่ไปเกินกว่านี
1: ้
0: หน้าใหม
1: ่
0: ไปเกินกว่านี
1: ้ถ้าเติมน้ำมัน1ถังนะครับชาร์จเต็ม1รอบแล้ววิ่งไปจนหมดเลยทุกอย่างเนี่ยเขารับประกันว่าเกิน 1,000 กิโลแน่นอนส่วนจะพันเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ
0: แล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักเท้าแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ
1: ใช
0: ่ก็มี2รุ่น
1: ครับ
0: นะครับมีรุ่นโปร 699,900 แล้วก็รุ่นแม็ก
1: ครับ
0: 799,900นะครับตอนนี้มีราคาพิเศษสำหรับ300คันแรกนะครับมีราคาพิเศษอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็สนใจไปดูได้งานมอเตอร์เอ้ยบิ๊กมอเตอร์เซล
1: ครับพรุ่งนี้วันแรก
0: พรุ่งนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับ
1: ที่นู่นนะครับไบเทคนะครับ
0: ไบเทคได้ไปเมืองทองแล้วมาบอกงี้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยพี่ไม่เห็นมีงานเลยไม่ได้นะครับไบเทคบางนานะครับรถไฟฟ้าไปถึง
1: ถ้าแต่ถ้าพี่ไปพลาดก็ไม่เป็นไรครับสมัยนี้นั่งรถไฟฟ้าย้อนกลับไปได้
0: ถ้าไปพลาดปุ๊บพี่เข้าไปที่ฟู้ดเลยนะครับหาข้าวกินก่อนจะได้ไม่อารมณ์เสียเพราะบางทีเนี่ยเราหงุดหงิดเรานึกว่าเราเป็นอะไรจริงๆเราอาจจะแค่หิว
1: แหมมีอีกหนึ่งข้อความทาง YouTubeคุณพี่ F Devil บอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้นะฮะทักกันเข้ามานะครับวันนี้ก็เอาคร่าวๆวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อกันอีกนิดหน่อยเรื่องของ
0: พรุ่งนี้เป็นเทปนะครับพรุ่งนี้เราต้องอยู่ที่งาน
1: Big Motor Sale
0: Big Motor Sale เดี๋ยวก็จะต้องไม่มีทำคอนเทนต์กลับมาแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดกันคืนนี้แหละครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรบ้างนะคุยกันนะ
1: ได้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสธนช.ประชุมติดตามวิกฤตลุ่มน้ำน่าน นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพร้อมด้วยนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ภายหลังการประชุมนายทรงศักดิ์กล่าวว่า

0: มวลน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาพี่น้องชาวน่านโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหายส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม 42,539 รายการไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว 37,536 รายปัจจุบันคงเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 5,003 รายส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลที่จังหวัดน่านขณะนี้แม้มวลน้ำฝนจะลดลงแต่ได้แจ้งเตือนว่าพื้นดินยังมีปริมาณอยู่ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังคงตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเตือน18จังหวัดเสี่ยงดินถล่มย้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนวันนี้ให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากมีสถานการณ์กรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบทุกอย่างอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและคำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนชรายงานสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้แม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำปัจจุบัน 7,413 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 55% ของความจุส่วนแม่น้ำน่านเขื่อนสุริกิติ์ปริมาณน้ำปัจจุบัน 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 66% ของความจุโดยมวลน้ำจากน่านจะไหลลงเขื่อนทั้งหมดปริมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เกินความจุเขื่อนเจ้าพระยายังไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มจากปริมาณน้ำท่วมที่จังหวัดน่านและน้ำหลากที่ต้นน้ำยมที่จังหวัดพะเยาสุโขทัยยังสามารถบริหารจัดการได้เลขาปปช.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องหมอวรงค์ปมโครงการ TSAI Passportนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายแพทย์ปรงเดชกิจพิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดียื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport มีการเอื้อประโยชน์และล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนหรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีโครงการจะเริ่มในวันที่31สิงหาคมนี้ปปช.จะต้องมีการเฝ้าระวังทุจริตหรือไม่นายสุรพงษ์กล่าวว่ามาตรการทางคดีและมาตรการเฝ้าระวังปปช.ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้วทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับทั้งในแง่ของการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงงานด้านการป้องกันการทุจริตและมีนักสืบสวนเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่แล้วส่วนกรณียังมีข้อสงสัยจากประชาชนโครงการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่นั้นการดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของภาครัฐส่วนปปช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบขณะเดียวกันปปช.ยังมีมาตรการเชิงรุกที่สามารถตรวจจับหรือสแกนเพื่อลดข้อร้องเรียนการทุจริตดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดาร์วินนูนเยสย้ายไปร่วมทีมอัลดาริยาแบบยืมตัวฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าดาร์วินนูนเยสกองหน้าวัย27ปีย้ายไปร่วมทีมอัลดาริยาเป็นที่เรียบร้อยหลังบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับทางอัลฮิลาลต้นสังกัดปัจจุบันในลีกซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จสำหรับรายละเอียดของดีลนี้จะเป็นการยืมตัวใช้งานยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027ซึ่งต้นสังกัดใหม่จะรับหน้าที่ดูแลเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะให้ทั้งหมดแต่ไม่มีการระบุเงื่อนไขของออปชันซื้อขาดพ่วงไว้ในข้อตกลงแต่อย่างใดต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แอสตันวิลล่าเดินหน้าเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์2026ด้วยการเปิดตัว2นักเตะในเวลาไล่เลี่ยกันคนแรกคือมาเตโอรุจเจรี่แบ็คซ้ายชาวอิตาลีวัย24ปีคว้าตัวมาจากแอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัว25ล้านยูโรเซ็นสัญญา5ปีคนที่2คือไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นวัย23ปีคว้าตัวมาจากปาม่าคาดว่าค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโร โดยทั้ง2คนจะเข้ามาช่วยเติมเต็มขุมกำลังนักเตะของแอสตันวิลล่าที่ขาดหายไปหลังทีมเสียลูก้าดีนแบ็คซ้ายตัวหลักไปให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงและมีโอกาสที่เอมิเรโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาจะย้ายออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี
5: ้ช่วง Premier League Update
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียYes.

0: ครับคุณผู้ฟังครับตอนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99 วิถีเรดิโอขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้วันพฤหัสบดีนะฮะอยู่กับผมสมเกียรติคุณานทิพงษ์และอาจารย์สันติเสียงนนท์วิชัยนางรำครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีคุณเกียรติสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสวัสดีมนแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดคือการกตัญญูรู้คุณคนนะครับเอาละครับวันนี้ได้เลิกละยามดีแล้วที่ผมจะได้ไปพูดถึงร้านปลาเห็ดลิเวอร์ฟอนของคุณสันติสุขนะผมสิริ
0: ครับ
1: ก็จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเล่าต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยครับสุดยอดเลยนึกไม่ถึงว่าพอสันติสุขนี่เขาเก่งสารพัดนะครับเอาว่าผมไม่ถึงที่รีสอร์ทเขา
0: ครับ
1: ลิเวอร์รีสอร์ทอยู่อ่างทองนะฮะแต่ตัวพ่อหนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนสิงห์บุรี
0: ครับผม
1: ครับพอไปเห็นตำเลยครับบอกโอ้ยคือหนุ่มไม่โชคดีอยู่วะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับและบริเวณนั้นเป็นคุ้งน้ำอย่างที่เขาเรียกว่าคนจีนเรียกว่าเป็นอะไร
0: ท้องมังกร
1: แบบท้องมังกร
0: ครับ
1: ใครได้ทำได้ยินรวยเลยรวยทุกคนนะครับผมบอกโอ้คุณหนุ่มนี่มาโชคดีนะได้ทำเลก็ดีเขาบอกว่าไอ้ทำเลเนี่ยมันเป็นของคุณส่วนเขา
0: ครับ
1: นะเขามีหุ้นส่วนนะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้โหพอไปถึงนะครับตอนนั้นผมไปถึงในตอนบ่าย
0: ครับ
1: ดัดชนกันจะร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่พอผมไม่อยู่เข้าไปนั่งนะเขาก็เปิดแอร์ก็มีแอร์นะห้องแอร
0: ์
1: ให้ผมนั่งสบายๆยังไม่ถึงจะเปิดแอร์นะครับปรากฏว่าฝนตกพรำพรำเย็นสบายเลยคุณสมเกียรติ
0: โอ
1: ้โหคุณสมเกียรตินะผมนั่งสบายมาผมบอกว่างั้นผมขอข้างนอกนั่งนอกมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นคุ้งน้ำเนี่ยสวยจริง
0: ๆครับ
1: นะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วได้ไปดูไปเห็นกับตาแล้วดูว่ามันสุดยอดครับคุณสมเกียรติ
0: โ
1: อ้
0: พื้นที่กว้างด้วยเนาะ
1: เมื่อที่เขาผมลืมถามก็กว้างเขาประมาณก็เกือบ20ไร่มั้งหรือ
0: ใช่ใช
1: ่กว้างมากแต่ที่ทำเลก็สวยมากคุณเกียรติ
0: อ
1: ันนี้ผมเอายังไม่พูดถึงไอ้เรือนแพเขาว่านะยังไม่ขอพูดเรือนแพจะขอพูดเรื่องนั่งสบายมองคุ้งน้ำนะเย็นสบายอากาศดีเกินเรานี้เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมจะชื่อปลาเห็ดลิเวอร์ฟอนคุณเกียรติรู้ไหมทำไมปลาเห็ดมันต่างกันยังไงกับทอดมันปลากาย
0: อาจารย์เคยเล่าเรื่องราวของปลาเห็ดให้ฟังหลายครั้งแล้วปลาเห็ดมันก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยเอามาอะไร
1: ปลาซิวปลาสร้อยดีเอามาสับกันเลย
0: เอามาสับมาทำเป็น
1: สับทั้งกลางเลยนะคุณเกียรติ
0: ครับ
1: แล้วใช้เครื่องกลางเผ็ดร้อนกว่าทอดมันใช้กระชายหนักๆเลย
0: คร
1: ับ อันนี้ผมกินปลาเห็ดของคุณสันติสุขเขาอร่อยมากครับ
0: อ
1: ร่อยจริงๆครับแล้วก็ที่จนบอกอร่อยมากเลยคือเขามีไอ้นะฮะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทานด้วยนะครับซึ่งอาจารย์นี่เขาก็แตกต่างกับไอ้ทอดมันซึ่งใช้เนื้อปลากาย
0: ครับ

0: ไอเห็ดลิเบอร์ฟังเนี่ยเป็นตัวเอกเลยตัวใครมาต้องให้สั่งไปเห็ดหน้า
1: ครับ
0: รถเขาจัดเครื่องแกงก็ถึงนะส่วนในชัดมันเนี่ยเขาใช้เนื้อปลากายล้วนๆนะครับไอ้นี่ไปเห็ดก็ใช้ปลา
1: ปลาเล็กปลาน้อย
0: ปลาซูปลาสร้อยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ผมทานแล้วถูกปากเลยก็ครับคุณสมเกียรติผมบอกเลยอยากให้ท่านผู้ฟังที่ไม่รู้จักปลาเห็ดเนี่ยมันอร่อยอย่างไรขอให้ไปทานเถอะครับมันอร่อยจริงๆทานกันเพลินเลยนะครับคุยกันเรื่องทีมผมไปเนี่ยมีคุณชื่อว่ายาหยี
1: ครับ
0: มีคุณเต๋อ
1: ครับ
0: นะมีคุณอ้อย
1: แล้
0: วคุณจิ๋ว
1: ครับ
0: คุณจิ๋วจิ๋ว
1: ทะเลบางนา
0: ทะเลบางนานะครับแล้วมีคุณภูมิคุณนกไอ้ลูกบ้านปูอ่ะ
1: อ๋อเมียงปู
0: ครับเมียงปูแล้วก็ยังมีคุณเต๋ออ่ะคุณเต๋อคุณเต๋อนี่เขาคนเคยคุมพระสันติสุขเนี่ยนะครับร้องเพลงตอนที่เข้าแกมมี่นะครับ
1: ขีตามั้งครับ
0: ฮะ
1: เข้าขีตา
0: เอาขีตาเหรอไม่รู้นะ
1: คุณหนุ่มเขาอยู่ขีตา
0: อ๋อนั่นแหละก็น่าก็เลยไปคุยกับคนสนิททุกคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหอาหารอร่อยเอ้าผมจะจำเรียนความตามไทยเลยนะก็ว่ามันอร่อยยังไงเราพูดถึงปลาเห็ดนะฮะทอดมันก็อร่อยยังไม่ใช่ปลาเห็ดอย่างเดียว
1: คร
0: ับแล้วก็ไอ้ที่นี่มากไข่บุญชูไข่บุญชูเป็นไข่แดงนะแล้วก็ใช้เนื้อกุ้งสับจัดแล้วทำเป็นรูปไข่แล้วเอาไปทอดโอ้ยผมว่าเด็กๆคงชอบมากกินกับน้ำจิ้มบวยกอ
1: ครับ
0: ครับอร่อยอันนี้ผมว่าอร่อยมากนะครับแต่ที่อร่อยที่สุดเลยของคราวนี้ผมต้องยกให้กับต้มข่าหัวปีซึ่งผมชอบกินสมัยก่อนคุณหญิงยาทำให้กินอยู่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็แปลกเลยเขากินต้มข่าหัวปลีต้องกินกับคู่กับปลาสลิด
1: อ
0: ันนี้ไม่เคยกินเคยกินต้มข่าหัวปลีเนี่ยนี่บอกคุณยุวานี่นะบ้านเราสวนเรามีต้นกล้วยเยอะแยะเลยเอามาทำได้เลยของดีๆนี่แหละแจกจ่ายกันให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยกินโดยเฉพาะเด็กๆทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่เคยรู้หรอกครับว่าคนโบราณเขามีอาหารโบราณอร่อยอย่างไรครับอีกอย่างนึงนะคุณสมเกียรติแกงขี้เหล็กหมูย่างโอ้ยอร่อยจริง
1: ๆอาจารย์ชอบอาจารย์ชอบแกงขี้เหล็กอยู่แล้ว
0: ผมชอบอยู่แล้วก็แปลกนะคุณหนุ่มก็บอกเขาใช้ใบตรงกลางนะแล้วใบอ่อนไม่ใช้มันอร่อยแกงขี้เหล็กเมื่อแกกระชายเนี่ยนะสมเกียรติ
1: ครับ
0: นี่ต้องสั่งเลยนะต้มขาหัวปลีแกงขี้เหล็กหมูย่างอร่อยมากอร่อยมากๆเลยครับคุณสมเกียรติท่านผู้ฟังครับสั่งเอาไว้แล้วไปลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยครับ
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็มีแม่ช่อนปลาช่อนแม่ลา
1: ปลาช่อน
0: แม่ลาแม่ลาเผาเนี่ยนะก็อยู่ใกล้ๆกันน่ะจะมาอ่างทองสิงห์บุรีแม่ลาก็อยู่ตรงนั้นอร่อยครับปลาช่อนแม่ลาหนึ่งกินกับสะเดากับมะเขือย่างแต่ติดแปลกมากเลยเขาให้น้ำจิ้มทั้งสี่อย่างไงคุณสุขเกียรติมีน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดตัวไปแต่ผมชอบน้ำแจ่วมันเข้ากันกับปลาช่อนแม่ลามากเลยนะน้ำแจ่วเขาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็มีน้ำปลาหวานคุณคิดถึงแม่อาลีนะโอ้ยจะเอาดินน้ำปลาหวานแม่อาลีมานี
1: ่
0: มันจะเสด็จจะอะไรอร่อยอะไรเลิศประเสริฐสีที่อย่างนี้แหละจริง
1: อ
0: ีกอันหนึ่งก็มีน้ำจิ้มแซ่บอันนี้แซ่บจริงๆครับแซ่บจริงๆนะครับหลังจากนี้ก็เอาชื่อหนังมาทำเป็นอาหารด้วยหวานมันฉันคือเธอ
1: เป็นหนังที่คุณหนุ่มกับคุณแม่มเขาเล่น
0: ใช่ใช่นะคุณ

0: ก็ผมแนะนำว่าเดี๋ยวเขายกมาให้กินร้อนจะอร่อยมาก
1: มันเป็นอะไรล่ะอาจารย์หวานมันฉันคือเธอ
0: มันเป็นลักษณะทอดอ่ะของทอด
1: ครับ
0: นะนั้นต้องกินร้อนอย่าทิ้งเอาไว้นะจะมันจะมันจะหย่อนความอร่อยลงไป
1: อ
0: ีกอันนึงเรื่องชื่อหนังกันวงสาคนาญาติ
1: โอ้นี่หนังของคุณแจ๊สสยามของไฟสตาร์คุณหนุ่มกับคุณแม่เหมือนกัน
0: จ้ะก็เขามีนะมีสาเหตุนะเขารวมกันเลยนะแล้วปลาก
1: ร
0: ายทอดมันปลากราย
1: ครับ
0: แล้วทอดมันกุ้ง
1: ครับ
0: มันเข้าจริงๆนะครับตอนนี้คุณผมก็บอกว่าอันเดียวที่ผมผมก็เห็นด้วยอ่ะแต่ก็เขาก็ใช้ได้ก็คือปั้นงานใบชะพลูมันออกหวานไปดีคุณสมเกียรติแล้วคุณหนุ่มก็บอกว่าไอ้รสนี้แบบนี้มันสูตรที่คนอ่างทองเขาทำแล้วเป็นสัญลักษณ์ของอาหารที่อ่างทองด้วย
1: ค
0: ือเป็นน้ำใบชะพลู
1: คร
0: ับ ผมก็บอกว่าก็ดีแต่ไม่ขาดไส้กรอกเหมือนก่อนเนี่ย
1: ไส้กรอกหวานเน
0: าะไม่ไส้กรอกต้องกินคู่กับปลาแหนม
1: ใช่ใช่
0: ปลาแหนมไส้กรอกไอ้ไส้กรอกมันมีทั้งไส้กรอกแบบเนื้อหมูนะแต่ผมชอบกินไส้กรอกข้าว
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้หากินยากมากคุณสมเกียรติ
1: ใช่
0: คุณพูดฟังผมพูดเนี่ยคุณไปกินเท่าบางหรือเปล่าเนี่ย
1: กินมาแล้วอาจารย์
0: อ้าวคุณชอบอะไรไหนเราไล่
1: เนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยชอบหมดเลยแกงขี้เหล็กก็ชอบต้มขาหัวปลีเนี่ยชอบมากเวลาต้มขาเนี่ยชอบเวลาต้มขาร้านข้าวแกงแถวบ้านอ่ะบอกใส่หัวปลีหน่อยสิเขาบอกว่าคนเด็กมันไม่กินกัน
0: ไม่ใช่ต้มเก็บมันอร่อยเด็ก
1: ๆไม่เด็กมันไม่กินกันนะสิแกก็เลยไม่ใส
0: ่ก่อนนะลิ้นเราคนไทยนะมันต้องกินอาหารแบบไทยๆดั้งเดิม
1: นั่นสิ
0: อ
1: ันนี้แม่ค้าก็บอกทำแล้วคนไม่สั่งแล้วแต่แต่ว่าถ้าใส่ของเราได้ต่างหากแยกเลยใส่มาให้ด้วยเนี่ยก็เป็นร้านคุณหนุ่มก็ได้กินของที่เราชอบ
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้การที่เลยก็ดีนะอย่าให้กินยิ้มมันยาก ยิ้มมันยา
1: คุณจินตลาค่ะโซโมกิ๊กคุณธงชัยประสงค์สันติคุณหนุ่มกฤษณ์ทีมบุญชูชอบหมดเลยแกงขี้เหล็ก
0: อร่อยจริงนะยา
1: คน
0: ยาขาดต้องกินนะครับต้มข่าวปลีแกงขี้เหล็กหมูย่างนะครับก็โอเคครับแต่สมัยก่อนคุณหญิงย่าทำขี้เหล็กจะใช้เนื้อย่าง
1: ครับ
0: ใช้เนื้อย่างก็อร่อยไปอีกอย่างนึงแต่ผมชอบเนื้อย่างมากแต่ก็ไม่ได้เสนอเขานะว่าให้ไปทำแกงขี้เหล็กหมูเนื้อย่างนะครับแต่เขาคุณหนุ่มบอกว่าเขาใช้ใบตรงกลางนะของไอ้ใบขี้เหล็กอะใบอ่อนก็ไม่ใช้ใบแก่ก็ไม่ใช้แล้วหนักกระชายแก่กระชายที่มันอร่อยจริงๆสมเกียรติ
1: ครับผม
0: นายฉันบอกว่าท่านผู้ฟังครับผมว่าผมไปครั้งนี้คุ้มมากเลยแล้วที่คุ้มมากๆคือผมได้ไปนอนในไอ้เรือนแพของเขาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: โอ้ในเรือนแพของเขานี่คุณนี่ก็อยู่ห้องพักในโรงแรม4 ดาว 5 ดาว
1: ครับ
0: มีทุกอย่างที่ต้องการเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่นุ่งที่นอนก็ดีโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นห้องน้ำส่วนตัวก็มีหมด
1: โอ
0: ้ผมนี่นะเป็นคนที่ชอบแม่น้ำเจ้าพระยามากๆ
1: คร
0: ับ ผมเรียกว่าแม่น้ำนิรันดร์เพราะเราเคยรักกันไงที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผมมาตื่นมาตอนเด็กมาเข้าไปนั่งอยู่ในริมน้ำมันมืดโอ้ตรงนั้นจะพูดให้ฟังว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแถบหน้าบ้านคุณ
1: สันติสุขเนี่ย
0: มันไม่มีเรือมาวุ่นวาย
1: ทำไมไม่มีอาจารย์นิ่งหมดเลย
0: ฮะ
1: ทำไมไม่มีเรือวิ่งเลยอ่ะ
0: ไม่เขาตักเอาไว้เนี่ยเขาตักเอาไว้แต่เขื่อนชัยนาทแล้ว
1: คร
0: ับ แถบนี้ไม่มีนะขนาดไอ้ผมไม่ค่อยชอบไอ้สวะลอยน้ำมาเพียงการก็ไม่มีเหมือนกันผมเป็นน้อยมากแล้วผมมันนั่งตอนดึกมันเงียบสงบนะครับมือสนิทโอ้มีความสุขลมพัดเย็นๆสบายสบายนะครับไม่มีเสียงแล้วแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถบนั้นอ่ะ ไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเลยคุณสมเกียรติ
1: ธรรมชาติมาก
0: เป็นธรรมชาติเป็นบ้านของชาวบ้านก็อยู่กันริมแม่น้ำกันโอ้ยมันทำให้ผมบอกว่าทำให้ผมคิดถึงความหลังเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนะครับก็อยู่แม่น้ำแม่น้ำน้ำคลองเมืองหลวงอะน้ำมันนี่แม่น้ำเป็นคลองเมืองหลวงสมัยผมเด็กอยู่กับคุณย่าเนี่ยนะมันก็คล้ายอย่างนี้สมเกียรติก็ผมก็บอกว่าอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รู้จากสถานที่ที่มันได้การพักผ่อนทุกคนบอกโอ้ยมาแล้วหายเครียดจากกรุงเทพเลยจุดเกียรติ
1: โรงแรมก็มีกี่หลังฮะเรือนแพ
0: ไอ้เรือนแพก็มี5หลังติดกัน
1: โอ
0: ้5หลัง5หลัง
1: คร
0: ับแล้วก็เหมาหมดเลยทั้งหมดเลยเราก็อยู่เลยนะครับก็ถึงบอกว่าท่านผู้ฟังครับใช้เวลาว่างของท่านให้มีประโยชน์ไปพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียดสบายใจจริง
1: ๆ
0: อ
1: าหารอร่อยด้วย
0: อาหารอร่อยอยู่แล้วผมก็พรรณนาความตามไทยไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะบอกอายุดีกว่าเบอร์โทรศัพท์เขาติดต่อได้
1: ใครที่อยากจะไปกินปลาเห็ดหรือว่าฟรอนหรืออยากจะไปพักที่เขาเรียกโรงแรมริมน้ำแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วลักษณะให้มองถึงว่าเป็นแพที่เป็นเหมือนโรงแรม5ดาวอ่ะ4ดาวห้องพักข้างในนะเขาหรูคือเหมือนว่านอนสบายมีตู้เย็นมีอะไรบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเหมือนโรงแรมแต่อยู่ในแม่น้ำ
0: แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ใครสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์
0: 087
1: 464
0: 07 07นะครับ
1: 07
0: ครับ
1: 2ตัวละ
0: ฮะ
1: ทีครับอาจารย
0: ์087
1: ครับ
0: 464
1: ครับ
0: 07 07
1: เบิ้ลตัวท้าย07 07
0: ครับก็ก่อนผมมานะครับไอ้วง The Place ก็ไปเล่นโอ้ใช่คุณมันจิตบอกคนนั่นถล่มทลายเลยครับนะครับนั่นฮะ
1: พี่กอบสุขอะไรก็ไปครับไปดูซื้อตัว
0: ใช่ใช่
1: ไปดูเยอะคือที่ของคุณหนุ่มอาจารย์คุณหนุ่มสันติสุขเนี่ยเขาก็จะจัดคอนเสิร์ตเรื่อยๆคือหมายถึงว่าเดือนละครั้งสองครั้งก็ว่าไปแล้วก็เอาเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเขาอ่ะคุณวินลี่โอแกนบ้างคุณเสือธนพลบ้างคุณชมพูฟุตตี้คุณปิงฟุตตี้อะไรเงี้ยเอาไปทำคอนเสิร์ตแล้วคนแน่นมากอาจารย
0: ์ใช่
1: คนอ่างทองคนยุยามาดูกันเยอะ
0: แล้วผมรู้นะว่าพ่อหนุ่มเนี่ยนะเขาเป็นคนสะสมกีตาร
1: ์ครับผม
0: เขามีเป็นร้อยตัวเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วคุณเต๋าก็เลยขึ้นไปร้องเพลงแต่ดนตรีเขามีดนตรีนะ
1: อ๋อเขามีดนตรีทุกวันป่ะ
0: ไอ้ทุกวันไม่รู้แต่วันที่ผมไปเนี่ยมัน
1: จะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ใช่ไหม
0: เราไปไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์สิคุณหวาเราไปวันอะไร
1: อ๋อ18
0: วันอังคารผมเกียดไม่ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ครับผม
0: เออแล้วก็พ่อประเต๋าขึ้นไปเล่นร้องเพลงผมเลยเริ่มจากเพลงเขินของการเอ็กซ์ที่โด่งดังแล้วก็ตามด้วยเพลงงานวัดที่ใครอยากคุ้นนุ่งโดดขึ้นมาแจมเอ้ยร้องเพลงเก่งเว้ยร้องเพลงงานวัดเสียงใสเลยคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: ใครได้ไปเนี่ยเดี๋ยวไปฟังคุณนุ่งร้องเพลงนี่กันนึกไม่ถึงว่ามันเออไอ้เจ้านี่มันเก่งสารพัดจะเก่งนะครับก็
1: เขามีวงน่าจะมีวงทุกวันแหละวงท้องถิ่น
0: อ๋อเหรอใช่ใช่เขาบอกดีนะพนักงานทั้งหมดในปลายเหตุดูว่าฟังเป็นคนอ่างทองหมดเลยเขาไม่ใช่คนที่อื่นเลยแล้วทุกคนน่ารักคุณเกียรติ
1: ครับ
0: น่ารักตลอดเราขับดูดีนะครับดูแลผมอย่างดีทั้งตอนเช้าตู่ๆก็ตื่นมาผมยังไม่ตื่นเลยมากาแฟเพราะว่าผมต้องกินกาแฟตอนเช้า
1: ครับ
0: แล้วก็เอามามีโจ๊กมีข้าวต้มมีปลาท่องโกน่ารักมากครับคนกาแฟเขาก็เป็นกาแฟแบบบ้านๆ
1: ครับ
0: ไอ้มันเป็นโรบัสต้าไอ้ผมมันไม่ค่อยชอบโรบัสต้าผมชอบอาราบิก้า
1: ครับ
0: ก็เลยบอกอ่ะยังกินเขาก็ได้นะแล้วมีไข่ลวกมานะยังมีไอ้ไข่ดาวขนมปังใส่กรอก
1: เบรคฟาสต์
0: เออโฮสคุณสมเกียรติมันมีความสุขนะผมก็นั่งริมนั่งในเรือนแพนะนะ
1: ครับ
0: มองแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผมตื่นมาตอนดึกเห็นชาวบ้านพายเรือมาจับปลานะเห็นจับปลาแบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆสวยจริงๆคุณเกียรติขนาดผมมีไออยุธยารวมที่อยุธยาที่มีชมพูเขาดูแลอยู่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเออยิ่งไอ้
1: มันคนละวิวกันแล้วจ้ะเน
0: าะเออมันคนละวิว
1: หนุ่มนี่เป็นวิวแบบ
0: เขาเป็นประวัติศาสตร์
1: ใช่นี่เป
0: ็นการเจดีย์ศรีสุริโยไทยนั่นแหละเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ร้านบ้านนอนคุณโบว่
1: า
0: ไอ้ก็อยู่ตรงไ
1: อ้
0: ตรงข้ามปากเกร็ดอ่ะเห็นเจดีย์เอียงเนี่ยนะแล้วแม่น้ำเจ้าพระยามีอ้อมเกตรัดเกตเนี่ยอยู่ข้างหน้า
1: ครับ
0: ก็จริงก็สวยจริงแต่ก็ยังกระทึกด้วยเรือหางยมหางดาว
1: เรือรับจ้างเ
0: ยอะใช่ผมนึกบอกมาที่ปลายเหตุหรือว่า
1: ตอ
0: นนั้นมันได้พักผ่อนจริงได้พักผ่อนจริงนะครับ
1: มันเป็นลักษณะแบบธรรมชาติคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะเราเนี่ยไปถ่ายกินเนี่ยสมเกียรติมาแล้วไงอาจารย
0: ์
1: เราไปถ่ายแล้วใครอยากดูเนี่ยนะครับเต็มๆเนี่ยก็ไปดูในเพจของ FM 99ได้แล้วก็เซิร์ชคำว่าวันนั้นไปถ่าย2ล้านไงไปถ่ายอยุธยารวม1ล้านเสร็จแล้วก็มาถ่ายปลายเหตุเรือฟรอนต
0: ์ก็จะไม่ไกลกัน
1: ไม่ไกลประมาณสัก30-40โลมั้ง
0: ใช่
1: จากอยุธยามาตรงปลายเหตุเรือฟรอนต์แล้วไม่ไกล
0: ครับ
1: ใช่วันนั้นไปถ่ายแล้วก็ใครอยากดูเข้าไปดูที่เพจของ FM 99นะครับเซิร์ชคำว่ากินอย่างสมเกียรติคาร์โลออฟไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นร้านอยุธยารมด้วยซึ่งอร่อยมากนะครับแล้วก็จะเห็นร้านปลาเห็ดเลเวอร์ฟรอนต์นะครับกับเมนูที่อาจารย์พูดถึงเลยทุกเมนูมีอยู่ในรายการหมดเลยจะได้เห็นบรรยากาศแต่ว่า
0: เขามีเยอะมากกว่านี้นะ
1: ใช่ใช่แต่เราเลือกเมนูที่คุณรายการจะเลือก6-7เมนูเองไงอาจารย
0: ์ใช
1: ่แล้วก็
0: ไม่ไหวนะก็มี
1: โอ้แล้วก็ตัวตอนนั้นตัวโรงแรมยังไม่มาตอนไปถ่ายโรงแรมริมน้ำริเวอร์ฟรอนต์ของปลายเหตุเนี่ยยังไม่มากำลังจะมาก็เลยไม่ได้ถ่ายโรงแรม
0: ไปครั้งนี้ผมรู้ว่าภรรยาคุณหนุ่มสันติสุขเนี่ยนะเขาทำขนมอร่อยอยากแนะนำนะถ้าไปกินขนมกรีบ
1: ลำดวน
0: อร่อยมากนี่อร่อยจริงๆครับคุณเกียรติ
1: ครับ
0: นะก็ผมมารู้ทีหลังว่าก็ยังทำพวกไอ้ขนมแบบของบุกเบเกอรี่ได
1: ้เค้กแครอทเค้กสารพัดคือจริงๆอ่ะเบื้องต้นอ่ะอันนี้ผมเป็นคนดูแลพี่หนุ่มสันติสุขมาตั้งแต่สมัยที่เขาเล่นบุญชูชาติอยู่ไฟสตาร์แล้วก็เป็นผู้จัดการเขาแล้วเสร็จพอคุณแม่เขาเป็นคนชอบทำเค้กเขาก็ทำที่บ้านแล้วตอนคุณแม่ก็เสียไปก็ลูกสะใภ้คือน้องตาลเนี่ยเขาก็เลยทำต่อก็เป็นเค้กสันติสุขก็ขายแต่ก่อนก็ขายยังไม่มาไปเห็นหรือว่าฟรอนต์ก็ทำเค้กขายเลยสารพัดแล้วพอตอนหลังก็เริ่มทำไปเพราะต้องก็ไม่ได้เริ่มก็ตอนหลังก็ทำแต่ทำไม่เยอะไม่ได้โปรโมทเยอะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูก3คน
0: ใช่
1: ก็ต้องดูแลเด็กเสร็จตอนเนี้ยคุณหนุ่มเขาก็เลยฝากมาบอกว่าถ้าใครอยากกินขนมกรีบลำดวนที่อาจารย์สันติชอบ
0: อร่อยมาก
1: เค้กเนี่ยเขาจะมีขายที่เดียวคือที่ปลายเห็ดเรือฟรอนที่อ่างทองนอกจากคนที่จะแวะไปผ่านไปแล้วซื้อกลับบ้านอะไรเงี้ยมีแต่ว่าในกรุงเทพไม่มีขาย
0: ครับคุณน้ำเกียรติผมบอกว่าไปที่ได้นะผมไปนอนคืนเดียวความจริงตั้งใจจะนอนแล้ว2คืน
1: โอ้เนาะไปอีกเพราะว่าจริงๆคุณสันติสุขคงสิริเนี่ยเหมือนอาจารย์สันติแล้วก็ช่วยปั้นมาตั้งแต่สมัยเล่นบุญชูตั้งแต่สมัยโอ้ตั้งแต่คำมั่นสัญญาที่เล่นของคุณคมสันพงสุธรรมแล้วก็มาเล
0: ่น
1: แล้วก็พอเล่นคำมั่นสัญญาจบแล้วก็มาเล่นด้วยกล้าวของคุณบัณฑิต แล้วจากลูกเก้ามาก็มีบุญชู

0: แหละมาเรื่อยๆเลยอาจารย์สันติอยู่ไทยรัฐก็เขียนเชียร์เขาอยู่สันติสุขจินตลาแล้วก็มาเล่นหมันบันชั้นคือเธอของคุณสกัดชาวิจินดามาเล่นวงสาคารญาติของคุณแจ๊สสยามโอ้มาเล่นเป็นคู่ขวัญของคู่สุดท้ายไหมอาจารย์คู่ขวัญคู่สุดท้ายของภาพยนตร์จองเงินไหม
1: เหรอ
0: เพราะว่ามันมีมิตรเพชรลาสมบัติอรัญญาสรพงษ์จารุณีแล้วจบก็มีสันติสุขจินตลาส่วนคนอื่นก็
1: เล่น
0: ค
1: ู่กันเลย
0: คนอื่นก็คู่คนนั้นมั่งคู่คนนี้มั่งแต่ว่าสันติสุขจินตลาเนี่ยเขาจะคู่กันเพราะเขาเซ็นสัญญา5 สตาร์ใช่ไหมเพราะหนังในยุคที่คุณสันติสุขจินตลาเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์ในยุคสุดท้ายเนาะที่แบบคนดูหนังคนต้องไอโซเชียลอื่นๆยังไม่มีอ่ะเพราะนั้นสันติสุขจินตลาเล่นหนังคู่กัน3-4 เรื่อง
1: ไพโรจน์ลันนาเขาคู่กันนะ
0: ไพโรจน์ลันนาก็เล่นอยู่ช่วงหนึ่ง4-5เรื่องแล้วก็หยุดไปแต่ว่าสันติสุขจินตลาเนี่ยเล่นยาวมากเรื่องโอ้โหกี่เรื่อง40เรื่องได้มั้งอาจารย์ก็เป็นคู่ขวัญคู่สุดท้ายแหละ
1: เขาทำเงินทุกเรื่องสังเกต
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสายหนังเนาะจ๊ะเนาะสายหนังเขาต้องดูแล้วว่ามีพิชลาหรือเปล่าสมบัติอรัญญาหรือเปล่าสรพงษ์จรุณีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสุดท้ายก็เป็นสันติสุขจินตลาหรือเปล่า
1: อ
0: ย่างเงี้ยแล้วพอจบสันติสุขจินตลาไปก
1: ็ทำเงินเลย
0: ก็คนนี้ก็เป็นทั่วไปละคนนู้นคนนี้ก็ดังเล่นเรื่องสองเรื่องไม่มีแบบคู่ขวัญแล้วนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ใช่เลยนะเพราะจ๊ะอะไรเขียนในไทยรัฐอ่ะเขียนเชียร์เต็มที
1: ่เขาเก่งจริงเลยในโชว์แมมจินตลาเนี่ยโอ้มากับมือเลยสันติเออคุณมาฝาก
0: คุณกอบสุข
1: กอบสุขมาฝากเขาแหละก็มือมีชื่อ
0: ชื่อจิตติมาชื่อจิตติมา
1: ดนตรีนะนักร้องเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเถอะเขาเปลี่ยนให้มันใครฟังกันรู้เป็นนักร้อง
0: ครับ
1: เออก็ตั้งชื่อจินตลาไอ้เจ้าแม่ก็ยังพูดนะหน้าเหมือนหมวยยังหนูนี่เลยชื่อเป็นแขกจินตลาบอกเออเองไม่เอาก็ไม่ต้องเอา
0: เออ
1: เออจินตลาดังนะสมัยก่อน
0: เนี่ยเป็นคู่ขวัญที่อาสันติเสวนมนเนี่ยเขียนถึงในไทยรัฐบ่อยในเป็นชุเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่สุดท้ายของหนังไทยเลยเพราะหลังจากนั้นก็มีนางเอกมาเยอะแต่ว่ามันไม่มีคู่จิ้นนะอาจารย์ไม่มีแบบเขาเรียกคู่ขวัญเนาะสมัยก่อนอ่ะ
1: ใช่ขนาดผมไม่อยู่ทำตัวพม่าอยู่นะพวกพม่าเนี่ยชอบจินตลาจนกระทั่งเอาแตงโมเนี่ยของพม่าปลูกเรียกว่าแตงโมพันจินตลาน
0: ั่นแหละสิ
1: ดังจริงๆคุณจินตลาเนี่ยดังจริง
0: มีนักร้องเอาไปใช้ชื่อจินตลาก็เยอะแยะ
1: ใช่จินตลาภู
0: เก็ตไม่ว่ากันเพราะว่าก
1: ่อนนะว่าเขานี่ก็ดีสิชื่อมันดีเป็นคนเนี่ยต้องคิดถึงคนตั้งชื่อเลยสิสมเกียรติ
0: ครับ
1: ส
0: มัยก่อนเนี่ยนักร้องลูกทุ่งอ่ะจะเอาชื่อดารานางเอกไปเป็นชื่อตัวเองเยอะเป
1: ็
0: นนักร้องเยอะมีทั้งฮันนี่มีทั้งจินตลามีทั้งโอเยอะเลยนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ครับใช่แล้ว
0: เวลาโปรโมทไปจะได้ง่ายหน่อยเพราะสมัยก่อนเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยเป็นที่นิยมของคนดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คนนิยมดูลงหนังเพราะนั้นชื่อดารานางเอกนางเอกพระเอกอ่ะเอาไปใช้เป็นชื่อนักร้องเยอะมันได้จำง่ายอ่ะเพราะนั้นปลายเหตุหรือว่าฟรอนเนี่ยนะครับเขาขายทุกวันใช่ไหมจ้าเขามีวันหยุดไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีลองโทรไปดูนะเขาอาจจะมีหยุดวันหยุดวันอะไรวันนึงผมไม่แน่ใจ
1: อาจจะมีนะมีวันเดือนพุธใช่ไหมคุณว่า
0: วันพุธหรือวันอังคารไม่ร
1: ู้
0: เพราะวันอังคาร
1: จะหยุดนะที่ร้านก็หยุดวันพุธแล้วน่าใช่แล้ว
0: โทรไปถามก่อนนะไปแล้วเดี๋ยวเสียเที่ยว
1: ครับครับโอ้ไม่จ้องเราหยุดแค่นั่งดูแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นคุ้งน้ำแบบคลองมังกรเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแล้ว
0: ที่จอดรถสะดวกสบายมากที่จอดรถเยอะมาก
1: ก็เยอะ
0: ออกจากถนนเอเชียเลี้ยวเข้าไปไม่ไกลนะอาจารย
1: ์
0: เส้นถนนเอเชียเส้นจากวิยามาร้านคุณสันติสุขอ่ะมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามีทางเลี้ยวเข้าไปแป๊บเดียวก็ถึงละสะดวก
1: เออนี่จะเล่าอย่างสายมูนะฟังให้ดีหน้าวัดหน้าร้านปาเกตฮะข้างข้างเออข้างข้างมี
0: ที่ไหนฮะ
1: มีศักดิ์สิทธิ์ในวัดร้างนะ
0: ที่ไหนอ่ะอาจารย
1: ์ต
2: ติ

0: ใช่ไปเหตุนี้แหละ
1: ฮัลโหล
0: ไอ้วันนั้นนะฝนพยากรณ์บอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มของเรานะอุตุบอกว่าตกหน้าตกหน้ารับรองตกหน้าแล้วก็เจ้าไอ้เพลชก็จะไปเล่นหน้าเล่นหน้า
1: เขาเล่น15
0: เออก็คุณหนุ่มก็เข้าไปบนบานที่วัดนี่จริงวัดล้างนะครับ
1: ครับ
0: คุณสมเกียรติฝนไม่ตกตกหนัก
1: จริงๆมันหน้าฝนนะ
0: อันนี้นะ
1: มันเป็นหน้าฝน
0: เออไปตกแถวชโยก็อยากให้ท่านสายมูลองไปดูดิผมก็ฟังเขาเล่ามานะคุณหนุ่มก็บอกนี่แหมได้เลยใจผมก็บอกโอ้ยบรรดาเชื่อทั้งหลายคุณหิวนะไอ้ที่
1: บางนา
0: เออไปยกหัวให้จอดรถจอดเป็นแถวเลยผมก็เอาเขาด้วยแต่บนก็บอกว่าขอให้ผมอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บเลยสำหรับคนแก่อายุ80อย่างผมก็โอเคนะครับมันก็ดีได้ทุกอย่างได้ทุกจริตทุกอารมณ์ที่เรามาที่หลังปลายเหตุหรือว่าฟอนครับมีความสุขจริง
1: ๆ
0: บางก็ขอดูนะครับเป็นลิสจะเรียกว่ารีสอร์ทก็ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดีมากมากผมก็เดินทางรอบประเทศไทยไปนอนรีสอร์ทต่างๆกันบนภูเขาทั้งยินทะเลทั้งตอนนี้นะครับผมบอกโอ้โหผมชอบไปเห็ดริฟฟ์ฟอนเอามากมาก
1: เพราะงั้นเดี๋ยวสักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยต่อในช่วง2 SMS เยอะมากเลยอาจารย
0: ์เอาถามมาเลยอย่าเพิ่งจดเบอร์โทรศัพท์ไว้087
1: ครับ
0: 464
1: ครับ
0: 0707ครับ
1: โอเ
0: คครับกู้ครับ
1: ก่อนที่จะพักนะครับต้องบอกกันก่อนว่าอยู่ไหนก็สบายใจนะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าคุณมีนะครับตัวนี้เลยมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อนะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับสัญญาณ Wi-Fi นี่ง่ายมากนะครับคุยดูภาพสดนะครับหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงนะฮะทำได้ผ่านมือถือครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลนะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับเขาเรียกว่า4K UHD ครับติดตั้งง่ายครับทั้งในบ้านนอกบ้านนี้ได้เลยสบายมากทนแดดทนฝนนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีไอตัวเพิ่มเมมโมรีนะ SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเนี่ยนะฮะเราสมมติว่ามีอะไรมีตัวจับการเคลื่อนไหวนะแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยวันนี้นะครับเราบอกเลยว่ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับนะหมุนได้355องศานะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาความคุมการคุมกล้องวงจรปิดนะครับเราใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวผ่านแอปอะแอปในมือถือได้เลยแล้วก็กลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะครับกลางคืนเนี่ยมีโหมดอินฟราเรดครับเพื่อที่จะให้เห็นในที่มืดนะใช้ได้ด้วยรับประกัน1ปีครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ครับชัดๆเลยนะครับราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปแมนเนียครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์โอกาส
3: าสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 02-21-16736
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับวันนี้อาจารย์พูดคุยถึงเรื่องราวของร้านปลาเห็ด Riverfront ของคุณสันติสุขนะครับที่อ่างทองละเอียดยิบเลยนะครับมาดู SF ก่อนอาจารย์ครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับใครที่อยากไปอยากกินนะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับมีที่พักด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงครับนะฮะไปได้เลยปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์ของคุณสันติสุขพรหมสิริครับอาจารย์อยู่ในสายได้ยังเอ่ยระหว่างรออาจารย์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับร้านกุ้ยช่ายคุณเอ๋คุณเอ๋หรือคุณเอเนี่ยได้ตาเปิบด้วยใช่ไหมเดี๋ยวรออาจารย์ตอบนะครับวิธีบอกวิธีไปร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟอนต์หน่อยครับผมไม่มีรถครับเพราะฉะนั้นไม่มีรถก็โทรศัพท์ไปได้เลยครับถามเส้นทางผมก็ไม่แน่ใจว่ามีรถผ่านเลยครับบนสายเอเชียนะครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
3: ร้านกุ้ยช่ายคุณเอได้ตาเปิบด้วยใช่ไหม
4: อยู่ที่ไหนอ
3: ่
4: ะ
3: ต้องบอกหน่อยนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
4: ต้องบอกที่นะครับกุ้ยช่ายที่นครสวรรค์นั่นน่ะอร่อยมากเลยนะ
3: อันนี้ไม่มีรถแต่ว่าอยากไปปลาเห็ดหรือว่าฟอนไปยังไงอันนี้โทรไปถามเลยนะอาจารย์เนาะ
4: ไปได้นะครับผมไปได้
3: เพราะว่ามันเป็นสายเอเชียมีรถโดยสารสาธารณะเยอะลงปุ๊บแล้วก็ไป
4: อ
3: ่
4: างทองบอกกันนั้นแล้วครับไปปลาเห็ดหรือว่าฟอนเนี่ยไปได้เลยคุณนพเกียรติ
3: ครับ
4: บอกท่านผู้ฟัง
3: อีกท่านหนึ่งว่าพี่กอบสุขไงเมื่อวันที่15สิงหาไปดูคอนเสิร์ตวงเดอะพาเลสที่ปลาเห็ดคุณกอบสุขเข้าไปฮะไปดูโอ้ศิลปินเยอะเลยนะมีทั้งปู่อัญชลีคุณสุนทรสุจริตฉันคุณจิ๊บรอดอคุณชมพูฟุตตี
4: ้
3: อินโนเซนต
4: ์ต้น
3: คุณแม็กทอสฮะรวมวงโอ้โหสนุกสนาน
4: เลยโอ้ยเงินเลยรู้สึกคนหนังทองเรียกร้องให้กลับไปเล่นอีกนะเดี๋ยวหนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาดูคิวก่อน
3: นี่ใครเนี่ยน้าบัวแงนนะฮะบอกว่าอ๋อกลุ่มอาจารย์อ่ะบอกว่าคุณสมเกียรติไปพี่ปองไปรีสอร์ทพี่หนุ่มสันติสุขขโมยกีตาร์มาได้กี่ตัวหรือครับไม่กีตาร์มันอยู่ที่บ้านเขาหรือว่าอยู่ที่ปลาเห็ดอาจารย
4: ์เ
3: หรออาจารย์เห็น
4: ไหมได้มากี่ตัว
3: หาตัวเอ้ยไม่ใช่คือกีตาร์เนี่ยเขาไว้ที่บ้านตรงหมู่บ้านของเขาแต่ว่าเขาเอาไว้ใช้ที่ปลาเห็ดเนี่ยเฉพาะตัวที่เขาเล่นประจำ
4: ใช่
3: เพราะนั้นถ้าจะขโมยแบบไปขโมยที่บ้านเขานี่หมู่บ้านแถวไม่อยากบอกหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านโฮมเพจบอกกันแล้วนะถ้าไม่นับพี่เกียรติหรือพี่ปองปากหมาเนี่ยทีมบุญชูนิสัยดีทุกคนเลยครับจากน้ำบัว
4: เห็นด้วยครับเห็นด้วยอ
3: าจารย
4: ์มันเหลือไอ้จมไปปากหมาเนี่ยคนนี้มัน
3: อาจารย์นี่ลูกศิษย
4: ์ไอ้ลูกศิษย์ก็ไม่ใช่พ่อกูก็ด่า
3: ไม่ใช่ก็น้ำบวงเขาด่าผมพี่อาจารย์ก็ต้องช่วยผมสิ
4: ช่วยกันแ
3: หละเราอยู
4: ่ช่วยตัวเอง
3: เราครองรักกันมาตั้ง20กว่าปี
4: สมเกียรติ
3: ครองรักเคารพรักเคารพ
4: ไม่เอารักคุด
3: อะไรนะ
4: รักคุดมันไม่โผล่เว้ย
3: อาจารย์อยากโผล่ไหมล่ะ
4: ไม่ต้องโผล่ละเอาที่ดินตรงนั้นเขาคล้องให้กูก่อนกูจะโผล่ให
3: ้เดี๋ยวจัดการให
4: ้โอเคครับ
3: เดี๋ยวไปคุยกับที่บ้านให้เรียบร้อยก่อน นะครับน้ำเปล่าหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริง

0: เนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะครับรสชาติเข้มข้นบอกได้เลยว่าเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดารอาจารย์สันติเสมุนไม่ช้อยนางลำการันตีไปดูโรงงานไปดูโหสารพัดเลยต้องให้ตาเปิดใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องง่ายเราไปเห็นกับตาแล้วมันต้องให้ถ้าไม่ให้เราเสียใจครับต้องให้เขาจริง
0: ต้องให้จริง
1: โอ้โหเศรษฐีทำอ่ะใจถึง
0: ใจถึงของโอ้โหเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นทุกอย่างเขาอยู่หนองจิกเพราะนั้นของทะเลเขาแบบโอ้โหทั้งแน่นทั้งดีทั้งอร่อยหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นฟู้ดแลนด์นะครับเป็นกูเม่นะครับในห้างเดอะมอลล์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีทั้งวิลล่ามีทั้งโอ้โรตงโรตัสมีหมดเลยใครที่อยากกินน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยนะครับมีทั้งแบบออริจินอลคือไม่เผ็ดกับแบบมีเผ็ดนิดๆเผ็ดแบบแซ่บพอดีอาจารย
1: ์ใช
0: ่ใช้เลยน้ำปลาหวานแม่อาลีอร่อยจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเรามาดูดูต่อว่ามีอะไรอีกไหมอาจารย์ SMS
1: ไม่รู้ว่าไปเลย
0: อ๋อก็ถามว่าเมื่อวานพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรประจำก๋วยเตี๋ยวกิ่งเพชรที่ซอยโชคชัย4แยก60อ่ะ
1: ใช่
0: อันนี้อาจารย์เขาจริงๆแล้วตัวก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ซอยโชคชัย4แยก60ร้านเขาขายตอนเย็นๆอาจารย์5 6โมงเย็นอ่ะนะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆก็เชิญเลยนะครับที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรอีก1ร้านที่เราพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับที่อาจารย์ให้ตาเปิดพิสดารไว้
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นใครอยากไปปลาเห็ดเดี๋ยวถามมาได้เรื่อยๆนะฮะ
1: ครับขอบคุณมากแล้วพรุ่งนี้ต้องฟังนะผมมีเรื่องที่จะเรียนท่านผู้ฟังว่าผมทำมา20กว่าปีในหน้าที่รายการเนี่ยอยู่ไม่เคยขออะไรท่านผู้ฟังเลย
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ผมขอสักอย่างนะ
0: อ
1: ันแรกคือขอให้ฟังนะครับผมจำเป็นต้องพูดนะเป็นเรื่องมันยาวมากเลยนะครับเอาเรา
0: เอาละพรุ่งนี้รอฟัง
1: ได้ฮะรอฟังนะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังอย่างสุดสวัสดีครับ
0: อาจารย์สวัสดีครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่เรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายครับซึ่งปีนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์เขาชื่อเพราะมากนะครับ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับแฟนๆเนี่ยได้ร่วมกันโหวตนะกับนักแสดงหรือนิยายนะครับที่คุณชื่นชอบตอนนี้เรามีทั้งหมด5สาขาซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเรียนให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังทราบนะครับรางวัลแรกคือ Why Couple of the Year นะครับอันนี้ก็คือเป็นรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์นะครับแห่งปีซึ่งผู้เข้ารอบนะครับคู่แรกก็วาย1ครับติวเตอร์กับยิมวาย2ภูกับพาเวลวาย3ฟอร์ดกับพีทวาย4ลูกหมีกับซอนย่าส่วนวาย5นะครับก็จะเป็นหลิงกับออมนะครับไปที่รางวัลที่2ครับอันนี้เป็น Prince of Boy Love นะครับเป็นฝ่ายชายผู้ที่เข้ารอบนะครับ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศB3 พีทวัสุธร B4 ภูกฤติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับนี่เขารอบฝ่ายชายส่วน Princess of Girl รางวัลที่3นะเป็น Princess of Girls Love นะครับเป็นฝ่ายหญิงนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับG1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลีน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ B5 นะครับได้แก่ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับน่าโหวตเข้ามาเลยส่วนรางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่4 Rising Star

0: คอปโป้นะครับอันนี้เป็นรางวัลสำหรับคู่ชิปดาวรุ่งนะครับผู้ที่เข้ารอบก็มี5คู่ด้วยกันนะครับ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมนะครับเลือกกันมาเลยนะครับโหวตกันเยอะๆแล้วก็มาสุดท้ายเป็นรางวัลเกี่ยวกับนิยายฮะ Most Popular YA Novel นะครับนิยายที่เข้ารอบมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ5เรื่องด้วยกัน N1 เกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะ Be My Player 2 So So ล่ามทีนะครับเรื่องแรกเรื่องที่2เป็นพิษรักนะฮะพิษรักภาษาอังกฤษก็คือ Poisonous นะครับ Love ส่วนเรื่องที่3เนี่ยชื่อเรื่อง N3 อ่ะพี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่นะส่วน N4 นะฮะคือเรื่องสามีบ้านนอกนะฮะ My Rustic Wife ส่วนเรื่องสุดท้ายครับ N5 Not The Best But Still Good นะครับใครชอบเรื่องไหนใครชอบใครรักใครนะครับก็เชียร์ใครก็โหวตไปเยอะๆเป็นด้อมใครก็โหวตมาเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับง่ายๆเลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainaward นะครับ .mcot.net แล้วแสแลดไปที่โหวตนะครับหรือจะไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับของ eMOS ก็ได้โหวตกันมาเยอะๆเลยนะครับถ้าคนที่เราไม่ได้คนที่เราชอบเราไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเสียใจนะรอต้องปีหนึ่งเราเริ่มโหวตกันวันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใครรักใครนะครับโหวตเลยนะฮะโหวตเลยนะมี SMS เข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเหลือเวลานาทีหนึ่งนะฮะ SMS นะครับเมื่อกี้ร้านคุณเอไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเนาะอ๋อร้านกุ้ยช่ายคุณเอผมเห็นสาขาที่นครนายกครับเจ้าของเป็นผู้หญิงครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามคุณอานะพรุ่งนี้รอชมรอฟังคาร์ลอฟไลฟ์นะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีรีรันด้วยนะครับช่วง10โมงเช้านะครับฟังรายการเราได้เรื่อยๆเลยนะครับใครมีร้านแนะนำร้านอร่อยนะครับ SMS เข้ามานะครับ4689899 4689899เดี๋ยวสัปดาห์ต้นสัปดาห์จะไปถ่ายร้านอร่อยครับร้านซุปเปอร์มังนะร้านนี้อร่อยนะร้านซุปเปอร์มังอยู่ที่แถวนานิวาสนะร้านซุปเปอร์มังเป็นร้านข้าวต้มแล้วก็ข้าวต้มด้วยข้าวแกงด้วยวันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: ชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเตือนภัยด่วนที่สุดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังน้ำล้นตลิ่งที่สถานี N13A ส่วนอำเภอปวนน้ำลดลงทั้งหมดแต่ทิ้งความเสียหายไว้จำนวนมากลลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณริมแม่น้ำและคลองสาขาในพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงและตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจากมวลน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้คลี่คลายลงน้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดแต่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะนี้กำลังเข้าสู่การเยียวยาช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยมีภาคส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วรลินทร์ธรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: เตือนภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดน่านเฝ้าระวัง23สิงหาคมนี้ฝนมาอีกรอบนายเสรีสุภาทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านว่าวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงทั้งนี้ในวันที่21ถึง22สิงหาคมระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยในวันที่21สิงหาคมน้ำน่าจะต่ำกว่าตลิ่งทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันที่23สิงหาคมจะมีฝนตกขึ้นอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือซึ่งต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถที่จะรับน้ำไหวจึงถือเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนจะเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเมื่อถามว่าวันที่23สิงหาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนมาอีกช่วงหนึ่งจังหวัดใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังนายเสรีกล่าวว่าภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ตั้งแต่21ถึง22สิงหาคมว่าเป็นเช่นไรเพื่อวันที่23สิงหาคมมีการคาดการณ์แม่นยำขึ้นซาบิดากำชับดูแลประชาชนควบคู่ป้องมรดกวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่น่านเร่งดูแลวัดภูมินนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านทางนี้กระทรวงได้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้วัฒนธรรมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ปัญหาอุทกภัยส่วนกลางโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์และกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรในพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านไม่จำกัดเฉพาะวัดภูมินและพร้อมระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์และทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับกรณีวัดภูมินและจิตกรรมฝาผนังได้กำชับเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ AS โมนาโกและปอป๊อกปาตกลงยุติสัญญาร่วมกัน AS โมนาโกทีมในลีกฝรั่งเศสและปอป๊อกปากองกลางวัย33ปีบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการ ดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ร่วมงานกันป๊อกบ้ามีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับโอกาสลงสนามไปเพียง6เกมและล่าสุดได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทำให้สโมสรและตัวนักเตะได้พูดคุยกันและมองว่าพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันตั้งแต่แรกได้ทั้งหมดจึงตัดสินใจยุติสัญญากันด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่สุโขทัย FC กำลังจะได้ชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์แนวรุกจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดมาร่วมทีมในฤดูกาล 2026-2027โดยเจ้าบีวัย33ปีอยู่กับทัพแข้งเทพตั้งแต่ปี2022ถึงปี2026ลงเล่นรวมทุกรายการไปทั้งหมด80นัดทำ5ประตูกับ6แอสซิสต์ก่อนที่ล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมย้ายเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของทัพค้างคาไฟในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงสำหรับชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์เคยผ่านการค้าแข้งกับ BCCFC เมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมามาสเตอร์ FC นครนายก FC บางกอก FCPTT ระยองพัทยายูไนเต็ดสมุทรปราการซิตี้และทรูแบงคอกยูไนเต็ด
6: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
11: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับหรือว่าฟังผ่านออนไลน์นะครับทาง YouTube ก็ได้นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับแน่นอนถ้ากดทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับหรือฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับ MCOT Connect นะครับก็รวมทุกอย่างนะครับของทางอสมทนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับส่งคำถามก็มาพูดคุยกันได้นะครับที่ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic นะครับนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปข่าวคราวนะครับของApple นะครับหรือว่าเทคโนโลยีอื่นนะครับเอาใกล้ๆตัวที่สุดเลยดีกว่านะครับเห็นอันนี้แบบว่าโอ้โหแบบคือฮากันเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับโครงการของThAI Passport นะครับหรือว่า AIPAWS นะครับที่โครงการที่กระทรวงดิจิทัลจะให้คนไทยได้ใช้ AI ใช้ฟรีนะครับก็เขาจำกัดไว้ที่5ล้านสิทธิ์นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเขาเปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ9 นาฬิกานะครับแล้วก็ให้ใช้งานได้วันที่31สิงหาคมนะครับเพราะนั้นก็ใครสนใจนะครับก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็รอ31สิงหาถึงจะได้นะครับก็คือเขามี AI มา14รายนะครับมีมากกว่า30โมเดลในที่เดียวนะครับก็มี ChatGPT Claude Gemini อะไรเนี่ยนะครับก็ครบเลยนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าแล้วมันมีความเสี่ยงไหมคือเอาง่ายๆนะครับ AI มันเสี่ยงทุกอันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเดี๋ยวดราม่านู่นนี่นี่นั่นไม่ต้องนะครับเพราะว่าการใช้ AI เนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องให้มีการเทรนอะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องให้ข้อมูลเข้าไปนะครับทีนี้ก็มีข้อเตือนนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบลงทะเบียนนะครับไม่รู้ผมไม่ได้ลงครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ค่อยฮิต AI เท่าไหร่นะครับคนที่อยากจะรับสิทธิ์นะครับก็ต้องเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็แน่นอนคุณพิมพ์อะไรไปนะครับในช่องแชทเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนทั้งก็ต้องเข้าใจก่อนเป็น AI นะครับเพราะเขาเอาข้อมูลคุณไปอยู่แล้วนะครับก็จะถูกเก็บบันทึกนะครับในระบบของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปประมวลผลต่างประเทศอีกนะครับเพราะนั้นก็นั่นแหละนะครับอันนี้คือจริงๆ AI เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกแหละนะครับมันต้องมีข้อมูลนะครับก็คือคุณก็เอาข้อมูลได้เขานั่นแหละนะครับความเสี่ยงก็คือคุณเอาข้อมูลเนี่ยไปให้เขาเทรนนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าคุณใช้เมื่อจะเป็นโซเชียลทั้งหลายนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะแช่งเขาคุณก็ต้องกดยอมรับตั้งแต่เรียกว่าเป็นวินาทีแรกที่คุณลงแอปของเขาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณแชทผ่านทาง AI Pass เนี่ยนะครับมันก็จะถูกเขาเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนโอเคอ่ะหลายคนก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนคืออย่างเลขบัตรประชาชนนะครับคือตอนนี้เลขบัตรประชาชนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือบางทีเราไปเข้าหมู่บ้านไหนเนี่ยนะครับมันต้องแลกบัตรใช่ไหมหรือไปเข้าที่ออฟฟิศอื่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องแลกบัตรอีกแล้วก็ต้องแลกบัตรประชาชนนะครับเพราะนั้นข้อจริงแลกบัตรประชาชนมันก็นะคือยามมันก็ถ่ายปุ๊บแล้วมันจะเอารูปแล้วส่งไปถึงไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็มีข้อมูลส่วนตัวนะครับทั้งหมดนะครับที่คุณจะต้องกดยอมเขานั่นแหละนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีใครแบบซีเรียสในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับไม่อยากเอาข้อมูลส่วนตัวไปผูกกับระบบพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับ AI อย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ค่อยอินกับ AI เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็มีแบบใช้ฟรีบ้างลองเล่นนู่นเล่นนี่บ้างเนี่ยเล่นหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าจะใช้สอนเด็กคือมันก็ต้องใช้เองใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือมันหาได้ทั่วไปบนเว็บได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะแบบว่าความเป็นส่วนตัวแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอย่าไปพิมพ์อะไรที่มันแบบนะสุ่มเสี่ยงนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือ AI อ่ะมันยังไงก็เสี่ยงอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้อ่ะโอ้โหเปิดด้วยเรื่องเครียดเลยนะอันนี้เอาเรื่องที่ไม่เครียดแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือต้องไปออกกำลังกายนะครับไม่เครียดนะครับตรงนี้นะครับคือ Apple เขามีการจัดกิจกรรม Apple Watch Challenge นะครับในธีมของ National Parks ก็ผมก็พยายามบอกทุกครั้งนะครับเวลามีกิจกรรมของ Apple Watch นะครับอันนี้เขามีในวันอาทิตย์นี้แล้วนะอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติของทั่วสหรัฐอเมริกานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผู้ที่ใช้ Apple Watch เนี่ยนะครับบันทึกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งหรือว่าใช้รถเข็นวีลแชร์นะครับให้ต่อเนื่องเป็นเวลา20นาทีขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็คุณจะเดินก็ได้นะครับก็คือคุณก็กดเดินอย่างน้อยๆแต่ว่าต้องให้เวลาเกิน20นาทีนะครับของวันที่23สิงหาคมคือวันที่นี้นะครับก็ง่ายๆก็ตื่นเช้ามานะครับก็ออกกำลังสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็เดินเล่นๆนะครับสัก20นาทีขึ้นไปนะครับก็คุณก็ได้สติกเกอร์นะครับที่เป็นแบบเคลื่อนไหวนะครับก็ใช้ในแอปของ iMessage นะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ใครที่ชอบสะสมนะครับซึ่งแน่นอนผมก็ชอบสะสมพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ถึงจะใช้ไม่ใช้นะครับแหมรู้สึกมันได้สติกเกอร์ฟรีนะครับก็เนี่ยจริงๆผมแอป LINE น่าจะมีแบบออกแบบธีมอย่างนี้บ้างนะไปวิ่งสัก5โล10โลอะไรเงี้ย10โลได้แบบว่าสติกเกอร์มี ดุกดิกดุกดิกมีเสียงด้วยอะไรเงี้ยฮัลโหลแบบแค่ติ๊กเกอร์แบบว่าคือไม่ขยับเขยื่อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสัก10โลแบบมีได้สติ๊กเกอร์ที่จะต้องแบบว่ามันมีขยับได้อะไรเออนะผมว่ามันเป็นอะไรแบบที่คือเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวใช่ไหมก็มีแบบให้คนได้ตระหนักคิดถึงการออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามันสำคัญอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็วอชิตนะครับก็อย่าลืมนะครับผู้ที่มี Apple Watch อยู่แล้วนะครับก็ไปกดเดินหรือใครแบบสายโหดก็ไปวิ่งก็ได้อะไรเงี้ยนะครับโหวิ่ง20นาทีก็โหนะครับแหม2 3โลสบายๆใช่มั้ยโอเคนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็บอกทุกครั้งเหมือนกันนะครับที่มีการอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ก็จะมี iOS นะครับiPad OS แล้วก็ตัว Mac OS นะครับ Tahoe 26เดี๋ยว macOS นี่เป็น 26.6.2 นะเออรู้สึกกระโดดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัว iOS เนี่ยเป็น 26.6.1 นะครับแล้วก็ iPadOS 26.6.1 นะครับก็คือมีการ

ปลี่ยนให้อุปกรณ์เก่าด้วยนะครับพวกสำหรับผู้ที่ไม่อยากมาตัว26นะครับก็มี iOS 18ใครที่ยังติดกับ18อยู่นะครับ 18.7.10 iOS นะครับ iPad OS 18.7.10 ก็สามารถที่อัปเดตนะครับก็อยู่กับ18ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังได้อยู่ Apple ก็ยังออกตัวอัปเดตมาให้นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่อยากกระโดดมาเป็นตัว26นะครับโอเคนะครับนะฮะทีนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของโมเดลสำหรับ Apple Intelligence นะครับของ Apple เนี่ยนะครับทางสำนักข่าว Reuters นะครับเขามีการอ้างแหล่งข่าวที่บอกว่า Apple ได้มีการเริ่มฝึกฝนโมเดลของAI นะครับระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเวอร์ชันที่ใช้สำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะนะครับโดยผ่านความร่วมมือกับอาลีบาบานะครับในการสนับสนุนด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่บอกว่าคือ Apple เลือกใช้โมเดลของประเทศจีนนะครับก็ทั้งอาลีบาบาแล้วก็ไบดูนะครับใน Apple Intelligence นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ขายที่จีนนะครับซึ่งจริงๆว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องคือจีนเนี่ยต้องเป็นคือเขาเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นตลาดที่แบบว่าคือสำคัญมากสำหรับ Apple นะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ย Apple Intelligence ยังไม่มีให้บริการที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าต้องมีการ ร่วมมือกับบริษัทของประเทศจีนนะครับถึงจะให้บริการได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับก็แหมประเทศจีนเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับก็ล่าสุดเห็นมีอะไรนะ Moonshot AI นะครับแน่นะอันนั้นเป็นอีกอันนึงนะครับของคนจีนนะแต่จริงๆแล้วจะว่าไปนะก็คือผมก็ไปอ่านคนที่ก่อตั้งนะเขาจบจากสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าเขามีความมุ่งมานะมากคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปประเทศจีนแล้วเขาจะสร้าง AI ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับMoonshot AI ถ้าเกิดใครตาม AI นะครับก็จะรู้ว่าอันนี้แบบโอ้เจ๋งเป็น AI ตัวใหม่นะครับมาแรงเหมือนกัน Moonshot AI นะครับก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple Intelligence ยังไม่มีให้บริการในประเทศจีนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานจีนได้อนุมัติให้ Apple Intelligence ที่ใช้โมเดลเควนของอาลีบาบานะครับเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็นะคือแม้ประเทศจีนเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะมาใช้โมเดลอะไรของที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เขาก็มีโมเดลของเขาอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องอะไรที่มันต้องแบบว่าคือตลาดเขายิ่งใหญ่ตลาดเขายิ่งใหญ่เพราะนั้นจะทำอะไรทีก็นะเขาก็มี power ใช่ไหมมี power ในการที่จะสั่งรู้จังนี้เนี่ยนะครับได้นะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบว่าวิดีโอหลุดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ภาพหลุดนะวิดีโอหลุดนะครับหรือว่าตั้งใจหลุดนะอันนี้คือประเด็นคือเขามีการค้นพบนะครับในไฟล์ของตัว macOS นะครับTahoe 26.7 นะครับมีการอ้างถึง AirPods รุ่นใหม่นะครับชื่อว่าเป็น AirPods Pro นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าคือ AirPods ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีความพิเศษนะครับกว่าตัวปัจจุบันซึ่งตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นชื่อว่า AirPods Ultra ใช่ไหมก็คือเป็นวิดีโอคลิปนะครับที่มีคนใส่ตัวหูฟัง AirPods เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีการแบบถือรู้จะเจ้าสุจะถือหนังสือมั้งถือหนังสือแล้วก็เหมือนกับถามว่าให้สิริเนี่ยจำหนังสืออะไรอันนี้ไว้นะครับซึ่งมันเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นเลยว่าเขามีการใส่หูฟัง AirPods นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับที่จะบันทึกนะครับในเรื่องของหนังสืออันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้พบในโค้ดเลยนะไม่ได้ไปต้องไปหลุดหรือที่ไหนเลยคือในโค้ดเนี่ยนะครับมันมีวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็คนที่คนพบเนี่ยเขาก็เอามาแบบแน่นอนเผยแพร่ล่าสุด Apple ก็คงลบไปหมดแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละมันถูกโพสต์ไปหมดแล้วนะครับซึ่งความเด่นตัวนี้ฮะก็คือมันเป็นหูฟังที่มีกล้องติดอยู่นะครับทีนี้อ่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ความเป็นส่วนตัวก็ยิ่งไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะใส่หูฟังเข้าไปในห้องน้ำนะครับซึ่งโอเคผมเจอบ่อยอยู่แล้วนะครับในห้องน้ำก็แหมที่คนก็ฟังเพลงอยู่เนี่ยหูฟังเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันก็ไปแอบถ่ายอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับมันไม่ได้เอาไว้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายอะไรนะครับมันเป็นเอาไว้ใช้เหมือนกับ
ที่ปัจจุบันที่มีอยู่คือในเรื่องของ Visual Intelligence นะครับก็คือ

0: หมือนกับว่าอันเนี้ยมันคืออะไรเหมือนกับส่งข้อมูลให้สิรินะครับแล้วทำการประมวลผลอาจจะโอเคอาจจะเก็บเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้กันว่ามันจะทำงานยังไงนะครับทีนี้เพราะว่ากล้องนี้แบบคือกล้องมันมองเห็นแต่ว่าเราไม่สามารถเอารูปที่กล้องตัวเนี้ยมองเห็นได้นะฮะก็ไม่รู้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันมีแบบไม่ใช่ภาพหลุดเป็นวิดีโอหลุดเลยนะครับวิดีโอหลุดเลยนะครับก็คือก็คิดว่าเป็นกล้องที่เหมือนกับเห็นภาพปุ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับ Siri AI นะครับเพื่อการใช้งาน Visual Intelligence นะครับอันเนี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือไม่สามารถที่จะแบบเอาภาพที่กล้องตัวนี้มองเห็นแล้วเอามาทำอะไรได้นะครับซึ่งจริงๆตอนแรกก็มีการคาดเดาไปเหมือนกันนะครับคือกล้องตัวนี้มันอาจจะเอาไว้ใช้เป็นแบบว่าใช้สัญลักษณ์มือหรือเปล่านะครับเพราะอาจจะเป็นแบบมือโบกไปโบกมาไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้กล้องนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่ามือจีบหรืออะไรเงี้ยคือในตัวของ Vision Pro มันมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับว่าโอเคเราใช้สัญลักษณ์มืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็คือเขายังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีแน่ๆนะครับแต่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะเปิดพร้อมกับ iPhone ตัวเดือนกันยานี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าราคาเขาคงไม่ถูกแน่ๆนะครับเพราะว่าแม่มันมีกล้องว่าเข้ามาอีกใช่ไหมทีนี้ผมก็เป็นห่วงคือในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเพราะว่าเวลามีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะมีกล้องเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบบมันต้องใช้แบตเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้งานเอาง่ายนะครับเต็มที่ก็นะกี่ชั่วโมงอะไรแหละนะครับมันก็อาจจะต้องลดน้อยถอนลงไปอีกอะไรเงี้ยนะคือเนี่ยก็รอดูต่อไปนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือ Apple มีการเตรียมเพิ่มระบบตรวจสอบยืนยันภาพถ่ายว่ามาจาก iPhone จริงนะครับซึ่งอันเนี้ยเขามีการค้นพบนะครับใน iOS 27นะครับซึ่งปัจจุบันติด 26.6.1 อย่างล่าสุดนะครับ27เนี่ยจะเป็นตัวที่จะปล่อยมาน่าจะเดือนหน้าแล้วดิใช่มั้ยเดือนสิงหาคมแล้วใช่มั้ยก็เดือนหน้าแล้วนะครับก็เป็นเบต้ารุ่นที่5หรือส่วนนักพัฒนานะครับเขามีการพบฟีเจอร์ใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรียกว่าเป็น Apple Reference Image นะครับอยู่ใน setting ของแอป camera นะครับซึ่ง Apple บอกว่าจะปิดการทำงานไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับหากต้องการใช้งานจะต้องมาเปิดเองนะครับที่มีการถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลอ้างอิงต้องเลิกโหมดถ่ายภาพที่เป็นภาพ reference โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะฟีเจอร์นี้จะส่งข้อมูลภาพถ่ายต้นฉบับแล้วก็metadata ของภาพถ่ายจากกล้อง iPhone ไปเก็บไว้ที่ตัว private cloud compute ของ Apple นะครับเพื่อใช้เป็นตัวต้นฉบับอ้างอิงภาพนั้นนะครับก็ในกรณีที่มีการต้องการตรวจสอบยืนยันภาพถ่ายก็สามารถใช้ข้อมูลภาพยืนยันกับระบบของ Apple ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย Apple บอกว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวเพราะอาศัยข้อมูลของฮาร์ดแวร์ประกอบการยืนยันนะครับคือ Apple บอกว่า Apple ไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพนั้นได้นะครับคือหมายความว่ามันเป็นแบบคือเขาไม่ได้เก็บสมมติเราไปถ่ายรูปน้องหมามาสักตัวนึงแล้วเขาจะเก็บรูปน้องหมาไว้แล้ว Apple เอาไปเปิดดูว่าน้องหมาแล้วน่ารักหรือเปล่าอย่างงี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่งั้นเขาจะเก็บมันเหมือนเป็นโค้ดอันนึงอ่ะเป็นแบบว่าสัญลักษณ์อันนึงเอางี้ดีกว่านะครับเป็นแบบว่าสัญลักษณ์อันนึงว่าอันเนี้ยโอเคเป็นมีการยืนยันว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยนะครับทำมาถ่ายมาจาก iPhone นะเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าโอ้โหภาพนี่มันคือเดี๋ยวนี้มันสร้างด้วย AI เยอะมากนะครับก็คือโอ้โหมันเอาวิดีโอก็เยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวนี้เวลาดูวิดีโอก็มันผมเห็นวิดีโอน้องหมูน้องหมาอะไรเนี่ยนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยคือมันเป็นไปไม่ได้อะน้องหมายืน2ขานี่มันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมน้องหมายืน2ขามันไม่ใช่แล้วเดินไปน้องหมาเดินจุงมือเนี่ยโอ้โหมันผิดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือเห็นจะสร้างด้วย AI แต่ว่าคนก็ยังดูอีกนะก็ไม่รู้ผมแค่ดูผ่านๆมันมีเดี๋ยวนี้มันมีการเป็นแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยนะครับก็Apple ก็จะต้องมีระบบประเภทนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายนะครับเพราะว่ามันก็เวลาคนเอาไปใช้อะไรเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวนี้โอ้ภาพถ่ายเดี๋ยวนี้คือเราเห็นภาพถ่ายเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วใช้ AI สร้างมาหรือว่าถ่ายมาจากกล้องจริงๆนะครับ พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรื่องของนะครับต่อๆไปอย่างที่บอกแหละ AI มันจะแบบว่านะเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยในเรื่องของในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับของลุงทีมของเรานะครับทีมคุกนะครับเขามีการเปิดใจในฐานะ CEO ของ Apple นะครับเขามีการสัมภาษณ์กับ CBS News นะครับที่ทางทีมคุกเนี่ยนะครับเขามีการสัมภาษณ์คือตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก11วันเองใช่ไหมที่เขาจะเป็น CEO ของ Apple นะครับก็ในข้อมูลการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็แน่นอนเขามีสัมภาษณ์ที่เมืองฮิวสตันนะครับที่เขามีการเปิดตัวศูนย์การผลิตขั้นสูงนะครับ Advanced Manufacturing Center นะครับแห่งใหม่ของ Apple นะครับแล้วก็แน่นอนก็มีสำนักข่าวไปอยู่แล้วนะครับก็มีคำถามนะครับเขาบอกว่าหากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง CEO นะครับหากต้องการใช้คำเป็นคำเดียวคุณจะยึดถือสิ่งใดเป็นหลักนะครับก็ทางทีมคุกก็ตอบว่าก็คุณกำลังถามเกี่ยวกับมรดกนะครับหรือว่า legacy นะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ในมุมมองของทีมคุกเองเนี่ยนะครับมรดกเนี่ยมันจะถูกบรรยายโดยผู้อื่นนะครับไม่ใช่ตัวเราเองนะครับดังนั้นผมจึงหวังว่าผู้คนจะพูดว่าผมเป็นคนดีและก็สุภาพนะครับแล้วก็ถ้าพวกเขาพูดเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาสุดท้ายนะครับผมก็รู้สึกว่าผมได้บรรลุเป้าหมายบางอย่างแล้วนะครับโอ้นะก็พูดดีนะก็คือเหมือนกับว่าคือต้องเข้าใจว่าlegacy เนี่ยนะครับเป็นมรดกที่ถูกบรรยายโดยผู้อื่นไม่ใช่ตัวเองนะครับเราจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีคนสุภาพเนี่ยอันนี้คือตัวเองยังไงก็พูดได้ใช่มั้ยคือเขาอยากให้คนอื่นมองในลักษณะรูปแบบนั้นนะครับก็ในเรื่องอีกอันนึงนะครับที่เขาถามในเรื่องของประเด็นการปรับขึ้นราคาสินค้านะครับก็แน่นอนอันนี้เขาก็พูดถึงในเรื่องของตัว iPad Mac นะครับ iPhone ยังไม่ขึ้นใช่มั้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือแน่นอนในเรื่องของส่วนประกอบของหน่วยความจำนะครับ memory นะครับที่มีราคาสูงขึ้นนะครับที่ในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำงานร่วมกับ supply chain เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหานี้นะครับอันนี้ก็คือก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่นะครับทาง Apple เองนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับถึงแม้ว่าคือเอาง่ายๆก็ต้นทุนมันมาสูงอ่ะนะเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่มีความจำเป็นจะต้องขึ้นราคานะครับก็เนี่ยผมว่าก็อย่างที่บอกแหละนะครับที่ก่อนๆก็มีคนถามเนี่ยโอ้โหตัว iPhone ตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับก็โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับแพงแน่ๆนะครับตอนนี้แพงแน่ๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเพราะเดี๋ยวแค่อีกแค่ไม่ถึงเดือนใช่ไหม20กว่าวันเองก็รู้แล้วนะครับก็เดือนกันยานะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มผมว่าเดี๋ยวน่าจะประมาณสัปดาห์หน้ามั้งนะครับคิดว่าเดาๆว่า Apple ก็น่าจะร่อนจดหมายเชิญแล้วนะครับสำหรับสื่อนะครับที่เดินทางที่จะไปร่วมงานนะครับของงานเปิดตัวนะครับiPhone ตัวใหม่นะครับคิดว่านะครับก็เดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าก็น่าจะพอดูแล้วแหละนะครับว่าเขาจะเปิดวันไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าสื่อหลายคนก็ต้องบินไปใช่ไหมอย่างประเทศไทยเองก็ต้องบินไปแล้วก็แหมมันก็ใช้เวลาบินหลายชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะต้องมีของจริงใช่ไหมที่ไฮไลท์คือของมีของจริงให้โชว์หลังจากเปิดตัวนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็ไม่รู้กันว่าจะเป็นวิดีโอเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะเพราะว่าซีอีโอคนใหม่นี่เป็นวิศวกรใช่ไหมก็โอกาสที่แบบว่าเออเอานะแน่ถึงมันจะแบบมันจะมีหลุดอะไรบ้างนะครับมันก็คือแบบของจริงใช่ไหมอาจจะมีแบบไลฟ์สดบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอยากจะเห็นโชว์แบบอย่างนั้นกลับมาอีกเหมือนกันนะครับอ่ะ15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยต่อนะครับในช่วงที่2นะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: Acer Swift 814 AI โน้ตบุ๊ก AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับกับเข้ามาสู่รายการ Techno for Life นะครับในช่วงที่2นะครับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าทางคอมเมนต์นะครับทางช่อง YouTube นะครับตอนนี้รู้สึกว่า YouTube ผมมีปัญหาหรือว่าทางทีมงานก็ไม่รู้งานคือตอนนี้ทางแชทผมก็ดูไม่ได้หน้าจอผมก็ไม่ขึ้นนะครับทาง YouTube นะครับยังไงฝากทีมงานดูด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับทาง YouTube นะครับอันนี้อ่ะนะครับเอากลับมาที่คำถามก่อนแล้วกันนะครับมี SMS นะครับ4689899นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเขาบอกว่าสายชาร์จที่ติดมากับเครื่องจักรศูนย์ทำไมเวลาเอามาชาร์จในรถถึงขั้นแจ้งเตือนให้ว่าตรวจสอบบางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารถที่คุณใช้เนี่ยบางทีเป็นรถรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับอันนี้คือกำลังไฟจาก USB ช่อง USB ในรถยังไม่พอนะครับเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันมีรองรับการชาร์จเร็วเนี่ยนะครับก็คืออาจจะทำให้ระบบไฟกระชากแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับอันนี้นะครับตัดไปก็เป็นรุ่นใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเสียบจากเป็นใช้หัวชาร์จจากเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับก็มันก็มีหลายราคาเนี่ยมีราคาถูกบางตัวก็เสื่อมสภาพนะครับตัวแปลงไฟอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าบางทีแบบโหราคาหลัก10หลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับมันคือบางทีมันไม่ได้มาตรฐานอะตัวอะแดปเตอร์ที่เสียบจากช่องจุดบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าสายชาร์จเป็นสายชาร์จจากเครื่องศูนย์ก็ตามนะครับแต่ว่าตัวที่หัว USB เนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับโอเคนะครับทางทีมงานบอกว่าแชทปกตินะครับแต่ไม่แต่ภาพมันขึ้นรูปไว้เพราะภาพมันกระพริบโอเคนะครับยังดูได้นะครับบน YouTube นะครับบน YouTube นะครับอันนี้นะครับอัมคลิปถึงไหนเอาสายชาร์จนะครับเขาบอกว่าสายชาร์จสายแท้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันมีข้อความ error อะไรเงี้ยนะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาขับรถมันมีการสั่นสะเทือนนะครับมันก็ทำให้หัวสาย USB เนี่ยนะครับมันขยับหลุดนะก็เลยมีการแบบ ไฟมันขาดหายเอาง่ายๆนะครับมันก็เลยมีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยเป็นมหาถึงแม้ว่าสายชาร์จเป็นสายแท้แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละบางทีขับรถไปเจอลูกกระโดดนะเข้าไปตูมปุ๊บนะคือกับสายมันขยับหลุดจากขั้วนะครับอีกอันนึงนะครับที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือถึงบอกจะเป็นสายชาร์จแท้ก็ตามนะครับมันอาจจะมีการเสื่อมนะครับ

เพราะอันนี้ก็นะมันเหมือนกับจะบอกก็เหมือนร่างกายคนนะใช่ไหมก็คือใช้ไปนานๆมันก็มีการเสื่อมได้นะครับก็จะมีการมีฝุ่นหรือมีคราบสกปรกนะครับในพอร์ตชาร์จของมือถือก็ได้นะครับก็คือมือถือเราโอ้โหแบบใช้กันนะก็โอ้โหแบบถ้าจะติดตัวกัน24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคือไปไหนมาไหนก็โอ้โหแบบติดตัวตลอดนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปติดยงในพอร์ตชาร์จก็ได้นะครับทำให้หน้าสัมผัสมันไม่สะอาดนะครับเพราะนั้นมันเจอแรงกระแทกในรถอันนี้ก็อาจจะติดปัญหาได้นะครับก็เลยแจ้งเตือนนะครับก็ง่ายๆก็ทำความสะอาดนะครับก็พยายามปัดฝุ่นเคลียร์ฝุ่นออกแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบสายสนิทนะครับต้องลองดูว่าตัวหัวต่อ USB เนี่ยทั้งฝั่งที่ต่อกับรถแล้วก็ฝั่งของมือถือเนี่ยนะครับแนบสนิทดีหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันก็ถึงจะถ้ามันไม่ได้จริงนะครับนี่ผมว่าก็คงต้องดูคือก็คงต้องลองเปลี่ยนสายอื่นนะเพราะนั้นเพราะว่าถึงบอกอันนี้สายชาร์จอย่างที่มากระสุนก็ตามนะครับมันก็มีอายุของมันนะครับมันก็มีอายุของมันนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะโอเคย้อนกลับมาที่YouTube อาจจะดูไม่ได้นะครับวิดีโอนะครับแต่ว่าก็จะเห็นภาพแทนนะครับไม่อาจจะวิดีโอไม่ได้ขึ้นนะครับพอดีภาพมันกระพริบนิดนึงนะครับทางทีมงานแจ้งมานะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับยังส่งมาได้นะครับทางช่องคอมเมนต์นะครับทาง YouTube นะครับหรือ SMS 4689899นะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ Apple ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วนะครับก็คือเขามีป้ายโฆษณานะครับของ Apple นะครับที่เมืองมิลานนะครับประเทศอิตาลีนะครับมีเด็กนะครับถือโทรศัพท์นะครับซึ่งเด็กนี่คือเด็กเล็กมากเลยนะคือเด็กแบบว่าประมาณสัก6-7 เดือนอะไรเงี้ยนะครับถือ iPhone นะครับที่เลอะคราบอาหารนะครับแล้วเขาก็มีคำบรรยายภาษาอิตาลีนะครับผมไม่รู้ผมอ่านไม่ออกภาษาอิตาลีนะครับเอาเป็นว่าเขาแปลมาแล้วเนี่ยก็คือบอกว่าไม่เป็นไรเพราะนี่คือ iPhone นะครับซึ่งอันนี้นะครับเขามีหน่วยงานที่เฝ้าระวังด้านสิทธิเด็กของอิตาลีนะครับได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองที่ประเทศอิตาลีว่าApple กำลังทำให้การเลี้ยงเด็กด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการใช้อุปกรณ์เพื่อทำให้เด็กสงบกลายเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่า Apple มีการแบบคือปูเส้นทางให้เด็กไปเสพติดดิจิตอลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจุดประสงค์เนี่ยนะครับเขา Apple เขาบอกว่าคืออันนี้ก็อย่างที่บอกแหละทุกอย่างมันเหมือนมีดาบสองคมใช่ไหมซึ่งแคมเปญเนี่ยนะครับเขาเอามาเพื่อโปรโมทความทนทานของตัวเครื่องซึ่งหมายความว่าโอเคเด็กจะเอาไปแบบว่าคือในรูปเนี่ยเด็กถือ iPhone จริงแต่ iPhone นั้นเนี่ยมันเลอะไปหมดอ่ะมันเละไปด้วยคราบก็เข้าใจใช่มั้ยเด็กแบบว่ากำลังโตเนี่ยนะครับก็พยายามจับนู่นจับนี่ใช่มั้ยแล้วมันก็เละไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบบคือแคมเปญเขาเหมือนกับว่าก็คือiPhone เนี่ยนะครับมันแบบทนทานไง

แคมเปญเขาเหมือนกับว่าก็คือiPhone เนี่ยนะครับมันแบบทนทานไงสายฝนมีเขามีภาพอื่นiPhoneที่อยู่ท่ามกลางหมาเนี่ยข้าวไอที่วางอยู่ริมคว้า

ท่ามกลางหมาเนี่ยข้าวไอ้ที่วางอยู่ริมคอจะสื่อว่านี่ไอ้แต่ว่าเผอิญมาพักให้เด็กได้ดู iPhone นะก็ไม่รู้สตาร์ทเอาง่ายมันทนอะไรเงี้ยเอาไปนะครับก็ผมว่า

กฎหมายตรงนี้ที่บอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่าตัวนี้เท่านี้อะไรเงี้ยนะครับที่จะใช้นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ก็เปิดให้เด็กดูเนี่ยแล้วเด็กก็จะแบบเพ่งอุปกรณ์มือถือเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็นะมันก็ส่งผลว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยตัวไหนก็จะใส่แว่นทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กจะโตมากันแบบนั้นนะครับก็คือต้องบอกคือสมัยผมมันไม่มีไงสมัยผมมันไม่มีมันมีเป็นทีวีจอแก้วใช่ไหมแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้ดูได้นี่คือต้องแบบว่าตามเวลาใช่ไหมคือถ้าเลยเวลาก็อดดูนะก็จะดูย้อนหลังอะไรเงี้ยมันไม่มีนะคือสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอพี่หมอมาแล้วก็แล้วกันนะครับอีกอันนึงนะครับApple นี่มีการยื่นข้อเสนอนะครับตามคำสั่งศาลนะครับที่ระบุจำนวนค่าธรรมเนียมที่บริษัทชื่อว่าเหมาะสมในการเรียกเก็บจากแอปพลิเคชันในสหรัฐนะครับที่มีการระบุลิงก์เพื่อให้ผู้ใช้ไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการภายนอกจาก App Store นะครับก็ Apple ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยจะต้องจ่าย 30% นะครับสำหรับการซื้อภายในแอปนะครับแต่ว่าจะต้องจ่าย 15% เมื่อมีการใช้ลิงก์เพื่อไปชำระเงินบนเว็บนะครับแล้วก็แอปที่เข้าร่วมโปรแกรม Small Business Program ซึ่งปกติจะต้องจ่าย 15% ก็จ่ายเพียง 5% นะครับก็ตัดค่าธรรมเนียมก็เป็น 15% สำหรับแอปทั่วไปนะครับแล้วก็ 10% สำหรับแอปในโปรแกรมนะครับไม่จะเป็นnews partner นะครับ video partner นะครับ mini app partner นะครับแล้วก็ตามต่ออายุสมาชิกนะครับแล้วก็ 5% สำหรับแอปที่เข้าเงื่อนไขครับ small business program นะครับซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกเก็บเมื่อผู้ใช้กดลิงก์ภายในแอปเพื่อไปยังเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำการสั่งซื้อบนเว็บนั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดผู้ใช้แอป Spotify นะครับคลิกลิงก์ไปยังเว็บ Spotify เพื่อสมัครสมาชิก Spotify นะครับก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Apple ราว 15% นะครับซึ่ง Apple ระบุว่าตัวเลขนี้มาจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต่ำกว่าตาที่ Google เรียกเก็บในคดีของ Epic กับ Google นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ก็อย่างที่บอกแหละเหมือนแบบคนที่เขา สร้างตลาดนัดมีที่ให้เช่าแผงขายของตลาดนัดนั่นแหละนะครับเขาก็ต้องเก็บค่าบริการใช่ไหมถ้าเกิดคุณไปเอาแผงไปวางนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะเก็บมากเก็บน้อยนะตอนนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มันเป็นอะไรที่เขามีการพูดคุยกันเยอะนะครับในเรื่องของที่มีการเรื่องของ Epic Games นะที่มีการร้องเรียนนะครับก็มีการตัดสิน Apple อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ต้องตอนนั้น Apple ก็ยอมเก็บมาครึ่งนึงแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็มีข่าวคราวในเรื่องของ iPhone ที่เป็นจอพับอันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับว่าเขาบอกว่าตัว iPhone ซึ่งอันนี้ก็คาดว่าจะเป็นชื่อ iPhone Ultra ใช่ไหมก็มีข่าวมาว่านะครับเขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยจะจำกัดเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้จากรายงานสื่อของประเทศออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าตัวของ iPhone ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีตัวรุ่น Pro ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นจอพับนะครับก็คือจะเริ่มจากในสหรัฐก่อนนะครับแล้วค่อยขยายไปตลาดอื่นๆนะครับรวมถึงประเทศจีนนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับซึ่งการวางจำหน่ายประแผบในสไตล์นี้เนี่ยก็คือเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ปัญหาด้านราคานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า Apple กำลังประสบปัญหาในการทดสอบกับรุ่นผลิตจริงที่สร้างเสร็จแล้วด้วยนะครับโอ้โหนะเพราะนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซึ่งตัวของ Pro Max ธรรมดาเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วนะเพราะว่าราคามันขึ้นอยู่แล้วเพราะต้นทุนมันสูงนะครับแต่ว่าในส่วนของ iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับจะเริ่มขึ้นหลังจากรุ่นดังกล่าวรุ่นที่เป็น iPro Pro Max เนี่ยนะครับเปิดสั่งซื้อไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยว่าซึ่งก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้ว Apple ก็เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเช่นตัว Vision Pro ใช่ไหมก็แล้วเริ่มแรกก็มีที่สหรัฐนะครับแล้วค่อยเปิดตัวที่จีนฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยตามมานะครับแต่ว่าในเรื่องของ Vision Pro เนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าตัว Vision Pro เนี่ยนะครับมันมียอดการผลิตที่ต่ำนะครับเพิ่งอันนั้นน่ะโหราคามันแพงเวอร์ใช่มั้ยก็แต่ว่าอันนี้ iPhone เนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับในเรื่องของ
ความซับซ้อนของตัวเครื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ

บานพับนะครับเพราะว่าการทดสอบความทนทานของจอภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบล่าช้าเอาง่ายๆนะครับก็คิดว่าเขาต้องรอดูนะครับก็ใครที่แบบว่ารอลุ้นอยู่นะครับก็แม่ผมว่าตัวSamsung นะ Galaxy C Fold 8อันนี้ก็ราคาน่าจะเป็นราคาประมาณนั้นแหละนะครับ 60,000 อัพนะครับ 60,000 อัพนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับย้อนกลับไปตัว iPhone 10นะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่นะครับเขาบอกว่าเป็นถูกลอยแพแล้วนะครับ obsolete นะครับซึ่ง iPhone 10เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับ2017นะครับนะครับน่าสังเกตนะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็มีการเปิดตัวรู้สึก iPhone 8กับ8 Plus พร้อมกันใช่ไหมแต่ว่า iPhone 10เนี่ยเปิดขายทีหลังนะครับเพราะว่าแน่นอนมันยังผลิตไม่ทันคือตอนนั้นมีการเปลี่ยนใหม่เนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบมีการเปลี่ยนใหม่คือก่อนหน้านั้นใช้สแกนนิ้วมือนะฮะแต่ว่าตัว iPhone 10เนี่ยมันใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น Face ID นะครับแล้วก็ฝาหลังที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็เฟรมที่เป็นสแตนเลสนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออฟโซลีทไปแล้วนะครับคือถูกลอยแพไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีซัพพอร์ตนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือจะมีการซัพพอร์ตในส่วนนี้ iPhone 10นะครับตอนนั้นใครที่ยังโหบผมว่าถ้าใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็โหมันเท่าไหร่นะเปิด 8-9 ปีนี่มั้ยนะครับเพราะนั้นโอ้โหนะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่นะครับมันอยู่ได้อึดจริงๆอ่ะก็คือ iPhone 10เนี่ยรองรับถึง iOS 16เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นiPhone 10นะครับ เรามาดูข่าวคราวของอันอื่นดูบ้างนะครับอันนี้มาดูของฝั่งSony นะครับเขามีการประกาศวางจำหน่ายนะครับในส่วนของPulse Elevate นะครับหรือว่าเป็นลำโพงไร้สายนะครับสำหรับ PS5 แล้วก็ PC นะครับที่จริงๆเขาเปิดตัวไปเมื่อ2025นะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็เพิ่งจะเปิดเผยวันวางจำหน่ายนะครับก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่12พฤศจิกายนนะครับนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเปิดให้สั่งจองตั้งล่วงหน้านะครับตั้งแต่1กันยายนนะครับซึ่งในตัวของลำโพงเนี่ยนะครับเป็นลำโพงไร้สายนะครับสำหรับการเล่นเกมรุ่นแรกของ Sony เลยนะครับที่รองรับทั้งตัว PS5 PC แล้วก็รองรับ Mac ด้วยนะครับ PlayStation Portal ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า Sony Pulse Elevate เนี่ยก็คือเป็นการรุกเข้าตลาดลำโพงสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตัวลำโพงนี่ออกแบบให้เป็นลำโพงแบบตั้งโต๊ะทรงกลวยที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับก็ใช้งานกับ Mac ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จมาให้ในชุดแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์แน่นอน AI ต้องมานะครับมี AI Enhanced Noise Rejection นะครับสามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์จากการแชทไปสู่การตั้งค่าการเล่นเกมบนเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มีลำโพงมีไมโครโฟนติดตั้งมาให้ด้วยนะครับในลำโพงด้านขวานะครับนะครับอันนี้ราคานี่ผมยังไม่เห็นราคาไทยหรือราคาสหรัฐเนี่ยประมาณ7,000บวกๆแล้วกันนะครับอันนี้7,000บวกๆนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ เป็นดราม่าใหม่แล้วนะครับ Instagram นะครับใครที่ใช้ Instagram อยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับจนกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับเขาบอกว่าเชที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าคน Gen Z เนี่ยอ่านตัวอักษรเขียนแบบประดิษฐ์ไม่เป็นนะครับคือ Instagram ได้เปลี่ยนโลโก้ตัวอักษรใหม่นะครับก็มีชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตัวอักษรแบบใหม่เนี่ยดูจืดชืดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาแทนที่ดีไซน์แบบตัวเขียนเดิมที่เคยใช้มาอย่างยาวนานนะครับก็แน่นอนมีนักเลงคีย์บอร์ดก็มีเขาบอกว่าสาเหตุที่ Instagram ต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าคน Gen Z อ่านตัวอักษรที่ตัวเขียนไม่เป็นนะครับก็คือถ้าใครใช้ Instagram อยู่นะครับก็จะรู้ว่าคือเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนเต็มๆเลยตัวโลโก้จะเป็น INSTAGRAM แต่ว่าเป็นตัวเขียนนะครับซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้แบบเขียนแบบนี้แล้วนะครับก็เพราะว่าบางทีแบบเขาเดี๋ยวนี้แบบโรงเรียนสอนก็ทุกอย่างก็จะเป็นคีย์บอร์ดแล้วใช่ไหมเพราะนั้นแต่ว่ามีคนที่เป็น Gen Z เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจกับข้อความเนี่ยเขาบอกว่าคือ Gen Z เนี่ย
เป็นคนที่เกิดในปี2000เนี่ยนะครับจริงเขาบอกเขาก็เขียนตัวเขียนได้ปกตินะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในชั้นเรียนนะครับเหมือนตอนประถมนะครับแต่ว่าถ้าถูกตาหน้าว่าอ่านไม่ออกเนี่ยมันก็เกินไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆ Instagram ผมว่าไม่รู้ฟอนต์ใหม่ที่ไม่รู้ผมนี่เป็นเจนคนแก่ดิ้งแบบว่าอ่านไม่ค่อยออกเลยนะ Instagram นี่คืออ่านคือฟอนต์นี่คือแบบโอเคมันอาจจะดูดีแหละแต่แบบไม่รู้ว่าผมว่าอ่านยากกว่ารุ่นเก่านะอ่านยากกว่ารุ่นเก่าแต่ว่าก็นี่ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็มีGoogle นะครับมีการเปิดตัว Pixel Tag นะครับนี่ท่าชนของ AirTag นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ราวๆ 1,000 บาทนะครับก็ Pixel Tag นะครับเป็นอุปกรณ์ติดตามสิ่งของตัวแรกของ Google นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็Pixel Tag เนี่ยผลิตจาก Stainless Steel นะครับแล้วก็มีมาตรฐานการกันกันฝุ่นระดับ IP67 นะครับมีลำโพงที่สามารถส่งเสียงแจ้งเตือนได้เมื่อมีสิ่งของที่ติดไว้สูญหายนะครับแล้วก็มีปุ่มกดที่สามารถสั่งให้สมาร์ทโฟนส่งเสียงเรียกได้นะครับโดยที่ปุ่มกดบนตัวเครื่องเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ Pixel Tag แตกต่างจาก AirTag เพราะ AirTag เนี่ยไม่มีปุ่มกดบนตัวเครื่องเลยนะครับก็เป็นลักษณะของเป็นวงรีนะครับแทนที่จะเป็นของวงกลมใช่ไหม AirTag เนี่ยเป็นแบบสไตล์เหรียญบาทเหรียญบาทเล็กไปประมาณเหรียญ10แล้วกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่เป็นวงรีเป็นเหมือนแบบจะบอกว่าเหรียญพระอะไรประมาณนั้นนะที่เป็นแบบสไตล์แบบลูกไข่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีจุดยึดติดมาให้ในตัวนะครับเช่นอย่าง AirTag ซึ่งแน่นอนคุณก็ต้องไปหาซื้อเคสซื้ออะไรมาใส่นะครับเพื่อจะไปคล้องกับกุญแจหรือคล้องกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้นะครับก็มีอายุการใช้งานสูงสุด1ปีนะครับรับการทำงานกับ Android version ที่เป็น9ขึ้นไปแล้วก็ใช้ Bluetooth 6นะครับที่สามารถติดตามผ่านแอปของ Find Hub นะครับก็มีการเพิ่มบลูทูธแล้วก็อัลตร้าไวด์แบนด์นะครับใน Pixel Tag นะครับให้รองรับฟีเจอร์ที่ใช้การค้นหาอย่างแม่นยำนะครับ Precision Finding นะครับแล้วก็รองรับฟังก์ชันที่คล้ายๆกับ AirTag ด้วยนะครับการแจ้งเตือนเมื่อลืมสิ่งของไว้นะครับแล้วก็ตัวเลือกในการแชร์ตำแหน่งสิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งแน่นอนว่า AirTag เนี่ยก็คือใช้เครือข่าย Find My ของ Apple นะครับส่วน Google ก็มีระบบที่คล้ายๆกันนะครับก็คือใน Find Hub เนี่ยนะครับสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Android กว่า 1,000 ล้านเครื่องนะครับเพื่อช่วยค้นหาสิ่งของนะครับก็ใช้มาตรฐานการป้องกันเช่นเดียวกับของ Apple นะครับก็คือมีการส่งการแจ้งเตือนหากพบแท็กที่ไม่รู้จักเครื่องที่ตามผู้ใช้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณจะเอาไปแท็กชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับในตัวของ Pixel Tag นะครับราคาอันนี้ยังไม่เห็นที่ประเทศไทยเพราะเนี่ยนะก็ Google ไม่ค่อยวางตลาดนอกประเทศอยู่แล้วนะครับ29เหรียญสหรัฐนะครับสำหรับ1ชิ้นนะครับหรือ99เหรียญสหรัฐสำหรับ4ชิ้นนะครับก็ราคาก็เท่ากับตัว AirTag 2เลยนะครับของ Apple นะครับอันนี้ก็ในส่วนของPixel Tag นะครับอีกอันนึงนะครับตัว ChatGPT นะครับสำหรับถ้าเกิดใครไม่ได้ลงทะเบียนนะครับในส่วนของที่กระทรวงดิจิทัลที่มี AI ให้ใช้นะครับที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้9โมงใช่ไหมก็คุณก็จ่ายแยกออกมาก็ได้นะครับตัว ChatGPT นะครับสำหรับผู้ใช้ที่ใช้แบบจ่ายเงินนะครับตอนนี้สามารถจะแก้ไขไฟล์ Google Drive ได้ในหน้าแชทแล้วนะครับก็คือ ChatGPT กำลังทยอยเปิดใช้งานเชื่อมต่อกับ Google Drive นะครับที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเพิ่มไฟล์จาก Google Drive ลงในคลัง Library ของ ChatGPTแล้วก็แก้ไขเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าแชทนะครับคือทำได้เลยนะครับตอนที่อยู่ในหน้าแชทนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้แบบเสียตังค์นะครับใช้ ChatGPT ที่แบบเสียตังค์นะครับก็สามารถจะเปิดไฟล์แก้ไขไฟล์โดยตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็ใครที่ใช้ตัว ChatGPT อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขไฟล์ได้บน Google Drive ได้เลยนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้เขามีการเปลี่ยนวิธีนับวิวนะก็คือนับจำนวนยอดที่ดูเนี่ยนะครับคือนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ดูเลยนะโอ้โหนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าคือถ้าเกิดยอดวิวเนี่ยคือคุณจะต้องดูวิดีโอนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย30วิถึง1นาทีนะครับถึงจะนับเป็น1วิวใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็คือมีผลตั้งแต่24สิงหาคมนะครับอาทิตย์หน้าต้นไปนะครับก็สำหรับการรับชมก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีการปรับปรุงวิธีการคิดยอดวิวตามรูปแบบใหม่นะครับก็คือวิดีโอเนี่ยนะครับมีผลตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นช็อตไม่ว่าจะเป็นไลฟ์นะครับวิดีโอฟอร์แมต
ปกติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าไปดูเขาแค่เพียงแค่1วินะเขาจะนับเป็น1วิวเพราะนั้นโอ้โหงานนี้ผมว่ามันทำให้แบบยอด

0: หล่มทลายที่แบบว่าคนที่ดูเป็นล้านวิวเนี่ยบางทีแบบคนเข้าไปดูแค่1วิก็นับเป็น1วิวแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ที่ Google เขามีการซึ่งแน่นอนมันก็มีผลนะครับในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนนะครับที่มี YouTube Partner Program ที่มีการเปลี่ยนแปลงยอดวิวที่แสดงใหม่อันนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปสำหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยขอแค่กดดูแค่1วิเท่านั้นนับเป็น1วิวแล้วเหมือนกันนะครับชิงท้ายนิดนึงนะครับสำหรับ Galaxy C Fold 8 I Fix It เขาแกะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่นะครับก็คือปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบจุดอ่อนมากๆเลยของสองสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับนะครับที่โดยเฉพาะ Fold 8เนี่ยได้มาตรฐานกันฝุ่นที่ระดับ IP48 นะครับซึ่งกันน้ำได้แต่ไม่กันฝุ่นนะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มันแบบคือยากมากที่จะกันฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่องนะครับเพื่อถ้าเกิดฝุ่นหลุดเข้าไปก็แน่นอนกดกลายเป็นพับติดขัดแล้วก็สุดท้ายก็พังนะครับก็คือทาง iFixit เนี่ยเขามีการทดสอบนะครับการกันฝุ่นนะครับใส่สิ่ง8ปอมเข้าไปนะครับพอเข้าไปแค่นั้นแหละนะครับมันก็มีเสียงแบบกรอบแกรบนะครับก็คือตัวเครื่องไม่สามารถกางออกได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นถ้าใครคิดจะซื้อนะครับจอพับนะครับจุดอ่อนมันก็คือนะครับในเรื่องของฝุ่นนะครับโดยเฉพาะบ้านเราฝุ่นเยอะใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ iPhone ที่เป็นจอพับก็เป็นท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับขอขอบคุณทุก SMS นะครับคำถามทาง YouTube นะครับนะถ้ามีนะครับวันนี้ก็ผมดร.ปุฎิต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมท.3เผยน้ำท่วมน่านเริ่มลดบางจุดเตรียมเข้าสู่ขั้นฟื้นฟูพบหลายพื้นที่โคลนหนา1ฟุตนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลไปอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีการเตรียมรับมืออย่างไรว่าตอนนี้มวลน้ำไหลลงไปพื้นที่อำเภอเวียงสาบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทำนาซึ่งบ้านเรือนบริเวณโดยรอบอำเภอส่วนใหญ่เพิ่งถูกน้ำท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์ภาพรวมยังน่าเป็นห่วงชาวบ้านส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดในส่วนของตัวเมืองไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะระดับน้ำลดลงไปมากไม่สูงเท่าที่คาดการไว้ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองหรืออำเภอภูเพียงได้อพยพไปร้อยละ99แล้วซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการไปอยู่ศูนย์อพยพซึ่งตอนนี้ศูนย์พักพิงของเทศบาลมีผู้อพยพอยู่ 100% เต็มส่วนที่อำเภอปัวน้ำที่อยู่ตามริมลำน้ำลงไปหมดแล้วเหลือเพียงโคลนระดับหัวเข่าหรือประมาณ1ฟุตและยังพบว่ามีเด็กที่ตัวร้อนเนื่องจากตากฝนเมื่อสักครู่ได้ช่วยเหลือเด็กออกจากพื้นที่2-3คนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยบางคนพบว่ามีบาดแผลติดเชื้อนายเจเศรษฐยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือกู้ภัยล่มในขณะเข้าไปช่วยเหลืออุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านว่าได้มีการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยมีสาเหตุจากกระแสน้ำเชี่ยวซึ่ง

0: จ้าหน้าที่ของกู้ภัยทั้ง3นายได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดแล้วผู้อำนวยการ JIC ตรวจแนวรบปราสาทตาควายและเนิน350พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยทหารปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางทำถนนคอนกรีตจนมาถึงตัวปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบันบริเวณโดยรอบเส้นทางเทินมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว 100% และในอนาคตจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทหลังจากที่กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572อีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างปราสาทตาควายไปเนิน350ทำให้การเดินทางระหว่าง2ยุทธศาสตร์นี้สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมใช้เวลา30นาทีเหลือเพียง15นาทีพร้อมกับมีการสร้างบันไดเหล็กจำนวน147ขั้นเพื่อใช้เดินขึ้นเนิน350มีรายงานข่าวว่าปัจจุบันทหารกัมพูชามีการสร้างบังเกอร์หนาและแข็งแรงซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากกลุ่มทุนธุรกิจซึ่งเป็นชาวจีนและชาวกัมพูชาเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองเช่นช่องจอมปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังตรวจพบจุดรวมพลของทหารกัมพูชาในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งอยู่ห่างจากแนวไทยประมาณ2กิโลเมตรปปช.เปิดทรัพย์สินกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรวย95ล้านบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายวสวัตพ่วงพรศรีหรือกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังกรณีเข้าดำรงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อ15มีนาคม2569โดยนายวสวัตแจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม95ล้านบาทมีที่ดินนส.3ก.จำนวน7แปลงทั้งในกรุงเทพฯบึงกาฬนครราชสีมาและอยุธยารวม33ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่น14ล้านบาทอาทิทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก1กิโลกรัมกำไรข้อมือคาเทียมูลค่า 350,000 บาทและนาฬิกาหรู7เรือนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งหนี้สินรวม6ล้านบาทสำหรับรายได้ต่อปีแจ้งว่ามีรายได้รวม 5,800,000 บาทโดยมีรายได้จากพืชไร่ตากมัน 4,500,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดาวินลุนเยสย้ายไปร่วมทีมอัลดาริยาแบบยืมตัวฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าดาวินนูเยสกองหน้าวัย27ปีย้ายไปร่วมทีมอัลดาริยาเป็นที่เรียบร้อยหลังบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับทางอัลฮิลาลต้นสังกัดปัจจุบันในลีกซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จสำหรับรายละเอียดของดีลนี้จะเป็นการยืมตัวใช้งานยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027ซึ่งต้นสังกัดใหม่จะรับหน้าที่ดูแลเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะให้ทั้งหมดแต่ไม่มีการระบุเงื่อนไขของออปชันซื้อขาดพ่วงไว้ในข้อตกลงแต่อย่างใดต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: แฮร์รี่เคนเปิดเผยว่ายังไม่มีแผนที่จะกลับไปค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งโดยแม้ว่าอดีตกองหน้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์สจะเดินออกจากสังเวียนพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ปี2023แต่ว่าแฟนบอลมากมายก็ยังคงอยากเห็นแฮร์รี่เคนกลับไปฟาดแข้งในลีกสูงสุดอังกฤษอีกครั้งในอนาคตโดยเคนปัจจุบันกำลังประสบความสำเร็จอย่างมากคว้าแชมป์มากมายกับเพื่อนๆที่บาเยิร์นมิวนิกแถมยังยิงประตูได้แบบถล่มทลายโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดที่ทำไปถึง61ประตูในทุกรายการกับทัพเสือใต้แน่นอนว่ามีเสียงเรียกร้องอยากให้ดาวยิงทีมชาติอังกฤษกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับบาเยิร์นอีกปีเดียวอย่างไรก็ตามกัปตันทีมชาติอังกฤษได้ออกมาระบุว่าความคิดที่จะกลับไปค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกลดน้อยลงไปมากแล้วเนื่องจากตอนนี้มีความหลงใหลในฟุตบอลยุโรปมากขึ้น
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เส
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 16:08 น.สวัสดีและต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันวันนี้ก็เท่าที่ขับรถมายังไม่เจอฝนนะครับคือหลายคนเขาแซวเขาบอกว่าฝนเนี่ยจะมีไว้ตกวันที่มีบอลเตะวันไหนบอลไม่ได้เตะส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกนะฮะเอาวันนี้เวอร์ชันลดอายุเหมือนเดิมพี่หมอเมาทันตแพทย์พี่ชัยปิตุวงและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ก็พบกันเป็นประจำนะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะ
1: ทำไมฮะ
2: เพราะว่าอัดเทป20 ตอน
1: โอ้โห
2: คือน้องเจตเป็นคนที่พูดถึงเรื่องออนไลน์กับผมมานานมาก
1: ครับ
2: แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยควรที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็ปรากฏว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ไปอัดเทป
1: ครับ
2: ช่องหมอเมาเก๋าเก
1: ม
2: นะครับก็ฝากสำหรับใครที่ฟังรายการสปอร์ตไกด์นะคือผมเองเนี่ยไม่อยากเป็นวัตถุโบราณที่เรียกว่าหายไปจากวงการ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็มีน้องๆมาชักมาชวนแล้วก็พูดให้พี่หมอฟังว่าพี่เป็นคนที่อยู่ในวงการกีฬามาทั้งชีวิต
1: ครับ
2: นะครับชื่อผมเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่คนที่ฟังมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งน้องในทีมงานที่ผมไปทำเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการสปอร์ตไกด
1: ์
2: เขาบอกว่าพี่ต้องพูดถึงอมหนแล้วก็บอกว่าเมื่อวันอังคารพี่พูดถึงวันครบรอบ8 ปีของฮ
1: าน
2: อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่หมอพูดแล้วก็สุดท้ายผมก็เป็นคนแบบว่าใจไม่แข็งพอ
1: ครับ
2: ก็เลยต้องกระโจนลงเรียกว่าเวที
1: สนามเขาเรียกว่าโซเชียล
2: คือเราเป็นคนรุ่นเก่าอะเจนอันนี้ผมยอมรับนะผมคนรุ่นเก่า
1: ครับ
2: นะครับยังคุ้นเคยกับทีวีวิทยุหน
1: ัง
2: สือพิมพ์พอมันเปลี่ยนแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยสื่อเก่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องยอมรับนะครับทุกวันเนี้ยนะครับพอได้ไปเห็นโอ้โหตึก5 ชั้น เขาทำออนไลน์หมดเลย
1: ที่พี่หมอไปอัดมาเอางี้เผื่อว่าใครเพิ่งมาเปิดฟังอาจจะไม่เข้าใจคือตอนนี้พี่หมอกำลังจะทำช่องที่เป็นช่องออนไลน์พี่หมอบอกหน่อยว่าชื่อช่องอะไรทีนึงแล้วก็แพลตฟอร์มไหนบ้างเขาจะได้ไปกดติดตามไง
2: ก็หมอเมาเก๋าเกม
1: ภาษาไทยเลยถูกไหมสะกดตามเพราะว่าเวลาไปเซิร์ชเนี่ยมันต้องเซิร์ชแบบหมอเมาเก๋าเกมเลยแพลตฟอร์มไหนบ้าง
2: น่าจะเป็นติ๊กตอกนะครับ
1: YouTube
2: แล้วก็น่าจะเป็น Facebook นะ
1: ก็คือเพจสามแพลตฟอร์มหลัก
2: นะแล้วก็ผมเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนเลิฟผม
1: ครับ
2: เชียร์นอตนะครับคือสัญลักษณ์ประจำตัวของช่องหมอเมาเก๋าเกมเนี่ยผมใช้คำของเชียร์นอตเป๊ะเป๊ะเป็นยังไง
1: ครับ
2: เจอฟังแล้วไง
1: อ๋อโลโก้อ่ะ

0: คือ
1: หมายถึงอะไร
0: คือขึ้นต้นก็ต้องขึ้นต้นด้วยเป๊ะ
1: ชื่อช่องเนี่ยหมอเมาเก๋าเกมแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นคำเวลาขึ้นคลิปเงี้ยเหรออ๋อเป๊ะ
0: อ๋อ
1: จะได้นึกถึงเฮียนอส
0: ต้องขอบคุณเพื่อนแล้วผมนะครับ
1: ที่
0: ผมยังเนี่ยถึงแม้เราจะจากกันมา8ปีนะครับก็ยังมีอะไรที่ทิ้งไว้เป็นมรดกให้ผมได้ใช้งานนะครับส่วนบางส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะมอบให้กับลูกชายฝาแฝดของเฮียนอสนะครับถ้ามีรายได้จากเรื่องออนไลน
1: ์
0: ผมตั้งใจไว้แล้วนะครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เราทำด้วยกันมาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ผมมีรายได้ผมจะแบ่งให้คู่แฝด
1: แล้วเริ่มออนเนี่ยเริ่มหรือยังฮะ
0: ก็เขาบอกว่าจะเริ่มออนตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไป
1: เพราะว่าพี่หมอทำคลิปล่วงหน้านั่นหมายความว่าคนคำว่าหมอเมาเก๋าเกมเนี่ยได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลถูกไหมกีฬาเอาง่าย
0: คือผมเนี่ยจะวิจารณ์ฟุตบอลทั้งลีกในยุโรปด้วยไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกีฬาเช่นวอลเลย์บอลหญิงนะครับกอล์ฟ LPGA
1: ก็เหมือนสปอร์ตไกด์นี่แหละ
0: แบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกันทั้งหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคืออดใจไม่ได้ต้องเจ็ดชักชวน
1: ชักชวนพูดคุยแล้วก็ซื้อ
0: สุดท้ายก็แพลตฟอร์มผมก็หมอเมาเก๋าเกม
1: พี่หมอไม่ต้องอะไรนะจริงๆน้องๆที่จัดรายการกับผมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นออนไลน์เนี่ยผมตำ2018เลยนะสมัยที่ทำรายการฟุตบอลโฟกัสที่ช่อง5ตอนนี้ไม่มีละพูดได้เมื่อก่อนน้องๆที่จัดด้วยกันเนี่ยโฟนตุงเจ๊ดำไม่มีใครมีช่องนะทุกคนก็มาเริ่มเขาเรียกว่ามาเริ่มหลังจากนี้กันหมด
2: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยก็ขอต้อนรับแม่ผมเอางี้ในฐานะที่เราใช้คำนี้กันดีกว่าพี่หมอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดีกว่าดีไหม
0: ถูกต้อง
1: คนผลิตคอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้น้องๆเขาแล้วกันเราต้องเป็นแนวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชอบไหมคำนี้ชอบไหม
0: ชอบเพราะว่าเป็นคำที่น้องรุ่นใหม่
1: เขาใช้คำนี้
0: เขาใช้คำนี้
1: แต่ถ้าอินฟลูเนี่ยก็อาจจะก็จริงๆคล้ายๆแต่ว่ามันจะมีการนำเสนอที่คนละแบบอาจจะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องตัวเองเรื่องอะไรด้วยแต่ของเราเนี่ยถือว่าผลิตคอนเทนต์ละกัน
0: ผลิตคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ที่
1: ออนไลน์
0: ทำเนี่ยออนไลน์ก็เป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักแต
1: ่ครับ
0: ก็จะมีหมอเมาเก๋ากิน
1: อุ้ย
0: ในเรื่องราว
1: ช่องนึงอ่ะ
0: อาหาร
1: โอ้โห
0: แล้วก็หมอเมาเก๋าคิด
1: เฮ้ย
0: ในเรื่องของทั่วๆไป
1: ครับ
0: นะครับที่ผมเนี่ยไปพบใครมาไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมานั่งเล่าให้ฟังอ
1: ันนี้คือแยกเป็นอีกช่องหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่อยู่ในช่องหมอเมาเก๋าเกม
0: หมอเมาเก๋าเกมเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะเริ่มต้นวันนี้นะครับตอนเย็นหลังจากนั้นเนี่ยหมอเมาเก๋ากินหมอเมาเก๋าคิดก็น่าจะตามมา
1: แสดงว่าเป็นอีกช่องหนึ่ง
0: น่าจะเป็น
1: ไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งรายการในช่องหลักก็เดี๋ยวรอติดตามพี่หมอเมาแล้วกัน
0: ครับแล้วก็วันเนี้ยผมก็ได้เชิญชวนไปแล้วนะกับการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่ผมบอกว่าคือผมเนี่ยเคยพาคนไปดูฟุตบอลที่อังกฤษมานะครับแล้วก็ในช่วงโควิดหยุดพักนะครับตอนเนี้ยมีคนเขาอยากให้ผมพาไปดูค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับฟุตบอลแดงเดือดแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมพาไปเอง
1: ครับ
0: 19ถึง25พฤศจิกายนนะครับ7วันเต็มๆแต่ครั้งเนี้ยไม่เหมือนครั้งก่อนเจตคือผมคุยกับทัวร์ที่จัดให้ผมเนี่ยว่าท่ามกลางบรรยากาศของเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าโอ้โหอึดอัดนะครับการที่จะพาไปดูฟุตบอลอังกฤษด้วยเงินตัวเลขสูงๆเนี่ยผมก็รู้สึกเหนื่อยใจแทนคนที่จะไปด้วยผมตัดสินใจนะครับตัดสิ่งที่ลกลุงลังนะครับออกหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไปดูฟุตบอลอังกฤษ7วันครั้งนี้กับผมเนี่ยนะครับผมคัดเลือกเลยว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำบ้างแล้วก็คนที่จะไปกับผมทั้งหมดเนี่ย30คนเนี่ยตอนนี้เหลือ18คนเนี่ยบอกเลยเหลือ18คนใครจะไปนะครับต้องรีบตัดสินใจนะครับไปดูฟุตบอลแดงเดือดฟุตบอลที่ต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณอาจจะชอบฟุตบอลแล้วอยากไปดูเนี่ยคุณต้องไปดูแดงเดือดบรรยากาศไม่เหมือนใครนะครับบินกับสายการบินเอมิเรสแอร์ไลน์นะครับนอนโรงแรมระดับ4ดาวนะครับแล้วก็ดูฟุตบอลนะครับนั่งลองโรเวอร์ตามสไตล์ของผมเลยนะครับต้องนั่งลองโรเวอร์เพราะว่าถ้านั่งที่อื่นหลังประตูหรือว่านั่งอะไรมันมองไม่ชัดนะครับราคา 163,000 บาท

0: ครับได้ซื้อของนะครับได้ช้อปปิ้งแล้วก็ให้ท่านทานอาหารที่บริเวณสนามแอนฟิลด์แบบคือจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเลยผมรู้ว่าบางคนไปครั้งแรกพอมีเวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยพอไปถึงแล้วมันน้อยเกินไป
1: ครับ
0: นะครับครั้งเนี้ยสไตล์ผมก็คือปล่อยเลยไปถึงแล้วก็ท่านใช้ชีวิตหน้าสนามแอนฟิลด์แบบเต็มที่เลยจะเข้าสนามนะครับก่อนการแข่งขันสักครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีแบบคนอังกฤษก็ได้คนอังกฤษเนี่ยเขาจะ15นาทีก่อนเตะปุ๊บโอ้โหจะเต็มสนามเลยแต่ก่อนหน้านี้ว่างนะครับนอกจากดูฟุตบอลคู่ดังเดือดแล้วนะครับทัวร์สเตเดียมเนี่ยผมเน้นที่ลิเวอร์พูลกับแมนยูเอาแค่2สนามเนี่ยเอาแบบจุใจเลยนะครับส่วนเข้าไปซื้อของเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับทั้งแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยเต็มอิ่มเลยนะครับนะครับส่วนช้อปปิ้งเนี่ยบางคนบอกไม่มีไม่ได้อันนี้เห็นด้วยนะครับผมจะพาท่านไปที่เอาท์เล็ตนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับอาหารไฟบังคับเป็ดย่าง4ซีซั่น Lobster Burger บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับอันนี้ต้องมี3อย่างเนี่ยต้องมีทุกครั้งที่ผมจัดแล้วก็อาหารทุกมื้อที่เหลือเนี่ยไม่หรูหราแต่ทานได้อย่างแน่นอนอันนี้ผมเลือกเองนะครับส่วนการไปเที่ยวเนี่ยแน่นอนถ้าไปลอนดอนก็พระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนแล้วก็ไปถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมอันนี้ไม่ได้นะล่องเรือนะครับไปดูวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแบบไม่ได้ล่องเรือเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงผมตัดทิ้งเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์แบบเจาะลึกแล้วก็เราจะไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือออกฟอร์ดนะครับพักโรงแรม4ดาวนะครับรับเพียง30ที่นั่งตอนนี้เหลือ18ที่นั่งนะครับใครที่จ่ายเงินก่อนได้สิทธิ์นั้นทันทีแค่ 163,000 บาทนะครับจะโทรศัพท์หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับ086-035-4000 เน้นนะครับว่า 163,000 บาทรวมหมดนะวีซ่ารวมแล้วติปทัวร์ทุกอย่างรวมหมดแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเลยคุณจะทำอะไรคุณก็จ่ายเงินเองซื้อของนอกนั้นคุณไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วค่าวีซ่าก็รวมนะครับค่าทิปไกด์ก็รวมอยู่ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจ่ายแค่ 163,000 บาทอย่างที่ผมบอกอะไรที่มันลกลุงลังจนต้องเสียเงินเพิ่มผมตัดทิ้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใครที่เคยไปกับผมลดให้ 2,000 บาทราคาเต็ม 163,000 บาทนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์086-035-4000ครับ
1: อ
0: ่ะกระโจนลงมาเต็มตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับหลังจากจบตั้ง
1: นี่มาทั้งทำคอนเทนต
0: ์
1: มาทั้งทำทัวร์นี่ไปเอาสภาพความฟิตมาจากไหนเนี่ย
0: เจ็บผมนี่ตกใจตัวเองนะ
1: อุ้ยครับ
0: โอ้โห
1: ยี่สิบคลิปเลยอ่ะ
0: คือวันเนี้ยไปที่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร
1: ์
0: ของแบ็กดอร์ผม
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าเขานำนะครับอุปกรณ์ไปติดตั้งที่บ้านผมเลยเพื่อให้แบบว่า
1: ทำคลิปได
0: ้วันเสาร์วันอาทิตย์นะ
1: เ
0: ขาบอกว่าก่อนแข่งเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับหนึ่งชั่วโมงจะมีเขาเรียกว่าสายด่วนที่คนที่อยากฟังนะครับสามารถที่จะ
1: ครับ
0: เข้าไปฟังที่ออนไลน์ส่วนตัวผมเมาเมาเก๋าเกมได้เลยโอ้โหเจ็ดมันดูทันสมัยอะไรก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวรอติดตามนี่มาพร้อมพิมพ์มณีเปิดฤดูกาลเลยนะ
0: ใช่
1: ดังนั้นฝากไปด้วยเมาเมาเก๋าเกม
0: โอ้โหขอบคุณทั้งเจ็ดมาก
1: นะฮะ
0: แล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเจ็ดเป็นคนที่จุดประกายผม
1: อุ้ยมีกล้าฮะพี่หมอ
0: ไม่นี่เรื่องจริง
1: อันนี้
0: ผมพูดได้เต็มปากคือผมเนี่ยคุยกับเจ็ดมานานนะแล้วก
1: ็
0: คือเราไม่ได้เดือดร้อนนะในวัยอายุ70แล้วคุณภรรยาผมลูกผมก็ไม่อยากให้ทำ
1: ครับ
0: นะครับทำครั้งเนี้ยผมดื้อนะนะครับดื้อคล้ายๆผู้จัดการทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
1: อุ้ยทำไมล่ะฮะ
0: คือใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนะครับยังมั่นใจตัวเองเดี๋ยวช่วง2เนี่ยเจต้องคุยกับผมเรื่องฟุตบอลไทย
1: อุ้ยแน่นอนคนรอพี่หมอเพียบเลยเมื่อวาน
0: โอ้ไม่พูดไม่ได้
1: เขาบอกถ้าเมื่อวานพี่หมอมาเนี่ย
0: นี่โกรธผมใช้คำว่าโกรธเลยอ่ะ
1: เมื่อวานนี่อธิคมนี่เป็นอีกคนเลยนะ
0: อ
1: ธิคมเมื่อพุธที่แล้วกับพุธเมื่อวานนี่คนละคนนะ
0: เ
1: ขาบอกเขานั่งดูเขาบอกเขารับไม่ได
0: ้เห็นไหม
1: พี่เจดมันไม่ได้จริง
0: ๆโอ้โหขอโทษนะที่ผ่านมาคุณชนะมา5นัดคุณพูดว่า คุณทำฟุตบอลเพื่อผลลัพธ์แต่ในนัดสุดท้ายคุณแพ้
1: ก็ผลลัพธ์เข้าชิงไงพี่หมอเป้าหมายคือไปถึง

0: แชมป์ไง
1: เข้าชิงเข้าชิงใช่
0: ผลลัพธ์ไง
1: ในเรื่องของแต่รูปแบบการเล่นแล้วภาพในสนามราชมังคลาเจตเห็นไหม
2: ก็ล่าสุดก็วันกับพม่านี่13,000ล่าสุดเหลือ10,000
1: ผมไม่เชื่อผมบอก
0: พ
1: ี่
0: หมอกำลังจะบอกว่ามีคนที่เขาไปเขารายงานพี่หมอว่าไม่น่าถึงด้วยหรอ
1: 10,000อะมีฟรีเท่าไหร
2: ่อุ้ยทำไมวันนี้ดุเดือดจังเลย
1: แล้วทำไมจัดจัดตั้งอีกเท่าไหร่
2: ทำไมวันนี้ดุ
1: โอ้โหเจ
2: ทำไมดุเดือดจังเลย
1: ผมไม่เชื่อ
2: คนเขาฟังอยู่
1: เพราะฉะนั้นแฟนฟุตบอลเมืองไทยที่ดราม่านะบอกว่าไอ้เรื่องแฟนบอลเฮ้ยเจทถ้าทีมชาติไทยลงแข่งขันในบ้านตัวเองรอบรองชนะเลิศเนี่ยบัตรต้องเต็มสนามต้องพังสนามแตก
2: ล่าสุดดูฟรีแล้วนะนัดชิง2นัดอ่ะเขาประกาศ True เขาประกาศแล้วนะแต่คำว่าดูฟรีเนี่ยคือดูผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะ
1: นี่ที่ผมตั้งเป็นข้อที่1เลยนะ
2: ต้องอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะคำว่าดูฟรีไม่ได้หมายความว่าคุณจะดูผ่าน True For You นะช่องนี้เป็นฟรีทีวีไม่ใช่นะครับคำว่าดูฟรีคือคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันของ TrueVision Now และเข้าไปดูฟรี
1: แอปพลิเคชันคุณต้องเข้าใจคำว่าแอปพลิเคชัน
2: ซ
1: ึ่
2: งอ
1: ัน
2: นี้ผมถือว่าพบกันครึ่งทาง
1: ถูกต้อง
2: คนเราอยากดูฟรีก็ไปโหลดแอปเขาหน่อยไปเป็นสมาชิกหน่อย
1: อธิบายอีกสักครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: เพราะว่าเนี่ยผมตั้งว่าเราจะคุยเรื่องนี้ เรื่องที่หนึ่งเพราะคุณองค์อาจประภากมลเน
2: ี่
1: ยเขาบอกว่าคนที่ฟังเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจบอกว่าเฮ้ยทูเจ้าเล่ทูไม่เคยเจ้าเล่ห์
2: ครับ
1: ทูวิชั่นทำเพื่อสมาคมฟุตบอลคุณโดนพาร่ำซัมโทมาทางทูเนี่ยประชุมกันเมื่อเช้า
2: ครับ
1: แล้วสุดท้ายก็ได้บทสรุปออกมาว่าอ่ะดูที่แอปพลิเคชัน
2: คือดูฟรีแต่ว่าดูผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นั่นแหละซึ่งก็ต้องไปโหลดกันผมว่าก็เป็นทางออกไม่ใช่ว่าทางออกก็ไม่ได้ต้องถือว่าเป็นความกรุณาของฝั่งทรูที่ผมว่าเขาก็ทำดีที่สุด
1: เจตใช้คำเมื่อกี้ดีมาก
2: ครับ
1: พบกันครึ่งทาง
2: มันจะได้มีทางออกแล้วก็นี่ยังไม่รวมประเด็นที่ว่าก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะกับการต่อสายแบบนั้นเลยอ่ะเอาเป็นว่าต่อสายในขณะที่มีกล้องถ่ายมีสื่ออยู่มีนักฟุตบอลอยู่รัฐมนตรีอยู
1: ่ใช่
2: ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวช่วงหน้าอดใจไว้นิดนึงผมอยากรู้ทัศนะพี่หมอมาเหมือนกันว่ามองเรื่องนี้ยังไง
1: เอ่ยเรื่องนี้แล้วขอให้ท่านผู้ฟังรายการสปอตไกด
2: ์ครับ
1: ปรบมือให้กับทูริชั่นด้วย
2: ครับ
1: อันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าผมเข้าข้างทูริชั่นนะอันนี้ทูริชั่นต้องบอกเลยว่าถอยคนละครึ่งก้าวนะครับอันนี้เป็นทางออกพบกันครึ่งทางอย่างที่เจิดบอก
2: ในมุมทูก็คนก็จะได้เป็นโหลดแอปของเขาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่ต้องการดูฟรีก็ทำให้ถูกต้องถูกลิขสิทธิ
1: ์
2: ส่วนฝั่งสมาคมก็ตามนั้นเอาเป็นว่า
1: ถ้าสมมุติสมาคมนะลดค่าดูจากเดิมนะครึ่งราคาทุกที่นั่ง
2: ครับ
1: สนามจะเต็มไหม
2: โหพี่หมอเจอเวียดนามเนี่ยไม่ต้องลดก็ต้องเต็มมั้งอันนี้พูดแบบโลกสวยนะ
1: คุณพูดแล้วคุณไม่กล้ามองตาผมอ่ะ
2: ฟุตบอลหมอ
1: ฟุตบอลสไตล์แอนโทนีฮัดสัน
2: รอบชิงชนะเลิศเจอเวียดนามวันเสาร์เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบางคนนะผมเห็นน้องนักข่าวบางคนอาจจะเป็นนักข่าวเขาเรียกว่าสดๆใหม่ๆขึ้นมาใหม่เขาอาจจะรายงานว่าอุ้ยฝนมันตกหรือเปล่าพี่เจมคนเลยไม่ค่อยไปแสดงว่าน้องไม่เคยอยู่ถึงจุดที่ต่อแถวโฆษณาแบบตากฝนหนักๆก็ผ่านมาแล้วดังนั้นไม่เกี่ยว
1: เจมจำได้ไหมฟุตบอลซีเกมฟุตบอลอะไรที่ทีมชาติไทย
2: ถูกต้อง
1: พอบอกว่าถ้าจองบัตรทางออนไลน์เนี่ยไม่ถึงสิบนาท
2: ี
1: แล้วก็เคยเห็นไหมไปยืนค้างคืน
2: หน้าสนามอ่ะสมมติเขาบอกว่าสมมติราชมังคลาเขาบอกมีซื้อหน้าสนามได้สมมติ 4,000 ใบคนต่อคิวตั้งแต่ตีสองอ่ะ
1: เนี่ยเคยเจอไหม
2: มันเราผ่านมาหมดแล้ว
1: แล้วขอโทษนะเสาเนี่ยเปิดขายบัตรเนี่ยจะมีคนไปซื้อไหม
2: พี่หมอนัดชิงเจอเวียดนามด้วยเจอ
1: คู่นี่ผมขนาด
2: เบอร์หนึ่ง
1: ผมบอกว่าลดราคาครึ่งด้วย
2: ก็ยังลดร้อยหนึ่งอยู่เหมือนเด
1: ิมผมไม่ใช่ผมบอกท้ายสมาคมผมเชื่อว่าไม่เต็
2: มพี่หมอเนี่ยอ่ะดูเดือดจังเลยเนี่ยวันนี
1: ้
2: คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนใหม่เนี่ยเอา4689899สมมาคุยกันวันนี้แค่จั่วหัวอย่างเดียวก็27นาที
1: แล้ว27
2: นาที
1: ผลแบบ
2: แบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับที่นิวเดลีประเทศอินเดียครับก็ย้ำว่าเดินทางมาถึงรอบ3หรือว่ารอบ16คน16คู่นะครับจริงๆถ้าเมื่อวานนิดนึงก็น่าเสียดายตรงเมรัชนกนะพี่หมอเนาะได้เกมแรกก่อนเกม2เนี่ยเอ๊ะผมก็นั่งดูอยู่ ถึงว่าแปลกๆก็ปรากฏเมย์เจ็บถอนตัว
1: ร้องไห้อ่ะ
2: เพราะ
1: เสียใจอ่ะ
2: เพราะสถานการณ์ของเมย์นี่เอาจริงมันน่าจะผ่านน่าจะผ่านก็เท่ากับว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยเรายังเหลือนักแบดก็คือชายเดี่ยว1คนหญิงเดี่ยว1คนแล้วก็คู่ผสม2คู
1: ่
2: เอาข่าวดีก่อนนะครับคู่ผสมก็คือบัสเฟมวันนี้เลยนะครับเดชาพลภูวรานุเคราะห์และสุพิศราเพียว3พรานเนี่ยก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะคู่ญี่ปุ่นนะก็คือยูอิชิชิโมกามิกับไซยากะโฮบาระไป2ต่อ1เกมนะครับก็เกมแรกแพ้ก่อนด้วยแล้วก็กลับมาชนะ2เกมหลังนะครับคู่บัสเฟมเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8คู่รอบต่อไปเจอคู่ฝรั่งเศสอันนี้ถือว่ามาตามสายเลยนะของเราเนี่ยเป็นคู่มือ4
1: ครับ
2: คู่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นคู่มือ5นะครับแต่ว่าที่น่าเสียดายอีกคู่นึงก็คือคู่โอโมปอปอพักกพลกับซับซิรีเนี่ยไปแพ้คู่จีนอันนี้ก็ต้องถือว่าเราเป็นรองเขาอยู่แล้วนะครับไปแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหยาซินไป0ต่อ2เกมก็ยุติเส้นทางในรอบ3นะครับส่วนประเภทเดียวเดี๋ยวรอลุ้น2คนกุลวุฒิวิทิศสารเนี่ยน่าจะลงช่วงรายการเราเลยถูกไหมพี่หมอเดี๋ยวจะลงประมาณสัก 16:40 นะครับโดยกุลวุฒิเนี่ยจะเจอกับกาเรตตันจากสหรัฐก็น่าจะผ่าน
1: เพิ่งเอาชนะ
2: ใช่คือลักซาเชนถูกต้องเอาชนะลักซาเชนลักย่าเชนมาได้นะครับแต่ว่าแม่ผมว่ามาเจอวิวก็เพราะว่าลักย่าผมว่าจริงๆเขาก็ตกไปเยอะนะ
1: คือเมื่อวานผมนั่งดูอยู่ด้วยคือก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มมาจากคือจากสหรัฐนะครับเมื่อวานเนี่ยเล่นได้ดีมากนะครับประมาทไม่ได้ผมใช้คำว่าประมาทไม่ได้แต่สำหรับมุมมองส่วนตัวผมมองว่าวิวน่าจะผ่าน
2: โอเคส่วนอีกหนึ่งประเภทคือหญิงเดี่ยวนะครับอันนี้กระดูกชิ้นโตแน่หมิวพรปวีช่อชูวงเนี่ยจะเจอเฉินยู่เฟย
1: ครับ
2: ซึ่งดูจากเวลาเผลอๆจะตีพร้อมกันด้วยนะ
1: ครับ
2: ประมาณสักเนี่ยอีกประมาณ20นาทีไม่เกินเนี้ยครับทั้งวิวและหมิวน่าจะลงในช่วงเวลาเดียวกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตผลการแข่งขันให้ก็ย้ำว่านี่คือนักบัตรที่เหลืออยู่นะในชิงแชมป์โลกที่นิวเดลีกุลวุฒิเนี่ยเป็นกุลวุฒิเนี่ยก็เท่ากับว่าลุ้นเข้าชิง3ปีติดสิ
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่า2ปีที่แล้วเป็นแชมป์เนา
1: ะ
2: ปีที่แล้วไปแพ้รอบชิง
1: ครับ
2: แล้วหนนี้จะเป็นอย่างไร
1: ครับ
2: นะครับประมาณนี้พี่หมอผลแบบ
1: ก็เจตพูดไม่ใช่เหรอว่าโอ้โหก่อนไปเนี่ยดูแลเรื่องกล้ามเนื้อดีมากเลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ใช่ๆ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามดูได้สำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับส่วนวอลเลย์บอล
2: ครับวอลเลย์บอลก็พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วก็เห็นบรรยากาศอยู่เนาะการฝึกซ้อมจริงๆต้องถือว่าเข้าทัวร์นาเมนต์เต็มๆน่าจะเมื่อวาน
1: ครับ
2: แล้วก็ผมเห็นภาพที่ไปสักการะโอ้วัดที่เก่าแก่โบราณเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คือผมว่าคนไทยเราเนาะไปถึงที่ดูแล้วก็คงอยู่ในผังแล้วก็จากนั้นก็เหมือนนั่งรถบัสเข้าเทียนจินราวๆ2ชั่วโมงผมเลยเข้าใจแล้วพี่หมอว่าทำไมต้องไปเร็วเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสเกดูลที่โดนแพลนไว้หมด
1: ใช่อ
2: ันนี้ต้องชื่นชมสมาคมชื่นชมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรทีมงานทั้งหมดนะผมว่าวอลเลย์บอลในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยดูเราแพลนกันดีมากเลยเนาะมันดูลงตัว
1: การจัดการดีมาก
2: การจัดการดีนะครับก็เนี่ยล่าสุดโค้ชออสก็บอกว่าพอใจเพราะว่าลงซ้อมครั้งแรกด้วยนะที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์นะครับโค้ชออสบอกว่าสนามค่อนข้างใหญ่และมีมิติแต่นักกีฬาของเราก็ปรับตัวได้เร็วเราซ้อมแบบทีมซิสเต็มและยุทธวิธีเวลานี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเตรียมเจอออสเตรเลียนัดแรกในวันพรุ่งนี
1: ้คือรอบแรกเนี่ยเราแชมป์กลุ่
2: ม
1: ผมบอกเลยแล้วเราก็เข้ารอบนะครับเราจะขึ้นอยู่กับอันดับแล้วก็ไปเจอกับทีมอันดับ5 6 7ประมาณใครเท่านั้นนะครับ
2: แม
1: ่มั่นใจในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้มาก
2: ผมว่ารอบรองต้องมีนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
2: ทีนี้มันอยู่ที่ว่าพอถึงรอบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของจังหวะว่าเจอใครพีคไม่พีค
1: ก็ฝีมือล้วนๆน่ะทั้งงานนักวอลเลย์บอลหญิงด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับโค้ชออสวางแผนยังไงแล้วในวันนั้นน่ะน้องๆทุกคนเนี่ยคือเล่นได้ตามที่วางแผนไหม
2: อ
1: ันเนี้ยทีมเวิร์คสำคัญ
2: ใช
1: ่นะครับ
2: อ๋อไปที่วัดตู่เล่อในเขตจี้โจ
1: ครับ
2: นี่ฮะไปสักการะขอพรแล้วก็อ่ะก็เดี๋ยวตามมันต่อวอลเลย์บอลนะวันพรุ่งนี้แล้ว
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่ที่เป็นผู้หญิง
2: ที่มาพูดหน่อย
1: โปรดปรานสมานมิตร
2: เมื่อวานเนี่ยผมรายงานเรียบร้อยละแต่ว่าในมุมมองพี่หมอเมาเป็นอย่างไรอยากฝากอะไรท่านผู้ว่ากกท.คนใหม่ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเป็นคนในเป็นลูกหม้อนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนในการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอะไรบ้างต้องบอกว่าเป็นลูกหม้อเลยนะครับเป็นบัณฑิตจากคณะครุศาสตร์จุฬาแล้วก็เริ่มต้นทำงานก็มาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเลยแล้วก็ไต่เต้าจนกระทั่งสุดท้ายนะครับได้มาเป็นผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่ของประเทศไทยแล้ว
2: ครับ
1: นะครับก็ยินดีด้วยนะครับน้องตั๋วนะครับ
2: จำสมัยที่ผมไปอ่านข่าวน่าจะปีหมายถึงว่าที่อ่านข่าวที่กกท.ที่ราชมังอ่
1: ะ
2: ตอนนั้นน่ะผู้ว่าเป็นผู้ว่าหนุ่มกนกพันธุ์จุลเกษมท่านโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นผอ.กองประชาสัมพันธ์ซึ่งเอาจริงๆพี่หมอเวลาเราอ่านข่าวคือเราก็เวลาเราอ่านถึงผอ.กองประชาสัมพันธ์รองผู้ว่าการแต่ละคนพอแล้วพูดถึงผู้ว่าเนี่ยชื่อท่านโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยเป็นชื่อที่ผมจำได้ตั้งแต่วันแรกที่อ่านเลยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าชื่อท่านน่ะพี่หมอรู้ไหมโปรดปรานสมานมิตรคือเราจำได้ตั้งแต่คำแรกที่เอ่ยเลยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว
1: ครับคือต้องตั๋วเนี่ยเป็นลูกหม้อแล้วก็ทำงานมาตามเขาเรียกว่า
2: ตามเส้นทางเลย
1: ตามเส้นทางจนกระทั่งสุดท้ายก็มาเป็นรองผู้ว่าแล้วก็สมัครเขารับเลือกในตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในระบบสรรหาแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นผู้หญิงคนแรกด้วย
2: ผอ.กองประชาสัมพันธ์มาเป็นผอ.สำนักผู้ว่าการรองผู้ว่าฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีการสารสนเทศมาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและล่าสุดคือรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวย
1: ครับ
2: คือมาตามเส้นทางอ่ะ
1: ใช่เป็นน้องจุฬาของผมแล้วก็ เรียนหลักสูตรที่การท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
2: โอ้แสดงว่าท่านก็จะมีบทบาทมากๆในยุคที่ต้องใช้ว่าอะไรดีพี่หมอที่กระทรวงอ่ะเนาะที่เราเคยคุยกันอ่
1: ะ
2: ว่าจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงกีฬาก
1: ำลังดำเนินการอยู
2: ่แสดงว่าก็จะอยู่ในเนี่ยเพียงแต่ว่าโดยนโยบายนะก็ต้องผ่านสครถูกไหมพี่หมอ
1: ใช
2: ่แล้วก็คณะรัฐมนตรีแหละถ้าเอาตามเส้นหมายถึงว่าอย่างเป็นทางการนะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้ยินดีต้องปรบมือให้นะครับส่วนรัฐมนตรีกีฬาก็ออกมาสนับสนุนนะบอกว่ามั่นใจนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่โปรดปรานสมานมิตรนะครับว่าจะไปได้ในทุกมิติอ่ะคือเป็นลูกหม้อเข้าใจงานสามารถที่จะเรียกว่าประสานงานกับคนนอกของการกีฬาได้อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อีกท่านที่ได้รับเลือกในแพทย์มีชัยอินวูดก็เป็นรองผู้ว่าการก็น่าที่จะเข้าขากันอยู่แล้วนะครับช่วยงานให้การกีฬาก้าวไปข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วกัน
2: นี่แล้วกันนะครับก็แล้วเดี๋ยวย้ำว่าอีกประมาณ1เดือนแล้วนะพี่หมอนะนับถอยหลังเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่านะครับ21กันยายนวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่21
2: วันที่20ก็เท่ากับ1เดือนพอดี
1: ครับ
2: อ่ะเราไป SMS เลยไหม
1: เชิญเลยครับ
2: พอเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคนรอฟังพี่หมอเยอะนะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เพราะเมื่อวานเนี่ยผมกับคมเนี่ยว่ากันไปเต็มๆเลยทีนี้มาฟังพี่หมอเมาบ้างนะฮะว่ามองยังไงกับบอลไทยในหลายๆมิตินะใช่ไหมแล้วมันมีประเด็นนี้ด้วยพี่หม
1: อ
2: ที่โปรเจกต์ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ญี่ปุ่นเกาหลีจีนที่เขาจะจับมือกันถูกไหมแล้วจะดึงบางชาติในอาเซียนหนึ่งในนั้นคือไทย
1: มันต้องไทยอยู่แล้ว
2: เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2046หรืออีก20ปีข้างหน้าพี่หมอเห็นอย่างไร
1: โอ้โห
2: 20ปีเลยนะ
1: ไทยจะได้ไปบอลโลกแล้ว
2: รอหน่อยพี่หมอรอหน่อย20ปีเอ้าข้อความแรกโอ้ย16นาฬิกามาพอดีเป๊ะนะฮะภรรยาของอดัมไม่ขยับเอาหมอป้าเจตครับอาร์มซ่ามาแย้วงับนะแต่คนไหนที่ตัวสกปรกตอบเคอร์ติสโคลนวงเล็บโจรจากอาร์มซ่าวันนี้คุณมาถืออาร์มนี่ถือว่ามาอัปเดตเลยนะเพราะล่าสุดไปอินเตอร์มิลานนะเคอร์ติสโจรเนี่ยแล้วก็บอกว่าพฤหัสบดีมีสดใสยิ้มละไมในคลื่นนี้ดีแท้หนาเฝ้าสองหนุ่มสุดหล่อตลอดมาได้เวลาทักหามาคุยกันจากอาร์มซ่าสามข้อความเหมือนเดิมนะครับบอกว่าสวัสดีพี่หมอพี่หนุ่ยหรือป๋าเจตวันนี้สัปดาห์นี้เป็นผมนะขอถามทั้ง3ท่านว่าใครจะเป็นแชมป์อาเซียนครับปีนี้ตามทรงบอลฮัตสัน แล้วก็หายไปทุนหงไฮเวย์

0: เดี๋ยวช่วงสองว่ากัน
1: เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพี่หมอมาพูดถึงเลยนะครับพี่เทียนท่าฉลอมนะครับโอ้โหพฤหัสสวัสดีมีหมอเมาคู่ของเขาคือใครคอยไขข้องใจจริงจังจดจ่อจะจับจ้องไม่มีหมองมุ่งมองเหมือนมีมิตรสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลไร้แสงส่องฟ้าไม่ร้องฝนไม่มีดีใกล้ชิดเจตมาแน่แลดูอยู่ในจิตไม่ปกปิดแน่นอนในตอนเย็นนะจากพี่เทียนท่าฉลอมนะนึกว่าพี่หนุ่ยละซี
0: ่ออกลูกล่อลูกชนนิดนึง
1: คือต้องย้ำก่อนว่าพี่หนุ่ยเนี่ยจะมาน่าจะสะดวกวันใดวันหนึ่งระหว่างวันอังคารและวันพฤหัสเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าวันไหนสัปดาห์ไหนพี่หนุ่ยติดเนี่ยก็จะเป็นผมมาจัด
0: ครับคือวันนี้หนุ่ยนนทรีเข้าไปงานศพที่จังหวัดตราดนะครับเป็นลูกน้องเก่าน้องจิ๊กนะครับเป็นเพื่อนเลิฟของเฮียนอ
1: ท
0: นะครับมีพิธีชาปนกิจศพตอนบ่ายวันนี้ก็เลย
1: คือจริงนะผมมาได้ทุกวันแหละแทบทุกวันยกเว้นวันศุกร์เพราะผมรับไม่ไหว
0: ครับ
1: ได้ข่าวว่าเดือดเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังโอ้นี่กลายเป็นสปอร์ตไกด์บอลไทยนะวันศุกร์นี่นะเออนะฮะอ้าวสวัสดีครับอมรน้องเจตไม่ได้ฟังหลายวันเพราะว่ากลับต่างจังหวัดวันนี้เพิ่งกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมครับจากพี่นิพนธ์ปืนโป
0: โอ้ยังฟังอยู่ก็ขอบคุณแล้วครับ
1: แฟนรอนนี่โอสุริวัฒน์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับบอกว่าทำบอลเน้นผลการแข่งขันกองเชียร์เลยขอฟังผลการแข่งขันเหมือนกันจากคุณหงส์รำเพยอ๋อนี่เขาแซวมา
0: เจ้าเต้เจ้าเต
1: ้
0: หงส์รำเพยนี่เจ้าเต้
1: คือทำอ๋อทำบอลเน้นผลใช่ไหมงั้นแฟนบอลรอผลเหมือนกันไม่ไปเชียร์อย่างนี้เหรอพี่อืมนะฮะโอ้โหถ้าพี่เจตกับพี่นัทเสจัดร่วมกันน่าจะชื่อรับสอนก่อนวิวาไหมครับพี่หมอ
0: โอ้โห
1: คืออะไรเนี่ย
0: เจตกับนัทเนี่ย
1: อะไรเนี่ย
0: ไอเรื่องเจ้าชูเนี่ยนะ
1: อุ้ย
0: นัทเหนือกว่าเยอะ
1: ถูกต้อง
0: นัทเสจันนี่นะโอ้โหแบบขนาดเขาเรียกว่าทำธุรกิจล้างรถเนี่ยนะยังติดป้ายเลยว่าร ับเฉพาะอายุ18ถึง35ปี
1: อ๋อแล้วเด็กกว่านั้นไม่รับหรอ
0: ไม่ตาเวือนนี้ก็ไม่รับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แล้วขอโทษนะรับเฉพาะผู้หญิง
1: อ้าวแล้วผู้ชายก็ไม่ขี่ไม่ขับรถขับเปื้อนไม่ได้หรอ
0: ไม่รับ
1: ผู้ชายก็ขับรถเปื้อนได้
0: น
1: ะหมอ
0: น
1: ัก
0: เสแต่จันชัดเจน
1: นี่
0: เป็นไง
1: แต่เจษดานี่รับหมดนะ รับหมดโอ้ตอนนี้ข้อความมาเพียบเลย และส่วนใหญ่เรื่องบอลไทย ถ้างั้นเราเบรกก่อน
0: เชิญครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าฟุตบอลไทยก็หลังจากที่เราตีตั๋วเข้าชิงซึ่งคู่ชิงก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรกระแสฟุตบอลไทยเป็นอย่างไรความเห็นพี่หมอเมามองแบบไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: 16นาฬิกา41นาทีนะครับวันนี้อยู่กับผมเจตแล้วก็พี่หมอเมาคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนใหม
0: ่ฮะน้องเอกใจร้ายมากนะน่าจะพักอีกสักนิดนึงให้แบบได้หายใจหายคอ
1: ไม่ใช่พี่เอกเขารู้ว่าเรากำลังจะเมากันไงพี่เอกบอกว่าอดใจนิดนึงพี่หมอพี่เจตอดใจไว้ตอน 5:00 น.เขาจะพักยาวๆพี่หมอก็รีบ
0: ฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: รอบรองชนะเลิศนัดที่2
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมไปห้องน้ำเลยได้ไหม
0: ได้
1: ให้พี่หมอพูดยาวเลยอันนี้ผมร้องเลยนะเชิญ
0: คือเจตต้องบอกว่าพอชนะที่บ้านเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับทุกคนก็มองว่า

0: มันก็เป็นคงจะเป็นนัดที่เราผ่านสบายๆ
1: คร
0: ับ นะครับแล้วก็ทุกคนไม่มีใครนะวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ย11รายชื่อของนักเตะเนี่ยก็ผมก็จะบอกว่าคาดเดาไม่ได
1: ้
0: นะครับก็จัดมาก็พอรับได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องพูดกันแต่วิธีการเล่นเนี่ยผมว่ายังเหมือนเดิ
2: ม
0: วันนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราจัดรายการด้วยกันวันอังคารเจอกันได้ผมบอกสิงคโปร์บุกแรงแน่นอนแล้วพอเริ่มต้นเกมเนี่ยเขาก็บุกจริง
1: ๆ
0: นะครับโดยที่ไทยเนี่ยถอยมาตั้งรับแล้วรอสวนกลับขอโทษเราเล่นกับทีมไหน
1: สิงคโปร
0: ์ครับ
1: ครับผม
0: นะครับถ้ามาตรฐานเนี่ยระหว่างไทยกับสิงคโปร์เรื่องฟุตบอลเนี่ยใครเหนือกว่ากันแรงกิ้งใครเหนือ
1: ก็เราชนะเข้ามา11นัดรวด
0: นะครับปรากฏว่าฟุตบอลที่ต้องบอกว่ามาตรฐานดีกว่าความสามารถเฉพาะตัวดีกว่านะครับต้องมาเล่นรอเกมรอศูนย์กลับนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อสิงคโปร์ก็พยายามจะบุกแล้วมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่ายังไม่เป็นประตูจนกระทั่งนาทีที่45
1: ครับ
0: ก็มาได้ประตูขึ้นนำจากความผิดพลาดเล็กๆของผู้รักษาประตูกำพลถามว่าลูกนั้นน่ะ
1: พี่หมอมองยังไง
0: กำพลไม่น่าออกคือมันไม่ใช่จังหวะสุดท้ายที่ผู้รักษาประตูต้องออกมาเคลียร
2: ์
0: นะครับแล้วก็เซนเตอร์ทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังเกมมันเป็นโอเพนเพลย์ที่กำลังเล่นกันอยู่เพียงแต่ว่ามันบอลมันไปอยู่ในทิศทางที่กำพลเนี่ยออกไป
1: กั
0: ้มกึ่งจะถึงหรือไม่ถึงนะครับออกไปก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่ถามว่าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าถามผมไม่ควรออกแล้วก็ปรากฏว่าออกไปตัดแล้วปรากฏว่าบอลเนี่ยไปเข้าทางแฮร์ริสจวต
1: ครับ
0: เขาก็ยิงสวนเข้าไป
2: อ
0: ันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นความผิดพลาดถามว่ากองหลังกับกำพลก็รับไปเต็ม
1: ๆครับ
0: นะครับพอแก้เกมครึ่งหลังมาเนี่ยเราโชคดีนะมาได้จุดโทษในจังหวะที่วันชัยเนี่ยเขาเรียกว่าเลื้
2: อ
0: ยแล้วก็โดนไลฮานสจวตทำฟาวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นลูกจุดโทษไม่จ
1: ุ
0: ดโทษชัดเจนนะครับแล้วก็ข้าคณะก็ยิงได้ดีนะครับเขาเดาทางถูกแต่เพียงแต่ว่าบอลมันสูงก็เลยทำให้เราเสมอตีเสมอเป็น 1-1 นะครับจากนั้นเนี่ยเกมก็เหมือนเดิมสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่คิดอะไรอยู่แล้วเขาเปิดเจมบุกทุกรูปแบบนะครับแล้วก็มาออกนำนะครับในนาทีที่65แบบโชคช่วยนิดนึงจากไลฮานสจวตที่เจ็บตกบอลแถว2แล้วก็ยิงยัดเข้าไปแล้วก็ไปโดนพันษาเปลี่ยนทางเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับเขาก็ขึ้นนำ 2-1 เขาต้องการอีก1ประตูนะครับเพื่อที่จะต่อเวลาในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็เล่นเกมรับคร
1: ับ
0: นะครับแล้วก็เก็บบอลถ่ายบอลไปมานะครับจนกระทั่งหมดเวลา
1: ครับ
0: เราก็พ่ายแพ้สิงคโปร์ไป1ประตูต่อ2แล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าสกอร์รวม 4-3
1: แต่คนที่ดูเป้าหมายอ่ะตามเป้าหมาย
0: แต่คนที่ดูในสนามและดูการถ่ายทอดสดสดนะครับทางทีวีช่องก็มีคำเดียวที่บอกว่าดื้ออ
1: ุ้ยก็มีบางคนเขาไปดูในสนามเขาโพสต์เลยนะนี่นั่งตากฝนดูด้วยนะเพราะอัธจันทร์บางอีกฝั่งหนึ่งไม่มีหลังคานะพี่หมอคือเขาก็นี่คือหนึ่งในหมื่นที่ไปนะ
0: ครับคือเจตผมเนี่ยไม่อยากจะพูดไม่อยากซ้ำเติมผมไม่เห็นด้วยกับภาพการเล่นแล้วก็มีคนนะครับมาขิงผมว่าพี่หมอบอลเขาชนะพี่จะเอาอะไรกันบ้างมา
1: สมมติมีคนบอกว่าเป้าหมายเราคือแชมป์เราเข้าชิงมองไงพี่หมอจะตอบยังไง
0: เจตผมขอเท้าความนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: จำได้ไหมตอนที่อิชิอิเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยแอนโทนีฮัตสันอยู่ในตำแหน่งประธานพัฒนาเทคนิค
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยเสียงโจมตีอิชิอิค่อนข้างเยอะกับการเขาเรียกว่าลงนัดอุ่นเครื่องก็ชุดหนึ่งชุดจริงอีกชุดหนึ่งแล้วก็อิชิอิพยายามจะบอกว่าเป็นการทำทีมเพื่ออนาคตเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแต่ปรากฏว่าเสียงตอบรับน้อยมาก
1: ครับ
0: ก็ทำให้อิชิอยู่ไม่ได
2: ้
0: สมาคมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปคว้าตัวแอนโทนีฮัตสันมานะครับแอนโทนีฮัตสันมารับงานเนี่ยแอนโทนีเป็นฝรั่งที่ต้องบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องทำทีมให้ชนะเพื่อความอยู่รอดนะครับผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาอาจจะอยากได้ผู้เล่นนะครับที่ดีที่สุดในเมืองไทย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอยู่ในช่วงพัก
1: ซีซั่น
0: พักซีซั่นและก็พรีซีซั่น
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้น

0: เคยคุยกันว่าเขาทำชื่อเสนอไปทั้งหมด50รายชื
1: ่
0: อแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้รับการตอบรับก็อย่างที่เราเห็นนะครับมี23ปีโอ้โหต้อง 5-6 คนแล้วก็ตัวผู้เล่นอย่างที่เห็นนะครับบางคนต้องไปพรีซีซั่นอย่างนักฟุตบอลอย่างที่ที่ญี่ปุ่นเนี้ยก็ไปนะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้สุดท้ายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฮุนไดอาเซียนครับก็มีรายชื่ออย่างที่เราเห็น
1: ครับ
0: พอเข้าถึงเวลาแข่งขันเนี่ยตั้งแต่นัดแรกที่เราชนะสปป.ลาวแบบโอ้โหแบบสวยงาม 5-0
1: ครับ
0: มาชนะต้องบอกว่ามาเลเซียมาชนะฟิลิปปินส์ที่บ้านเขาแล้วมาชนะเมียนมาภาพการเห็นเนี่ยมันทำให้คนไทยแฟนฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยท้อใจผมบอกได้เลยว่าเห็นแล้วแบบฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าคุณจะมาเล่นแบบรอจังหวะแล้วก็เล่นรอรับแล้วรอสวนคุณชนะก็ตามอ่ะแต่มันไม่โดนใจ
1: แม้ว่ารอบแบ่งกลุ่ม4นัดชนะรวดคลีนชีทอ่ะพี่หมอ
0: ถูกต้อง
1: แต่มันแปลกตรงกระแสไม่มาเน
0: า
1: ะ
0: กระแสไม่มาเพราะว่าคุณเล่นกับทีมที่อ่อนกว่าคุณชนะเนี่ยคุณไม่ได้ชนะเพราะว่าระบบการเล่นที่ดีกว่าคุณไม่ได้ชนะเพราะว่าภาพการแก้เกมมีกลยุทธ์มี strategy แต่เราเล่นเนี่ยเพราะว่าผู้เล่นของเราเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวเหนือกว่านะครับแต่แอนโทนีฮัสซันไม่สนใจจำได้ไหมก่อนการแข่งขันเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับในบ้านเราหลังจากเราชนะนะครับสิงคโปร์ที่บ้านเข้ามาแอนโทนีฮัสซันออกมาโต้เลยว่าผมทำทีมเพื่อผลลัพธ์
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแต่ปรากฏว่าในนัดรอบรองนัดที่เล่นในบ้านเราเนี่ยโอ้มันชัดเจนมากคนในสนามคนที่ดูภาพการถ่ายทอดคือดูแล้วถอนหายใจแบบมันไม่โดน
1: คือน่าจะเป็นนัดที่แย่ที่สุดอ
0: ่ะ
1: จากใน6นัดเลยนะ
0: ฮะ
1: ในรายการนี้
0: แล้วเจดคนดูในสนามเนี่ยมันน้อยซะจนแบบมันเหลือเชื่อ
1: ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: นะแล้วก็นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศรัทธามันไม่มีพอศรัทธาไม่มีขึ้นมาทำไมมันก็เกิดคำถามว่าเจดมันดราม่าเลยนะเขาคอมเมนต์นี่เต็มไปหมดว่าเอ๊ะทำไมคนไทยไม่เข้าสนามนะครับอ่ะบอกว่าราคาตั๋วแพง
1: ครับ
0: ตั้งแต่รอบแรกมาสมาคมลดให้ละ100บาททุกที่นั่ง
1: แต่กลายเป็นที่ลด100บาทแต่กลายเป็นไอ้นักกับสิงคโปร์คนน้อยกว่าเดิมอีก
0: คนน้อยกว่าเดิม
1: น้อยกว่าวันกับเมียนมาอีก
0: เนี่ยเจดถ้าเราพูดถึงทีมชาติไทยเจดจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันซีเกมโอ้โหต้องไปรอซื้อตั๋วต้องไปนู่น
1: ถ้าเปิดออนไลน์ปั๊บเดียวเต็ม
0: เนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแอนโทนีฮัสซันทำไมถึงมีดราม่าเยอะขนาดนี
1: ้
0: แล้วอ่ะเราเข้าชิงอ่ะ forget it ลืมมันซะ
1: ครับ
0: ในนัดที่เราจะ
1: เจอเวียดนาม
0: เวียดนามนะครับวันเสาร์เนี่ยที่ราชบังคาเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าแอนโทนีฮัสซันยังทำทีมด้วยสไตล์เดิ
1: ม
0: ๆปล่อยให้เวียดนามขอโทษไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่เหมือนมาเลย์นะเวียดนามทีมนี้เนี่ยผมนั่งดูเขาเล่นเมื่อคืนกับมาเลย์เขาเล่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับมีระบบการเล่นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยิงประตูไม่ได้ในช่วงแรกแต่พอเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาแล้วเขาก็แก้เกมแล้วเขาก็ได้2ประตูเพราะฉะนั้นไม่หมูแน่นอนแล้วก็เราเล่นในบ้านนะครับเวียดนามอาจจะมาเพื่อต้องการเสมอแล้วไปเล่นนัดที่2ที่บ้านเขาแล้วทีมชาติไทยอ่ะในนัดแรกที่จะเล่นกับเวียดนามในบ้านเราเองที่ราชบังคาแอนโทนีฮัสซันจะทำอย่างไรนะครับชัยชนะเราจะเล่นเกมรับใช่ไหมให
1: ้
0: เขาครองบอลแล้วก็ยังเล่นเพื่อผลการแข่งขันโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมไม่รู้นะแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดดราม่าอย่างที่เรามีอย่างนัดที่เล่นกับสิงคโปร์ล่ะปรากฏว่าคนดูน้อยล่ะจะทำยังไงล่ะในฐานะที่ เราเป็นแฟนบอลนะผมเชื่อว่าทุกคนอยากไปดูทีมชาติไทย
1: แม่จริงๆเสาร์นี้ผมก็อยากไปนะแต่ไม่ว่างอ่ะติดภารกิจพอดีก็มันนึกภาพไม่ออกเนาะว่าแม่การเจอโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่หมอเต็มนะ
0: เต็มบัตรหายากมากเนี่ยง่ายๆนะต้องมีการโทรมาขอบัตรพี่หมอมีบัตรไหมครับไม่มีเลยไม่มีใครโทรมาขอเลยแล้วเจดเมื่อวันเสาร์ที่เจดพูดถูกต้องเลยนะผมบอกให้เลยนะว่าโอ้โหปกติแล้วเส้นทางสายที่จะไปสนามราชบังคา
1: ที่ผมไปนี่โล่งเลย
0: มันโอ้โหมันต้องคนเหนื่อยแล้วก็เดนนายนี่ต้องเต็มอ่ะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าโอ้โหว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมถามนิดหนึ่งวันเสาร์เนี้ย ไลน์อัพ11คนแรกเนี่ยผมให้เจดเขียนอะไรผมว่าเจดผิด
1: มันก็เดาถ้าไม่ได้
0: กองหลังเนี่ยผมบอกเจได้เลย4คนเนี่ย
1: คือเอาเป็นว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประตูอ่ะเป็นตำแหน่งเดียวที่แกไม่เปลี่ยนเซ็นเตอร์แบ็คอาจจะมีทอมเบียเป็นตัวหลักที่เหลือก็เปลี่ยนคู่ตลอดแบ็คขวาซ้ายเนี่ย1 2ในเกมสิงคโปร์คนละคู่เลยนะ
0: คนละคู
1: ่แมตช์แรกเป็นอุสมากับทางขวานี่เป็นวาริสเห็นไหมพอมาเกม2ก็เปลี่ยนมาเป็นนฤบดินใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอออย่างเงี้ยมันกับวันชัยเนี่ยเปลี่ยนหมดดังนั้นเนี่ยเดายากมากพี่หมอ
0: เดายากเดายาก
1: เพราะเหมือนเขามองไปถึงเกมนัด2ด้วยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมเอาเป็นว่ากังวลแล้วกันผมเพิ่มเติมกับพี่หมอเนี่ยเนื่องจากกระแสเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยแล้วเวียดนามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเตรียมเพื่อรายการนี้เนาะเขามีตัวบราซิลอย่างที่เรารู้กันและสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเวียดนามก็คือทีมชุดเนี้ยโอ้เขาไม่มียุบอ่ะแล้วเป็นเวียดนามในโฉมใหม่ถ้าคุณไปดูนะครับไม่ได้เป็นเวียดนามที่ชวนทะเลาะนอกเกมนะผมว่าเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยผมพยายามจะจินตนาการว่าถ้าเกมวันเสาร์ด้วยศักดิ์ศรีของอาเซียนเนี่ยถ้าสมมติอิชิอิขออภัยถ้าสมมติฮัตสันเล่นทรงแบบนี้เหมือนเดิมตั้งรับเนี่ยนึกภาพไม่ออกจริงไม่เหมาะกับการที่สมมติโดนเวียดนามไล่ขโยกแต่ถ้าเราเอาอยู่ก็คืออยู่ก็เฮียจบแต่ถามว่าบอลเย่าเยือนเล่นเอาแชมป์อ่ะถ้าคุณไม่บุกในบ้านคุณเนี่ยคุณจะไปบุกบ้านเขาแล้วถูกไหม
0: พี่บอกผมบอกแล้วที่เจดพูดผมปล่อยให้เจดพูดผมบอกใครอ่านใจฮัตสันได้ไ
1: หมหรือสมมติคุณจะบอกว่าศักยภาพเราเป็นรองอ่ะถามว่านักฟุตบอลชุดนี้ไม่ได้เป็นชุดทีม A ใช่แต่ผมถามว่าคณะคำยกเสกสรรราตรีพิชัยอุทาเล่นเกมรุกไม่ดีเหรอพี่หมอถ้าเขาจะเล่นเขาก็เล่นได้ยศกรบูรพาธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ถูกไหม
0: เจดที่เจดพูดมาทั้งหมดเลยนะ เขาถนัดเล่นเกมรุกทั้งนั้นนะ ผมบอกให้นะเอาคุณไล่ไปสิที่คุณพูดมาเนี่ยวรชิตขอโทษนะเล่นเกมรับไม่เป็น
1: เห็นไหม
0: เออสารัตเอาโอเคเป็นตัวคอนโทรลเกมแดนกลางถ้าคุณมีกองกลางอย่างวรชิตมีเสกสรรนะมีธีรศักดิ์นะครับมียศกรบุรพานะครับผมถามว่าคุณจะต้องการคุณคณะคำยกเนี้ยทำไมคุณเล่นเกมลุกไม่ได
1: ้มันก็เข้าสูตรที่เราเคยบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ชุดเต็มในอาเซียนไงก็นี่ก็ถูกต้องแล้วไงคือตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดเต็มเอาพูดตรงๆก็เหมือนชุดบีแต่เพียงแต่ว่าสไตล์พี่หม
0: อ
1: มันไม่ควรเปลี่ยนไปไงไม่ว่าคุณจะเป็นชุด A หรือชุด B ไง
0: คือการครองเกมเนี่ยคุณเล่นกับทีมระดับในอาเซียนแล้วคุณบอกว่าคุณครองเกม 30% เนี้ยเขารับกันไม่ได้หรอกครับขอโทษนะช่วยใครที่อยู่ใกล้ชิดแอนโทนีฮัสซันบอกเขาด้วยนะครับคนไทยนะไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะเอาชนะเพื่อความอยู่รอดของคุณแค่นั้น
1: พี่หมอละนิดหนึ่งได้ไห
0: ม
1: เหตุผลฮัสซันบอกว่าเป็นช่วงพักเบรกปีซีซั่นนักฟุตบอลยังไม่ได้พร้อมมากถ้าเราไปใช้พลังงานใช้ร่างกายเยอะไปโหมบุกเขาแล้วเราหมดเองอย่างเงี้ยคือเอาง่ายว่าฮัสซันกำลังจะชี้ว่าด้วยความพร้อมของทีมจำเป็นต้องใช้วิธีการแบบนี
0: ้อ
1: ันนี้อธิบายได้ไหม
0: เจดขอโทษนะการเตรียมทีมเนี่ยของทีมชาติไทยชุดเนี่ยค่อนข้างเพียงพอนะครับคุณจำได้ไหมไปแข่งซีเกมแข่งวันทุกวัน
1: หนักกว่านี้
0: อ่ะหนักกว่านี
1: ้เอาจริงโค้ชที่เคยผ่านทัวร์นาเมนต์มาโค้ชไทยเอาคงอยากจะบอกฮัตสัน
0: อ
1: ่ะว่าแบบหนักกว่าเธอก็เจอ
0: คือเจ็ดคือเราพูดเนี่ยเราก็เหมือนแบบคล้ายๆยิงศพอ่ะแต่ผมไม่ใช่ยิงศพนะถ้าใครฟังรายการสปอร์ตเนี่ยผมพูดตั้งแต่แรกผมไม่เห็นด้วยแล้วผมตอนหลังผมไม่พูดเพราะผมบอกว่าเออเขาชนะเขาก็อ้างได้เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ
1: คือเราก็พยายามเอาเหตุผลที่ฮัตสันให้สัมภาษณ์หรือว่าออกมาเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์เนาะเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าผมและพี่หมอเมาไม่ได้ส่งแรงใจเชียร์ทีมไทยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าวันไหนคนผมคิดว่าคนไม่เยอะไม่เบียดผมไปแน่นอนคือเราให้กำลังใจอยากให้ได้แชมป์ครับแต่ว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยผมพูดไว้ตั้งแต่เดย์วันก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วว่าถ้าคุณจะเอาผลการแข่งขันผมเอาใจช่วยให้คุณทำไม่ได้เพราะคุณต้องยอมรับว่าตอนนี้คุณเอากระแสไม่ได
0: ้
1: คุณเอาวิธีการให้คนประทับใจไม่ได
0: ้
1: อย่างน้อยๆคุณช่วยทำใหไปสู่แชมป์แล้วกันเพราะถ้ามันไม่ได้ถึงแชมป์หรือมันไปแพ้เวียดนามแบบทรงออกมาแล้วมันดูพูดตรงๆดูไม่ดีอ่ะเพราะบทสรุปท้ายสุดคุณก็จะไม่ได้ทั้งผลการแข่งขันและไม่ได้ทั้ง ใจคนแฟนบอล
0: ครับ
1: ผมสรุปอย่างนี้แล้วก
0: ัน ใจแฟนบอลไม่ได้อยู่แล้วละเจดก็ดูคนดูในสนามมีแค่นี้จะไปเอาใจที่ไหนจากแฟนบอลเจด
1: เนี่ยผมอุตส่าห์หาทางลงสวยๆเนี่ย
0: เจดดราม่าของแฟนบอลเนี่ยนะไปอ่านคอมเมนต์ดูสิเขาเขียนยังไงบ้างคือไม่ต้องมาทำแบบว่าโลกสวยหรอกเจด
1: นี่อุตส่าห์ให้สอน
0: โอ้โหนี่ไปอ่านคอมเมนต์ดูดิคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่เขาเขียนมาเนี่ยเขาเขียนแรงมากแล้วคนที่เสียเงินเข้าไปดูในสนามเนี่
1: ย
0: เขาอดรนทนไม่ได้เขาเขียนว่าไงโอ
1: ้
0: โหเขาเป็นแฟนประจำไปดูทั้งครอบครัวอย่างที่เจดบอกแล้วเขาได้ไปเห็นก็เดี๋ยวครับเหมือนเดิมครับคือเขารู้ไปหมดเนี่ยเขาอยากไปดูฟุตบอลที่มันเอนเตอร์เทน
1: หรือถ้ารับก็รับให้มันมีสไตล
0: ์
1: รับให้มันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพี่หมอคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันรับได้แต่ว่าอ่ะเอางี้นิดนึงแล้วเกมกับเวียดนามเนี่ยถ้าตอบแบบสั้นๆเลยอ่ะเราจะผ่านเขาเนี่ยพี่หมอด้วยวิธีการแบบเดิมเนี่ยเรายังมีโอกาสไหม
0: ฟุตบอลยังไม่แข่งมันก็
1: เป็นไปได้หมด
0: แต่ถ้าถามผมสไตล์ของแอนโทนี ฮัดสันเนี่ยทีมชาติไทยไม่ถึงแชมป์นะครับ
1: ผมก็หวังว่า เล่นเย่าเยือนเนาะถ้าเราไม่หวังจะทุบเขาในบ้านเราจะไปทุบเขาที่บ้านเขาหรือไง
0: อ่ะมุมมองผมอะผมมองว่าเราไม่ได้แชมป์ผมไม่พูดถึงว่านั้นแรกเราเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าอาจจะโชคดีเสม
1: อ
0: แต่ไปเล่นที่บ้านเขาเนี่ยโอ
1: ้
0: โหเมื่อวานนี่เห็นไห
1: ม
0: ขนาดเขาชนะนั้นแรกมา
1: 2-0 มาเลเซีย
0: น
1: ั
0: ด2เล่นในบ้านเป็นไง
1: เขาก็เหมือนเดิม
0: เขาเล่นเกม
1: รุกเหมือนเดิม
0: เขาไม่ได้มาเล่นแบบว่านู่นนี่นั่นต้องถนอมตัวเดี๋ยวนู่นนี่ไม่มีแล้วครับฟุตบอลสมัยใหม่
1: อ่ะส่วนที่ถามว่าฟรีทีวีถ่ายไหมผมย้ำว่าTrue Vision Now ถ่ายนะครับแต่เป็นการถ่ายผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now คือคุณต้องไปโหลดแอปเอาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเปิดฟรีทีวีพูดง่ายๆไม่ใช่ True For You อ่ะพูดให้เห็นภาพชัดเจนเลยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเพิ่มเติมได้เบรกหน้าพี่หมอเดี๋ยวต้องพักละเอาจริงเรื่องบอลไทยเนี่ยคุยได้ต่
0: อ
1: ทั้งประเด็นฟุตบอลโลกประเด็นของการต่อสายคุยกับ True อะไรเงี้ยเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายกับ Sport Guide ครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา17น

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระองค์พาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นเปล่าตรงบริเวณป่าดิบแล้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนร่วมวงการบันเทิงร่วมรดน้ำศพเรย์แมคโดนัลด์ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าบรรยากาศที่ศาลารัตนพราหมณ์ที่วัดยางพระอารามหลวงมีญาติและเพื่อนในวงการบันเทิงของเรย์แมคโดนัลด์ทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมรดน้ำศพอาทิเกลือกิติภูริหิรัญญพฤกษ์ตั๊กบริบูรณ์พีททองเจือโดยช่วงก่อนรดน้ำศพชาคริตแย้มนามหนึ่งในเพื่อนสนิทได้ออกมานั่งร้องไห้ข้างศาลาโดยมีภรรยายืนปลอบไม่ห่างขณะที่พีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้จักกับเรมาตั้งแต่ช่วงอายุ 12-14 ปีก่อนเข้าวงการเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆกันล่าสุดได้เจอกับเรเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเพราะลูกสาวเขียนบทภาพยนตร์ให้เรโดยเฉพาะยอมรับรู้สึกช็อกและตกใจตลอดเวลาที่รู้จักกันเรเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นน้องชายที่น่ารักกวนๆวันนี้ที่มาก็อยากจะมาให้กำลังใจครอบครัวโดยนายพินโยรูททามโปรดิวเซอร์รายการ Teen Talk และผู้กำกับภาพยนตร์ Oh Negative รักออกแบบไม่ได้ที่เดินทางมาร่วมงานศพบอกเล่าถึงความผูกพันกับเรย์แมคโดนัลด์ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2537เรย์เป็นคนมีความสามารถซึ่งตอนนั้นเรย์เป็น VJตนเห็นศักยภาพอยากให้มาบุกเบิกรายการวัยรุ่นเรย์ในวันนั้นจนถึงเรย์ในวันนี้ก็ยังเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับเรย์อยากบอกให้เรย์ฟื้นแล้วมาทำอะไรสนุกด้วยกันสำหรับพิธีวันนี้มีการรดน้ำศพเมื่อเวลา 16:00 น.และเริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30 น.เป็นเวลา7วันก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ประชุมทบทวนการบังคับโทษทางอาญาครั้งที่1หารือหลักเกณฑ์การอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มี2ประเด็นหลักโดยเรื่องแรกเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบส่วนเรื่องที่2เป็นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมอบหมายให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การลดโทษจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกับกรณีเล่าตาแสนลี่โดยจะพิจารณาให้ชัดเจนว่าผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้วจะต้องรับโทษจริงไม่น้อยกว่าเท่าใดหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษขั้นต่ำเท่าใดรวมถึงกรณีโทษประหารชีวิตหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษจำคุกไม่น้อยกว่าเท่าใดโดยคณะทำงานย่อยจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบและไม่พบมีการบกพร่องหรือทุจริตในหน้าที่แต่ปัญหาอยู่ที่ระเบียบซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2563อาจมีช่องโหว่ส่วนกรณีที่มีนักโทษบางรายถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้รับการลดโทษในระดับเดียวกับเล่าตานั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบที่ใช้บังคับในห้วงเวลานั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับMax Verstappen ต่อสัญญากับ Red Bull จนถึงปี2030แล้วถือเป็นการยุติข่าวลือเรื่องการย้ายทีมสำหรับ Max Verstappen แชมป์โลก F1 4สมัยชาวดัชที่สุดท้ายก็ยังอยู่ต่อกับทีมเดิมหลังต่อสัญญาออกไปอีก2ปีจากฉบับเดิมที่จะหมดอายุช่วงสิ้นปี2028ไปเป็นช่วงสิ้นปี2030เป็นที่เรียบร้อยโดย Max เปิดเผยว่า Red Bull เป็นเหมือนครอบครัวที่2ของเขาไปแล้วและการไปต่อกับองค์กรที่อยู่มาด้วยตลอดการซิ่งใน F1 ถือเป็นสิ่งที่พิเศษทั้งนี้การประกาศต่อสัญญาของแม็กซ์มีขึ้นก่อนที่จะแข่งขันรายการดัชกรังปรีสที่ซองฟอร์ดประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับโฮมเรสของแม็กซ์เนื่องจากสัญญาจัด F1 ของสนามกำลังจะหมดและไม่ได้ต่อสัญญาต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: พลังการ FC ทีมในศึกไทยลีก2เดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องล่าสุดประกาศเปิดตัวร็อบสันดูอาเต้แนวรุกสายเลือดแซมบ้าเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับร็อบสันดูอาเต้วัย33ปีชาวบราซิลเลียนโดดเด่นในเรื่องความคล่องและทักษะเฉพาะตัวรวมถึงความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรุกซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเพิ่มทางเลือกและมิติให้กับแนวรุกของพลังการ FC สำหรับการคว้าตัวร็อบสันดูอาเต้ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของทัพม้าเหล็กในการเตรียมทีมสำหรับซีซั่นหน้าโดยแข้งรายนี้ผ่านประสบการณ์ลงเล่นมาแล้วหลายลีกทั้งในบราซิลอินโดนีเซียและเกาหลีใต
4: ้ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
5: ฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com facebook youtube fm99activeradio ติดต่อโฆษณาโทร022016736
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM99
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: 17 นาฬิกา 9 นาทีนี่เขาก็เบรกให้ตั้งนานเนี่ย
3: ครับเขาให้เราคุยกันอ่ะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับเวลาจะไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลามีสูงผู้สูงวัยนะครับที่เราใช้คำว่าผู้โดยสารคนพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะอายุ60 70 80นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือบางคนอายุยังน้อยแต่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บข้อเท้าบ้างเข่าบ้างเนี่ยแล้วไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองเนี่ยปรากฏว่าไปเข้าคิวก็โอ้โหลำบากนะครับจะไปถึงเกตก็บางทีไปไม่ทันตอนนี้เขามีบริการใหม่นะครับเรียกว่า Airport Premium Service นะครับเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผู้สูงวัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับที่อายุอย่างน้อยนะครับถามว่า Airport Premium Service มีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อนะครับช่วยเหลือผู้โดยสารคนพิเศษเป็นประสบการณ์ในการเดินทางไปที่สนามบินแล้วก็สามารถเรียกว่าไปไม่ต้องไปยืนรอนะไปต่อคิวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยราบรื่นไร้รอยต่อเป็นการบริการที่มี3แบบด้วยกันก็คืออย่างแรกเขาเรียกว่า personal butler นะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับไปถึงสนามบินเนี่ยพอเราติดต่อล่วงหน้าเขาจะมารอรับเราเลยนะครับพอมาถึงสนามบินปุ๊บเขาก็จะนำเอกสารเรานะครับพาสปอร์ตหรือว่าไอข้อความใดๆเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์นะติดต่อนะครับจนกระทั่งเรียบร้อยเขาก็เรียกเจ้าตัวเนี่ยนะครับให้มาแสดงตัวแสดงตัวเสร็จนะครับเราก็เขาจะพาไปที่ Express Lane นะครับไปช่องทางด่วนพิเศษไม่ต้องไปรอคิวนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีอาการบาดเจ็บคนสูงอายุเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบักกี้นะครับรถกอล์ฟไฟฟ้าเนี่ยรับท่านเนี่ยเดินทางนะครับไปที่เกตนะครับรอจนกระทั่งท่านขึ้นเครื่องเลยนะครับต้องบอกว่าบริการเนี่ยเขาเรียกว่า Airport Premium Service นะครับสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของทุกคนนะครับออกมาน่าประทับใจแล้วก็สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบริการ Airport Premium Service นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากไปดูแดงเดือดกับผมหมอเมานะครับ 163,000 บาทโทรศัพท์หรือออนไลน์086-0354,000ครับ
4: ครับ
3: อ่ะมาฟุตบอลต่างประเทศเชิญ
4: ก็ถามคำเดียวอ่ะปิดครบหรือยังปิดครบหรือยังอ่ะพี่หมออ่ะครบทุกเจ้าหรือยังทีวีเตรียมพร้อมหรือยังต้องดูกี่จอกี่เครื่อง
3: โอ้โห
4: พร้อมแล้วนะ
3: เจ็ด
4: เตรียมร่างกายพร้อมนะ
3: นะบอกได้เลยนะเสาร์นี้เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
4: ครับ
3: นะครับไอพี่เมียไม่ต้องพูดถึงเราเตรียมแล้วก็บอกได้เลยว่าโอ้โหการถ่ายทอดสดเนี่ยมันเยอะมากนะครับทีวีก็อย่างที่บอกก็มีอยู่แล้ว3ช่อง
4: ครับ
3: 3เครื่องนะครับยังมีถ้าบอกไอทุกอย่าง
4: ไม่แล้วไหนจะแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยติดกล้องอะไรเดี๋ยวรอทำคลิปอีกอุ้ย
3: ทำแล้วติดตั้งแล้วสามารถที่จะเขาเรียกว่าช่องทางเขาเรียกว่าอะไรช่องของเราเมาเก๋าบอล
4: เอาเป็นว่าโดยภาพรวมก็สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกใหญ่จะเปิดอีก3ลีกนะครับหลังจากที่ลาลีก้าเนี่ยเปิดแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่หมอ
3: ครับ
4: เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็3ลีกหลักนะครับพรีเมียร์ลีกกัลเชียสลาอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสก็จะเปิดฤดูกาลกันแล้วก็บุนเดสลีกาจะเป็นลีกสุดท้ายเท่าที่ผมสอบถามเพื่อนๆชาวต่างชาตินะที่ยังมีคอนเนคชั่นกันอยู่เพราะว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยผมก็ทำทัวร์นะก็จะมีเพื่อนๆอยู่ที่เวียดนามบ้างสิงคโปร์บ้างอินโดนีเซียก็มีบ้างที่เป็นทำทัวร์ด้วยกันเนี่ยผมบอกได้เลยฮะไม่มีใครได้ดูฟุตบอลครบเท่าคนไทยแล้วครับเพียงแต่ว่าคุณวางแผนให้ดีนะดังนั้นเนี่ยผมเอาใจช่วยผู้ประกอบการทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางแจ๊สโมโน AS True Vision BG Sport ถูกไหมพี่หมอเอาใจช่วยทั้งหมดเพราะสุดท้ายเนี่ยเวลาคุณสมัครทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็ยังเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นนะอันนี้หมายถึงว่ารวมหมดแล้วนะผมว่าไม่ข้ามพันนะก็ยังหลักร้อยแต่คุณได้ดูกีฬาทุกประเภททั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกอ่ะ
3: เห็นด้วยเห็นด้วยเจตอย่าใช้ช่องทางพิเศษที่มันไม่ถูกต้องคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลอันนี้เราต้องซื่อสัตย์คือผมเนี่ยผมพูดเพราะผมซื่อสัตย์ทำเรื่องนี้มาโดยตลอด
4: โดยเฉพาะยิ่งบอลไทยเนี่ยกลับมาบอลไทยนิดนึงที่จะเตะวันเสาร์แมตช์แรกแล้วก็วันพุธแมตช์สองเนี่ยใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก True Vision Now เนี่ยง่ายมากเขามีลิงก์อ่ะพี่หมอคุณก็แค่กดไปที่ลิงก์แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกเขาให้เรียบร้อย
3: เ
4: ขาไม่ได้เก็บเงินนะครับแค่คุณไปสมัครในไปเอาแอปพลิเคชันของ True Vision Now มาเนี่ยวันเสาร์เนี่ยคุณดูบอลฟรี
3: ถูกต้องเนี่ยอันนี้คนไม่เข้าใจเขาบอกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวผมไปเข้าไปในลิงก์แล้วต้องเสียเงินว่าไม่ต้องเสีย
4: ก็เขาประกาศแล้วไงว่าให้ดูฟรีเห็นว่าต้องดูผ่านแอปเข
3: า
4: ดังนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆดูก็ฟรีแล้วเนี่ยเสียเวลานิดนึง
3: ถูก
4: อินเทอร์เน็ตมีกันทุกคนอยู่แล้ว
3: อันนี้มันเป็นโปรเซสสำหรับทางทูวิชั่นเพื่อให้คุณได้ดูฟรี
4: อย่างน้อยคุณไปดาวน์โหลดแอปเขาอะ
3: ใช
4: ่ดาวน์โหลดให้เขาหน่
3: อ
4: ยหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณดู2นัดนี้เสร็จปุ๊บถ้าคุณคิดว่าคุณอยากดูต
3: ่
4: อคุณอยากดูเขาเรียกว่าคอนเทนต์ในช่องเขาคุณก็แค่จ่ายรายเดือนต่ออีก
3: ใช่
4: แต่เพียงแต่ว่าไอ้2นัดเนี้ยเขาไม่ได้เก็บตังค์ดังนั้นเนี่ยอย่าดูเถื่อนนะฮะมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย
3: ถูกต้อง
4: คลิปนี้ผมเอาใจช่วยทุกเจ้าเลยนะ
3: เห็นด้วยเจตอันนี้ถูกต้องคือเราเองเนี่ยอาชีพเราเนี่ยนะเราต้องไม่แนะนำในทางที่ผิดนะครับเหมือนเล่นการพนัน
4: อ
3: ่ะผมบอกเลยว่าสนุกสนานได้คือเล่นแบบว่ารู้จักตัวเองเดิมพันกันเจตก๋วยเตี๋ยวเรือคนละเจ้าคนละอย่างเงี้ยมันสนุกนะครับอย่าไปเล่นเอาเป็นเอาตายการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยครับ
4: ตามนั้นนะครับทีนี้มาเรื่องราวของฟุตบอล ก็ก่อนจะไปเรื่องของตลาดเนาะ จริงๆเมื่อวานนี้มีลาลีก้า หนึ่งคู่นะครับผมอยากให้คุณไปหาดูไฮไลท์นะครับ ลาลีก้าเนี่ยน่าจะเป็นทรูวิชั่นเนา
3: ะ
4: บีอินนั่นแหละพี่หมอทั้งสองประตูสวยหมดเลย อีคังอินตัวใหม่ของแอตเลติโกมาดริดที่ย้ายไปจากเปเชเนี่ยโอ้ลากตัดเข้ามายิงด้วยซ้ายแล้วไปดูฟรีคิกของตัวนักเตะทีมชาติสเปนอะอเล็กซ์บาเอนาก็ยิงสวยคือง่ายว่าสวยทั้งสองลูกเลยอันมาดริดของเอลโชโลก็ประเดิม3แต้มนะครับให้กับในการเอาชนะมาลาก้าไปนะนี่เรายังไม่ได้เห็นฟอร์มเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่านะแล้วพี่หมอมองไงกับการที่โรนี่ไปบาร์ซ่า
3: เป็นเรื่องดีอยู่แล้วคือเจ้าตัวเนี่ยได้หมดทุกอย่างในชีวิตแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากกลับไปที่สเปนนะครับแล้วก็บาร์ซ่าก็เป็นทีมที่เขาใฝ่ฝันอยู่แล้ว
4: แล้วปึกเลยเนาะ
3: ถูก
4: พี่หมอได้โรดี้ไปอ่ะโอ้โหไหนจะมีเปดรี่ก็ยังอยู่ดานี่โอโมแอนโทนีกอร์ดอนไงตัวใหม
3: ่ถูก
4: ราฟินญาลามินยามาโอ้โหน่ากลัวมาก
3: น่ากลัว
4: แต่ก็ประมาทน้ำมูผมไม่ได้นะ
3: ไม่ได้
4: น้ำมูก็มาเสกมาดริดอยู่นะ
3: ขอโทษนะ
4: ตัวใหม่ก็ไม่ธรรมดานะเสริมมาเนี่ย
3: เอาพูดตรงๆว่ามาดริดเป็นรองแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นรองถึงขนาดแบบว่าโอ้โหแบบขี่กันเยอะ
4: ครับอ่ะก็น่าจะตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวของตลาดอ่ะเอาที่ว่าคอนเฟิร์มก่อนนะครับภายใน24ชั่วโมงแล้วกันก็งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเคอร์ติสโจนตกลงเคอร์ติสโจนนี่ไปอินเตอร์นะครับ30ล้าน

0: ผมไปอัดช่องผมเลยนะเวลาพูดถึงแมนยูเวลาพูดถึงแมนยูเนี่ยเสียงผมอ่อนๆนะเขาน้องก็ถามว่าพี่หมอเป็นอะไร
1: ครับ
0: เขาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่ทุกๆหนึ่งสัปดาห์เนี่ยพี่จะต้องมาเป็นช่องแมนยูอย่างน้อยสองครั้ง
1: ครับ
0: พี่ต้องมาพูดถึงแมนยูสองครั้งผมบอกผมไม่รู้จะพูดถึงอะไร
1: เอาส่วนที่อีกหนึ่งเฮียวีโก้นะครับเมื่อคืนนี้ก็คืออาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดนี่บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแอชลีย์คอนซา
0: โอ้โห
1: ตากันหลังทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าค่าตัว51ล้านปอนด
0: ์วิลล่า
1: จุดเลยนะ
0: วิลล่ารวยนะไม่ใช่7นี่วิลล่านี่รวยมากขายผู้เล่นขายเลยดูดิ
1: อ๋อได้ขายติลิมันไป
0: ขายเนี่ย
1: ใช่ใช่ขายมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยมาถ้าในมุมอาร์เซนอลแก้ถูกจุดเลยไหม
0: ถูกจุดคือปึกมากอะปีนี้อาร์เซนอลของอาร์เตต้าเนี่ยผมบอกได้เลย
1: เพราะซาลีบาเนี่ยเจ็บยาวเนาะยอร์เรียนทิมเบอร์ก็ยังไม่ค่อยพร้อมร่างกายดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งโยกไปเล่นแบ็คขวาอาศัยเบนไวท์คนเดียวไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกใครอย่างมอสเกราเจ้าอินคาปิเย่แล้วก็เนี่ยล่าสุดได้คอนซ่ามาก็มาแบ่งเบากาเบียลมาเกาเยสนะครับแม่อาร์เซนอลเสริมได้ดูน่าสนใจ
0: โอ้น่าสนใจผมดูนะโอกาสป้องกันแชมป์โฮมสูงมาก
1: ส่วนที่ฮือฮาเหมือนกันนะก็คือทิชเจนี่ไรเดอร์สโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนก
0: ันไปแล้ว
1: ในมิดฟิลด์ที่เขาว่ากันว่าน่าจะขึ้นมาเฉิดฉายนะของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยปรากฏมาอยู่ซิตี้แจ้งเกิดใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้อยู่ในไม่สามารถยึดตัวจริงได
0: ้
1: ปรากฏล่าสุดนะครับไปเอาคาซียาหรือว่าเอาคาเซียเนี่ยสโมสรในซาอุดิโปรลีกค่าตัว61ล้านยูโรค่าเหนื่อย20ล้านยูโรต่อปี
0: เจ็ดเนี่ยเห็นไหมบารมีของมาเลสกาเนี่ยถ้าเป็นเป๊ปอยู่เนี่ยไม่ไปหรอกผมบอกให
1: ้ในขณะที่แมนยูไนเต็ดมองยังไงกับคาร์ลอสบาเลบาซึ่งเขาว่ากันว่า 99% ละ
0: ก็อย่างน้อยก็มีการเคลื่อนไหวซื้อตัวนักเตะเกรดอย่างบาเลบาบาบ้างอ
1: ่
0: ะไม่งั้นเนี่ยผมถามว่าซีซั่นเนี้ยได้ใครมาบ้าง
1: ก็นี่ไงได้ติลิมันมาแล้วไงอาเดซันโตสไง
0: สองคนเนี้ยที่ผมว่าพอต้องนั้นมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย
1: สังว่าเน้นกลางกันคือถ้าได้บาเลบามาเนี่ยคืออูกาเต้เดี๋ยวคงอยากปล่อยแหละแต่มันเจ็บอยู่จะปล่อยไม่ได้อุ้ยแต่ว่าบาเลบานี่ถ้าพี่หมอจำได้ซัมเมอร์ที่แล้วนี่มันอยู่ก็จีบนะครับเพียงแต่ว่าค่าตัวมันโอเวอร์อ่ะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นน่าจะเป็นร้อยมั้งแต่ล่าสุดเนี่ยถ้าจะสอยบาเลบาผมว่าน่าจะลงมาดิสเคาท์ลงมากว่าซัมเมอร์ที่แล้ว 30-40% ต้องมีนะ
0: ถูกต้องปีแล้วซื้อไม่ลงหรอกโอ้โหแบบโกงราคาแบบน่าเกลียดมาก
1: เนี่ยเขาคาดว่าค่าตัวจะราว60ล้านปอนนะครับนักเตะวัย22ปีนะ
0: เออก็บอกเฮียวีโกแล้วบาเลบา
1: ก็ตามนั้น ผมเห็นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอเป็นทางการเพราะว่าเฮียวีโกนี่ไม่รู้โก รอหลายๆสื่อหน่อยแต่เอาเป็นว่าก็ 99.99 นะครับไม่น่ามีปัญหากับการที่บาเลบาจะมาอยู่แมนยูไนเต็ดเดี๋ยวต้องดูว่าเกมแรกของแมนยูไปเยือนเฮาซิตี้นะครับ
0: ใช่
1: วันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วประเด็นบูโน่ล่ะพี่หมอที่มีข่าวว่าจะไปอะไร
0: มีแต่ข่าว
1: เนี่ย
0: พูดไปเนี่ยเสียน้ำลายเยอะแต่สุดท้ายไม่ไปหรอก
1: ไม่น่าไปเน
0: า
1: ะ
0: คือจะไปทำไมตัวเองเป็นคืออยู่แมนยูได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
1: นะครับน่าจะประมาณนี้ส่วนถ้าวันนี้ที่น่าสนใจผมพยายามจะดูดิวเพราะว่าดิวอื่นเราไล่ไปหมดละ
0: อาวาเลส
1: นั่นแหละน่าสนใจฮูเลียนอัลวาเรสพี่หมอ
0: ถูก
1: เมื่อวานเนี่ยเอ๊ะเมื่อวานไม่น่ามีส่วนร่วมเลยนะ
0: ฮะไม่ได้ลงมั้ง
1: ไม่มีชื่อแน่นอนอ่ะคือเดี๋ยวผมดูนิดนึงมีชื่อสำรองป่ะฮูเลียนอัลวาเรสไม่มีเลยครับคือเขาขึ้นว่าเป็นเรื่องแมตช์ฟิตคือเอาง่ายๆนักเตะที่ลงเล่นอยู่ในชุดฟุตบอลโลกเล่นนัดชิงอ
0: ่
1: ะแต่ว่าตามข่าวคือจะอยู่หรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี่จริงๆพวกตัวใหม่ก็เดบิวต์หลายคนนะทั้งอีคังอินมอเทนฮูมันกรีมาลโดอย่างเงี้ยพี่หมอเอ๊ะกรีมาลโดนี่ลงยังกรีมาลโดนี่ก็ตัวใหม่นะครับย้ายจากเลเวอร์คูเซ่นไปเนี่ยกรีมาลโดเหมือนจะประเดิมใน อ๋อมีชื่อสำรองแต่ยังไม่ได้ลงก็รอดูอนาคตของ

0: งเรียนอาวาเลสนะครับ
1: ครับ
0: แม่ถ้าไปบาซ่าเหรอหรือจะไปมาดริดพี่หม
1: อ
0: ถ้าไปบาซ่าเพราะว่าพ่อจริงในมุมบาซ่าตอนนี้ก็ไม่มีหน้าเป้านะ
1: ไม่มี
0: เพราะว่าเขาได้กอร์ดอนไปเนี่ยมันก็ต้องเอาราฟินญาเหรอไปเล่นเป็นฟอร์นาย
1: ฟอร์นายเพราะว่า
0: ขวาก็ลามินยามาวอ่ะ
1: ซูน่าแบบตัวเป้าจริงๆเนี่ยมันไม่มี
0: เพราะว่ากลางเนี่ยพอมันมีโรดี้อ่ะพี่หมอพี่หมออย่าลืมมีเปดรี่นะไหนจะมีเฟรงกี้เดยองอีกนะยังไม่รวมดานี่โอโมอีกนะโหมันจะจัดสูตรไหนเนี่ยอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องตลาดโอเคไปดูข้อความดีกว่า
1: เยอะมาก
0: ผมให้7นาทีแล้วไม่รู้จะอ่านพอป่ะเนี่ยรวมออนไลน์ด้วยเนี่ยเมื่อกี้ถึงพี่โบยโอเคสวัสดีครับอมอพี่เจตช่วงเจตถามเมาตอบอุ้ยนี่ลืมไปแล้วนะนี่คุณปีศาจกองโต้นี่ช่วยผมทวนความจำนะเนี่ยขอถามข่าวเด็กหมอนทองวิทยาที่สโมสรท่าเรือเซ็นไปเป็นอย่างไรบ้างครับได้ซ้อมไหมครับมีโอกาสตีนุ่นแจ้งไหมครับเด็กมันมีของถ้าไม่ใช้งานก็เสียดายครับจากคุณปีศาจกองโต้แม่ก็มีหาไปอยู่พักหนึ่งนะ
1: คือเรื่องของเด็กนะจริงๆตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กหมอนทองวิทยาเนี่ยหลายคนมีอนาคตแล้วกันนะฮะ
0: เอาจริงเดี๋ยวผมเช็คให้นะเจ้าเตใช่ไหมวรากรเจษดาลังกาเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าเอาจริงกระแสก็หายไปแล้วนะ
1: ใช่ใช
0: ่กระแสก็หายไปอยู่นะบอกว่าอ่ะหมอครับแมนยูไปยืมโฟฟาน่ากับอะไรเนี่ยแล้วก็หายไปนะกับดนอะไรเนี่ยจากเอซีมิลานดีไหมครับนั่นน่ะสิถ้าเอาโฟฟาน่าเอามานูโกเน่ได้ไหมอ่ะตัวทีมชาติฝรั่งเศสผมชอบมากเลยอ่ะโรม่าไม่เป็นไรเอาบาเลบานี่แหละมีหมอเมาอุ้ยหมอเมาเก่านวดไหมครับผมจะเป็น FC ตัวยงเลยหยอกๆนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับ
0: นะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปแข่งเยอะเกินอุ้ยแล้วก็อภัยโทษเยอะเกินเหรอกรมราชทัณฑ์ใครจะหลุดวังวนก่อนกันครับ
1: อันนี้เข้าใจในเจตนานะแต่ผมว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้
0: เพราะล่าสุดมีประเด็นราชา
1: ใช่
0: ยา
1: เล่าตาเล่าตา
0: วันเสาร์นี้ทีมไทยจะเล่นตั้งรับอีกไหมครับถ้าเล่นจะได้ไม่เข้าไปดู
1: อุ้ยตอบไม่ได้ครับ
0: อ
1: ันนี้บอกเลยอ่านใจแอนโทนีฮัตสันไม่ได้
0: ครับอันนี้ไม่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องบัตรผีของทางสมาคมครับ ที่แปลว่าอะไรที่เพิ่มค่าตั๋วหรอ
1: บัตรผีเนี่ยมันจะมีมันไม่มีคนดูจะมีบัตรผีได้ไง
0: อ๋อจะได้ไม่ต้องมีไง
1: อ
0: ๋อคือไม่ต้องให้มีคนไปดูเยอะจะได้ไม่มีบัตรผีหรอโอ้นี่มองอีกมุมเลยนะ
1: คิดลึกเลยนะ
0: คนไทยติดนิสัยดูฟรีถ้าเสียเงินถึงจะเล่นดีแค่ไหนก็ไม่เข้าไปดูบางคนที่รักจริงๆก็จะเข้าไปดูครับจากคุณนิพนธ์ปืนโตนะครับนี่บอกว่าเล่นดีไม่ชนะกับเล่นไม่ดีแล้วชนะได้แชมป์น้องเจ๋จะเอาแบบไหนครับจากพี่นิพนธ์ปืนโต
1: เลือกให้เลือกให้เจ๋เลือก
0: ผมเหรอผมก็เอาตามแนวทางของฮัตสันมากกว่าแล้วกันที่เขาบอกว่าจะเล่นเอาผลการแข่งขันนั่นหมายความคุณต้องเอาแชมป์ไม่ได้นะผมเอานี้แล้วกันตอบแบบเซฟๆเลยนะฮะเพราะสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเอาเล่นสวยแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวคนก็ไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: เอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่ายุคเชียร์แบบไม่ต้องดูลุ้นผลอย่างเดียวเฮ้ยคิดกันอย่างนั้นเลยเหรอมันเป็นอย่างนั้นกันแล้ว
1: มันไม่มีการถ่ายทอดอ่ะมันก็เชียร์แบบไม่ต้องดูไง
0: เออหมดศรัทธาตั้งแต่ปลดอิชิแล้วครับอุ้ยนะฮะสงสารคาลิกเลยครับวัตถุดิบมีใช้น้อยมากปลอกรอบกรอบรสไก่อร่อยมากนี่สปอนเซอร์คลื่นเราไงนักแต่คนไหนเดาเพลงเก่งตอบอีวานเกส2อ๋อตรงตัวเลยใช่ไหมเกส2เลยนะเฮียวีโกบาเลบาเดี๋ยวรอตามอยากให้พี่หมอเชิญตำนานคริสเตียนพี่ป๋องเล่าเรื่องยิงกี่ประตูกี่แชมป์
1: อุ้ยอันนี้ตอบยากนะป๋องต้องเลี่ยงไปเลยเพราะว่าไอ้ยิงกี่ประตูนี่ผมว่าไม่มีสถิติ
0: มีโอกาสที่พี่ป๋องจะเป็นแขกรับเชิญในช่องพี่หมอไหมต้องมีสิ
1: โอ้ยค่าตัวเขาแพงมาก
0: อุ้ยก๋วยเตี๋ยวชามเดียวมั้ง
1: ไม่ได้เราไม่ได้เราป๋องนี่ไม่ได้เลย
0: มิตรภาพ30ปี
1: อันนี้ก็เก็บไว้ข้างหลัง
0: นะฮะถ้าปีนี้ผมทำอันดับดีกว่าปีก่อน2อันดับ พี่หมอจะยังเชื่อมือหรือยังกับคุณเซอร์เคอร์คาริ
1: กอ่ะใครเชียร์แมนยูผมประกาศเลยผมยังไม่เชื่อมือครับ
0: อุ้ยนะฮะหมอครับแมนยูไปยืมฟอฟาน่ากับเลอาอ๋อเลอาลาเฟลเลอาจากเอซิมิลานมาดีไหมครับก็ดีหมดแล้วครับนะก็ดีหมดเอามาเหอะคุณชาวนันบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋พี่หมอเมาทางออนไลน์บ้างนะครับ YouTube คุณบิวบิวทักทายมาคุณภัทรสอนคุณวิเศษภูบาลบอกว่าจะได้ดูบอลไทยไหมครับฟรีทีวีพี่หมอ
1: เนี่ย
0: คืออย่างนี้อธิบายก่อนว่าไม่ใช่ฟรีทีวีนะครับเพราะว่าถ้าฟรีทีวีค่ายทัวร์ก็คือ True for you แต่ความหมายคือดูฟรีคือคุณต้องไปดูทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ถามว่าถ้าคนเป็นสมาชิกเขาโหลดแอปนี้ไว้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่เคยเป็นสมาชิก True Vision Now มาก่อนคุณก็แค่ไปโหลดแอป True Vision Now ครับ
1: นี่เจ
0: นผมจะสัมพันธ์ให้เลย
1: เจนอธิบายชัดเจนมากแต่ว่าคนยังไม่เข้าใจเนี่ย
0: ส่วนถามว่าทำไมเขาไม่ปล่อยฟรีทีวีไปเลยอันนั้นก็เป็นเหตุผลของเขาครับคือมันก็ต้องวินวินทั้งสองฝั่งเนา
1: ะ
0: เพราะว่าการไปโหลดแอปเท่ากับว่าเขาจะมีคนใช้แอปเขามากขึ้นก็เป็นประโยชน์พูดตรงๆของค่ายเขา
1: อันนี้ได้ประโยชน์ผมถึงบอกว่า
0: เขาก็ได้ประโยชน์
1: คนละครึ่งทาง
0: แต่ถามว่าเราโหลดแอปเข้าไปเราไม่ต้องจ่ายตังค์
1: ไม่ต้องจ่ายตังค์
0: เราแค่โหลดเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดอยากสนับสนุนเขาต่อไปก็แค่จ่ายตังค์ในอนาคตหมายถึงว่าหลังจากดู2นัดนี้แล้วอันนี้เคลียร์นะครับอเมริกาก็ไม่จ้างอันนี้คืออะไรนะฮะขอสแกนข้อความบุญชูชาตินิดนึงอุ๊ยพี่หมอพูดถึงเบี้ยเลี้ยงมาด้วยอ่ะอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
1: ไม่น่าจะระดับทีมชาตินะผมว่าเรื่องเบี้ยเลี้ยงต้องให้ความยุติธรรมต่อทีม
0: อีก20ปีได้ดูบอลโลกหมายถึงเป็นเจ้าภาพมันเป็นแค่แนวคิดแล้วต่อให้ญี่ปุ่นสมมุตินะทำจริงๆก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้จัดนะ
1: ถูกต้อง
0: มันต้องไปบิดกับชาติอื่นอีกนะทรงนี้ไม่ดูเสียเวลาค่ะอ้าวให้คนไทยช่วยเชียร์แต่ไม่แต่ละสดเขาถ่ายแล้วนี่ไงผมอธิบายไปแล้ว ผมไม่ได้อยู่ทูด้วยนะแต่ผมอธิบายเอาเต็มที่เลยวันนี้ช่วยเต็มที่เลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าพี่หมอเมาไม่อวยแมนยูพี่หมอจะไม่ได้ยอดวิวที่สูงนี่เขาบอกมา
1: ถ้าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะจะให้ผมแบบว่าโอ้โหอวยแบบไม่ลืมหูลืมตาฟอร์มมันไม่ดีจริงๆอ่ะ
0: ครับสวัสดีคุณการูคุณพ่อน้องมิ้นนะครับพี่ลีมิงเนี่ยอัดยับเลยครับบอลไทยเมื่อคืนโอ้ยพี่ลีมิงเมื่อวานเหรอคุณสมหมายนะครับทักทายมาคุณโชคชัยคุณอัมพรคุณนิพนธ์คุณธีรบูรณ์คุณชาวนันท์โอ้วันนี้อ่านไม่หวานไม่ไหวจริงๆส่วนเรื่องฟรีทีวีผมว่าเอานะก็ดูฟรีแล้วเนี่ย
1: ก็คนละครึ่ง
0: เขาไปโหลดแอปเขาหน่อยนะมันไม่ยากครับโหลดแอปอ่ะเหมือนเราโหลดแอป LINE แอป
1: เอานะที่เจตอธิบายนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจ
0: ครับ
1: แต่คนรุ่นเก่าเนี่ยไม่เข้าใจ
0: ไม่ยากแล้วพี่หมอเดี๋ยวนี้โหลดแอปตามนั้นตามนั้นอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านายที่นายกูรูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมอเมากับพี่อ๋อบางโอ่งเข้มข้นแน่นอน
1: โอ้โหใครอยากฟังความคิดเห็นพี่อ๋อทีมชาติไทยพรุ่งนี้มาฟังได้เลย
0: เอาวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99 9

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เรียนโคตรเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับ 17:35 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่ฟรีดิโอคือมันในแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงของรายการในที่นายกูรูนะครับวันนี้ประจำวันพฤหัสนะครับที่20สิงหาคมนะครับก็คุณผู้ฟังอยู่กับผมสวนวิรุณนะครับวันนี้มารับหน้าที่แทนแล้วก็อยู่กับพี่เอกนพดลเชื้อชูกุลวงศ์สวัสดีพี่เอกเลยครับ
8: สวัสดีครับคุณสนครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
7: วันนี้นี่ไม่ตามนัดนะพี่เอกวันนี้เหลือเชื่อนะฝนยังไม่ตกนะฮะเอาสมทเรา
8: ช่วงนี้มันตกช่วงเย็นแทบทุกวัน
7: ปกตินี่ห้าโมงเป็นต้นไปสี่โมงครึ่งนี่ต้องเช็คอินแล้ว
8: เดี๋ยวรอตกพรุ่งนี้เปล่า
7: โอ้โหแต่เมื่อกี้ก็เริ่มปล่อยแล้วพี่เอกผมเข้ามานะฮะ
8: ช่วงเย็นช่วงนี้มันแทบทุกวันอ่ะ
7: ใช่
8: เพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปไหนก็เผื่อเวลาไปด้วย
7: ใช่นี่ขนาดผมเผื่อเวลานี่ก็มาถึงพอดีเส้นรัชดาพิเศษนี่ก็ติดขัดอยู
8: ่คุณสนผมว่าติดทุกเส้นอ่ะ
7: ครับ
8: เส้นผมวิ่งมาพระราม9ก็ติดเส้นหน้ารามก็ติด
7: ครับ
8: ก็ไม่เป็นไรฮะใครที่อยู่บนท้องถนนก็เปิด99ฟังไปที่นายกูรูก็รับช่วงต่อจากสปอตไกด์พี่หมอกับพี่เจตมาสู่นี้นะ
7: อยู่เป็นเพื่อนเรา2คนนะครับก็ยาวๆเลยเป็นกำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เดินทางกลับกันด้วยนะครับวันนี้ไปไหนกันหมดครับอาจารย์เอกคิมผมไปไหนครับพี
8: ่เอกคิมอบรมแล้วก็ไม่สบายด้วย
7: ครับ
8: แล้วก็อู่เล็กน่าจะติดธุระผมไม่แน่ใจแจ้งไปหยุดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ละ
7: อู้อย่างนี้แก้อ
8: ันนี้ผมก็มวยแทนเหมือนกัน
7: อย่างนี้แก้งานเยอะตีท่านหน้านี่โอ้โหแน่นๆหนุ่มบอกเลยนะฮะอ่ะก็ไม่มีปัญหานะครับช่วงเราก็ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับขอขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบนะครับแล้วก็แน่นอนโดยสัตว์อาหารยอดคุณนะครับ
8: ครับ
7: ส่วนชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกด้วยก็โหช่วงนี้นี่ถ้าเย็นไม่ตกช่วงบ่ายก็อากาศอบอ้าวพี่เอก
8: ครับผม
7: บ้านไหนอยากประหยัดไฟอยากแบบอ่ะมีเครื่องสำรองไฟฟ้าก็ชูโฟติกจัดไปนะครับโอเค
8: ช่วงนี้ก็โอ้ใช่คำว่าแทบจะคึกคักละเพราะพรุ่งนี้นี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาล
7: ใช่
8: รวมไปถึงทั้งเกาโชแล้วก็ลีกเอิงด้วยแล้วก็ไอที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยฟุตบอลยุโรปนี่ก็หูลุยกันมายันจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะ
7: ก็เมื่อคืนนี้มีทั้งลาลีก้
8: า
7: ตราหมีนออกสตาร์ทแล้วก็โหครึ่งแรกเหมือนจะติดขัดครึ่งหลังมาได้นักเตะใหม่อย่างอีคังอินโอ้โหตัวทีมชาติเกาหลีใต้นะครับได้มาจากเปเช่แล้วก็ยิงสวยๆนาที70

0: หลังจากนั้นก็อเล็กซ์บาเอน่าตัวดีกรีแชมป์โลกกับสเปนล่าสุดก็ยิงลูก2
1: ครับผม
0: โอ้โหเมื่อวานใครนี่ชอบตาหมีนี่แฮปปี้เลยนะฮะส่วนคู่อื่นก็มีพวก
1: แชมเปี้ยนลีก
0: แชมเปี้ยนลีกแล้วคัดเลือกก็4คู่
1: ค
0: นะครับค่อนข้างเป็นไปตามทรงนะพี่เอกนะ
1: เมื่อคืนบอลไม่พลิกอ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะอย่างที่ส่วนบอลแหละน่าจะมาตามทรงตามคาดอ
0: ่ะก็สรุปผลไปก่อนก็เซลติกนะครับชนะLAS Kelin ไป 3-0 ครับ LB Chewa ชนะ Sabah Baku จากอัซเบจาน 2-1
1: ครับ
0: Nice Megan เนี่ยโอ้โหเสียชื่อทีมลีกดัชหมดเลยแพ้บูโดกริม 1-3 แต่ก็ต้องยอมรับบูโดกริมช่วงหลังในวิธียุโรปนี่เขาจี๊ดจ๊าดมากพี่เอก
1: เอาละ Nice Megan มายังไงแจกไปเล่นถ้วยรองถ้วยเล็กนะ
0: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วอันดับ Nice Megan ดีมาก
1: ใช่ๆๆ
0: ซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าโปรตุเกสจะดุดันแค่ในบ้านนะพี่เอกนะโอ้โหเมื่อคืนนี่บุกอัดถึงบ้านไนท์เมเกนที่เนเธอร์แลนด
1: ์นี่ขนาดเสียกองหน้าไปให้เซลติกนะ
0: ไอ้ฮอคเจ้าฮอค
1: คริสเปอร์ฮอคนะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าผลน่าจะพลิกล็อกหน่อยคือสโลวันบาริสตาว่าที่ปีที่แล้วเข้ารอบลีกเฟสในแชมเปี้ยนลีกอะพี
1: ่
0: ถึงแม้ว่าจะไปแจกต้านในลีกเฟสแต่ก็ถือว่าประสบการณ์ปีที่แล้วมีแต่เมื่อคืนนี้ได้แค่เสมอกับเซลเย่1-1นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็
1: แจกแทบไม่เป็นไรแต่ได้เงินเยอะนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ในรอบลีกเฟสอ่ะ
0: ก็จะเรียกได้ว่าขาดอีก7ที่สำหรับโควต้าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟส
1: ครับผม
0: เพราะว่าเดี๋ยวผ่านรอบนี้ไปเนี่ยก็เดี๋ยวเข้ารอบลีกเฟสเลยแต่ไอ้ผู้ชนะเมื่อคืนนี้ยังไม่จบก็เดี๋ยวต้องเล่นเลก2ด้วยนะครับแต่ก็ดูแล้วพลิกไม่น่าพลิกเลขเซลติกนะโบโดกริมพวกนี้น่าจะเหมือนจองตั๋วแล้ว
1: จะได้ลียงกับเฟเน่ไม่ได้มาเจอรอบนี้
0: ใช่
1: แต่ก็เป็นทีมที่เขาคอลิฟายมาไง
0: มัน
1: วางไว้อยู่แล้วนะครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่จะต้องตกรอบในรอบนี้นะครับ
0: แต่ก็ลียงกับเฟเน่ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นใครเพราะว่าหูเกมแรก1-1ครับ
1: สัปดาห์นี้มันจะเป็นแมตช์แรกในรอบเพลย์ออฟสัปดาห์หน้าแมตช์ที่2เสร็จปุ๊บก็จะจับสลากอีกวันนึงเลยทีนี้เราจะได้รู้ละว่าลีกเฟสใครเจอใคร
0: ไม่ต้องเหมือน ACL Elite หรืออะไรนะเพราะว่าโอ้โหโปรแกรมนี้ เหมือนกันเดียะโดยเฉพาะ3สโมสรจากไทยบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรี
1: จะเยาจะเยือนแค่นั้นเอง
0: ใช่เจอเจลีกหมดเลยอะไรอย่างนี้นะฮะหวังว่าแม่ทีมใหญ่ๆไปต้องชนกันเยอะนะฮะ
1: ส่วนบอลไทยนี่โหน่าจะอิ่มแล้วมั้งพี่หมอพี่เจ
0: ดอีกนิดนึงก็ได้พี
1: ่ละ
0: ก็เมื่อคือเมื่อวานนี้จริงๆอ่ะช่วงผมกับพิชิตก็พูดถึงประเด็นแรกเลยคืออันนี้ต้องขอโทษทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วมาดามแป้งด้วยเมื่อวานเนี้ยดูคลิปแรกสุดเลยที่มีสื่อมาลงก
1: ็
0: คือที่มาดามแป้งเนี่ยโทรศัพท์ไปหาผู้บริหารทรูวิชั่นเรื่องของการ อยากให้นัทชิงแฮร์เลิร์ดฮุนไดครับหรืออาร์เซนครับเนี่ยถ่ายให้ชมฟรี
1: ครับ
0: คือเราดูคลิปสั้นๆบางช่วงบางตอนเราก็นึกว่าเออแบบอาจจะเป็นการขอความกรุณาอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นรายละเอียดของเกี่ยวกับการว่าอาจจะใช้งบของกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากทูวิชั่นในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็เลยพอวันนี้มันมีความชัดเจนว่าก็คือเรื่องของเรื่องคือบิ๊กเอคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันเนี่ยรวมถึงได้สอบถามคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมคือเขาเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติหรือ NSDF เนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามีบิ๊กเอแล้วก็มีคุณธนุเกียรติเนี่ยอยู่ในวงสนทนาอยู่แล้วก็เลยประกอบกับอยากจะใช้อาจจะเงินพัฒนากองทุนกีฬาแห่งชาติเนี่ยให้มาดามแป้งเป็นตัวกลางเพื่อที่จะดีลกับทูวิชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยว่าให้ถ่ายทอดสดโดยใช้เม็ดเงินตรงนี้คือลิขสิทธิ์มาถ่ายให้ประชาชนชมฟรีได้ไหมซึ่งบางคนตอนแรกก็เข้าใจว่าเออมาดามแป้งอาจจะติดต่อหาผู้บริหารทูวิชั่นเองแล้วก็อาจจะแบบขอความกรุณาให้ถ่ายให้ชมฟรีโดยที่ไม่ได้ซื้อต่อลิขสิทธิ์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เลยนำมาซึ่งกระแสบางคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะแล้วยิ่งมีคลิปจากสื่อมวลชนที่ว่าทำไมถึงโทรแล้วต้องมีคลิปออกสื่ออะไรเงี้ยก็นำมาซึ่งความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยวันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอ่ะก็พอมันมาเคลียร์กันแล้วว่าคืออ่ะทางคุณสุรศักดิ์นะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยแล้วคุณธนุเกียรติคือได้หาเรือนก่อนแล้วแล้วคือให้มาดามแป้งเป็นตัวกลางในการเจรจามันก็เลยอ่ะชัดเจนว่าก็ไม่ได้ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเมื่อวานในช่วงแรกๆว่าแม่ทำไมถึงแบบเหมือนมัดมือชกอะไรเงี้ยถ้าพูดตรงๆนะครับ
1: ครับผม
0: ก็จนมาล่าสุดเนี่ยได้ข้อสรุปว่าก็ทางทูวิชั่นก็จะถ่ายทอดสดนัดชิงชนะเลิศของ คุณไดครับหรืออาร์เซนครับให้ชมฟรีนะเพจ
1: ครับผม
0: ที่สำคัญคือ2เกมด้วยไงโอ้โหอันนี้นี่คือแบบตอนแรกบางคนเขานึกว่านัดชิงนัดที่2ก็คือเกมที่บ้านเวียดนามวันที่26วันพุธ2ทุ่มอะไรเงี้ย ก็ถือว่าแฮปปี้กันแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็อันนี้คือเขาจะถ่ายวันที่ตั้งแต่22นี้เลยคือเสาร์นี
1: ้
0: ที่บ้านเราด้วย
1: เกมแรกนะ
0: ใช่ก็ชมเต็มๆอ่ะ22สิงหาเสาร์แล้วก็พุธ26สิงหาก็รู้กันไปเลยว่าเรากับเพื่อนรักเวียดนามเนี่ยใครจะสมหวังเห็นด้วยตาเนื้อไงจะได้ไม่ต้องมาแบบอุ๊ยไม่ดีดูโอ้ดีแล้วไม่ดูอะไรประมาณนั้นหรือน่าจะอาจจะโอ้โอเคดีใจที่ได้ดูเป็นฟอร์มดีๆอะไรแบบนี
1: ้ถ้าใครว่างอยากไปดูที่สนามก็ไปอย่างน้อยถ้ามองในเรื่องของไปส่งเสียงเชียร
0: ์
1: ก็ไปที่ราชมังส่วนใครไม่สะดวกก็จะชมหรือจะฟังก็ได้เขาก้าวเราก็มีบรรยายสดอยู่แล้ว
0: ใช่หรือฟังทางก้าวเราก็ได้สงสัยต้องรีเทิร์นพยองเดชกับอะไรนะกับ
1: เจม
0: ส์จัดเจมส์แล้วมั้งเพราะว่าโหนัดที่แล้วมีเปลี่ยนผู้พากย์นิดนึงแต่ไม่เกี่ยวหรอก
1: ใครพาก
0: ย์ในแล้วเป็นพี่วันก้าวแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอก
1: หล่ะต้องไม่บอกแค่สั้น
0: ไม่น่าเกี่ยว
1: โหนี่ในรอบเห็นว่าเป็นสิบกว่าปีอะแพ้สิงคโปร์ขาดว่านอะ
0: ก็เหลือเชื่อนะ
1: คือถ้าแพ้พวกเวียดนามแพ้อินโดยุคนี้มันยังพอเข้าใจได้เนาะแต่พอแพ้สิงคโปร์อ่ะ
0: ก็ข้อดีก็คือเรายังเข้าชิงชนะเลิศอ่ะนะก็คิดในแง่บวกแล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะก็นั่นแหละถือว่าเป็นข่าวดีคนไทยก็ย้ำอีกครั้งว่าให้ชมฟรีแต่ต้องชมผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่True For You ไม่มีหรือ Free TV ไม่มีนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องสนับสนุนทาง True Vision ด้วยคือลงทะเบียนแล้วโหลดแอป True Vision Now ถ้าใครยังไม่มีแล้วก็ลงทะเบียนแต่จะไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้าเนี้ยถ้าใครจะดูเนี่ยก็ต้องมีแอป True Vision Now แล้วก็เสีย199บาทต่อเดือนแล้วเขาก็เดียวยาหรือว่าใช้คำว่าตอบแทนผู้ที่ซื้อไปแล้วแล้วก็แมทชิ่งกลายเป็นว่ามาชมฟรีก็คือให้ใช้บริการในเดือนหน้าฟรีก็ถือว่าแฮปปี้กับทุกฝ่าย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ช่วงเมื่อกี้ช่วงพิเศษที่หมอก็บอกกล่าวกันไปแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับก็อ้าวอีก2แมตช
0: ์
1: ทีนี้มันจะได้บทสรุปซะทีว่าไอ้ประเภทคนนี้แบบยังก้ำกึ่งอยู่ว่าแหมถ้าชนะยังด่าไม่เต็มที่หรือถ้าแพ้แล้วไม่ได้แชมป์มาอันนี้ก็เอาให้เต็มที่ไปเลยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เห็นก็ตากันนะ
1: จะได้รู้ว่ามันผ่านหรือไม่ผ่าน
0: ครับ
1: จะในระดับเวทีของอาเซียนอ่ะบางมุมที่เราฟังจากคนที่คุกคลีในบอลไทยนะ
0: ครับ
1: บางทีมันชนะมันก็ไม่พอนะมันต้องมีรูปแบบ
0: โอ้โห
1: พี่คือเรียกว่าทรงสไตล์ฟุตบอลไทยอ่ะ
0: เ
1: ราก็ยังไม่รู้ว่าถึงทุกวันนี้มันทรงไหน
0: เข้าใจว่า
1: อย่างยุคพิโก้ยังเห็นชัดนะ
0: บอล
1: ตามช่องบอลไล่เพชรแกะบอลบอลเร็วบอลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มัน
1: ย
0: ัง มีทรงอ่ะตามที่พิโก้บอกอ
1: ่ะแต่ว่าหรือจะรอทรงบอลรอทัวร์นาเมนต์หน้าเปล่า
0: ก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็เป็นว
1: ่าแต่อาเซียนเหมือนกันนะ
0: แก้หน้างานไปก่อนคือเข้าชิงก็ให้ได้แชมป์อ่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นไม่เต็มส่วนใครที่ยังอาจจะบ่นหรือ
1: ไม่คุณส่วนแต่ผมก็มองคล้ายๆกับคนอื่นนะเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดไม่เต็มอ่ะแต่วิธีการเล่น
0: อ
1: ่ะมันต้องคล้ายๆกัน
0: ใช่
1: คุณส่วนนึกภาพออกใช่ไหม
0: พัดเทิร์น
1: วิธีการเล่นมันต้องแบบ1 2 3เพียงแค่ว่าไอ้ชุดเล็กหรือว่าชุดที่ไม่เต็มเนี่ยประสิทธิภาพมันจะไม่เหมือนชุดใหญ
0: ่ใช่อันนี้
1: แต่แนวทางหรือวิธีการเล่นการบุกการรับการเข้าทำมันต้องมีแบบแผนที่คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาร์เซนอลอ่ะ
0: ใช่
1: เหมือนซิตี้เหมือนบาร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าเราไม่ได้เอาทีมชาติไทยไปเปรียบเทียบกับพวกนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าเฮ้ยสไตล์รูปแบบของทีมชาติไทยที่มันแบบที่ในยุคของอาร์เซนอลเฮ้ยมันแบบไหนวะมันไม่อ๋ออะไรนึกออกปะ
0: ก็บอลแก้ไขสถานการณ์ตามหน้างานเพราะว่าจะว่ารับแล้วสวนก็ไม่ใช่เพราะแมตช์อื่นก็ไม่ได้รับแล้วสวนแต่แค่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างแมตช์ล่าสุดที่แพ้สิงคโปร์คาบ้านมันก็อ่ะเป็นรอยด่าง
1: เดี๋ยวฮัสซันบอกเดี๋ยวจะไปชนะเวียดนามที่ฮานอยเลย
0: ครับ
1: ว่าแชมป์ด้วย
0: แต่ก็ต้องยอมรับพี่เอกคุณผู้ฟังว่ามาตรฐานทีมอาเซียนช่วงนี้ใกล้เคียงกันก็เอาง่ายๆอ่ะเวียดนามที่ว่าเต็งหนึ่งอ่ะไอ้รอบแบ่งกลุ่มยังเสมอสิงคโปร์ในบ้านเลยเพราะนั้นอ่ะถ้าจุดนี้ก็
1: เขาบอกว่าสิงคโปร์ชุดนี้มาชุดเต็มนะ
0: ใช่ครับแล้วพวกพี่น้องอิกซานพี่น้องฟานดี้แล้วก็
1: มีสองชาติที
0: ่เฮลิสจวด
1: ที่มาเต็มคือเวียดนามนี่แหละ
0: เวียดนามกับสิงคโปร์และอินโดก็เป็นแบบ
1: ก็เหมือนเรา
0: เ
1: ล
0: ยนะชุดสอง
1: เหงียนซุนเซนเหงียนซุนเซน
0: ไอ้เจ้าลาเฟลซันนะครับ
1: ขอความมาพูดคุยกันนะครับทาง4689899 บอลนอกก็คุยได้แล้วก็เรื่องตลาดซื้อขายนักเตะก็ยัง
0: โอ้พี่ยับ
1: คือคักอยู่
0: เดี๋ยวเล่าข่าว
1: น้อง
0: หลักพี่เอก
1: อีก10 11วัน
0: ใช่ปิดวันที่1
1: มันคืนวันที่1เข้าสู่เช้า

0: 2
1: ครับ
0: ในเดือนหน้าเดือนกันยายน
1: ครับ
0: แ
2: ล้วคุยน้องรักพี่เอกเคอร์ติสโจนไปแล้วเดี๋ยวดูซิว่าแฟนลิเวอร์พูลอย่างพี่เอกจะยังไงเสียดายไหมหรือว่าจะดันไอ้นีโอนี่แล้วก็เรื่องคอนซ่าของอาร์เซนอลเรื่องหลายๆดีลบาลิบาโอ้โหคึกคัก
0: มีความรู้สึกว่าตัวเคอร์ติสโจนก็อยากย้ายนะเพราะว่ามันเหมือนเขาจะมีปัญหากับสตาฟโค้ชตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วกับสล็อตอ่ะ
1: ครับ
0: ก็อาจเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สำคัญพอที่จะขายไม่ได้ขายได้แต่ผมว่าคือที่โจนคงสุดได้แค่นี้แหละ
2: ก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันถือว่าเขาก็เต็มที่กับลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็เป็นสเกลเซอร์คนสุดท้ายของลิเวอร์พูลชูนี้แล้วถูกป่ะพี่เอก
0: ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายอะไรมากมายถ้าย้ายก็อายินดีด้วย
2: และช่วงนี้อินเตอร์นี่ชอบผู้เล่นอังกฤษนะ
0: ใช
2: ่เจสเปนอังกฤษ
0: สเปนไปเฉยเลย
2: จอห์นสโตนได้ฟรีอังกฤษ
0: สโตนนี่ก็ยิงมาได้เกมอุ่นเครื่องอินเตอร์ก่อนหน้านี
2: ้แล้วก็ล่าสุดเคอร์ติสโจนกำลังจะไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาคุยกันตลาดซื้อขายก็คึกคัก
0: ครับผม
2: รวมถึงวันนี้ก็มีฟุตบอลนะพี่เอกวันนี้มียูโรปาลีกแล้วคัดเลือกแล้วมีโอ้โหมีบางคู่เตะเร็ว4 ทุ่มด้วยไทยรัฐงี้เพราะว่าอยู่ในคาซัคเล่นกับอันเดอร์เลชงี้4 ทุ่ม
0: ทั้งยูโรปาลีกทั้งคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผมว่าน่าจะ40 คู่ต้องมีอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวรีวิวให้ช่วงท้ายนะครับ
0: ครับผม
2: ข้อความก็เหมือนเดิม
0: ทุกคู่เรารีวิวทุกคู่ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่4 8 9 8 9 9
0: คอนเฟอเรนซ์ด้วย
2: ได้เลยแล้วแต่พี่เอกเลยครับ
0: เอาหมดทุกคู่นี่ไม่ต้องจัดรายการแล้วนะ
2: โอ้ก็เอาเป็นว่าถ้าคู่เล็กๆก็ไล่เลี้ยงไป
0: เห็นโปรแกรมอาแจกเนี่ยปีนี้เมื่อกี้เราคุยในสเมเกนใช่ไหม
2: ครับ
0: อาแจกได้เล่นแค่ในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะ
2: ถ้วยเล็กสุดเลยเบอร์3
0: ถ้วยเล็กสุดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงที่ได้พวกอาจงอาแจกพวกไฟบวกมาเล่นถ้วยเนี้ยคืนวันหัสถ้วยเล็กมันก็ยังมีเรตติ้งอยู
2: ่มีทีมแม่เหล็ก
0: มันมีทีมแม่เหล็ก
2: แจก
0: โมนาโกทูเวนเต้อย่างเงี้ย
2: อตาลันต้า
0: อ
2: ตาลันต้านี่คือนี้เจอเอาไปเอลเทลอาวีฟ
0: ทีมที่บอกโอ้โหซวยแล้วกูคือไบรตัน
2: อ่
0: ะไม่เหมือนพาเลตปีที่แล้วนะ
2: ชายทาง
0: ที่แบบโอ้โหโดดเด่นเลย
2: ครับ
0: แต่ปีนี้คอนเฟอเรนซ์สนุกนะผมว่าโมนาโกทูเวนเต้มีอาแจกมีไบรตันอะไรพวกนี้นะครับ
2: ส่วนบอลไทยนี่ขอนิดนึงพี่เอกคิดว่าแชมป์ไหมอ่ะถามความคิดเห็น
0: โอ้โหผมว่ายากอ่ะผมว่าไม่ได้อ่ะผมว่าไม่ได้แชมป์ไปลุ้นฟีฟ่า
2: ฟีฟ่าอาเซนครับ
0: ฟีฟ่าชุดใหญ่ผมว่าเราสู้ได้หมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยถ้าไม่มีใครเจ็บก่อนนะสามารถเรียกเต็มได้ผมว่าโอเค
2: สุพนัทนี
0: ้
2: สุพโชคชนาทิพย์น่าจะหายละถ้าตอนนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีใครซื้อกระสิทธิ์เลยนะพี่เอกฟีฟ่าอาเซนครับ100 ล้านอ่ะได้ข่าวว
0: ุ่นวายนะฟีฟ่าเวลาไปมีจัดทัวร์นาเมนต์ไหนนี่เรื่องเงินเรื่องทองนี่เขาสำคัญเนี่ย
2: ก็เขาอ้างว่าเงินรางวัลสูงไงก็เลยค่าลิขสิทธิ์ก็สูง
0: แล้วก็มายุ่งอ่ะครับแล้วทัวร์นาเมนต์เหมือนซ้ำซ้อนเลยนะจริงๆก่อนนั้นเนี่ยไอ้รายการอาเซียนคัพมันก็เป็นเนี่ยของสปอนเซอร์อยู่แล้วไง
2: ครับ
0: ตั้งแต่ไทเกอร์คัพมีซูซูกิคัพล่าสุดก็มีสุบิชิอิเล็กทริกคัพก็มาเปลี่ยนเป็นฮุนไดเนี่ย
2: ใช
0: ่อาเซียนมันก็มีทัวร์นาเมนต์ของเขาอยู่แล้วไง
2: ไม่แน่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ตำนานจัดครั้งเดียว
0: คือผมว่าฟีฟ่ามันมีฟีฟ่าเขาแค่เอาแค่แบบมันมาจัดในช่วงที่มีฟีฟ่าเดย์เบย์ก็เข้าท่าตรงนี้ไงมันจะอาเซียนตรงไหนคุณเชิญทีมนู้นทีมนี้มา
2: โอ้แล้วไม่มาด้วยจีนงี้ถอนอินเดียก็ไม่มา
0: ถ้าคุณสนมองดูในโซนอาเซียนอ่ะมันเป็นโซนเล็กๆที่แบบคนถ้าไม่ใช่โซนบ้านเราเองอ่ะโซนอื่นเขาไม่ได้สนใจเลยมากมายหรอก
2: ก็ต้องยอมรับว่าถ้าทวีปอื่นจะมาดูบอลญาติเรามันก็อาจจะลำบาก
0: ก็เหมือนเราอ่ะเวลาแบบคอนคาเคฟโกคัพเงี้ย
2: นั่นแหละ
0: น่าสนใจตรงไหน
2: ขนาดมีสหรัฐมีเม็กซิโกนะพี
0: ่เ
2: ราก็ยังต้องยอมรับว่าไม่ได้ดึงดูดอ่ะ
0: จะไม่ต้องคอนคาเคฟหรอกเอาแค่คอมบิโบเลยบางที
2: รู้สึกแบบ
0: หูมันก็เฉยๆ
2: ตีห้าเจ็ดโมงเงี้ยบางทีเวลาก็ไม่ได้
0: มันต้องฟีฟ่าเบิร์ลคัพกับฟุตบอลยูโรอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ผมว่าโซนอื่นเขาก็ไม่ได้แบบอาเซียนเตะไปไม่ได้สำคัญอะไรมากฟีฟ่ามาทำมูลค่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงเพราะว่าโอ้โหมันก็กระแสตอบรับทั้งเรื่องลิขสิทธิ์มันก็ยังไม่มีคนซื้อและไหนจะเรื่องของทีมรับเชิญที่ไม่ค่อยดึงดูดด้วย
0: ครับ
2: นะครับ
0: อันนี้บอกคุณเอกบอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่สู้ได้หมดเจอญี่ปุ่นชุดใหญ่ไทยจะสู้ได้หรือครับตอบตามความจริงไม่ใช่สิผมหมายถึงอาเซียน
2: สู้กันในย่านนี้ไง
0: ไอฮุนไดครับอันนี้มันไม่เต็มผมกับน้องสนเนี่ยพูดถึงทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่จะเล่นก็คือฟีฟ่า
2: ครับ
0: อาเซียนครับที่มันอยู่ในโซนอาเซียนอ่ะแต่ว่าพวกมาเล อินโดชุดใหญ่ก็น่ากลัวนะ
2: อืม
0: ทีนี้เราก็มองในมุมที่ถ้าเรามองว่าฮัดสันชุดเนี้ยพลาดแชมป์แล้วไม่ได้นักเตะชุดใหญ่ไปก็ลองดูทัวร์นาเมนต์หน้าเนี่ยถ้าได้ชุดใหญ่มันไม่เกี่ยวญี่ปุ่นครับถ้าญี่ปุ่นเราต้องไปเอเชียนคัพแล้ว
2: ใช่
0: เอเชียนคัพเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ อยากเห็นเราชุดใหญ่เจอพวกไอเอเลโนไรเดอร์น้องชายทีนี่อย่างเงี้ยทีมชาติอินโดแล้วก็พวกไอเจอิเซตตัวจากซาวโซโลอย่างเงี้ยเห็นแบบ
0: ดีลูกชายของไคเวทไม่มาเล่นอีกตัวนึงกองหลังนี่เล่นอยู่ในลีกเอิงอ่ะใช่ป่ะนั่นน่ะเขามีลูกชายกี่คนน่ะ 2-3 คน
2: น่ะไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่แจกแล้วไอตอนนี้ไปลียงแล้ว
0: ตัวถ้าดังหน่อยก็ไอเจ้าจัสตินน่ะ
2: จัสตินไคเวท
0: เออครับเพราะว่าคุ้นเคยอยู่ไคเวทกับทางด้านอินโดนีเซียนะครับอ่ะก็คุณสนถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตราต่อรองเต็งแชมป์พรีเมียร์นี่บอกได้เลยนะพรุ่งนี้เนี่ยมาแล้วนะ
2: โอ้นี่ไคเวิร์ตนี่เขามีลูกชาย4คนพี่เอกจัสตินไคเวิร์ตรูเบนไคเวิร์ตเชนไคเวิร์ตแล้วก็ควินซี่ไคเวิร์ตคนที่เป็นกองหลังที่อยู่กับทางลียงเลยผมต้องดูกันเพราะว่าโอ้โหคือเราก็คุ้นกับแค่จัสตินนะ
0: หน้ากับพิมพ์เดียวจัสตินไคเวิร์ตเนี่ยเขาดังเนี่ย16-17ตอนอยู่กับแจ็คอ่ะดังก่อนย้ายไปเล่นกับโรม่าแล้วก็ไปดักกับโรม่านะ
2: น่าจะรูเบนไคเวิร์ตก็ใช่รูเบนไคเวิร์ตเป็นเซนเตอร์อยู่กับลียง
0: เนี่ยเอามาเล่นอินโดดิ
2: โอ
0: ้ชุดใหญ่มันขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
2: ไม่แน่ก็อาจจะ
0: อายุเท่าไหร
2: ่อายุเพิ่ง25
0: โอ้25ไม่เพิ่ง
2: เฮ้แต่ตอนนี้ก็เป็นตัวหลักลียง
0: ก็ไปดูกองหลังของฮอลแลนด์ดิชุดเนี้ย
2: ก็ฟานเฮเก้
0: ฟานเฮเก้ฟานไดฟานเดอร์เฟนพวกเนี้ยไหนจะตัวในเดวิซี่อีกอ่ะ
2: อืมก็เบียดยาก
0: เบียดยากมันเบียดยาก
2: เออแต่ถ้าเกิด
0: ขนาดซีดานยังลูกชายยังทั้งสเปนทั้งฝรั่งเศสยังเข้าไม่ได้นะ
2: ใช่ลูก้าซีดานต้องไปเล่นให้ผู้ศัตรูแอลจีเรีย
0: นี่ขนาดแบบดันลูกไปเล่นมาริสคาสินยามีสำรองมาริสชุดใหญ่ยังขึ้นไม่ได
2: ้เลยเออแต่พอพี่เอกพูดถึงซีดานนี่เขาประกาศสตาฟทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วนะมีฟาเบียงบักเตสด้วยนะเป็นโค้ชผู้ศัตรู
0: มีรูลองบองไหม
2: รูลองบองไม่มี
0: เออ
2: แต่มีฟาเบียงบักเตสกลับมาแล้ว
0: ต่อไปก่อนจะคุมทีมพัฒนาต้องไปจุ๊บเหม่งบักเตสไหม
2: ก็เป็นไปได
0: ้ปกติรูลองบองก็จะจูบนะ
2: ใช่ก็
0: อ่ะก็โอเคอยู่ในเจนเดียวกัน
2: เออหลายคนคิดถึงฟาเบียงบักเตส55ปีละแล้วก็พวกมือขวาซีดานอย่างเบตตินี่สมัยคุมมาริดก็มาอะไร
0: ครับผม
2: เออก็น่าดูถึงฝรั่งเศส
0: จริงๆเราอยากเห็นไอ้เนชั่นลีกเหมือนกันนะว่าโค้ชเจนใหม่นี่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
2: เยอรมันเจอเกนครอปฝรั่งเศสซีดานและไหนจะนี่ด้วย
0: โปรตุเกสสวิต
2: โปรตุเกสนี่ฮอเก้เฮซุสแล้วก็ไอ้เบลเยียมนี่อะไรนะพี่
0: เบลเยียม
2: นี่ไงชาบี
0: ้ฮอลแลนด์ไงชาบี
2: ้เออฮอลแลนด์ชาบี้ขออภัย
0: เพราะว่าเบลเยียมดูที่กาเซียก็ออกไปแล้ว
2: ใช่
0: จบบอลโลกอ่ะ
2: เบลเยียมนี่ได้มาฟันบอมเบล
0: เออ
2: โอ้โหนักเตะดังๆทั้งนั้นน่ะ
0: นี่ดีนะสล็อตไม่ได้คุมฮอลแลนด
2: ์โอ้โหแล้วผมถึงเห็นข่าวตอนแรกผมก็ช็อกไงว่าตอนแรกฮอลแลนด์เลือกระหว่างสล็อตกับสล็อตกับโรเบโต้มาร์ติเนสผมแบบฮะโรเบโต้มาร์ติเนสที่คุมเบลเยียม
0: ผมว่าแฟนบอลทีมใหญ่ไม่ค่อยไว้ใจมาร์ติเนสเท่าไหร่อ่ะ
2: โอ้ย
0: นะทำขนาดทำเบลเยียมคุณยังทำได้แค่นั้นเลย
2: แต่เขาก็ได้งานดีๆตลอด
0: ทำบูรุเกตก็ไม่ค่อยดีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในเรื่องตลาดซื้อขายก็คึกคักอยู่นะครับ
2: ครับ
0: ส่วนโหส่วนพรีเมียร์ค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่ามันเตะกันมันสุกอ่ะ
2: ใช่ก็พรีเมียร์นี่อัตราต่อรองอันดับ1ยังเป็นอาร์เซนอลนะพี
0: ่ก็นอนมาแล้วมั้ง
2: โอ้โหแล้วยิ่งได้แอชลีย์คอนซ่ามาหลายกูรูนะ
0: ครับคุณเสริม3ตัวนี่แบบ2จาก3นี่บิ๊กเนมเลยนะ
2: ใครพี่
0: บูโน่กิมาไรกับเอสซี่คอนซ่า
2: เออที่สำคัญคือประสบการณ์
0: ส่วนโซลิดอันนี้ผมว่าเป็น
2: เกินคาด
0: คือเราเคยภาคบอลแชมเปี้ยนลีกเรารู้จักอยู่แล้วไงแต่คนที่แบบไม่ได้ตามอ่ะไม่ได้ดูบอลเบลเยียมไม่ได้ดูแชมเปี้ยนลีกอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันเก่งจริงป่าววะ
2: แต่เห็นแล้วไงคอมมูนิตี้อ่ะ
0: ทั้งอุ่นเครื่องก็ยิงไปแล้ว
2: ครับ
0: ส่วนคอมมูนิตี้นี่2แอสซิสต์นะ
2: ใช่ก็ขอให้ดีต่อเนื่องแล้วกันเพราะว่ากลัวว่าพอมาพรีเมียร์อย่างเงี้ยบางทีก็ต้องยอมรับว่าโซลิดนี่เขา
0: ปิดเนี่ยเนี่ยปิดก็
2: ยังไม่ปิดเอาเลยเอาสิ
0: มีข่าวใคร
2: โอซิเมน
0: โอ้โห
2: วิกตอร์โอซิเมนเพราะว่าเขามีข่าวว่าโยเคเลสเนี่ยเป็นเป้าหมายบาร์ซ่าด้วยเพราะบาร์ซ่านี่น่าจะไม่ได้ฮูเลียนอัลวาเรสแล้วสมมติปล่อยโยเคเลสไปแล้วก็เอาโอซิเมนมานี่โอ้โห
0: นี่จริงๆอันสำนักชุดเนี่ยถ้าเล่นเป็นผู้ประเภทกองหน้าหรือฟอลไนเขาก็มีทั้ง มิเกลเมริโน่
2: ใช่
0: มีไคฮาวเวต
2: ใช่
0: แล้วก็ยูคาเลส
2: ใช่
0: อืม
2: ก็ออปชันเยอะ

0: ไหนจะคีแนนยูดิสก็มีข่าวอาร์เซนอลด้วยเออคืนๆอ่ะ
1: นี่เสริมทัพเพื่อลุยเสริมทัพเพื่อเอาแชมป์แชมเปี้ยนลีกเปล่า
0: ก็สาธุครับพี่แต่แชมเปี้ยนลีกปีนี้อาร์เซนอลไม่ได้เต็งหนึ่งแล้วนะ
1: เหมือนไอ้เหมือนเปเช่เขาทำอ่ะในลีกเขาแบบชิลมากนะ
0: เออ
1: แต่ว่าลีกเกิงฝรั่งเศสยุคเปเช่เขารุ่งเรืองมันไม่มีใครสู้ได้ไง
0: ครับ
1: เขาก็ไปโฟกัสกับฟุตบอลถ้วยใหญ่อย่างชูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวเลย
0: แล้วแบดลี่บาโกล่าพี่ยังไงเนี่ยอิสบาฮิมเอ็มบาย
1: เหมือนแบบไม่ได้คาดหวังละไม่ได้คาดหวังแล้วถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องเนี่ยผมไปเห็นข่าวกับลิเวอร์พูลมีข่าวกับจากกูบ้ามินเตนะเดี๋ยวช่วงหน้าเขามาว่ากันสน
0: แต่ด้าจะได้นะบาโกล่าเพราะว่าก็เหมือนกับว่ามันมีความใกล้เคียงตรงที่ว่าคือพอเปเช่เขาได้ตัวทดแทนมาแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอัปเดตกันให้ยังเหมือนเดิมนะครับช่องทางของเราสองคนก็SMS 489899นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปครบธงชาติกันก่อนครับ18:00 นตรงครับ

0: FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 3, 2, 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: อ่ะ 18:04 นาทีนะครับตอนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99กับเข้าสู่นายที่นายกูรูนะครับวันนี้ประจำวันพฤหัสนะครับก็อยู่กับผมสนแล้วก็พี่เอกนพดลนะครับช่วงที่แล้วก็เกริ่นเรื่องของวงการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวดีของแฟนบอลไทยที่ก็จะได้ชมนัดชิงของฮุนไดครับฟรีๆนะครับอ่ะส่วนก่อนจะเริ่มคุยกันเบรกนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับกรอบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับแผ่นหนาสะใจชิ้นโตนะครับอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: ครับผม
4: ใครหาของกบเคี้ยวช่วงดูบงดูบอลเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกเปิดก็สต็อกไปได้เลยกรอบกรอบ
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็น
4: สินค้า
5: ชั้นนำเซเว่นซื้อไว้รอดูบอลไง
4: ใช่มีหลายรสด้วยผมชอบรสสาหร่ายด้วยนะอันนี้บอกว่าขอขอบคุณก็ขอบคุณชูฟอร์ติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอร์ติกครับ
5: ครับเอาเมื่อกี้อัตราต่อรองแชมเปี้ยนส์ลีก
4: จัดไป
5: อาร์เซนอลนี่เต็ง1นอนมานะ
4: อันนี้ก็ต้องย้ำก่อนว่าเอามาเพื่อประกอบการให้เห็นภาพว่าเออมันต่างประเทศเขามองว่าแบบไหนนะ อันนี้ไม่ได้ชี้ชวนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ
5: ครับผม
4: ก็ปัจจุบันอ่ะเขาให้อาร์เซนอลเต็ง1ถ้าว่ากันตามตรงอ่ะคือเชียร์10บาทให้13บาทอ่ะพี่เอกคือพูดง่ายว่าโอ้โหตอบแทนน้อยมากโอกาสเป็นไปได้มันสูง
5: ครับผม
4: อันดับ2เขายังให้แมนซิตี้โอ้โหยังให้เครดิตนะเพราะว่า
5: หลังล่าสุดที่เพิ่งโดนไป3นะ
4: แพ้ยับ
5: บอลสู้ไม่ได้เลย
4: ใช่แต่ก็มีข่าวว่าจะเอาเอนโซเอากองกลางมาใหม่เลยหลังจากปีนี้เขาเสียทั้งบาร์นาโดเสียทั้งโรดรีเสียทั้งไรเดอร์ไปแล้ว
5: แล้วเสียหายก็คือทั้งบาร์นาโดแล้วก็โรดรีคือพวกตัวเก่าไง
4: ใช่ก็ซิตี้ยังเป็นเต็ง2นะครับ เต็ง3ลิเวอร์พูลพี่เอกโอ้โหเป็นไงถูกมองว่าเหนือกว่าเชลซีแล้วแมนยูแล้วสเปอร์นะเต็ง3
5: แต่คงหนีกันไม่ใช่มั้ง
4: ก็ใช่ซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซี3ทีมนี้ไม่หนีกันเยอะนะครับลิเวอร์พูลเต็ง3ส่วนเชลซีเป็นเต็ง4ก
5: ็
4: ถือว่าค่อนข้างโอ้โหเชื่อมือชาบี้อลอนโซเลยเพราะว่าต้องยอมรับปีที่แล้วเชลซีน่าผิดหวังมากพี่เอกไม่ได้ไปแม้กระทั่งคอนเฟอเรนซ์
5: อาจจะเป็นผลดีซีซั่นนี้ก็ได
4: ้เออก็แมตช์
5: แต่เพียงแค่ว่าก็จะขาดรายได้มหาศาลการที่ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรป
4: ครับ
5: แต่เชลซีตุนไม่เยอะแล้วได้แชมป์บอลโลกมาซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะ
4: ครับแชมป์สโมสรโลก
5: ใช่
4: ก็เชลซีเป็นเต็ง4นะครับแล้วก็เต็ง5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็โอ้โหกำลังจะได้บาเลบาด้วยนะครับเต็ง5เต็ง6เป็นสเปอร์ของทาง
5: เดซาบี
4: ้เดซาบี้เสริมทัพดี
5: ครับ
4: แล้วก็มีข่าวจะได้ซาวินโยรวมถึงตัวลุกเข้ามาเพิ่มอีก
5: นี่มีขังซาบินโยแล้วโอมามามุสเลย
4: โอ้โหจริงจริง
5: แต่ผมว่าถ้าจะเอาใครสักคนคงถอยอีกตัว
4: ใช่
5: แต่ถ้าจะเอาคู่เลยนี่แบบโอ้โหโหดไหนจะมีข่าวกักโปอีก
4: ออ
5: นี่กักโปแกเขาก็ยังแบบยังจะตื้ออยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะสปอนเซอร์
4: คือผมว่าเขาอาจจะเอาซาบินโยก่อนเพราะมีข่าวตั้งแต่โอ้โหต้นตลาดเลยก่อนที่จะได้พวกตัวนารีหรือมาทูตแฟนนันเดียได้ซ้ำอ่ะ
5: ครับผม
4: แต่

0: ถ้าเกิดพอได้สมมุติถ้าได้ซาบินโยมาเล่นด้านขวาแล้วก็อาจจะไปที่กักโปเป้าหมายต่อไปส่วนมามูดนี่ก็ผมมองว่าถ้าซิตี้จะปล่อยอีกนี่ก็ไม่มีตัวซัพพอร์ตฮาแลนด์เลยล่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: เออนะฮะส่วนเต็ง7เนี่ยเป็นวิลล่าเต็ง8ไบตันอ่ะประมาณนี้แล้วกันเอาเฉพาะท่อนบน
1: วิลล่าเสียตัวหลักเยอะเลยนะ
0: ใช่วิลล่าน่าเป็นห่วงเลยถึงแม้เมื่อวานนี้จะเปิดตัวเออพอพูดถึงเรื่องวิลล่าได้มาเตโอลุจเจรี่แบ็คซ้ายอิตาเลียนจาก
1: เอม
0: มาริดถ้าเป็น2ซีซั่นที่แล้วอ่ะกำลังท็อปฟอร์มกับแอตแลนต้าไงเพ่งแต่ปีที่แล้วอยู่แอตมาริดก็ไม่ได้เปรี้ยงกับอีกคนนึงไซออนซูซูกิ
1: ก็มาแทนเอมี
0: ่ก็อาจจะมาเบียดแล้วกันเพราะเอมี่ก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าย้ายไปไหน
1: สรุปก็เกิดยูเว่เขาได้วิคาริโอไปแล้ว
0: ยูเว่ได้วิคาริโอไปแล้วใช่แต่ยืมก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อขาด
1: ครับผม
0: ครับก็อ่ะประมาณนี้ก็เชื่อว่าเป็นซีซั่นที่ผมว่าเซนอนอาจจะไม่ได้แบเบอร์ขนาดนั้นถึงแม้ถ
1: ึ
0: งแม้จะออกสตาร์ทดี
1: ผมว่าเซนอนเขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหายใจหายคอคล่อง
0: อ
1: เพราะว่าซิตี้ไม่มีเป๊ปไม่มีโรดี้ไม่มีเบนาร์โด
0: ใช่
1: ส่วนทีมอื่นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหมด
0: ใช
1: ่แมนยูเองฤดูกาลที่แล้วผลงานดีก็จริงหรอว่าฤดูกาลที่แล้วเขาไม่มีเกมกลางสัปดาห
0: ์
1: เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นเกมในช่วงสัปดาห์หนึ่งจะต้องเล่น2แมตช์อ่ะแล้วมันเป็นถ้วยที่ทีมใหญ่ในอังกฤษอ่ะมันต้องเอาทั้งคู่อ่ะคุณสนนึกออกป่ะ
0: ใช่ทิ้งไม่ได้ไง
1: มันทิ้งไม่ได้ทั้งแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ทั้งพรีเมียร์ลีกเลยสนุกผมว่าปีนี
0: ้ก็แฟนแมนยูก็เป็นห่วงเรื่องของสควอตทีมเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหแบ็คซ้ายเอาตอนนี้คือถ้าเอาแบ็คซ้ายอาชีพมีลูกชอคนเดียวส่วนลิเวอร์พูลก็อาจจะยังคาดหวังเรื่องของตัวลูกซึ่งก็ยังคาราคาซังที่เมื่อกี้เราคุยกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ปีกของฝั่ง
0: จริงๆอ่ะเนโต้อ่ะเหมาะกับลิเวอร์พูลมาก
1: เ
0: ล
1: ย
0: มีข่าวจะไปเอาฮิลาลอ่ะ
1: ผมจะได้เนโต้นะ
0: แล้วเนโต้คือมาเล่นได้เลยแล้วสไตล์เดียวกับซาร่าคือเท้า
1: หรือไม่ก็
0: ซ้ายถนัดเล่นปีกขวา
1: ถ้าคุณกล้าทุ่มซื้อบาโคล่าเอาลายานไปเลยหรืออีกคนหนึ่งที่ผมอยากได้นะมาคัสทาวเนีย
0: ของบอลหมัดลูกน้องเก่า
1: ซ้ายอ่ะซ้ายแม่นฟรีคิกยิงไกลดี
0: เห็นเขาบอกว่าลายานเนี่ยมันจะมีออปชั่นฉีกสัญญาประมาณ85ล้านปอนด์แต่ต้องจบฤดูกาลที่จะถึงนี้ก่อนพี
1: ่
0: ถึงจะแบบใช้ออปชันนั้นได้
1: ก็ท
0: ี
1: มซื้อเป็นร้อยเลยไม่ได้เหรอ
0: ถ้าจะเอามาเลยต้องเป็นร้อย
1: เอาเลยอ่ะก็อย่างน้อยมันเข้าตาจนแล้วไง
0: ครับ
1: คือถ้าปล่อยเอาอย่างนี้ในส่วนผมมองในเรื่องถ้าลิเวอร์พูลไม่เสริมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจบซีซั่นแล้วถ้ามันถึงเดี๋ยวมกราค่อยซื้อใหม่แล้วไอ้ช่วงนี้จนถึงมกราน
0: ั่นสิ
1: ถ้าแต้มมันห่างแต้มมันขาดแล้วแบบไอ้ลุ้นแชมป์ไม่ได้ไม่ว่าแต่ถ้าหลุดแชมเปี้ยนลีกเนี่ย
0: โ
1: อ้เสียเป็นร้อยนะ
0: ผมว่าหลุดแชมเปี้ยนลีกพี่เอกว่า
1: เสียเป็นร้อยล้านนะ
0: หลุดแชมเปี้ยนลีกพี่เอกว่าอีลาล่าอยู่ได้ไหม
1: ผมว่าปีแรกก็น่าจะอยู่ได้แหละผมว่าน่าจะอยู่ได
0: ้ครับก็สุดท้ายต้องดูว่าลิเวอร์พูลจะดิวยังไงเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้เอ็มบายแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาอาจจะพักดิวเอ็มบายแล้วก็ไปใส่ทุ่มกับบาโกล่าเลย
1: คือถ้าอยากได้ผมก็อยากได้บาโกล่ามากกว่าเพราะว่าเป็นตัวซีเนียร์ที่มันมีประสบการณ
0: ์ครับ
1: ทั้งกับเปเชและทีมชาติฝรั่งเศส
0: อ่ะ
1: ประมาณนี้แล้วดูข้อความกันหน่อย
0: ได้ครับทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะครับก็ข้อความหลังจาก 17:30 นเป็นต้นไปเนี่ยก็มีบอกว่าฝากบอกมาดามแป้งเอาพี่โก้กับมาคุมได้ไหมครับผมว่าทุกวันนี้มีความเป็นไปได้นะเพราะพี่โก้ออกมาพูดเองว่าตอนนี้เขาพร้อมกลับมารับงานคุมทีมและล่าสุดก็ไปดูทีมชาติไทยนัดเล่นกับสิงคโปร์ด้วยแต่ต้องก็พร้อมกลับมาคุมเนี่ยก็ต้องดูว่าสมาคมจะติดต่อแกหรือเปล่า
1: ก็ถ้าคนเต็มสนามยุคหลังสุดก็น่าจะยุคพี่โก้นะ
0: ใช
1: ่ที่แย่งซื้อตั๋วน่ะราชมังเต็มเนี่ยไม่ง่ายนะ
0: จริงพี
1: ่เมื่อก่อนที่เต็มแบบจ๋าๆระดับผมไม่ใช่ว่า5-6-7 หมื่นตั้งแต่เอเชียนเกมอ่ะตอนนั้นไม่มีเก้าอี้ด้วยนะ
0: ครับยัง
1: ตั้งแต่ยุคที่เราเขี่ยเกาหลีใต้ตกรอบอ่ะวันนั้นเราขู่คนเต็มอ่ะที่พอมาใส่เป็นเก้าอี้อ่ะน่าหาแมตเต็มยากมากนะ40,000 กว่า
0: 50,000 อะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะก็มีกระแสนี้เยอะนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูแล้วกันผมว่าข้อสรุปของอันโทนีฮัสซันน่ะก็คือหลักๆคือผลงานอีก2แมตนี้ด้วยแล้วก็
1: ผมอยากได้โค้ชไทยนี่แหละใครก็ได้พี่โก้พี่เตี้ยเงี้ย
0: พี่แบนมั้ย
1: พี่แบนก็ได้พี่แบนก็ได
0: ้ครับอันนี้บอกว่าพรีเมียร์ให้ปืนเต็ง1แมนซิตี้เต็ง2เชลซีเต็ง3สเปอร์เต็ง4หงผีเต็ง 2.1 มีนะครับ พอได้ไหมจากคุณจืด
1: คุณจืดโหดมากเต็ง 2.1 เลย
0: เอา
1: เป็นเต็ง 1.2 อย่างงี้ได้ไห
0: ม
1: เต็ง 1.2 ร่วม
0: เต็ง 1.2 นี่คือจะดูดีกว่าซิตี้เชลซีนะ
1: ซิตี้มันเต็ง 2 ไง
0: คร
1: ับ โอ้มาเลสก้ากับแพทสันไม่รู้ว่าใครหนักกว่ากันนะชั่วโมงเนี้ย
0: โอ้โหผมว่ามาเลสก้านี่ดูสัก5นัดแรกน่าจะรู้เรื่อง
1: อ
0: ะเกิดแบบไม่ได้ผมว่าไม่แน่นะ
1: แต่มอยมุงนะทั้งสนการแพ้ซอนนยับแบบนั้นน่ะกับช่วงเวลาที่มันยังมีเหลืออยู่อ
0: ่
1: ะนี่ผมว่ามันก็อาจจะมองในมุมดีตรงที่ต้องเสริมนะ
0: ใช่
1: ต้องใช้เงินซื้ออ่ะ
0: แต่เขาบอกว่าวันนั้นมาเลสก้าหลายคนบ่นว่ากล้ารองทีมมากเกินไปอ
1: ่
0: ะคือพอตามหลัง2ลูก3ลูกอ่ะพี่เอกกลายเป็นว่าถอดฮาแลนด์ถอดอะไรออกมันเหมือนแบบ
1: ลองเลย
0: ลองแล้วแบบยอมแพ้ง่ายไปไหมอะไรเงี้ย
1: ผมว่าแอคชั่นแกไม่เหมือนเป๊ปนะ
0: ใช่
1: บารมีสำคัญเลยผมว
0: ่าพี่เอกผมถามงี้ถ้าเป๊ปอยู่พี่ว่าไรเดอร์ย้ายไหมหรือแม้กระทั่งโรดี้อยากจะคิดแบบ
1: ใช
0: ่หรืออยู่ต่อดีถูกไหม
1: ผมว่านักเตะสำคัญ
0: แต่ไรเดอร์ไปแม้กระทั่งลีกซาอุแบบมันก็สำคัญอะไปเอาคอสเซีย
1: ได้เห็นข่าวว่าอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยได้ตัวเอนิโกกอนซาเลสนะถ้าไปอีกนี่เหลือใครเนี่ยกลางอะ
0: กลางนี่ก็เหลือนี่ไงมาใหม่เอเลนเอเดซันเนี่ยแหละแล้วก็เหลือโอ้โห
1: ไม่มีเลยคุณต้องเอาใครมาเล่นน่ะนิโก้
0: นิโก้ลูอิส
1: หรือไม่ไหวนิโก้วันนั้นก็ไม่ไหวโอเรลี่ก็ไม่ไหวนะวันนั้นน่ะ
0: แต่โอเรลี่ผมว่าใช้เป็นแบ็กซ้ายไม่มีใครใช้ดี
1: ก็ยังคุยว่านั่นแหละปัญหาคือเขาถ้าเขาเล่นแบ็กซ้ายแล้วอินเวิร์ตมาเล่นข้างในคนที่ใช้งานเขาได้คือเป๊ปคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ขนาดอังกฤษองค์ประกอบ
1: ดีใช้ไม่
0: ยังไม่ได
1: ้ความไม่ดี
0: ยัง
1: สู้เจสเปนไม่ได้นะแบ็กซ้ายอังกฤษอ่ะใช่ไห
0: มถ้านับจะพอฟอร์มในบอลโลกนะ
1: ผมว่านี่แหละเขาเหมาะกับการคือผมว่าแบ็คซ้ายของซิตี้ในยุคของไอ้เจ้าเอโซ่มาริสกาเอ็ดนูรี่คือเหมาะคือขึ้นลงเหมือนใช้
0: แบ็คธรรมชาติ
1: ตอนอยู่กับวูฟอะ
0: ไม่ต้องมา
1: หุบไม่ต้องมาอินเวิร์ทให้มันซับซ้อนอะเหมือนมาร์โกคูเรียที่เขาใช้กับเชลซีอะทรงนั้นเลยขึ้นในสุดลงในสุด
0: อ๋ออีกคนนึงไงก็ซิตี้ยังมีแต่โดนวิพากษ์วิจารณ์ยับเลย
1: ใช่
0: มาโตโอโควาชิตแฟนซิตี้แบบโอ้โหเอาเท้าไก่แล้วผักอ่ะวันเดียวอาร์เซนอลน่ะแบบโอ้โห
1: แจ็คกี้เดทก็ยังอยู่นะ
0: โอ้แต่แจ็คกี้เดทเป็นปีก
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าคุณเอบอกว่าทีมไทยสู้ได้ทุกทีมถ้าชุดใหญ่อ่านไปแล้ว
1: หมายถึงอาเซียนนะไม่ได้หมายถึงเอเชียนะครับ
0: ครับนี่บอกว่าในอีกมุมนึงก็เห็นใจโค้ชนักเตะไม่เต็มทีมเนี่ยแต่แฟนบอลคาดหวังจัดนึกภาพทีมพรีเมียร์ลีกที่ตัวจริงเจ็บมีแต่สำรองเล่นแต่อยากเล่นตามระบบก็บอกตามตรงว่าทำทรงไม่ได
1: ้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละผมว่าแฟนบอลก็มีแบบทั้งเข้าใจส่วนที่ไม่เข้าใจเขาก็พร้อมที่จะสับอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่คือโดยเฉพาะยุคหลังๆนะคุณสนมันเป็นยุคของโซเชียลมันต้องมีพื้นที่สำหรับแฟนบอลที่เขาพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะจะแบบจะไม่ให้เขาวิจารณ์เลยมันก็ไม่ได้
0: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เปิดกว้างแหละบางอย่างเมื่อก่อนความคิดเห็นบางอย่างเราก็ไม่ได้เห็นแต่เดี๋ยวนี้คือก็ใครก็แสดงความคิดเห็นได
1: ้เมื่อก่อนเราตามจากอะไรอะทีวีวิทยุหนังสือพิมพ
0: ์
1: กับไอ้พันทิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แค่นั้นแ
0: หละเว็บบอร์ดพวกเพจ อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกถ้าสภาพทีมไม่ดีอย่างสเปอร์เนี่ยเห็นไหมขนาดพอไม่มีตัวหลักเจ็บเยอะก็ถึงขั้นหนีตกชั้น
1: เหมือนลิเวอร์พูลปีแล้วอะนะเหมือนลิเวอร์พูลปีแล้วทรงไม่ดีเกมลุกก็ไม่ชัดเจนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่เกมรับก็ดูแย
0: ่ครับแล้วแต่พอพูดถึงลิเวอร์พูลพี่เอกผมชอบชาร์เก้มากเลยคือไอ้นัดเดบิวต์นี่โอ้โหดีผมว่าดีกว่าโกนาเต้แน่ดีกว่าโกนาเต้
1: แต่ว่ายืนยาวๆมันจะมีปัญหาการบาดเจ็บหรือเปล่าต้องระวังนะเพราะว่าขนาดเล่นกับลิเวอร์พูลมีเจ็บหนักนะ
0: ก็ต้องเรื่องของความหนักหน่วงของพรีเมียร์ลีก
1: แต่ผมก็ชอบอาราโคผมก็ชอบ
0: เกมแรกเจอใครพี่
1: ก็ไม่เขาเล่นเกมแรกจะไปเยือนนิวคาสเซิล
0: แล้วไปเยือนนิวนี่จะใช้ใครคู่ฟันไดอะชาเก้หรือว่าอาราโค
1: ผมว่ามันคนละทรงนะชาเก้ได้ผมว่าชาเก้อะเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ
0: ทร
1: งฟุตบอลดีกว่
0: า
1: เหมือนมาติปอะ
0: จะมีทรง
1: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
0: คือดูแบบนิ่งเกินไป
1: นิ่ง
0: หน่วยก้าน
1: มีพอจะมีคลาสนิดนึงส่วนชาเก้ก็อาจจะได้ไอ้ส่วนไอ้อาราโคนี่ได้เรื่องความเร็วได้เรื่องความบู๊
0: ผู้ดำ
1: แต่อาจจะมีนั่นแหละเวลาเขาเล่นก็จะมีช่อง
0: ช้างช็อตหลุด
1: ช็อตหลุดก็อาจจะคล้ายๆอีบู
0: ครับ
1: แต่ถ้าให้จับคู่ผมเลือกชาเก้นะน่าจะดีกว่า
0: ชาเก้ไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่
1: ใช่
0: ไม่เคยเล่น ลีกท็อปอย่างเซเรียอาพรีเมียร์หรือว่าลาลิก้า
1: โคโม่ส่วนใหญ่เขาก็มองว่าสอบผ่านนะสอบผ่าน
0: ผมว่าดี
1: กล้าเล่นกล้าลุยออกบอลได้ประมาณนั้น
0: นี่บอกว่าตอนนี้มาลายได้มากี่คนแล้วครับแล้วเสียใครไปบ้างครับผมหาให้ละ

0: มาจากสเปอร์มาแก้ปัญหาผู้เสียประตู
1: ก็เป็นตำแหน่งที่ยูเว่ก็ปวดหัว
0: เ
1: ครื่องประตูอ
0: ่
1: ะอันจริงๆฤดูกาลที่แล้วผมว่าก็ประตูกองหน้านี่นะ
0: ใช่
1: เว
0: ล
1: าเองก็
0: เวลาวิ
1: ดด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ตอนนี้ย้ายฟรีไปแล
1: ้
0: วแล้วก็อย่างโอเบนด้านี่ก็ย้ายฟรีไปแล้วนะครับก็ขาออกก็ประมาณนั้น
1: นี่เขาใช้ใครยืมเป็นหน้าเป้าอ่ะ
0: ตอนนี้อ่ะพี
1: ่ยูเว
0: ่ตอนนี้ก็โอ้โหนี่ไงโจนาธานเดวิดไงไหวไหม
1: ไม่ไหวคือเล่นประคองตัวเองอ่ะได้แต่ถามว่าจะหูกระดาษปีที่แล้วอ่ะคุณยังมาหลุดแชมเปี้ยนลีกโค้งสุดท้ายเลย
0: ใช
1: ่หนักวันนั้น
0: อ
1: ่ะย
0: ู
1: เว่
0: กองหน้าก็ยังไม่ยังมีนี่ยังมีนี่อยู่อาคาดิอุสมิลิกยังอยู่นะ
1: ไอ้เจ้าโคโลมัวนี่อ่ะ
0: โคโลมัวนี่ก็นี่ไงพี่ไปนี่แล้วไปเออใช่ได้โคโลมัวนี่กลับมา
1: ได้กลับคืนมา
0: ใช่ใช่เพราะว่าสเปอร์ไม่เอาต
1: ่อ
0: นะครับแล้วก็นี่ไงได้ไอคาริมอะไรเบโกวิชนี่ก็ตัวลุกมาจากเลเวอร
1: ์
0: ก็ต้องดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่ายูเว
1: ่
0: นะครับอ่ะส่วนนี้ถามว่าทั้งสองท่านว่าถ้าเรามีเจอุ้มลูกโซ่เช็คแบงค์รูปเกมของอาร์ซันจะดีขึ้นกว่านี้เหรอครับทุกวันนี้ยังมองไม่เห็นทรงเลยผมเพิ่งเล่นชุดนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับก็
1: ดีขึ้นกว่านี้สิผมว่าอย่างน้อยนักเตะพวกนั้นน่ะคลาสมันถึงกันบางท
0: ี
1: บางทีความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นส่วนใหญ่ถ้าแกนหลักอยู่สัก 5-6 คนน่ะ
0: ม
1: ันก็จะบังคับให้ทีมเล่นตามพวกซีเนียร์ไปด้วยอ่ะมันจะมีทั้งเรื่องประสบการณ์เรื่องความเก๋าอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วอีกอย่างนึงไอ้ชุดเนี้ยที่คุณพูดมาเวลาอยู่ในสนามอ่ะมันสามารถให้คู่แข่งเกรงใจได้นะ
0: อ
1: ันนี้ผมว่ามีส่วนนะ
0: ก็ง่ายๆก็ถ้าเป็นชุดที่เมื่อกี้คุณ8 2 4พิมพ์มาเนี่ยก็คือผมว่าถ้าเป็นชุดนั้นครองบอลใส่พวกเมียนมาที่ตอนแรกเราโดนตำหนิว่าแหมโดนเมียนมาบ
1: ุก
0: ครองบอลใส่สิงคโปร์แน่นอนเออเพราะนั้นก็ถ้าชุดเนี้ยก็น่าจะได้เห็นใน FIFA เส้นครับ
1: อาจจะได้เห็นเจไหลทะลุช่องให้เช็คหลุดขึ้นไปยิงให้แบงค์อะไรอย่างเงี้ย
0: มันแบงค์ตอนนี้กำลังพีคอ่ะพี่เห็นต้นขาแบงค์มั้ย
1: ดีวันนั้นดีวันดีคืนน่ะ
0: ครับจะบอกว่าเขาไปไอเลดบูโอมิยะอาดิจาแล้วไม่มีโอกาสไม่ได้นะได้ลงทุกนัดนะถึงแม้ว่าจะเป็นสำรอง
1: ดีกว่าไปอยู่ลูเว่นน่ะอยู่นู้นมันได้แค่ซ้อมธรรมดาไงอันนี้มันได้ลงแมตช์จริงไง
0: ใช่แล้วคือเห็นโอมิยะนี่ให้เชื่อใจแบบให้เป็นคนเล่นลูกเตะมุมเหม
1: ือ
0: น
1: ก็เอาง่ายๆว่าไม่ต้องไปอยู่ทีมใหญ่หรอกแต่ได้ลงเรื่อยๆเหมือนตอนที่เจไปอยู่กับซัปโปโรอากุศลแบบว่าผมนั้นแบบนั้นน่ะผมว่าจะได้
0: ครับ
1: จะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้อะไรมาช่วยทีมชาติไทยเยอะ
0: หรือเลนลิสที่เมื่อกี้คุณ8444พิมพ์มาเนี่ยนี่ยังขนาดไม่ได้มีชื่อของธีรพัฒน์ปือทองนะโอ้ตอนนี้นี่กับซัปโปโรที่ตัวจริงอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเอาไปอยู่ตรงนั้นก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวได้ขึ้นแน
0: ่ครับนี่บอกว่านัดทีมชาติเราชนะรูปเกมก็ไม่ได้น่าดูเลยครับอ๋อก็อาจจะชนะแต่ไม่ได้สวยหรูอะไรงี้แบบครองบอล
1: ก็เหมือนที่เขาบอกนะเน้นผลไง
0: เนี่ยสวัสดีครับพี่เอกพี่สนพวกพี่ๆคิดว่าระหว่างกอมปานีอลอนโซใครจะเป็นโค้ชที่เก่งกว่ากันครับแต่ละคนสไตล์แบบไหนจากคุณปีศาจของโต
1: เป็นลูกศิษย์เป๊ปทั้งคู่นะ
0: อลอนโซนี
1: ่อลอนโซก็ทันไบเยิร์นตอนทันไบเยิร์น
0: แต่ตอนนี้เหมือนกอมปานีก็ได้เครดิตแล้วเพราะว่าเขาทำไบเยิร์นปีแรกแบบโอ้โหไรที่ทำทานมากส่วนอลอนโซ
1: ก็ได้
0: แชมป์
1: บุนเดสทั้งคู่
0: อะแชมป์บุนเดส
1: เป็นฟุตบอลที่ผมมองว่าคล้ายๆกันตรงที่เป็นฟุตบอลเล่นจังหวะไม่เยอะฟ
0: ุ
1: ตบอลกับพื้นบุกก็มันนะ
0: ออ
1: ยุคอลองโซ่ทำ
0: เ
1: ลเวอร์นั่นโอ้โหก็โคตรมันอ่ะพวกโบนิเฟสอ่ะฟูรินเวียดกิมาโดพิมปงกานิชาก้าอะไรพวกนี้อันนั้นก็สนุก
0: ก็เกิดจากอลองโซ่นั้น
1: แหละใช่ส่วนกัมปานีพอมาอยู่บาเยิร์นนี่ก็โอ้โห
0: อะไรที่ครบมือ
1: เดียร์โอริเซ
0: ่ครับเพราะผมเห็นกอมมานีพี่เอกจำไอ้นาธานีลบราวแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมันตอนบอลโลกได้ป่ะกอมมานีเอาไปเล่นปีกขวาพี่เอกถนัดซ้าย
1: เป็นแบ็กซ้ายไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไออุ่นเครื่องล่าสุดอ
1: ่
0: ะผมเห็นเอาไปเล่นปีกขวาแล้วเขาเอาโอริเซ่มาเล่นหน้าต่ำเหมือนตอนอยู่ฝรั่งเศสอ
1: ่
0: ะ
1: ให้โอกาสไมคอนด้วยนะ
0: ใช่
1: ให้โอกาสไมคอนด้วย
0: แต่ตอนนี้ยังเปรียบเทียบยาก
1: จะเป็นหัวมูเซล่าว่ะ
0: เออวูบไปสองรอบแล้ว
1: คุณสนซัมเมอร์ที่แล้วมูเซล่าก็เจ็บหนัก
0: ไอ
1: ช่วง
0: ข้อเท้าหักนะ
1: ขับโบคับนะ
0: ได้ที่เล่นกับก็ไอเกมที่เล่นกับเปเช่ที่โดนดอนนารุมา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วพอมาปรีดิชั่นรูปในสนามอ่ะ
0: ใช่สองเกมตอนแรกผมนึกว่า ผมนึกว่าข่าวเก่าไอ้เก

0: เกมแรกกับไลป์ซิกแล้วเกมล่าสุดกับไฮเดนฮาร์มที่อุ่นเครื่อง
1: ผมคิดเหมือนกันผมคิดเหมือนคนว่าเฮ้ยข่าวเก่าเหรอวะอะไรเงี้ยเป็นอีกอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่า
1: อายุยังไม่เยอะด้วยนะ
0: เรื่องบางทีหัวใจหรือหลอดเลือดมันบางทีมันไม่มีสัญญาณนะ
1: คนยุโรปไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นนะไอ้นี่ไงเจ้าทีมชาติเดนมาร์กอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คริสเตียนเอริกเซ
1: น
0: ทุกวันนี้เนี่ยยังอยู่กับยังมีสัญญากับวอล์ฟบวกแต่ยังอ่ะตอนนี้ลีกา2วอล์ฟบวกมีถ่ายสดยังไม่มีชื่อไม่ทั้งสำรองเลยเนี่ย
1: สงสัยจะต้องรีทาย
0: น่าจะต้องเคลียร์กัน
1: เพราะว่ายุคกันก่อนคุณสนจำได้ไหมว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นจากพวกแอฟริกานะมาคุยเวียนโฟเอเอ็นเบนโกคานูเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกหัวจุงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมาคุยเวียนโฟเอเขาก็คานสนามเหมือนกันนะ
0: ใช่น่ากลัวแต่อย่างของเราเนี่ยข่าวใหญ่เมื่อวานไม่เอกได้ดูฮะก็
1: คุณเล
0: แมคโดนัลด์อ่ะก็วันนี้ก็ผลชันสูตรชัดแล้วว่าคือเขาบอกว่าเส้นเลือด3เส้นที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจเนี่ย
1: ตีบ
0: ก็เลยแบบเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่พอ
1: นี่การเดียวกับเพื่อนผมเลย
0: คือพี่เอกก็ต้องรักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวคุณผู้ฟังด้วยแหละเพราะว่าก็ต้องยอมเราว่าบางที
1: เลเขาเป็นคนไม่ดื่มเลยนะ
0: เขาบอกว่าไม่ได้ดื่มมา30ปีแล้วแต่ก็แบบเห็น
1: ตัวทำลงไทยนะ
0: ใช่ระดับ
1: ตัวเล
0: ระดับติดทีมชาติอ่ะตัวแทนทีมชาติไทยอ่ะ
1: เล่นบอกเล่นเจนเดียวกับพี่จุนเนี่ย
0: พี่จุนไหน
1: จุนอนุรักษ์สีเกิด
0: อนุรักษ์สีเกิด
1: ทำลงไทยสโมสรน่ะ
0: แล้วก็แบบเป็นคนให้โอกาสสุภชัย
1: เมื่อก่อนทำลงไทยสโมสรนี่ดังมากนะดังเลย
0: ไปแข่งที่สวีเดนใช่ก็แสดงความเสียใจครอบครัวด้วยเห็นวันนี้มีไวรัลเป็นคลิปคุณชาคริตไปงานโอ้โหแบบเห็นแล้วน้ำตาคลอ
1: รถน้ำศพอ
0: ่
1: ะ
0: งานที่ที่ขนศพไปยังวัด
1: อ่ะรถน้ำศพก็จะมีส่วนอภิธรรมมั้ง
0: ครับอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนางเอกนะสนสองกูรูพี่ไม่รักแต่น้องรักพี่
1: จริงว่าน้องรักพี่จริงว่ามันจะกลับกันนะสิ
0: น้องรักพี่วันนี้ไปไหนก่อน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: วันนี้ไม่มีบอลเลยถ่ายไม่มี
1: ไม่มีวันนี้
0: ทั้งกูและไม่มีถ่ายอะไร
1: เอกคิมทักมาพักมาหาผมช่วงเช้าติดประชุม
0: ครับ
1: ติดประชุมแล้วก็เห็นบอกไม่สบายแล้วแว่นแตกแว่นหักของเขาด้วย
0: โอ้แว่นแตกนี่เขา
1: ผมยังแนะนำเลยคุณไปถามเลยถ้าจะตัดแว่นไปตัดร้านสนดิ
0: อ๋อแต่เขามีร้านประจำพี่เอก
1: เขาเห็นว่าเขาไปซื้อกล่องแว่นมาแล้ว
0: ไม่แต่น้องชายพี่เนี่ยหรือมีความรักเปล่าช่วงเนี้ย
1: ไม่รู
0: ้หายเยอะนะแบบ
1: ไม่รู
0: ้หายเยอะเลย
1: ถ้าวันไหนก็ไม่มีคิวก็ไม่ได้มา
0: แต่มีคิวบางทีก็ไม่อ่ะเดี๋ยวนี้หายไงต้องมีความรักบ้าง
1: ถามได้มั้งสนิทกันอยู่ตัวที่หอมดิ
0: ให้พี่เอกถามดีกว่า
1: เขาบอกว่าส่วนตัวพี่ไม่ค่อยได้ถามอะไร
0: แฟนรายการและแฟนรายการทุกก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะพี่มาลิกปีนี้สบายใจได้ค่ะนะสนเพราะว่าการเก็บชัยจากแมนซิเนี่ยจะทำให้นอนดอมีแรงบวกมีพลังแฝงหนุนนำไปสู่แชมป์ปีดีได้แน่นอนค่ะการเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะพรุ่งนี้ทุบน้องใหม่เก็บ3แต้มชัวร์ค่ะนะสนจากคุณธนทุนแฟนนอนนี่ไงพรุ่งนี้เจอโคเวนทรี
1: โอ้ค่าตั๋วแพงมากนะพวกเนี้ย
0: โอ้
1: แชมป์จนแชมป์ไง
0: คือถ้าแชมป์พรีเมียร์ลีก
1: ได้
0: แชมป์
1: ก็ถามคุณสนเป็นแฟนนอนน่ะถามในฐานะที่เป็นแชมป์เก่าอ่ะปีเนี้ยถ้าจะกลัวทีมไหนที่สุดซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร
0: ์ผมกลัวแมนยูกับเชลซีกันพี่เพราะว่าอย่าลืมนะแมนยูขนาดปีที่แล้วที่ว่ายุคตอนยังไม่อโมริมเนี่ยไม่ดี
1: ก็คล้ายๆเซนอนนะ
0: แมนยูเป็นทีมเดียวที่ชนะอาร์เซนอลถึงบ้านนะพี่เอกปีที่แล้วชนะ 3-1 อ่ะคาตาผมเลยไอ้ลูกยิงดอกกลัว
1: อันนี้มอนมามี่ก็ถึงคุยได้เป็นปีไง
0: ว่าโอ้โหมันก็แท้จริงแล้วปีที่แล้วอาร์เซนอลเป็นแชมป์แต่อาร์เซนอลได้แค่แต้มได้3แต้มแต่แมนยูนะพี่คือเกมแรกที่พูดง่ายว่า
1: แล้วคุณได้แต้มเดียวจากผมนะไม่กลัวหรอ
0: ก็กลัวแต่ทีมพี่ไม่มีซาร่าแล้วก็แบบองค์ประกอบเปลี่ยนเยอะไงแล้วก็
1: อาจจะไม่มีแก๊กโปร
0: แต่อีโรล่าผมว่าก็น่ากลัว
1: จะเสียดายนะพอ
0: ผม5-3ทีมอ่ะลิเวอร์พูลเชลซีแมนยู
1: ผมอ่ะพอคุณส่วนพูดคาริกผมก็นึกเสียดายนะฤดูกาลที่แล้วสมมตินะว่าถ้าลิเวอร์พูลไปแบบเปลี่ยนโค้ชตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะน้องให้ใครก็ได้มาทำที่มันมีอย่างอลองโซ่ได้ไอ้ป่านนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะมันนับหนึ่งได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาลองผิดลองถูกในช่วงต้นซีซั่น
0: อ่ะแต่มันก็ท่าไงสมมติถ้าเป็นเปลี่ยนเลยตอนนั้นอาจจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ไม่แน่เพราะว่าสุดท้ายผลงานที่สล็อตเขาทำให้คือเขาก็พาไปแชมเปี้ยนลีก
1: สล็อตหรือนักเตะ

0: เดี๋ยวแล้วแต่พี่ครับแล้วแต่แฟนลิเวอร์พูลเลยแต่ก็ผมให้ลิเวอร์พูลแมนยูเฮลซีเฮลซีนี
1: ่ซิตี้นี่
0: ก็เห็นวันนั้นแล้วก็ดูแบบลำบากอ่ะ
1: คือถ้านักเตะเปลี่ยนถ้าเป๊ปอยู่ผมว่าก็ยังน่ากลัวนะ
0: ใช
1: ่เออมันน่ากลัวเพราะเป๊ปนะ
0: แต่พอไม่มีเป๊ปประกอบกับห้องเครื่องหายไปฟุตบอลสมัยใหม่เขาสู้กันด้วยมิดฟิลด์อ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แล้วไงแล้วคือบอลไม่ถึงฮาแลนด์น่ะพี
1: ่อาร์เซนอลเสริมโคตรดีซิตี้ขายตัวดีออก มันก็เลยทำให้ตรงกลางอ่ะมันไปกลับเลยกันนะ
0: ใช่แล้วคือเห็นฮาแลนด์ในบอลโลกพี่คือทำไงก็ได้ให้บอลถึงเขาอ่ะเหมือนที่นอร์เวย์ทำอ่ะแต่มาเลสกาเกมแรกไม่ทำอย่างน
1: ั้
0: น
1: นอร์เวย์เขามีโอดิการ์ดมีใครไอ้แพทริกเบิร์ก
0: เชเดลุป
1: ของ
0: ไอ้ดูซ่า
1: ใช่องค์ประกอบของนอร์เวย์เขาก็ดีตรงกลางอ่ะ
0: ผมว่าเผลอๆอ่ะถ้าปีหน้าแย่ๆปีฤดูกาลนู้นอ่ะฮาแลนด์ขอย้ายนะ
1: ไปบาร์ซ่า
0: ใช่ไปทีมไหนก็ได้เพราะว่า
1: บาร์ซ่าขายกองหน้าอยู่นะ
0: เขาก็ได้ทุกอย่างอ่ะซิตี้แล้วนี
1: ่ใช
0: ่แล้วเป๊ปก็ไม่อยู่ก็ไม่มีแรงจูงใจอ่ะ
1: มันก็อิ่มตัวแล้วอ่ะ
0: นะฮะก็เป็นคุณในลงทุนมั่นใจเข้ามาว่าก็ปีนี้อาร์เซนอลอาจจะได้แชมป์ง่ายหน่อยนะฮะพี่เอกว่าอาร์เซนอลจะชนะโคเวนตี้เท่าไหร่ท่านนับถ้าวิเคราะห์นะวันนี
1: ้สักสาม
0: ทะลุอ่ะ
1: อยู่ที่ว่าอาร์เจนต้าจะเน้นแบบเต็มสูบเลยหรือประคองแค่3แต้
0: ม
1: แต่ผมว่าตอนนี้อาร์เซนอลมันลงตัวแล้วไง
0: ใช
1: ่นอกจากว่าถ้าคนที่จะมาบัตจะจ๋ามเจาะไปเข้าอาจจะชนะไม่เกิน2ลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาเปิดหน้าแรกเสร็จฮะ
0: อะไรผมมองว่าบ้านอาร์เซนอลก็คงต้องชนะ
1: 2 3ลูกต้องมีอ่ะขนาดซิตี้ยังโดน3อ่ะ
0: ใช
1: ่บอลพ่อป่านะพวกเนี้ย
0: แต่อ่ะก็ถ้ามองว่าซิตี้วันนั้นโดนเร็วได้มั้ยล่ะพี่
1: ได้ฮะไม่ถึง20วิ
0: โดนไปหน่อยมันเลื่อนไหลนี้บอกว่ารุ่นพี่สมัยเรียนรามผมลิลี่ยองตูรามแกทำอะไรอยู่ครับนี่คือใครคร
1: ับอันนี้มุกหรือจริงจัง
0: รุ่นพี่สมัยเรียนรามผมลิลี่ยองตูรามแกทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อรุ่นพี่เขาตอนเรียนรามก็ไอ้นี่ไงลิลี่ยองตูรามตะเวนดูลูกแข่งบอลทั้งตูรามอ่ะ
0: โอ้โหลูกไม่ต้องถามแล้วมั้งทุกวันนี้ลูกก็น่าจะให้เงินสบายเพราะว่าโอ้โหทั้งเคป
1: ไม่ได้มีข่าวเป็นทีมสตาร์ของทีมดานใช่ไหม
0: ไม่มี
1: งานโค้ชก็ไม่เห็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เคเฟนตูรามมีมาคัสตูรามโอ้ดีๆทั้งนั้น
1: เออผมว่าตูรามเขาเหมือนตะเวนดูลูกเตะบอลนะหรืออาจจะไปเป็นแขกรับเชิญคอมเมนต์บางที่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: งานโค้ชแบบจริงจังไม่มีอ่ะไม่มีเลยตูรามอ่ะผมก็ลูกดีหมดอ่ะ
0: เป็นตำนานที่แบบลูกเก่งไม่ใช่แค่คนเดียวนะ
1: ชุดแชมป์โลกอ่ะ
0: ครับก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบไปดูตามแมตช์สำคัญแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับสตาฟโค้ชหรือว่าไปเรียนโค้ชอะไรนะ
1: ครับ
0: โอเคอันนี้บอกว่าแฟนซิตี้อ่ะเพิ่งบ่นครับความอินดี้ของโค้ชเพิ่งเริ่มต้น อันนี้น่าจะแฟนเชลซีน่าส่งมา
1: ใจเย็นเขาอาจจะเห็นช่องโหว่แล้วเขาจะรีบแก้ก็ได
0: ้
1: คร
0: ับอันนี้บอกว่ารำคาญเลเวล1จะดูฟรีอย่างเดียวไม่รู้จักปรับตัวอยู่กันแบบไทยๆแบบนี้แหละอ่ะย้ำอีกรอบว่าก็จะให้มันเป็นไปตามที่คาดหวังทุกอย่างแบบถ่ายฟรีทีวีด้วยก็หรือแบบไม่อยากโหลดแอปพลิเคชันมันก็คงต้องปรับตัวหน่อย
1: ถ้าอยากดูฟรีก็มันก็แค่โหลดแอปของทูชนาว
0: อ่
1: ะแค่นั้นเอง
0: แล้วก็ลงทะเบียนนิดๆหน่อย
1: น
0: ะครับ
1: หรือไม่ก็ฟังเข้าๆอ่ะถ้าไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะ
0: ครับนี่บอกว่าผมอยากให้หาปีขวามาแทนโมมากกว่าเอาปาโกล่าครับลีโอมูนยอร์ดซ้ายทั้งหมดขวาไม่มีเลยอาจจะคุณ4463
1: ก็เห็นลองใช้ลีโอมายืนขวามันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดอ่ะ
0: คือได้แต่ไม่ได้ดีที่สุด
1: ผมคิดเหมือนคุณสนนี่แหละไปดูเนโต้นี่แหละเพราะมันเล่นกับเชลซีเล่นกับบูฟมันก็ปีขวาเลย
0: ครับ
1: หรือจะคูบ้ามินเตก็ได
0: ้
1: ของไบตันราคาไม่น่าจะแรงอ่ะ
0: ค
1: ือถ้าเอาผมว่าเอาตัวพรีเมียร์หรือเอาเด็กเก่าได้ยิ่งดีเลย
0: ครับ
1: ลายานไหม
0: ลายานของบอลหมัดต
1: ั
0: วทีมชาติบราซิลเอานี่ไหมมาดูไอเก้เหรอพี่ดีนะนี
1: ่ได้อยู่นะ
0: ซิลนี่เป็นไง
1: ไอของบอลหมัดเอวานิสันเขาเล่นเกมลุกแล้วเขาใช้ใครสลับนะจูเนียร์คูปี้ก็ไม่ใช่นะ
0: ไอนี่พี่เออร์เนสต์อูนาวหมายถึงหน้าเป้าเหรอ
1: เออ
0: ก็อูนาวไงมีอูนาวมี
1: เออแต่ข่าวไอ้เจ้าคูปี้คูปี้
0: เ
1: นี่ยหาย
0: เงียบเลย
1: เงียบเลยช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้โหข่าวดังมากอะไร
0: หรือว่าบอลหมัดเขาไม่ขาย
1: ก็มีโอกาสเป็นไปได้ผมว่าบอลหมัดเขาคงมีโควต้าในแต่ละปีแล้วมั้ง
0: ใช่
1: เ คือไม่มีนักเตะตัวไหนที่บอลหมัดไม่อยากขายหรอกถ้าได้ราคามันขายหมดแหละ
0: ครับ
1: แต่เพียงว่าถ้าไปปล่อยเยอะเกินไปอ่ะมันก็ทีมก็จะซุดเนี่ย
0: ขนาด
1: แต่ปีที่แล้วก็ปล่อยเยอะอยู่นะ
0: ปีแล้วกองหลังปล่อยยกแผนเลย
1: ใช่
0: ปีนี้หลังก็เสียเซเนซี่ไปแล้วไงเพราะนั้นไอแนวรับชุดเดิมเนี่ยไอ
1: ไม่เอางี้ได้ไหมล่ะซื้อไอเดอะคุยเปอร์มาเล่นปีกได้ไหม
0: เดอะคุยเปอร์แบ็กซ้าย
1: แบ็กซ้ายอ
0: ๋อจะเอามาเล่นปีกขวา
1: เล่นปีกขวา
0: โอ้โหจะเอาเหมือนเอาเหมือนบาเยิร์นเลยนะคอมพานีแต่ปีนี้บอลหมัดเขาได้มาโกโรเซ่มาคุมไงพี่เขาก็เลยแบบไอต้องดึงนักเตะไว้หน่อยเพราะว่ามาโกโรเซ่นี่ก็ฝีมือดีเคยคุ
1: ม
0: กวาดบักเคยคุมดอทมุนเป็นรองแชมป์บุนเดสอันนี้บอกว่าซิโก้กลับมาทำก็ได้กระแสแฟนบอลและไทยกลับมาเป็นเทพในอาเซียนเหมือนเดิมแต่ในระดับเอเชียเนี่ยโคซิโก้ยังไม่ถึงองค์เพราะความรู้ของโคซิโก้มีจำกัดส่วนเรื่องบอลโลกก็ไม่ต้องพูดถึงเลยทำไมแฟนบอลบางท่านถึงยังคิดถึงเรียกร้องให้กลับมาครับผมไม่เข้าใจเลยคุณโจผี
1: เพราะหลังจากที่พี่โก้ทำคนอื่นก
0: ็มันก็ยังไม่มีดีกว่าม
1: ันก็ไม่มีดีกว่าอันนี้เราต้องพูดตามตรงนะผมว่าอย่างน้อยๆทำฟุตบอลแล้วได้กระแสเรื่องแฟนบอลผมว่าก็ยังดีกว่า
0: ครับ
1: คนเต็มกับคนไม่เต็มอ่ะคนเต็มสนามกับไม่เต็มอ่ะ
0: อ
1: ืมมันก็ส่งผลถึงเรื่องกำลังใจนะ
0: อย่างน้อยธุรกิจฟุตบอลมันเติบโต
1: เอาง่ายๆ
0: แฟนบอล
1: ส่วนเราตามทั้งยุคพี่โก้แล้วก็ยุคคาสัน
0: อ
1: ่ะพี่โก้ดีกว่าเยอะ
0: ใช่วิธีการได้ทั้งผลแข่งขันและวิธีการเล่น
1: รูปแบบวิธีการเล่นนักเตะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้นะถ้าวัดกันแค่สองคนน่ะส่วนอิชิอิมันก็เราให้เขาครบไหมล่ะทีมงานเขามาเต็มที่ไหมให้เวลาเขาเต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเราให้เขาได้เต็มที่แค่ไหนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อิชิอิวิธีการเล่นได้แต่หลังๆอาจจะมีคำถามเรื่องลองทีมหรือแบบก็มันก็ย้อนกลับมาอีกมุมนึงคือให้โอกาสตัวเก่าน้อยไปหน่อย
1: แต่คำ
0: ว่
1: าจะเป็นเบย์มันต้องใช้เวลาไงแต่ของเรามันรอไม่ได้ไง
0: ใช่ก็ในมุมมองผมซัพพอร์ตนะสมมุติถ้าจะเป็นโคสิโก้จริงเพราะว่าไอพี่เอกนึกถึงตอนสมัยโคสิโก้ทำอ่ะแต่ถ้าเอาเรื่องของปัจจุบันมาผนวกอ่ะคือถ้าตอนนั้นโคสิโก้ทำแล้วฟุตบอลโลกสมมุติปรับเพิ่มทีมแบบตอนเนี้ยเฮ้ยผมว่าตอนนั้นไม่แน่นะพี
1: ่ก็พี่โก้เขาก็ทำติด1ใน12ทีม
0: ก็ใช่
1: เป็นนักเตะตอนเล่นก็ติด1ใน10ทีมยุคปิทวิทย์อ่ะ
0: แต่ตอนนั้นโควต้าน้อยมากไง32ทีม
1: แต่ว่าแต่อาจารย์ก็เข้าใจว่าปีนั้นน่ะมันเป็นปีที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพโควต้ามันก็เราอาจจะเข้าถึงรอบ10ทีมสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็แล้วแต่ความชอบนะ
0: ออ
1: คนไม่ชอบสไตล์พี่โก้มันก็อาจจะมี
0: อ่
1: ะแต่ถามถ้าถามแค่เราอ่ะผมยังชอบพี่โก้อยู
0: ่ครับ
1: พี่เตี้ยก็ได้อ่ะพี่เตี้ยก็ได
0: ้คืออยาก
1: พี่แบนพี่โยกได้หมดอ่ะขอให้เป็นผมคิดว่าคนไทยน่าจะดีที่สุดแล้วมั้ง
0: ใช่ตอนนี้ทีมชาติไทยน่าต้องการคนที่เข้าใจธรรมชาตินักเตะไทยอ่ะเพราะหลังๆอ่ะพี่เอกโค้ชที่ประสบความสำเร็จนะอย่างมาโน่เนี่ยถึงเป็นต่างชาติจริงแต่เป็นต่างชาติที่แทบจะ
1: เขารู
0: ้โอ้โหรู้ใจรู้ภูมิทุกอย่างวัฒนธรรมไทยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นี่บอกว่าสิงห์เลือกโค้ชใหม่ทรงเดียวกับเป๊ปเลยครับทรงผมนะครับ ถ้ายังไม่ดีก็เทนฮากครับ
1: สล็อตก็ได
0: ้
1: เฮ้ยฤดูกาลมันยังไม่เริ่มเดี๋ยวถ้าซิตี้ไม่ต้องเยอะหรอก5เกมแรกถ้ามันไม่ได้ดีไปกว่านี้เดี๋ยวก็คงจะมีกระแส ทีมมีเงินอยู่แล้วถ้าไม่ได้คงจะปลด
0: อ่ะแต่ไม่น่าหรอกกัปตันีล่ะ
1: โห
0: ตำมณีตำนาซิตี้เลยพี่หรือไม่ก็มีใครกับว่างๆอ่ะก็เนี่ยเกลส์มันนี่นั่นก็ว่าง
1: มันก็ต้องมีนี่ไงดิชองไงเอาดิชองมาคุมซิตี้ไปล่ะ
0: โอ้โห
1: คอนเต้ก็ว่างนะ
0: แต่ดิชองล่าสุดในทีมถ้าเป็นสโมสรนี่ยูเว่เลย
1: พี่โอ้ให้แกพักผ่อนใช้เงินก่อน
0: ใช่เดี๋ยวบอกแฟนบอลไทยเขาอยากได้ทรงบอลแบบไหนกันครับแล้วก็บอกปืนครึ่งที่ด้านหลังเนี่ยยังโดนด่ายับอ๋อก็อ่ะง่ายๆอาร์เซนอลเล่นไม่ถวยแต่เป็นแชมป์ก็ยังโดนด่าเลย
1: ก็ผมว่าอาร์เซนอลปีที่แล้วอ่ะก็เหมือนลิเวอร์พูลปีก่อนนู้น
0: อ
1: ่ะบอลไม่สวยอ่ะแต่เก็บผลได้แต่เอาอย่าลืมนะว่าปีที่แล้วอาร์เซนอลอ่ะเขามันหวังแทบทุกถ้วยนะแล้วไปไกลแทบทุกถ้วยนะเหมือนเข้าชิง3รายการนะคุณสน
0: ใช่
1: พรีเมียร์ซิตี้ก็เหมือนเข้าชิงอ่ะคาราบาวเข้าชิงแพ้ชมบุรีเข้าชิงแพ้
0: ันนี้หมายถึงอาร์เซนอลเนี่ยเลย
1: เหมือนถึงอาร์เซนอลไงหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนต้นฤดูกาลแต่ว่ามันยังมีโทรฟี่

0: ครับ
1: แล้วเจ้าของทีมชอบอ่ะเงินมหาศาลนะอาร์เซนอลโกยเงินเยอะมากนะปีที่แล้วอ่ะ
0: พาลิกส่งลิขสิทธิ
1: ์
0: แล้วแฟนบอลเต็มตลอดไงคือเล่นไม่สวยแต่ชนะมันก็ยังพอเรียกแฟนบอลได้ไง
1: ครับ
0: ครับอันนี้บอกว่าถ้าสล็อตยังอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องนับหนึ่งนะครับ
1: ปัญหาคือสล็อตมันไม่ใช่แค่เรื่องของสไตล์การเล่นหรือว่าทรงฟุตบอลนะนักเตะมันก็มีข่าวว่าไม่เอาสล็อตมันก็มี
0: บรรยากาศในทีมด้วย
1: มันพังแล้วไงลิเวอร์พูลในห้องต่างตัวพังแล้วไง
0: ก็โมซาร่าโพสต์ขนาดนั้น
1: อืม
0: ครับนี่บอกว่าการเดินทางไปราชมังค์ก็สะดวกกว่านี้อาหารเครื่องดื่มหาซื้อง่ายกว่านี้ยังไงคนก็ไปดูบอลครับอ๋อก็คือต้องยอมรับว่ารามคำแหงอาจจะรถติดแต่ผมว่าหลักๆคือถ้าแฟนบอลอยากดูว่ายังไงรถติดหรือฝนตกเขาก็สู
1: ้เมื่อก่อน
0: แต่คืออาจจะโอเคเรื่องฟอร์มการเล่นแหละ
1: เมื่อก่อนเดินทางลำบากกว่านี้นะคนยังเต็มเลย
0: เดี๋ยวนี้ยังมีแอร์พอร์ตลง
1: ไม่ไม่คือเดินทางไปรามคำแหงยังไงมันก็ลำบากอยู่แล้วกระแสนี่แหละคุณเล่นไม่สนุกอ่ะคนมันก็ไม่อยากไปดู
0: ครับก็น่าจะกระแสด้วยชัดเจนกว่าสวัสดีครับเลวูเซ่นได้เฟอร์คุนโดเมดิด้านักเตะคนนี้พอใช้ได้ไหมครับจากคุณพลเวโรนินโอ้โหคุณพลเวโรนินนี่รู้เลยเชียร์เลเวอร์เพราะสมัยก่อนเวโรนินก่อนมาลิเวอร์พูลนี่อยู
1: ่ใช่ใช่
0: เลเวอร์ใช่ไ
1: หมไอ้หนุ่มผมเจ้า
0: เฟอร์คุนโดเมดิน่าถ้าผมจำไม่ผิดอดีตน่าจะเป็นเคยเป็นแบ็คของมาร์เซยและเป็นหนึ่งในขุนพลอาร์เจนติน่าชุดฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยก็คงเป็นแบ็คที่ทอจะน่าจะคาดหวังได้แหละน่าจะเอามาแทนกิมาโด
1: กิมาโดก็ไปกลับไปเล่นสเปน
0: ผมว่าดีนะนี่บอกอยากให้มาตี้อยู่สู้ต่อสักปีไม่อยากขายไปไหนเลยนะหมายถึงมาร์ตินเนลลี่ตัวนักเตะไม่อยากย้ายพี่เอกเพราะตอนก่อนหน้านี้มีข้อเสนอจากลีกตุรกีมาแต่เขาไม่ไปถ้าเป็นไปได้เขาอยากอยู่5ลีกใหญ
1: ่
0: แต่ก็นั่นแหละแฟนอาร์เซนอลก็คงแบบอาจจะ
1: ถ้าบอกว่าถ้ามาร์ตินเนลลี่ไปริมเส้นซ้ายมันก็เหลือโซลิสตัวเดียวเลย
0: ใช่แล้วอาจจะโยกเอเซ่
1: เอาเอเซ่เล่นได้อุ้ยมาดูเอเก้ก็ได้หมดนะ
0: มาดูเอเก้ไม่อยากจะไม่อยากจะนับเลย
1: เฮ้ย
0: แต่ไอ้วันเจอซิตี้ดีจริงแต
1: ่
0: ก่อนหน้านั้นมัน
1: คือจุด
0: ไม่รู้ยังไง
1: จุดเดียวที่มาดูอีเก้ไม่โอเคสำหรับผมนะจังหวะจบสกอร์จุดเดียวเลย
0: พื้นที่สุดท้ายการตัดสินใจพื้นที่สุดท้าย
1: บางทีแบบโหโยกโคตรสวยแล้วยิงแป๊กยิงเบายิงแบบยิงไม่คมอ่ะ
0: ครับก็ต้องดูว่าจะย้ายป่ะเพราะมาร์ตินเนลลี่เนี่ยก็อยู่ซะนอนมา 7-8 ปีอ่ะก็ค่อนข้างผูกพันนะครับนี่บอกว่ายุคอิชิตันกำลังวางระบบระยะยาวเน้นดาวรุ่งเยแปนเวแต่รอไม่ได้แหมน่าจะเหมือนกับใช้พูดแล้วให้เขาโทรศัพท์พิมพ์ให้ไหมเอาพิมพ์มายุคอิชิตันน่าจะยุคอิชิอิปีนี้ปืนใหญ่คือเต็งแชมป์ลีกแบบสบายๆเลยไหมครับแต่คุณ7-6-9-3-9-8
1: คือเต็งแบบโหผมว่าเต็งที่เหนือกว่าอันดับ 2-3 เยอะในรอบหลายๆปี
0: โอ้แต่ก็อย่ามั่นใจมากพี่เอกลิเวอร์พูลปีที่แล้วไอ้ตอนซื้อเวิร์ดซื้ออีซักมา
1: ไม่เข้าใจไง
0: เหมือนอาร์เซนอลนี่แหละ
1: คือความรู้สึกของแฟนบอลน่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นผมเป็นแฟนปืนนะปีนี้ผมโคตรโล่งเลยไม่มีเป๊ปไม่มีคอปทีมเชลซีทีมนิวคาสเซิลสเปอร์ทีมที่จะมาลุ้นแชมป์เปลี่ยนแปลงหมดอ่ะ
0: ครับ
1: มันความรู้สึกมันสบายใจไงแต่ก็อีกอย่างที่คุณส่วนพูดถูกตรงที่38เกมลุ้นยาวๆอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก่อนฤดูกาลจะเริ่มอ่ะคุณไม่สบายใจอ่ะ
0: สบายใจ
1: ใช่ป่ะผมว่าแฟนปืนเนี่ยเป็นปีที่แบบโคตรชิลนะก่อนฤดูกาลจะเริ่มอ่ะ
0: แต่ผมว่าหลักๆที่ผมสบายใจคืออะไรรู้มั้ยพี่เอกได้แล้วไงคือไม่ได้มา20กว่าปีใช่ป่ะอ่ะสมมติปีที่ยังไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าปีที่แล้วได้แล้วแฟนอาร์เซนอลไม่ได้แนวแบบต้องได้ทุกปี
1: อาร์เซนอลยืนพื้นคุณเสียใครไปปีนี
0: ้ปีนี้เสียทาซ่าไงคนยิงประตูสำคัญ
1: ได้โซลิดได้คอนซ่าได
0: ้
1: กาเบียล
0: มาไล
1: ท์โอ้โหโคตรโหดแล้วอาร์ซิตี้อ่ะไม่มีเป๊ปนี่ก
0: ็โอ้ยหนัก
1: ใช่ป่ะไม่มีเป๊ปไม่มีโรดี
0: ้เป็นทีมที่โค้ชสำคัญเหมือนนักเตะ
1: ลองลงมาอาริฟู
0: ซาร่า
1: ไม่มีโมซาร่านี่ก
0: ็โคนาเต
1: ้ไม่มีโคนาเต
0: ้ไม่มีเคอร์ติสโจน
1: แล้วฟันไดก็โรยแล้วปีที่แล้วก็เห็นมาทั้งเวียดฟิมปงอีซักก็ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีใช่ป่ะถ้าอาจจะกังวลหน่อยก็อย่างแมนยูอันนี้เห็นด้วยแต่แมนยูอย่าลืมนะซิตี้ไม่มีโรดี้ยังสุดนะแมนยูไม่มีคาสิมิโร่อาคุณสนคิดว่าจะมีผลไหม
0: ก็มีผลบ้างแต่ผมว่าก็ตัวที่เขาเสริมมาก็ใช้ได้แต่แค่ผมว่าปัญหาแมนยูคือสกอตขนาดทีมเขาเล็ก
1: แล้วปีแล้วเขาได้เล่นถ้วยเขาเรียกเล่น3ถ้วย
0: ประเทศ
1: แล้วไอ้2ถ้วยลีกคัพ FA มันก็ชิงตกรอบไปก่อน
0: ตกเร็ว
1: ก็เลยทำให้คาริกามีเวลาในการทำทีมแบบ สัปดาห์ต่อสัปดาห์
0: โปรแกรมน้อยเนาะ
1: โปรแกรมน้อยนักเตะมันก็ไม่ได้ใช้พละกำลังเยอะแล้วขนาดลูกชอปีแล้วโอ้โหเล่นทุกเกมมั้งน่ะแทบไม่เจ็บเลยลูกชออ่ะ
0: ใช่นี่บอกว่าต้องเล่นสวยแล้วได้แชมป์ก็เหมือนได้เมียสวยเก่งรวยฉลาด
1: จะประมาณนั้น
0: มันจะชีวิตมันไม่คุณเลมแล้วนอกบอกชีวิตมันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์พี่เองอยากทำอะไรทำเลย
1: คุณ
0: มารอพร้อมนู่นพร้อมนี
1: ่คุณสดนะถ้าจะมองมุมนี้มันจะมีสักกี่ทีมอายุหลังๆเนี่ย
0: ซิ
1: ตี้บาซ่าอาริคูยุคนึงของคอป
0: นี่ไงมีเปเชยุคปัจจุบัน
1: เปเชที่แบบ
0: แต่ยากไง
1: เล่นเล่นดีสวย มีระบบที่แบบชัดเจนอะไรเงี้ย
0: แล้วได้แชมป์ด้วย
1: ได้แชมป์ด้วย
0: ยาก
1: แต่มาฉีกกฎก็คือลิเวอร์พูลยุคสล็อตไง
0: เน้นผล
1: เน้นผลอย่างเดียวแล้วได้แชมป์อ่ะ
0: เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเชียร์ปืนนะเขาพิมพ์มาเชียร์ผืนแต่น่าจะเชียร์ปืนเดี๋ยวเสดาท้าวซาครับปีนี้เอเซ่ต้องตัวจริงแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าด้านซ้ายจะเสริมอีกหรือเปล่า
1: หูเห็นโซลิดเล่นอ่ะ
0: กลัวมันจะดีแค่แรกแรกว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก
1: ็อุ่นเครื่องดีคอมมิตี้ดีจะไม่ให้เล่นตัวจริง
0: ตอนนี้ต้องตัวจริง
1: ตอนนี้ต้องตัวจริงถ้าเล่นไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะตัวไหนที่เป็นตัวหลักของทีมแล้วเล่นไม่ดีมันก็อาจจะโดนดรอปอยู่แล้วนะครับ
0: ครับข้อความยังมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้เหลือ15
1: ก็เบรกไหม
0: ได้เดี๋ยวเบรกสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยมาดูข่าวสารอัปเดตล่าสุดเรื่องซื้อขายนิดนึงแล้วก็มาวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับกับนายกูรูครับ

0: FM 99
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 99สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 18:47 นะครับเบรกสุดท้ายกับ99กูรูวันพฤหัสนะครับก็ยังอยู่กับพี่เอกแล้วพดลและผมสนนะครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของข่าวสารการซื้อขายอย่างที่ฟาบิโอโซโรมาโน่นะครับกูรูซื้อขายชื่อดังอัปเดตในช่วง 2-3 ชั่วโมงนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้พี่เอกมาดู
3: ด
2: ีๆ
3: นะฟาบิโซโรนันโดหรือโรมาโน่
2: ครับต้องดูดีๆ
3: ดูดีๆนะ
2: อ่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาร์ตินเนลลี่นอกจากจะได้รับความสนใจจากทีมในตุรกีนะเขาบอกว่าอัลฮิราลเนี่ยที่ยังไม่ได้ปิดดีลเนโต้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเนโต้เกิดไม่ได้ตัวมีปัญหาเนี่ยอาจจะหักเลี้ยวมาหากับเบลมาร์ตินเนลลี่นะแต่ก็เจ้าตัวเขาไม่อยากไปพวกลีกตุรกีลีกซาอุแต่ถ้าพวกอัลฮิราลนี่ค่าเหนื่อยเขามหาศาลก็ไม่แน่เหมือนกัน
3: ครับผม
2: นะครับส่วนโอ้โหล่าสุดโจเซฟซูตาโร่แนวรับทีมชาติโครเอเชียกำลังจะไปลาซิโอเฮียวิโกละอันนี้ก็อาจจะเป็นดีลเล็กๆนะครับส่วนแมนซิตี้เขาบอกว่าหลังจากแพ้เละในคอมมูนิตี้ชิลด์กำลังตอนนี้ยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการกำลังจะติดต่อไปหาลิวนะเพื่อดึงตัวอายุบูอัดดี้นะครับกองกลางตัวเก่งทีมชาติโมร็อกโกไอที่บอลโลกล่าสุด
3: โอ้นี่ก
2: ็มาคุมตรงกลางแทนโรดรี
3: บอลโลกครั้งที่แล้วเล่นกลางเดือนมิถุนาใช่ไหม
2: ใช่
3: โมร็อกโกเล่นดีเกมแรกโอ้โหข
2: ่
3: าว
2: นี
3: ่ข่าวนี่แบบมีเยอะมากอ่ะแล้วก็หายไปเลย
2: ก็หลังจากพอเจอฝรั่งเศสแล้วไอ้ตรงกลางสู้อย่างไอ้ตัวอย่างไอ้โกเน่ไม่ได้พี
3: ่
2: ก็เลยข่าวบอดดี้ก็ยังเงียบแต่เหมือนซิตี้จะปัดฝุ่นมายื่นข้อเสนอใหม่นะครับก็ต้องดูว่าจะได้ป่ะแต่ผมว่าถ้าบอดดี้เล่นเบอร์6แล้วเอเลนเดอร์สันเล่นเบอร์8อะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่เพราะผมว่าเอเลนเดอร์สันเขาไม่ได้เป็นเบอร์6เขาดีสุดคือเขาต้องเป็นเบอร์8เป็นแบบบล็อกทูบล็อกส่วนนอกนั้นก็เขาบอกว่าบาร์ซ่ากำลังจะได้การเซโลถาวรนะโรมาโน่จะคำว่าเฮียวีโกซูนนะครับก็น่าจะเรื่องตกลงค่าตัวเอาฮีเล้า
3: อือถือเป็นแบ็คที่แบบมันอะ
2: แต่อายุเยอะแล้ว32อะ
3: ตอนที่บิ๊กครีก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะ
2: ใช่
3: เจ้ากันเซโล
2: นอกนั้นก็มีเมมฟิสได้ปลายต่อสัญญากับโคลินเทียนก็คงไม่กลับยุโรปแล้วนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าอย่างถ้าดีลของบาโกล่ากับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยก็แค่มีข่าวมาว่าบาซ่าเปเชเนี่ยอาจจะลดเหลือ125พี่เอกไหวไหมล่ะ125จาก145
3: อ่ะมันต้องคือมันโมซาร่าไปแล้วมันต้องมีผลอย่าเสียดายเลยมีตังค์อยู่แล้วอ่ะลูกค้าคุณกล้าซื้อเวียดคุณกล้าซื้ออีซักฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
2: ครับ
3: ฤดูกาลนี้ถ้าตำแหน่งที่มันต้องเสริมต้องเพิ่มอ่ะคุณจะไว้ใจเคียซ่าเอ็นเลียสหรือจะเป็นลีโออ่ะมันยังไม่พอหรอกต้องเอากักโปถ้าเล่นมันก็เด่นแค่ในตำแหน่งที่เขาเล่นคือปีกซ้ายกับหน้าเป้าอ่ะ
2: ใช่
3: ทางขวากักโปผมก็ว่าเล่นไม่ได้แต่ตำแหน่งของบาโคล่าที่เขาแย่งกับดูเอ้มันคือริมเส้นทางขวานั่นมันชัดเจน
2: ครับ
3: มันตรงเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะซ้ายมันคือวิชาอยู่แล้วหน้าเป้าก็เป็นเดมเบเล
2: ่
3: มันขวาทำไมบาโคล่าก็ดูเอ้เปเช่เพราะฉะนั้นไอ้ท่าน120กว่าซื้อเพอะ
2: แต่ผมว่าถ้าใช้ท้าอาจจะได้เหลือ110นะในมุมผมนะผมก็ดึงกันเรื่องเกมต่อรองนั่นแหละ
3: ครับ
2: ส่วนแม่จำทอยไพลอตได้ป่ะอดีตเด็กดาวรุ่งสเปอร์ที่ยิงกระจุยกับอาร์เซนอลล่าสุดเฮียวิโกไปเบติสนะอยู่กันตัวนี
3: ้ครับผม
2: ส่วนคุยเรื่องเคอร์ติจโจนสั้นๆก็น่าจะไปอินเตอร์แน่นอนแล้วพี่คิดว่าอาลิเวอร์พูลจะซื้อใครมาเพิ่มไปตรงกลางหรือว่าอาจจะดันน
3: ิ
2: โยนี่เต็มๆไหม
3: ไอ้เจ้านิโยนี่เอ็นยูนี่เนี่ยถามว่าขึ้นชุดใจลิเวอร์พูลมาสักพักแล้วแต่ว่าโอกาสลงเล่นน้อยมากถ้าอยู่ในยุคคอปผมว่าจะได้เล่นเยอะแต่พออยู่ในยุคของสล็อตอ่ะมันไม่มีแมตช์สบายๆที่จะให้เด็กมาปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องเสริมถ้าอยากได้ผมอยากได้ดัมบาร์ตัน
2: โหของใหญ่เลย
3: หรือ
2: น่าจะมีเป็นร้อยนะ
3: เอเล็กซ์สกอตก็ได
2: ้ครับ
3: หรือถ้าเอาแบบไม่ต้องคิดเยอะลูกน้องเก่าอิราล่าเลยไทเลอร์ดัมสายบู๊นี่ตรงจ็อบเลย
2: อุ้ยแล้วนี้ไม่น่าแพงด้วย
3: ไม่แพงเป็นมิดฟิลด์แบบจะเป็นบ็อกทูบ็อกก็ได้จะเป็นพวกสายดีเฟนซ์พวกสายแบบตัดเกมอ่ะ
2: อ
3: ันนี้ตอบโจทย์เลย
2: ครับช่วงท้ายนะครับประมาณ10นาทีเดี๋ยวไปดูเรื่องของฟุตบอลวันนี้นะพี่เอกนะถ้าถ้วยอย่างยูโรป้าเนี่ยก็มีอย่างไครัตเจออเนเลสนะครับ4ทุ่มเจอกิโลเนียเจอไอเบเรีย5ทุ่มมาลบี้เจอซาวบวกนะครับ5ทุ่ม ส่วนถ้าคุ้นหูคุ้นตากันหน่อยอ่ะที่จะไปลงรายละเอียดมีเบนฟิก้าเนี่ยพี่เอกเจอกับอาฮุสของเดนมาร์ก
3: ครับ
2: ก็เล่นวันนี้เล่นที่บ้านเบนฟิก้าก่อนคุณเตะตี2ซึ่งก็ถ้าคู่นี้ใครผ่านก็คือเข้ารอบลีกเฟสของยูโรปาลีกนะก็รอบที่แล้วเนี่ยเบนฟิก้าปราบฮาร์ตของสกอตแลนด์มา
3: ครับ
2: เกมแรกถล่ม 6-1 เกม2ก็เสมอ 1-1 ส่วนอาฮุสเนี่ยรอบที่แล้วตกรอบจากแชมเปี้ยนลีกถ้วยใหญ่เพราะแพ้ซาบ้าบากูก็เลยมาเล่นถ้วยยูโรป้าคืนนี้จะเจอกับเบนฟิก้าก็หลักๆเบนฟิก้าก็พวกพาฟรีดิสซูดาคอฟพาสเตียนี่กองกลางมีพวกเบเลเดเคียนะครับมีลองเล่ประมาณนี้ส่วนทางอาฮุสนี่โอ้โหก็อาจจะเป็นทีมชั้นนำลีกเดนมาร์กก็คือเป็นทีมแชมป์ลีกเดนมาร์กปีที่แล้วอ
3: ่
2: ะอ๋อเออใช่แล้วอาฮุสเนี่ยมีไอเอริกคาวพี่เอกจำได้ไหมไอนักเตะลูกครึ่งสวีเดนไทยอ่ะ
3: ครับ
2: ก็ใครอยากดูฟอร์มเอริกคาวก็ดูได้คือเนเจอร์เบนฟิก้าพี่เอกมองว่าไงเพราะเขามองว่าเบนฟิก้าคืนนี้นี่โอ้โหเหนือกว่าแบบ
3: เยอะมาก
2: ทะลุฟ้าต้องยิง3
3: ผมก็ชอบเบนฟิก้านะว่าถ้าจะเอาเข้ารอบอ่ะเกมนี้ต้องแบบเอาให้มันสุดอ่ะ
2: เ
3: พราะไปยืนเดนมาร์กผมก็คิดว่าไม่ง่ายหรอก
2: ใช่
3: คือเกมจุดเด่นของเบนฟิก้าคือเกมในบ้านจัดไปพับลิดิสแฮตทริกไหม
2: ก็น่าจะทะลุนะคือยืนพื้นแต่ต้องมี2นะครับส่วนอีกคู่นึงแคปซอนสปอร์ของมูซาลาเจอกับเฟเลนวาลอสของฮังการีซึ่งไม่ได้ไปล็อบบี้ยีนคุมละก็เล่นคู่ในเล่นเที่ยงคืนตรงเล่นที่บ้านแทบซอนก่อนก็แทบซอนนี่เล่นรอบดีรอบแรกเลยเพ่เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยได้บายมาส่วนเฟเลนวาลอสเนี่ยก็เล่นถ้วยนี้อยู่แล้วแล้วรอบที่แล้ว

0: แล้วเนี่ยปราบกอนิกซับเซ่จากโปแลนด์มา
1: ครับผม
0: แต่แถบซอนนี่เกมแรกเบรกแตกคือในลีกตุรกีนี่เสมอกับคาซิมาซ่า 1-1 นะครับวันนี้ก็น่าจะมีพวกโมซาล่าอังเดโอนาน่าเป็นผู้เสียประตู
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวลุกที่เหลือเนี่ยมีอย่างอุ้ยตัวดีนะพี่เอกมีเซฟานซาวิดเล่นเซนเตอร
1: ์ใช่ใช่ใช
0: ่กองกลางมีลุตลันมาลินอฟสกี้ที่เคยอยู่อัตแลนต้าแล้วก็ไอ้มีไอโรเปสคาร์บาวอยากจะนะปะแบ็กซ้ายเคปเวิร์ดอ่ะไอที่ยิงอาเจนบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: พวกนี
1: ้ตัวดีถือว่าเยอะอยู
0: ่มีอนัวชูหน้าเป้าอดีตนักเตะซาวด์แฮมป์ตันเป็นตัวหลัก
1: ครับ
0: อ่ะชนะไหมครับเจอกับทางเฟเรนวาลอสมามือจากฮังการี
1: บอลเหมือนเก่งบ้านใครบ้านมันนะผมว่าแท็บซอนน่าจะได้อยู่นะ
0: ครับ
1: ต้องเอาให้ขาดทั้งสองลูกอ่ะพอไหมล่ะ
0: ได้ชนะก็โอเคแล้ว
1: นะ
0: เห็นบอกว่าตามเงื่อนไขชนะก็โอเค
1: ครับ
0: ส่วนนครเฟเรนเนี่ยแจ้งโปรแกรมคร่าวๆแล้วกันมิดเทลแลนเจอริเยก้าเฉพาะคู่ที่คุ้นๆนะครับทอมโซ่คู่นี้แล้วกันทอมโซ่เจอไบรตันทอมโซ่จากนอร์เวย์นะครับตอนนี้ทอมโซ่เป็นอันดับ3ลีกนอร์เวย์เจอไบรตันยักษ์ใหญ่อยากพรีเมียร์ลีกก็เป็นนัดแรกวันนี้เล่นที่บ้านนอร์เวย์ก่อนแล้วก็ทอมโซ่รอบที่แล้วปราบ CF อาร์คูจากโรมาเนียมา
1: ครับ
0: สกอร์รวมหูชนะขาดเลย7-1ส่วนไบรตันนี่เล่นรายการนี้เกมแรกก็ไบตันมาเยือนเขาบอกว่าสภาพทีมก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ
1: เครื่องน้อยมากนะไบตันอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ก็ชนะทุกนัดนะ
0: นัดล่าสุดเล่นกับโบโลญญาแล้วก็ชนะ 1-0
1: ชนะโบโลญญา 1-0 ชนะโรม่า 3-0 ชนะสตาร์บูก 4-3
0: ทอมโซนข้างโนเนมนะผู้เล่นส่วนไบตันเนี่ยข้างหน้าก็ยังเป็นพวกนักเตะอย่างจอร์จิโอ้ลุตเต้นะครับตัวกองกลางมีปัตคาวกรอสกับดันทีมีทางด้านแมตต์มีเฟอร์แจ็คคินชวูดโอ้โหนี่มีข่าวอาร์เซนอลด้วย
1: ก็ขาดแค่นี้ไงเทปเบลเบกไง
0: ใช่ย
1: ้
0: ายไปแล้ว
1: ที่ย้ายออกอ
0: ่
1: ะ
0: แนวรับเดคุยเปอร์นี่ก็อยู่ประตูแบดแฟร์บุคเคนพี่เอกบ้านทอมโซ่ที่นอร์เวย์แต่ว่าไบตันไปเยือนไบตันจะถึงกับชนะไหม
1: ฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ไม่มีทีมวานะครับทุกทีมจะต้องมาเพย์ออฟทุกทีมจะต้องมาเพย์ออฟผมชอบไบตันนะ
0: ครับ
1: ผมไบตันน่าจะเบียดได
0: ้อ่ะนอกนั้นถ้าคุ้นหน่อยก็มีอย่างทาเวนเต้เจอคาราบักนะครับมีเกนเจอไฮเบอร์เนียนมีเกตาเฟ่เจอปอร์ติซานเบลเกรดพวกเนี้ยนะครับเรนเจอร์เจอยาโบรเนกก็ลองเลือกรับชมดูได
1: ้เยอะมากประมาณ 30-40 คู่อ่ะฟุตบอล
0: ปิดท้ายพี่เอกลาลีก้าวันนี้มีคู่นึง
1: ลาโยกับอาราเบส
0: ใช่ตี2ลาโยเกมแรกนี่แพ้มาแพ้กับเซบีย่าโดนนาทีบาปแพ้ 1-2
1: ครับ
0: ส่วนอาราเบสนี่เจอเกตาเฟ่เหลือ10คนวันนั้นอาราเบสเลยจัดไป 3-0 ก็อ่ะยังไงดีครับที่บ้านลาโย
1: ถ้าบ้านลาโยก็ต้องเชื่อใจทางด้านลาโยเบเยคาโน่
0: จะลาโยเปลี่ยนโค้ชละไม่ใช่เป็นอีดิโก้เปเรสแล้วเพราะอีดิโก้เปเรสนี่ไปทำบีแล้วเพ
1: ื่
0: อนคุณซื้อที่พาลาโยชิงคอนเฟอเรนซ์ปีที่แล้ว
1: ก็ในบ้านก็จะโอเคอยู่นะ
0: ครับ
1: เจอกับอาราเบสที่ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะส่วนใหญ่ลาโยเบเยคาโน่เวลาเล่นในบ้านเจอกับอาราเบสในศึกลาลีกาสเปนอ่ะ4เกมหลังชนะรวดนะ
0: สถิติดี
1: สถิติดี
0: แล้วยังมีตัวอย่างอีซี่ปาราซอนอาเลมาลเดฟูโตสแนวรับมีเลเชนมีปาเตซิส
1: โอ้เลเชนยังอยู
0: ่ยังอย
1: ู่เก่าของนิวคาสเซิลนะ
0: ใช่ฟอริยอกเลเชนนะฮะก็ประมาณนี้เรื่องของการรีวิวนะครับ
1: ครับผม
0: ช่วงท้ายขอเก็บ SMS ที่ค้างอยู่มีบอกว่าพี่ๆยินดีกับผมหน่อยครับผมจอบไฮดรอกโปรเดี่ยวที่1นะ1ชั่วโมง13นาทีโอ้โหยินดีด้วยก็ถือว่าใครไปเล่นแล้วจริงๆคือแข่งกับตัวเองอ่ะแค่เข้าเส้นชัยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแต่ถ้าตัวเลขดีก็ถือว่าร่างกายแข็งแรง
1: อ๋อมีส่งว่ากูพี่เจ็บหนักครับเลยไม่มีข่าวย้ายทีม
0: เออใช่ลืมเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับนี่บอกสวัสดีค่ะต้มจืดมะระเขียวหวานเนื้อเลือกอะไรกันคะอ๋อต้มจืดมะระเขียวหวานเนื้อเลือกทานอะไรดีปอลลิฟูยิ่งใหญ่น่าจะน้องหงร่อนไหม
1: โอ้ถ้าผมเลือกผมขอเลือกเขียวหวานเนื้อ
0: ครับ
1: มาละขมไปไม่ชอบ
0: อย่าบอกตอนบาซ่าปีที่เมสซี่ขึ้นมาปีแรกก็เล่นไม่สวยน่าจะยุคไรกาดนี่บอกว่าพี่เมลิก
1: มันจะมีสักกี่ปีที่แบบที่เมสซี่เล่นไม่ดี
0: ครับ
1: ก็มีช่วงแรกๆแค่นั้นแหละ
0: อย่าบอกพี่เมลิกต่อไปแชมป์คงไม่ได้ผูกขาดเหมือนเรือ12ปีอ๋อแชมป์ต่อไปพรีเมียร์ลีกคงไม่ผูกขาดเหมือนตอนเดือได้8จาก12ปีหลังโหดเกินหูถ้ามองถึงแบบ8จาก12
1: ก็ไม่แน่นะ
0: โหดนะ
1: ก็อาจจะเปลี่ยนจากเรือเป็นปืนก็ได
0: ้
1: มันนับ1ไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ปืนอ่ะในรอบกี่ปีอ่ะ20ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: กว่าจะได้แชมป์ทีนึงอ่ะ
0: มีคุณรักมาทักทายนะทาง YouTube มีคุณชูชาติบอกบางนาพระราม2บางนารามสองกำลังตกแล้วครับแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสนแถวบ้านผมพระประแดงก็ตกหนักโอ้แสดงว่าโซนนั้นนี่ตก
1: โซนนู้นนะโซนสุรการเหรอ
0: ครับคุณธัญเทพบอกสีลมรถติดหนักมากโ
1: อ
0: ้โหก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ขับรถอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: มีคุณชูชาติบอกว่าสวัสดีเอกสนผมขับรถมาจากตลาดโบเบมาประชาอุทิศ90ติดทุกซอยทุกดูทุกเส้นไม่ต้องคุยว่าเส้นไหนไม่ติดโห2ชั่วโมงครึ่งยังไม่ถึงประชาอุทิศ90เลยครับ
1: ใช่ๆวันนี้มันไปเส้นไหนมันก็ติดหมดอ่ะ
0: ก็สู้ๆกันนะฮะ
1: ใจเย็น
0: ๆนี่บอกว่าสวัสดีคุณเอกน้องสนธิมหากาพย์บาโคล่าไปถึงไหนผมจะตามจนเป็นไบโพล่าแล้วครับ
1: เดี๋ยวรอไปเรื่อยๆมันก็อาจจะผมก็แอบหวังเรื่อยๆว่าเดี๋ยวคงคุยกันได้อ่ะ
0: ครับ
1: น
0: ี่บอกว่าคุณเรียวพุทธบอกว่าคุณเดไม่เคยกินน้ำเปล่าดื่มแต่น้ำหมัดลมขนมยำโดคือของโปรดร้านสะดวกซื้ออ๋อต้นเหตุของหลอดเลือดหัวใจตีบอ่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วย
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าอินโดเข้ารอบบอลโลกรอบสุดท้ายเอเชียยังตกรอบแรกแล้วเราไม่เต็มทีมด้วยดราม่าอะไรเยอะแยะอ่ะเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับ
1: ผมว่าอินโดเขาก็แฟนบอลก็น่าจะมีดราม่าเหมือนกันนี่แหละพวกสายดราม่าอินโดเขาก็เยอะนะ
0: ครับนะคุณพุทธิพงศ์บอกซาฮาซันคล้ายสเปนครับติกิตาก้าของเราตะกุกตะกัก คุณพีชีบอกว่าเซนสนออกไปอาบน้ำก่อนมาจัดไหมทำไมหน้าใสโอ้ไม่มีนะฮะมีคุณอาคมมาทักทายนะครับอ่ะบางท่านใน YouTube อ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็โอ้ส่งมาเยอะจริงๆมีทางคุณสมรักมาทักทายใน Facebook มีคุณเสี่ยโกพัทยานะครับมีคุณเจี๊ยบอ่ะก็ขออภัยด้วยถ้าบางท่านไม่ได้อ่านนะครับงานที่นายกูรูประจำวันพฤหัสนะครับโดยผมสนแล้วก็พี่เอกนพดลลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
6: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
1: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะวันนี้วันดีเลยนะฮะวันที่หลีหมิงกินมังสวิรัตนะฮะอ่ะก่อนอื่นก็อยู่กับโจอี้นะฮะวันนี้เจอกันมา2รอบแล้วนะ
4: ครับสวัสดีเป็นอย่างมากครับท่านผู้ฟังที่รักแล้วก็สวัสดีท่านที่ปรึกษาจีระบูนด้วยครับผม
3: เป็นยังไง
4: ที่ปรึกษาไงผมตั้งคุณเป็นที่ปรึกษาแล้วนะ
3: แล้วมันเป็นยังไง
4: ถ้ามีอะไรเนี่ยจะปรึกษาแล้วกัน
3: อ้าวเหรอฮะ
4: แต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ย
3: ก็ต้องปรึกษาสิ
4: ก็จะไม่ปรึกษา
3: ครับ
4: ตำแหน่งที่ดีมาก
3: ดีมาก
4: ตั้งเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผอ.เยอะละ
3: ครับ
4: เปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาบ้างก็ดีเหมือนกันนะ
3: แล้ววันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะ
4: ครับ
3: คือเขาบอกว่าเขาลงทะเบียนอะไรแหละอะไรอะไร AITHAI ไว้ใช้ละ
4: คืออะไรอ่ะ
3: เอ้าก็ระบบ AI ของคุณลูกกรุณากับคุณพ่ออะไรเมวิน
4: อ
3: ่ะ
4: คุณชายชนกกันเหร
3: อเอ้าต้องไม่สนใจเลยเหร
4: อ AI ลงทะเบียนเพื่อใช้ AI ซุปเปอร์ AI ใช่ปะ
3: ใช่
4: เราใช้ฟรีอยู
3: ่ปกติเราก็ใช้ของแบบของฟรีไง
4: ใช่ใช่ของ
3: โปรเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสื้อก่อน
4: ใช้ฟรีแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ไว้ใจนะ
3: ทำไมอ
4: ่
3: ะ
4: AI นี่เป็นผู้ช่วยที่ดีนะครับแต่พอรวบรวมงานทำงานมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็ต้องพินิจพิจารณาอีกต่อเน
3: ี
4: ่ยคุมจังหวะคุมเกมให้ดี
3: เดี๋ยวนี้หลีหมิงเนี่ยมีปัญหาอะไรสารพัดคิดไม่ออกเนี่ย
4: ครับ
3: ก็ถาม AI
4: ดีมาก
3: แต่ก็ของเราใช้ฟรีนี่อย่าไปเชื่อมันมากนะ
4: ก็ถึงว่าง
3: มันดีมันก็มั่ว
4: ลองคุณลองถามเรื่องที่คุณรู้ดีดิรู้ชัดชัดรู้แจ่มแจ้งแล้วลองถาม AI ดูตอบเละเทะตอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปหมดด่าก็ไม่สำนึก
3: เอาเหรอ
4: เออ
3: มีด่า AI ด้วย
4: ใช่เพราะใช้ฟรีก็เป็นแบบนี้แหละ
3: ไม่ด่าเขาก็ขอโทษนะ
4: ขอโทษใช่ไหม
3: ถ้าเขาผิดเนี่ยเขาบอกก็ต้องขออภัยครับผมมันชั่วเองมันเลวเองครับนะฮะผมมันร่วงบางทีนะฮะลากผมไม่แข็งแรง
4: อุ้ยนั่นผมแตกปลายอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
3: กล้า
4: เราก็ต้องเป็น AI ก็เป็นเพื่อนเรา
3: เดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนใหม
4: ่ใช่ไหมจะเอาไปใช้งานใช่ไหม
3: ก็มันของฟรีอ่ะเขาให้มาก็ต้องใช้ไป
4: ส่วนใหญ่ใช้ทำอะไร
3: ก็ดูหนังโป๊
4: โอ้ยยังต้องใช้ AI ก่ะ
3: ไม่เราก็ยังไม่รู้มันจะใช้งานอะไรของมันนะเพราะเราก็ไม่ได้ว่าส่วนใหญ่พวกจะใช้นี่ก็พวกนิสิตนักศึกษาหรือพวกทำงานบริษัทผู้บริหาร
4: ครับ
3: รวมถึงพวกเรียนด็อกเตอร
4: ์
3: นะเดี๋ยวนี้เขาบอกวิทยานิพนธ์เนี่ยให้ AI ทำให้เลย
4: ใช่
3: ไม่ต้องเสียเวลา
4: ก็เป็นแบบนั้นแหละ
3: แ
4: ล้วคนที่ใช้ AI มากๆนะครับบอกพี่หลีหมิงและท่านผู้ฟังเอาไว้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานเขียนนะงานเอกสารเนี่ยเขาพบว่าในรอบ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้ข้อความบางอย่างเนี่ยซ้ำกันมากจนผิดสังเกต
3: อาทิเช่น
4: สำนวน AI ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องของโครงสร้าง
3: no.
4: แต่ลงลึกไปถึงรากวัฒนธรรม
3: oh. อ
4: ย่างเงี้ย
3: กราบ
4: รีมิงไม่ใช่แค่ผู้จัดรายการวิทยุหน้าตาดีเท่านั้น
3: hey.
4: แต่เขาจะเป็นนักแสดงในหนังเรื่องท้าชนอีกด้วย
3: hey. เขารู้ละเอียดขนาดนั้นเลย AI
4: มันจะเป็นภาษาเหล่านี้คือแบบ เขาเรียกว่าไม่ใช่แค่แต่คือไปเรื่อยๆ
3: oh.
4: อ่านทั้งวันอ่ะใช้แต่ซ้ำซากวน

0: เวียนไปวนเวียนมามากจนผิดสังเกต
1: โอ้
0: นี่คือ AI รับรู้ได้เลยแล้วก็บรรดาอย่างที่พี่หลิมิงบอกนะคนที่เขาเรียนหนังสือหรือว่าทำเอกสารอะไรพวกนั้นน่ะเวลาเขาเขียนเยอะๆแล้วเขาเบื่อเขาให้ AI ทำให
1: ้อ๋อใช่
0: มันก็เลยออกมาซ้ำซากแบบนั้น
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาตรวจสอบให้ดี
1: แบตโปรนี่อาจจะไอ้นี่หน่อย
0: ก็อาจจะมีหลากหลายมากขึ้น
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนที่ดีนะคุยสนุกด้วย
1: อืม
0: แล้วก็ช่วยทำงานได
1: ้ oh.
0: แต่ท่านต้องพัฒนาตัวเองและรู้เท่าทัน
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ย่าเห็นกับของฟรีเยอะ
1: โ
0: น ตอนนี้ไทยกับเวียดนามนี่ดูฟรียัง
1: เอาเดี๋ยวถาม AI ละหลีหมิงเมืองไทยคือใครเขาดังแค่ไหนอยากทราบแบบละเอียดเรียนนะครับ
0: ยังจะถาม
1: สุดหล่อที่เก่งทุกด้าน
0: อุ้ย
1: AI ตอบเลย
0: ตอบงี้เหรอ
1: ลีมิงคือซุปเปอร์สตาร์สุดหล่อที่เก่งรอบด้านฉายาจตุรเทพไอ้นี่มันลีมิงฮ่องกงป้าถามลีมิงเมืองไทยนะ
0: เขาเป็นหนึ่งในจตุรเทพจริงๆด้วย
1: แล้วก็ข้อสองแกไปบอกว่าคุณหมิงเมืองไทยสวยสวนหินผางามจังหวัดเลย
0: อันนี้ก็ถูกของเขาไม่มีใช่ไหม
1: น่าจะเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมลีมิงเมืองไทยดีเจกีฬานะครับดีเจกีฬานะครับไอ้บ้า
0: ไอ้นี่ด่า AI ฮะ
1: ด่ามัน
0: เลยเดี๋ยวเขาก็ขอโทษมาว่าขอโทษด้วยครับ
1: ไม่ได้ด่ามันหรอกดีเจกรีบิงเมืองไทยดีเจกีฬานะครับผมหมายถึงนะเขาขออภัยมานะ
0: ขออภัยด้วยเหร
1: อถ้าดีเจนักภาคกีฬาเขาคือพี่ลีหมิงครับไอ้นี่ก็ไม่ถูกละต้องเป็นซอลีหมิงสิ
0: อ๋ออันนี้ใหม่ไงซอเนี่ยมันเพิ่งใหม่
1: จีระบูลตระกูลพาณิชกิจนะหรือเป็นตัวท็อปและเป็นตำนานของวงการวิทยุกีฬาไทยเขาดังมากนะในกลุ่มแฟนบอลและคนชอบฟังเรื่องราวรอบโลกด้วยสไตล์การจัดรายการที่คาแรคเตอร์ชัดเจนและตลกหน้าตาย
0: เอา
1: ลีมี
0: ไอ้คำหลังอ่ะใช่
1: เหรอเขาบอกให้ลองมาฟังสไตล์การหาความฮาและการภาคบอลแบบสุดมันของพี่หลิมิงกันด้วยนะ
0: นี่คงเก็บข้อมูลหลังจากภาคบอลโลกไปแล้ว
1: มี
0: ของ
1: มีแหลมสิงคู่หูพยองเดชเต้ยแม่กองเอ้าแล้วไม่มีโจอี้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ย
0: ยัง
1: โอ้มีเต้ยแม่กองโผล่มาแล้วเว้ย
0: มาละมาละเอ้ยพี่เต้ยเขาดัง
1: เหรอ
0: เออ
1: โอ้โหข้อมูลไม่มีเลยจัดรายการกับแกไม่มีข้อมูลเลย
0: เขาดังไงเขาดังเออเห็นไหมAI อันนี้อัปเดตแล้วเนี่ยถ้ามีเต้ยนี่แสดงอัปเดตแล้วนะครับ
1: อัปเดตแล้วนะมันไม่มีโจอี้นี่ลีมิงฉุนมากเลย
0: ผมเอาตัวเองออกจาก AI ละเพราะว่าเราต้องการโลโปรไฟล์นะครับ
1: แล้วโจอี้ล่ะครับ
0: เดี๋ยวตอบดีๆนะ
1: ไปไหนเขาก็อยู่ในทีมงานด้วยไง
0: นี่เราคุยกับ AI สดๆเลยเนี่ย
1: เหร
0: อว่า
1: เดี๋ยวถามพออสงหน่อยรู้จักไหมพออสงทรงศักดิ์โจอี้พลชาติคู่หูสายฮาของพี่ดิมิงไม่ได้ไปไหนเขายังจัดรายการอยู่ที่คลื่นนี้เหมือนเดิมไม่อย่ามีด้วยเว้ย
0: ไม่น่าเลย
1: เขาบอกจะบางครั้งบางวันจะสลับมาจับคู่กันพยองเดช
0: ไอ
1: ้แล้วก็อยู่เก่าเก่งเกมกับคมอธิคมเป็นประจำ
0: เออแสดงก็พอได้เว้ย
1: พอได้ชื่อเริ่มมีเริ่มติดละ
0: พอได้ละ AI นี่ใช้ได้
1: แล้วพลชาตินี่มันคือใครฮะ
0: เขาเอง
1: อ้าวตัวเองชื่อพลชาติเลย
0: ชื่อจริงนามสกุลจริงแ
1: ท้อ๋อครับ
0: แหม
1: พอละ
0: นะ
1: ล่อไปเกือบ10นาทีแล้ว
0: ก็ย้ำท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ AI เป็นเพื่อนที่ดีนะครับเป็นคนช่วยทำงานนะฮะแต่ท่านต้องควบคุมให้ดีนะครับ
1: พูดถึงการเข้า AI แล้วพูดถึงตอนนี้เราจะได้ดูบอลนะครับฟรีครับหลังจากตอนนี้เขาแถลงข่าวเมื่อตอนบ่ายนะทางทรูเนี่ย
0: ที่เราว่ากันไปแล้วนะ
1: จริงๆแล้ว
0: บ่ายโมงอ่ะ
1: คือบางทีคนที่โลเทคเขาก็จะSpirit of Fred in the Creek นะที่จะเข้าไป
0: ยังไง
1: เอ้าแล้วมันเข้ายังไง
0: อ๋อ
1: โจอี้ช่วยอธิบายหน่อยสิมันต้องยังไงมันต้องเริ่มต้นจากอะไรนะเข้าไปเพลสตรอนใช่ไหม
0: ก็คือ True Vision นี่เขาเปิดให้รับชมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับในรอบชิงชนะเลิศฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ทั้ง2นัดนะครับ
1: นี่
0: แล้วก็จะรวมทั้งชดเชยให้กับลูกค้าเดิมที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วนะ
1: ช่างเขาแล้วกันลูกค้าเดิม
0: ชมเพิ่มฟรีอีก1เดือน
1: เผื่อมันจะได้เขาทำอย่างนี้อ่ะมันเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้ใจแฟนที่ยังไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกทรูด้วยก็ต้องใจกว้างต้องมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลิมิงเข้าไปแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้

0: ขึ้นมา
1: เอามีแต่ True Money อ่ะ
0: True Vision Now
1: อ้าวเหรอฮะ
0: โอ้ไป True Money
1: True Vision Now อ่ะ
0: ใช่พอเข้าไปตามกระบวนการแล้วเนี่ย
1: ก็ติดตั้ง
0: มันก็จะมีส่วนที่ดูหลายอย่างที่ฟรี
1: อ่
0: ะไม่ต้องสมัครสมาชิกอ่ะก็ดูได
1: ้ดูแบบได้ไหมดูแบบชิงแชมป์โลกได้ไหม
0: นี่ไง
1: มีโปรนะถ้าวิวเข้าชิงนี่นะทาง True ยังไงให้ดูฟรีหน่อยดิเออทีบอลยังดูได้ล่ะ
0: ฟรีอีกละ
1: ใช่ไหม
0: อุ้ยคุณองอาจนี่ฟังแล้วเบื่อเลย มาอีกแล้วหรือนี่โอ้ยตั้งการ์ดรับไม่ทัน
1: ครับคร
0: ับ ครับก็ประมาณนี้นะ
1: เฮ้ยเรื่องแบตก็มีข่าวดีนะไม่ว่าจะวิวไม่เท่าไหร่หรอกเพราะวิวนี่เขาเหนือกว่าเยอะ
0: ครับ
1: แต่น้องหมิวอ่ะชนะเฉินยู่เฟยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะท
0: ี
1: ละเรื่องทีละเรื่องครั้งไว้ก่อน
0: ใช่
1: ต่อโจยี่ว่ามา
0: ก็ประมาณนี้ท่านต้องโหลดแอปพลิเคชันบางท่านอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะครับที่จะดูผ่านทางสมาร์ททีวีหรือว่าสมาร์ทโฟนของท่านก็ดูได้ตั้งแต่ในเตะวันเสาร์นี่แหละ22สิงหาแล้วก็อีกนัดหนึ่งนัดที่2นี่26สิงหาคม2ทุ่มทั้ง2วันก็ติดตามชมกันได้นี่ทำให้แล้วนะ
1: นี่นี่ลิมิงกำลังเข้านะสดๆเลยเอาโจอี้บ้าไปก่อนเพราะว่ามันจะได้จะได้ดูว่ามันเข้ายากไหมนะฮะโจอี้นะ
0: สดเหลือเกิน
1: ก็ไม่ยากนี่เข้าอีเมล
0: ไม่ยากหรอ
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ฮะ
0: ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี่ไงที่เขาเปิดที่ประชุมพิเศษนะครับมาดามแป้งใช่ไหมแล้วก็มีรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
1: วันนี้เรียกชื่อรัฐมนตรีไม่ต้องอ่านแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีพลาด
1: โอ้โห
0: ครับแล้วก็คุณพี่น้อยธนุเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีเมสซี่เจประกบอยู่ด้วยไง
1: แล้วเกี่ยวอะไร
0: ล้อมวงล้อมวง
1: เมสซี่เจเกี่ยวอะไรฮะ
0: ตัวแทนนักเตะ
1: อ๋อ
0: ตัวแทนนักเตะ
1: กัปตันทีมนะ
0: ก็คุยกันจนกระทั่งเกิดเหตุวันนี้ขึ้นมาที่จะแถลงข่าวว่าอ่ะก็ดูผ่านทางแอป True Vision Now แล้วกัน
1: คือจริงๆเนี่ยเขาคุณองอาจนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียนตรงๆบอกว่าเขาเนี่ยมีแนวคิดนี้อยู่แล้วนะถ้าที่คือถ้าที่ไทยอ่ะบอลไทยเข้ารอบอ่ะ
0: ครับ
1: เขาจะมีโปรนี้ให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ประจบเหมาะกันไปนะฮะนะก็หวังว่าเอาตอนนี้ได้ดูฟรีแล้วนะฮะก็อย่าเรื่องเยอะอีก
0: มัน
1: เข
0: ้
1: าไม่เป็นเข้ายังไงนู่นนี่นั่นนะครับ
0: เออ
1: นะเอาเป็นว่าตอนนี้มันถึงขั้นตอนทีมชาติไทยบอลไทยละจะต้องเล่นให้มันดูสง่างาม
0: นี
1: ่นะฮะมีมาดมีบุคลิกหน่อย
0: มีรูปแบบแผน
1: เออไม่ใช่เหมือนไปต่อยมวยโอลิมปิกอะ
0: ยังไง
1: แล้วต่อยสเปะสปะเป็นมวยสวิมมิ่งอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ว่ายน้ำ
1: เออ
0: ใครต่อยอย่างนั้น
1: เทมเปิลพันช์
0: มวยวัด
1: ใช่ไหมมันไม่ได้มันต้อง
0: สับนี้ AI แนะนำปะ
1: ใช่
0: Temple Punch เนี่ย
1: โอ้โหเดี๋ยวก็ปี4ปี5ก็เอาไปใช้อีกนะฮะ
0: จดลิขสิทธิ์นะเนี่ยต้องลิขสิทธิ์ไว้ก่อน
1: อย่า
0: ครับ
1: ก็ใช่มั้ยมันต้องดูแล้วมันเออนี่คือบอลไทยว่ามันเล่นแล้วน่าตื่นตาตื่นใจ
0: ครับ
1: มีเกมรับที่ดีแล้วต้องก็โต้กลับเนี่ยมันได้ลุ้นตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้โยนหายนะครับนะ
0: แต่ถึงตรงนี้ก็บอกพี่รีมิงและท่านผู้ฟังไว้เลยนะครับว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยเข็นทีมชาติชุดนี้นะฮะ มาถึงนัดชิงชนะเลิศได
1: ้เหรอ
0: ครับยังไงนี่ก็ต้องนำกำลังใจเนี่ยส่งให้เดี๋ยวราชมังเนี่ยวันเสาร์นี่ต้องไปเลย
1: เหรอ
0: มอบของที่ระทึกให้แอนโทนีฮัตสันในฐานะที่นำกำลังใจมามอบให้เพราะว่าทำผลงานได้ถือว่าได้มาตรฐานของเราแล้วถือฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยเราต้องเข้าชิงเป็นอย่างน้อยนี่มาถึงละ
1: อย่าพูดว่ามาตรฐานดิ
0: ทำไม
1: โอ้โหมันกระโดกกระเดกกระท่อนกระแท่นเลยนะฮะ
0: ก็มาจนได้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เอาชนะเวียดนามให้ได้เลยเป็นประเดิมซะก่อนในนัดแรกอ
1: ่
0: ะเล่นในบ้านนี่เราต้องเอาแล้วใช่ไหมล่ะ
1: คืออย่างน้อยไม่แพ้นะไม่แพ้นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่แพ้ก็เหนื่อยแล้วล่ะรอบที่บุกไปที่มีดีนสเตเดียมนะฮะ
0: ถูกต้องนะก็คือคิดว่าเป็นเกมที่น่าดูเอาอย่างนี้แล้วกันใครเล่นดีไม่ดีหรือว่าใครดีกว่ากันนี่ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเอานะเจ็บปวดรวดร้าวมาจาก4เกมนะครับชิงกับเวียดนามนำ 2-0 นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ย

0: วิ่งกันทุกตัว
1: ถูกต้อง
0: ใครไม่มีบอลไม่มีอะไรเขาก็วิ่งกันช่วยกันนะครับนะวิ่งชนิดที่ว่าแบบพร้อมที่จะขาดใจในสนามนะฮะเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบอลไทยมันยังไม่มีไม่มีไม่ใช่ว่าใจไม่สู้หรืออะไรนะคือเรื่องฟิตเนสเรื่องการทำร่างกายเนี่ย
1: สำคัญ
0: บางทีมันตอนซ้อมเนี่ยมันต้องทำให้เกินร้อยไง
1: นี
0: ่แล้วก็ไอ้คำว่าเอะอะก็วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างนู้นอย่างนี้นะมันไม่เกี่ยวหรอกมันวิทยาศาสตร์กีฬานี่มันมาตั้งนานละจนกลายเป็นของโบราณไปละแต่สิ่งสำคัญก็คือมันอยู่ที่คนทำ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อยู่ที่คนใช้
0: อ
1: ่ะเตรียมความพร้อมของร่างกาย
0: ใช่
1: มันต้องเตรียมตลอดเวลาไง
0: คือวิทยาศาสตร์กีฬามันไม่ใช่อุปกรณ์สูตรสำเร็จนะมันหมายรวมถึงเรื่องทั้งการฝึกซ้อม
1: ครับ
0: แล้วก็การกิน
1: อาหาร
0: โภชนาการ
1: จิตวิทยาด้วย
0: การพักผ่อน
1: ถูกต้อง
0: นะไม่ใช่คุณออกแรงเต็มที่เราไปกินส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ย ไม่ได้
1: กินไม่ได้เหรอ
0: ไม่ควรอย่างยิ่งในหลักโภชนาการของนักกีฬาที
1: ่
0: จะต้องอาศัยความฟิตที่มันชนะกันนิดเดียว
1: เดี๋ยวนี้เขามีแล้วเขามีศูนย์โภชนาการแล้วกินแล้วเขาโปรแกรมร่างกายคุณเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าคุณจะกินเท่าไหร่กี่แคลอรี่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตเขาจัดเมนูมาให้คุณเลย
0: ก็ใช่เขาจัดเมนูเดี๋ยวนี้เลยแต่เขาไม่สามารถตามคุณไปได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวมันจะเดินเข้าที่หอพักมันก็แว
1: ็
0: บไปขอส้มตำข้าวเหนียวใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่มันอย่างเงี้ยมัน
1: เหมือนนักกีฬาหนีเที่ยวแวะดื่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ที่พฤติกรรม
1: เออ
0: ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่พอรับหลังโค้ชแล้วแอบแม่แต่คงมีไม่มากอ่ะ
1: มี
0: น้อยนิดอ่ะ
1: มีพักผ่อนน้อยป่ะ
0: ส่วนใหญ่
1: แอบดูหนังโป๊ป่ะ
0: ไอแอบนี่ไม่ต้องแอบหรอกครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมาจนเบื่อเลยจนเลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เลี่ยนไปประมาณ7วันละ
1: เราไปคลิกไลค์อะไรเขาไว้อ่ะสิมันก็เลยขึ้นมาบ่อย
0: โอ้โหมาหลายกลุ่มก้อนเหลือเกินเนี่ยว่าจะบล็อกซะ
1: ละ
0: มันทำให้เราตายด้านเลย
1: โอ้แล้วยุคนี้ยังไหวใช่ไหมเราอ่ะไหวไหมยังได้ไหมยังได้ไหม
0: ถามอย่างนี้สิถ้าเราไม่ไหวนี่เราก็ต้องบอกว่าไหวจะมาถามอย่างนี้ทำไม
1: โอ้ยเรื่องอย่างนี้พูดไปเลยไม่ต้องทำตัว
0: แหมอ้าวก็บอลไทยนะตอนนี้มีเรื่องกำหนดการความเคลื่อนไหวก็คือการซ้อมเวียดนามมาถึงเมืองไทยแล้วยังไม่เห็น
1: ภาพที่จะมาแต่คาดว่าต้องมาแล้วนั่นนี่เพราะว่าเขาจะเพิ่งเตะเมื่อวานไงเพิ่งเสร็จเมื่อวานใช่ป่ะ
0: บางทีเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องก็ต้องรีบมาเพราะมันบินง่าย
1: ๆมาถึงพรุ่งนี้ดีกว่า
0: 2ชั่วโมงนะ
1: เพราะว่า
0: แต่ทีนี้มันมีการแถลงข่าวแล้วนี
1: ่เฮ้ย
0: ใช่มั้ยเออแต่ว่าเขาแถลงข่าวที่นู่นนะหลังจากชนะมาเลเซีย
1: อ้าวโถต้องมาที่นี่แล้วแถลง1วันน่าจะเป็นพรุ่งนี
0: ้คิมซังซิกเนี่ย
1: ครับ
0: แกบอกเลย
1: บอกว่าไง
0: เหงียนชนชน
1: นะคนนี้เลยสำคัญเลย
0: หรือราฟาเอลเอิร์นสันนะครับ
1: ถูกต้อง
0: นักเตะโอนสัญชาติที่เหมา2ลูกเท่าทุนเนี่ยตอนนี้ยิงรวมแล้ว5ประตู
1: ไปแล้ว
0: ดำร่วมกับเหงียนดินบักนะครับนะเขาบอกแซวเลยครับว่าเนี่ยเดนัดชิงกับไทยนะ
1: ครับ
0: อยากจะเห็นเขาซัดอีกสัก3ประตู
1: เพื่อ
0: จะคว้าแชมป
1: ์
0: นะฮะอยากแล้วก็อยากให้แฟนๆตั้งความหวังกับเขาให้สูงขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: นะฮะก็พูดในทํานองที่ว่ายิงแน่นะ
1: ดีๆพูดนี้ไปเลย
0: น่ากลัวเขาน่ากลัวนะ
1: พูดไปเลยพูดไปเลยเพราะว่านักเตะไทยลงสนามในวันเสาร์นี้นะถ้าในความรู้สึกที่ว่าบรรยากาศรอบด้านนี่มันบอกว่าเราเป็นรองเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่นได้สบายตัวมากขึ
0: ้
1: นไม่กดดันเท่าที่ควร
0: ครับ
1: แต่ใจจริงนี่เดี๋ยวได้โดนทั้งลูก2ลูกเน
0: ี
1: ่ยแอบแวะนะฝากความหวังไว้ที่ยศกรบุรพาและเสกสรรลาตีวิทวั
0: ฒ
1: น์นะ
0: โอ้ส่วนคณะนี้ซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีนะ
1: ครับ
0: ก็ดันมีประเด็นนะครับ
1: อะไร
0: แกไปโพส
1: เหรอ
0: แล้วก็ฉากดำด้วยไม่ออกช้าครับออกไม่ครบวนลูป3ปี
1: โอ้ยรู้เลย
0: นี่แกพูดถึงอะไรอ่ะเปียแชร์หรือเปล่า
1: โอ้ยรู้เลย
0: โต๊ะแชร์หรือเปล่า
1: แต่แบบนี้ก็เบี้ยเลี้ยงไง
0: เอา
1: เงินเดือนไง
0: เบี้ยเลี้ยงของทีมชาติเหรอฮะ
1: ไม่รู้อะไรไงถ้าพูดเท่านี้ใช่ไหมล่ะ
0: เราก็ไม่รู้นะเราก็งงๆนะ
1: เสียบรรยากาศจริงๆเลย
0: ทำให้มันตอนนี้มัน

0: มันเป็นเรื่องขวัญกำลังใจด้วยนะ
1: ก็ถูก
0: ใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงไม่พ้นมาดามแป้งมั้ง
1: เหรอ
0: ถ้าจะรอแอนโทนีภูมิใจไทยแกก็คงยากอ
1: ่
0: ะเพราะแกก็ภูมิใจอย่างเดียวแกซุปเปอร์พราวไอ้พราวพราวพราว
1: อ๋อต้องภูมิใจในนักเตะของเขาใช่ป่ะ
0: กลายเป็นพราวก็ไปแล้วนะฮะ
1: เฮ้ยต้องอย่างนั้น
0: คือมาดามแป้งต้องไปเคลียร์นะเพราะเรื่องอย่างนี้นะ
1: ต้องอย่างนี้ใช่แล้วมาเกิดในเวลาแบบนี้ไม่ได้นะ
0: อะไรเงี้ยเออก็แอดวานซ์ไปก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่เหมือนที่เราทำอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เราแอดวานซ์ตลอดใช่ไหมล่ะ
0: แล้วทำไมต้องมาตัดเพาะผ่านโซเชียลฮะ
1: ก็นี่แหละมันอยู่กับเราไงนักกีฬาหรือใครก็ตามที่ใช้โซเชียลเนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับ อยู่กับมันมาแล้วก็ต้องพึ่งพามันอ่ะบางทีคิดว่าช่วยได้
0: เขาคงอัดอั้นนะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสำคัญอ่ะอย่างเราจัดของ99ใช่ไห
1: ม
0: พอเต่าเขาก็พยายามตามเงินตามอะไรถ้าไปออกค้างสักเดือน2เดือนนี่นะ
1: ใช
0: ่เออ
1: เริ่มมองหน้ากันละ
0: ดีจงดีเจอาจจะมาเลทกันเหมือนปากแปะก็ได้นะฮะ
1: เอาเฮ้ยป้าแป้งก็ไม่ได้เลท
0: เลยนะไม่ตอนนี้การจราจรของสารวัตรโจ้วังทองหลางนี่เขา
1: โอเคแล้วใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เขาดูแลเลยนะเพราะว่าป่านี่ถ่าทุกวัน
1: แล้วสารวัตรโจ้เลิกตามหาแล้วใช่ไหม
0: ทำไม
1: โอ้โหมันเกี่ยวกับเราทุกที
0: ด่าสอนอผมทุกวันเลยเนี่ยแล้วก็โจ้ก็ไม่รู้จักไงป้าแป้งเป็นใครไงป้าแป้งแกก็ไม่ค่อยได้ออกแต่ก้องตะก้อหรือออกงานกีฬาเท่าไหร่
1: เขาอาจจะจำหลี่หมิงเป็นป้าแป้งก็ได้นะคล้ายๆกันนะ
0: หลี่หมิงก็รู้จักดี
1: รู้จักดีใช่ไ
0: ห
1: ม
0: หลี่หมิงนี่ชมตลอด
1: เ
0: พราะว่าเคยโดนเป่าครั้งหนึ่งแต่เราวัดโจ้มาเคลียร
1: ์แล้วโอ้ยดูสิ
0: ไม่มีพูดเล่นอ
1: ย่าไปทำอย่างนั้น
0: อย่าไม่เอาอย่าดิ้งดื่มไม่ดี
1: ครับโอ้มีแพรมมาบอกให้เขารู้ด้วย
0: มีอะไรอีกต่อไหมเรื่องบลอนด์เดี๋ยวคงจะเข้มข้น
1: ก็ประมาณนี้แหละ
0: แล้วก็แม่มันพูดกับเราอย่างนี้นะไอคิมซังชิกนะ
1: ครับ
0: นะ
1: เขามั่นใจ
0: ท
1: ั้
0: งคิมทั้งเหงียนนะนะอย่าไปปูผิดอีกช่องหนึ่งนะ
1: เหงียนถูกแล้วงูเย็นงูเย็นหรือบางทีเขาเรียกเหวียน
0: เหวียน
1: ใช้วาแหวนก็ได
0: ้นะ
1: แก้กันความผิดพลาดครับ
0: ครับโอเคนะก
1: ็ประมาณนี้แหละไปเจอกันนะวันเสาร
0: ์ไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ชักวนไปวนมาละ
1: มันก็แถวนี้แหละ
0: นะแถวนี้นะ
1: ท่านที่ได้ดูทางแอปพลิเคชันฟรีก็โหลดซะแล้วก็ดูได้ในวันเสาร์และวันพุธนะครับ2นัดนะแชมป์เท่านั้นที่เราต้องการ
0: แชมป์เท่านั้นแล้วก็แม่แชมป์เท่านั้นไม่ต้องการดีมิงอยากต้องเห็นฟอร์มที่แท้จริงของบอลไทยซึ่งมันเหมือนกับยังไม่ออกมาไง
1: เรื่องเยอะจริง
0: ยังเหมือนกับรอวันระเบิด
1: ครับ
0: ในวันเสาร์นี้แหละ
1: นี่ไง
0: นี่
1: ว่าไปเลยเสกสรรราตรีวัฒวิทย์มั่นใจ
0: คือก็นั่นแหละมันเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ช่วยกันสู้กันนะครับแล้วก็แอนโทนีฮัตสันนี่ก็เลิกพราวได้ละนะเอามาทำเป็นแผนดีกว่าแผนวิธีการเล่นนะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยบอกโพสต์ถึงทีมเมืองทองของเขา
0: อืมใช่เหรอ
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับทีมชาติ
0: ไม่เกี่ยวกับเมืองทองมึง
1: แต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในวาระเล่นทีมชาติไงมันก็ส่งผลกระทบอย่างช่วยไม่ได
0: ้นะครับจะไปเอ่ยสโมสรที่เขาเดี๋ยวเขาเสียหาย
1: ก็เนี่ย
0: มันไม่เชื่อ
1: ผู้ฟังเนี่ยเขาส่งเข้ามาแล้วก
0: ็
1: ทราบกันดีว่าคณะเนี่ยเขาอยู่ทีมนี
0: ้คือเรียนตรงๆพี่003หลิมิงก็ทำเป็นงงไปอย่างนั้นแหละก็ไม่อยากจะเอ่ยนะเพราะวันเรื่องนี้มันก็แหมเมืองทองก็พี่เป้อะไรก็สนิทกัน
1: แต่ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะมันหนีไม่ออกจริงนะเรื่องของการกีฬามา30ปีนะครับคุณรีมิงที่มีอายุมากกว่าการกีฬาประเทศไทยนี่คงจะทราบดี
0: เฮ้ยเหรอนะครับไม่ทำไมพูดอย่างนั้นนะ
1: การกีฬาประเทศไทยอายุ62ปี
0: อ๋อเหรออ่
1: าเราเท่าไหร
0: ่แก่จังวะวันนี้ไปโรงพยาบาลมา
1: หมายถึงเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไปลงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยอุ้ยปัญหาไม่รู้จบสิ้นนะครับ
0: ใช่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อ
0: ะ
1: เออแล
0: ้
1: ว
0: อันดับแรกเลย
1: ไปโรงพยาบาล
0: บ้างกลับมาเรื่องโรงพยาบาลหน่อยดีกว่า
1: เออวันนี้ไปโรงพยาบาลแล้ว
0: ไปโรงพยาบาลอีกแล
1: ้วที่ไหนฮะ
0: คือมามีหลีหมิงเนี่ยก็ด้วยวัย80กว่าเนี่ย
1: ครับ
0: นะที่ไปศิริราชนี่ก็เนื่องจากว่าไปมีซีสที่ทรงอกแล้วก็ไปปัดออกนะครับก็เลยต้องไปติดตามอาการแล้วก็โอ้ไปเจอศิริราชนี่โรงพยาบาลใหญ่ไง
1: ครับ
0: ก็เลยหลีหมิงก็เลย ไม่เคยเจอไงที่ว่าเดินไปเดินมาเดินขึ้นชั้นสองไปตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นแล้วก็กว่าจะเสร็จเนี่ยบ่ายเกือบบ่ายสามนะ
1: อันนี้สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
0: สัปดาห์ที่แล้วแต่ทีนี้ก็เป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นเรื่องหัวใจ
1: ครับ
0: ก็ย้ายมาจากบัดทองมาจากหัดใหญ
1: ่
0: ก็มาที่โรงพยาบาลแถวสีลมเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชน
1: ครับ
0: แต่ว่าเขารับบัตรทองกับประกันสังคมเพราะฉะนั้นคนก็จะเยอะแต่ในเรื่องมาตรฐานการบริการการพูดของพนักงานนี่ก็จะดูดีกว่าจ่อยจะดูดีกว่า
1: ครับ
0: นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเห็นใจพนักงานนะในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มันโหคนไข้แล้วก็เหนื่อยมาก
1: เยอะนะเยอะนะ
0: บางทีเราก็ไม่อยากจะไปอะไรครับเราก็เห็นใจนะ
1: ดีแล้ว
0: นะครับแล้วก็วันนี้ไปเนี่ยก็ไปที่สีลมเนี่ยมันเป็นถิ่นเก่าของหลี่หมิงเพราะว่าหลี่หมิงเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพณิชการสีลม
1: อ๋อโรงเรียนของหนูนี่เอง
0: ตอนจบจากม.ศ.3เนี่ยนะ
1: ครับ
0: หลี่หมิงจะไปเรียนที่โรงเรียนคณะราษฎรจังหวัดยะลาซึ่งเป็นม.ศ.4ม.ศ.5แต่ก่อนรุ่นหลี่หมิงม.ศ.3รุ่นสุดท้าย
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าแม่ไม่ให้ไม่รู้แกบอกว่าไม่รู้ยังไงเราบอกถ้างั้นไปเรียนกรุงเทพนะก็บอกว่าเออไปเรียนกรุงเทพเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆรวยอ่ะ
1: นี่
0: มีซื้อตึกแถว3ชั้นอยู่แถวประตูน้ำแล้วก็ทุกพี่ๆอะไรเข้ามาเรียนอยู่แล้ว
1: ประตูน้ำนี่ทำเลทองแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ตรงข้ามโรงแรมอินทราใบหยกอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้ๆพาต้าอินทราป่ะ
0: ตรงข้ามกันเลย
1: ตรงนั้นมีพาต้าอยู่จำได้ไหม
0: ใช่แล
1: ้
0: วก็มากรุงเทพใหม่ๆนี่ตื่นเต้น
1: พบเธอที่อินทรา
0: ลัคนางามสมใจ
1: น
0: ี
1: ่ไงมาแล้วชัยรัตน
0: ์เธอจะไปไหน
1: ปาชอปาชอชัยรัตน์มาแล
0: ้วอย่าพูดถึงลูกพี่เก่
1: า
0: เนอะ
1: ชัยรัตน์เทียบเทียมครับ
0: ตอนขึ้นมากรุงเทพใหม่เนี่ยที่ตื่นเต้นที่สุดคืออะไรรู้ไหม
1: อะไร
0: บันไดเลื่อน
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหวิ่ง
1: ตื่นเต้นมาก
0: วิ่งไปวิ่งเล่นเนี่ยชอบวิ่งสวนทางเขาก็ทางลงหรือมีวิ่งขึ้น
1: เขาลงมาเราไต่ขึ้นไป
0: เราวิ่งขึ้น
1: โอ้ยขยันจริงๆเลย
0: แล้วชอบนั่งชอบมันคือก็เรียกอะไรรถเมย
1: ์
0: รถเมย์นี่นะโอ้แต่ก่อนขับโคตรโหดเลยนะยิ่งกว่าสาย8นี่ด่วนนรกหมวยยกล้อนะ
1: ตอนนั้นคารถเมย์เท่าไหร่
0: ไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่วันที่แน่ๆนะ
1: ต้องมีบาทนึงอะอย่างน้อยเนี่ย
0: แล้วบางทีนั่งเรียกมันนะกลางคืนหรืออะไรเนี่ยต้องลุ้นให้มันจอดด้วยนะ
1: อ้าวโบก
0: อยู่ๆมันไม่จอดเฉยเลยมันข้ามไปเลนอีกเลนนึงอ่ะเราก็
1: จริง
0: แต่จะเออบอกแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ย
1: ดึกแล้วไงถนนมันโล่งก็เลยซิ่งซะหน่อยสไตล์รถเมย์
0: ครับแล้วก็ไปเดินแต่ก่อนก็จำได้ว่าโรงเรียนพณิชการของหลี่หมิงเนี่ยอยู่กับโรงแรมนารายนะปรากฏว่าไม่มีแล้วโรงแรมนารายเขารีโนเวทใหม
1: ่
0: นะก็ไปเดินเหมือนกับย้อนรอยเมื่อสัก40ปีได
1: ้โอ้โหนานมาก
0: ไม่เคยไปไม่เคยไปเลยนะ
1: 40ปีไม่เคยไปแม้แต่เฉียด
0: ผ่านๆนะ
1: ผ่าน
0: ผ่านแต่ว่าโอกาสที่จะไปเดิน
1: อ่
0: ะไม่เลยแล้ววัดแขกใช่ไหม
1: วัดแขก
0: ชื่อเขาอะไรนะ
1: ชื่อเต็มจำไม่ได้แต่วัดแขกนี่โด่งดัง
0: ดังก็หลี่หมิงเนี่ยไม่เคยเข้าไปนะวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งเดินเข้าไปแล้วก็ไปสักการะไหว้ขอพรขออะไรแล้วก็เป
1: ็
0: นวัดที่สวยงามวัดนึง
1: แล้วกินเย็นตาโฟไหม
0: มีแต่ร้อนเตาโฟนะเย็นไม่มี
1: ก็บอกเขาเย็นตาโฟร้อนๆแก้วนึงอะไรเงี้ย
0: หาไม่เจอ
1: เหรอ
0: ไม่รู้อยู่ร้านไหน
1: โอ้อยู่แถวนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ว่านะพอเราไม่ได้ไปนาน
0: แล้วก็โรงเรียนรัฐพณิชการสีลมของหลี่หมิงก็เดี๋ยวนี้เปิดมาเป็นโรงเรียนสอนไม่โรงเรียนนะครับ EP English Program
1: Inter
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปเดินย้อนล้ำลึกแต่ก่อนมันมีสนามบาสหลี่หมิงชอบเล่นบาสแต่ก่อนเรียนรอบบ่ายนะโอ้โหมันเลย
1: รอบเช้าทำอะไร
0: นอน ตื่นมา10โมง11โมงเ
1: รอบ่ายเนี่ยเข้าเรียนกี่โมงบ่ายโมงบ่ายสอง
0: ก็คงบ่ายอ่ะประมาณบ่าย
1: กี่โมง
0: บ่ายโมงเนี่ย
1: แล้วเลิกกี่โมง
0: เลิกประมาณทุ่ม
1: อ๋อมีสองกะนะ
0: ใช
1: ่กะว่าไม่มีใครเห็นอ่ะก็ไม่ต้องไป
0: โอ้โหแต่ก่อนฮิตโรงเรียนพาณิชย์คนเรียนเยอะนะฮะ
1: แล้วก็เรียนจบมาจนได
0: ้ก็จบอยู่แล้วมันไม่ได้ยากอะไรเพราะเราเรียน สายการการตลาดการขาย
1: เฮ้ยเรียนการตลาดเหรอ

0: เนี่ย
1: จบไปต่อรามสองรอบ
0: เอาทำไมล่ะ
1: รอบแรกนี่ไปนิติศาสตร
0: ์เริ่มที่นิติศาสตร์ก่อน
1: กว่าจะค้นหาตัวเองว่าเราไม่ใช่ก็
0: ได้กี่โดยกิจ
1: สองได้ไปสองปีได้ไป18โดยกิจ
0: โอ้หานานมากเลย
1: คือ2ปีนี่ค่ะโดยปกติเขาก็ประมาณ 5-60 หน่วยกิตแล้วนะใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าคนจะจบ4ปีนะ
0: ว่าได้18หน่วยกิต
1: 18หน่วยกิตก็เลยบอกเราคงไม่ได้เป็น
0: ทนาย
1: อัยการสูงสุดละ
0: หรืออัยการหรือผู้พิพากษา
1: ไม่เอาดีกว่า
0: เปลี่ยนทาง
1: เปลี่ยนทางไปมาร์เก็ตติ้ง
0: อันนี้ตามที่เราได้เรียนผ่าน
1: มาร์เก็ตติ้งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่มีใครคิดเลยนะว่าลีมิงจะจบนะพวกกวนลีมิงที่มาจากยอรานี่ประมาณ 3-40 คนนะ
0: ครับ
1: จบประมาณ2คน
0: อ้าวแล้วกี่ปีจบล่ะถ้ามาสายการตลาดเนี่ย
1: ก็รวมแล้วรอบแรก2รอบหลัง5
0: ก็ยังดีก็ยังดี
1: จบได้นี่ก็ถือว่าโอ้ไม่มีใครเชื่อนะ
0: ไปหลงทางแล้ว2ปี
1: วันนี้เข้าจะโต๊ะสนุกเดินสายหาค่าหน่วยกิจ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็ดูเป็นตัวอย่างไว้นะ2ปีก็ไม่สายนะถ้าเราจะรู้ว่าไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนทางใช่ไหม
1: ใช่แล้วไม่ที่สำคัญมันอยู่ที่แบบเราต้องมุมานะในการดูหนังสือ
0: ครับ
1: ว่าวันนี้ก็แม่นั่งริงนั่งเล่นป๊อกเด้งนั่งอะไรตีดัมมี่กันอยู่เนี่ยแล้วก็เข้าโต๊ะสนุกแล้วมันจะไปจบได้ยังไงแล้วพอจะเข้าไปนี่นะไปเรียนนี่นะบอกปฏิเสธเพื่อนมันจะมีซุ้มจังหวัดยะรามั่งอะไรก็แต่ละซุ้มเราก็จะไปรวมพลกันที่นั่นพอเข้าเวลาเรียนมันก็ชวนกันไปตีสนุกไหมเดี๋ยวต้องเรียนทำเป็นเรียนหนังสือดูบรรดาเราอีก
0: อ้าวนี่ตั้งใจเรียนยังถูกเยอะหยันอีกเหรอ
1: ก็เลยไม่ได้เรียนกันเลยไม่จบตั้งที
0: โอ้ยไปตามเพื่อนซะแล้ว
1: เศร้าจริง
0: แต่สุดท้ายก็จบนะครับปริญญาตรีการตลาดนะบริหารธุรกิจเหรอหรือว่าอะไรคณะอะไร
1: บริหารธุรกิจ
0: นักบริหารนั่นเนี่ย
1: โอ้ยากนะ
0: เ
1: พราะว่าเด็กรามนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้พวกสแตทสเตตอะไรแมทเมดอะไรเงี้ย
0: เ
1: ขาไม่เอา
0: อ
1: มันยาก
0: ยากยาก
1: แต่ลีมิงหัวดีไงพวกเลขพวกอะไร
0: คือเราเรียนหนังสือเก่งแหละแต่เราไม่ค่อยตั้งใจอ่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็จบมาจนได้นะครับแล้วมาโด่งดังโดยการเป็นดีเจกีฬาหน้าตาดี
1: อย่าพูดว่าโด่งดังดีกว่านะไม่เอาอย่ามายอลีมิง
0: ก็เอไอเขาบอกกันไม่ใช่
1: ให้ลีมิงยอตัวเองดีกว่า
0: อันนี้พูดตามเอไอเอไอเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
1: จบละพอละเรื่องโรงพยาบาล
0: ก็นะไปวัด
1: ฉะนั้นคนที่เขามีความสุขหรือรู้สึกดีๆเนี่ย
0: ครับ
1: เขาคงไม่ไปโรงพัก
0: อ้าวใช่สิ
1: เขาไม่ไปโรงพยาบาล
0: ถูกต้องสิ
1: เขาคงไม่ไปโรงเย็น
0: โอ้ย
1: นะฮะ
0: พี่ปูเหรอพงศิษฐ
1: ์โรงรักสาวสักคน
0: นี่ไง
1: เขาไม่สนใจเรา
0: อืม
1: นะทีนี้บีบิงก็ได้ไปเห็นโอ้โหบางคนมานี่นอนโอ้โหแล้วก็มันต้องดูแลสุขภาพอ่ะมันสำคัญจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ยิ่งไม่มีตังค์ด้วยนะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเอกชนนี่นะโอ้โหลำบากแล้วมีพี่คนนึงแกมาเอาเอกสารแกบอกว่ามาจากประกันสังคมหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วแกก็ป่วยด้วยแล้วปรากฏว่าเขาดูเอกสารเขาบอกอ๋อมันไม่ครบหรืออะไรหรือไงหรือไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลได้ไงแกอุทานออกมาคำเดียวว่า
0: ว่าก
1: ูตายดีกว่าแล้วแกก็เดินออกจากโรงพยาบาล
0: โอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจ
1: โอ้น่าเห็นใจมากมันหัวเราะไม่ออกคำไม่ออกนะแต่ดันหัวเราะอีก
0: ก็คงต้องกลับไปเอาเอกสารละทั้งนั้นน่ะใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ครบทำไงได้ล่ะ
1: โอ้โหแล้วคนจนนี่ก็กว่าจะมานี่ก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่น่าจะหยุนหยวนหน่อย
0: แล้ว
1: บีมิงก็ว่าจะช่วยเขาสัก500
0: รับช่วยไหม
1: เราก็ลำบากอยู่นะฮะ
0: ก่อนจะช่วยเขาเราต้องยืมเขาก่อน
1: ขนาดจะกินข้าวเนี่ยก็ต้องเอาเป๋าตังค์ของโทรศัพท์แม่เนี่ยมากดเคลียร์ให้หมดพอร์ตก่อนเพราะแกไม่ค่อยได้ใช้ไง
0: ขนาดเราจะกินข้าวเรายังแฮปไข่ต้มเขาเลยนะถือว่าช่วยกัน
1: คุ้นๆนะ
0: ใช
1: ่เอาต่อเรื่องกีฬาเดี๋ยวไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยนอกเรื่องโอ
0: ้นี่ก็รายงานผลแบตก่อนแซ
1: ่ผลแบตนี่ก็
0: เกือบลืมเกือบล
1: ื
0: ม
1: คือในประเด็นของวิวกุลวุฒิเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: สบายๆเพราะว่าเจอมือแต่ว่ามือนี้เขาก็

0: กานี่มันก็ปราบมือ14ของอินเดียมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แกเรตตันนะวิลกุลวุฒิก็เอาชนะไปได้2ต่อ0เกม21-10ทั้ง2เกม
0: ครับ
1: นะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายละนี่มาถึงรอบ
0: ควอเตอร์ไฟนอลรอบ8นี่ถือว่าหนักแล้วล่ะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าวิวเนี่ยสายค่อนข้างดีนะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับนะก็ในรอบต่อไปเป็นไงเจอใคร
1: รอบต่อไปน
0: ี่วานบอก
1: เขาบอกว่าเป็นอเล็กซ์ลานิเย
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเจอกับใครดูเขาเล่นไปยังก็ไม่ทราบเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะ
0: ผู้ชนะนะดูกันก็
1: ยังไม่ตี
0: ในส่วนของ
1: ตียังเนี่ย
0: มิว
1: ครับ
0: แม่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับ
1: ทำไม
0: เพราะว่าสถิติเล่นกับฉนยู่เฟยเนี่ยเพิ่งชนะครั้งเดียวนอกนั้นแพ้เป็น10นะฮะ
1: ใช่ๆโอ้ฉนยู่เฟยแข็งอ่ะชนะเขายาก
0: เลยมือ4นะครับ
1: ครับ
0: แกเป็นนักแบบลักษณะแบบผู้ชายหน่อยนึงไว้ผมลองทรงนะฮะแล้วก็ฟอร์มแข็งแกร่งอ่ะเป็นแบบแข็งแกร่งก็เล่นกันเนี่ย3เกมนะครับหมิวระเบิดฟอร์มนะครับคือหมิวนี่เหมือนที่หลีหมิงเคยเรียนโจอี้เมื่อตอนเที่ยง
1: ว่าไง
0: เขาเป็นคนที่เครื่องร้อนช้
1: าน
0: ะครับสังเกตดูเกมแรกนี่เขาจะตามอยู่15-21
1: ทำไมไม่เอาไปอุดก่อนให้มันเร็วๆจะได้กินเร็ว
0: ๆเอาก็หลีหมิงแนะแล้วไปวิ่งรอบหมู่บ้านก่อนรอบนึงแล้วก็ ให้เขาโทรบอกว่าอ้าวเหลืออีก3แต้มแล้วมึงสปีดเข้ามา
1: วิ่งกลับมา
0: เออเข้ามาคอร์ดเลย
1: กลับมาพอดีหมดพอดี
0: เฮ้ยเครื่องร้อนพอดี
1: แล้วนะเรื่องก็หมดแรง
0: แต่ว่าไปร้อนเอาเกมแรกจากเกม2เกม3แพ
1: ้อุ้ย
0: เกม2เนี่ยหมิวเบียดแล้วก็มาชนะ25-23
1: ครับ
0: แล้วก็เกม3เนี่ยนะก็สูสีนะฮะแล้วก็เรามาแซง21-17ใช้เวลาถึง84นาทีหรือ1ชั่วโมง24นาที
1: อันนี้เป็นคู่เอกคู่นึงเลยนะของหญิงเดี่ยวนะเนี่ย
0: ก็ปลดล็อกเลย
1: เป็นครั้งแรก
0: ในรอบ11ครั้งหลัง
1: ก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายเหมือนกับวิวนี่รอเจออเล็กซ์ลานิเยนี่แหละหรืออึ้งกาลองแองกุสจากฮ่องกงนี่ดูแล้วเขายังไม่ตีกัน
0: ก็น่าจะเป็นอเล็กซ์ลานิเยมือ9
1: ถูกต้อง
0: ตามฟอร์มนะตามฟอร์มแต่ก็ไม่แน่นะ
1: ตามฟอร์มและเส้นทาง
0: ฟอร์มส่วนหมิวจะไปเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของรายการและก็ของโลกอดีตแชมป์โลกด้วยนะปี2017
1: สนุกนะเนี่ยโอ้ต้องติดตามเลย
0: โอ้โหดูฟรีมีไหมถ้าชิงดูฟรีไหม
1: ถ่ายทอดทุกวันอยู่แล้วทางทรูเนี่ยเขาก็ถ่ายให้ดูกันนะ
0: ครับ
1: ผู้บรรยายรู้สึกวันนี้บ่ายๆจะได้ยินเสียงป๋ายาวอยู
0: ่เหรอ
1: นะครับ
0: ป๋ายาวไม่ชวนหลีหมิงเลยเนี่ยหลีหมิงเนี่ยตีแบตด้วยนะ
1: เขาบอกเขาพากว่าคู่นี้แรลลี่กันนานมากครับลูกแบตขนฟูแล้ว
0: ผมนี่คอแห้งเลยนะ
1: เขาไม่ได้ป้ายอย่างนั้นเขาสำเนียงอิตาเลียน
0: ครับคู่อื่นบาสเฟรมนะครับ
1: ครับ
0: เป็นมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการเจอกับมือ16ของโลกจากญี่ปุ่นตีกัน3เกมเลยนะครับนะเกมแรกเราแพ้ไปก่อน17-21นะครับเราชนะ21-12-21-17นะฮะ
1: ครับ
0: รอบก่อนรองก็จะเจอคู่มือวาง5จากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: อันนี้บาสกับเฟรมนะ
0: แ
1: ล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะโอโม่กับปอป้อนะครับก็แพ้ให้กับเจียงเจิ้งปังแล้วเว่ยหยาชินจากจีนในคู่นี้แข็งอันดับ2ของโลกนะครับแพ้ไป0-2เกม12-21 17-21ก็หยุดที่รอบนี้สำหรับโอโม่กับปอป้อนะครับนี่คือแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่นิวเดลี
0: ครับ
1: อินเดียนะครับถ้าเราเขียนข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าดินแดนโรตี
0: เฮ้ยเหรอ
1: นะ
0: อุ้ยโอ้โห
1: คิดถึงอินเดียคิดถึงนิวเดลีคิดถึงเอเชียนเกม1951นะครับย้อนกลับไปเกือบ80ปีที่แล้วนะครับจัดเอเชียนเกมครั้งที่1
0: ครั้งแรกใช่ไหม
1: โอ้โหนานมาก
0: แล้วเขาก็เคยจัดอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรออินเดีย
1: แล้วก็มาจัดประมาณครั้งที่9แถวๆนั้น
0: ครับ
1: ก็อินเดียนี่ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในชาติที่รุ่งเรืองนะในแง่ของกีฬานะครับประชากรเขานี่ก็มากมายมหาศาลนะอินเดียนี่โอ้โห
0: ถามว่ารุ่งเรืองไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่ถึงกับมากมายนะทั้งที่ประชากรเขาตอนนี้เยอะเป็นอันดับ2ของโลกแล้วมั้งใช่ไหม
1: ไม่2ก็1แหละอยู่แถวนี
0: ้เ
1: ป็นพันล้านละ
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วก็ไม่รุ่งเรืองอ่ะรู้จักนักกีฬาของเขาไหม
0: นักกีฬาของเขาอ่ะ
1: มาเห็ดบูพติรู้จักป่ะมาเห็ดบูพติ
0: ไม่รู้จัก
1: เซิร์ชถาม AI ดูได้ว่าเขาเป็นใคร
0: รู้จักแต่ลาเยตคันนา
1: เอ้ยแล้วก็เฮมามารินี
0: เฮ้ยเหรอ
1: เออ
0: เจ้าของช้างเพื่อนของแก้วพงษ์ประยูร
1: ช้างเพื่อนแก้ว
0: อืม
1: นี่ดูชอบมากเลย
0: อ๋อตอนนี้ AI บอก
1: ว่าไง
0: อินเดียนี่ประชากรเนี่ย
1: เท่าไหร่
0: มากที่สุดในโลกแล้วนะ
1: มากแล้วนี่ไงไม่หนึ่งก็สอง
0: เพราะว่าจีนเขามีโครงการลูกหนึ่งคนนะครับ
1: ก็ควบคุมลงไปนะครับเมื่อก่อนจีนเป็นพันล้านอ่ะแล้วอินเดียสัก800อ่ะสมัยเราเรียนหนังสือ
0: เร็วมากนะ
1: ยุคปฐมนะตอนนั้นอ่ะ
0: เร็วมาก
1: ตอนนี้มากสุดในโลกใช่ไหม
0: นี่น่าร้านอาหารอินเดียนี่โผล่มาที่ซอยวัดมงของหลี่หมิงอ่ะโผล่น้ำนะ
1: ครับ
0: ทั้งซอยเลยแสดงว่าประชากรเริ่มมาอยู่เมืองไทยเยอะแล้ว ประเทศเขาโอ้ประชากรเยอะนะ
1: แต่วัดแขกแล้วก็นึกถึงอาหารอินเดีย
0: อาหารอินเดียก็อร่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ข้าวยำ
1: ข้าวยำนี่มันโอ้โห
0: อยู่อิสลามของคนไทย
1: ไม่พูดถึงข้าวนึกถึงข้าวที่เม็ดยาวๆอ่ะเรียวๆอ่ะแต่กินอาหารอินเดียแถวไหนแถวสะพานหันแถวอะไรนะโอ้อร่อยเออว่าแล้วเดี๋ยวไปดีกว่า
0: ลีหมิงชอบทานในนี
1: ่
0: สลัดแขกสลัดแขกหากินยากนะเนี่ยหากินยากวันนี้เราก็เลยไปเดินแถวนั้นก็สอยมา
1: ดีมาก
0: หนึ่งถุงแต่ว่าสลัดแขกนี่ก็ต้องระวังนะ
1: ทำไม
0: เพราะว่าลีหมิงเคยละไปซื้อมาที่ห้างตอนบ่ายๆเย็น
1: ๆครับ
0: กลับมาทานเนี่ยท้องเสียตอนกลางคืนเลยดี 3 ดี 4
1: เพราะว่าอะไร
0: มันเป็นกะทิ
1: อ๋อมันเสียเร็วใช่ไหม
0: เออมันจะเสียง่ายนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบรับประทาน
0: ทานเลยหรือว่ามันจะมาเสียตอนอยู่ในรถเราเนี่ย
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: บางทีรถร้านค้าก็ไม่ได้แย่อะไรเราต้องรีบทานเพราะของมันใหม่สดไงเสียเร็วนี่นั่นแปลว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรประมาณนั้นนี่เราต้องให้เครดิตกับเขานะครับ
0: ครับพูดถึงลืมไปเลยเมรัชเมชื่อนกนะครับส่วนรัชนกชื่อเมนะครับก็การบาดเจ็บของเขานะซึ่งหลายคนเป็นห่วงครับในการแข่งขันกับอิชิกะเจสวาล
1: ครับ
0: มือ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหรือเซตแรกชนะและเซต2ก็เริ่มมีอาการแล้วก็หลังจากพักก็ถอนตัวนะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดโพสต์อีกแล้วนะ
1: ว่ายังไง
0: เมย์ก็บอกว่าเดียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายนะฮะอย่าถามว่าถึงก้นไหมนะครับ
1: ส่วนหลังส่วนล่างด้านซ้ายนึกภาพ
0: แล้วก็เมย์ก็มีอาการตั้งแต่เกมแรกพยายามฝืน
1: ครับ
0: แต่ว่าทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงเมย์ก็เลยหันไปมองโค้ชถามว่าเอายังไงดี
1: ครับ
0: นะโค้ชก็บอกว่าก็แล้วแต่เมย์ก็แล้วกันอย่ามาถามพี่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมย์จะไหวไหมแต่ก็สุดท้ายคือพอมันบาดเจ็บมันก็เราตีแบตอ่ะบางทีดังอินบีลีมิงน่องกระตุกอย่างเงี้ยมันฝืนไม่ได้ละ
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ
1: ่ร่างกายมีอาการติดขัดเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่คุยกับพี่ลีมิงไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักแบตนะครับหลังกับหัวไหล่เนี่ยถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ย
0: เข่าด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็
1: มันเล่นต่อได้ยาก
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ควรฝืนนะถูกแล้ว
0: แล้วยิ่งเมย์ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่า31ยังแจ๋วแล้วไง
1: อ
0: ายุมากเพราะฉะนั้นมันเรื่องกล้ามเนื้ออะไรความแข็งแกร่งแข็งแรงมันจะไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่ว่าเมย์บอกว่าเสียดายมากเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมาดีมากเลยนั่งเครื่องบินมานะ
1: มาดีแซ
0: ่
1: ตั้งอินเดียใครนั่งอย่างอื่นไป
0: ตั้งความหวังเต็มที่จะคว้าเหรียญรางวัลเลยมันอาจจะฟังดูตลกนะแต่เมย์เนี่ยไม่เคยคิดที่จะทรยศต่อตัวเองเลย
1: นี
0: ่โอ้โห
1: คำนี้เป็นไง
0: แม่ต้องให้กำลังใจแล้วเขาบอกว่าเมย์เนี่ยจะไม่ยอมแพ้นะฮะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ขออย่ายอมแพ
1: ้อ้อมสุนิสา
0: อย่าอมแอโอ้ไอ้ที่ลุกทุกเพลงเลยนะ
1: ก็เนี่ยอาจารย์เอกฟังแล้วยกสัญญาเลยบอกพอได้แล้ว
0: เอาส่งกำลังใจให้เมกันนะครับ
1: ครับ
0: นะสู้ๆนะเมงั้นเรามือเอกทำไมมันสีแดงฮะเพราะน้ำปากกาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อก่อนที่จะพักนะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัด นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านขุนกราบ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
0: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรกลับมาช่วงที่2นะครับดินทากีฬาโลกนะฮะ
1: ครับ
0: แม่ขอบคุณสำหรับ SMS นะครับส่งมากันก็บอกอินเดียมีกล้วยแขกไหม จากซาสิกาปูครับ เพื่อนซีเฮมามารินี
1: น
0: ะ
1: ฮะเห็นไหมเฮมามารินีนี่ฟังแล้วมันนึกถึงเด็กๆสมัยก่อนเขาต้องมีโฆษณาไงนำแสดงโดยเฮมามารินี
0: ครับครับ
1: ทั้งที่เราก็ไม่เคยดูหนังอินเดียนะ
0: เฮ้ยลีบิงนี่แถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่
1: มีใช่ไหม
0: ต้องเอาหนังอินเดียมาเพราะว่าคนมุสลิมเขาชอบดูแล้วก็มันทำให้เราก็ต้องไปดูด้วยแล้วก็หลังอินเดียสมัยก่อนนี่ทำได้ดีมากนะเพียงแต่ว่ามันจะยาวนิดนึงเพราะว่าที่ยาวเนี่ยเพราะมันต้องร้องเพลงไงวิ่งกันไปวิ่งกันมาอยู่ประมาณตอนร้องเพลงก็เกือบชั่วโมงละ เรื่องจริงๆประมาณชั่วโมงครึ่ง
1: วิ่งกันไปนี่ข้ามเขาจีบกันใช่ป่ะ
0: ก็ไม่รู้แหละ
1: หนังเพลง
0: กันนั่งอะไรกันนะขอให้ต้องมีกันเป็นเอกลักษณ
1: ์ดูหนังทางใต้นี่ใครภาคไทย
0: ภาคไทยเหรอสุทธิวัฒน์บรรยายบทกำหนดให้กับผมหลีหมิงภาค
1: นี่โอ้งั้นไม่ดูละ
0: บางตอนเพื่ออรรถรสในการฟังก็จะมีภาษาอินเดีย
1: เหรอ
0: นะ
1: ที่หับใหญ่นี่มีกันนิกาอมาลาไหม
0: มีสิเฮ้ยรู้จักได้ไงอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะ
1: มันต้องมีบ้างสายหนังอ่ะ
0: โอ้แต่ก่อนนี้หลีหมิงเคยใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพากย์นะเพราะเข้าไปดูหนังเนี่ย
1: เหมือนกัน
0: พอหันหลังไปเนี่ยด้านหลังจอเนี่ยมันก็จะมีคนพากย์เนี่ยคนนั่งอยู
1: ่
0: เขาภาคสดๆนะ
1: ถูกต้องเขาว่ากับคนดูตรงนั้นเลย
0: สุทธิวัฒน์บรรยายบทกำหนดให้กับผมบนฟ้าภาคแม่ต้องพูดเป็นกรคนภาคคนนี้เก่งมาก
1: ต้องแบบนี
0: ้เออภาคแล้วก็เจ้าภาคหนังจีนไง
1: ครับ
0: แม่มันอยู่กันอย่างกังฉินชาติหน้ามันเกิดไปคงได้กลายเป็นเตารีดโอ้พูดเป็นกรไม่ดีอันนี้มีก็เลยไปซ้อมในส้วมอะซ้อมภาค
1: แล้วได้ไหมเคยลองไหม
0: ไม่เคย
1: โอ้เป็นดีละของวงการบันเทิง
0: ไม่รู้ไปติดต่อใคร
1: ขอบพระคุณนะพี่ที่ส่งเข้ามาล่าสุดนะอินเดียไม่กล้วยแขกเนี่ย
0: มีไหม
1: ไปจีนก็ต้องกินขนมจีนนะทั้งนั้น
0: เหรอไปรถไปสิงคโปร์หารถช่องรถช่องนะแล้วก็ถ้าไปกรุงโตเกียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ขอขนมโตเกียวมีไหมขนมโตเกียว
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: เพราะว่าเขามา นครสวรรค์เขาเจอโมจิไงเขาก็เลยคิดว่าเออ
0: กายพัน
1: น่าจะมีบ้างนะไทยกับญี่ปุ่นนี่เขาใกล้ชิดกันนะครับ
0: ดีมากเลย
1: ชอบจริงเลย
0: แต่ถ้าไปกัมพูชานี่นะ
1: ทำไม
0: ต้องไปกินกบย่าง
1: แ
0: ล้วล่าสุดที่ดีหมิงไปซีเกมอ่ะกินกบย่าง
1: ครับ
0: โอ้อร่อยมาก
1: เสียบไม้มาหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: เสียบดิ
1: นะทำเป็นแบบกบชายโยใช่ไหม
0: กบนี่นอนแบะมือเลยโอ้ยอมแล้ว
1: นี่กบชายโย
0: พับเลย
1: เหมือนอึ่งชายโยเวลาลงหม้อแล้ว
0: ตัวใหญ
1: ่ชูแขนชูขาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วไม่แพงด้วย
1: แล้ว
0: กินเข้าไป2ตัวนี่อยู่เลยนะถึงเที่ยงเลย
1: อันนี้ซื้อเองหรือมีคนเลี้ยง
0: ซื้อดิวันนั้นไปเดินตามข้างทางเพราะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงไม่ค่อยมีแล้ววงการกีฬานี่หายากเหลือเกิน
1: มี
0: มันก็เลยทำให้บีแหลมสิงห์นี่ตัดสินใจไม่ไปละก็ดูแล้วรายได้ที่ดูนี่มันไปสุ่มเสี่ยงเหลือเกิน
1: เขาเลยไปอังกฤษไงเนี่ยตอนน
0: ี้ต้องไปวัดดวง
1: เออลืมไปแล้วนี่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาล่าสุดเนี่ยสมชายเบอร์ก็คิงหายไปไหน
0: กำลังช่วงนี้เขาเรียกว่าประคบประหงมนะฮะสำหรับยิ่งกว่าเตรียมชิงเลยฮะบอลเอเชียนครับแล้วเขาจะกลับมา
1: ด้วยความฟิตแบบเต็มถัง
0: I will be back
1: I come back ใช่ไหมสัปดาห์หน้านะ
0: ครับ
1: เห็นว่าตรวจร่างกายแบบละเอียดเลยใช่ไหม
0: ผ่านแล้ว
1: ใช่ป่ะ
0: เสียงจี้ตื้อโตอะไรเนี่ย
1: เครื่องในเป็นไง
0: ดีหมดละ
1: ดีหมดทุกอย่าง
0: ยกเว้นสภาพการเงินนี่ไม่ค่อยดีโดนไปหลายแสน
1: โอ้ยก็ตรวจให้มันละเอียดไปเลยนะเจ็บป่วยเรื้อรังนี่มันทรมาน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: แล้วแกดูแลยังไงเนี่ยนะ
1: มันก็ตามไว
0: โอแกแบบกำลังเริ่มหายยองบอกพี่หน่อยต้องมีสักหน่อย
1: แล้วพยองเดชไปไหน
0: จะได้สร้างภูมิคุ้มกัน
1: เอารู้แล้วพยองเดชไป
0: ยองก็ต้องไปที่มันมีเยอะกว่าอยู่แล้วถ้าไม่มีเยอะกว่าแกก็มาอยู่แล้วว
1: ันนี้ที่เห็นนะ
0: ฮะ
1: ไปอบรมผู้บรรยายฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดขึ้นนะครับส่องกล้องมองแล้วนี่เห็นบับเบิ้ลยิ่งรักนะครับเห็นเนมรัชนิพงศ
0: ์
1: นะครับแล้วก็พยองเดชนี่นั่งหน้าแป้นแลนอยู
0: ่นั่งหน้าเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เตรียมการอาจจะแถวกลางหลังนะครับเพื่อที่จะรอต้อนรับฟุตบอลลีกของไทยเรา
0: ไม่มีชวนไม่มีอะไรเลย
1: 80กว่าคนในวันนี้
0: เหรอโอ้โหแล้วมันพากันยังไงเนี่ย80กว่าคน
1: ก็มีหลายลีกไงอ๋
0: อ
1: ไทยลีก1 2 3อะไรประมาณเนี้ย
0: ครับครับ
1: ก็มีการอบรมผู้บรรยายเพราะเดี๋ยวนี้กฎกติกาฟุตบอลเนี่ยทั้งเพิ่มเติมทั้งเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ต้องก้าวทันโลกให้อยู่เสมอ
0: แล้วไม่มีโจอี้นะ
1: ตกขบวน
0: เอ้าน
1: ะ
0: เหรอ
1: ซึ่งผมก็จะพยายามอยู่นะครับในการที่จะวางยาหยองให้ไปไม่ทันแล้วเราก็ไปแทนอะไรแบบ
0: แล้วพอซงด้วยดิ
1: ไม่พบนะยังไม่พบนะครับแล้วเขาวันนี้นี่เขามีการอบรมผู้บรรยายเนี่ยนะเขามีนันเน็กมาด้วยนะนันเน็ก
0: นันเน็ก
1: ห้าเกตเสพสวัสดิ์อ่ะนันเน
0: ็
1: ก
0: อ๋อแกมาทำไมฮะ
1: มาแบบคือการบรรยายเดี๋ยวนี้นี่มันเหมือนกับการทอล์กอย่างหนึ่งการใช้เสียงใช้สำนวนถ้อยคำเนี่ยบางทีมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าบรรยายให้สนุกเนี่ยกึ่งๆแบบเรามานั่งฟังทอล์กโชว์อะไรกันแบบนี
0: ้
1: ก็น่าจะดีเหมือนกันเรียกว่าเป็นกลยุทธ์เคล็ดลับของผู้บรรยายในยุคใหม
0: ่
1: อาจจะต้องใส่ความฮาไง
0: เ
1: หมือนที่พอเจ๋งเขาแนะนำไง
0: ว่า
1: วันนี้เอาฮาหน่อยนะวันนี้ฮานะ
0: ร
1: อวันนี้ไม่เอาฮาวันนี้ไม่เอาฮา
0: ต้องมีฮาต้องมีลูกเล่นต้องมีลูกแพรวๆนิดหน่อยต้องมีจะเยอะเกินเดี๋ยวคนดูก็จะโดนคอมเมนต์มาอีก
1: เหมือนที่เราพากย์บอลโลกไปไง
0: ทำไม
1: เห็นไหมใส่ความฮาเข้าไปนี
0: ่ไอ้นั่นมัน
1: เรตติ้งสูงกระฉูด
0: ไม่ไอ้นั่นมันวิยุมันได้แต่ถ้าวิยุบางทีโทรทัศน์บางทีเขายังไม่รับนะ
1: คือเดี๋ยวนี้ต้องผสมผสาน
0: ต้องมี
1: ผสมผสานกัน
0: แต่ว่าตอนนั้นต้องแม่นเรื่องกฎกติกาด้วย
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เลยต้องมาแบบอบรมร่วมกันทบทวนกฎกติกามารยาทมีผู้ตัดสินมาด้วยไงของไทยเราก็ทำการแนะนำเพราะกฎกติกาฟุตบอลนี่มันเยอะมาก
0: ใช่ใช
1: ่บางทีการตัดสินเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าถูกหรือไม่เนี่ยบางทีต้องรอบรู้นิดนึง
0: แล้วไม่ใช่เรื่องบอลอย่างเดียวนะ
1: ยังไง
0: ก็กีฬาทุกกีฬาอย่างวอลเลย์บอลเลยเขามีเปลี่ยนแปลงอ่ะเราต้องนะฮะบางทีงงนะใช่ไหม
1: ฟุตบอลโลกนี่เราเห็นเลยนะกฎกติกาใหม่ๆนี่เพียบเลย
0: ใช่
1: โดยเฉพาะห้ามทวงเวลานี่อันนี้5วิอันนี้6วิถ้าไม่ได้ต้องพักอยู่ข้างสนาม1นาทีอะไรแบบนี้
0: ใครเจ็บอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อป้องกันคนพวกสำออยนะทวงเวลาอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: นี่อาจารย์เอก ยกสัญญาณเป็นครั้งที่2
0: งั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้าย SMS มาเยอะๆ4689899

0: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: สนับสนุนโดย
2: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดเจ้าโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือสวปอมส SML รุ่นที่7และมิตซุยเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์คัมปานีลิมิเต็ดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านได้แก่วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างขำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจิวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดอาวอยวัดบึงไพรวัดขยุงวัดโสพลวิหารวัดกระโพดช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบันคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิทธาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยได้แก่วัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรราชและวัดสงขารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทตอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกศลจันทร์

0: และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์จะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกรธไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันทร์หอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่ในช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยไม้จันทร์หอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ตินทากีฬาโลกนะครับช่วงสุดท้ายนะฮะโอ้ตอนนี้ดูภาพข่าวน้ำป่าไหลหลากท่วมหนักที่อำเภอปัวของน่านนะครับก็ดูแล้วไม่รู้จะพูดยังไงครับธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้ป่าของบ้านเราเนี่ยที่น่านนี้ดีบินเคยไปต้นไม้นี่เกลี้ยงเลย
2: เหรอ
1: ภูของภูเขาเนี่ยแทบจะไม่มีป่าไม้เลย
2: น
1: ะแล้วก็มันรู้จะปลูกได้หรือเปล่าไม่ได้จะปลูกได้แล้วเป็นภูเขาหัวโล้น
2: สำคัญเลยต้นไม้ที่จะช่วยชะลอน้ำได้เห็นน้ำท่วมที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เมื่อปีที่แล้วนะแม่รู้สึกว่าเหมือนเราจะจมน้ำลงไปทุกปีอ่ะทั้งประเทศไทยเราเลยเนี่ยนะกรุงเทพนี่ก็มีคนบ่นเยอะว่าเราต้องมีมาตรการ1 2 3 4ไม่อย่างนั้นนี่จมน้ำแน่นอน
1: 5 6 7 8
2: มาตรการอย่าเยอะมากเพราะว่าทำไม่ทันนะก็ได้แต่เตือนกันเอาไว้แล้วก็ต้องเคร่งครัดให้ดีต้นไม้นี่ที่พี่ลิมิงพูดนี่สำคัญเลยนะครับเห็นสถานที่ใหม่ๆเขาปรับปรุงพื้นที
1: ่
2: ต้นไม้เดิมที่มีอยู่เนี่ยนะต้นไม้ใหญ่ด้วยนะตัดทิ้งซะงั้นเพราะมันรกตา
1: ครับ
2: โล่งๆแล้วก็ร้อน
1: ๆ
2: ไม่อยากจะเอ่ยเลยว่าที่ไหน
1: มีต้นไม้มีสัตว์ป่า
2: อันนี้นะแอดใช่ไหม
1: ความสมบูรณ์มันมาตามธรรมชาติ
2: เอาแล้ว
1: ลมฟ้าดินน้ำอากาศนะ
2: อันนี้ชีวิตสัมพันธ
1: ์เฮ้ยเหรอ
2: นะครับเสียงนะแอดแล้วก็นึกถึงนะแอดเขาร้องเพลงนี
1: ่
2: ส่งใจไปนาโกย่า
1: เฮ้ยเหรอโอ้ยังไม่ได้ฟังเลยเน
2: า
1: ะต้องเปิดฟังซะหน่อย
2: ติดตามฟังกันหน่อย
1: น
2: ะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะมีการแถลงข่าวเนี่ยปลุกใจเชียร์เอเชียนเกมนะครับเราในฐานะที
1: ่
2: อยู่กับเอเชียนเกมมายาวนานนะครับก็เดี๋ยวจะแข่งเดือนหน้าละ
1: ครับ
2: ต้องโหมโรงกันสักนิดนึงนะแม้แต่นะแอศิลปินแห่งชาตินี่ก็คือไม่เชิงว่าเป็นเพลงตีมอะไรมากมายนะเอาเป็นว่าเชียร์ลูกหลานแล้วกันไปแข่งที่นาโกย่
1: าน
2: ะครับ

0: ส่งใจไทยถึงนาโกย่
1: า
0: เนื้อร้องทำนองประพันธ์โดยแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลนะลองเข้าไปใน YouTube นะแล้วก็เปิดฟังดูนะ
1: ฟังหน่อยต้องฟังหน่อย
0: ชอบไม่ชอบก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: รสนิยมของท่านนะครับนะแอดศิลปินแห่งชาตินะครับบางคนก็ไม่ชอบนะ
1: เ
0: บื่อเบื่
1: อ
0: เพราะว่า30ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเน
1: ี่
0: ยนะแอดแกก็ร้องเพลงอ่ะ
1: เพลงที่ติดหูก็ฝากส่งใจไปสอนฝากใจไปแข่ง
0: อันนั้นซีเกม
1: จีประจรเต้นแรง
0: อันเชียร์ขัดใจ
1: คนแข่งคนไทยอ
0: ัศนีโชติกุลนะครับ
1: ใช่ปิ๊กป้อมปิ๊กป้อม
0: นานาประมาณนั้นศิลปินในตำนาน
1: นะฮะ
0: พี่โต๊ะครับ
1: เอาละโอ้อยากตามมาแก้เหรอ
0: ดีนะที่จะตั้งใจฟัง
1: ตั้งใจฟังแล้วนี่นี่นี่หน้าจอนี่ของเราก็ปรากฏว่าผู้เนี้ยใครชนะจะไปเจอวิว
0: อึ้งกาหลงแองกุสจากฮ่องกงนะครับปะทะกับอเล็กซ์ไลนิเย
1: มี
0: จากฝรั่งเศส
1: ด้วยมีแองกุสด้วย
0: แองกุสเขาฮ่องกงเขาต้องมีชื่อฝรั่งหน่อย
1: นี่นี่ลูกโชว์ตีแบ็คแฮนด์ด้วย
0: คนจะตีเด็กมากเลยนะวิวก็ดูคู่นี้อยู่ว่าจะเจอใครดีนะซึ่งก็น่าจะเป็นอเล็กซ์ไลนิเยใช่ไหม
1: มังคุสนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
0: แล้ว
1: ไม่ใช่มังคุดนะฮะแกชนะญี่ปุ่นเคนโตะอะไรนาชิโมโรอะไรพวกนั้น
0: นาชิโมโตะ
1: นาชิโมโตะนะก็ถือว่าเอาเป็นว่าถ้าเลือกได้นะเจอมังคุดดีกว่
0: าแฟนแบบอย่างเราเนี่ยต้องให้อเล็กซ์ไลนิเยเข้ามาจะได้มันวิวนี่เป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีกลัว
1: แล้วก็รองแชมป์โอลิมปิกเกมด้วยนะเหรียญเฮิร์น
0: ไปดูป่ะตอนนั้นที่ชิงกัน
1: ดูดิ
0: เขาชิงกับใครนะ
1: ชิงกับวิกเตอร์อัลเซอร์เซนนะครับ
0: สนุกมากเลยวันนั้น
1: สนุกอะไรอ่ะขาดเลย
0: เฮ้ย
1: รอบรองอ่ะสนุกนะครับ
0: คือตอนนั้นได้เหรียญเงินแบบแน่นอนแล้วไง
1: ใช่
0: มันลุ้นแบบเหรียญทองแบดมินตันใช่ไหมล่ะสนุกสนุกตรงนี้แหละ
1: ลีมิงเนี่ยขำอะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: วันนั้นก็ไปรออยู่ที่ด้านชั้นบนของสนามแบดมันก็จะเป็นด่านฟ้าเนี่ยก
0: ็
1: ออกมาเดินดูวิวดูอะไรก้มลงไปปรากฏว่าท่านอดีตประธานเทคนิคตอนนั้นเนี่ยนะครับนั่งวิวแชร์มาเลย
0: เหรอ
1: นะฮะมาละมาละแล้วที่ขำสุดอะไรรู้ไหม
0: ยังไง
1: ตอนมาสัมภาษณ์กันนะฮะแกก็ถามนักข่าวก็ตุ้มถามสัมภาษณ์นักข่าวทีวีตู้เย็นไมโครเวฟมากันหมดแล้วมีจังหวะหนึ่งมีก็ยิงคำถามว่าถึงตอนนี้เนี่ยท่านคิดว่ากองทัพนักกีฬาไทยเราจะได้เพิ่มอีกกี่เหรียญทองครับ
0: ครับ
1: ก็ถามดีๆถามชงท่านนะ
0: เออๆ
1: คุณพี่บิ๊กป้อมไม่รู้แกงุดหงิดอะไรมาจากไหนแกตอบว่าไงรู้ไหม
0: ว่า
1: ผมจะไม่รู้คือว่าเลาะกันขำกันคือมันกลายเป็นตลกกันไปเลยอ่ะแล้วมึงเป็นประธานโอลิมปิกยังไม่รู้เลยอ่ะ
0: เออบรรยากาศตอนนั้นมันก็ได้ความฮาใช่ไหมไม่ได้หงุดหงิดอะไรใช่ไหม
1: มันก็ถ้าเราจะไปหงุดหงิดแกก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะแกก็จริงๆแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาเป็นประธานโอลิมปิกแล้วก็สภาพสังขารอะไรด้วย
0: อ่
1: ะนะกลายเป็นขำไปเลยหัวฮากันเลยแล้ววงแตกอ่ะ
0: แต่ถือว่าตอบได้คอนเซ็ปต์นะ
1: แล้วแกก็เดินแกลืมเลยว่าแกมีแวร์มาแล้วแกก็เดินทุบๆไปแล้วก็ไอ้พวกสอสอก็วิ่งไปทั้งได้นั่งจะรีบไปไหนทำไมแกขี้หงุดหงิดอย่างนี้นะบิ๊กบอม
0: ถือว่าได้คอนเซ็ปต์ก็ไม่รู้จริงนะแล้วใครก็ไม่มีใครรู้ด้วยถูกไหมล่ะ
1: เออแกเขาพูดถูกของแก
0: แกก็ถูกของแก
1: ไม่รู้เลย
0: เออแม้จะฮาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: ครับครับ
0: เอ๊ะพูดถึงบีแหลมสิงเมื่อสักครู่นี้นึกขึ้นมาได้ละ
1: เป็นยังไง
0: บีแหลมสิงนี่เขาจะไปดูพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดฤดูกาล
1: แล้วเขาไปยังไงก็ไปพาแฟนไปพาแฟนรายการไปหรือว่ายังไงฮะ
0: เขาบินเดี่ยวบินเดี่ยว
1: เอ้าก็ออกเงินเองหรือว่ามีใครออกตังค์ให้แก
0: อาจจะมีสปอนเซอร์
1: อ
0: ๋อครับเขาจะไปดูคู่นี้ไง
1: แกยิงลูกโดดประจำเลยนะบีนี่นะ
0: ลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลคือเกมเนี้ยเขาจะมีการรำลึกถึงเควินคีแกนด้วย
1: ไอ้จ้าซุปเปอร์เค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือโปรแกรมของเกมนี้เนี่ยจะต้องเป็นเควินคีแกนขึ้นหน้าปกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องส่งข้อความไปหาบีแหลมสิงห์ละซื้อมาฝากสักเล่มหนึ่ง
1: เอาอีกแล้วต้องไปกวาดตังเลยนะตังเติงไม่เบื่อมากเลยประเภทอืมเอามาก่อนซื้อมาก่อน
0: เล่มหนึ่งมา2-3 ปอนด์เอง
1: โอ้โห2-3 ปอนด์เหรอ
0: เออ มันไม่เท่าไหร่

0: จัดมาจัดมาถ้าเห็นว่าแพงก็ซื้อมาเล่มเดียวแล้วเอามาซีล็อกก็ได
1: ้อ้าวเหรอโอ้โหก็ซีล็อกมาจากนู้นเลยดีกว่าฉันนี่ถ่ายรูปไอ้นี่ปั่นโทรศัพท์มาแล้วกันแล้วก็ส่งไลน์มาแล้วก็ให้ปิ้นเอาเอง
0: เดี๋ยวไลน์หาบีก่อนดีกว่
1: าไม่ได้สิงนะ
0: ของดีของดี
1: เดี๋ยวปีนี้เห็นเขาบอกจะจัดดูบอลแมนยูคู่หนึ่งลิเวอร์พูลคู่หนึ่งที่โอเทฟฟอร์ดกับแอนฟิลด
0: ์ครับ
1: จะแกจะไปกับลีหมิงอ่ะเปลยๆมันก็ปีที่แล้วนะ
0: เอาแล้ว
1: นะ
0: ยังไงปีนี้ได้ไหม
1: ก็เดี๋ยวรอสมชายหายก่อนเพราะว่าแกไปเนี่ยแกไม่ดูบอล
0: ไม่หายเนี่ยหายร่างกายเนี่ยหายแล้วเงินก็หายด้วยนะยังไหวหรือเปล่าม
1: าเที่ยวนี้นี่แกก็คงมาจัดขออาทิตย์ละ4วันน่ะสมชายครูโดนไปเยอะเลยตอนเที่ยงนี่ก็โดนอีกแค่ยองอีก
0: แล้วขอให้ฟิตนะขอให้ฟิตร่างกายนะ
1: เนี่ยสุขภาพมันสำคัญจริงๆบางทีเราขำอ่ะแต่ถ้ามาเป็นเราเองนี่โอ้โหมันเบื่อมันเซ็งนะจะดริ้งจะดื่ม
0: อ
1: ะไรจะไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ
0: จริงจริงสำคัญที่สุดเลยก็คือการพักผ่อนนะครับ
1: อ้าวใช่
0: พ
1: ัก
0: ผ่อนให้เพียงพอนะคร
1: ับ อย่าเขาเรียกว่าอย่านึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยร่างกายมันไม่เหมือนเดิมไง
0: ไม่ได้เลย
1: ถ้าเกิดสมัยเป็นวัยรุ่นความรักของเหมือนปุยนุ่นที่รออยู่บนท้องฟ้านี่นะ อะไรเดี๋ยวมันก็หายง่ายอย่าง
0: ใช่
1: ตีบิตีแบตตีแบตตีแบตเน
0: ี่
1: ย
0: แบตครับ
1: ทำไมเล่นชักพันกัน
0: ลูกขนไก
1: ่ไม่เคยเจ็บเรื้อรังขนาดนี
0: ้
1: ตีกอล์ฟเหมือนกันเนี่ยนิ้วโป้งซ้ายเนี่ยเจ็บเรื้อรังมันไม่หายอ่ะมันก็เบื่อนะมันก็เซ็ง
0: ต้องหยุดให้ขาดถ้าอย่างเงี้ย
1: ว่าจะเอาอีโต้มาสับนิ้วตัวเองแล้ว
0: ไม่ใช่ขาดอย่างนั้นหายขาด
1: แ
0: ล้วถึงจะกลับมาได้
1: ใช่
0: นะครับตกลงสัปดาห์หน้าใช่ไหมค
1: ุ
0: ณสมชายสายลมจะฟิตแกร่งเต็มถังใช่ไหม
1: ก็คงจะต้องถ้าสัปดาห์หน้ายังไม่ฟิตอีกน
0: ี่ยังอีกเหรอ
1: ก็คงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
0: โอ้ส่วนพี่หยองเดชนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้คงมานะครับต้องมีอะไรฮาๆมาจากการอบรมผู้บรรยายไทยลีกโดยนันเน็กมาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอน
1: หยองไปนี่ก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มฟันนี่แกเนี่ยฟันหน้าแกนี่นะจิ้งจกเนี่ยวิ่งลอดได้เลย
0: เออแหมพูดถึงพยองเดชแล้วเดี๋ยวต้องพาไปกิน
1: อะไร
0: ขนมจีนทอดมันซะหน่อย
1: ที่ไหนนะ
0: ตรงข้ามวัดข่อยเพชรบุรี
1: วัดข่อยเลย
0: วัดข่อยวัดข่อย
1: ฟังแล้วหวาดเสียว
0: กินกัน3คนนะสมชายสายลมหยองเดชแล้วก็โจอี
1: ้
0: นะครับตกลงกันก่อนให้ได้ว่าใครจะเป็นคนจ่าย
1: สมชายนี่สมใหญ่สมชายละก็หน้าใหญ่
0: เขาเจ้าถิ่นด้วยต้องไปกินกับคุณท่านเรียกคุณท่าน
1: คือไม่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไม่เจ้าถิ่นก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไปกับหยอง
0: เจ้าอี้กินอย่างเดียวนะครับสมชายสายลมออกค่าทอดมันแล้วก็พยองเดชขับรถไปออกค่าน้ำมันดีที่สุดสำหรับเราแล้ว
1: ดีมากวันนี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่บ้านเราห้าทุ่มนะครับก็ไม่ใช่วันนี้สิวันพฤหัสที่27พฤหัสหน้านะครับก็จะมีการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: สัปดาห์หน้าเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้เรานึกว่าจะรีบจับแล้วเพราะว
1: ่า
0: บางถ้วยนี่เขายังเล่นควอลิฟิเคชันกันอยู่เลย
1: ต้อง
0: นะครับทั้งค
1: อ
0: นเฟอเรนซ์ลีกทั้งยูโรป้าลีกนิดนึงพี่หมิงผมเห็นวอลเลย์บอลหญิงอย่าลืมดูนะ
1: นี่เริ่มแล้วนะ
0: นะครับ
1: แชมป์เอเชีย
0: นี่เป็นการแข่งขันที่แชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับเป็นบ้านของอาจารย์ฮั่วหยวนเจี๋ยนะครับเคยดูเคยดูไหมล่ะจอมคนผงาดโลก
1: อ๋อหวงเฟยหง
0: ฮั่วหยวนเจี๋ยคนละคนกัน
1: คนละคนนะหวงฮั่วหงเคยไปอยู่เมืองอะไรนะที่เอเชียนเกมที่กวางโจวอ
0: ่
1: ะ
0: อันฝอซาน
1: เออไปต่อยกันที่นั่น
0: อ่
1: ะ
0: อันนั้นบ้านของอาจารย์หวงเฟยหงแต่เทียนจินเนี่ยบ้านของอาจารย์ฮั่วหยวนเจี๋ยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเจอกับออสเตรเลียวันศุกร์ที่21สิงหานะครับเวลาบ่ายโมงตรงเล่นที่จีนนี่ก็เวลาสบายๆนะครับติดตามชมได้ทางโมโนแม็กนะเป็นนัดแรกและชิงแชมป์เอเชียนี่ก็ต้องเชียร์กันเพราะว่าเป้าหมายคือแชมป์เพื่อที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ LA 2028นะครับ
1: ก็ยังลำบากนะถ้าพูดตรง
0: ๆลำบาก
1: เมื่อเทียบกับมาตรฐานของหลายชาติ
0: ใช่
1: ในบ้านในยุคในย่านเราย่านเอเชียนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคมาข้อความดีกว่านะครับข้อความแรกเลยก็อามซ่ามาระครับภรรยาอดัมไม่ขยับที่ลิ้นพันกันนี่มันหนาวนะ
0: ใช่
1: นี่ดีเดียวเสื้อสองชั้นนะเข้าใจผิดว่าแม่จิ๊บมาด้วยอะไรจัดรายการ

0: 4วันติดคุณนามอาร์ต
1: นะนี่4วันติดแล้วเหรอนินทากีฬาโลกเนี่ยจังถึงพฤหัสเนี่ย
0: ก็ต้องมา
1: เพราะว่าอะไร
0: เอ้า1ไม่มีตัวหลักเมื่อวันพุธแต่ก็พอสุเทพบอกแล้วอยากจะให้มีตัวหลักของนินทาอยู่อย่างน้อยคนนึง
1: ครับ
0: ก็เลยต้องมา
1: สมแล้วที่เราตั้งเขาเป็นที่ปรึกษานะคร
0: ับ เดี๋ยวอาทิตย์นี้นี่5วันติดเลยเพราะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าดูเหมือนวันอังคารก็จะมีงานนะฮะของกอบท่านนายกอนันต์เผือกวิบูลที่นครนายกแถลงข่าวโครงการอะไรพาวเวอร์อะไรของเขาเนี่ยที่เอาแบตหญิงไปเก็บตัวแข่งขันแล้วก็วันศุกร์เนี่ยดูเหมือนจะมีงานของกองทุนพัฒนารองน้อยนะฮะ
1: พี่น้อยธนุเกียรติ
0: ธนุเกียรติจันชุมเน
1: ี่
0: ย
1: ดีดีเหมือนกันดีเหมือนกันอยากเจอพี่น้อยแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ทำไมไม่ให้พี่เต้ยกับโจอี้เนี่ยจัดกันสองคนบ้างครับฮาสุด
1: ๆผมก็เตรียมอยู่นะ
0: ก็เอาเป็นว่าหยองนี่ให้จัดวันเดียวพอ
1: โอ้ยมีเรื่องจะคุยกับพี่เต้ยนี่มากมายเลยหน้าไมค์เนี่ยเตรียมไว้เยอะแล้วนะครับ
0: ใช่ใช่ก็พยายามคุยหน้าไมค์นะเพราะว่าถ้าหลังไมค์จัดเนี่ยแกไม่ค่อยมีข้อมูลหรอก
1: ไม่ใช่เพราะหลังไมค์ที่คุยกันเนี่ย มันออกอากาศไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: นะเรื่องเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับ
0: พี่ดิมิงเนี่ยร้องเพลงได้ฉลาดจังหลบโดนลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะด้วยการร้องผิดเนื้อแม่รู้ได้ยังไงเนี่ย
1: ผิดเนื้อไม่เป็นไรผิดคีย์ป่ะ
0: อย่าผิดน้ำแล้วกัน
1: เ
0: ปิดฤดูกาลแล้ว FM 99จะมีบรรยายบอลช่วงคืนวันธรรมดามั่งไหมครับ
1: เดี๋ยว
0: รอนโยบายของทางคลื่นก่อนไม่รู้ยังไงนะ
1: ครับ
0: พอจะมีทีมไหนทีมไทยลีกทีมไหนทำหนังสือโปรแกรมแต่ละนัดแบบบอลนอกหรือเปล่ามีไหม
1: มีป่ะทำหนังสือโปรแกรมมาเหรอมีนะมี
0: ใช่ไหม
1: มี
0: ต้องทำให้มันแบบสวยๆหน่อยนะ
1: สวยๆใช่
0: แต่ว่าบางทีอย่างว่าแหละต้นทุนมันก็มีต้นทุน
1: มีอุ้ยเดี๋ยวพูดมาถึงหนังสือโปรแกรมแล้วนี่เดี๋ยวไลน์หาบีลำสิงเลยต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเควินคีแกนนะชอบบีฟังไว้นะนะครับไปดูข้อความทางYouTube นะครับพี่ปลั๊ก F1 ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์บอกถ้านินทาได้จัด7วันต่อสัปดาห์เจ๋งจะมีคิวไหมครับ
0: คือเจ๋งเนี่ยดีมินก็อยากให้มาแฟนเรียกร้องนะแต่ด้วยความที่ตอนนี้พอหยองเนี่ยแกยึดหน้าที่การจัดคิวละ
1: ยึดอำนาจอ
0: ่ะดีมินก็เลยขี้เกียจละเดี๋ยวไปเอาคืนมาเดี๋ยวแกก็จะไม่พอใจนะพวกนี้อารมณ์รุนแรงนะพวกสไตล์อย่างหยองเนี่ยนะนะเดี๋ยวแกจะเอาปืนมายิงเรา
1: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: แกบอกว่าพอเอาทรงเนี่ยทุ่มหนึ่งนอนละเพราะฉะนั้นมันก็คงมาไม่ได้แล้วมั้งมานี่โหยุ่งอ่ะใช่ไหมแล
1: ้
0: วเราก็ไม่รู้จริงมันยังไงนะมันนอนได้ยังไงพอเอาทรงนี่ธรรมดาบ่ายๆแกนอนเยอะนะ
1: นอนแล้วทุ่มครึ่งก็ตื่นคุณนัทไสยาบอกว่าถ้าแอนโทนีฮัตสันมาที่99แกจะมาคุยกับใครเป็นคนแรกครับ
0: ก็ลีหมิงไง
1: คุยทำไม
0: เอ้าก็จะสาวลีหมิง
1: ผมบอกแล้วให้ไปหาวันเสาร์นี้แล้วมอบกำลังใจ
0: ก็บอกแล้วว่าถ้าแกเข้าชิงเนี่ยแล้วได้แชมป์รายการนี้ลีหมิงจะกราบเท้าเลยเหรอกราบอกก็พอกราบอกก็พอ
1: กราบเขาที่หว่าง
0: กราบอกแล้วแกเบิร์ดกระโหลกลีหมิงทีนึง
1: แล้ว
0: น่า
1: เอาแล้ว
0: หยิกหยอกได้อย่าเบิร์ดแรงถ้าเบิร์ดแรงมีสวน
1: นี่
0: ข้อความ318แกบอกหยองแกเดี๋ยวนี้ไม่สนนินทาแล้ววันเดียวก็ไม่สนนะฮะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแกก็ใบไกลละแกคล้ายบีแบบสิงห์อะบีแต่ก่อนโอ้โหมาจัดนะไม่ใช่เวรแกนะก็ยังมาสแตนบายอ่ะ
1: จริงเหร
0: อเ
1: ฮ้ยสุดยอดอ
0: ่ะแล้วบางทีลีหมิงเนี่ยมีสนามไดกอล์ฟอยู่เบ่งจ่ายใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็มารอได้หกโมงจัดทุ่มหนึ่งบีโทรมาละพี่ผมอยู่ที่99แล้วนะพี่ไม่ใช่เวรแกนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วเราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องให้แกจับ
1: พี่ก็ไดกอล์ฟต่อไป
0: โอ้แล้วพอแกดังปุ๊บนะแกไม่มาเลย
1: แอคเลย
0: แต่ช่วงหลังๆเมียแกมาขายละมุดขายผลไม้อยู่ที่ไอ้นี่ตลาดตรงเซ็นทรัลพระราม9ไง
1: ดีมาก
0: แกก็เลยมาจัดบ่อย
1: ผมไม่น่าละมาบ่อยใช่
0: ก็พอกลับก็รับกลับเลยนะฮะ
1: แม้แฮตทริกเลยบางวันบางสัปดาห์3วันซ้อนอ่ะนะครับคุณพี่บักนะพี่บักบอกรีมิงมาทำไมทุกวันบ้าอำนาจมาก
0: ๆไม่ใช่บ้า
1: ตัวหลัก
0: คือวันพุธเนี่ยมันไม่มีคนจัดไม่มีตัวหลักก็เลยต้องมา

0: ต่ไม่อยากฟังใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ไม่มาละพี่รัตพงศ์บอกว่าไม่หมิ่นเงินน้อยค่าจัดรายการรอบโลกเห็นว่าได้ครั้งละ 8,000 ยอมก็เลยไม่ปฏิเสธ
1: แล
0: ้ว 8,000 นี่สกุลเงินอะไรเนี่ยแล้วยังบอกด้วยว่าน่าจะเปลี่ยนดีเจให้โอกาสคนอื่นบ้าง
1: เอ้าเหรออะไรวันนี้มันบัดใจหยองหรือเปล่าเนี่ย
0: พี่ตุนนี่บอกทรูให้ดูฟรีแล้วเซ็งแทนคนจ่ายค่ารายเดือนเลยคือมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคนที่เขาจ่ายรายเดือนของ True เนี่ยเขาก็ดูกีฬาหลากหลาย
1: เห็นว่าก็จะมีชดเชยด้วย
0: นะแล้วเขาก็มีชดเชยให้1เดือนอะไรแบบเนี้ยคืออาเซียนคัพเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าถึงขนาดนั้น
1: ใช่
0: นะครับ
1: ได้ใจมากกว่า
0: ถูกต้องถูกต้องนะครับผมคิดว่าทุกคนแฮปปี้นะคุณวุฒิเดวิลบอกสวัสดีครับซ้อหมิงคุณโจอี้บอยซ้อระหว่างครูน้ำกับเจดาเถียงกันใครจะชนะซ้อมิงวันนี้คุยเรื่องบอลไทยหรือยังคุณโจอี้คิดว่าบอลไทยจะชนะเวียดนามไห
1: ม
0: ผมว่ายากถ้าดูจากฟอร์มที่ผ่านมา
1: ใช่ใช่มันเป็นรองอะฟอร์มเป็นรองแต่ว่านั่นแหละบอลไทยก็ไม่ใช่ว่ากลัวเวียดนามนะ
0: ครับ
1: นะถ้าไม่กลัวแล้วก็สู้กันเต็มที่ดิมิงคิดว่าสนุกอะ
0: นะคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามาสวัสดีซ้อหรือมิงและคุณโจอี้ไว้อายนะครับคุณณัฐพงศ์ยังบอกว่าปากเกร็ดฝนมามืดเลยอ่ะซ้อ
1: รีบกลับแล้วสิ
0: ต้องรีบกลับแล้วคุณนัทสอนบอกว่าสวัสดี
1: เรียบด่วน
0: คุณพี่ริมิงและพี่โจอี้นะครับซ้อขอเพลงเสกโลโซอัศนีวัฒน์สันหน่อยครับ
1: เสกโลโซตอนนี้กำลังจะให้เอม่งร้องเพลง
0: เพลงอะไร
1: หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี
0: ้ดูโทนซะก่อน
1: แล้วก็คำพูดสุดท้ายของลูกผู้ชายไอ้ไรอยู
0: ่นี่ใช่ใจสั่งมาอันนี้นะครับพี่เดอะแมนบอกว่าถ้าถาม AI รัฐบาลว่าใครคือดีเจอันดับหนึ่งของคลื่นแล้วมันตอบทรงศักดิ
1: ์
0: มั่วหรือไม่ครับแต่ชื่อเจ๋งเขามีเยอะนะในโลกออนไลน์อ่ะ AI เขาต้องจับได้อยู่แล้ว
1: ก็คือคนก็ด่าเยอะไงชอบด่าจนเขาเลิกฟังไปหลายคนละ
0: ผมถามว่าบริหาร AI ว่าลีมิงเมืองไทยขึ้นว่าส่วนสูง2เมตร
1: เขานั่นเหยาบิงครับ
0: ผิวคล้ำผมยาวกล้ามใหญ่ขี้เหนียวแถมชอบแฮปด้วยคร
1: ับโอ้สองก้อนหลังนี่ถูกเลย
0: เอ้มีคนเขาทักทายว่าซ้อดูดีๆเหมือนอัศนีนะผมว่าเหมือนอีกละ
1: อัศนี
0: เหมือนหลายท่านเหลือเกินเหมือน
1: แต่ก่อนเหมือนเบิร์ดในวงเบิร์ดกับฮาร์ดอ
0: ่ะพูดถึงฟุตบอลไทยต่อจากรายการที่แล้วผมเห็นด้วยกับคุณสนและคุณเอกนะครับจันเอกทุกอย่างเลยในเรื่องศรัทธาของแฟนบอลไทยถ้าจะเรียกศรัทธาทั้งสองบอกคิดถึงซิโก้เพราะเกมลุกสนุกทำเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายแฟนบอลเต็มสนามโค้ดโก้ไงตอน12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะตอนนั้นคัด2018นะครับ
1: หลายอย่างปัจจัยยุคสมัยมันเปลี่ยนนะซิโก้เขาคงไม่มาแล้วล่ะ
0: ลีมิงหิวไหมอยากกินอะไรเดี๋ยวเลิกรายการแวะซื้อไปฝากจากแอนโทนี่ฮัตสันจะกินไห
1: มกินทีนเหรอกินทีนแอนโทนี่ฮัตสันบอก
0: ซูเปอร์ซื้อไปฝากเขาซื้อไปฝากเขาเผื่อฮัตสันชอบนะครับติดตามนินทากีฬาโลกมาประมาณเกือบ20ปีสมัยลีหมิงบีแหลมสิงสมชายสายลมหายหน้าไปพักหนึ่งกลับมาติดตามอีกครั้งสนุกเหมือนเดิมจากคุณทิวลิปดำขอบพระคุณนะครับพี่ณัฐพงศ์บอกเห็นสวนทางกับคุณโจอี้คุณโจผีคุณรู้ได้ยังไงว่าซิโก้ไม่มีความสามารถและความรู้ที่จะพาฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จในระดับเอเชียและระดับโลกได้ถ้าซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองได้ทำอย่างต่อเนื่องไม่โดนไล่ออกไปซะก่อนอ๋อคงจะมีการคุยกันเรื่องพี่โก้ไงว่าตอนนี้เหมาะสมไหมที่จะมาอะไรแบบนี้นะอย่าสวนทางกันมากนะพี่โก้เขาใช้ได้อยู่นะครับตอนนั้นฟุตบอลโลกเอา32ทีมนะครับมันยากแต่ก็เข้ามาใกล้เคียงแล้วในสมัยนั้นนะครับผมเดาทางซ้อออกว่าเพลงอ้อมต้องมาขออย่ายอมแพ
1: ้อุ้ยเหรอโอ
0: ้ใช่ป่ะ
1: นี่แม่ก็ต้องมีบ้างนะพี่สุนิสา
0: เมื่อกี้กินกบย่างใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาถามว่าซ้อมหญิงกับคุณจอยบอยเคยกินอึ่งย่างไหมครับ
1: โอ้
0: อร่อยไหม
1: ไม่เคย
0: ฮะแล้วอึ่งชัยโย
1: เคยกินแต่คังคก
0: ไอ้จริงเหรอ
1: บ้ากันไม่กินได้ไง
0: กินได้ไหมเหรอ
1: ไม่รู้
0: เขากินได
1: ้
0: เมื่อไรจะเอาพอเบ่งมาจัดกับซ้อมิง
1: ทำไมมันเรียกร้องขนาดนี้เลย
0: บ้าน FC รออยู่นะครับ
1: ต้อง ให้เบอร์โทรศัพท์หยองแล้วเรื่องโทรบอกหยองนี่เขาขอร้องกันมาแล้วมันจริงหรือเปล่าที่ว่าพอทรงในการนอนทุ่มหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเลย
0: ผมชอบการพากแบบรุ่นเก่าอย่างคุณอาบิจะพี่เอกราชพี่แมวน้าแมวพี่แจ็คกี้เฮียบอบูมากกว่านักพากสมัยใหม่บางทีก็นอกเรื่องหาจนเกินงามเอาแค่พอดีก็พออย่าเกินงาม
1: ก็แล้วแต
0: ่อีกคนที่ชอบคือคุณโอ๊ตเขียงหมูฟังแกภาคแล้วดีมากครับ
1: อ๋อไอ้ยอมาได้ยังไงว่าโอเคหมู
0: ขอข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ในข้อความทาง SMS 5เบอร์500 5,000 หน่อย
0: บ
1: อกอะไรนะยองเนี่ยเดี๋ยวนี้ติดแอควันก่อนบอกง่วงนอนไม่อยากมาจัดดินทาครับเฮ้ยยองเป็นอย่างนี้เลยวันเดี๋ยวนี้โอ้โห
0: ข้อความเอาอ่านไม่หมด
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้ละเวลาของเราหมดแล้ว
0: Facebook ด้วยนะเดี๋ยวผมตามไปคลิกไลค์นะครับ
1: คลิกเลยโอ้ดีมากน่ารักมากเลยอ้าวขอบคุณนะทุกข้อความยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงนะวันนี้หลี่หมิงกับโจอี้ขอบคุณบ๊ายบายปุ้นปูนชักกระฉึกสวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยหลี่หมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: เริ่มต้นนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรักออกแบบไม่ได้นะฮะชื่อภาษาอังกฤษคือ O Negative นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยฉายถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปี2540ไม่ก็41เดี๋ยวขอเช็คให้ดีให้ถูกต้องก่อนนะครับนายโยมมาเนี่ยครับนะฮะผมอายุมาสัก21 22ประมาณเนี้ยจำได้ประมาณนี้ผมไม่เคยไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยคุณทาทายังที่ร้องเพลงนี้นะฮะแล้วก็แค่เธอรักฉันนะครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคนรีเควสต์นะครับไอ้คนรีเควสต์ยังมาไม่ถึงนะฮะรถมันติดจริงๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวรอมันมาแป๊บหนึ่งครับคุณพิชชี่นะฮะไลน์มาบอกผมอยากเปิดเพลงนี้ผมก็เลยรู้แล้วอ๋อโอเคเราก็เปิดแสดงความคิดถึงคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งก็เป็นพระเอกในเรื่องนี้ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดอีกน่าจะเล่นคู่กับคุณชาคริตแย้มนามนะก็เพื่อนคุณเรย์แมคโดนัลด์นั่นแหละนะครับคือต้องบอกนิดนึงว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์เองถ้าพูดถึงเรื่องวงการฟุตบอลเองเขาก็เป็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทำรงไทยสโมสรนะหลายคนรู้จักกันป่าววะรุ่นนี้ไม่น่าทันมั้งทำรงไทยเนี่ยทำรงไทยสโมสรเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนไทยนะครับรู้สึกว่าเคยได้แชมป์โลกด้วยตั้งแต่ว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์คุณชาคริตย้ำนามก็อยู่ในทำรงไทยเนี่ยน่าจะได้รองแชมป์โลกมั้งรุ่นอายุไม่เกิน12ปีอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับไม่ได้ใช้ชื่อทีมชาติไทยนะคุณผู้ฟังใช้ว่าทำรงไทยสโมสรแต่ไปแข่งกระดับทีมชาติเด็กๆในยุคนั้นผมปฏิปต่อไม่ถูกหรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นว่าทำไมถึงใช้ทำรงไทยทำไมไม่ใช้ชื่อทีมชาติถ้าให้ผมเดาก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่สมาคมฟุตบอลไทยเรายังไม่ได้ถูกการพัฒนาไม่ได้ถูกการยังไม่มีลีกอะครับไม่มีตังค์ด้วยอ่ะจะเอาตังค์ที่ไหนจะไปทำเยาวชนว่า12ปีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอกชนถ้าทำไม่ผิดน่าจะเป็นเอกชนนี่แหละเป็นคนทำสโมสรนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นนักฟุตบอลเก่านะฮะแล้วก็เป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยมันมาแล้วครับนะฮะคนที่รีเควสต์เพลงนี้นะครับผมรู้เลยคุณเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ให้กับคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหม
1: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วอ่ะช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังๆ
0: อ
1: ่ะคือพี่ชี่เด็กมากมากๆจริงๆแต่ว่าเราชอบทาทาแล้วเราก็แบบเป็นแฟน

0: จับเพลงทาทาทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณทันทาทาก็ทันแหละทันแหละ
0: ท
1: ันทาอายุน้อย
0: ทันตั้งแต่ดูซาวเบาฟังตั้งแต่ฟังซาวเบาอ่ะเป็นเทปคัสเซ็ตทาทาอะไรอย่างเงี้ยชอบเขามากเห็นตั้งแต่เห็นเขาตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกเลยนะ
1: จาสยังเนี่ย
0: ใช่คือเมื่อก่อนอะมอสปฏิพานดังแล้วก็เหมือนพอมอสปฏิพานช่วงนั้นกำลังพีคเลยเป็นแบบสุดๆแล้วก็วันหนึ่งก็ดูคอนเสิร์ตของมอสปฏิพานที่มันเป็นคอนเสิร์ตแบบถ่ายทอดสดทีวี
1: อ
0: ะไม่รู้ว่าอะไรแบบคอนเสิร์ตอะไรเจ็ดสี่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่ยุคนั้น
0: อย่างนั้น
1: อ
0: ะก็คือเราก็ดูก็คืออยู่บ้านไม่มีทางเปิดทีวีดูแล้วก็ทีนี้อยู่ดีๆวันนั้นเนี่ยก็เขาก็บอกมอสมันก็พูดนู่นพูดนี่แล้วก็บอกวันนี้ผมมีน้องสาวคนหนึ่งจะมาร้องเพลงกับผมด้วยแล้วก็คือทาทะยังนั่นคือวันแรกของการเปิดตัวทาทะยังก่อนอัลบั้มแรกออกอีกแล้วเราเห็นแล้วเราก็แบบผู้หญิงคนนี้ดูแบบก็ดูดีนะมันใจดีนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกอัลบั้มแรกแล้วก็แบบเขาก็คือป๊อปคัลเจอร์ยุคนั้นน่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่ใช่วัยรุ่นหรอกเราคือเด็กแบบเด็กมากแต่ก็ไม่รู้สิก็ชอบแล้วก็แบบชอบเพลงเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้ดูหนังเรื่องนี้ไหม
0: ได้ดู
1: พี่ไม่ได้ดู
0: ดูสมัยเด็กๆเลยอ่ะ
1: ไม่ได้เข้าไปดูเรื่องน
0: ี้หรืออาจจะพี่เชื่อว่าพี่เชื่ออาจจะไม่ได้ดูในโรงอาจจะดูแบบอาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรนะวิดีโอ
1: ไม่ใช่วิดีโอ VCD วิดีโอไม่น่ามีมั้ง
0: วิดีโอไม่รู
1: ้ไม่น่ามีวิดีโอนะน่าจะเป็น VCD แล้ว
0: ยุคนี้ไม่ใช่วิดีโอ
1: ไม่น่าใช่ละน่าจะเป็น VCD แล้ว
0: พี่เชื่อว่าพี่เชื่อเคยดู
1: อ
0: าจจะดูแบบตอนที่แบบเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าจำเรื่องเราได้ไหมจำเรื่องเราไม่ได้
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: รู้แค่ว่ามีเพลง
1: เพราะไม่เคยดู
0: แต่เคยดู
1: เ
0: คยดูแบบความจำเลือนลางอะไรประมาณนั้นแต่เพลงทาทาก็คือแบบร้องได้ทุกเพลงอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยไปคาราโอเกะก็ร้องเพลงทาทาอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วแฟนทาทา
0: เราแอบรู้สึกด้วยว่าคีย์เพลงของทาทา
1: พอดีเรา
0: พอดีกับเราที่เราไม่ต้องพยายามจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมจำไม่ผิดหรอกนะครับเมื่อปี2540 2541อายุเท่าไหร่ตอนนั้น40แล้วมั้ง
0: ยังไม่เกิด
1: ถุยมึงร้องเพลงคาถาได้41ยังไม่เกิดมึงก็พูดไปเรื่อยนะฮะคือย้อนไปเนี่ยก็นักสมัยสัก20เฮ้ย20โห27ปีโห27 28ปีโหจะ30ปีแล้ววะ
0: ใช่ไหมล่ะก็ถ้า39 69ก็คือ30ปีพอดี
1: ใช่
0: 28
1: จะ30ปีแล้วไอ้พ่อ
0: ไม่ใช่27 28
1: 28ปีด้วยซ้ำ
0: 28ปี
1: นะฮะตอนนั้นคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็ยังเห็นอยู่ในหน้าจอโทรทัศน์เยอะอยู
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาดังกับอะไรวะเรย์แมคโดนัลด์ตอนนั้นน่ะเขาดังกับ
0: อะไรป่ะทีนทอล์กป่ะ
1: เขาดังกับทีนทอล์กใช่เขาดังกับทีนทอล์กแต่ผมก็ไม่ได้เป็นแฟนทีนทอล์กเนี่ยนะฮะก็แต่รู้จักนะรู้จักคุณเรย์แมคโดนัลด์นะเป็นคนร้อยเอ็ดนะฮะเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นลูกครึ่งถูกไหมครับเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นช่วงหลังๆก็ผันตัวมาเป็นพิธีกรเรื่องการท่องเที่ยวจริงๆแกก็ทำมาตั้งนานแล้วล่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแกทำมาตั้งนานแล้วล่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วก็ครอบครัวคุณเรย์ด้วยนะ
0: เอาเป็นว่าพี่ชี่ว่าจากข่าวของพี่เรย์
1: อ่
0: ะกลายเป็นว่าคนไทยหันมาตระหนักเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเยอะ
1: แกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: คือ
0: จากข่าวล่าสุดนะที่พี่เรียวพุทธออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าเหมือนเขาก็ไปชันสูตรเน
1: า
0: ะว่าสุดแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเพราะอะไรอะไรเงี้ยก
1: ็
0: คือพอไปชันสูตรเนี่ยก็คือพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้น
1: โอ้โห
0: สองเส้นที่ตีบเนี่ยคือตีบไป 90% ละ
1: แล้วแกไม่รู้ตัว
0: และอีกเส้นหนึ่งที่ตีบอะตีบ 70%
1: แล้วแกไม่รู้ตัว
0: ทีนี้คือจริงๆมันมีรายการชื่อรายการใน YouTube อ่ะ อะไรทำกับข้าวกับพี่ฟานของสเตฟานเดี๋ยวขอดูชื่อรายการก่อนแบบนึงพี่ชี่จะลืมชื
1: ่อ
0: ชื่อรายการว่าเดี๋ยวนะเอาเน็ตไม่เดินซะอย่างนั้นชื่อรายการว่าอะไรนะ
1: ไม่เป็นไรมากบอกของสเตฟานแล้วกันไ
0: อ้รายการ
1: ทำไมยังไง
0: ชื่อรายการเนี่ยแหละกับพี่ฟานนี่แหละทีนี้มันกลายเป็นว่า ทัวร์ไอ้ฟาน
1: เออ
0: ทีนี้คือในรายการทัวร์ไอ้ฟาน
1: อ
0: ่ะก็มีพี่เดียวพุทธมีพี่ต้
1: า
0: แล้วก็พี่ฟานไอ้พี่เรนไปเป็นแขกรับเชิญ
1: พุทธตาเลเมื่อก่อน
0: เออแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนพี่เลเนี่ยเขามีอาการเหมือนแบบพูดไม่ชัดเหมือนคนลิ้นแข็งพูดไม่ชัดเหมือนพูดแล้วงง
1: มันมีสัญญาณ
0: แล้วมีหนึ่งท่านซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ด้านการแพทย์อาจจะเป็นหมอหรืออะไรสักอย่างเขาก็มาคอมเมนต์ในรายการเขาบอกว่าแบบถ้าพี่เลไม่ได้เมามาแบบไม่ได้ดื่มเหล้าก่อนมาจัดรายการก็ไปตรวจสุขภาพหน่อยเรื่องหลอดเลือดหัวใจอะไรหน่อยก็ดีนะผมเขาใช้คำว่าเนี่ยฟิชชี่อ่านคอมเมนต์ให้ฟังเลยเขาบอกว่าไม่แน่รายการนี้3เดือนที่แล้วนะ
1: เ
0: ขาพี่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเลเมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ดื่มมาเลยผมคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจสมองนิดนะครับผมเห็นรอยโรคอยู่นิด
1: มีรอยโรค
0: ซึ่งมันก็มีคนมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะข้อมูลจากคน
1: มีความรู้จะได้มีความรู
0: ้ก็ไปดูก็คือเขาก็บอกว่าไอรอยโรคอันเนี้ยก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันแบบมันมีพูดไม่ชัดมันมีแบบเหมือนพอสมองมันขาดออกซิเจนไปเล็กน้อยขาดเลือดไม่ใช่ขาดออกซิเจนขาดเลือดไปเล็กน้อยเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบถูกปะล่ะแล้วมันขาดไปมันก็จะทำให้มีภาวะแบบช็อกงงหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะ3เดือนที่แล้วตอนที่คนเนี้ยเขาโพสต์ข้อความเนี้ย ดราม่าไปลงเขา
1: เอ้า
0: ว่าเขาก็บอกว่าแบบพี่เรย์เขาก็เป็นคนมีสไตล์การพูดเรย์ไมเคิลน่าจะมีสไตล์การพูดที่ชัดเจน
1: อันไม่ใช่สไตล์อันนี้มันเป็นเรื่องของรอย
0: แต่ว่าคนเขาก็พี่เรย์เขาก็เป็นคนพูดแบบนี
1: ้เนี่ยคนไทย
0: เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: คนไทยมันเป็นแบบ
0: จนพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคลิปไอ้คอมเมนต์นี้มันก็กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเฮ้ยแต่เรากระแสทัวร์ในเน็ตก็คือเปลี่ยนข้างไปเลย
1: ก็ควรจะอย่างนั
0: ้
1: น
0: แต่ว่าทั้งมวลน่ะมันกลายเป็นว่ามันทำให้คนเอาไปว่าคนรอบตัวพี่ชี่
1: อ่
0: ะหันมาตระหนัก
1: เรื่องสุขภาพ
0: มากขึ้นอย่างไอ้เรื่องเส้นเลือดในสมองใน
1: หลอดเลือดหัวใจ
0: หลอดเลือดหัวใจอะไร
1: เ
0: งี้ยพี่ชี่เคยเล่าใช่ไหมพี่ชี่กินยาลดคอเลสเตอรอลถึงแม้ช่วงหลังจะชอบดื่มกิน
1: ไม่รู
0: ้คือว่ากลายเป็นว่าพี่ชี่ตระหนักก่อนชาวบ้านชาวเมืองสักพักนึงเพราะว่าพี่ชายเพิ่งไปบอลลูนมาเหมือนกัน
1: อายุเท่าไหร
0: ่40พี่ชาย45มั้ง
1: 45เองทำไมบอลลูนแล้วอ่ะ
0: ก็เป็นหลอดเลือดหัวใจตี
1: บเป็นได้ยังไง
0: คอเลสเตอรอล
1: สูง
0: เป็นคอเลสเตอรอลสูง
1: ใส่ทรีเกอร์ไลน์คอเลสเตอรอล
0: จริงๆกลายเป็นว่าคือจริงๆแล้วบ้านพี่ชี่อ่ะคอเลสเตอรอลสูงทั้งบ้านเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็พอพี่ชายเนี่ยเป็นคือมันมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคือแบบจะนั่นแหละแต่ว่าโชคดีว่าพี่เป็นหมอ
1: เอาเข้าใจเขารู้ตัว
0: แล้วไม่เขาไม่ได้รู้ตัวตอนแรกเขามีอาการเขานึกว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกดไหลย้อนตอนแรกเขานึกว่าเขาเป็นกดไหลย้อนเพราะมันก็มีอาการเตือนมาก่อนเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เหมือนกันแล้วเขามีอาการกดไหลย้อนแน่นหน้าอกเขานึกว่าเขากดไหลย้
1: อ
0: นแต่ว่าไอ้วันที่มันแบบเป็นอาการที่มันแบบ
1: หนักจริงรู้ตัวละ
0: ไม่ใช่กดไหลย้อนละคือสถานการณ์ตอนนั้นนะกำลังตรวจคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็กำลังตรวจคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กดไหลย้อน
1: คนไข้พักก่อนเดี๋ยวหมอไปหาหมอก่อน
0: แล้วก็เลยไปเรียกนางพยาบาล บอกว่าตรวจกูก่อนตรวจ
1: คนไข้พักก่อน
0: ตรวจตัวเองก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยโชคดีว่าตอนนั้นอยู่ในโรงพยาบาลพอดีเราก็เลย
1: เราหาหมอเฉพาะทาง
0: ก็เป็นตอนพี่ชี่ไปจีนจำได้ปะเมื่อต้นเดือนอยู่ดีมันโทรมาบอกว่าไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนปาม้าหน่อยเดี๋ยวปาม้าแบบพานิคเขาให้นัดอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ชี่ก็อยู่จีน
1: เข้าเวแล้วมั้ง
0: ไม่โทรศัพท์ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าแบบอยู่ในสนามบอลโทรมาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลทุกวันถ้ามาม้าป้าป้าจะตื่นตระหนกอะไรกับการที่เฮนัดจะอยู่โรงพยาบาลวะไม่เก็ตเลยแล้วฟังมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็โทรมาแล้วมันกว้างก็เลยโทรไปหาพี่เฮียอีกคนนึงว่ามึงไปจัดการที่กูงงมากเลยมึงรู้ว่าอะไรยังไงนี่อยู่เมืองจีนอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเพิ่งมารู้ว่ามันเนี่ยเป็นแต่มันโชคดีตรงที่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่มันก็เลยไม่ได
1: ้
0: สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพีชี่ซึ่งเป็นแฟกเตอร์ใกล้เคียงม
1: า
0: เพราะเป็นน้องสาว
1: ก็ต้องตรวจสอบ
0: สิ่งแรกที่พี่ชายพี่ชี่บอกอ่ะคือไอ้พี่ชายคนกลางอ
1: ่
0: ะที่บอกว่าให้โทรไปคุยแล้วก็ไปจัดการมันอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็ เขาเชื่อว่าสูงเหมือนกันกินยาแล้วด้วยแล้วสิ่งที่พี่ชายคนโตพี่ชี่บอกบอกประโยคแต่อยู่บ้านคุยกันมึงกูมึงกู
1: ใช่
0: ไหมมึงไปซื้อยามากินเลยแต่พี่ชี่ก็บอกว่ามึงอย่าพึ่งขอให้เลือดกูได้ลองพิสูจน์ตัวเองหน่อยแล้ว
1: พิสูจน์แล้วเป็นไง
0: พิสูจน์แล้วก็กินยาค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะพอหลังจากนั้น
1: อ
0: ่ะก็กลายเป็นว่าพอเราเฮ้ยเราก็เริ่มตระหนักถึงเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนาะแล้วก็มีมาคุยกับเพื่
1: อ
0: นก็กลายเป็นว่าเพื่อนในกลุ่มที่มหาลัยอ่ะก็มีคนที่กินอยู
1: ่
0: แล้วก็มีคนที่คอเลสเตอรอลสูงแล้วก็พยายามจะลดด้วยการเลือกทานดีแต่ว่าเลือกทานดีเราก็ยังไม่ลดก็เลยคุยกันว่ากินยาไปเลยจะรอกินยาทำไมเพราะว่าพี่ชายคนกลางพี่ชี่ที่เคยกินยาแล้วอ่ะก็แบบมันเป็นคนมันเป็นแบบนักกีฬาวิ่งมาราธอนไปวิ่งมาราธอนทำเวลาอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อยอ
1: ่
0: ะก็คือมันบอกว่าตอนที่มันวิ่งมาราธอนซ้อมสัปดาห์ละ 3-4-5 วันนะ
1: เ
0: ขาชอบก็ลดแบบ
1: นิดเดียว
0: นิดกินยาปุ๊บลดเลย
1: คืออธิบายนิดนึงนะคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้หมายว่าคุณต้องอ้วนเสมอไป
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะคุณผู้ฟังหลายคนบอกเฮ้ยเราผอมเว้ยไม่ใช่ไ
0: ม่เกี่ยวคนผอมเนี่ยตัวดี
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเรื่องคอเลสเตอรอลคุณก็ต้องไปเช็คขึ้นจริงมันมีการตรวจสุขภาพทุกปีคุณอย่าประมาทละกันใช้คำนี้นะคุณก็ไปเช็คหน่อยคืออย่างหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยรักษาได้นะคุณผู้ฟังครับรักษาได้
0: ถ้าเรารู้แต่เนิ่นๆ
1: ใช่จริงๆจริงๆตีบ 90% ก็ยังรักษาทันนะ
0: ถูก
1: ถ้าบอลลูนเข้าไปเนี่ยมันก็ยังทัน
0: แต่พี่ชายพี่ชี่บอลลูน2รอบด้วยนะเหมือนบอลลูนแล้วรอบนึงออกจากโรงพยาบาลแล้ว
1: อ
0: าการยังไม่หายกลับเข้าโรงพยาบาลใหม่ไปบอลลูนเพิ่มอีกรอบนึงคิดดู
1: แสดงว่ามันไอ้ลวดมันยังไงวะมันต้อง
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้บอลลูนเพิ่มอีกเส้นอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: คือแต่ว่าน
0: ี่พอพูดแบบนี้เรารู้สึกผิดเลยที่เราไม่ทานยาอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบันก็ลืม
1: คือไอ้เรื่องพวกนี้ผมพอเข้าใจว่าคุณแม่ผมเป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ยพอเข้าใจได้ก็เคยเช็คว่าเป็นเส้นเหลวใจตีบ
0: ก็
1: ได้ถูก
0: ไหมว่าเอาจริงๆพี่ชื่อว่าแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากไอ้เหตุการณ์ของ
1: ไม่ปิดประตู
0: เหตุการณ์ของพี่เรเนี่ยมันกลายเป็นว่าในกลุ่มเพื่อนมหาลัยก็คุยกันว่าแบบดูแลสุขภาพแบบไปตรวจเลือดใครยังไม่ได้ตรวจเลือดไปตรวจเลือดซะใครไอ้ที่ดื้อไม่ยอมกินยาสักทีฝืนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออกกำลังกายเดี๋ยวจะอะไรกินยาเลย
1: นี
0: ่ไม่ต้องรอ
1: ผมบอกแค่นี้หนึ่งใกล้ตัวเลยอย่างคุณพ่ออาจารย์อู๋นี่แหละล้มขาหมดจักรยานเลยที
0: ่สุวรรณภูมิ
1: ใช่คือแกแข็งแรงมากแล้วก็เป็นความดันก็หลังๆก็คงไม่ได้กินแหละยาก็คิดว่าแข็งแรงเพราะปั่นจักรยานทุกวันเอาเป็นว่าพวกเราปั่นสู้แกไม่ได้อันนี้เรื่องจริงๆล้มคาจักรยานเลยครับคือ
0: ไอพี่คาร์ฟเนี่ย
1: มันไม่ได้นะ
0: CPR ช่วยคนมาแล้วกี่คน
1: หลายคนหลายคน
0: อยู่เจอล้มพี่คาร์ฟนี่ก็ไปช่วยปั๊มเอาเป็นว่ามีประโยคนึงจากคุณหมอของเพื่อนพิชชี
1: ่
0: ที่ตอนนั้นเราคุยกันเรื่องยาคอเลสเตอรอลค
1: อ
0: เลสเตอรอลสุขภาพอะไรเนี้ยประเด็นเวลาคุยกันแต่เรื่องสุขภาพอายุอานามเริ่มแบบต้องดูแลตัวเองแล้วนะอะไรเง
1: ี้
0: ยประโยคของคุณหมอที่แบบจริงหมอบอกว่าอยากรู้ตัวว่าจะตายตอนไหนหรืออยากตายแบบไม่รู้ตัวถ้าอยากตายแบบไม่รู้ตัวก็ใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าอยากวางแผนชีวิตได้ว่าจะตายตอนไหนก็กินยาซะ
1: ไอ้ยาไอ้ลดคอเลสเตอรอลก็คือมันกินซีชัวร์ได้ไหมอ่ะคือว่าต้องไปหาคุณหมอก่อน
0: จริงๆก็ควรจะหาคุณหมอ
1: คือ
0: หลักการของการกินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยนะก็คือสมมติอยู่ไปตรวจแล้วคอเลสเตอรอลอยู่สูงถึงเกณฑ์ที่มันควรจะต้องทานยาหมอเขาก็จะแจกจ่ายยาให้ซึ่งหมอก็เราก็กินยาโดยปกติมันก็จะประมาณ3เดือนพอหลังจาก3เดือนเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจว่า
1: คอเลสเตอรอลสูงไหมลดหรือยัง
0: ลดไหมลดลงหรือยังถ้าลดลงแล้วอาจจะลดยาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช็คอัพเรื่อย
1: ๆ
0: หลักเกณฑ์มันเป็นแบบนั้นว่าแบบแล้วช่วงที่ยูกิน3เดือนเนี่ยนอกจากค่าคอเลสเตอรอลยูลดแล้วค่าไตยูสูงขึ้นหรือเปล่าม
1: ันดูอย่างอื่นด้วย
0: ม
1: ันก็ดีนะ
0: มันก็จะมีเอฟเฟกต์อย่างอื่นเพราะว่าการกินยาทุกวันมันก
1: ็ไม่ดีไม่ดี
0: ตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบยูกินแล้วยูต้องกินตลอดชีวิตมันก็อาจจะมีช่วงขึ้นลดโดสขึ้นอยู่กับแบบปัจจัยหลายอย่างแต่เบื้องต้นอาจจะโอเคให้
1: คุ้มอาหารน่ะได้ไหม
0: เอาจริงๆไหมคืออย่างที่บอกว่าคอเลสเตอรอลอ่ะมันปัจจัยการที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายอย่างเดียวกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเยอะบางคนที่มันคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์น่ะ
1: อ
0: ยู่คุมอาหารให้ตายอยู่ออกกำลังกายให้ตายมันก็ไม่ลด
1: แต่ไม่รู้นะหลายคนบอกโรคกรรมพันธุ์มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของการกินในบ้านเว้ย
0: คือมัน ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ก็คือเรากินในบ้านแบบนั้นมันตั้งแต่เด็กมัน
1: ใช่มันจะเป็นนิสัยแบบนั้นในการกิน
0: มันก็สะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วพอโตมายูจะมาเปลี่ยนแต่ยูทำแบบนั้นมัน 20-30 ปี
1: มันไม่ได้แล้วเพราะมัน
0: แล้วยูย้อน
1: สะสม
0: ยูย้อนเวลากลับไปตอนที่ยูแบบยังเป็นแบเบาะเพื่อที่จะทานให้มันดีกว่านี้ไม่ได้อ่ะถูกปะล่ะมันคือจะคิดแบบนั้นก็ได้ถ้าคิดแบบนั้นก็พอพูดแบบนี้มันก็สุดท้ายยูก็ต้องกินอยู่ดีถ้ายูคอเลสเตอรอลสูงถูกปะล่ะแล้วคือไอเอฟเฟกต์ของยาเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะ
1: ครับ
0: มันก็แค่ปวดตัวเหมือนแบบวันนี้ออกกำลังกายหนักมาวันต้องขึ้นปวดตัวล้าๆนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้น
1: แต่แกก็ไม่ไปหาหมอนะแสดงว่าคุณเรย์ก็ไม่ได้ไปหาหมอ
0: ก็อาจจะไม่รู
1: ้เนี่ยคืออย่างที่บอกสามเส้นใจขาดเรื่องผมว่า3เส้นน่ะมันเยอะนะ
0: แกก็อาจจะไม่รู
1: ้มันเยอะมาก
0: คือเขาอันนี้คือคำให้สัมภาษณ
1: ์
0: ของพี่ลีโอพุทธนะ
1: เ
0: ขาเปิดก่อนที่เห็นแบบคำให้สัมภาษณ์ของพี่ลีโอพุทธเนี่ยเขาบอกว่าพี่เลเนี่ยไม่ได้เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กินไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มา30ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มา30ปีแต่ว่า
1: ก็ไม่ได้ดื่มนานมาก
0: มีแบบชอบดื่มน้ำอัดลมดื่มน้ำเปล่าน้อยด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเป็นคน
1: อันนี้สำคัญมาก
0: อยู่ว่างไม่ได้ชอบทำโน่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้สำคัญนะคือน้ำอัดลมมันก็คือน้ำตาลไม่ดีพักผ่อนเยอะๆอันนี้เห็นด้วยนะครับ
0: เอาจริงๆนะคะน้ำตาล
1: อ
0: ่ะทานเข้าไปอ่ะสุดท้ายมันก็คือแป้งสุดท้ายมันก็
1: ไขมันมันคือคอเลสเตอรอลนั่นแหละนั่นแหละไม่ดีนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็เสียใจเนาะจริงๆอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับเรย์แมคโดนัลด
0: ์พี่ชี่เจอคำพี่สาวพี่ชี่อ่ะ
1: โพสต์
0: ลงว่าแบบวัยรุ่นเฮลๆยุค90อย่างเราต้องแก่ไปพร้อมๆกันดิพี่หรือเปล่าคือพี่สาวพี่ชี่แก่กว่าพี่ชี่เยอะเพราะนั้นฉะนั้นช่วงโอเนกาทีฟคือช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะเขาก็จะอินมากนะว่าเขาเป็นวัยรุ่นในช่วงโอเนกาทีฟ
1: รุ่นกัน
0: เขาก็จะแบบมันต้องแก่ไปพร้อมๆกันดิพี่พอแบบมันเขาใจหายมากกับคำนี
1: ้
0: แบบมันคือแบบชีวิตวัยทีนของเขาอ่ะ
1: ก็เหมือนโตมาด้วยกันนะใจมันหายแหละถูกเวลาก็เห็นมาด้วยกันตลอดนะครับสำหรับทางด้านของเรย์แมคโดนัลด์เนาะอ่ะปีนี้ก็เราก็สูญเสียคนที่มีชื่อเสียงไปหลายคนนะคุณฟังนะ
0: เยอะในช่วง 2-3 วันมันเอ้ยในช่วงเดือนนี
1: ้
0: ก็มีพี่อะไรนะ Dragon 5อ่ะ
1: เต้ Dragon 5
0: อันนั้นก็เรื่องซึมเศร้าเนาะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: หลายคนถามถึงพี่ป๋องยังอยู่อีกนานนะครับไม่ต้องห่วงแกยังไม่ตายเร็วครับไม่ต้องห่วงครับแกยังอยู่อีกนานครับไม่แห่ถามถึงพี่ป๋อง
0: แต่พ่อป๋องพี่ชื่อว่านะเป็นหนึ่งคนที่พักผ่อนน้อย
1: แกเป็นอย่างนี้แหละไอ้ที่มันพักผ่อนน้อยมันมีผลกระทบกับชีวิตแกเดียวคือมันไม่ขึ้นแค่นั้นเองนอกนั้นมันโอเคหมดพี่ป๋องมันนอนอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่มีผลอะไรกับชีวิตมันอยู่แล้วนะฮะแต่เขามีโรคประจำตัวคือเขาเป็นเบาหวานแต่เขาก็หาหมอตลอดเวลาเนาะก็รีเช็คอัพ
0: จริงๆวันก่อนพี่ชี่เพิ่งไปดูพอดแคสต์ไปฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องโรคเบาหวานเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะการออกกำลังกายด้วยถูกไหมการ
1: มีผลมีผล
0: การรับประทานอาหารด้วยหรือแม้กระทั่งการเจอแสงแดด
1: รับวิตามินอี
0: มันไ
1: ม่เชิง
0: ม
1: ัน
0: ไม่
1: เ
0: ชิงมันไม่เชิงรับวิตามินอีแต่มันเป็นเหมือนแบบพอร่างกายเราได้มารับวิตามินอีตอนเช้าได้มาเจอแสงแดดตอนเช้าม ันทำให้ร่างกายรู้ว่าอ๋อนี่คือเช้า
1: ใช
0: ่มันก็จะ
1: ต้องเหยียบหญ้าด้วยนะ
0: มันก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันเขารู้พอร่างกายรู้ว่านี่คือเช้ามันวิธีการทำงานของร่างกายมันจะถูกต้องเหมือนเมื่อก่อนพี่ชี่เคยคิดว่าแบบทำไมอ่ะเราใช้ชีวิตตอนกลางคืนแล้วก็เราใช้ไทม์โซนอเมริกาไงคนอเมริกาเขาก็ใช้ชีวิตไทม์โซนอเมริกาชีวิตเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วเราใช้ไทม์โซนอเมริกาแล้วทำไมบอกว่าเรานอนดึกเราโกรทฮอร์โมนเราจะไม่เติบไม่หลัง
1: มันเกี่ยวกับพระอาทิตย
0: ์มันเกี่ยวกับพระอาทิตย
1: ์พักข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยต่อครับแป๊บนึงครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: สพท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยย้ำความปลอดภัยนักเรียนครูนายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งในขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนชุมชนและเส้นทางโดยรอบรวมถึงระดับน้ำน่านยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางที่จังหวัดน่านและให้สพท.จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่พร้อมทั้งประสานกับศูนย์บัญชาการกลางเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ทันท่วงทีสำหรับสพท.จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญโดยร่วมกันระดมสรรพกำลังบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมนอกจากนี้สพป.น่านเขต1ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัย5แห่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยประมาณ210คนอีกทั้งได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุดเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรรมาธิการปปช.แฉโกงสอบท้องถิ่นทุจริตทุกขั้นตอนเสนอแนะทางแก้ปัญหา6ประการนายอาชพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงผลการประชุมครั้งที่19ได้เชิญผู้แทนจากปปช.ปปท.และเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าโดยพบความบกพร่องและทุจริตเชิงระบบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการสอบระหว่างการสอบและหลังการสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นำเสนอข้อเสนอแนะ6ประการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการทุจริตได้แก่การดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขึ้นบัญชีดำผู้ทุจริตตลอดชีวิตบูรณาการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินกำหนดมาตรฐานกลางหรือ TOR สำหรับการจัดสอบและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายปัจจุบันมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500รายและพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการทุจริตสูงถึง 9,000 ล้านบาทโดยรูปแบบการทุจริตมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเรียกเก็บเพิ่มเมื่อได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับ10ยังไม่ถึงระดับ11หมออลงกฎแนะคนไทยรีบใช้สิทธิ์ AI Pro ฟรี1ปีหลังยอดลงทะเบียน THAI Pass ทะลุ1ล้านในแพทย์อลงกฎมณีกาศสสนครพนมเขต3พรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มอบสิทธิ์ใช้งาน AI Pro ให้คนไทยได้ใช้งานฟรีเป็นเวลา1ปีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยขณะนี้มียอดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้านรายนายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าโครงการ THI Passport ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิทธิ์ใช้งานฟรีแต่คือหัวใจสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity และขับเคลื่อนไปสู่ National AI รวมถึงส่งต่อไปยัง AI ชุมชนทุกหมู่บ้านเป้าหมายสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริงและอยากให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์และสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อ่ะ1 2 3สวัสดีครับสปอร์ตลีแลกครับคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับนะฮะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งครับจนถึง4ทุ่มวันนี้มากับรถติดเหลือเกินนะครับนึกว่าจะมาไม่ทัน
6: มันมีรถชน
5: ตรงไหนอ่ะ
6: มันมีรถชนอยู่ตรงแถวๆแยกผังเมืองคือปกติแล้วอ่ะจากบ้านพี่ชี่จะขึ้นทางด่วนมาแล้วก็ลงทางด่วนเดียวเข้าเลยเออ
5: พี่มาทางนี้มาทางอนุสาวรีย์ชัย
6: มาจากมาคนละข้างแต่ว่าประเด็นก็คือมันเป็นความเคยชินของตัวเองทุกครั้งที่ว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ตามแต่ขึ้นรถแล้วจะกด Google Map ซึ่งบางทีกด Google Map ไม่ได้ดูหรอกนะว่ามันให้ไปทางไหน
5: ดูว่าติดไม่ติ ด
6: ดูรถติดไม่ติดแล้ววันนี้อยู่ดีจากตอนกำลังออกจากบ้านกด Google Map มันขึ้นบวก8
5: บวก8คือ
6: บวก
5: 8นาที
6: รถติดบวก8นาที
5: ก็นิดเดียว
6: เนาะซึ่งไอ้คำว่ารถติดบวก8นาทีของ Google อย่าไว้ใจ
5: ทำไม
6: บวก8จริงๆกลายเป็นบวก30ก็มาแล้วบวก1บวก60ก็แล้วมันไม่รู้มันแค่
5: ประมาณ
6: estimate ว่าอาจจะบวก8แต่จริงๆแล้วมันอาจจะบวกมากกว่านั้นตอนมันมีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้บวก8แต่กว่าเราจะขับไปถึงไอ้ตรงที่มันบวก8เมื่อกี
5: ้
6: มันอาจจะบวก20ไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พอเห็นปุ๊บเราก็เลยแบบอ้าวงงวันนี้ก็เลยมาไม่ขึ้นทางด่วนเพราะถ้าขึ้นทางด่วนมันจะหนีไอ้ทางรถติดนี่ไม่ได
5: ้
6: ก็เลยยอมไปอีกครั้งนึงที่มันติดนิดหน่อยแต่มันไม่บวกมันก็จะยังพอแบบกะเวลาได้นิดนึงอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: ผมมาติดมากผมมาทางอนุสาวรีย์ติดมากติดแบบ
6: ติดบนทางด่วนเหรอ
5: ติดข้างล่างนี่แหละไม่รู้มันจะมาติดอะไรขนาดนั้นเพราะปกติมาก็ไม่น่าติดขนาดนั้นนะคือแบบโหติดแล้วเบียดมากคุณฟังขึ้นมาเหลือมัน2นาทีอ่ะยังเจอเจ๊หน่อยยังโอเคหน่อยนึกว่าจะไม่ทันแล้วผมก็ไลน์ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าขึ้นมาก่อนก็มาก่อนไอ้นี่บอกว่ารถติดอยู
6: ่
5: นะฮะ
6: แล้วสุดพี่มนมาถึงเวลาได
5: ้ก่อน2นาทีวิ่งขึ้นมาทัน
6: แต่จริงๆอ่ะเลือกเพลงไว้ในใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากเปิดเพลง
5: จริงๆวันนี้อยากเปิดเพลงอะไรป่ะ
6: เพลงอะไร
5: อยากเปิดเพลงของน้องเนเน่เพราะตอนนี้น้องเนเน่อยู่อเมริกาแล้วเพิ่งเหยียบแผ่นดินอเมริกา
6: ไลฟ์รอบไลฟ์
5: ก็จะส่งกำลังใจให้กับน้องหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากองทัพเนเน่บุก AGT นะแล้วไปแข่งที่ไหนไปแข่ง LA
6: คนไทยไงไทยชาวไง
5: LA นี่มันจังหวัด78นะเว้ย
6: พี่ชี้พูดเลยนะตอนไปอยู่อเมริกา4เดือนนะไม่เคยเจอปีเตอร์สักตัว
5: ปีเตอร์คอปไดเรนดอล
6: รู้ใช่ไหมมาถึงอะไร
5: ปีเตอร์กระจั่วดิ
6: ใช่ไม่เจอปีเตอร์สักตัว
5: ทำไมอ่ะกินหมดแล้ว
6: ไปเจอที่ไทยทาว
5: เพียบเลยก็ตามคนไทยไปแหละ
6: ก็ไปเจอไทยทาวงงมากก็คือแบบตอนไปอยู่อเมริกาไปทำงานคาสิโนอยู่ในร้านอาหารอยู่ร้านบุฟเฟ่
5: ไม่เจอ
6: ไม่เคยเจอปีเตอร์ซักตัวตอนแบบอยู่บ้าน
5: มันมีแต่หนู
6: ไม่มีปีเตอร์ซักตัวไม่มีหนูด้วยแล้วก็เนี่ยไปไทยทาววันนั้นแบบไปเที่ยวแล้วก็เดินออกจากร้านแล้วก็แบบเพื่อนกลัวกระจั่วไงวิ่งแบบกระจั่วแบบก็ตลกดีเนาะมาอยู่ 3-4 เดือนไม่เจอ
5: ผมว่ามันเป็นอาหารเว้ยมันเป็นอาหารบางอย่างที่แบบ
6: จริงบางทีไชน่าทาวก็มีแหละแต่เราแค่ไม่ได้ไป
5: ก็ไทยจีนอาหารเอเชียมันเรียกกระจั่วไงถูกป่ะไออยากรู้ไอ้ LA เนี่ยไทยทาวมันคนเยอะไหมใหญ่ไหม
6: สารภาพตรงนี้นานมากแล้วที่ไป
5: ถุยเราก็นึกว่าจำได้นะ
6: ก็พี่ชี่อ่ะไปอยู่ LA ไม่นาน
5: เออ
6: คือไปนอน LA น่าจะวัน2วันเองคือตอนนั้นไปแล้วก็คือไป LA เราก็ไปเที่ยวหลายอย่างเนาะตอนนั้นไป LA ไป Universal ไป
5: อะไร
6: ถนนดาวอ่ะ
5: ไม่รู้ไม่เคยไป
6: อีถนนที่มันเป็น
5: ฮอลลีวูดสตรีท
6: เออฮอลลีวูดสตรีทไปอะไรเงี้ยเราแวะแล้วตอนที่ไปไทท
5: า
6: วก็คือไปตอนเย็นไปเพราะจะไปหาของกินก็เลยไม่ได้รู้ว่าแบบแล้วตอนไปมันมืดแล้วอะถ้าความทรงจำของไททาวที่ไปก็คือมันก็เลยมืด
5: ๆ
6: แล้วก็แบบมีร้านอาหารแบบมีร้านสุกี้ก็เขียนกันแบบกินสุกี้ไปอยากกิน MK อะไรอย่างเงี้ยคิดถึง MK จังเลยอะไร
5: มันไม่มีอะดิ
6: มันไม่มี MK แต่มันมีสุกี้มีร้านสุกี
5: ้
6: ที่เป็นหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพก็คือแบบเป็นร้านอาหารกระจกแล้วก็มีเขียนตัวหนังสือภาษาไทยแล้วก็มีคนนั่งกินอยู่ในร้าน
5: แค่นั้น
6: เราก็เลือกกินร้านนึงแล้วก็เจอปีเตอร์ภาพความทรงจำมีแค่นี้พี่แล้วพี่มนมันนานมากรู้ไหมว่าตอนนั้นที่พีชี่อยู่ LA อ่ะคือปีที่ไมเคิลแจ็คสันตุยอ
5: ่ะกี่ปีแล้ววะจำไม่ได
6: ้หลายปีมากแล้วอะ
5: จำไม่ได้แจ็คสันตุยไม่ได้แล้วกี่ปีแล้ว
6: ร
5: ู้ไ
6: หมเดี๋ยวหาอ่ะพี่มนหาให้หน่อยจะเล่าให้ฟัง
5: คือเล่าสิ
6: คือประเด็นก็คือพีชี่ไปเอฮอลลีวูดสตรีทใช่ป่ะไปเที่ยวไปเดินเล่นอะไรวะแล้ววันอีกวันนึงอะข่าวมาตอนเช้าว่าไมเคิลแจ็คสันตุยแล้วพอไมเคิลแจ็คเราก็เพื่อนก็เลยคุยกันว่างั้นขับรถวนไปฮอลลีวูดสตรีทอีกทีนึงแล้วตอนเช้าที่วนไปอะก็คือตรงดาวที่เป็นดาวชื่อไมเคิลแจ็คสันเหมือนมันจะอยู่บนตึกอะแต่ว่ามันก็คือเหมือนแบบคนอาจจะขึ้นไปบนตึกไม่ได้หรืออะไรสักอย่างก็มีคนไปยืนอยู่แบบตรงข้ามดาวไมเคิลแจ็คสันแล้วก็แบบมีไปยืนไว้อะไรอะไรนั่นคือวันนั้นเลยวันที่ข่าวออก
5: วันที่25มิถุนา2009
6: พี่มันคิดดูมันกี่ปีแล้วอะ
5: 255218 ปี 17 ปี
6: แล้วคิดว่าฟิชี่จะจำได้ขนาดไหน
5: โอเคเข้าใจได้เข้าใจได
6: ้มันนานมากแล้ว
5: นานมากนานมาก
6: เราก็จำได้ว่าแบบตอนนั้นก็คือตอนขับรถผ่านกับเพื่อนก็คือเปิดกระจกแล้วก็ชะโงกหน้าดูแล้วก็มีกล้อง
5: เ
6: หมือนเมื่อก่อนกล้องก็ยังเป็นกล้องใหญ่ๆกล้องเทปเบต้าใช่ไหมสมัยก่อนกล้องแบบเขามาทำข่าวมาถ่ายคนที่มาย
5: ืนแบกเข้ามา
6: คนยืนไว้อะไรก็มองนะกันออกทีวีเมกาเปล่าออกทีวีเมกาเปล่าอะไรเง
5: ี้
6: ยไอเด็กเอเชียพวกนี้อะไรเงี้ย
5: น
6: ั่งรถนั่งอยู่ในรถกันเจ็ดแปดหกเจ็ดคนอะไรเงี้ยขับผ่านไปดู
5: ก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะในรอบไลฟ์โชว์
6: เขาจะไลฟ์โชว์เมื่อไหร
5: ่คืนนี้วะคืนพรุ่งนี้มั้ยจำไม่ได้วะ
6: ไม่รู
5: ้มันมีรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็ไปรอบเซมิแล้วให้เข้ารอบชิงถ้ากับว่าถ้าสิงรอบชิงก็แข่ง3รอบก็ลุ้นว่าจะ
6: ถาม
5: เล่นไงว่า
6: ถามพี่มนว่าก่อนหน้านี้เนเน่มีไปร้องมา2รอบถูกปะที่เป็นคลิปออกมาให้คนไทยได้เป็นแบบชอบเพลงแรกหรือชอบเพลง2มากกว่า
5: คือต้องอธิบายก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนเลยจะได้เข้าใจกันชัดก่อน2เพลงที่เล่น1เพลงตำนานอีก1เพลงไม่รู้จักทำไมไม่รู้จักคือน้องเนเน่หยิบเอาฮิสเตรียเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่พูดไปแล้วพี่ไปสายเมทัลอยู่แล้วเด็กๆนี่เมทัลเลยแล้วมันก็ได้ฟังนานแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเนเน่นะที่ปลุกวิญญาณเมทัลพี่กลับมาจนไปกลับไปฟังอะไรเก่าๆเยอะแยะมากมายคืออย่างฮิสเตรียมันเป็นวง 2,000 ฟังก่อนนะ
6: ฮิสเตรียคือวง
5: ไอ้มิวเนี่ยมันเป็นวงจากอังกฤษซึ่งสายร็อกฝั่งอังกฤษเนี่ยอย่าเรียกว่าร็อกเลยเรียกว่าสายอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอัลเทอร์นาทีฟแต่ไอ้วงเนี้ยมันเป็นอัลเทอร์นาทีฟเมทัลมันค่อนข้างหนักขึ้นมาหน่อย 2,000 เนี่ยมันตายฝั่งอเมริกาอยู่แล้ว
6: หมายถึงว่าสู้อเมริกาไม่ได้
5: มันสู้ไม่ได้ตั้งแต่90แล้วอิทธิพลเพลงอังกฤษที่มาดังอเมริกาเนี่ยมันคือ70 60มันจะลงมั้ยพอเริ่มเข้า80เนี่ยอเมริกาเริ่มพัฒนาวงการเพลงตัวเองขึ้นมาแล้วคนอเมริกามันบ้ามันเลือดรักชาติมันอ่ะมันจะไปสนใจอะไรเพลงอังกฤษเข้าใจอารมณ์ใช่ไห
6: ม
5: คืออย่างที่พูดอ่ะผมวิจารณ์ฮิสเตรียกับมิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคืออังกฤษมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างคือเพลงมันไม่สาบเว้ยเข้าใจอารมณ์ไห
6: ม
5: เพลงมันสวยอ่ะเพลงมันเป๊ะแล้วมันเป๊ะไปอ่ะเข้าใจป่ะมันเป๊ะไปหน่อยแต่ถามว่าการถ่ายทอดของเนเน่ดีไหมผมไม่อยากให้ดูเรื่องเพลงซึ่งเพลงดีนะเขาถามผมมานั่งฟังเพลงดีแต่เนเน่ทำได้ดีกว่าคือการเล่นเล่นแล้วร้องเนี่ยไอการลิฟต์กีตาร์ไปไอนักร้องนำวงมิวทำไม่ได้อย่างเนเน่นะพี่บอกพี่พูดเลยแต่ส่วนซอมบี้เพลงแรกอ่ะมันคือเพลงชาติของคนร็อกซึ่งแคนเบอรี่เองมีเพลงเนี้ยที่หนักที่สุดอยู่แล้วมันไม่มีเพลงไหนหนักกว่าเพลงนี้แล้วมันหนักสุดแล้วเพลงอมตะมันขึ้นหิ้งคนอเมริการ้องได้แต่ถ้าไปถามคนอเมริกาซอมบี้ของใครมันอาจจะเกาหัวนิดหน่อยของใครวะเพราะมันเป็นวงไอร์แลนด์เหนือ แต่ร้องเพลงนี้ได้เพราะฉะนั้นถามว่าชอบเพลงไหนมากกว่าถามผมนะผมชอบ2เพลงเลยชอบ2เพลงเลย
6: พี่ชี่ว่ามันก็เป็นการเลือกที่ดีนะคือถ้าถามอ่ะเพลงซอมบี้มันเป็นเพลงที่

0: ติดหูคน
1: อือ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันแบบจังหวะแรกการสร้าง first impression
1: น่ะมัน
0: ก็ถ
1: ือ
0: ว่าเขาเลือก first impression ได้ดีมาก
1: กระแทกเข้าไป
0: เพราะมันเข้าไปแต่พี่ชื่อว่าเพลงที่2อ่ะมันได้โชว์ศักยภาพมากกว่า
1: เก่งมาก
0: เช่นแบบอย่างเพลงแรกอ่ะร้องเพลงก็ร้องได้ร้องดีนะ
1: ม
0: ีจังหวะวงจังหวะว้าแต่พี่ชื่อว่าเพลงที่2มันมีคีย์ที่มันให้ได้โชว
1: ์มันพิ้ว
0: ว่าเฮ้ย
1: คุณอยู่
0: ในคีย์ที่แบบเปลี่ยนคีย์ขึ้นลงได้แบบคือตอนอย่างตอนที่ฟังซอมบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเรื่องฝีมือกีตาร์คิดว่ายังไงก็สู้ได้แต่เรื่องการร้องเนี่ยเราแบบเอ้ยเขาถ้าเจอแบบเพลงเสียงสูงมาก
1: จะไหวไหมใช่ไหม
0: เจอคีย์ยากๆจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ย
1: เข้าไปที่ YouTube คุณฟังครับช่วงหลังเนี่ยผมเข้า YouTube แล้วก็ไปตามช่องของน้องเนเน
0: ่
1: ผมไปนั่งฟังหลายๆเพลงของเนเน่ที่เขา cover นะอย่างเพลง Lovely อ่ะไอของไอใครวะนักร้องซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษไอของอเมริกาไอเพลงป๊อปเนี่ยที่เขาเป็นโลกชักกระตุกอ่ะจำชื่อไม่ได้ผมว่าร้องเพราะเจ้าของเพลงนะ
0: คือพี่ชี่ก็มีไปฟังแต่เนเน่จะไม่ได้เลือกเพลงที่เสียงสูงมาก
1: เขาสูงก็ถึง
0: คือไม่เอาว่าพี่ชี่ไม่ได้เปิดเจอเพลงมันเสียงสูงแล้วกัน
1: สูงก็ถึงคุณไปหาฟังเพลงนี้อันนี้ค่อนข้างสูง
0: แต่ว่าไอ้พอฟังเพลงที่สองแล้วแบบเฮ้ยร้องดี
1: สูงขึ้นสูง
0: แบบแล้วขึ้นสูงด้วยแล้วโน้ตเพลงมันได้โชว์ของ
1: ใช่ใช่
0: แล้วพี่ชี่ว่ามันเป็นการเลือกที่ดีเพราะเพลงแรกและเพลงสองอ่ะมันโชว์ของไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ถ
1: ูกต้องแล้วน้องเล่นทุกอย่างได้หมดนะเล่นเปียโนเก่งด้วยเล่นเบสดีด้วยคือผมไม่รู้ว่าครั้งที่สามเนี่ยยกเนี้ยเนเน่จะโชว์อะไรถ้าถามผมนะผมต้องหยิบเปียโนมาเล่น
0: แต่ก็ต้องเล่นกีตาร์ด้วยอาจจะเปิดได้เปียโน
1: ไม่เล่นเปียโนเลยแล้วเล่นเพลงแบบคือต้องเข้าใจไอ้แชมป์ AGT ก่อนหน้านี
0: ้
1: สายล็อกไม่มีเลยนะสายล็อกตกรอบหมดตกรอบเซมิหมดแต
0: ่คนมันเข้าไม่ถึง
1: ไม่ใช่เข้าไม่ถึงคือผมว่ามันการวางแผนผิดด้วยมันล็อกบางทีบางคนเอาเพลงตัวเองมาที่แต่งเองมันคนไม่อินเข้าใจอารมณ์ป่ะบางคนก็แบบทำได้แต่ทำไม่ถึงนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคือมันต้องโชว์ศักยภาพมันเป็นเรื่องต้องเข้าใจนะมันคือก็อดทาเลนต์นะมันคือการโชว
0: ์
1: มันคือโชว์ต้องโชว์พลังเสียงไอแชมป์ส่วนใหญ่ของ AGT เนี่ย มันเป็นนักร้องสายดีว่านะเว้ยถ้ามาในแนวเพลงมันเป็นนักร้องสายแบบพลังเสียงเว้ยยืนโชว์ แหกปากลงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าน้องสอบผ่านเรื่องพลังเสียงมันสอบผ่านอยู่แล้วเรื่องกีตาร์สอบผ่านอยู่แล้วเป็นสายล็อกแต่ว่าคนก็คาดหวังว่าไอเนี้ยขึ้นมาต้องล็อกแน่แต่เราฉีก
0: แล้วเดี๋ยวรอดู
1: มันไม่รู้
0: นะ
1: ลองดูที่ไลฟ์สดวันไหนคุณผู้ฟังนะครับSMS นิดนึงนะ4689899นะครับส่งมาพูดคุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันทาง022485936-7นะจ๊ะอ่ะดูไลฟ์สดวันไหนแล้วบอกด้วยนะมีคนถามเข้ามาว่าเออผมขอคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมก่อนจะไปสรุปไอ้ซื้อขายนักเตะผมว่าเซนอนน่ากลัวนะปีนี้เอาเรื่องนี้ก่อนสรุปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทรูวิชั่นยอมแล้วนะฮะ
0: อุ้ย
1: ยอมแล้วนะครับคือยอมให้ดูที่ Now เรียบร้อยนะครับดูฟรีผ่านแอปนะฮะก็ยืนยันให้รับชมแน่ๆแล้วนะครับนัดชิงชนะเลิศฟรีนะครับที่ไทยเจอกับเหงียนเนี่ย2เกมเลยนะครับก็หลังจากที่มาดามแป้งเมื่อวานต่อสายถึงคุณองหาดเนี่ยนะแต่ก็เห็นก็บอกว่าไม่ได้ก็โทรไปขอคือผมเบื่อตรงนี้ว่ะ
0: ยังไง
1: ทำไมต้องขอวะทำไมวะเออทำไมมันเป็นธุรกิจวะเข้าใจอารมณ์ป่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบคือทำไมต้องไปขอกันผมไม่เข้าใจเออทำไมฟุตบอลโลกคนได้สิทธิ์มาไอ้อย่างวันล่าสุดเขาได้สิทธิ์มาทำไมต้องขอให้ดูนัดคิงต้องขอคนไทยทำไมมันยังมีความนิสัยอย่างนี้วะผมไม่เข้าใจอันนี้ผมพูดจากใจเลยคือถ้าถามอย่างนี้นะฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่เห็นด้วย 100% ในการขออันนี้ผมพูดเลยเพราะเป็นธุรกิจเป็นเรื่องที่แบบฟุตบอลโลกคุณต้องเสียเงินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อันนี้งวดเนี้ยมันเกี่ยวคนไทยแต่ถ้าจะโทษถ้าผมจะโทษนะผมจะโทษกกท.ผมจะโทษสมาคมฟุตบอลก่
0: อ
1: นว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยทำไมไม่ประสานงานสมาคมไม่มีตังค์ซื้อหรอกว่ากันตรงๆสิทธิ์ในการ

0: เนี่ยคุณจะไปขอฟรีมันก็อีกเรื่องแล้วนะในกรณีนี้ผมว่าทูวิชั่นเข้าใจกว้างมากเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องช
1: ม
0: เพราะเขาไม่ให้ดูฟรีก็ได
1: ้แต่ว่าเอาจริงๆเมื่อวาน
0: อ
1: ่ะหลังจากเกิดมันมีคลิปออกมาเนาะว่าแบบโทรศัพท์ต่อสายเพื่อให้คนไทยได้ดูฟรีใช่ไหมอ
0: ันนี้ก็ดีมันเป็นเรื่องที่ดี
1: พอหลังจากนั้นอ่ะประมาณไม่กี่ชั่วโมงพี่ชี้
0: เจออะไร
1: มาดาม
0: ว่าไง
1: ยืนคุยโทรศัพท์อยู
0: ่คุย
1: จริงจริงไม่รู้จะไปรู้ท
0: ำไมคุยอะไรวะ
1: คือพี่ชี้ก็ไปสัมมนาอะไรเงี้ยเราเดินลงมาเราก็เจอมาดามตอนแรกมองไกลๆเขาคุยกันว่าแบบมาดามเปล่ามาดามเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมาดามจริงแต่พอดีมาดามอยู่ในอีกชุดนึงที่ไม่ได้ชุดที่เราเห็นในคลิปนั้นแล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์อยู
0: ่
1: จริงๆก็แอบยืนรออยาก
0: คุยกับ
1: แอบยืนรออยากจะแบบสวัสดีค่ะสักนิดสักหน่อยแอบถามนิดนึงอะไรเงี้ยแบบคุยหลังบ้านอะไรเงี้ยแต่ยืนพี่ชี้ว่าพี่ชี้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะช่วงมาดามคุยโทรศัพท์น่าจะมีประมาณ5นาทีได
0: ้
1: แต่คือมาดามเขา
0: แล้วก็คุณก็ไม่ไปคุยเขา
1: เขาคุยโทรศัพท์อยู่ไงอ๋อ
0: ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรก็
1: มันทักแล้วเราก็ต้องให้เขาเทคไทม์
0: โอเคโอเค
1: เทคแบบเทคไทม์ของเขาให้
0: แต่ไม่ได้อยู่จนกว่าเขาคุยจบนะ
1: ใช่เพราะแบบเขาดูคุยไม่เสร็จสักทีแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วคนอื่นเขาก็เขาพร้อมจะ move แล้วอ่ะแล้วจะแบบเฮ้ยขออยู่ก่อนได้มั้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบ
0: แล้วมันเรื่องไม่จบ
1: เอาทำไม
0: ไอ้งวดนี้จบไม่มีปัญหาคำถามผมต่อแล้วเดือนหน้ายังไงอ้าวคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งเดือนหน้ายังไงดี
1: ไม่ถึง
0: ฟีฟ่าอาเซียนเอายังไงอ่ะฟีฟ่าขอ3ล้านเหรียญอ่ะเอายังไงอ่ะถ้าไม่จ่ายตังฟีฟ่าก็ไม่ได้ถ่ายดูไม่ได้ดูกันอ้าวคุยนิดนึงคุยกันหรือยังเรื่องนี้คุยกันหรือยังครับ
1: จริงๆก็ควรคุยแต่เนิ่น
0: ๆมันควรคุยกันต้นปีแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยลามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคำถามก็คือ3ล้านเหรียญฟีฟ่ามันบอกไม่ลดด้วยเอายังไงดี100ล้านบาทอ้าวคุยกันก่อนแล้วสมมุติว่าทูเขาซื้อมาไปขอเขาดูฟรีมั้ยคืออย่างเงี้ยผมว่าไม่ถูก
1: คือพี่ชี้แอบงงมากเลย
0: ไม่ถูกเว้ย
1: ไอรายการอาเซียนคัพที่เราแข่งขัน
0: เ
1: นี่ยแล้วแข่งจบแป๊บนึงมีฟีฟ่าอาเซียน
0: ใช่
1: แข่งทำไมซ้ำซ้อนวะ
0: ก็มันซ้ำซ้อนไงก็ไม่ใช่หลักการไม่เหมือนกันคือฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยมันกะมาเพื่อฆ่าไอ้บอลติงตองไอ้ฮุนไดครับอยู่แล้วคือไอ้ฮุนไดครับมันเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่ต้องไปสนใจมันส่งเด็กไปเล่นเถอะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
1: ์
0: มันไม่ถูกต้องตามกติกาของสากลเข้าใจไหมแต่ไอ้ฟีฟ่าเนี่ยที่มันจัดขึ้นมาเนี่ยมันรวบเอากันยากับตุลามารวมกันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเล่นถึง4เกม5เกมมันเล่นได้เข้าใจอารมณ์ใช่ไหมแล้วมันมีประเทศเจ้าภาพนั่นคืออินโดนีเซียมันไม่ได้ติงต้องเนี่ยแข่งกันอยู่10ประเทศมึงเล่นกันเป็นเดือนถูกไหม
1: เรื่องเงินทองล้วน
0: ๆผมว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะความศักดิ์สิทธิ์ของฮุนไดครับก็จะตกลงเชื่อผม
1: แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นฟีฟ่าอาเซียน
0: ใช่แต่ก่อนที่จะให้มันศักดิ์สิทธิ์ไอ้ฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยลดตังค์หน่อยเถอะร้อยล้านเนี่ยเกินไป
1: หมายถึงค่าลิขสิทธิ์
0: ค่าลิขสิทธิ์ฟี
1: ฟ
0: ่
1: าจะเอา
0: 3ล้านเหรียญแล้วนี่ถอนตัวไปอีกทีมนะอินเดียมันถอนไปแล้ว
1: อ
0: ินเดียบอกว่ามันพอดีมีอุ่นเครื่องกับบราซิลโอ้โหในรอบ100ปีเว้ย
1: ก็จะเอาโอซาได้อุ่นเครื่องกับบราซิลทั้งที
0: ไม่เอาดีกว่ามาเตะทำไมกับไทยใช่ไหมมันก็ยอมไป
1: น
0: ู่น
1: อินเดียมันอยู่อาเซียนเหรอ
0: ไม่อยู่ก็ตอนแรกเชิญจีนจีนก็ถอนใช่ไหมแล้วตอนนี้ไปเอาบังกลาเทศมาอินเดียเข้ามาอยู่แล้วตอนนี้อินเดียถอนมันก็จะมีฮ่องกงมีอะไรเงี้ยคือ 14ชาติมันแบ่งเป็น2ดิวิชั่นมันเป็นแบบนี้มันก็แบ่งมีดิวิชั่น1ดิวิชั่น2มันเหมือนเนี่ยเนชั่นลีกไง
1: อ
0: ารมณ์เนชั่นลีก
1: ไอ้ฟีฟ่านี่มันก็หาตังค์เก่ง
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะครับเดือนหน้าคุยกันด้วยเอายังไงเอาตังค์จากไหนเดี๋ยวจะมานั่งเถียงกันอีกแล้วผมเชื่อเลย100ล้านเนี่ยเอกชนก็ไม่จ่ายหรอกผมว่าไม่ได้ดูกัน
1: ก็เข้าใจเอกชนนะ
0: ว่าไม่ได้ดูหรอก
1: จ่ายแล้วมันไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวนี้ทำทีวีมันยาก
0: ถูก
1: ต้องเข้าใจ
0: ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กองทุน
1: จริงๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะ
0: ม
1: ันควรเป็น must have
0: มันเป็น must have เราสั่งที่ไหนอ่ะ
1: มัน
0: เป็น must have เราสั่งที่ไหนอ่ะคุยหน่อยเอาสั่งที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้เรื่องเอาตังก็เรื่องนึงแต่ถ้าไอ้เราคิดถึงไอ้กฎ must have must carry แล้วเมื่อก่อนบอกว่า must haveยูโรเป็น must have บอลลบนึกออกปะ
0: คำว่า must have ไม่ได้หมายความว่าต้องมีให้ถ่ายไม่ต้องมีให้ดูไม่ใช่นะ
1: แล้ว must have มันต่างกันยังไงลืมละ
0: must have เนี่ยคือถ้ามีต้องดูฟรีไม่มีก็ได้ไงไม่มีก็คือไม่มี
1: must carry
0: must carry ก็คือมีคุณจะ จะเสียตังค์ไม่เสียตังค์มาคุยกัน

0: ข้าใจอารมณ์ไหมแต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้พวกนี้มันต้องไม่มี
1: ควรมีให้ดู
0: ถูกก็ผมนึงพูดเนี่ยว่ามันคำถามเนี่ยหลายคนบอกเอาเงินจากไหนผมว่าเงินเยอะแยะเลยผมว่าเงินเยอะแยะเลยอ่ะเช่นถ้าจัดกองทุนขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยผมอย่างนี้งูนะครูฟังนะเอาเงินจากไอ้กองสลากนี่แหละกำไรต่อปีเนี่ยปีนึงให้ไทย PBS ได้พันกว่าล้านนะผมถามหน่อยไอ้ไทย PBS มีไว้ทำอะไรอ่ะหลายคนก็พูดเหมือนผมอ่ะไทย PBS ไว้ทำอะไรเอาตังไอ้กองสลากไปพันกว่าล้าน
1: ผลิตสื่อคุณภาพ
0: แล้วทำไมไม่มาซื้อไอ้พวกนี
1: ้
0: คือเงินมันจะหามันเอาใจพวกเนี้ยภาษีสุราภาษี
1: พูดได้ไหมล่าว่ามันไปอยู่ไหน
0: บุหรี
1: ่พูดได้ไหมล่าว่ามันไปอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: พูดได้
1: พูดได้เหรอ
0: พูดได้ไม่พูดไม่ได้พูดได้ดิคือผมเข้าใจนะในส่วนของกกท.กกท.ก็มีงบประมาณที่แบบรัฐบาลก็จัดสรรมาในมุ
1: ม
0: ทุกปีมีประมาณนี้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีเผื่อมาเพื่อถ่ายทอดสดหรอกก็เกิดว่าฟุตบอลถ่ายทอดสดเดี๋ยวมันจะมีวอลเล่อีกเดี๋ยวมันจะมีไอ้นั่นอีกเดี๋ยวมีไอ้นี่เข้าใจลงไหมอันนี้เข้าใจได้แต่ใช้เงินในพวกนี้ไงถูกป่ะล่ะภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยภาษีลอตเตอรี่เนี่ยยังไงโอ้โหเอ้ยแล้วคนไทยก็มานั่งเถียงกันนะครับต้องมานั่งโทรศัพท์ขอให้ดูฟรีกันมันทุเรศมันทุเรศนะพูดจริง
1: อ่ะแต่ว่าสุดท้ายได้ดู
0: มันก็ได้ดูมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันทุเรศ
1: วันเสาร์นี้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆพิชี่แอบมองว่าวันเสาร์เนี้ยด้วยความที่มันเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็แข่งที่เมืองไทยด้วยแล้วมันก็เจอกับเวียดนามด้วยนะราชมังถ้าใครว่างก็ไปเถอะ
0: ก็ไปเถอะถ้าคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ไอ้บอลถ้วยเนี้ยก็ไป
1: ถ้าใครว่างก็ไปเถอะ
0: แต่ขออีกนิดนึงนะ
1: ให้กำลังใจนะฟุตบอลไทย
0: คนไทยได้คืบเอาสองอย่างนะพี่ไม่ปล่อยทาง YouTube มั้งจะเอาหมดเลยคือเขาให้คุณดูฟรีผ่านทางช่องทางเขามึงจะมาขอทาง YouTube อีกคืออะไรผมไม่เข้าใจคุณคุณยังไงคนไทยอ่ะไอ้อย่างเงี้ยมันต้องดัดนิสัยมันเว้ย
1: ก็ติดสบายติดสบาย
0: เออไอ้อย่างเงี้ยผมต้องดัดนิสัยมันผมไม่ชอบคนแบบเนี้ย
1: สบาย
0: ไม่ถูกครับไม่มีดูก็ไม่ได้ดูดิวะ
1: ได้คืออย่าเอาซอก
0: เออ
1: ได้ก็ดีแล้ว
0: เอออะไรนักหนาก
1: ลับมาเรื่องเนเน่หน่อย
0: ครับ
1: เนเน่รอยัลร็อกสตาร์สาววัยทีนชาวไทยถูกเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่2ที
0: ่
1: จะขึ้นแสดงโชว์ในวันที่25สิงหาคมนี
0: ้
1: ก่อนที่จะประกาศผลในวันที่26ซึ่งถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็จะตรงกับก็จะแข่ง26ประกาศ27
0: โอ้โหอันนี้รอบไหนรอบชิงปะ
1: ไม่สิ
0: รอบแรกใช่ไหม
1: รอบแรก
0: โอเคโอเคโอเคโอเค
1: กติกาในแต่ละสัปดาห์ก็คือกรรมการ1ใน4จะมีปุ่มมีสิทธิ์กดปุ่
0: ม
1: Golden Buzzle เพื่อส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เพียงคนเดียวส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะถูกพิจารณาคัดเลือกจากการโหวตของผู้ช
0: ม
1: โดยเลือกผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนโหวตสูงสุดเพียง3คนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อแข่งขันต่อไป
0: เดี๋ยวนะหมายความว่า Golden Buzzle เนี่ยไอ้ปุ่มทองเนี่ยมันมีแค่4คนที่ต้องกดได
1: ้
0: จริงๆมี5คือพิธีกรด้วยถูกไห
1: ม
0: ไอ้ข้างเวท
1: ีไม่
0: อันนั้น
1: อันนั้นอาจจะเป็นรอบแรกที่ข้างเวทีมีสิทธิ์กด
0: อ๋อเพราะฉะนั้น4คนที่นั่งเพราะฉะนั้นมีไอ้เมลใช่ไหมมีใครอ่ะไอ้แฮร์รี่มีไซมอนผู้หญิงคนอ่ะ
1: จำชื่อไม่ได
0: ้นั่นแหละ4คนนั้นที่กดเพราะฉะนั้นมี4คนแล้วแล้วก็เอาบวชสูงสุด1 2 3ถ้าก็7คนอีกรอบชิงอ่ะ
1: 2รอบไงไม่อันนี้รอบแรก
0: แต่คนได้บัสเซอร์กดทั่วไปรอบชิงไงนะอันนี้ควอเตอร์ไฟนอลมันจะมีเซมิอีกนะ
1: ไม่ใช
0: ่
1: 4ไปรอบชิงก็แสดงว่ารอบชิงเนี่ยก็จะในแต่ละสัปดาห์นั่นหมายความว่าได้ไปรอบชิงอ่ะมี8คนแน่ๆถูกปะเพราะว่ามันมีอีก2รอบก่อนรอบชิงได้มีโกลเด้นบัสเซอร์4สัปดาห์รอบเนี้ย4แล้วสัปดาห์รอบรองอีก4ถูกป่ะแล้วก็คนโหวตที่บอกว่าโหวตสูงสุด3คน3คนเนี้ยจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไงไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงไงก็ต้องไปลุ้นต่อในรอบชิงรอบเซมิอีก
0: แต่ว่าคนกดปั๊บไปชิงเลยเนี่ยได้เปรียบตรงเนี้ยนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องโหวตครับประเทศไทยไม่เคยแพ้ใครละกันไม่ต้อง
1: ไม่แต่มันต้องเป็นคนที่อเมริกาโหวต
0: ก็นี่แหละกองทัพไทยที่อเมริกาเนี่ยนะฮะผมว่าไม่ห่วง
1: ในรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมดอุ้ยมันเยอะอยู่นะเนี่ยแอบงงนิดนึงว่าสุดท้ายไฟแนลนัดชิงจะมีเท่าไหร่นะแต่ว่าควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยมี

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 อย่างในสัปดาห์เนี้ยวันที่18ผ่านไปแล้วสิ
1: ม
0: ี11คน11คนหรืออาจจะเป็น11วงใช้คำว่า11ผู้เข้าแข่งขัน
1: นั้น
0: 4 5 6 7 8 9 10 11สัปดาห์ละ11สัปดาห์ละ11
1: สัปดาห์ละ11โอ้โหก็เยอะอยู่แหละอ่ะเขาว่ากันนะครับนิดนึงครับเดี๋ยวมาลุ้นน้องเนเน่ด้วยลุ้นซื้อตัวขายตัวด้วยเฮสนอนไปกดไอ้เอสซีคอนซ่ามาสิใช่ไหม
0: ได้ใช่ใช่เฮวิโกละ
1: 50ล้าน
0: 51ล้าน
1: น่ากลัวนะ
0: บวกโบนัส
1: น่ากลัวนะ
0: ไม่ก็คืออาร์เซนอลวิลเลียมซาลิวาเจ็บคิมเบอร์เจ็บ
1: เ
0: ขาก็เลยมองว่าแบบระยะยาวอาจจะไม่ได้ก็เลยไปเอาคอนซ่ามา
1: ก็ลุ้นหน่อยนะครับก็ลุ้นหน่อยนะฮะส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลปล่อยเกอร์ติสโจนไปอินเตอร์
0: มิลาน
1: 30แต่ว่าต
0: ัว35ล้านยูโร
1: 35นะ
0: 35ล้านยูโร
1: นะฮะแต่ว่าตัวเองกำลังได้ลุ้นบาโคล่า
0: บาโคล่านี่มันลุ้นมานานมันต้องดูว่าในลุ้นน่ะมันจะจบที่กี่บาทถ
1: ู
0: กปะล่า
1: เขาบอก100 2ตัวเนี่ยซื้อ2คนร้อยกว่าล้านนะ115 100วันน
0: ี้ไออีกตัวนึงเป็นตัวเด็กชื่ออะไรนะ
1: จำชื่อไม่ได ้นะฮะของปารีส
0: NDI
1: ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็รู้ลิเวอร์พูลหน่อยก็ดีจับคู่จาก
0: แมนยูด้วย
1: แมนยู
0: มาเลยบ้า
1: ได้แล้วกำลังจะได
0: ้เบื่อโรมาโน่ช่วงนี้มาก
1: มันมั่วนะ
0: ดาวิดออนสตีนรายงานว่าโค้ชดิวยื่นข้อเสนอละ
1: 60+5
0: แต่ว่าฟาบิซิโอโรมาโน่รายงานว่าเฮียวีโกซูน
1: มันชิงก่อน
0: ไม่
1: ช่วงหลังมันโดนด่าเยอะ
0: ไม่มันลงทีหลังแต่คือประเด็นก็คือยูมีเฮียวีโกอยู่แล้วอะคำว่าเฮียวีโกอะคือยังไม่ปิดดิวแต่กำลังจะได
1: ้
0: คุณมีเฮียวีโกซูนก่อนจะเฮียวีโกอีกเพื่อแล้วจริงๆอะมัน
1: ก็มันชิงไง
0: มันมีเฮียวีโกซูนมาสักพักนึงละแต่พี่ชี้เห็นแบบชี้ก็หมั่นไส้แต่ว่าไอ้เฮียวีโกซูนอันนั้นอะมันไม่ได้เป็นแมนยูก็เลยเออช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยแมนยูมาเจอเฮียวีโกซูนแล้วก็เลยแบบมองบนประมาณ10ที
1: เฮียวีโกซูนนะครับ
0: คือจะเฮียวีโกก็ไม่เฮียวีโกคือถ้าแบบออฟฟิเชียลแบบซูนออฟฟิเชียลลี่เข้าใจได
1: ้
0: คือพี่ชื่อว่าจริงๆอะสมมติออฟฟิเชียลใช่ไห
1: ม
0: ไอเฮียวีโกมันคือแบบกำลังจะซูนออฟฟิเชียลละแบบเปลี่ยนแค่จะใช้คำว่าซูนออฟฟิเชียลเป็นเฮียวีโกคุณยังมีขั้นกว่าเฮียวีโกเป็นเฮียวีโกซูนเดี๋ยวมีขั้นกว่าของเฮียวีโกซูนเอาโมสเฮียวีโกเงี้ยหรอ
1: ก็มันโดนด่าเยอะช่วงหลังอะมันก็เลยแบบนี้นะฮะส่วนสเปอร์เลือดไหลอยู่2ตัวแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยเฮียวิโกนี่ของจริงแล้วทางด้านของเจสเปนไปอินเตอร
0: ์
1: ผมว่าตามมาอยู่ 2-3 วันแล้วนึกว่ามันจะไปวะมันจะไปวะเฮ้ยมันตัวทีมชาติอังกฤษนะเว้ย
0: ไปแล้ว
1: มันไปแล้วนะฮะเจสเปนแล้วก็คริสเตโรแมโรอันนี้น่าเสียดายคือโรแมโรมีปัญหาแล้วคงไม่อยากมาเล่นอังกฤษแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวแอตมาดริดจริงๆมีหลายทีมต้องการตัวโรแมโรเยอะนะแต่โรเมโรเลือกไปแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ไปเปิดตัวเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่า
0: เปอร์มีข่าวอยากได้ใครอีกนี
1: ่กักโป
0: อ่าใช่กักโป
1: ยังมีลุ้นกักโปอยู
0: ่
1: คือถ้าฝั่งนู้นได้บาโคล่าผมว่า
0: เขาก็ปล่อยกักโป
1: น่าจะต้องปล่อย
0: เพราะว่าเขาก็ต้องเอาเงินกักโปเนี่ยมาสมทบทุนซื้อบาโคล่า
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าถ้ายังไม่ได้บาโคล่าเขาไม่ปล่อยกักโปแน่ๆเพราะถ้าเขาปล่อยกักโปไปแล้วใครจะเล่น
1: ถูกต้อง
0: อย
1: ่
0: างน้อยมีกักโปไว้ก็ยังสารพัดประโยชน์มาในแดนกลาง
1: แมนยูเล่นใครไม่มีแล้วมั้งหมดบาเลบ้าแล้วไม่มีใครอยากได้กองหลังว่ะ
0: มีข่าวกับ
1: นี่ดับเบิ้ลแชมป์มาแล้วนะ
0: ไมลูอิสเคลลี
1: ่ว้ายเด็ก
0: เราก็จริงๆลูอิสฮอลก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะคือก็แบบไม่ใช่ว่าเงียบเลยแต่ว่าก็ดูแล้วไม่ค่อยจะคือข่าวไม่ได้ว่าเงียบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได
1: ้เออ
0: คือข่าวกับแมนยูมันเริ่มเงียบๆแล้วแค่ข่าวว่าเขาอาจจะยังไม่เขาอาจจะเปลี่ยนทีมอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้จะย้ายไปทีมไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ล่าสุดทางยูฟ่าประกาศมาแบ่งโถมาเรียบร้อยแล้วนะพีทในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยโถหนึ่ง
0: ตื่นเต้นจังเลยไม่ได้ลุ้นทั่วไม่ได้ลุ้นจับสลาก
1: โถหนึ่งมีปารีสมีบาเยิร์นมีมาดริดมีลิเวอร์พูลมีอินเตอร์มีซิตี้มีอาร์เซนอลมีบาร์ซ่ามีแอตเลติโกมาดริดนะส่วนโถ2มีบุเซดอร์ทมุนมีโรม่ามีลิสบอนมีวิลล่ามีปอร์โตมีคลับบูชมีเบติสมี PSV

0: ดับเบิลแชมป์ทีมล่าสุดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโถ3ก็เป็นเฟย์นูดลิวนาโปลีไลป์ซิกบียาเรียลชักต้ากาลาพวกนี้โถ4ไม่ต้องว่ากันเอาเป็นว่าแสดงว่าจริงๆมันก็เจอโถ2ได้นี่ถูกป่ะ
1: อืมใช่
0: เจอได้แต่ไม่เจอทีมที่อยู่ในชาติเดียวกันคือไม่มีสิทธิ์เจอวิลล่าใครก็ได้วะบอกเลยเดี๋ยวยัดหมดออกมาเลยโถ1นี่ปีนี้ขออย่างนี้เลยนะขอแบบนี้เลยโถ1ขอเจอแชมป์เก่าก่อนขอปารีสเลย
1: เจอตั้งแต่แรก
0: มาเลย
1: อ
0: ีกหนึ่งทีมมันต้องเจอ2ทีมใช่ไหมเลือกได้ระหว่างบาเยิร์นบาร์ซ่ามาดริดอ่ะให้3ทีมเลือกมาสักทีมนะหรือจะเอา3ตัวนี้รวมกันเก็บทีเดียวเลย เอายังไงดีขอ1ทีมอ่ะ
1: ไม่คุณจะเลือกบาเยิร์นไอ้บาร์ซ่ากับมาดริดไม่ได้เพราะเขาอยู่ชาติเดียวกันไง
0: ไม่ใช่สมมติว่าจะมันเจอคือเราเจอได้2ทีมใช่ไห
1: ม
0: โถ1เนี่ยแต่ว่าเลือกปารีสไปแล้วทีมหนึ่ง
1: ได้ทีมหนึ่งจะเอาใคร
0: จะเอาใคร3ทีมเนี้ยจัดมาได้หมดนะใครก็ได้นะ
1: อยากเจอมูรินโญ่
0: อ้าวได้เจอมาดริดก็ได้ขอเล่นที่ไปเยือนด้วยเราทำเรื่องไปทางยูฟ่าได้ไหมวะเจอไอ้พวกโถ1ไม่ขอเล่นในบ้านขอไปเยือนพิสูจน์ไปเลยให้มันรู
1: ้แต่รู้เรื่องดราม่าเสื้อแมนยูใช่ไหม
0: ทำไมวะ
1: ไอ้เสื้อเตอร์ด
0: อ
1: ะที่มันออกมา
0: ออ
1: มันใส่ลง UCL ไม่ได้นะ
0: ทำไมอะ
1: เพราะว่า UCL ไอ้ฟุตบอลสโมสรยุโรปมันมีกฎว่าเสื้อที่จะใส่ลงแข่งอะโลโก้สปอนเซอร์อะมันจะต้องเหมือนกันหมดหมายถึงเสื้อยาวเสื้อยืดเสื้อเตอร์เสื้อที่จะใส่ลงแข่งแต่ว่าไอ้ตัวเตอร์ด
0: อ
1: ะมันมีแต่โลโก้กลมๆมันไม่มีคำว่าสแนปดรากอนเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือน
0: แล้วทำไมมันถึงไม่มีไอ้สแนปดรากอน
1: ก็มันออกแบบมามันเอาเป็นแบบนี้แบบ
0: แต่มันยี่ห้อเดียวกันนะ
1: เออแต่แค่ม
0: ัน
1: ใช้โลโก้สโมสรไม่เหมือนกันด้วยมันใช้โลโก้สโมสรเป็นไอปีศาจสามหน้าสามหน้าไม่ใช่โลโก้ตาสโมสรไปถึงไอตัวเสื้อเตอร์ดนะมันออกแบบมาให้แบบเก๋ๆอ่ะแต่การ
0: ว่าไม่ขายอ่ะ
1: เออแต่ว่าไอพอมันไม่มีสแนปดราก้อนเนี่ยมันผิดกฎฟุตบอลสโมสรยุโรปก็คือการว่าใส่เสื้อยืนเสื้อยาวใส่ลงได้แน่แต่เสื้อเตอร์เนี่ยอาจจะใส
0: ่ไม่เป็นไรไม่ใส่เสื้อก็สู
1: ้ก็อาจจะทำเวอร์ชันพิเศษหรือว่าอาจจะทำใหม่แล้วเสื้อตัวที่ปล่อยมาแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่น
0: ได้หมด
1: การตลาด
0: เพราะชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
1: การตลาดล้วน
0: ๆนะฮะ
1: แต่ว่าใส่แข่งพรีเมียร์ลีกได
0: ้ก็ไม่มีปัญหาส่วนโถ2ใครก็ได้ครับดอร์ทมุนด์ก็ได้มาโรม่าก็ได้มาไม่มีปัญหาเลยครับเจอใครก็ได้พวกนี้ไม่มีผลอะไรเลยครับ
1: สปอร์ติ้งลิสบอน
0: โอ้เอาง่ายๆทำไมเอาจ้าๆดีหาง่ายๆทำไม
1: เอาเบติสไปเลยเอาเบติสไป
0: เบติสก็หมูเอ้ยมีอองโตนี่นะ
1: อย่าเอาเบติสไป
0: มีอองโตนี่นะอย่าลืมนะใครได้หมดแล้วครับนะฮะ
1: โถ3โถ3
0: นาโปลีไปก่อนเลย
1: กาลาตาสลาย
0: ขอเจอนาโปลี
1: เออมันมีข่าวนะว่าไอแมนยูอ่ะจะยื่นข้อคือตอนแรกอ่ะกาลาเสนออยากจะซื้อบรูโน่ใช่ป่ะแล้วบรูโน่ปฏิเสธไปแล้วแมนยูก็จะยื่นข้อสัญญาใหม่ให้บรูโน
0: ่
1: ก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วกาลาก็เหมือนจะยังมาอีกรอบ
0: จริงเหรอจะไม่ไปแล้วนะครับแต่มันไม่ต่อสัญญาให้บูโน
1: ่
0: พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมารับสายนะ022485936-7ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569 เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: เบรกสุดท้ายครับของสปอร์ตรีแลกซ์ครับนะฮะก็เดี๋ยวคุยกันนะทาง022485936-7นะโทรมาพูดคุยกันนะครับก็เมื่อกี้หลังไมค์ก็คุยถึงเรื่องแมนยูไม่สนใจกองหลังผมก็นั่งคิดไปคิดมาก็ได้แหละเรามีแม็กควายคนเดียวก็พอเอาอยู่แล
4: ้
3: ว
4: ไม่พออ
3: ะไรวะมงลูกนั้นไม่เห็นเหรอ
4: ไม
3: ่มิลานโดนนะ
4: ถ้าเกิดแม็กไบเจ็บขึ้นมาหรือถ้าเกิดแบบลูกชอมใครจะไปเชื่อว่าลูกชอในฤดูกาลที่แล้วมันจะยืนระยะได้นึกออกปะฤดูกาลนี้ก็ไม่คิดว่าจะยืนระยะได้ตลอดแล้วมีถ้วยยุโรปด้วยเราก็ไม่ได้หวังว่าจะตกรอบรายการอื่นเร็วเหมือนกันฤดูกาลที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ตกสิเนี่ยมันชนะรวดอยู่แล้ว8เกมในรอบแรกแชมเปี้ยนลีกนี่ชนะรวด8เกมนะฮะอ่ะสายแรกมาครับสิงโตมาเชิญๆ
5: สวัสดีพี่ชี่สวัสดีครับพี่มนครับ
3: สวัสดีเจ๊ว่าไงเจ
5: ๊ในรอบสัปดาห์นี้นักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีนะหมูปักน้ำได้แชมป์รองแชมป์แล้วพี่นะ
3: หมูปักน้ำ
4: บุรีรัมย์ครับใช่ไหม
5: ไม่ใช่สิเขาไปแข่งอาชีพโลก
4: อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
5: ่ชนะแชมป์โลก
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ซอรี่ที่ชนะมาแล้วไปแพ้รอบสุดท้ายรายการอะไรนะ
5: ที่เมืองจีนนะผมจำ
4: ใช่ใช่ใช่ซอรี่เออใช่มาบุรีรัมย์ครับโถสนุกเกอร์เก็บสนาสะสมไทยแลนด์ปะทะคนละ
3: เล่นใจเรื่องเลยเล่นใจหายวูบเลยอะยังไงต่อ
5: แล้วก็กอล์ฟ
4: กอล์ฟจีโน่ไงจีโน
3: ่โอ้น้องจีโน่ดีแต่ว่าโปรไทยทำผลงานดีหมดนะ
4: ใช่ดีหมด
3: เลย
5: ติดอันดับแรกติด5คนอันดับ1อันดับ2นี่คนไทยที่โปรตีนแล้วก็โปรเปียโนแล้วก็โปร
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
4: คนไทยแข่งกันเองในเวทีระดับโลก
3: ใครจะไปคิดอ่ะ
5: เนี่ยถ้าพี่ชี้ไปแข่งอาชีพนี่พี่ชี้อาจจะเป็นแบบโอจีนโปรพาวอะไรก็ได้นะพี่ชี้เนี่ย
4: ทุกวันนี้พี่ชี้ชนะพี่มนก่อนพี่ชี้ขอชนะพี่มนก่อนค่ะชนะพี่มนยังยากเลยอะไรดูเขาใส่หน้าใส่พี่ชี้เลยคุณสิงโต
3: มันคุยยับเนี่ยต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้มันแล้วมันคุยมากเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะไม่ยอมแน่นอนแล้วผมพูดเลย
5: พี่ชี้ชนะของพี่มนนี่พี่มนเล่นเต็มที่หรือพี่มนออมให้ครับพี
3: ่ผมก็เล่นสนุกนั่นแหละผมว่าแหมกอล์ฟมันก็มีตีดีตีไม่ดี
4: จริงจริงจริง
3: มันก็แบบมันไม่ได้ตีดีตลอดปะมันก็มีตีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไป
4: เป็นกีฬาที่ยาก
3: มันไม่ได้ขนาดนั้นไงแต่เราก็จะมีถ้าตีไม่ดีเราก็จะมีเลนส์ของเราว่าประมาณนี้อะไรเง
4: ี้
3: ย
4: แต่วันนั้นตีไม่ดีของพี่มนเขายังจบ88
3: นั่นตีไม่ดีนะ
4: นั่นตีไม่ดีแต่นั้นคือดีที่สุดของพี่ชี
3: ตีไม่นี่มันตีบ่อยมันต้องขยันแต่วันนั้นนะมันนั่งบ่นไอ้105วันนั้นไม่ตีกับผมที่อยุธยาเนี่ยลมแรงมากๆนะคอดิชั่นคือแบบโคตรโหดเลยนะวันนั้นน่ะแล้วไปเนี่ยเล่นกับโปรหมดเลยแล้วมีโปรทัวร์ที่เขาแข่งกันอยู่เนี่ยอย่างคุณเข้มข้นริมพสุดที่เขาแข่งวันเนี้ยเขายังตีแค่อีเวนต์พานะไอ้นี่มันตีหมุดขาวมันตี105มันบ่นเว้ยจริงๆมันตีดีแล้ว
4: ไม่แต่ที่พี่ชี่บ่นเพราะพี่ชี่รู้สึกว่าเป็นการตีกอล์ฟที่เหนื่อยมาก
3: มันต้องอย่างนี้เว้ยเพราะมันลมมันแรง
4: แต่ว่าพอหลังจากวันนั้นน่ะเราพีชี่วันนั้นพีชี่จบ105สกอร์อินเอา52 53แล้วพออีก3 2-3 วันต่อมาพีชี่ไปตีบาลังกอกกลับไปตีหมุดแดงพีชี่จบ51 47แล้วนึกออกว่า9แรกพีชี่จบ51อ่ะก็เกือบเข้าหมุดข่าวอีอยุธยาแล้วอ่ะแล้วอีก1วันถัดมาพีชี่ไปตีโรบินโบสหมุดแดงพีชี่จบ5444แล้วไอ้54อ่ะเลยหมดสกอร์เลยหมดขาววันนั้นไปอีกอ่ะมันก็เป็นวันๆแหละก
3: ็มันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้ก็
4: เลยคิดว่าวันนั้นจบ105 52 53ก็ตีดีแล้ว
3: ใช่ตีดีแล้วอะไรเยอะแยะ
4: มันมีชิดแชงไง
5: เก็บวอลเลย์บอลหญิงได้ที่7ถือว่าดีๆเลยนะครับพี
3: ่ดีครับแต่ว่าเสียดายแพ้ไต้หวันจริงๆไต้หวันเด็กเก่งนะแต่มาโตมันไม่เก่งว่ะ

0: ม่พี่มนมันสุดเปลี่ยนอ่ะอยู่ที่เซตที่สองที
1: ่
0: เราอ่ะนำเขา24-22แล้วเราเสีย4แต้มรวดเราเลยแพ้เลยพี
1: ่อ๋อไปโดนรัวไปหน่อย
0: ใช่พี
1: ่
0: เพราะว่าเซตแรกเราชนะได้1-0แล้วเซต2-3เราแพ
1: ้ครับอืม
0: เซต4แล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมชุดใหญ่ที่ชิงแชมป์เอเชียเจอออสเตรเลียบ่ายโมง
2: แล้วชิงแชมป์เอเชียรอบนี้เนี่ยมีโควต้าโอลิมปิก
1: ถูกต้อง
2: ถ้าได้แชมป์คุณจะได้โควต้าไปโอลิมปิกด้วย
1: เหนื่อยเพราะจีนเขาเอาแน
0: ่คือหวังตรงนี้ง่ายที่สุดแล้วถ้าไปหวังอย่างอื่นนี่ดูแล้วน่าจะเหนื่อย
1: ทาง
0: นี้ครับพี่แล้วอีกอย่างนึงคือไทยอ่ะผมว่าปัญหามันอยู่แค่ตรงว่าถ้าไปเจอญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นหรือจีนในรอบรองหรือรอบชิงเนี่ยถ้าเราไม่ท็อปฟอร์มเนี่ยมันยากพี
1: ่ก็จริงจริงจริงจริงจริงคือผมว่าแบบนี้ตอนนี้เราทำหน้าที่ของเราก่อนอย่างแรกเลยนะเราจะต้องให้มีเซตเรโชดีกว่าจีนก่อนซึ่งมันยากกว่าด้วยนะเอาตรงๆนะเพราะสายจีนหมูมากเลยสำหรับจีนนี่ง่ายกิ๊บเลยผมว่าจีนไม่เสียเซตแล้วกันแต่ของเราเนี่ยผมว่าเราก็ลุ้นไม่เสียเซตได้นะแต่เรโชเราจะดีกว่าเขาหรือเปล่าอันนี้เรื่องนึงขอให้เราเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งอ่ะแล้วจบเข้าใจปะไม่งั้นเราก็ต้องไปตัดกับญี่ปุ่น
2: แต่เอาจริงๆนะนี่เราไปในฐานะแชมป์เก่านะ
1: ใช่
2: ใ
1: ช่สามีก่อนก็ที่โคราช
0: แล้วเราพี่มนถูกลอตเตอรี่ไหมครับพี
1: ่ถูก5-3ผมถูก2 ใบ
2: แล้วคุณเอาเลขมาจากไหนอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ซื้อมั่ว
2: ๆ
1: ก็ซื้อมั่ว
0: พี่มนอันนี้พี่มนซื้อของพี่มนเองไม่เกี่ยวกับบริษัทมนอะไรเพชร
1: อ๋อครับมนเพชรนี่ดูท่าทางมืดมนนะครับฝั่งนั้นเงียบกิ๊บไม่โดนสักใบเลยครับซื้อเยอะแยะ
0: นี่ดูแล้วน่าจะเข้าจะเลือดออกกันทุกงวดใช่ไหม
1: โอ้อะไรของเขาทำไมรู้แต่ก็สู้ครับผมสู้อยู่แล้วอันนี้ผมซื้อเองผมกดในเป๋าตังค
0: ์
1: สองใบ
0: ขอบคุณพี่ที่พี่มนโชคดีรักษาสุขภาพนะครับ
1: เช่นกันครับ
2: เช่นกันค่ะ
1: สวัสดีครับ Who is it
2: ในระหว่างที่เรากำลังคุยเรื่องกอล์ฟอยู่ก็มีอินบ็อกซ์ในไลน์มาจากคุณรีซอร์เทียเทวิโนไทยบอกว่าเจอกับพี่ก่อนเมื่อลาพี่ชี้เดี๋ยวพี่ต่อให้พี่ตีบุตรแดงปะโถคุณรีซอร
1: ์ไอซอกับพี่หน่อยอยาก
2: นี่เขาบอกอยู่ว่าเขาอยากตีกอล์ฟกับพี่มอนก็เลย
1: มา
2: เดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัด
1: มาเดี๋ยว
2: แล้ววันก่อนเขาเพิ่งตีต่ำ90มานะคุณรีซอร
1: ์เฮ้ยจริงว่ะ
2: คือมันมีวันนึงพี่ชี้ไปตีกับเขามาที่เลกาซี่แล้วมันเขาตีอะไรของเขาไม่รู
1: ้
2: ตีไปบ่นไปตีไปบ่นไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันน่ะพี่ชี่เห็นเขาลงว่าเขาตีต่ำ90พี่ชี่แบบอะไรอะไรคน
1: ไอ้นี่จะต้องรีบว่าต้องรีบไปกดมันก่อน
2: ตอนนี้เขาเป็น
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ
2: ซามูไรพ่อลูกอ่อน
1: เป็นพ่อ
2: ซามูไรพ่อลูกอ่อน
1: เจอกันได้เดี๋ยวนัดกัน
2: เดี๋ยวนัด
1: ที่ไหนก็ได้ไอ้น้องไม่มีปัญหาได้หมด
2: พี่ซอพี่ชี่บอกเลยนะพี่มนเป็นคนชวนตีกอล์ฟง่ายมาก
1: ใช่
2: คือถ้าโทรไปแบบเฮ้ยพี่บอลต
1: ี
2: กอล์ฟเปล่าถ้าว่างปึ๊บอะนางพร้อมบึ่นตัวมาเดินทันที
1: ถูกต้อง
2: นัด4 โมงเจอ6 โมงนางก็มาถ้านางว่าง
1: อุปกรณ์พร้อมหลังรถเสื้อรองเท้ากางเกงพร้อม
2: นางบอกว่าพา5-2นะพี่มน
1: เยอะไปซอ เยอะไปไม่ได้ตีขนาดนั้นไอ้บ้า นะครับโอ้โหพา5-2เยอะไปถ้ามีคนหัดเล่นไม่ได
2: ้พา5-1
1: ถ้า5-1ก่อนได
2: ้
1: 4ครึ่งทุกหลุมไม่ได้เดี๋ยวมันตีเท่าไหร่ก่อนต้องมาเช็คสกอร์ก่อนแล้วโดนมันกิน
2: พี่ชี้ว่าพี่ซอตีประมาณพี่ชี้ได้นะ
1: ตีอย่างคุณเหรอในหลอกแดกผมแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นหรอกเราก็ยัง
2: พา5-1พา4
1: เรายังมีเลข8อยู่
2: พา5-1พา4ต่อครึ่งพา3เท่าไง
1: ต่อเป็นหลุมต้องเล่นต่อเป็นหลุม
2: แล้ววันก่อนพี่ชี้เจอวิธีการเล่นกันแบบใหม
1: ่
2: ก็คือมาถึงคุณแฮนดิแคปคุณเท่ากันเลยแล้วสมมติหลุมแรกสมมติถ้าหลุมแรกพี่มนชนะพี่มนต่อครึ่งในหลุมต่อไป
1: อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยดี
2: หลุมต่อไปสมมติถ้าหลุมต่อไปพี่มนชนะอีกพี่มนต่ออีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นกลายเป็นต่อหนึ่งแล้วถ้าหลุมต่อไปไอ้ต่อหนึ่งอ่ะเกณฑ์พินชี่ชนะกลับมาเป็นเหลือครึ่งอย่างเงี้ยไป
1: แล้วมันจะไปถึง3-4ดิมันจะ
2: ก็มีโอกาสพอไปถึง3-4ก็คือพี่มนจะชนะตลอดไปไม่ได
1: ้อ๋อมันก็มีให้แฟร์แต่อย่างนี้ถ้าเขาเล่นกันอย่างนี้เขาต่อไปหลุมสมมุติ18 หลุมใช่ไหมถ้ามืออย่างเงี้ยต่อให้5 หลุมต่อได้เขาว่า5 หลุมคือต่อ10นะฝั่งละ5ต่อตามแฮนดิแคปภาษาไม่ต่อต่อ5 หลุม
2: ต
1: ่อ5 หลุมคือ10 หลุม
2: ต่อ5 หลุมก็คือแฮนดิแคปที
1: ่แฮนดิแคปต่ำสุด
2: ของ
1: ต่อ1หลุมเทอร์โบไม่ต่อแค่นั้นเองคุณบอลเชิญครับ
3: อ๋อเหมือนดี
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
3: สวัสดีครับ
1: ว่าไงเชียร์บอล
3: โอเคก็แอบก็เนี่ยอันนึงก็เรื่องนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นกําลังจะพูดเรื่องพี่ฮารุนเหมือนกัน
2: ฮารุน
3: ใช่จริงๆ2คนนี้เค้าก็มีความเหมือนกันที่แบบเป็นเหมือนคนที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันเลย
1: อ
3: ือๆๆใช่จริงๆคือต้องบอกก่อนว่ามีคนหนึ่งที่ผมเพิ่งชอบมาแต่ชอบมาพักแล้วคนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ทำไมคนนี้แบบโคตรเด็กโคตรใจมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะทำไมเห็นเขาไปประเทศที่แบบคนดีๆเขาไม่ไปอ่ะก
1: ็
3: คือพี่วรรณสิงห์ใช่จริงๆผมดูเคยดูเถื่อนแล้วจริงๆไม่ได้เพิ่งมาดูซีซั่นแรกผมมาดูซีซั่นสองแล้วก็มีไปดูย้อนหลังแล้วผมเห็นจันทร์ประเทศไปเนี่ยผมรู้สึกว่าโหคือถ้าเป็นผมเนี่ยโอ้โหผมคงแบบโอ้โหไม่กล้าไปดีกว่าใช่คือประเทศที่เขาไปอ่ะมันเป็นประเทศที่ยังมีสงครามอยู
1: ่
3: ย
1: ัง
3: ม
1: ี
3: นี่อยู่
1: ยังกินคนอยู่เลยบางประเทศมันยังกินคนอยู่ถูกป่ะ
3: แต่เวอร์ชันในล่าสุดที่ผมดูเนี่ยผมดูครบเลยล่าสุดสแตทเบอร์นี่ผมดูครบทุกตอนเลยดูตอนที่แกออกใหม่จริงผมชอบทุกตอนมากจริงคือเราไปดูว่าเห็นว่าเฮ้คนที่นั่นเขาอยู่กันยังไงเวลาเจอสงครามเวลาเจ
1: อ
3: ความขัดแย้ง
1: ครับ
3: เขาอยู่กันยังไงคือเราคือถ้าเป็นเราถือว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเจอแบบนั้นเราจะอยู่ยังไงใช่เราคิดดูแบบอย่างผมชอบซีเรียถามว่าทำไมชอบเพราะว่าผมเองคือเห็นซากที่เขาโดนที่เขาถล่มเอาจรวดเอาอะไรมาบอมใส่เนี่ยคือถ้านึกไม่ออกว่าถ้าเกิดประเทศไทยเจออย่างเงี้ย
1: อ
3: ย่างนี้สมมุตินะถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในบ้านหรือคนที่อยู่อย่างเงี้ยเขาจะมีชีวิตอยู่ไหม
1: ถูก
3: เกิดสงครามกลางเมืองอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันลบกับรัฐบาลกับรบทางการกลุ่มต่อต้านแล้วเกิดผมเห็นไม่เคยเห็นอะไรแบบไอ้ปลายทำลายล้างสูงอ่ะคือมันยิ่งกว่าเรายิ่งกว่าดูหนัง
1: ใช่
3: แต่นี่มันคือชีวิตจริง
1: ใช่
3: คือไปประเทศที่เขาแบบที่คนที่เขาไม่อยากไปจริง
1: ๆ
3: โอ้โหผมเห็นแล้วแบบเราเห็นอะไรท้อนตรงเนี้ย
1: คร
3: ับเรามองว่าตรงเนี้ยโอ้โหมนุษย์เราก็ฆ่ากันเองได
1: ้
3: นั่นแหละครับก็คือเหมือนกับมันจะมีคำพูดของแต่ละคนที่เขาพูดต่างๆอะไรเงี้ยว่าทำไมทุกวันนี้ถึงต้องมนุษย์แบบแย่งกันเองต้องฆ่ากันเองทุกวันเนี้ยยังมีความสงสัยในตัวผมเนี่ยมากเราอยู่ไปเพื่อเราจะไปใช้ชีวิตต่อยังไงเราจะไปยังไงต
1: ่อ
3: นี่แหละ
1: ก็เพราะมันตอบได้ตามหลักศาสนาพุทธครับมนุษย์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงครับนี่คือสาเหตุครับฉะนั้นเนี่ย
3: ใช่อย่างนักบอลหลายคนก็มีนะที่แบบเป็นซึมเศร้าก็มีหรือว่าแบบนักร้องอ่ะอย่างครบรอบสักเกือบ10ปีเลยนักร้องดังของลิกกิ้งตาเชสเตอร์คนจริงผมเพิ่งมาเห็นเขามาเปิดฟังตอนสมัยประมาณ 7-8 ขวบดังอยู่กันแต่คือผมเห็นข่าวนี่คือช็อกเพราะว่าคือน้ำเสียงเพลงและน้ำเสียงของเขาเนี่ยร้องเนี่ยโอ้โหก็ออกแนวล็อกมาก
1: ก็โดนด่าหลายอัลบั้มครับโดยอัลบั้มที่5เนี่ยโดนด่ายับเลยครับ
3: ใช่แล้วเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่านักบอลแต่ละคนเนี่ยเค้ามีอาการเหมือนอย่างนี้มั้ยซึมเศร้าเหมือนนักร้องหรือเปล่า
1: ผมว่ามีหมดอ่ะครับมันเป็นโรคครับต้องใช้คําว่าซึมเศร้ามันเป็นโรคมันเป็นโรค
2: แต่พี่ชี้ว่าด้วยความที่ทั้งเหล่านักกีฬาทั้งเหล่านักร้องหรืออะไรเหล่านี
1: ้
2: มันอยู่กับความคาดหวังสูงกระแสการถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์
2: ได้ง่ายความกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าใครที่อาจจะสภาพจิตใจไม่ได้แข็งแรงพอไม่ได้มีคนไกด์ไลน์ที่ถูกต้องที่แบบมีเพื่อนที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนกัน
1: ไปกระตุ้น
2: ม
1: ันเป็นไปได้มันเป็นไปได
3: ้แต่ตอนเห็นข่าวเมสซี่ที่เขาเหมือนมีอาการออกตอนในไม่ใช่ไอ้บอลโลกที่เจอกับจอแดนหรือทีมน่าจะจอแดนนะเห็นเขาบอกว่าเห็นสีหน้าแปลกๆนะผมมารู้ที่แล้วว่าอ๋อ พ่อเมสซี่เขาป่วย
1: อืมอืม

0: ป่วยหนักแล้วพอมารู้ข่าวอ๋อพ่อไม่ซี่เขาเสียเลยเขาต้องไปดูเรื่องงานศพที่เห็นเขาแบบไม่ออกอาการเพราะว่าเขาอยากจะช่วยทีมชาติต่อเพราะว่าเขาไม่อยากให้เอาเรื่องปัจจัยภายนอกอ่ะมายุ่งกับภายใน
1: ดีครับ
0: เขาจะต้องทำหน้าที่ต่อเขาเสร็จแล้วว่าผลจะเป็นยังไงช่างมัน
1: ถูก
0: ท้ายก็พามาถึงฝั่งฝันแล้วพอมารู้ข่าวคุณพ่อเมซี่เขาเสียจริงๆก็เหมือนคุณพ่อเขาเป็นทั้งเอเจนต์เป็นทั้งลูกได้เลยที่ดูแลเรื่องทุกอย่างใช่แล้วเหมือนกลับมาล่าสุดเนี่ยกลับมาเล่นมายามีต่อ
1: ครับ
0: ใช่ครับส่วนถ้าอันนี้นึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาโทรต่อถ้ามีโอกาส
2: ได
1: ้ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้โทรมา
0: แต่ทีมชาตินี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหก็ตามสภาพครับดูไม่ได้จริงจริงถ้าพรุ่งนี้มีเวลาผมว่าน่าจะขอเหลากันเลยเพราะมันเกิดอะไรขึ้น
2: ได้เดี๋ยวมาคุยกันพรุ่งนี้นะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้ครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: SMS หน่อยไหม
2: เชิญน้องพีท
3: มีหนังเรื่องจักรยานสีแดงมอสทาเล่นดูในโรงหนัง2รอบนักเลือดใบจักรยานขี่เองไม่มีใครมาล่าไปเพลงพิเศษ
2: คุณเสกเขาร้อง
3: อันนี้คืออะไรอ่ะ
2: ครับคืออะไรวะ
3: เนี่ย
2: มอน
3: พิชคืออะไรอ่ะ
2: ไม่รู้คืออะไรไม่รู้อันนี้บ้าไม่รู้ครับ
3: หรือว่าที่เวียดนามเขาชอบกินแบบเขาจะมีหอย
2: มันมีที่มันริมถนนเคยไปกินนั่งกินด้วยอร่อย
3: ไม่รู
2: ้อร่อยจิ้มกับชูรสอ
3: ่
2: ะอร่อยดี
3: พี่มนคุณพิชชี่99กูรวนจันอู
2: ่
3: ยุทธชัยเผาพี่ว่าอะไรคืออะไรเนี่ย
2: ถ้าทิศ
3: วาวเหรอพี่มนป้าดาต้องวาทีกันใครจะชนะ
2: โอ้ใครจะไปสู้ป้าดาเขาใครจะไปสู้เขาไม่มีใครสู้หรอกครับ
3: น้องเนเน่ร็อกได้มันสะใจแต่โฆษณาขนมกรอบกรอบร็อกได้น่ารำคาญมากเพื่อนยังไม่เห็นเลย
2: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงครับ
3: พี่มนพูดถูกเพลง2เพลงแรกเป็นของไอร์แลนด์กับอังกฤษดังนั้นในรอบไลฟ์โชว์ถึงเวลาเอาใจอเมริกันต้องร้องเพลงของ
2: System of a Down แล้วก็ Metallica ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยผมว่าพอเป็นไปได้แต่ System of a Down เนี่ยมันน้องเขาเล่นได้นะที่เห็นเนี
3: ่
2: ยแต่มันจะดิบไปเปล่ามันจะแรงไปในแบบทีวีโชว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องดูด้วยนะครับ
3: โลมาโนบีแหลมสิงมองโบมานานแล้ว
2: อ๋อเหร
3: อคืออะไรมองโบมานานแล้ว
2: คือมองแบบไม่มีค่ามานานแล้วโลมาโนเนี่ย
3: เอซิมิลานอีกทีมครับอันนี้หมายถึงจับสลากอยู่เชียว
2: อ๋อครับผม
3: ว่าพิชชี่ไม่ได้ใส่ชุดนอนพี่มนมัมมี่สันเจิ้นมานัดเรือใบ
2: อะไรของมอนมี่สันเจิ้นคืออะไรแม่
3: ทำไมพี่มนถึงได้เป็นฉายามอนมี่สันเจิ
2: ้
3: น
2: ไม่รู้เขามาพูดผมเป็นสันเจิ้นผมก็ไม่เข้าใจเฮ้ยแต่สันเจิ้นพัฒนาแล้วนะ
3: ไม่ได้ไปนาน
2: โคตรเจริญเลยนะสันเจิ้นเนี่ยผมจะบอกให้นะฮะ
3: ไม่ไปนาน
2: เดี๋ยวผมไปเก็บฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับมีเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่มนพี่พิชี่ครับ
3: ครับ
2: นะฮะสวัสดีครับนะฮะสรุปข่าวนักเตะให้ด้วยนะครับเมื่อกี้เก็บไปให้เรียบร้อยนะครับ
3: ประมาณนึงนะ
2: พี่พิชี่อยู่ซอยก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองเปล่าครับ
3: เปล่าค่ะแค่พิชี่ชอบไปกิน
2: เอาคุณชอบไปกินเลย
3: ซอยก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองบ้านพี่พิชี่อยู่ซอยก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองหรือเปล่าตรงสุขุมวิท
2: 26ใช่ไหม
3: คอนโดเก่าอยู่แถวนั้น
2: อ๋อ
3: ก็เมื่อก่อนก็ไปกินบ่อย
2: เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นเนี่ยซอย26ยังไปทุกเสาร์เลย
3: แต่ว่าทุกวันนี้เวลาไปกลับไปที่คอนโดรู้สึกโอ้มันวุ่นวายมากติดมาก
2: นี่จริงนี่จริงนี่จริงนะฮะพี่มนพิชี่เบอร์9เราอีวานโทนี่เอาไหม
3: ได้ฟรีได้ถูกก็เอาม
2: ันไม่มา
3: ใช
2: ่นะครับเดวิดรวมมิดคืออะไรครับ
3: นั่นสิ
2: ปกติแมนยูจะอยู่โถส้วมเฮ้ยปีนี้ได้อยู่โถจับฉลากอะไรเนี่ยไอ้นี่แฟนหงเฮ้ยไอ้แชมป์สองสมัยอย่าเสียงดังเฮ้ย
3: เชลซีเสริมอย่างน่ากลัวไหนจะมืออลอนโซอีกแมนยูเตรียมตัวโดนเชลซีเช็คบินแน่ๆอาจารย์มนคิดว่าไงครับพิชชี่ว่าอีกทีมนึงที่น่ากลัวนะตอนเนี้ย
2: อะไร
3: สเปอร์
2: ผมเฉยๆสเปอร์คือมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะสเปอร์มันยังไม่ลงตัวหรอกเชลซีก็เหมือนกันยังไม่ลงตัวหรอก
3: จานมอนรีบเตะรีบกลับบ้านน่าจะหมายถึง UCL
2: ผมเข้ารอบแล้ว8นัดชนะรวดสวัสดีพี่มนพี่พิชชี่ UCL จัดหนักไปเลยครับปารีสบาเยิร์นเบติสดอร์ทมุนกาลาชักท่าโดเนตโบโดกิมซาลาเวียปาร์ค
3: หน้าพี่พิชชี่เหมือนปาวลีส่วนพี่มนหน้าเหมือนอ๊อฟปองศักดิ์
2: ใช่เหรอ
3: เออ
2: ใช่เหรอ
3: เออ
2: ไม่น่าใช่มั้งนะฮะอะไรขอโปรแกรมคืนนี้คืนนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างพี่มีป่ะ
3: ไม่มีนี่มีเหรอ

0: ไปว่าพรีเมียร์เริ่มวันศุกร์อ่ะ
1: เออนะครับเอาแต่หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาอีกทีแล้วกันนะ 20:30 นนะครับวันนี้ผมกับคุณพิชชี่ไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 20:30 นนะวันนี้เรา2คนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับ99ไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมครับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงเอเชียนเกมนี่น่าจะเป็นเพลงของพี่หลังร็อกเคสตา
1: ครับ
0: นะครับเอ้านี่คุณเป็นใครยังไงฮะให้พี่อลาโทนก่อนเซ่เงินนำก่อน
1: เ
0: ออออกแขกก่อนเซ
1: ่ครับ
0: นะครับอ้าววันนี้นะครับผมทรงศักดิ์วันนั้นจะได้ครับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกคนวันนี้น้องนนท์พอดีไม่สบายก็เลยลากนะครับผู้ชายที่จะมาฆ่าสมยศแดงหยวนนะครับมาโค่นบัลลังก์นะครับเนมและชิดพงษ์และเตะตัดขาเจมใหญ่พันวิสิตนะฮะแล้วก็จะมาหักคอเจงทรงศักดิ์ครับผม
1: เอา
0: คอมเมนต์พีรพัฒน์ชมดวงใช่ไหมฮะ
1: กราบสวัสดีพี่ติ๋งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการในที่นายไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมครับอย
0: ู่
1: คอมเมนต์พีรพัฒน์ชมดวงครับผม
0: ถูกต้องนี่ตอนนี้เราตอนนี้เบนไปดาราแยกวงตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปอยู่รายการอะไรตอนนี้ฮะ
1: ไปอยู่ก็กระแสกีฬาไทย
0: ครับ
1: รายการปลุกปั้น
0: รายการคล้ายๆกับเป็นเรือจ้าง
1: เรือจ้าง
0: รายการเรือจ้างนะครับเหมือนรายการที่ส่งน้องๆเนี่ยไปสู่ฝั่งฝันนะครับ
1: แต่ว่าปกรายการเป็นพี่เจ๋งนะอ้าว
0: พี่ก็นานๆมาครับเอ๊ะอย่าพูดเยอะเสีย
1: เ
0: ออ
1: ครับ
0: นานไม่ค่อยเอ้ยเบนดังไงค่อยๆหน้าเนาเออเดี๋ยวค่อยขึ้นปกตัวนี้ให้พี่ขึ้นก่อนเออนะครับเอ้าวันนี้ก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้ในวันนี้น้องเบนและผมเจ๋งนะครับมารับหน้าที่นะครับเมื่อกี้เบนเป็นเพลงอะไรไป
1: ก็เป็นเพลงเอเชียนเกมครั้งที่13ครับ
0: ครับ
1: จริงๆเป็นพี่นนท์ที่เลือกไว้นะครับผมก็ขับร้องโดยหลังล็อกเคสตาร
0: ู้จักพี่หลังล็อกเคสตาไห
1: ม
0: เป็นศิลปินดังยุค80ยุค90นะครับเสียงร้องเป็นร็อกเกอร
1: ์ครับ
0: ร็อกเกอร์เสียงสูงเลยจะมีเพลงนี้ด้วยไม่แน่ใจชื่อเพลงอะไรเนาะนะครับเพลงเอเชียนเกมแล้วก็จะเพลงดังก็เพลงวิ่งมั้งนะฮะแล้วเพลงเงามั้งนะฮะแล้วก็อีกเพลงนึงคือที่ดังเป็นพลุแตกเลยก็คือเพลงรักเธอประเทศไทยเคยฟังมั้ยเคยตัวเป็นตนลืมอะไรคืนขึ้นมาได้ จะเป็นจะตายไม่แน่นอนจะเป็นจะตึงขึงขังหรือแพ้อะไรสักอย่างเงี้ยรักเธอประเทศไทย
1: ไม่คุ้นเลยครับ
0: ต้องไปถามพ่อแม่แล้วกันไปถามพ่อแม่เบนนะเพลงนี้ดังมาก
1: 80
0: ยุค80 90นะครับเป็นคุณพ่อของคุณเมทัลคุณเมทัลเป็นใครคุณเมทัลก็เป็นลูกสาวนะครับของพี่หลังและก็เป็นภรรยาของพี่ดมประกรณ์ลำเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่รู้จักใช่ไหม
1: ไม่รู้จักอ๋อพี่โดมมารู้จัก
0: พี่โดมไปก่อนล้ำไง
1: อ
0: ่
1: านี่รอเลย
0: รอพี่โดมเวลาวิ่งอ่ะพี่โดมอ่ะครับผมใส่ชุดรัดอ่ะครับผมพี่โดมเลยพี่โดมเลยไปก่อนล้ำเลย
1: รัดส่วนบน
0: รัดส่วนล่างนี่แหละครับมาเลยเนี่ยเออเอาก็ด่างนะเพลงนี้ก็เรียกว่าบิวอัพก่อนนะครับก่อนที่เอเชียนเกมจะเปิดฉากขึ้นนะครับในวันที่19กันยายนนะครับซึ่งเรื่องราวข่าวสารเราก็พยายามที่จะนำเสนอข่าวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: งัดแล้วงัดอีกนะครับผมแต่ว่าก็เดือนยินดีกับรองตั๋วด้วย
1: อืมใช่
0: รองตั๋วนะนะครับคุณประภาสมานมิตรนะที่เป็นผู้นำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แห่งค่ายหัวหมากนะคนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อย
1: ก็เป็นผู้ว่ากกท.หญิงคนแรกเนาะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ถูกต้อง
1: อืม
0: ครับพี่เต่าสบายแล้วพี่เต่
1: า
0: สนิทกับพี่เต่าน ี่สนิทกับพี่เต่านะครับรองตั๋วคุณประภาสมานมิตรก็ยินดีกับพี่ตั๋วด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับพี่ตั๋วต้องเป็นอะไรนะเป็นตั๋วคือไปสละเป็นบัตรทิเกตอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรนะตั๋วใช่ไหม
1: ตั๋ว
0: รองตั๋วนะครับนะก็ยินดีด้วยนะนะครับเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำหรือก็ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะนนนะ
1: ใช่
0: ครับเบนนะครับ
1: ครับผม
0: ติดนนไง
1: พอ
0: ดีนนมาบอกก่อนเข้ารายการไม่กี่นาทีบอกว่าไม่ค่อยสบาย
1: ไม่ค่อยสบาย
0: ไม่ค่อยสบายนะ
1: ก็เลยไปหาหมอเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: มีประวัติของพี่ตั๋วเนี่ยเป็นยังไงฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมที่จะงานแรกที่เป็นเอเชียนเกมนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่โอ้เป็นผู้ว่าการกทดีกว่าอะไรครับผู้ว่าหญิงดีกว่า
1: ผู้ว่าการกทคนที่14
0: คนที่14นะ
1: แล้วเป็นผู้ว่าผู้หญิงคนแรก
0: ครับ
1: ของกทครับก็ มีประสบการณ์นะครับในการทำงานให้กับกทเนี่ยมากกว่า35ปี
0: เป็นลูมอเลยลูมอของวงการกอของค่ายหัวหมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่คุกคีกับวงการกีฬามาพอสมควร
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของประสบการณ์เนี่ยไม่น่าเป็นข้อคำถาม
0: โอ้ยก็แต่ก่อนเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์ดูแลผู้สื่อข่าว
1: ครับ
0: นะครับก็จะดูแลน่ารักนะครับดูแลผู้สื่อข่าวดีมากครับผม
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการกวทฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก่อนตำแหน่งนี้ช่วงปี2565ถึงปี2567ก็เป็นรองผู้ว่าการกกทฝ่ายส่งเสริมกีฬานะ
0: ครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าอยู่กับกกทมานานพอสมควร
0: อยู่มานานนะ
1: อืม
0: เอ้ยยินดีกับพี่ตู่ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเอชิปเกมเราคงจะได้เจอกันนะครับ
1: ครับก็มีหลายคนออกมาแสดงความยินดีนะครับรวมถึงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยก็คือบิ๊กเอครับ
0: ครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับก็แสดงความยินดีกับพี่ตั๋ว
0: ครับ
1: ปลดปานสมานมิตรครับที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ก็เชื่อว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านเลยนะครับ
0: นะก็เอชเกมเจอกันนะนะครับผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยคนใหม่นะฮะยินดีด้วยเราต้องไปแสดงยินดีหน่อยนะ
1: ครับ
0: พวกเราต้องไปนะ
1: พี่ติ๋งไป
0: เอานี่นี่เดี๋ยวพี่เทพแล้วก็พี่ต่อเนี่ยนำทัพก้าวสกัดของเราต้องไปนะ
1: ครับผม
0: ต้องไปยินดีหน่อยเป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวใหญ่นะครับของวงการกีฬาไทยนะครับเมื่อวานนี้นะ
1: ใช่
0: นะครับอื่นๆก็เอเชียนเกมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลดีกว่
1: า
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลก็เราต้องไปพักที่ชิงแชมป์เอเชียก่อนนะก่อนจะเข้าสู่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรา U17 ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับก็หลังจากที่สร้างผลงานนะคว้าอันดับ7เนาะ
1: ใช
0: ่ในการแข่งขันที่ซาเดียโกประเทศชิลีครับโอ้สุดยอดมาก
1: สุดยอดมากก็นัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะโ
0: คร
1: เอเชีย
0: ครับ
1: ครับ3-0
0: ในรอบจัดอันดับนะ
1: ครับ
0: ใช่ฮะก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับมาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาแล้วงานพาร์มินิสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็น U17นะที่ไป
0: ไปด้วยนะ
1: ครับก็เหมือนกับว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: ครับ
1: ครับก็เหมือนจะมีการมอบของรางวัลครับผมก็เป็นเหมือนกำลังใจให้กับทางนักวอลเลย์บอลหญิง
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็มีคุณสมพรใช้บางอย่างนะไปให้โอวาทแล้วก็ให้การต้อนรับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับ
1: ครับ
0: ต่อมาคณะก็ได้เดินทางไปพบคุณสุศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: นิกลานะครับ
1: ครับ
0: ก็กล่าวชื่นชมผลงานของเราที่คว้าดับเจ็บมาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาถึงตอนประมาณกี่โมงล่ะช่วงสายๆบ่ายๆวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: นะครับผลว่ายิงของเราเป็นไงเห็นเมื่อวานนี้ก็ฝึกซ้อมมานะนะครับก็เข้าพักแล้วก็ใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อไปเสริมความแข็งแรงของร่างกายนะครับเข้ายิมนะ
1: อื้อครับ
0: เบน
1: ใช่
0: ผลว่ายิงเราต้องพูดถึงหน่อยเพราะเดี๋ยวไปแข่งขันเชียร์เชียร์เสร็จปั๊บก็ไปต่อที่เอเชียนเกมที่ประเทศ
1: ญี่ปุ่น
0: ทันทีเลยนะครับ
1: ส่วนทีมแชมป์เอเชียเนี่ยแข่งกันที่เทียนจิน
0: เทียนจินนะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวจะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วนะ
1: ก็เริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30
0: ครับ
1: สิงหาคมนี้ครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับฟุตวอลเลย์บอลทีมแชมป์เอเชีย
0: เราจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียก่อนเลยในวันพรุ่งนี้รับเวลา 13:00 นเป้าหมายเพื่อคว้าตั๋วนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ไม่น่าพลาดพรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับติดตามทางโมโนแม็กได้นะ
1: ใช่
0: ครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดนะ
1: ครับ
0: ดีที่สุดแล้วชุดนี้
1: ก็เรียกได้ว่าน่าเป็นชุดเดียวกับตอนที่แข่งซีวีคัพเล็ก2
0: ครับ
1: ครับก็เหมือนเป็นการในช่วงซีวีคัพเล็ก2เนี่ยก็เหมือนเป็นการลองทีมไปในตัวแล้วกันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: แล้วเชื่อว่าชุดนี้เนี่ยก็ดีที่สุดแล้วเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกตำแหน่ง
0: ดีที่สุดของแจ้นะเพราะว่าเซตเตอร์ก็มีพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับน้องชมพู่นะครับมีน้องนุกนิกนะนัทชติชาใจแสน
1: บอ
0: กเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์รับกัญญลักษณ์ขุนเมืองแก้วกระยากมุนทลานะครับหัวเสาก็มีชชรโมกศรีสัสิปพรจันทวิสูตรว
1: ุ
0: ฒิลาศรีทาเลิศรายการและจิดาภานาหัวหนองบีหลังก็มีพิมพิยากกรำนะครับมีใครล่ะอาชิตพรคงยศนะครับลิเบอโร่ก็มีปิยนุชแป้นน้อยและกัญญลักษณ์ขวัญเมืองหายกัญญลักษณ์คำวงนะครับและโค้ชก็โค้ดออสนะเกียรติพงศ์ลักษณะเรียงไกรครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วชุดเต็มเหมือนกันนะครับ
1: ก็จัดเต็มพอสมควรสำหรับลูกยางสาวไทยเราก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเจอออสเตรเลีย
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ชนะอยู่แล้วแหละนะครับอยู่ที่จะชนะเท่าไหร่เนาะถ้าชนะเราเนี่ยได้ 3.08 แต้มเลยนะเบน
1: ก็
0: นะครับถ้าชนะ 3-1 ครับชนะ 3-0 นะบวกไปเลย 3.08 นะครับถ้าแพ้ลบถึง 16.92 เลยนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าชนะ3-1 บวก 0.58 ฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแพ้เนี่ยลบ 14.42 เลยแล้วก็ชนะ 3-2 นะครับบวกแค่ 0.01 ถ้าแพ้นะแพ้ 2-3 เนี่ยลบถึง 11.92 โอ้โหเยอะอยู่นะ
1: เยอะมากนะ
0: ครับ
1: ก็มีผลต่ออันดับมีผลต่อคะแนนอันดับในรอบแรก
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับดูแล้วเราแล้วก็น่าจะน
1: ่
0: าจะบี้กับญี่ปุ่นหรือ
1: เจ้าภาพ
0: จีน
1: ใช่
0: ครับซึ่งเราดูแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็เต็มที่อ่ะเนาะแต่ว่าจีนก็ใช้ดาวรุ่งเยอะเนาะดาวรุ่งเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าไม่มีหลิงหญิงไงหลิงหญิงที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเขาไปผ่าตัดน้องไปผ่าตัดหัวใจแต่ว่ามีอู๋มึงเจียนะครับตัวตบเขาเนาะนะครับตัวหัวสาวเขาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกงเซียงอยู่เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบีหลังของเขาเนาะ
1: ใช่
0: นะครับก็จีนก็ตัวเต็งนะนะครับจีนจะอิรักก่อนเลยวันเสาร์นะ22สิงหาคมนะครับ 18.30 แล้วก็24สิงหาคมเจออิหร่านครับแล้วก็26สิงหาคมเจอชนิดไทเปครับก็ตีตอน 18.30 นะครับก็อ่ะนะครับชุดเดิมจากเวียนแนวนะนะคร
1: ับ
0: แต่เพิ่มเติมคืออู๋มึงเจี๋ยนะครับเข้ามาเสริมทัพนะครับแปลว่าจะมีหลินหญิงก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับของเราเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมพูดเลยนะพูดเลยนะ
1: ใช่
0: เวลา 13:00 นที่จริงเนี่ยโปรแกรมเขาก็มีชนิดไทเปเจออิหร่านก่อนนะเวลา 9:00 นพรุ่งนี้ไทยเจอออสเตรเลียประมาณ 13:00 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ 17.30 ญี่ปุ่นเจอฮ่องกงติดตามได้ทางโมโนเขายิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไทยเราเนี่ยเป็นแชมป์เก่า

0: เนี่ยเห็นว่าไม่มีตัวรับบทแรกของเขานะครับ
1: ครับ
0: มีที่นูโหควินแล้วกันเนาะ
1: อ
0: าจจะเป็นขออภัยนะวีที่นีกวินนะครับตำแหน่งหัวเสารวมอยู่ด้วยนะนะครับก
1: ็
0: เห็นว่าไม่ได้บินไปกับทีมด้วยนะนะครับซึ่งก่อนในนี้เธอก็อยู่ในรายชื่อ14นักกีฬาที่แข่งขันเชียร์นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะอันนี้ก็ตัวเกี่ยวของเขาด้วยนะขอไม่นานเขานะฮะ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เป็นหัวเสาตัวหลัก
0: ครับ
1: ก็ขอถอนตัวเพราะว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่กลุ่มโหนมากเลยนะอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกง
0: โอ้โหเหนื่อยฮะ
1: เหนื่อยเนื้อ
0: เหนื่อยอะโดยทรงอะนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: รู้เลยก็ให้กำลังใจกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับติดตามได้นะครับสวัสดีครับวันนี้วันเกิดกฤตศรีภูมิเศษนะครับบอยปกรณ์ลำด้วยอุ้ยเหรอ
1: บอยปกรณ
0: ์บอยปกรณ์แล้วก็มีใครอะ
1: ตุ๊กชนกวนัน
0: อ๋อภรรยาคุณบวยนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งน้องเบลและทีมงานทุกท่านนะครับมาดามแป้งมาคอมเมนต์ชมในเพจข่าวเดลนิวด้วยครับตอนนี้พี่เต้ยเดินยืดแอคเลยฮะแกอ๋อแอคเลยเหรอ
1: เมื่อวานมีสัมภาษณ์แล้วพี่เต้ยเขาไปสัมภาษณ
0: ์อ๋อไปสัมภาษณ์ใช่ไหมที่มีคลิปอยู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: เรื่องลิขสิทธ
0: ิ์เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
1: ใช่
0: ซึ่งไทยเจอเวียดนามนัดชิงวันเสาร์นี้นัดแรกเราเล่นที่บ้านก่อนแล้วก็นัดสองไปเยือนที่มีดินที่เวียดนามนะครับวันพุธที่26สิงหาคมนะครับเวลา2ทุ่มทั้ง2นัดก็แอคเลยแล้วตอนนี
1: ้ก็เขาไปกับคุณรัชนิพงษ์ไง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่เนม
0: อ๋อที่เมื่อวานนี้บอกว่าพุธไปคุยกับทางรัฐมนตรีด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็บรรดาแป้งว่าเอ๊ะทำไมไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นว่าก็มีกองทุนพัฒนาการแข่งชาติก็พอจะถ่ายทอดสดให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้ไหมพอมันนัดชิงแล้วเนาะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าก็ทางมาดามแป้งเขาติดต่อสายตรงเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาถกกันว่าเพราะว่ามีสมาชิกที่จ่ายรายเดือนจ่ายแพ็กเกจนี้ไปแล้ว
0: อืม
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเนาะที่เขาจ่ายไปแล้วอ่ะสมมติเขาจ่ายแล้วเขาซื้อมาเพื่อนัดชิงเนี้ยครับ199บาทใช่ไหมล
1: ่
0: ะดูนัดชิง2นัดอย่างเงี้ยเออเขาจะรู้สึกไงเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องคุยกับทางผู้บริหารของทางทรูเขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็อีกวันเสาร์อีกแค่2วัน
0: 2วันนะ
1: ครับ
0: ครับก็จะได้ดูไหมหรือว่าไงฮะจะได้ดูฟรีไหมอ่ะ
1: ต้องรอดูเพราะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: แต่หากว่าไม่ได้ดูฟรีก็
1: ไปที่สนาม
0: ไปที่สนามแล้วกันเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆเพราะว่านี่จะเป็นนัดสุดท้ายในรายการนี้แล้วที่ไทยเราจะเล่นในบ้านครับก็นัดที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นหลักหมื่นแต่ว่านัดก่อนหน้านี้ที่เจอเมียนมาในรอบแบ่งกลุ่มรอบนัดสุดท้ายรู้สึกจะ16,000แต่ว่านัดที่เจอสิงคโปร์ในบ้านหลักเหลือมาที่ 10,000
0: ครับ
1: ถ้าตัวเลขคาดเคลื่อนผมขออภัยนะแต่ว่าวันเสาร์นี้เนี่ยมันก็เป็นวันอีกหนึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คู่ควรกับการไปดูฟุตบอลไทยครับก็อยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะนักบอลจะได้สบายใจด้วยเวลาที่ลงทำการแข่งขันครับเช่นเดียวกับที่เวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็สบายใจเพราะว่า
0: แม่อะไรนึกว่าหวานเจี๊ยบเลยอ่ะมีโยงสุดยอดเลย
1: เออ
0: ได้ๆๆดีกว่าเบนด์ดีกว่าเอ็มดีกว่าเอ็มครับผมแอมส่งแล้วไปเนี่ยหายเลยอ่ะเออยังไงมีขอมาฝากใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: ขอดีมาฝากนะเป็นยังไง
1: เวลาผมอยู่บ้านเนี่ยสบายใจก็เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ครับทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับ
0: ครับ
1: ก็จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียดเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K หรือ Ultra HD ก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง128 GBกิกะไบต์ขออภัยครับ
0: กิกะไบต์ใช
1: ่บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือ

0: ดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับ
1: ครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับเนตินายไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับ
2: เนตินายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Coach ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Coach Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรกที่2ของนิตยไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมครับมีทักทายจากคุณณัฐพงษ์เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เบนซ์นะครับเบนซ์แฟนคลับเยอะนะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: มีนักเตะเวียดนามคนหนึ่งชอบฟังโลโซครับเขาคือเหงียนะสมซานครับจากคุณณัฐพงษ์เหงียนเซอร์ซอนฮะอันนั้นยิงเข้าชิง2ประตูนะเมื่อวานนี้ไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ที่เวียดนามชนะมาเลเซียไป 2-0 สกอร์รวมชนะ 4-0 ก็มาเจอกับเรานะครับเป็นรีแมตช์นัดชิงอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่
1: 3ครั้งหลังสุดในศึกชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะ
0: ครับ
1: เราเจอเวียดนามทั้ง3ครั้งเลย2022เราชนะเขานะครับ2024ล่าสุดเราแพ้ในบ้านเลยฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ครั้งนี้เราเจอเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง
0: เป็นไม้เบื่อไม้เมา
1: ก็ช่วงนั้นใช่เจอกันบ่อยมากนะครับก็ไทยเจอเวียดนามสนุกแน่นอนเราแม้ว่าจะไม่ชุดเต็มนะแต่ว่าก็มีพลังหนุ่มดาวรุ่งอ่ะนะครับแล้วก็มีโค้ชแอร์ทูทัสซันนะที่พร้อมที่จะวางหมากอย่างยับยลนะนะครับแม้ว่าจะมีดีเจ99ของเรานะครับบางท่านเนี่ยไปวิจารณ์ฮัสซันก็ตาม
0: ระบุชื่อได้ไหม
1: ช่วงนิทากีฬาโลกนะครับทีมหนึ่งชื่อลิมุงลิมิงอะไรเนี่ยลิมิงเนี่ยครับผมเล่นดีก็ว่าเล่นไม่ดีก็บนฮะครับเอาใช่ไม่ถูกเหมือนกันนะฮัสซันบอกมาหาพี่ลิมิงได้นะแกจัดนินทากีฬาโลกทุกวันเลยนะฮะแกจัด4วันอ่ะจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงพฤหัสครับ
0: ก็คือล็อกคิวไว
1: ้ล็อกคิวเลยมาอุ้มแกไปได้
0: ครับ
1: ครับเป็นไงครับพี่ฮาไหมฮาไหมเขาบอกมาฮะ
0: นายอมยิ้มได้
1: นายอมยิ้มเออไอ้เบนเมื่อวานนี้งานเขามีงานยังไงเห็นเจชนาที่ไปคุยกับมาดามแป้งด้วยแล้วก็มีทีมงานผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามท่านรัฐมนตรีรวมทั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
0: อ๋อก็เมื่อวานนี้เป็นงานพามินิสเตอร
1: ์ครับ
0: ยุทธครับ2026ครับผมก็เมื่อวานนี้พี่เจกับพี่และพี่เจชนาธิปแล้วก็พี่และกฤษฎาการแมนเขาไป
1: ครับ
0: ร่วมงานพิธีเนาะแล้วช่วงหลังจากเสร็จพิธีการเนี่ยก็เหมือนว่าทางมาดามแป้งเขาก็ไม่ได้เข้ามาให้สัมภาษณ์แต่ว่าเขายังอยู่ในฮอลล์นะก็ยังมีการพูดคุยนะครับกับทางรัฐมนตรีรวมถึงบรรดาผู้สื่อข่าวรวมถึงมีพี่เจอยู่ด้วยในวงก็อาจจะคุยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดสุดท้าย
1: ก็เห็นนะคลิปที่เขาให้กับผู้สื่อข่าวเนาะนะครับที่พีเตอร์เดนิลเขาบอกนะว่าเอ้คนไทยก็อยากจะดูฟุตบอลนะเนาะนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าเออเรามาดูแลตรงนี้ได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็อยากให้ดูฟรีอ่ะนะครับในนัดชิงอะเนาะ
0: ใช่
1: เห็นว่าก็ขอถ่ายทอดสดฟรีทีวีนัดชิงอาเซียนคัพเนาะเมื่อวานนี้อะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยัน
1: ครับ
0: คือก็ยังไม่ได้คำตอบแบบณช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าก็เป็นการโทรสายตรงณเวลานั้นเลยก็คงต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแบบฟรีทีวี
1: ก็ต้องอยู่ที่ทรูเขาเนาะตัวทรูเขาก็ขายแพ็กเกจไปแล้วไง
0: ใช่ใช่
1: กับลูกค้าเดือนละ199นะครับก็ต้องคุยกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนะเขาซื้อมาเนาะนะครับซึ่งคุณองค์อาจนะครับประภาคมลหัวหน้าสายงานทรูวิชั่นนะครับและ มีเดียบวจทรูคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ได้คุยกันแล้วล่ะ
0: ครับ
1: คุณโอกาสก็ว่าจะแจ้งกับผู้ใหญ่ของบริษัทอีกครั้งก่อนให้คำตอบนะครับเพราะว่าตอนแจ๊สกับโมโนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกรอบรองกับรอบชิงก็ยังปล่อยให้ฟีทีวียิงสดยังปล่อยให้ฟีทีวีเขา

0: ได้ถ่ายสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เขาขายแพ็กเกจไปแล้วแล้วอันนี้ต้องดูกันนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับก็มีรัฐมนตรีการกีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในนัดชิงชนะเลิศก็ต้องการที่จะอยากจะให้มีการถ่ายทอดสดฟรีนะครับแล้วก็รวมถึงมีการแจ้งกับทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับถึงให้ทำแผนเสนอมาเลยว่าทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมแข่งอะไรบ้างต่อจากนี้เพื่อที่จะจัดสรรงบถ่ายทอดสดทีมฟุตบอลชาติไทยให้คนไทยได้ชมฟรีครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยากจะผลักดันสำหรับให้ดูกีฬาแบบทั่วถึงทุกคนครับผม
0: นะฮะอ้าวก็ต้องดูแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยววันไหนอ่ะนะ
1: วันเสาร
0: ์วันเสาร์นี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันเสาร์เตะแล้วนะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยเอาจริงก็ระยะเวลาเหลือแค่2วันเนาะก็ต้องมาดูว่าทางสมาคมจะมีแผนเขาเรียกว่าเหมือนแผนการดำเนินงานที่จะดึงดูดฐานแฟนบอลไทยให้เข้าไปเชียร์ในนัดชิงและเป็นนัดสุดท้ายด้วยในบ้านเรามีแผนยังไงบ้าง
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกนัดที่เล่นในไทยเนี่ยยอดผู้เข้าชมลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: ล่าสุดเท่าไหร่นะล่าสุดก็ลดลงใช่มั้ย
1: ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คแบบชัดเจนอีกทีแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเลขหลักหมื่นแต่ว่าไม่ได้แตะหลักหมื่น
0: ครับ
1: ครับ
0: เนาะก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะทำไมคนถึงคนถึงมาน้อยอย่างเลยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้ว
0: ประชาสัมพันธ์ไหมหรือว่าไงฮะ
1: อัดด้วยอัดเริ่มผมมองว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ก็มีส่วนนะ
0: ครับ
1: พอมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบว่าก็คือมีการ pay to viewมีการจ่ายเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การแพ็กเกจเพื่อดูฟุตบอลไทยเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงฟุตบอลไทยในรายการนี้เนี่ยน้อยลง
0: ครับ
1: ครับเพราะอันนี้ตามความเห็นของคุณเนมรัชนิพงษ์ที่คุยกันเมื่อวานครับ
0: เหรอ
1: ใช
0: ่ครับผมนะฮะ
1: แล้วต้องยอมรับว่าการเตะสัปดาห์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะที่ทำให้ฐานแฟนบอลไทยเราเนี่ยเข้าไปดูน้อยแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูมาเนี่ยอันนี้ตามข้อมูลจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะในการแข่งขันอาเซียนคัพที่แข่งกลางสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการจัดการแข่งขันในกลางสัปดาห์ยอดมันไม่ได้น้อยขนาดนี้ไงก่อนหน้านี้เป็นยุคที่แบบเรียกได้ว่าเป็นยุคบูมเลยก็ยอดเนี่ยอย่างน้อยราชมัง 40,000สองแม่พี่เจ๋ง
0: ครับ
1: อย่างน้อยเนี่ยยอด
0: เกินสามหมื่นอ
1: ่ะยอดเนี่ยเกิน 20,000 แน่นอนต
0: ่
1: อให้ไปเตะกลางสัปดาห์แต่ว่ามารอบนี้เนี่ยยอดเนี่ยแทบเกือบแตะหลักพันด้วยซ้ำ
0: เนาะก็อยากไปให้เชียร์กันเยอะๆเนาะวันเสาร์ด้วยวันหยุดด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราจะลงเตะในบ้านก่อนด้วยก่อนที่จะไปเยือนที่เวียดนามนะครับซึ่งชุดนี้แหละนะครับชุดนักเตะหลักๆของฮัสซันนะครับชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะไปเอเชียนเกมด้วยพวกคณะคำยกเสกสรรจุดบันทึกเสกด้วยนะใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับมีใครล่ะมีคณะคำยกเสกสรรราตีอะไรพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็มี
0: ดิชันอินรามยศกรอะไรพวกนี้เนี่ยนักเตะเหล่านี้เดี๋ยวจะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วแอนโทนีฮัสซันก็ให้ลงบ่อยด้วยลงต่อเนื่องเลย
0: ต่อเนื่องเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็เชียร์กันนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยอีกคนก็น่าเป็นห่วงไห
0: ม
1: อย่างพี่เมย์นี่เขาน่าจะไปด้วยนะรอบนี
0: ้ไปมีถอนตัวใช่ไหมล่าสุดอ่ะ
1: ถอนตัวรายการชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: ก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังนะครับก็หวังว่าจะไม่ได้กระทบถึงเอเชียนเก
0: ม
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีเนียร์ไทยเราที่ยังลุ้นกับรายการนี้ได
0: ้ต้องรีทายจากรอบคือเมย์เขาตีที่อินเดียเนาะนะครับชิงแชมป์โลก2026นะครับก็บ้านทองหยอดไอ้บ้านทองหยอดเขาออกมาแถลงอย่างต้นสกัดของน้องเมย์อ่ะนะครับว่ามีการบาดเจ็บแล้วทันไหมอ่ะเอเชียนเกมครั้งนี้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนว่าเมย์เป็นไงบ้างนะครับเมย์เขาบอกเจ็บหลังนะเจ็บแผ่นหลัง
1: ครับ
0: ก็เลยต้องขอถอนตัวนะครับในแมตช์ที่เจออิชิก้า

0: ใจสวาวนะครับมือ61ของโลกจากสหรัฐในการแข่งขันนะแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับรอบแรกอ่ะนะครับรอบสัตว์ที่2คนสุดท้ายเนาะนะครับก็ชนะไปก่อนนะเมย์เนี่ย21-13แต่ระหว่างเกมแรกนะครับมีการเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจากจังหวะการเล่นแม้จะพยายามประคองตัวแข่งขันในเกมที่2แต่สุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันนะครับก็ทีมงานจะตรวจสอบอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดนะเพื่อประเมินอาการและวางแนวทางในการรักษาต่อไปทันหรือเปล่าใน27-23เดือนหน้าที่นาโกย่าไปนะ
1: ไอจีนาโกย่า
0: เอเชียนเกมไปนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับพี่เมย์ก็เคยไปไกลสุดที่รอบชิงชนะเลิศแต่ว่ารอบนั้นเป็นคว้าเหรียญเงินมาได
0: ้
1: ที่กวางโจว2010ในประเภททีมหญิง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมย์อาจจะถอนตัวไปแต่ว่าวิวผลงานยอดเยี่ยมนะ
1: ใช่
0: วิวเนี่ยเดี๋ยวแชมป์โลกนะ
1: ครับ
0: ครับก็รอบแรกนะครับวิวกุลวิวทิศสารนะครับมือสองของโลกและมือสองของรายการเจอดานิอิลดูโบเวนดูโบเวนโกนะครับมือ57ของโลกจากอิสราเอลนะครับก็ปรากฏว่ากุลวุฒิก็ตบซ้ายตบขวานะครับเป็นไงเป็นไงเบนต้องมีเราจะรายงานธรรมดาไว้นะมันต้องมีตบซ้ายตบขวาด้วย
1: ครับ
0: ชนะไป2-0นะ21-17และ21-19ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับ
1: ครับส่วนแมตช์ต่อไปเนี่ยจะเจอแบบกาเลนทานไหม
0: ใช่เพราะว่าเจ้านั้นไม่ได้มาตามนัดเนี่ยตกรอบอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับใช่นี่จะเป็นเจ้าฉียูฉีไหมนะฮะที่ตกรอบไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ทำให้เจ้าวิวเรามีโอกาสลุ้นนะ
0: อ๋อไม่ใช่ลิชิวชิลักย่าเซน
1: ล
0: ักย่าเซนแพ้ไอ้กาเลตไงกาเลตตันอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นกาเลตตันมาเจอกับเจ้าวิวนะครับวันนี้โปรแกรมเป็นไงบ้างเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมีบัตรเฟรมตีนะ
1: ใช่
0: ตอน12:10 นะครับในรอบ16คู่สุดท้ายครับบาร์ดเฟรมเจอยูชิและโฮบาร่าครับโอโมกับปอป้อเนี่ยก็ตีตอน 13.40 นะวิวกับกาเรตเนี่ยจะตีประมาณสัก 16.20 ครับ
1: เป็นรอบ16คนสุดท้าย
0: ถูกต้อง
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็หญิงเดี่ยวไทยเราก็แพ้เนาะ
0: ครับ
1: เป็นพี่เมย์ซ้ายครับสุภนิดาเกตทอง
0: ใช่เมย์ซ้าย
1: ใช
0: ่ก็แพ้มีบริทเฟลนะครับมือ16ของรายการจากเดนมาร์กไง
1: ใช่ครับ
0: 1-2เกมนะครับ19-21 21-11และ20-22ก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
1: แต่ว่ามีหญิงเดียวอีกหนึ่งเดียวจากไทยเราก็พี่หมิวพรปวีช่อชวงก็ชนะหญิงเดียวจากออสเตรเลียครับ
0: ครับ
1: ก็เอาชนะไป2-0เกม21-13 2เกมเลย
0: ใช่ฮะ
1: ก็ทำให้ผ่านเข้ารอบไปที่รอบ16คนสุดท้ายนะครับก็ทำยังอยู่บนเส้นทางของการลุ้นแชมป
0: ์ครับผม
1: ชิงแชมป์โลกครับผม
0: ก็ติดตามรายการใหญ่นะรายการนี้นะนะฮะครับก็ดูแล้วก็ติดตามกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปชิงแชมป์โลกเนี่ยจบจากนี้ก็จะเป็นเอเชียนเกมละนะครับที่นาโกย่านะครับประเทศจีนนะครับ
1: ครับ
0: พี่เจงครับเดี๋ยวนี้ดีเจหลายคนชอบพูดกันว่าหาไม่หาไม่เดี๋ยวเราจะส่งไปถามรากมะม่วงจะได้หายสงสัยดีไหมใจคนเพื่อนจริงใจเย็นฮะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะครับใจเย็นนี่ตอนนี้เราก็หากว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับก็บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วย
1: ครับ
0: ข่าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอาหารกระป๋องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่
1: ม
0: ยารักษาโรควัชพันธุ์ต่างๆนะครับไปที่มูลนิธิต่างๆหรือไปที่มูลนิธิของคุณการจอมพลังก็ได
1: ้ครับ
0: เห็นว่าคุณการเนี่ยก็ไปแล้วนะ
1: ลง
0: พ
1: ื้
0: น
1: ที่
0: กับพี่ปนาคอใช่ไหม
1: ใช
0: ่ขี่เจ็ตสกีไง
1: ครับ
0: เห็นภาพไหมที่จังหวัดน่านโอ้โหน่ากลัวน่าน้ำ
1: โอ้น้ำไหลแรงมากเชี่ยวแรงเลย
0: ครับ
1: แล้วน้ำนี่ก็มีท่าทีว่าจะสูงขึ้นครับ
0: เนาะน้ำป่าเนาะมาโอ้โหเคยเจอไหมตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54อ่ะ
1: เจอตอนนั้นผมต้องย้ายเลย
0: อ้าวเหรอ
1: ผมอยู่ปทุมแล้วผมต้องไปนครนายกนครนายกไม่ท่วม
0: แต่ทำไมนครนายกฮะ
1: ไปพักชั่วคราว
0: อ๋อย้าย

0: บ้านย้ายบ้าน
1: อ๋
0: อเราอยู่ปทุมปทุมเนี่ยไม่รอดใช่ไหม
1: ไม่รอดครับ
0: ไม่รอดนะ
1: ใช่
0: โอ้น้ำท่วมน้ำท่วมปี54ก็ปี2013ถ้าเป็นคิดเป็นคศ13ปีมาแล้วตอนนั้นเรียนปฐมอยู่ใช่ไหมเรียนตอนไหน
1: ตอนนั้นปฐม
0: ปฐมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนนั้นไม่ติง
0: ตอนนั้นพี่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเปรี้ยวอยู่เลยยังเปรี้ยวอยู่เลยนะนะฮะก็เนาะนะครับ
1: ก็
0: เห็นภาพแล้วก็น่ากลัวสงสารสงสารผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่หรอกสงสารผู้ท่านผู้แก่ที่เขาไม่อยากออกจากบ้านเนี่ยแล้วมาคนโตอยู่ชั้น2เงี้ยอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยถ้าเราพวกเรายังพอมีแรงนะแต่ผู้ท่านผู้แก่เงี้ยเขาไม่อยากออกจากบ้านเนี่ย
1: ใช่
0: สงสารตรงนี้เหรอเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็หวังว่า
0: ก็สนใจไปให้กำลังใจแล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตอนนี้นะครับเอ็นริกไหมครับยืดเยื้อเหลือเกินปารีสโกรธราคาหรือคอยเซ็นจากคุณจิตภาคนะครับอ๋อไม่ถึงลิปูใช่ไห
1: ม
0: ถ้าไม่ได้มาโคราชมีโอกาสยืมปีหน้าหรือเปล่าผมคิดว่าเราเปลือสัญญากับปารีสปีเดียวไอ้แบลลี่บาโคล่าเปล่าหรือว่าไงฮะ
1: เอ็นริกยืดเยื้อเหลือเกินหรือปารีส
0: เอ็นริกเหรอ
1: เอ็นริกของมาริดไห
0: ม
1: เอ็นริกของมาริด
0: ครับ
1: มาริดก็เอาจริงก็ยังผมยังไม่แน่ชัดว่ามาริดจะเอายังไงต่อเอ็นริกเพราะว่าต้องยอมรับว่าเบียดกับเอ็มบัปเป้ยากนะ
0: ใน
1: เวลานี้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับแต่ว่าเห็นว่าปารีสเขาเซ็นเคอร์ติสโจนเนี่ย
0: ไปแล้วใช่ไหมโอ้ลิเวอร์พูลเดี๋ยวขายเคอร์ติสโจนไป30ล้านปอนด์เลยนะใช้ได้นะเด็กปั้นสโมสรอะได้เสีย30ล้านปอนด์อ่ะมีหน้าแหละช่วงปรีเซชั่นเนี่ยบ่นอุบเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับเกือบจะมีเรื่องกับไอ้คอตัสซิมิคาร์ดกับโดมินิกสโมสไลน์ไง
1: แย่งปลอกกับ
0: แย่งปลอกแขนกับตันทีมกันนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเพราะเจ้าตัวจะย้ายทีมนี่เอง
1: อืมครับ
0: ฝนตกด้วยนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่เต็มทีมนะครับคนเลยสนใจน้อยออกมาถึงฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหมกระแสได้ไหมหรือว่าไงฝนตกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีส่วนมีส่วน
0: เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็เตะปลายปีที่จำได้ในชิงแชมป์อาเซียนเตะปลายปีเตะประมาณธันวามกราคมอากาศกำลังดีกำลังหนาวเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าคราวนี้มันเตะกลางปีไง
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมฟีฟ่าอาเซียนครับได้ใช่ไห
1: มรับรองโดยฟีฟ่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ซึ
1: ่งค่าลิขสิทธิ์เนี่ยแพงมากแพงมากเลยนะ
0: ใช่ใช่นะฮะบอกมานะครับบอกก็อาจจะใครไปเสียค่าผ่านประตูก็มีก็มาคนก็เข้าไปดูกันนะเนาะนะครับ
1: ลุงหมิงไม่ยอมสมัคร199บาทอาศัยไปดูร้านข้าวต้มแล้วก็มาบ่นว่าหมดเป็นพัน
0: อ้าวอันนั้นแกน่าจะลงทุนแล้วนะฮะครับก็น่าจะลงทุนก่อนเกมแล้ว
1: คร
0: ับ สวัสดีครับน้องเบนซ์พี่เจ๋งและทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับเวียดนามก็โหดเกินเราจะได้แชมป์ไหมครับฟันธงให้หน่อยครับลำบากครับเพราะเขาชุดเต็มเลยแล้วก็เขาปิดลีกด้วยนะเหงียนเซอร์ซอนก็แข็งแกร่งมากเหงียนเซอร์ซอนเนี่ยเศรษฐีของเขานะราฟาเอซันเขาเปลี่ยนเป็นเหงียนเซอร์ซอนแล้วเนาะนะครับกองหน้าล่างมึกของเวียดนาม16ประตูจาก15นัดเบนซ์ค่าเฉลี่ยดีกว่ายิงประตูเลยอ่ะหนึ่งนัดต้องมีอย่างน้อย1ประตูกว่าฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็นะถือว่าเป็นผู้เล่นที่อันตรายกับไทยเราแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราก็เขาก็ทำกับเราไว้แสบเลยในนัดชิงชนะเลิศ
0: แสบแสบสิมาชนะที่บ้านเราด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้แฟนเวียดนามก็ตัดต่อภาษาวิบูลที่ทำเข้าประตูตัวเองไง
1: ครับ
0: นัดล่าสุดที่เจอกันด้วย
1: เฮ
0: ้ยคราวนี้เราเอาคืนมีแสงสันจุดเป็นลิงเสกฮะ
1: ใช่
0: ครับคณะคำยกนี่ไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีมาเดลทอมเบียด้วยเป็นไงครับแล้วก็มีจอมหนึบอย่างกำพลปฐมอัคคุณ
1: โอ้
0: เป็นไงสุดยอดนะ
1: จริงตลอดทัวร์นาเมนต์เล่นดีมากเลยนะ
0: เล่นดีเซฟจุดโทษด้วย
1: ใช่
0: แล้วล่าสุดที่เจอมาเลเซียไง
1: ครับ
0: เฮ้ยเจอสิงคโปร์ขออภัย
1: เจอสิงคโปร
0: ์เออก็สูสีเราเป็นรองพ้นตัวเพราะว่าเราเล่นในบ้านก่อนแล้วต้องไปเยือนนัดสองไงมันก็ยังไม่ชัวร์เนาะพี่รังเพลงคิดถึงเพลงร็อกช้าๆซึ้งๆนี่อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่เบนครับเอ็มนำดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาพี่เจ๋งหรือยังครับโชคดีและสายสุภาพจะมาขอขมาผมทำไมล่ะ
1: เขาไปทำอะไรพี่
0: ขาก็บอตวยบอสวยนะเขาค่อนข้างจะปีนเกลียวฮะ
1: อ้าว
0: อื
1: มทำไมเป็นงั้นน่ะ
0: ปีนเกลียวปีนเกลียวปีนเกลียว
1: เดี๋ยวนี้ปีก้าขาแข็ง
0: ปีก้าขาแข็งไม่มีเบงเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีพี่แล้ว
1: ไม่มีพี
0: ่เอาเบง
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: ครับไม่รู้รุ่น
0: ไม่รู้รุ่นซะแล้วเขาว่ากันว่าบอลไทยเป็นรองเวียดนามถ้าบอลเป็นรองจะแก้เกมยังไงครับถึงจะชนะได้
1: อืม
0: เบนมองว่าง่าย
1: อืมก็เอาจริงก็แอบดูเป็นรองนะ
0: เป็นรองไปรองไปรองไปรอง
1: เพราะไทยเราไม่ใช่ชุดผู้เล่นต้องยอมรับว่าไม่ใช่ชุดผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุด
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเรื่องของศักยภาพเนี่ยไม่ได้หนีกันมาก
0: อ
1: ืมก็มีโอกาสที่จะคู่ขี้สูสีกันสองนัด
0: นัดแรกพี่ดูว่าอยู่ที่นัดแรกเราชนะเท่าไหร่ดีกว่าหรือถ้าเสมอเสมอก็งานยากเลยฮะ
1: ครับ
0: อืมงานยากเลย
1: อืม
0: นะครับงานยากเลยเพราะว่ามันต้องไปเยือนที่บีดินไง
1: ใช่
0: พูดนี้คืออย่างน้อยนัดที่เล่นในบ้านมาเสาร์นี้ต้องชนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็นัดสองเนี่ยไปเล่นที่เวียดนามเนี่ยความกดดันก็มีพอสมควร
0: แล้วดูเวียดมาเลเซียไปเล่นที่บีดินเมื่อวานที่สี่เป็นไงโอ้โหแฟนบอลกดดันมากแล้วเวียดนามเล่นดีด้วยเหงียนดินบักอะไรพวกนี้เนาะเหงียนดินบักแกจะล็อกไปไหนฮะล็อกจนโจรเข้าบ้านไม่ได้เลยฮะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเหงียนเซนซอนนะที่ยิงคนเดียวสองประตู
1: อ
0: ะ
1: ใช่
0: เป็นรองก็ยอมรับอะนะครับอืมแต่ถ้าใจดีก็เชียร์กันนะครับเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็ฝากบอกพี่ลิมิงด้วยนะครับอย่าไปบ่นอย่าไปวิจารณ์บอลไทยเยอะครับมาหิ้วปีกแกไปหน่อยฮะครับหิ้วในระหว่างจัดรายการนี่แหละ
1: อ๋อ
0: คงจะหาหน้าดูอะ
1: ครับผมเดี๋ยวรอดูตอน2ทุ่มถ
0: ้
1: าหายไ
0: หมน้องเบนมาแบกพี่เบงหรือเปล่าครับพี
1: ่
0: เบนแบกพี่เล็กน้อย
1: ไม่คร
0: ับเดี๋ยวเบนจัดรายการต่อไหมเนี่ยจัดรายการต่อไหม
1: เดี๋ยวมีใช่ครับเที่ยงครึ่ง
0: อ๋อรายการ
1: เรือจ้าง
0: รายการเรือจ้างจริงไหมครับสมัยพี่เจงเข้ากรุงเทพใหม่ๆหน้าตาหล่อเหลาคล้ายกับน้องเบนตอนนี้ครับผมโอ้สมัยก่อนก็ไอ้แก้มปอบฮะครับผมใส่กางเกงหลุดก้นด้วยฮะนึกว่าเท่มาดูตัวอีกทีอุ้ยครับผม
1: เอ้า
0: โอ้ยครับโอ้ยครับซอกครามากเลยแต่ก่อน
1: เขาเรียกว่ามีสไตล
0: ์มีสไตล
1: ์ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เบนนะครับเจ๋งหล่อกว่าค่ะเบนยังเด็กอยู่หล่อแบบเด็กๆประมาณนี
1: ้
0: ถ้าโอนต่างชาติเล่นในไทยได้พี่ๆอยากได้ใครผมอยากได้กิจิโน่กิเยเม่มิโซลี่เคนเนตดูเก้าครับแต่มันในเรื่องของอุตสาหชาติมันลำบากเนาะเพราะเรามันใช้เวลานานเนี่ยก็เหมือนกับไอ้โคชเช
1: อ่
0: ะเชยองซอกหรือชาชัยเชหัวหน้าโค้ชทีม
1: เทควันโด
0: ทีมชาติไทยอ่ะนะครับ
1: การ
0: เปลี่ยนต่อสู้อ่ะก็มันลำบากยี่สิบปีอ่ะ
1: ใช้เวลานานมาก
0: ใช้เวลานานกว่าจะได้สัญชาติไทยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาเนี่ยเล่น5ปีได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็แนวนี้อ่ะเนาะไม่เป็นไรครับแล้วก็ยังมีความภาคภูมิใจไงอย่างน้อยก็มีเรื่องเนื้อเชื้อไขไทยอย่างน้อยเซี่ยวนึงก็ยังดีใช่ไหมล่ะไม่ใช่คุณมาอยู่เมืองไทย5ปีแล้วก็โอนสัญชาติเลยไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมเบน
1: ครับผม
0: ดีเจทั้งสองท่านรอสูสีกันนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่จิงรอกว่าครับ
0: ทำไมมาดามไม่โทรส่วนตัวโดยไม่มีกล้องครับนึกถึงวันก่อนที่ตำรวจค้นอ้าวรถนายกเลยครับอ้าวไม่เอาเสียให้พวกเราหยุดเดินสะดวกนะฮะ
1: ครับ
0: พี่เจงเคยมาสายจนเป็นมารอบแบบที่พี่บรรจงชงขาไหมครับโอ้ประจำฮะครับผมแต่นั้นเขาวันก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: พิธีกรเขาอะไรนะมีมาฝนตกบ้างหรือมาช้าหรือป่วยสักอย่างนี่แหละนั้นต้องจัดรายการแปลว่ามีคนจัดรายการแค่คนเดียว
1: ใครครับ
0: คุณอะไรของเวิร์กพอยต์อ่ะปรากฏว่าเป็นมาเล่าเฉยเลยเพราะชาวญี่ปุ่นเขาบอกเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอชิวเลยอ่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นไม่ได้นะเวลาของเขาสำคัญไงแต่ของไทยก็เวลาไทยเนาะก็คนมาไม่ทันจะทำไงฝนมันตกกันเนาะใช่ไหมล่ะจะทำให้ไงได้จะต่อสายเข้ามาก็ใครอยู่ก็ต้องรอสิบอลไทยแชมป์อาเซียนไปเอาเอเชียนเกมดีกว่าครับเขาบอกอ๋อไม่
1: เอา
0: อาเซียนใช่ไหมแต่คนละชุดนะในคนทีมด้วยถ้าเป็นเอเชียนเกมจะเป็นโค้ชวังทอชัยดำรงตระกูลนะครับที่ทำทีมนะครับแล้วก็มีโค้ชโชคโชคทิพย์รัตน์เป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ดาวรุ่งก็เนี่ยพวกจอสกอนพวกคคณะอะไรพวกนี้แหละ
1: ชวันวิทย
0: ์แอดไนท์อะไรเงี้ยชว
1: ัน
0: วิทย์แซ่เล้าใช้ชพลอดทนไหม
1: ด้วย
0: น่าจะมีเนาะ
1: ครับ
0: ปฐมพลไอ้ประตูเขาใช้ใครวะ
1: ป
0: รัฐบนใช้ของสงขลา
1: อ๋อ
0: ตัวสูงชื่ออะไรนะ
1: ตอนนี้น่าจะย้ายแล้ว
0: ย้ายแล้วย้ายยัง
1: เหมือนจะย้าย
0: อยู่สงขลาน้องชื่ออะไรพวก
1: ภูมิไม่ใช่ภูมิ
0: วิชัยอินทรามน่าจะไป
1: พ
0: ลเอกมณีกรอ่ะยศกรบุรพาเนี่ยไปแน่นอนชุดนี้แหละนะครับชุดที่แข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยนะครับประตูชื่ออะไรของสงขลาพี่ก็จำชื่อไม่ได้
1: ผมลืมชื่อแต่จำหน้าเขาได้
0: อ้าวเอ๊หาเซ่หาเซ่รอตัวสูงอ่ะ
1: ใช่รอ
0: ครับ
1: ครับก็สารวัตร
0: โพสมันตอนนี้อยู่ไหน
1: ตอนนี้เนี่ย
0: ตะก่อนอยู่สงขลาย
1: ังอยู่สงขลา
0: อยู่สงขลาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าปีที่แล้วอยู่สงขลาปีนี้ไม่แน่ใจว่าย้ายทีมหรือยังกันเน
1: าะใช่เพราะว่าก็ต้องยอมแล้วก็น่าจะเป็นมือหนึ่งของสงขลาเลยครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่อ่ะก็ลุ้นแล้วกันนะครับทีมชาติไทยชุดอยู่23ของเรานะครับ
1: ครับก็ล่าสุดเหมือนจะลาสงขลาแล้วไปฉาก5ปีกับสงขลา
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: บอกว่าถ้าแบบนี้เวียดนามมาเล่นเราที่บ้านแน่นอนประมาณนี้เนาะตั้งรับแล้วรอโต้นะครับก็สไตล์ของฮัสซันอยู่แล้วนะครับอาจจะรับแล้วรอโต้หรือเราจะเล่นเปิดเกมบุกเข้าใส่เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ส่วนคุณเรย์ไม่ได้ก็แสดงความเสียใจนะครับเห็นว่าคุณเรย์ในสมัยก่อนเป็นนักบอลเก่านะเห็นเนี่ยขนาดโค้ชคนจุดอะ
1: คร
0: ับอนุรักษ์ศิษย์ก็ยังชมเลยนะครับว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีเลยครับหากว่าไม่ได้ไปสายบันเทิงแล้วก็มีสิทธิ์ติดเยาวชนทีมชาติไทยเลย
1: เห็นว่าน่าจะติดด้วยไหมตอนรุ่นอายุไม่เกิน11ปี
0: ใช่ไหมโค้ชจุดเนี่ยเขาบอกว่าเคยเล่นร่วมกับคุณเรย์นะนะครับที่ทำนองไทยนะครับตอนอายุมากกว่าเรย์ประมาณปีครึ่งนะครับนี
1: ่
0: เลยมาพบผู้ชายมาพร้อมกับพี่ชายเนาะก็เล่นดีอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็เคยเป็นนักฟุตบอลของสมาคมทำลงไทยสโมสร
0: รู้จักไหมทำลงไทยดังมากประเทศที่สวีเดนแต่ก่อนอ่ะได้แชมป์ได้รองแชมป์พวกโกเทียครับอะไรพวกเนี้ยดังมากใส่เบอร์สี่มากพี่เคยเห็นภาพของภาพเก่าๆนะของพี่เลยครับเล่นโหเล่นแบบจ่ายบอลเล่นกองหลังใช้ได้เลยเก่งเลย
1: ถ้าเทียบกับนักฟุตบอลยุคนี้นี่เป็นใครพี
0: ่โอ้คล้ายๆอะไรไหมพวกเซจี้บุสเกตพวกไอ้คินาติเก้ไหม
1: บอลสมอง
0: เออประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: วางบอลดีนะครับเปิดบอลแม่นนะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับคุณเอ็มสวัสดีเข้ามาบอกว่าสุดยอดรายการครับวันนี้คุณเอ็มหายไปไหนอ่ะคุณเอ็ม
1: เขาบอกเขาลาไปต่างจังหวัด
0: มีภารกิจนิดหน่อยที่บ้าน
1: ใช
0: ่คุณเอ็มสุดซับนะ
1: ครับ
0: ครับเห็นมีแฟนรายการส่งมาบอกว่าคุณเอ็มในเวลาจัดรายการกับน้องนนท์เนี่ยคือนนท์เขาไล่เรียงรายชื่อนักกีฬา10นักกีฬาที่มีชื่อนะครับแล้วดาวรุ่งนะครับคนที่จะมีลุ้นเหรียญทองนะครับเอ็มเนี่ยเยียบกิจเลยทั้ง10คนหัวเราะอย่างเดียว
1: เขาอาจจะถ้ามองในแง่ที่เขาให้เกียรติพี่นนท์พูดก่อน
0: ไม่ได้เตรียมอะไรมาครับ
1: ครับ
0: ตัวเปล่าเล่าเปื่อยครับยิ้มตลอดเลยทักอะไรไปก็ยิ้มหัวเราะเวลาเขาทำอะไรผิดก็จะยิ้มครับ
1: แล้วก็หัวละ
0: แล้วก็อันนั้นคือเขาตันแล้วครับ
1: อ
0: ย่าจี้เขาเยอะฮะเอาวันนี้ขอบคุณเบนซ์มากนะครับเข้ามาจัดรายการร่วมกันครับ
1: ก็
0: ต้องขออภัยที่ให้มาจัดรายการแทนน้องนนท์เพราะนนท์พอดีบอกว่าไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยขอลาไปก่อนนะครับ
1: นะครับ
0: เอาวันนี้ผมและน้องเบนซ์ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเบนซ์อยู่ต่อเนาะ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้เราสักคนไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่

0: รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะต่อน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้เห็นข่าวคุณเรเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยตกใจมากแล้วก็เฝ้าดูผลการชันสูตรอยู่ว่าเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันต่อไปนำบทความนี้เป็นบทความสุขภาพจากไทยรัฐออนไลน์โดยทีมข่าวเฉพาะกิจนะคะคุณผู้ฟังเขาเอาเรื่องของภัยเงียบคนนอนน้อยต้นเหตุวูบดับปริศนามักเกิดตอนกลางคืนหรือขณะลุกมาเข้าห้องน้ำนะคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: คุณผู้ฟังคะภัยเงียบคนนอนน้อยอดนอนสะสมนะคะก็เป็นต้นเหตุเขาเรียกว่าวูบดับปริศนาไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ทำไมคนที่ดูแข็งแรงทำงานหนักหรือใช้ชีวิตปกติมาตลอดอยู่ๆถึงเสียชีวิตกระทันหันในตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยหรือจะเป็นการวูบล้มลงในห้องน้ำในช่วงกลางดึกถือว่านะคะคุณผู้ฟังเขาใช้คำว่าอย่างนี้โศกนาฏกรรมเหล่านี้เนี่ยมักถูกเรียกติดปากว่าภาวะไหลตายหรือหัวใจวายเฉียบพลันแต่หนึ่งตัวการสำคัญที่มักถูกมองข้ามแล้วก็เป็นขบวนเหตุแห่งเกิดภาวะนี้นั่นก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื้อรังคุณผู้ฟังได้คำว่าเรื้อรังพ่วงท้ายด้วยนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอแบบเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อร่างกายไม่รับการนอนหลับที่เพียงพอน้อยกว่านะ 6-8 ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันระบบภายในค่ะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดระบบประสาทอัตโนมัติทำงานหนักมากจนเกินไปการนอนน้อยค่ะทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกคุณผู้ฟังระบบประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุ้นตลอดเวลาหัวใจต้องเต้นเร็วมากขึ้นความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้น

0: แม้ในขณะที่เรานั้นได้พักผ่อนหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ารุนแรงการอดนอนแล้วก็ค่าความเครียดที่สูงขึ้นสะสมจนเกิดสารอักเสบในหลอดเลือดหูฟังสารอักเสบในหลอดเลือดกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วูบหมดสติหรือว่าหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหลอดเลือดหัวใจสมองติดตันความดันโลหิตที่สูงขึ้นจากภาวะอดนอนเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงให้ลิ่มเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงดึกถึงเช้ามืดที่ระดับความดันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังทำไมมักเกิดตอนกลางคืนหรือว่าขณะลุกมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นคำถามมีคำตอบมาบอกว่าหลายกรณีมักเกิดขึ้นในขณะหลับหรือตอนที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนะคะระบบประสาทอัตโนมัติจะมีการปรับเปลี่ยนโหมดจากการผ่อนคลายมาเป็นการทำงานทันทีการลุกขึ้นยืนกระทันหันก็ทำให้ความดันโลหิตตกอย่างรวดเร็วเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็หัวใจไม่ทันประกอบกับหัวใจที่อ่อนแอจากการอดนอนอยู่แล้วเนี่ยจึงเกิดอาการวูบนะคุณผู้ฟังล้มลงแล้วก็นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือหัวของเราศีรษะของเรากระแทกพื้นจนเสียชีวิตนั่นมีสัญญาณเตือนออกมานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่ามองข้ามไปสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามมึนงงเวียนหัวบ่อยๆเวียนศีรษะบ่อยๆรู้สึกเหมือนโลกหมุนเวลาลุกขึ้นยืนใจสั่นหัวใจเต้นสะดุดหรือเต้นรัวผิดปกติโดยไม่มีสาเหตุอ่อนเพลียสะสมหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกขณะทำงานหรือนอนหลับป้องกันคุณผู้ฟังมีวิธีป้องกันนะคะป้องกันก่อนสายปรับพฤติกรรมคืนชีวิตนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาค่อยนอนไม่ใช่การพักผ่อนไม่ใช่เรื่องของถ้ามีเวลาค่อยทำแต่มันคือเงื่อนไขการรอดชีวิตคุณผู้ฟังโหคำนี้แบบฟังแล้วสะเทือนใจเนาะเงื่อนไขการรอดชีวิตควรนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและหน้าจอสมาร์ทโฟนก่อนนอนหากต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคุณผู้ฟังต้องค่อยนั่งปรับสัก10 หรือ 20 วิบนเตียงแล้วค่อยลุกขึ้นเสมออย่าปล่อยให้คำว่างานยุ่งหรือเดี๋ยวค่อยนอนกลายเป็นเงื่อนไขที่พรากชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับคุณผู้ฟังเงื่อนไขรอดชีวิตนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณนะคะบทความโดยไทยรัฐออนไลน์อ่ะทีมข่าวเฉพาะกิจแล้วก็นี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: พูดคุยด้วยกันนะคะผู้ฟังเรื่องของสุขภาพที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ต้องทำเองคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆเนาะผู้ฟังหลายคนฟังข่าวของคุณเรแล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมามองตัวเองตัวเองก็เช่นเดียวกันต้องกลับมามองตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราเครียดมากขนาดไหนอาจจะมีความเครียดสะสมในมุมของคุณเรเองหรืออาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทำให้ระบบร่างกายของเรานั้นเรียรวนได้ง่ายสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับท่านครับมาแล้วครับวันนี้วันพฤหัสนะครับปิดท้ายของซีรีส์สัปดาห์นี้ก็ย่างเข้าสู่ช่วงที่จะนำไปสู่ที่จะพูดในสัปดาห์หน้านะท่านผู้ฟังครับเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมในสัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญของหัวเข่าและความสำคัญของสะโพกที่เป็นกระดูกที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้มันทั้งวันมันเป็นข้อใหญ่ที่ทำให้เรามีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวันของเราเองในไลฟ์สไตล์ของเราเองในทุกๆช่วงวัยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อต่อใหญ่สองข้อนี้ข้อเข่าและข้อสะโพกเป็นตัวหลักทำงานร่วมด้วยกับทีมมันก็คือข้อเท้านะครับ3ข้อเป็นข้อที่ขนาดใหญ่ข้อเข่าเป็นข้อที่ใหญ่สุดในร่างกายเรารับน้ำหนักรับการเคลื่อนไหวต่างๆทำงานรับงานทั้งวันทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มอายุน้อยเลยทีเดียวผลตามมาคือทุกคนแหละครับเมื่ออายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเช่น65-70ปีผ่านไปก็จะมีการเสื่อมของกระดูกข้อเข่าทุกรายไม่มีใครยกเว้นได้เพียงแต่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ขณะที่เราเติบโตขึ้นมาในช่วงวัยทำงานวัยกลางคนระยะต้นๆวัยกลางคนระยะท้ายๆแล้วก็มุ่งเข้าสู่ผู้สูงวัย60-65ปีว่าเราใช้งานใช้เข่ามารุนแรงแค่ไหนใช้ผิดท่าผิดทางที่เหมาะสมแค่ไหนและน้ำหนักตัวท่านนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทั้ง3ประเด็นเนี่ยครับการใช้งานมันมาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆโหลดมากน้อยแค่ไหนครับใช้ผิดท่าผิดทางเช่นนั่งยองๆนั่งทับเพี้ยต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำหนักตัวที่มันผิดจากค่าปกติไปจากค่าที่นอร์มอลไปบางทีบางคนก็ใช้ BMI ช่วยวัดทำนี้ได้ด้วยครับว่า BMI เกิน23สำหรับคนไทยจำตัวเลขไปได้เฉยนะครับท่านผู้ฟัง BMI เกินค่า23ในคนไทยฝรั่งมันจะเป็นค่า25ครับ BMI เกิน25ฝรั่งก็รูปร่างสูงใหญ่มากนะครับแต่คนเอเชียอย่างพวกเรานะครับสภาพพื้นเราเนี่ยครับใช้ตัวเลข BMI ไม่เกิน23ทั้ง3เรื่องนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดข้อเข่านั้นเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยแต่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นจะพูดต่อไปให้ท่านรับฟังเป็นซีรีส์ใหญ่ซีรีส์นี้ครับพูดร่วมกันเลยครับซีรีส์เปลี่ยนข้อเข่าเทียมและผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมไปด้วยกันเลยเพราะว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหากับคนไทยคนทั่วไปเนี่ยพอๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไทยแลนด์นะครับคนไทยเนี่ยเข่าสึกหรอมากกว่าสะโพกครับเราจึงมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมากกว่าข้อสะโพกเทียมถึง2 เท่าต่อกันนะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะจะอยู่ไปเรียนหรือที่เมืองนอกเนี่ยครับจะพบเลยครับว่าข้อสะโพกมีปัญหามากกว่าข้อเข่าเยอะนะครับเพราะว่าสังคมเขามันอีกแบบหนึ่งนะวัฒนธรรมต่างๆเขาก็บักต่างกันดูง่ายเลยครับการนั่งสังคมไทยนั่งทับเพียบนั่งยองๆนั่งคุกเข่าอะไรพวกนี้ครับเป็นลักษณะเป็นธรรมเนียมของเราในการจะไหว้พระแล้วก็ใช้วิธีคุกเข่าไปหาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะนั่งกับพื้นนั่งทับเพียบเล่นดนตรีไทยเรายังนั่งทับเพียบเล่นกันเลยนะครับตีขิมจีดิบใส่สีซองต่างกันนั่งทับเพียบกันซึ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมไทยกับคนไทยทุกคนใช้ข้อเข่าซิงงอเข่าแยะกว่าธรรมดาแต่ฝรั่งก็ไม่เคยเลยครับตั้งแต่เล็กๆเติบโตมาการนั่งเข้าไปถึงแชร์เก้าอี้นั่งเท่านั้นแหละครับจะเป็นแชร์เล็กแชร์เตี้ยแชร์สูงก็ว่ากันไปแต่นั่งเก้าอี้ก็ทำให้เข่ารู้สึกหล่อน้อยกว่าแต่พอนั่งเก้าอี้ข้อสะโพกเนี่ยมันต้องงอแยะเลยครับฝรั่งครับมันต่างกันนะเพราะงั้นก็ทำให้ข้อเข่ามันเซฟในข้อสะโพกยังงอแยะอยู่ผลตามมาคือข้อสะโพกกับสึกหรอของเขาเกิดขึ้นได้เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกันกับชาวเอเชียแล้วก็คนเอเชียเป็นคนที่อ่อนน้อมมีลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีการนั่งคุกเข่านั่งทับเพียบนั่งยองต่างนี่ครับแถมบางทีทางด้านศาสนาพออายุมากขึ้นจะฝึกสมาธิฝึกสติกันก็นั่งสมาขัดสมาธิหลายอย่างตามมาไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับคนไทยแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านหัดใช้สลับพยายามใช้ในการสัดส่วนพอดีพอดีและดึงน้ำหนักตัวอย่าให้เพิ่มสูงขึ้นเพราะคนไทยตอนนี้สูงน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 35% แล้วนะครับท่านผู้ฟังจิกคนอ้วนนะนั่นก็ต้องระวังมากซึ่งแต่ก่อนนู้นครับเมื่อ15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยมีคนไทยอ้วนแค่ 6% จาก 6% เมื่อ20ปีที่แล้วใช้เวลาการกินอาหารแปลกๆกินตามใจปากไม่ค่อยขยับร่างกายเพราะวัตถุนิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์เลยเหนื่อยนิ่งไม่ขยับเท่าไหร่จากการอ้วนจาก 6% ขึ้นมาเป็น 35% แต่ว่าคนไทย100คนนี่ครับ อ้วนสาย

0: 15คน BMI เกิน23ขึ้นไปแล้วมีผลต่อก็ดูข่าวตามมาแน่นอนในอนาคตของคนกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่ปรับน้ำหนักตัวลงรับรองว่าข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นเร็วขึ้นแน่ๆปัจจุบันนี้เรายึดว่า55ปีเข่าเสื่อมจะเริ่มแสดงอาการเจ็บๆปวดๆข้อเข่าได้ในคนเฉลี่ยแต่ในอนาคตผมเชื่อว่า50ปีขอไปลดอายุลดไปเร็วขึ้นจะเกิดคนไข้ที่โรคข้อเข่าเสื่อมมาหาหมอก็ดูเยอะแยะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วนะครับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อรักษาที่ได้ผลดีมากๆของข้อเข่าเนี่ยครับหมอกระดูกที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่กี่ร้อยคนนี่ทำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันล้นมือมากคิวยาวขนาด5เดือน6เดือนในโรงเรียนแพทย์ทีเดียวนะครับงั้นต่อไปนี้ก็คือจะต้องระวังมากก็วิงวอนคนไทยว่าท่านเวลาปรับน้ำหนักตัวท่านลงเลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านต้องสัมผัสกับเรื่องของข้อข่าวเสื่อมเนี่ยแง่ๆเจอขนาดว่าต้องไปหาหมอนะปัจจุบันนี้จริงยังไงก็ตามแต่นะถึงแม้ท่านรุ่นปู่ย่าตายายเรานะครับ30 40ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เขาเสื่อมทุกคนอย่างที่กล่าวนำคำแรกประโยคแรกของวันรายการวันนี้ทุกคนต้องมีข้อเสื่อมแต่ว่าคนที่ไปหาหมอเรื่องข้อเสื่อมมีนิดเดียวเพราะว่าเขาทนได้เขาใช้ไปอย่างถนอมทนุถนอมแถมคนสมัยก่อนนั้นน้ำหนักตัวไม่สูงแม้แต่นั่งยองๆนั่งอะไรต่างๆก็เยอะๆก็ตามแต่มันก็สึกหลอน้อยลงประเดี๋ยวจะพูดถึงว่าเกี่ยวกับว่าในเนื้อเข่าคุณเนี่ยมันสึกหลอตรงไหนในกระดูกเข่าคุณมันสึกหลอตรงไหนมันมีกระดูกอะไรมาช่วยเสริมลดแรงกระแทกหรือเปล่าเช่นกระดูกก่อนผิวข้อขาวๆที่มันคลุมผิวข้ออยู่เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมรอฟังนะครับเดี๋ยวคงเบื่อนะครับท่านผู้ชมครับเตรียมตามผู้ที่ท่านฟังว่าจริงๆแล้วโรคข้อเข่าเสื่อมที่เราพูดถึงกันเนี่ยแรก20ปีแรกเลยพูดอย่างนี้เลยครับมันเกิดการเสื่อมสึกหรอที่กระดูกอ่อนผิวข้อไอ้ขาวๆนั่นนะตัวกระดูกคุณยังไม่เสื่อมนะครับกระดูกมันจะเซฟไว้เพราะธรรมชาติฉลาดมากกระดูกเข่าคุณเนี่ยครับเป็นเนื้อกระดูกทั้งแท่งเลยอ่ะแต่ธรรมชาติสร้างเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเวลากินขาไก่ตุ๋นน่ะท่านฟังต้องเก่าต้องนึกถึงภาพมันกำลังแทะขาไก่ตุ๋น
1: ข้อไก่เนี่ยข้อไก่เลยชอบกรุบกรุบกรุบ
0: นี่แหละครับที่กรุบกรุบที่คุณพูดเนี่ยครับมันคือกระดูกอ่อนผิวข้อกับเส้นเอ็นของต่างๆที่ผ่านข้อเข่าเทียบเนื้อไก่กันนะไก่ตุ๋นก่
1: อ
0: นกลับมาหาคนก็ฉันได้ฉันนั้นแหละครับกระดูกเข่าคุณเนี่ยที่เกิดจากกระดูกต้นขาและกระดูกต้นหน้าแข้งมันจอยกันเนี่ยครับมันจอยไปข้อเข่าเนี่ยบวกกับลูกสะบ้าอีกอันหนึ่งเข้าไปเป็นกระดูก3ชิ้นข้อเข่ามีกระดูก3ชิ้นเนี่ยมันถูกเคลือบผิวในการเสียดสีกันด้วยกระดูกอ่อนผิวข้อที่เป็นสีขาวๆเวลาคุณกินขาไก่ตุ๋นนะท่านฟังยังมีจินตนาการนี้หรือเปล่าครับจะแทะขาไก่หักไก่แคะหักจากกันมองเห็นข้างในเลยมันจะมีสีขาวๆบางคลุมผิวกระดูกผิวข้อของกระดูกข้อเข่าอยู่ขาไก่น่องไก่เข่าไก่นี่ครับก็ฉันแยกกันนั่นนี่พูดแล้วก็เกิดน้ำลายเอื้อกเลยนะท่านฟังเพราะว่าการแทะขาไก่นี่เป็นวิธีการที่กินที่เพลินมากเพราะว่าอย่างที่กล่าวพูดเป็นงานที่กล่าวกรุบกรุบนะจ๊ะ
1: กรุบกรุบเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่เอาเฉพาะเอ็นข้อไก่ค่ะมาทอด
0: เ
1: อ็นข้อไก่ทอดใครที่นักดื่มอ่ะก็จะชอบเป็นกับแกล้ม
0: นั่งแท้นี่นะกรุบกรุบกรุบกรับเนี่ยนะพวกนี้แหละครับที่มีการสึกหรอจนเราเรียกว่าเป็นระยะต้นๆระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองของข้อเข่าเสื่อมตอนนี้ครับระยะนี้ครับมาหาหมอบ้างไหมมาหาหมอบ้างอดทนเอาบ้างทายาเอาบ้างให้หมอนวดเข่าเอาบ้างก็ดูแลกันไปตามธรรมชาติเพราะมันไม่เกิดรุนแรงเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่กระดูกอ่อนผิวข้อที่ขาวๆที่คลุมผิวข้ออยู่เนี่ยมันบางลงบางลงบางลงจนกระทั่งมันถึงเนื้อกระดูกที่รองรับอยู่ข้างล่างข้างในไอ้ขาวๆเนี่ยในคนมันหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรครึ่งหนาแค่นี้แหละตั้งแต่เกิดมาแหละครับมันก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วพอหนุ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มที่ครบ15

ากเกิดข้อเข่าเสื่อมมันไปสึกหรอมันไปบางลงบางลงเสียสีลงนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันไปเสียสีให้สึกหรอตรงกับไอ้ขาวขาวนี่เท่านั้นขาวขาวมันบางลงเต่าเมื่อเราฟังแล้วเห็นแล้วผมเน้นมากเลยนี่นะไอ้ขาวขาวเนี่ยนะท่านสองไม่เคยนึกไม่เคยรู้หรอกครับว่ามันสึกหรอตรงขาวขาวเนี่ยมันบางลงบางลงจนจุดอายุขนาด55ปี58ปีไปแล้วเนี่ยมันเริ่มซ่อมแซมตัวเองคืนกลับไม่ได้บางเท่าไหร่ก็บางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั้งถึงจุดที่มันไม่มีเนื้อขาวๆเหลืออยู่ไม่คลุมกระดูกแล้วจากนี้ไปคุณนั่งยองๆนะคุกเข่าน้ำหนักตัวเยอะๆก็จะสึกหรอที่อีกระดูกอยู่ใต้เนื้อขาวนี่แหละครับขาวนี่แหละครับคุณจะเจ็บต้องไปหาหมอแล้วล่ะครับระยะ3ของข้อเข่าเสื่อมกับระยะ4ต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าไอ้ขาวๆที่ปกป้องคุ้มครองข้อต่ออยู่เนี่ยมันบางมันสึกหรอสึกหรอลงก็บางลงบางลงสึกหรอซ่อมการก็คือกลับก็ไม่ไหวอายุมากแล้วการซ่อมแซมก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นขนาดนั้นเป็นเหตุที่ผมได้พูดและตอบท่านสัตว์คำถามท่านเสมอว่าหมอปัญญาจะสั่งพวกสารที่กินบำรุงข้อต่อชื่อต่างๆมาหลายๆชื่อจากนะครับเหล่านี้ครับก็ให้ต่ออายุ55 56 57แต่ทำนี้ครับเลยนี่ไปแล้วผมก็จะไม่ค่อยสั่งยาบำรุงเหล่านี้ให้แล้วอีกแล้วนะครับท่านฟังสังเกตจะจำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าพ้นอายุนี้ไปแล้วเนี่ยมันสึกหรอมันก็จะบางลงโดยที่การซ่อมแซมกลับเนี่ยมันแห้งซวยลงเยอะเลยร่างกายเข้าสู่วัยอายุมากระบบการซ่อมแซมเนี่ยขาวคือกับการที่ได้อาหารบำรุงมาเนี่ยไม่เวิร์กกินเข้าไปทั้งเข่งเลยก็ออกฤทธิ์เพียงแค่นิดหน่อยเลยไม่คุ้มในการเสียตังค์ซื้อนี่ไปกินนะครับมันจะสึกหรอลงไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60 65คราวนี้การซ่อมแซมนี่แทบจะไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นน้อยมากหวังผลไม่ได้เลยคุณกำลังเลยเข้าสู่ระยะสึกหรอจนบางจนหมดขาวๆที่คุ้มเนี่ยครับกระจำคำว่าขาวๆผมนี่ครับผมพยายามเน้นนะครับมันสำคัญมากกับการที่เราเป็นโรคกระดูกอ่อนผิวข้อกระดูกเสื่อมกระดูกเข่าเสื่อมเพราะขาวๆจะเป็นตัวขีดเส้นแดงบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเดือดร้อนแค่ไหนถ้าขาวๆมันบางมันจะไม่มีเหลือแล้วจากนั้นกระดูกกับกระดูกก็จะมาเสียดสีกันโดยตรงเลยครับคราวนี้ไม่มีใครมาปกป้องไม่มีใครมาครอบอยู่คุมอยู่เลยกระดูกถูกกระดูกก็เจ็บสิครับท่านผู้ฟังทนไม่ไหวนะต้องไปหาหมอนะตรงนี้นะครับเป็นตัวที่คุณจะต้องยอมให้หมอก็ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้อีกก็ต้องเหตุนี้แหละถนอมขาวๆไว้คือหลักการที่จะพูดกันในการที่จะไม่อยากให้หมอผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมถนอมในขาวๆนี่ให้ดีตัวที่อย่าอ้วนแยะน้ำหนักข้ามเกินก็จะได้มันจะลงไปที่สึกหรอมากขึ้นบวกกับอย่านั่งยองๆนั่งก็เตรียมตาพวกนี้ไม่เอานะนั่งได้แค่เก้าอี้ถึงแม้จะทำท่าสควอทเพื่อบริหารในปัจจุบันนี้กลับมาเชียร์กันใหม่เนี่ยก็อนุญาตให้ทำงอเข่าได้แค่ไม่เกิน90องศาเหมือนนั่งเก้าอี้เพราะว่าองศาขนาดนี้กระดูกขาวๆมันจะสึกหรอน้อยลงนะครับจนพอรับได้ทางการแพทย์ถ้างอมากกว่านี้เมื่อไหร่มันจะไปขยี้กันที่ขาวๆเนี่ยครับมันจะเป็นบทขยี้กันระหว่างกระดูกสองด้านที่มาประฟอร์มกันอยู่นะครับทำให้มันสึกหรอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งบางลงมากขึ้นคำว่าขยี้กันนะท่านเห็นภาพไหมครับว่านั่งยองๆมันเป็นอย่างนั้นนั่งเก้าอี้มันไม่ค่อยขยี้กันเท่าไหร่มันจะเบาๆลงเจ็ดสีเบาๆอันนี้มาพูดให้ท่านเห็นปัจจุบันนี้ก็คือท่านลองนึกย้อนหลังกลับไปว่าเข่าท่านสึกหรอเร็วกว่าธรรมดาเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็น65ก็เริ่มต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยที่จริงแล้วท่านดูแลดีๆนะครับ70ปี72ปียังเฉยๆยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเราถนอมเข่ามาตลอดเรียกว่าถนอมด้วยการทำ3อย่างครับ1อย่าอ้วนขึ้นอย่าน้ำหนักเกิน2หลีกเลี่ยงท่านั่งต่างนั่งพับเพียบนั่งคัตสมาดนั่งย่องๆต่างไม่เอาแล้วข้อ3คือเอ็กซ์ซ์สายกล้ามเนื้อต้นขาไปช่วยเสริมให้ดีจะพูดต่อในวันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็เหลือเวลาไม่มากแต่ขอเน้นสองสามอย่างนี้ครับอย่าอ้วนเยอะน้ำหนักอย่าให้เกิน BMI ไม่เกิน23นะครับแล้วก็อย่า

0: นั่งยองๆ อย่านั่งทับเทียบถึงตอนนี้ท่านอายุมากขึ้นมาก็แล้วก็ตามแต่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยการทำสามอย่างนี้ยังไม่สายเกินไปเป็นถนอมขณะที่ท่านเป็นอยู่ขณะนี้ดึงเกมชะลอไว้ให้ถึงอายุมากๆแล้วค่อยมาตัดสินทีว่าจะเอายังไงกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่มันเริ่มเจ็บขึ้นมีข่าวบวมเป็นช่วงๆ 4-5 เดือนข่าวบวมทีบวมแล้วก็ยุบลงไปจากการถูกรักษาใช้ยาช่วยแล้วก็ยุบลงไปข่าวบวมเป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งครับข่าวบวมว่าคุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่จะต้องการดูแลจากหมอแล้วเพราะมันแสดงออกจากการร่างกายมันฟ้องให้ข่าวมันบวมขึ้นเพราะน้ำไขข้อมันเริ่มแย่ขึ้นแต่เป็นน้ำไขข้อที่มันไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นเลยเห็นภาพไหมครับท่านฟังครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของยาบำรุงข้อเข่านะคะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ยาบำรุงข้อเข่ายาบำรุงข้อต่อต่างมันจะมีผลดีถึงอายุเท่าไหร
0: ่
1: คะ
0: แถวๆ55 57 58เนี่ยครับเกลือที่ไปแล้วมันได้ผลไม่ค่อยดีมีหลายชื่อนะทั้งคอลลาเจนทั้งอะไรพวกนี้คือที่ก็ขายกันปัจจุบันเนี่ยครับ
1: นี่ควรจะเริ่มกินตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อาจารย์สมมุติ
0: ถ้าคุณจำเป็นต้องกินนะครับถ้าคุณกินอาหารครบ5หมู่ไม่จำเป็นหรอกมันมีในอาหารอยู่แล้วไงแต่บางทีคนไข้ถ้าเข้ามาถามว่ายานี้เป็นยังไงต้องกินแค่เมื่อไหร่กันนะครับผมไม่เอ่ยชื่อยาเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะไปเชียร์ให้คนไปใช้ไปเสพตามรายการยานะมันไม่ใช่การรายการนี้ไม่ใช่รายการการค้านะท่านผู้ฟังเป็นรายการให้ความรู้ทางสุขภาพที่แท้ๆโดยคุณหมอโดยตรงนะครับ
1: แต่ถ้าจะกินได้อะสมมติว่าอุ้ยกลัวอาหารไม่พออาหารจากสารอาหารไม่เพียงพออยากเสริมอาจารย์ไม่ต้องพูดยี่ห้อชื่อยาแต่ถ้าจะเสริมนะ
0: 51 52 53 4551 52 53 45โอเคยังได้อยู่ประโยชน์อยู่เพราะมันยังร่างกายมันยังใช้ไอสารที่คุณกินเนี่ยไปช่วยซ่อมแซมถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าสัก 30-40% ที่มันซ่อมให้ก็จะทำให้ไอขาวๆที่คุมอยู่เนี่ยครับมันไม่บางลงเร็วเกินไปแล้วมันค่อยๆขยี้กันนะครับมันจะได้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับตั้งหน่อยก็ยังดีนะครับแต่พอเลย57 58ไปแล้วเนี่ยครับมันแทบไม่ทำงานเลยครับเรารู้เพราะเรากล้องส่องไปดูในเข่าแล้วก็รู้ว่ามันไม่ทำงานแล้วมันเฮงซวยแล้วระบบซ่อมแซมร่างกายมันแย่แล้วแก่แล้วไงท่านสั่งหย่อนค่อยห้อยต่ำแล้วแต่ถ้าก่อนนี้ครับเราส่องกล้องไปดูแล้วครับ50เฮ้ยมันยังช่วยขยายคืนกลับได้เหมือนเดิมนะถึงแม้จะไม่เยอะเท่าเป็น 100% แต่มันก็คืนกลับ 30-40% ยังดีอ่ะให้มันซ่อมกับไอ้ขาวๆให้มันหนาคืนกลับสัก2มิลลิเมตรถึงที่พูดถึงเราก็หวังว่ามันจะช่วยไงเพื่อชะลอท่านไปสัก5ปี8ปีกว่าจะเกิดการเจ็บปวดได้แต่เลยนี่ไปแล้วนะครับซื้อไปกินก็เหมือนกับกินเพลินๆนะครับกินแช่เหงารักษาใจตัวเองมากกว่านะครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าคุณจะเสริมเรื่องของอาหารต่างๆแต่3ข้อหลักๆที่อาจารย์พูดถึงก็อย่าละเลยน้ำหนักเยอะหรือเปล่า BMI เกิน23มั้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่านั่งที่มันเสี่ยง
0: ยองยองครับเทียบตรงนี้ครับไม่เอานั่งขัดสมาธินั่งสมาธิตรงนี้ครับผมฝึกสติฝึกสมาธิที่ผมนั่งเก้าอี้นะท่านผู้ฟังผมบอกหลวงพ่อว่าขออภัยด้วยนะครับลูกชายก็จะฝึกรักษาเข่าลูกชายให้ดีขึ้นนะครับไม่ให้มันสึกหรอกันไปลูกชายขอนั่งฝึกสมาธิโดยวิธีการนั่งเก้าอี้นะ
1: นะคะอีกข้อนึงก็คืออาจารย์บอกว่าให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาแบบexercise นะฮะคุณผู้ฟัง
0: งั้นนี่จะได้เล่าให้ฟังในช่วงสัปดาห์หน้าในซีรีส์เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เกิดกายท่านเห็นว่าเข่าท่านมีความสำคัญมากๆหรือน้ำหนักสำคัญมากๆด้วยเพราะว่าทุกก้าวที่ท่านเดินซ้ายขวาเนี่ยครับน้ำหนักตัวท่านทุกกิโลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกระแทกที่เข่าท่าน3เท่าเพิ่มขึ้น1กิโลที่เข่าท่านทุกก้าวที่ท่านเดิน1กิโลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับท่านฟังเต่าประเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเข่าจะ3กิโล1กิโลกลายเป็น3ทันทีถ้ามันเพิ่มขึ้น10กิโลนะประเดี๋ยวเพิ่มที่เข่าคุณจะต้องบดขยี้กันมากขึ้นเป็น30โลนะท่านฟัง3เท่านะเพิ่มขึ้นทุกๆกิโลมันจะไปทำเกิดปฏิกิริยาแรงกระแทกแรงกระทันที่เข่าเลยนะเพิ่มจาก1เป็นหนักตัว1กิโลเพิ่มเป็น3กิโลนะครับที่เนื้อเข่าที่ขาวๆคุณก็จะต้องบูทุกบทขยี้สึกหลอมากขึ้นทำไมเพื่อนอย่างนี้จะก็อธิบายกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าถ้าเห็นภาพ ดยภาพรวมมันนี่เป็นการโปรยข่าวนะแต่โปรยแบบมีหลักการนะครับไม่ใช่โปรยแบบพูดไปเรื่อยนะอันนี้ก็มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนแล้วก็ใช้กันมาข้อมูลเหล่านี้ใช้กันมาเป็นที่ยอมรับสอนกันในโรงเรียนแพทย์สอนนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: น้ำหนักเพิ่มขึ้น1กิโลเพิ่มขึ้น1กิโลนะแรงกระทำที่ข่าวคุณซวยเลยเพิ่มเป็น3โลนะครับ3เท่าเสมอทุกๆก้าวเดินของคุณเองนะครับซ้ายขวาซ้ายนี่
1: นะคะเอาละค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะ022485937แล้วก็ SMS 4689899ช่วงนี้พักค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้ฟังกลับมาในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงตอบคำถามและเปิดสายพูดคุยกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็เห็นข่าวเมื่อวานนี้นะคะคุณฟังอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านก็เป็นกังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากนะคะเป็นกำลังใจนะคะคุณฟังให้พี่น้องชาวน่านทุกคนปลอดภัยนะคะทางรัฐบาลเองก็ได้ไปช่วยเหลือนะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มกำลังละค่ะคุณฟังบ้านญาติเต่าก็อยู่ที่ท่าวังผาน้ำกำลังไหลเข้าบ้านเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ทางน่านเองส่งกำลังใจเนาะนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบพบเจออยู่ณขนาดนี้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับประคับทุกเต่าครับท่านผู้ฟังครับน้ำท่วมเต่าพูดสักคุณที่คนดีเขาเชื่อมสัญญาณให้เร็วผมจะได้เห็นประข่าวเต่าพูดเรื่องน้ำท่วมในประเทศที่ในฝั่งน่านนะคร
1: ับ ใช่
0: ผมมีเพื่อนหมอรุ่นเดียวกันเนี่ยที่เขาทำงานอยู่ที่ฝั่งน่านมาเรียนไปได้ครอบครัวก็แต่งงานกับสาวน่านเหมือนกันเถอะน้องมาเป็นพยาบาลนะครับแต่กลับไปทำงานที่นั่นก็ที่คุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะบอกมันจะมาแล้วเขาเตรียมไอ้บิ๊กแบ็กกันครับเอาไว้ป้องกันโรงพยาบาลไม่ให้น้ำเข้าแล้วจะมันมาถึงหน้าโรงพยาบาลได้เนี่ยไอ้ร้อยกว่าลูกเลยนะครับกันท่าไว้ไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลเพราะงั้นจะเดือดร้อนมากก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในจังหวัดน่าน
1: นะคะ
0: ซึ่งเป็นฝ่ายอำเภอที่โดนกันแล้วนะแต่ว่าโรงพยาบาลยังนี้จะไม่โดนตอนนี้นะครับแต่ว่ากินปิ่มเต็มทีแล้ว
1: นะคะในขณะเดียวกันทางมท.3นะคะผู้ฟังนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ได้ประสานกับทางเทศบาลเมืองน่านจัดตั้งโรงครัวแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมประกาศเขตให้ความช่วยเหลืออาจารย์คือตอนนี้ได้เห็นภาพข่าวมันเป็นน้ำป่าอาจารย์น้ำสีไม่ใช่น้ำมันเป็นน้ำสีขุ่นๆอาจารย์น้ำป่าอะไรแบบมันกระทบ3ตำบลกับ33หมู่บ้านอาจารย์ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก
0: ครับนี่ก็สิ่งที่เห็นใจกันนะน้ำท่วมนี่ตอนสมัยที่เราท่วมกรุงเทพก็เดือดร้อนพอสมควรขนาดนั้นนะเอาละครับกลับเรื่องของเราพูดต่อนิดนึงครับว่าเรื่องของข่าวกับสะโพกเสื่อมเนี่ยครับที่บอกแล้วนะครับว่าทุกคนไม่มีใครยกเว้นต้องเป็นทุกคนเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับปูมหลังวิธีการใช้งานข่าวบางแต่ต้นเพราะฉะนั้นท่านฟังกรุณาส่งต่อคลิปเหล่านี้ครับให้กับเพื่อนๆที่ท่านสนิทสนมด้วยเพราะเพื่อนๆคนอื่นของท่านก็จะต้องรับรู้นี้ครับผมพูดเป็นซีรีส์3วันต่อเนื่องกัน4วันต่อเนื่องกันเนี่ยเพื่อมีรายละเอียดครบจะไปดูจากคลิปอื่นๆใดๆก็ตามแต่ไม่มีใครได้พูดให้ท่านฟังครบแบบนี้และการพูดอย่างนี้ครับขอยืนยันนะครับว่าเป็นความรู้ที่อัปเดตที่หมอเราใช้ผ่าตัดคนไข้วันนี้ผ่าตัดเมื่อวานนี้ก็คือความรู้ที่ผมพูดนี่ครับเป๊ะไม่มีความรู้ที่เป็นเชยลงไปเลยเป็นปัจจุบันนี้จริงๆว่าเราทำกันอย่างนี้จริงๆรักษากันอย่างนี้จริงๆและโรคนี้เป็นเหตุอย่างนี้จริงๆจาก3เหตุที่พูดถึงมาแล้วนะครับอ้วนแยะนั่งย่องยองงอเข่าแยะแยะรวมทั้งไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ข้อเข่าเลยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของท่าบริหารย่อเข่าเหมือนนั่งในอากาศแล้วยืนสลับเนี่ย มันดีไหมคะอาจารย์เข่าจะเสียไหม
0: ท่านี่ดีครับแจ้งเงื่อนไขอย่างเดียวคือขออย่างเดียวตอนที่งอเข่าลงย่อตัวลงนี่ครับห้ามงอเข่าเกิน90องศาหยุดแค่ระดับ90องศาเทียบเหมือนกับคุณนั่งเก้าอี้ถ้านั่งเก้าอี้ก็ทำวิธีได้ครับนั่งใช้เก้าอี้ตัวที่มั่นคงที่ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาหรืออะไรเงี้ยนั่งลงแล้วก็ก่อนที่ก้นคุณจะสัมผัสผิวหน้าของเก้าอี้เนี่ยก็สต็อปแค่นี้นั่นแหละครับคืองอเข่า90องศาแล้วก็ยืนขึ้นนะครับแล้วก็นั่งลงใหม่ท่าที่2 พอก้นใกล้ๆสัมผัสเก้าอี้หรือสัมผัสแล้วนิดหน่อยก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่นั่งจริงนะมันก็ลุกยืนขึ้นท่านี้เรียกว่าท่า sit and stand นั่งและยืนนั่งและยืนเนี่ยได้ผลดีกับการบริหารกล้ามเนื้อของเข่าที่ทำหน้าที่ในการควบคุมเข่าทำหน้าที่ในการลดแรงกระแทกของเข่าต่างเนี่ยจะพูดต่อไปให้ละเอียดเลยนะครับท่านี้สำคัญมากเลยเป็นท่าเอ็กซ์ไซส์ที่เราแนะนำกันถ้าคุณต้องใช้เก้าอี้ตัวที่มีความมั่นคงยิ่งมีเท้าแขนซ้ายกับเท้าแขนขวาร่วมด้วยยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะถ้าพลาดท่านะเสียหลักนะคุณก็ล้มนั่งเก้าอี้เป็นเลยไม่หัวกระแทกพื้นแน่นแน่เพราะเข้ากับในการนั่งเก้าอี้นั่นเองแต่ถ้านั่งและยืนนั่งและยืนเนี่ยชุดหนึ่งเข้ามาสัก12ครั้ง8ถึง12ครั้งแล้วแต่กับจุดเริ่มจุดทำมานานแล้วกล้ามเนื้อเข่าคุณจะแข็งแรงโดยที่กล้ามเนื้อ4มัดที่ชื่อว่าควอดไบเซปที่มันทำหน้าที่ในการควบคุมเข่านะครับอันนี้คือตัวลงรายละเอียดต่อเดิมด้วยนะครับจากคำถามนี้นะครับเชียร์แต่ถ้าเป็นว่าอายุน้อยกว่านี้เช่น50กว่า55ยังแข็งแรงอยู่ทำสควอตเลยครับแต่สควอตนั้นต้องไม่งอเกิน90องศานะตอนจอดตัวลงนะครับเขาแค่90องศาเท่านั้นถ้าต่ำกว่านี้ถือเป็นการบดขยี้ของไอ้ขาวๆซะแล้วนะครับ
1: นะมาที่คุณเล็กบอกว่ามีอาการเจ็บตรงตาตุ่มด้านนอกขาข้างซ้ายจ้ะ
0: ครับ
1: ด้านนอกข้างซ้ายจะเจ็บเวลาขยับเท้าขึ้นลงแต่ไม่ตลอดเวลาอันนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรคะจ๊ะ
0: เส้นเอ็นอักเสบครับตำแหน่งใต้กระตุ้นนั้นมีเส้นเอ็นคล้องอยู่นะครับแล้วก็ด้านในกระตุ้นกระดานนั้นก็มีเส้นเอ็นคล้องอยู่ใกล้ๆตะตุ่มเนี่ยพูดว่าเจ็บได้เมื่อไหร่นะครับต้องมองเห็นเส้นเอ็นที่เป็นใช้ในการกระดกข้อเท้าขึ้นมันคล้องลงไปตามนั้นนะครับคล้องรอบๆกระตุ้น
1: อาจารย์เอ็นอักเสบกับข้อเอ็นอักเสบมันต่างกันไหม
0: นั่นคือขึ้นข้อทั้งข้อทั้งเอ็นด้วยนะครับแต่ถ้าเอ็นเสียเจอกรณีอย่างเงี้ยครับจะเจ็บรอบๆตะตุ่มซ้าย
1: แต่ถ้าข้ออักเสบเจ็บกว่าเอ็นอักเสบไหมอาจารย
0: ์ข้อเสียเป็นเจ็บที่ข้อเลยทั้งสาวจ๋าก็จะเจ็บกว่าเอ็นอักเสบหรือเปล่านี่แล้วแต่กรณีนั้นๆ นะครับว่ามันเป็นจุดที่เส้นเอ็นมีการตึงตัวแค่ไหนนะแต่การรักษามันเหมือนกันเลยครับถือว่าเรื่องเดียวกันเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันทั้งเอ็นทั้งข้อนะครับมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณ
1: แต่เวลาเจ็บมันไม่เลือกเลือดนะอาจารย์มันเจ็บได้ทุกจังหวะเหมือนกันนะ
0: มีการเจ็บเตะทั้งข้อทั้งเอ็นแล้วก็โหคูณสองเลยครับ
1: สดๆเลยเนาะมีกลุ่มบาง4239บอกว่าอาจารย์ครับแล้วเราเป็นสุภาพบุรุษนะคะอาจารย์เราควรจะเริ่มดูแลข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์45ปีครับตำราแพทย์เขียน40ปีต้องเริ่มดูแลเซ็ตหมอปัญญาใจเย็นใจดีด้วยเพื่อให้อีก5ปี45ปีขีดเส้นแดงต้องดูแลเขานะครับไม่ดูแลเขาไม่ได้เพราะไม่งั้นคุณต้องไปรับกรรมมันนะตอนที่65ปีไปแล้วนะจะมีปัญหาตอนนั้นทุกรายไม่มีใครยกเว้นได้เลยไม่มีใครมีคาถาพิเศษต้องเป็นเยอะทุกรายแต่ถ้าเซฟดีๆนะครับ45ถึง65ปี20ปีเนี่ยครับเป็นจังหวะที่คุณจะเซฟมันให้ดีอย่าอ้วนนะครับอย่านั่งยองๆไม่นั่งยองๆเด็ดขาดไม่นั่งเพียบใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่นั่งเก้าอี้ลูกเดียวเป็นแบบฝรั่งจ๋าอยู่เรื่องเดียวนั่นเองคือนั่งแบบฝรั่งจ๋านั่งเก้าอี้นะครับแต่อื่นของไทยดีหมดทุกอย่างในโลกนี้นะครับแต่วัฒนธรรมนี้เสียตอนเดียวกับตอนอายุ45ถึง65ปีคุณต้องนั่งเก้าอี้นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคำถามมาคุณยายอาจารย์คำถามกระจัดกระจายนะแต่พยายามรวบรวมให
0: ้ครับ
1: คุณยายอายุ77ปีสูง145น้ำหนัก55
0: ครับ
1: มีโรคความดันอาจารย์มีโรคความดันแล้วทีนี้เนี่ยคุณยายเมื่อวานเนี่ยตอนตื่นนอนนะคะมีอาการเจ็บจี๊ดนะเจ็บจี๊ดบริเวณศีรษะซ้ายค่อนข้างไปทางด้านท้ายถอยมันจะเป็นเจ็บจุดเดิมลักษณะคือมันไม่ใช่การปวดแต่เพียงแค่เจ็บจี๊ดๆทรงชันๆแล้วก็หายไปนี่ก็ลองกินยาพาราอาการยังไม่หายก็เลยลองประคบเย็นบริเวณท้ายทอยตรงที่มีการเจ็บตอนนี้นะก็ยังมีรอยแดงอยู่หนึ่งจุดทีนี้อาการเช้านี้เจ็บจี๊ดน้อยลงแต่ยังมีเป็นพักๆควรไปหาหมอไหมอาจารย
0: ์ลองดูสักวันสองวันก็ได้ครับคุณยายครับคุณพี่ครับเพราะว่าพี่อายุ77แล้วฟังอาการนี่ครับคุณเกิดจาก กล้ามเนื้อเส้นเอ็นตรงท้ายทอยอ่ะของคอนะมันคงยอกพี่คุณลุกขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็เอียงคอขึ้นทันทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราดูสักวันหนึ่งนะครับถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆก็ใจเย็นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อที่ต้นคอเราด้านซ้ายก็เจ็บจี๊ดนะครับไม่ใช่โรคอื่นจากภายในสมองหรอกมันเป็นเรื่องของผิวหนังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของคอเนี่ยครับทายาด้วยช่วยก็ได้นะครับประคบเย็นวันแรกดีแต่วันนี้วันที่สองแล้วถ้าวันที่สองแล้วก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นนะครับแล้วก็ทายาตอนนี้ใช้ยาร้อนเย็นก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าผมก็เชียร์ใช้ยาเย็นมากกว่านะครับ
1: ค่ะจ้าคะมีสายสดมานะคะคุณสมบูรณ์เป็นผู้ชายอายุ61ปีน้ำหนัก87ส่วนสูง175อยู่ในสายค่ะสวัสดีคุณสมบูรณ์ค่ะ
9: สวัสดีครับคุณหมอปัญญา
0: เชิญครับสวัสดีครับ
9: คือผมทานยานอนหลับอยู่นะฮะแค่เครียดอะไรเงี้ย4เม็ดนะฮะแล้วว่าก
1: ี่เม็ดนะกี่เม็ด
9: ฮะ
1: ทานไปกี่เม็ดนะคะเมื่อกี
9: ้มี2ชนิดนะฮะชนิด1ชนิดละ4เม็ดฮะ
1: คุณยาทานยานอนหลับไปคือวันนึงกี่เม็ดครับประธานโทษ
9: 8เม็ดครับ
0: โ
1: หเชิญค่ะ
0: เล่าต่อ
1: เล่าค่ะ
9: ก็พอนอนไปตอนตีสองไอ้สองทุ่มครึ่งก็หลับฮะแล้วก็ไปถึงตื่นตีสองทำไมถึงตื่นฮะมันตื่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยฮะ
0: ครับ
9: ก็อยากก็นอนต่อถึงตีห้าครับบางทีก็หลับบ้างไม่หลับฮะมีแก้ปัญหาพอได้แก้ได้ไหมครับ
0: อาชีพคุณทำงานอะไรครับคร่าวๆครับคร่าว
9: ๆผมทำงานตอนกลางวันครับเชิญพี่สาวฮะดังแบบออฟฟิศทำทั่วไปฮะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ได้ใช้แรงอะไรมากใช่ไหมครับ
9: ฮะ
0: ถ้าคุณออกกำลังกาย
9: แต่ไม่ค่อยออกกำลังกายครับไม่ค่อยออกกำลังกายแต่เดินไปทำงานตอนเช้าปั่นจักรยานไปอะไรเงี้ย
0: ฮ
9: ะท่า
0: ทีฮะแล้วก็ยาที่คุณได้เจอคุณหมอให้มาเหรอครับหรือว่าคุณซื้อเองจากร้านขายยาครับยานอนหลับ
9: ไปโรงพยาบาลประจำเขตครับจะบอกตัวยาที่ตัวยาได้ไหมครับ
0: ได้ครับอ่ะลองบอกสิครับเราได้รู้ว่าเธอกินขนาด8เม็ดนี่มันยังอะไรกันแน่ยา
9: เพอร์พีน่าทราย PERPHENA
0: ครับครับไอ้อย่างนี้ผมก็ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะตัวไหนเพราะอาคมบริษัทก็ผลิตขึ้นมาแล้วตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมคงจะช่วยคุณได้น้อยนะวันนี้ขออภัยที่ฟังแล้วจากการที่ลดยาหลับเนี่ยคงจะทำช่วยคุณได้ไม่มากแต่ถ้าคุณบอกคุณหมอสั่งมาจากโรงพยาบาลด้วยผมยิ่งไม่อยากจะไปแตะต้องกับตอนนี้ประเด็นนี้นะเพียงแต่ว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าแล้วคุณต้องพึ่งยามากเกินไปหรือเปล่าคุณดูแค่61ปีเองนะทีนี้61ปีเราไม่ถือว่าแก่นะต่างๆครับยังถือว่าไปกลางคนตอนท้ายนั่นเองนะครับถ้าลองพิจารณาดูว่าจะต้องค่อยๆลดยาลงจะดีไหมแล้วก็เอ็กซ์ไซส์ช่วยด้วยอีกนิดนึงตอนบ่ายๆครับบ่ายๆเวลามีเวลาว่างแล้วนะครับตัวทั้งอย่าไปเครียดอย่ากังวลมากเพราะว่าไม่อยากให้คุณพึ่งยาขนาดเยอะขนาดนี้แล้วก็มาปรึกษาคุณหมอที่ว่าผมก็มีปัญหาคือตื่นตอนไม่ได้ดับตอนถึงปีห้าที่ปรารถนาคุณหมอกรุณาช่วยผมสักครับปรับยาอะไรก็ได้แล้วแต่ตัว
9: ก็ไม่แบบค
0: ุ
9: ณหมอครับไม่สมควรทานเกินอายุ63ใช่ไหมครับมันจะทำให้สมองเสื่อมใช่ไหมครับอะไรอย่าง
0: น
9: ี้ป่ะ
0: ไม่ใช่ครับเรื่องสมองเสื่อมนี่เราไม่ได้กลัวจากฤทธิ์ของยามันจะค้างในร่างกายคุณเวลาทำงานตอนเช้าอ่ะมันจะมีลำบากไงจะมีผลเสียแล้วอุบัติเหตุเกิดง่ายเพราะมันจะค้างอยู่ในร่างกายคุณทีนี้แปดเม็ดที่คืออะไรผมไม่รู้นะแต่มันยืดขนาด8เม็ดได้ป่ะผมงงๆเหมือนกันนะ
1: คุณสมบูรณ์ทานมานานหรือยังครับประธานโทษ
9: โอ้15ปีแล้วครับ
0: อันนี้ผมก็เตือนเลยก็ขออนุญาตที่จะไม่ได้ออกความเห็นในรักในกรณีของคุณมากเกินไปนะ
9: คร
0: ับ ขอโทษนะครับเพราะว่าแต่มันก็ปิดตามความรู้สึกผมอยู่ระดับหนึ่งว่ามันใช้ยาพวกนี้เยอะกันไปช่วยเกินไปไวขนาดนี้ยังไม่ควรต้องใช้ยาช่วยขนาดนี้นะครับ
1: อันนี้เราสงสัยคุณสมบูรณ์ขอโทษนะยา8เม็ดเป็นยาชนิดเดียวกันเหรอเมื่อสักครู่คุณบอกว่า2
9: ชนิดนะครับแบบเป็นเม็ดต่างสีกันฮะเม็ดเขียว4เม็ดเม็ดชมพู4เม็ดอะไรเงี้ยฮะ
1: แต่ยี่ห้อเดียวกันเหรอฮะ
9: ไม่ทราบ
0: ว่า
1: ไม่เป็นไร
0: ครับไม่ต้องสงสัยมากเพราะว่า คุณหมอสั่งให้เองเขาจะรับผิดชอบเรื่องยาไม่ได้อย่างดี
9: คุณหมอจิตเวชนะแผนกจิตเวชนะ
0: ครับอ๋อเลยครับเป็นยาอย่างอื่นมากกว่านะไม่ใช่ยาหลับอย่างเดียวนะคงจะต้องให้คุณหมอได้พิจารณาเอาแล้วกันนะครับคุณปรึกษาคุณหมอคุณเองดีกว่ามีหมอประจำตัวอยู่แล้วนะครับผมคงจะตอบได้ไม่ได้เยอะขอ

0: อภัยที่ไม่ได้ช่วยคุณมากนะครับ
1: นะคะขอบคุณคุณสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ
2: ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับคุณเต่า
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอ็กซ์ไซส์นิดก็ดีนะเอ็กซ์ไซส์จะช่วยคุณได้เยอะนะครับ
1: อาจารย์ด้วยความเคารพประสบการณ์ในการกินยานอนหลับเนี่ยนะเต่าเคยกินครั้งนึงแต่ว่านานมากแล้วตอนนั้นเกิดภาวะเครียดอาจารย์แค่เม็ดเดียวมันก็สลบสลายเหมือนกันนะแค่เม็ดเดียวอ่ะ
0: เป็นหัวมันจะทำให้เกิดการมึนต่อไปหลายชั่วโมงไงเวลาเขาเครื่องขับขี่จักรยานไปช่วยพี่สาวเขาทำงานเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายวันรุ่งขึ้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมกังวลนั่นเองแต่ว่าเขามีคุณหมอดูแลอยู่แล้วเราปรึกษาคุณหมอเองแล้วกันนะครับ
1: นะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังที่ถามเรื่องตาตุ่มมาเมื่อกี้อาจารย์ที่ตาตุ่มสายที่นี้ถามว่าจะรักษาเองได้ไหมต้องทายากินยาอะไรไหม
0: ฟังเรื่องมันมีมานานแล้วนะเนี่ยผมว่าต้องแก้โดยหมอดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นโดยการที่จะกินยาทายาเนี่ยมันควรจะหายไปนานแล้วล่ะแต่วันนี้จุดนี้เป็นจุดที่คุณมีความเข้าใจมันได้ยากว่ามันเกิดคล้องกันยังไงเส้นเอ็นตรงนี้นะครับแล้วผ่าตะตุ่มมันจะเสียดสีกับเนื้อตะตุ่มด้วยที่การอักเสบก็คงต้องด้วยการดูแลว่าเหตุเพราะอะไรกันแน่ว่าเช่นคุณเป็นคนเท้าแบนด้วยหรือเปล่ามีเหตุจากโครงสร้างของเท้าคุณเป็นเหตุส่วนใหญ่นะเจ็บเอ็นเส้นนี้ไม่ค่อยเกิดจากเหตุอื่นก็จะเกิดจากเหตุที่โครงสร้างของเท้าคุณมันไม่ถูกต้องอ่ะเท้าโก่งเกินไปหรือเท้าแบนเกินไปหรือว่าท่าเดินคุณมันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นะอาจารย์เมื่อวานเนี้ยมีดาราแล้วก็ศิลปินคือคุณเรย์แมคโดนัลด์ในยุค90เสียชีวิตเข้ามาแล้วอาจารย์อยู่ก็นอนแล้วก็เหมือนว่าเสียชีวิตไปเลยทีนี้มีคุณผู้ฟังถามมันเข้ามานะคะกรณีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักแสดงของคุณเรย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดที่ฉีดไปทุกยี่ห้อทุกชนิดหรือเปล่าครับมีคนแชร์เรื่องนี้มา
0: ไม่เกี่ยวเด็ดขาดคลิปแบบที่แชร์นี้ปิดเลยไม่ต้องไปอ่านนะครับคงจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเนื้อหัวใจเนื้อหัวใจกับการพักผ่อนของเขามากกว่าเนื้อหัวใจเขาเป็นยังไงบ้างมีการเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าสำนองนี้มากกว่านะครับเพราะการเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยครับคิดเรื่องหัวใจกับสมองสองเรื่องเป็นหลัก
1: นั่นแหละสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เต่าก็เลยนำเรื่องของภัยเงียบของคนนอนน้อยอาจารย
0: ์ครับ
1: ต้นเหตุของการที่แบบชาวบ้านก็เรียกว่าไหลตายหัวใจวายเฉียบพลัน
0: แต่กลุ่มนี้ครับที่มันจะตายเฉียบพลันนะครับไอ้เรื่องวัคซีนนี่เลิกพูดเลยแล้วครับมันผ่านมาหลายปีแล้วครับที่สุดแล้วมันไม่ใช่ไง
1: นะคะอ่ะไปคำถามของผู้ฟังคุณบลูทอฟฟี่นะคะบอกว่าการวิ่ง10กิโลการวิ่ง21กิโลการวิ่ง42กิโลมันมีผลต่อเข่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์อายุน้ำหนักด้วยหรือเปล่าอาจารย์แนะนำหน่อยอาจารย์แนะนำนักวิ่งหน่อยครับ
0: อันนี้สำคัญเลยครับน้ำหนักตัวที่สำคัญมากแล้วการวิ่งมินิ10กิโลฮาฟ21กิโลหรือมาราธอน 42.195 กิโลเนี่ยมีความสำคัญกับเรื่องของน้ำหนักที่เกิดขึ้นกับเข่าหมายถึงนักวิ่งนะครับเขาต้องซ้อมด้วยไงท่านเคยเห็นภาพว่าก่อนวันถึงวันวิ่งเนี่ยโหซ้อมมา3เดือนน่ะผมเคยวิ่งเพื่อแต่ผมสมัยผมมันวิ่งแบบมินิครับครับ10กิโลนะผมก็ถึงแต่ผมไม่ได้ซ้อมมากก็เพราะว่าการก็ยุ่งๆนะ10กิโลก็ลงได้เลยตอนอายุยังน้อยอยู่เนี่ยครับสบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าพอถึงฮาฟเนี่ยครับ21กิโลแล้วเนี่ยต้องซ้อมแล้วนะวิ่งมาราธอนนี่ต้องซ้อมหนักเลยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมีความสําคัญจริงๆนะอันเนี้ยมีการบดขยี้ได้จริงเกิดขึ้นแต่คุณอ้วนแยะๆเพราะฉะนั้นนักวิ่งเห็นไหมครับมันไม่มีใครตัวอ้วนหรอกครับทุกนักวิ่งมาราธอนตัวผอมๆเรียวๆนั้นแหละครับ
1: โอ้อาจารย์ตัวอ้วนไม่วิ่งไม่ได้น้ำหนักกี่เท่าอ่ะสามสี่เท่าม
0: ัน
1: ไ
0: ปที่
1: ข้อเท้าก
0: ระแทกสามเท่า
1: ข้อเท้าเงี้ยไม่ไหวแต่จำได้นะอาจารย์การออกกำลังกายที่ดีที่สุดของผู้ที่มีน้ำหนักเยอะคือการออกกำลังกายในน้ำหรือเดินเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับเดินนี่หนึ่งเท่าครึ่งนะเดินกันก้าวเท้าก้าวขวานี่ครับหนึ่งเท่าครึ่งขนาดเดินนะท่านผู้ฟังถ้าวิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็สามเท่าอันนี้ไม่ใช่วิ่งเร็วนะวิ่งจ็อกกิ้งคือวิ่งจ็อกมันเท่าใช้กันนะ
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยคิดเหมือนเต่าเลยนะคุณพี่รมอาจารย์ครับการกินกระดูกอ่อนไก่เนี่ยมันช่วยบำรุงข้อเข่าได้ไหมครับอาจารย
0: ์บำรุงได้แค่ใจครับเพราะกินนิดหน่อยนะครับมือเล็กต้องกินข้อไข่ข้อไก่ไปถึง50กิโลข้อต่อมือแบบไปนิดหน่อยนิดเดียวสบายใจมากกว่านะครับ
1: เออนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกอ่ะ3ข้อเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะคุณผู้ฟังอ้วนน้ำหนักเยอะ BMI เกิน23แล้วคนไทยไม่ควรเกิน23ถูกต้องไหมอาจารย์ทั้งชายและหญิงเหรอคะ
0: ใช่ครับทั้งหญิงเลข3 23นะครับท่านฟังอย่าให้เกินนี้เรียกว่าอัน24พอถึง25ปั๊บอ้วน obesity อ้วนนะครับ25นะครับ
1: นะคุณผู้ฟังเวลาคุณผู้ฟังไปโรงพยาบาลนะก็จะให้ไปตรวจเครื่องBMI มันจะดูมวลกล้ามเนื้อดูน้ำหนักดูเวทต่างๆมากมายไปหมดเลยนะคะอ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงท่านั่งต่างๆที่มีผลที่มีความเสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าต่างๆโฟกัสไปสุดท้ายขีดเส้นใต้3เส้นนี่คือเรื่องของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาและเอ็กซ์ไซส์เดี๋ยวอาจารย์จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับซีรีส์นี้มาฝากกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ฟัง
0: ครับสัปดาห์หน้าผมขอเชิญชวนนะครับพี่กฤษณาบอกเพื่อนฟังด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวตัวท่านแท้ๆเดี๋ยวละอันนี้หนีไม่พ้นแน่นอนรับรองได้ทุกคนต้องรู้นะครับ
1: อืมนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ครับข้อเข่ากับข้อเท้าอ่ะมันมีโอกาสเสื่อมเท่ากันไหม
0: ข้อเข่าข้อเท้า
1: ก็เป็นข้อเหมือนกันเป็นข้อเหมือนก
0: ันข้อเดียวกันนะครับก็มีโอกาสเสื่อมชัดเช่นเดียวกันครับแต่ว่าธรรมชาติช่วยเยอะเลยนะพอถึงข้อเท้าปั๊บมันมีระบบมาผ่อนแรงอะไรอีกหลายระบบที่เราจะพูดถึงกันโดยยิ่งแต่พวกเส้นเอ็นต่างๆที่เมื่อกี้น้องก็ถามเคสนึงอะที่ว่าคล้องเส้นตับขาดพวกนี้มันจะมาช่วยระบบระบายความแรงออกไปที่ต่างๆเพื่อกระจายไปที่กระดูกเท้ารูปร่างเท้าที่มีอุ้งเท้าไม่เท้าแบนอะไรเงี้ยจะช่วยได้เยอะแต่ที่เข่าไม่ใช่ครับมันขึ้นมาตรงๆดื้อๆเลยจากแรงกระทำของคุณนะผ่านข้อเท้าก็มาพุ่งถึงเข่าเลยเข่ารับลูกเดียวไอ้ขาวๆที่ก็รับลูกเดียวเหมือนกันส่วนทั้งที่สะโพกกับอีเรื่องเดียวกันไอ้ขาวๆเหมือนกันนะครับที่ผิวข้อเนี่ยพอมันสึกหลอหมดก็จะเกิดเรื่องทั้งคู่ทั้งเข่าทั้งสะโพกจะพูดในคราวนี้สัปดาห์หน้ารวมกันเลยทั้งการผ่าตัดทั้งหมดนะครับ
1: อืมนะคะอาจารย์ผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้หนูถามนะ
0: ครับ
1: ใครมันเสื่อมก่อนกันอาจารย
0: ์ผู้หญิงค่ะ
1: เห็นไหมทำไมเป็นแบบนี้คะอาจารย
0: ์ก็ฮอร์โมนเพศหญิงมันเปลี่ยนแปลงตอนหมดเมนไงช่วงบายบายช่วง50-52นี่นะครับผมเป็นประจำเรือนหมดปั๊บฮอร์โมนก็เห็งสวยด้วยคราวนี้ก็ครับไอ้ขาวๆวันนี้มันก็จะเริ่มซ่อมแซมตัวเองแย่ลงนะอายุของผู้หญิงจะกินยาพวกที่บำรุงไอ้ไขข้อพวกนี้ครับที่เขาพูดกันนะผมจะให้สุดยอดสตรีเนี่ยอายุน้อยกว่าด้วยนะผู้ชายบางทียังตื้อดึงดึกไป57-58ยังพอจะกัดฟันสั่งให้อีกสักครั้งนึงนะครับที่ข้างหน้าหมอไม่ทราบไม่ใช้แล้วนะอะไรเงี้ยนะก็จะบอกเขาไว้ล่วงหน้าเลยแต่ถ้าพี่ผู้หญิงเนี่ยครับมันไม่ค่อยได้ผลนะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะ 80% มีแต่ผู้หญิงที่โอดครวญเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะข้อเข่าเสื่อมก้าวนิ้วมือล็อกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายไม่เห็นจะเป็นเลย
0: แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่พูดอย่างนี้ไม่บอกง่ายอย่างนี้นะครับเราจะพูดตำหนอน้ำใจพี่ผู้หญิงเขาว่าเดี๋ยวหมอช่วยสั่งยาให้นะครับพี่ครับพี่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่เรารู้ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นเยอะหรอกมันก็ดีขึ้นนิดหน่อย
1: นะนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากให้คิดกันสักนิดหนึ่งคุณผู้หญิงนะทำงานบ้านเยอะแยะมากมายเป็นอะไรก็เสี่ยงเป็นก่อนหนูไม่ได้บอกอาจารย์หมอปัญญานะหนูแฟน
0: แต่ผมรู้สึกเฉยๆนะคู่ครองไม่ได้รักจิตจ้าเป็นสมัยสาวแล้วไปรักลูกชายลูกสาวแทนไปรักลูกชายลูกสาวแทนหมดแล้ว
1: อาจารย์กี่ปีแล้วนะเวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: พราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภ

0: สุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัชรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงิพันธ์แล้วก็พิก้าอรินทร์ครับเดี๋ยวสักครู่พิก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับทางทสทสำนักงานเลยนะฮะชวนไปฮักน้องพาล้ออีสานนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเช็คอินกินเที่ยวรับส่วนลด50 บาทเมื่อทานครบ100 บาทนะครับตั้งแต่15 สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึง15 กันยายนนี้ฮะเพียงถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับรีวิวร้านอาหารคาเฟ่นะครับบน Google Map ก็สแกน QR Code นะฮะลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดนะครับได้ทันทีเลยอันนี้ดีๆนะอาจารย์ธรน่าจะชอบนะฮะพาสัตว์ เลี้ยงไปเที่ยวพร้อมกับได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ไปกันที่เขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดไนซูนะฮะในทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับใครที่อยากจะไปส่องสัตว์แต่ไม่อยากขึ้นไปเขาใหญ่ไม่ดูขึ้นไปเป็นเขาใหญ่นะก็ไปดูได้ที่เขาเขียวนี้นะฮะสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับก็ไปชมกันแล้วก็เริ่มนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้นะฮะไทยสปาสปอร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้19สิงหาคม2569เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็จะเปิดตัวโครงการวันที่28สิงหาคมแล้วก็เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมเขาบอกว่าไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะฮะเพียงแค่ว่าคุณลงทะเบียนนะครับได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะก่อนใครใกล้ใครลงก่อนได้ก่อนนะครับเป็น first come first serve นะครับจำนวน5ล้านคนนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับมีขั้นตอนนะสแกน QR code ผ่านแพลตฟอร์มกลางของภาครัฐนะฮะเดี๋ยวรอประกาศน่าจะออกมาแล้วมั้งนะฮะที่ลิงก์นะฮะของกระทรวง DE แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะครับแล้วก็เขาจะป้องกันในส่วนของตัวการใช้สิทธิ์ซ้ำด้วยนะครับใครลงแล้วก็ส่งข่าวคราวกันมาบ้างเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนด้วยนะฮะอ่ะเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่0898 9899

0: หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook อ่ะก็เดี๋ยวฝากต่อสายพี่ก้าด้วยครับแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะฮะฝนตกน้ำท่วมนะครับที่อำเภอปัวนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วก็ไม่ไกลจากอำเภอปูครับที่ท่าวังผาเนี่ยปภ.นะครับก็ส่งเซลส์บอสแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมด้วยแล้วนะครับที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทางปภ.แจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มนะครับก็ขอให้ชาวอำเภอท่าวังผานะฮะยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับแล้วก็หากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะคะให้ช่วยกันนะครับสำหรับปริมาณน้ำฝนนะครับคาดการนะฮะก็สิงหานี้ก็น้ำท่วมแล้วนะครับทางตะเข็บของภาคเหนือตอนบนก็ทางในส่วนของตัวกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกนะฮะก็ไม่มากนะแต่ว่าก็พอเย็นๆสบายๆแต่ตกตอนช่วงของเลิกงานช่วงเวลาของเลิกงานนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะรถติดครับอ่ะพี่ก้าสวัสดีครับพี่ก้ามาทีไรเนี่ยน้ำมันขึ้นทุกทีเลยฮะพี่ก้าฮะ
1: โอ้โหผมนี่นะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มาพร้อมกับเขาเรียกว่า
0: ข่าวดี
1: ไม่ก็ข่าวไม่ดีสิน้ำมันขึ้นมันก็มาข่าวไม่ดีอ่ะแต่ว่าไม่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าผมเนี่ยชะตากรรมผมลงรอบการเติมของผมนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ลงตัวกับการขึ้นน้ำมันตลอดเวลา
0: โอ้ยผมโชคดีเมื่อวานนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงเหลือขีดสุดท้ายอ่ะแล้วก็ตัดสินใจเติมเต็มถังรอดไป
1: น่ะ
0: ประหยัดไป30 บาท40 บาท
1: ก็ถูกต้องแต่ของผมก็คือผมจะเติมผมรอบหมดอ่ะมันจะพอดีกับมันขึ้นพอดีทุกครั้งเลยคุณเอง
0: ครับ
1: พอจะต้องเติมปุ๊บอ้าวขึ้นไปละทักทงเติมไม่ทันไอ้ตอนมีอยู่ก็เพราะว่าผมมาเติมเต็มถังมันเป็นดวงชะตาเนาะเป็นดวงชะตาเนาะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมหรอกนะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะแต่เราก็รู้แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วก็เติมทันเติมไม่ทันก็แล้วแต่ดวงอ่ะเอาพูดตามตรง
0: ใช่ไม่เป็นไรหรอกก็40บาท50บาทแต่ก็เงินนะ
1: โอ้โหเป็นดีไหมแหมเป็นเอาพูดตามตรงมันเป็นแหละแต่มันช่วยไม่ได
0: ้โอ้ครับ
1: มันหมดก็ต้องเติมอ่ะจะกักไว้เติมจะกักว่ากะมันจะลดแล้วจะเติมน้อยๆก็ไม่ใช่แล้วบ้างเดี๋ยวก็มันก็ไม่มีลงอ่ะมันมีแต่ขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: นานๆลงทีขึ้นเยอะหน่อยลงร้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นตามสภาพเสร็จเรียกว่าสภาพสงครามก็ต้องไปตำหนิใครไม่ได้ต้องไปตำหนิคุณทั้มมาว่าอย่าบ้าพอแล้วบ้าพอเออ
0: นี่พี่กาเตรียมลงทะเบียนไอ้ไทยพาสปอร์ตของเขากับไหมเนี่ย
1: ผมไม่ได้ใช้อันนี
0: ้
1: ผมไม่ได้ใช้ผมมีของผมอยู่แล้วผมอยากให้เพราะว่าจ่ายตามจริงนี่คือผมจ่ายได้ไม่เป็นไรนี่แต่ว่าที่ไม่ลงทะเบียนเพราะไม่ใช่เพราะอะไรครับก็คือว่าเพราะว่าผมใช้ส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เรามีกำลังการจ่ายเนาะอยากให้สิทธิ์มันไปอยู่กับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้แล้วก็กำลังไม่ถึงเนาะไม่มีกำลังก็เอาไปเลยผมยกให้ผมยกให้จริงอันนี้ผมยกให้จริง
0: ก็ลิงก์ที่จะสำหรับลงทะเบียนก็แปะไว้แล้วที่เพจ Quality Travel ครับก็เข้าไปดูกันอันนี้ผมแชร์มาจากมติชนออนไลน์นะฮะ
1: ครับก็สนับสนุนให้ไปลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันก็ใช้ตามจริงเนาะก็คือเราใช้เท่าไหร่เขารัฐก็จ่ายเท่านั้นก็เป็นการสนับสนุนซึ่งก็มีประโยชน์ไหมก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จริงๆครับแต่ว่าก็ต้องใช้มันอย่างรู้เท่าทันด้วยนะก็คืออย่าให้มันแบบเขาเรียกว่ามี AI illusion นะก็คือว่าการภาพลวงตาของการเป็น AI อ่ะระวังอย่าให้มันมาบิดเบือนหรือแบบทำให้ข้อมูลของท่านที่ท่านไปหามาหรือการทำงานของท่านถูกบิดเบือนไปโดยการสร้างเขาเรียกว่าสร้างข่าวสารแบบอิลูชันขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าภาพลวงตาของ AI มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันไปจับทุกสิ่งในโลกใบนี้ซึ่งในโลกใบนี้มันไม่ได้มีเรื่องความจริงอย่างเดียวเนาะคุณเบ่งเนาะ
0: ต้องดับเบิลเช็คด้วย
1: ใช่ต้องดับเบิลเช็คด้วยหลายซอร์ซิ่งคล้ายๆกันนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปหาความรู้ซึ่งเท่าที่ผมศึกษาเบื้องต้นก็คือว่าก่อนจะใช้เขามีแพลตฟอร์มให้ไปเรียนรู้ก่อนด้วยคุณเบ่งก็คือต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้มันไม่ให้อยู่ดีได้สิทธิ์ปุ๊บก็ใช้ไม่ใช่นะมันมีเขามีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ด้วยงั้นก็คนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปเรียนรู้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่มีกำลังใช้อยู่แล้วก็ใช้ไปไม่มีปัญหาครับ
0: ก็ผมก็กะจะลงทะเบียนด้วยเหมือนกัน

0: เอาเลยครับเอาเลย
1: ลองดูซิว่าเป็นยังไงแต่ว่าเห็นท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะไทยช่วยไทยก็อยากให้ต่อนะเพราะว่าท่านนายกออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ต่อนะจริงจะประกันใดไม่ทราบไม่รู้เหมือนกัน
0: เงินไม่บอกเงินไม่มีอ่ะ
1: เออก็เงินไม่มีใช่งบประมาณต้อง
0: แบบเงินไม่มีแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ย
1: มาแน
0: ่นะมาแน่ตุลาคมเนาะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีท่านประกาศแล้วม
1: ัน
0: ซิมลางออกมาแล้วแล้วก็เห็นอยู่ผมก็เห็นข่าวสารวงในอยู่ด้วยครับครับใกล้แล้วใกล้แล้วก็คือใกล้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลที่เป็นนี่แหละช่วงต่อโลซีเลนดิ้งซีซันต่อไฮซีซันเนี่ยมันจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ต้องใช้จริงๆตุลาเป็นจังหวะแล้วก็เป็นจังหวะปิดเทอมด้วยคุณเมงเหมาะสมครับ
1: ก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ปิดเทอมกันนะฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นโรงเรียนศาสตร์ที่นี่เขาปิดไม่เหมือน
0: ปิด
1: เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่ปิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเขาเผอิญปีนี้ปิดเหมือนคนอื่นเพราะว่าอันนี้เพราะลูกผมอยู่สาธิตคนหนึ่งจะได้อยู่มัธยมคนหนึ่งเนาะสามัญคนหนึ่งก
1: ็
0: คือปีนี้ปิดเหมือนเพราะว่ากีฬาสาธิตเลื่อน
1: อ๋อเขาก็ต้องขยับกันนะกีฬาสาธิตนี่เขาก็จัดทั่วทั้งประเทศนะโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนสาธิตก็จะแข่งขันกันทั่วทั้งประเทศ
0: ได้ก็เป็นประจำปีของเขาใช่ก็เป็นเทศกาลประจำปีของโรงเรียนสาธิตซึ่งมีเยอะมากนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะก็เป็นอีกช่องทางนึงของการเรียนรู้เนาะครับผมให้ลูกได้เรียนรู้หลายๆช่องทางอ่ะไว้ง่ายครับ
1: ฮะแหมก็เตรียมตัวกันแล้วกันเนาะช่วงนี้ฝนตกนี่ที่ปัวนี่น้ำท่วมแล้วครับพี่กาฮะ
0: ใช่ครับก็ต้องช่วยกันนะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นสื่อบนโซเชียลครับก็ที่ปัวนี่เราก็จะรู้ว่าภูมิศาสตร์เนาะก็คือเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวลงมาที่ทุ่งกว้างเนาะครับก็คืออำเภอปัวเนี่ยเป็นทุ่งชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าเป็นพื้นที่รับน้ำของแม่น้ำน่านเลยคุณเม่งครับก็ไหลลงมาจากทุกทิศทุกโอ้โหไม่อยากจะพูดว่าทุกทิศทางมันก็ใช่อ่ะ เพราะว่าเขาเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงกลางของเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบอยู่เป็นที่ราบขนาดยังไม่ใหญ่อ่ะไม่ใช่ขนาดเล็กละกันเล็กแหละคุณเม่งเนาะเล็กแหละ
1: ก็เป็นที่ราบอ่ะที่ราบลุ่มเพราะว่ารอบอ่ะเป็นเขาหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็มันก็ต้องไหลลงมาตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นที่ราบเนาะแล้วก็พอไหลลงมารุดขอโทษนะมา5สายจริงๆแล้วแม่น้ำน่านไม่ได้มีสาขาแม่น้ำน่านไหลตรงๆมาอันเดียวนะครับก็จะมีลำคลองลำธารต่างๆที่ไหลมาจากยอดต่างๆอีกมากมายในอำเภอในจังหวัดน่านน่ะทั้งหมดอ่ะซึ่งเวลาฝนตกอ่ะมันก็ไหลลงมาคือฝนมันตกแยกกันแหละแต่เวลาไหลมันรวมกันคุณเม่ง
1: นี่ทางฝั่งของท่าวังผานี่เซลบอสแคทของทางบพ.ก็แจ้งเตือนแล้วด้วย
0: โอ้ถ้าจะปัวท่วมท่าวังผาไม่เหลือครับคุณเม่งครับเพราะว
1: ่
0: าพื้นที่รับน้ำแรกก็คือถ้าเราเปิดถ้าท่านไม่มีแผนที่อยู่ในมือผมพยายามพูดให้เห็นภาพเนาะท่านผู้ฟังก็คือท่านเป็นแอ่งกระทะเนาะที่อยู่บนสุดก็คืออำเภอปัวคร
1: ับ
0: ไหลลงมาจากทือกเขาต่างๆที่อยู่รายรอบจังหวัดน่านทั้งตะวันตกทั้งที่อยู่ฝั่งตะวันออกที่เป็นพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและฝั่งตะวันตกที่เป็นพรมแดนกั้นจังหวัดน่านกับจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดแพร่จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดเชียงรายด้วยนะนี่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางทั้งนั้นเนี่ยก็คือมีหลายสายมากนะมันมีมันเพราะจังหวัดน่านอ่ะทอดตัวยาวอยู่ด้านขวามือขึ้นไปพะเยาฮะอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสันเขาแยกอยู่สองข้างนี่แหละก็ฝั่งหนึ่งเขาก็ไหลลงไปพะเยาไหลลงไปเชียงรายไหลลงไปทางนู้นอีกฝั่งหนึ่งก็ไหลลงมาน่านครับเรื่องปกติเลยเนาะแต่จุดรับน้ำก็คืออำเภอปัวถ้าอำเภอปัว
1: เนี่ยต่ำที่สุดแล้ว
0: อำเภอตุปัวท่วมนะ
1: ครับ
0: อำเภอท่าวังผาเป็นจุดต่อไปแน่นอนเพราะว่าเขาก็ต่อกันคุณเมงและบีบแคบด้วยอันนี้ตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือเทือกเขาจะถูกบีบแคบลงในช่วงของท่าวังผาถึงชื่อท่าวังผาไง
1: ครับที่ปัวที่ปัวเนี่ยเป็นห่วงอยู่สองเรื่องเรื่องของตรงนั้นมีทุ่งนาที่สวยที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยนะ
0: น้ำถ่ำอ่ะตอนเนี้ย
1: แล้วก็ต้นดิกเดียมผมอ่ะต้นไม้ที่ดิ้นได้อ่ะนะคล้ายๆกับมายาลาบอ่ะแต่เป็นไม้ยืนต้น
0: ครับเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็พอน้ำไหลลงมาปุ๊บใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่รับน้ำจากปัวปุ๊บมันก็จะต้องไหลลงมาผ่านฝ่ายชะลอน้ำอะไรก็นิดหน่อยเองแหละคุณเม่งแล้วก็ไหลลงไปต่ออำเภอต่อไปก็อำเภอท่าวังผารับน้ำเต็มๆเลย 100% จากปัวเลย 100% เลยนะผมใช้คำว่า 100% แล้วก็มีน้ำเสริมจากท่าวังผาเองอีกด้วยถูกไหมเสร็จคุณเม่งเอ้ยท
1: ั้
0: งหมดนั้นไหลโถมเข้าสู่จังหวัดน่าน

0: ่านอย่างเต็มที่ 100% เช่นเดียวกัน
1: ตัวอำเภอเมืองน่าน
0: ติดกันเลยติดกันเลยท่าวังผาเข้าสู่อำเภอเมืองน่านเลยครับเนี่ยนี่คือสภาพการของแม่น้ำน่านเลยก็คือว่าเวลาหน้าแล้งน้ำเตี้ยครับเวลาหน้าน้ำน้ำสูงครับเป็นเขารู้กันเลยนะเพราะแล้วก็พื้นใต้พื้นท้องน้ำเป็นพื้นทรายด้วยนะครับคุณเมง
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือต้องห่วงว่าจะทำจะป้องกันยังไงแต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ท่วมอ่ะท่วมแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเลยนะครับคนน่านตอนนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันจะไหลลงไปนาน้อยนาหมื่นตรงนั้นครับ
1: ครับ
0: บ้านนาหมื่นนะแล้วก็ไหลลงไป
1: เขื่อนสิริกิติ
0: ์เขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์ซึ่งมีเขื่อนช่วยอยู่อันเนี้ยก็จะทำให้อุทกภัยอุตรดิตถ์ก็จะยังไม่รับน้ำอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็ยังต้านไว้ได้ครับเนี่ยแล้วสามภูมิศาสตร์อันนี้เป็นการท่วมที่เรียกว่าท่วมเหนือเขื่อน
1: ครับแต่เลยจากเขื่อนสิริกิติ์ไปสุโขทัยอุตรดิตถ์ฝั่งนู้นน่ะแล้วก็สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่ะก็ท่วมนะ
0: นั่นอีกก้อนหนึ่ง
1: นั่นก้อนหนึ่งใช่
0: ก้อนหนึ่งก็คือก็นั่นก็เป็นอีกก้อนหนึ่งก็คือแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นแม่น้ำน่านนะฝั่งเดียวแต่ว่าถ้าฝั่งยมฝั่งแม่น้ำยมไหลตรงตรงเลยคุณไม่เห็น
1: ครับนึกภาพ
0: ทะลวงลงไปเลยแก่งเสือเต้นปั๊บปั๊บปั๊บทะลุลงไปลำปางทะลุออกไปนั่นน่ะลงอุตรดิตถ์ลงไปพิษโลกลงไปพิษจิตเลยท่วมเลยแน่ๆ
1: น้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยนึกถึงอะไรนะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะ คือเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคือไปได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุ้มพระแล้วโหแล้วน้ำนองเต็มล้นตลิ่งไปหมดเลยเขามีตั้งอัศจรรย์สองริมฝั่งแม่น้ำอ่ะครับแล้วก็มีประชาชนผู้สานแก่ชนไปชมไปสักการะกันโอ้โหคนล้นเต็มฝั่งสองตลิ่งผู้ว่าน้ำลงไปเนี่ยนะใส่ชุดแล้วก็ลงอุ้มพระลงไปในน้ำแดงแดง
0: จังหวัดอะไรอันนี
1: ้เพชรบูรณ์ครับ
0: เพชรบูรณ์ถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความเชื่อให้ชุ่มชื่นสุขสงบศพสุขสงบส
1: ุ
0: ขสงบจะพูดสงบสุข
1: สงบ
0: สุขสงบสงบได้ทั้งคู่นะจริงๆสุขสงบสุขสงบเย็นนะร่มเย็นแล้วก็จริงๆคนไทยก็ประเพณีไทยเรานี่ก็เก่งนะแบบว่าพวกหาวิธีที่แบบปลอบใจอ่ะปลอบใจยามฝนหนักปลอบไปปลอบใจยามฝนแล้งปลอบใจยามร้อนปลอบใจยามน้ำเยอะน้ำน้อยก็มีเทศกาลมารองรับจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามีความครีเอทีฟมากๆคุณเม่ง
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube บอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านผมมีสวนโกโก้อยู่อำเภอปัวใกล้ๆกับวัดภูเก็บสวนผมจะอยู่สูงกว่าตัวอำเภอตอนนี้ด้านล่างที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยน้ำป่าไหลท่วมน้ำแรงมากแจ้งเพื่อทราบใครไปเที่ยวตรวจสอบเส้นทางด้วยครับ
0: โอ้นี่สวนช็อกโกแลตวิวใช่ไหมครับช็อกโกแลตสตอรี่ใช่ไหม
1: สวนโกโก้ใช่ไหมโกโก้วันเล่หรือเปล่า
0: โกโก้วันเล่ใช่
1: นี่เจ้าของมาเองหรือเปล่าเนี่ย
0: ผมเคยไปสวัสดีพี่ครับ
1: ครับ
0: เราน่าจะเคยเจอ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
0: ผมเอาคุณเหม่งไม่เคยไปใช่ไหม
1: ไม่ที่ปัวเนี่ยผมไปบ่อยคือไปชนิดที่ว่าลงจากเครื่องที่ตัวท่ากาศยานน่านปุ๊บเนี่ย

0: ครับก็ช่วยกันนะครับคนไทยเราช่วยกันได้แบบนี้แหละเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายนะครับร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับถ้าบ้านใครน้ำท่วมนะก็ส่งข่าวคราวมาแจ้งกันนะฮะอุ้ยตกใจ
0: ครับ
1: นี่คุณซอยเขาส่งเข้ามาเลสซิงพีทพี่เลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตกระทันหันเพจข่าวลงทุกช่องแล้วครับพี่เม่งพี่ก้าใจหายครับพี่เกทำช่องพี่เลย์ทำช่องเร่ร่อนช่องท่องเที่ยวผมชอบดูครับเฮ้ยจริงดิ
0: โอ้ขอเช็คข่าวก่อนนะ
1: ตกใจตกใจนะตกใจนะคุณซอย
0: ตกใจเรื่องนี้ตกใจครับ
1: เออแต่ขอเช็คข่าวก่อนนะฮะ
0: เออขออนุญาตเช็คข่าวแป๊บนึงครับ
1: ที่เราอยู่ในแต่รายการอยู่สดอยู่ด้วยไม่แน่ไม่อืมถ้าจริงนะโอ้โหใจหายเลยนะฮะ
0: ครับครับอ่ะเดี๋ยวเช็คข่าวกันก่อนเรื่องนี้
1: ครับ
0: กลับมาเรื่องอำเภอปูอ่ะก็คืออย่างนี้ครับ
1: ฮะ
0: ก็คืออาชีพปัจจุอาชีพหลักอาชีพปูนี่เขาเป็นไทลื้อนะครับเป็นชนส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ
1: ครับ
0: ก็เป็นเผ่าไทยที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการทำผ้ามีเอกลักษณ์ของการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากคนที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครในชนเผ่าไทยต่างๆซึ่งมีอีกหลายไทยนะซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของเชื้อชาติดั้งเดิมของคนไทยเรานี่แหละ
1: ครับก่อนที่จะดังเรื่องของสการ์ทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งจิบกาแฟดูทุ่งนาแล้วก็ไปดูผ้าที่ปูกัน
0: ใช่ใช่แล้วก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกเป็นพื้นราบเนาะแต่ว่าพื้นเศรษฐกิจที่ผมไปพบนี่แหละอย่างที่พี่สุวิทย์ส่งมานี่แหละเลยก็คือแล้วก็รสชาติดีด้วยก็คือโกโก้คุณเหม่งเขาชอบเขาชอบพื้นชอบอากาศแบบนี้เนาะอากาศฝนหนักมีฝนโกโก้ชอบน้ำนะ
1: อ
0: ันนี้ข้อที่หนึ่งคือผมได้ความรู้มาจากสวนพี่เขานี่แหละโกโก้ชอบน้ำโกโก้ชอบแดดแล้วก็โกโก้ไม่ได้ชอบหนาวตลอดเวลาครับชอบแบบชอบอากาศเย็นตอนคืนกลางวันร้อนได้หนึ่งที่เลยคุณเหม่ง
1: คร
0: ับแล้วก็เขาเป็นพืชที่พืชล่มหมายความว่ามีเขาเป็นพืชที่มีอยู่ภายใต้ร่มของไม้ใหญ่ได้ครับคล้ายๆกาแฟคุณเหม่งอย่างนั้นนะแล้วก็พื้นที่ปลูกซึ่งรสชาติของมันก็จะอร่อยออกมาตามพื้นที่ปลูกแล้วก็ดินก็เหมือนกาแฟเลยก็คือมีรสเอกลักษณ์เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นโกโก้ไทยก็เลยกลายเป็นโกโก้พันโกโก้ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทนึงที่พี่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยเขาพยายามทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆคุณเหม่ง
1: นะโกโก้นี่ก็กินนอกจากจะทานเป็นผงโกโก้เอามาแปรรูปแล้วก็ทานเป็นผงโกโก้กินเป็นช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็กินสดได้ด้วยนะ
0: ใช่ผมเนี่ยแหละผมที่ทานสดเลยคุณเอง
1: ครับรสชาติเป็นยังไงฮะ
0: รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็มีคล้ายๆเนื้อสัมผัสมันเหมือนน้อยหน่าคุณเอง
1: อ๋อ
0: เนื้อสัมผัสเหมือนน้อยหน่าครับแล้วก็
1: แต่รสชาติเฉพาะตัวเปรี้ยวหวาน
0: เออถ้าเปรี้ยวหวานใช่ใช่เปรี้ยวหวานครับแล้วก็มันมีแล้วมันก็กินก็แปลกๆดีแต่ว่ารู้สึกได้ว่าไปทำเป็นโกโก้ดีกว่าคือไปเป็นโกโก้เถอะอารมณ์นั้นอะเออไปเป็นช็อกโกแลตอะอร่อยกว่าอารมณ์นั้นกินสดไม่อร่อยมากครับไม่ได้อร่อยมากครับแต่กินได้แล้วก็ที่บอกว่าเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือว่าการเอาไปแปรรูปต่างๆอะมันทำได้หลากหลายมากคุณเหม่งรวมทั้งที่สิ่งที่พี่ๆที่ท่านเขาทำกันเนาะก็คือเขาทำเป็นทั้งลิปบาล์มทั้งเป็นแบบเขาเรียกว่าครีมทามือแชมพูสบู่อะไรแบบนี้เป็นอุปกรณ์แล้วก็มันก็มีกลิ่นความหอมพิเศษของความเป็นโกโก้นอกจากช็อกโกแลตแล้วที่มันรสอร่อยแล้วมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะคุณเหม่งแล้วก็น้ำมันโกโก้อ่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายของคนเราด้วยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันดีครับครับนี่แหละเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากอำเภอปูแล้วก็ต้องเป็นห่วงนะนี่ก็เป็นห่วงพี่ๆแล้วก็พี่น้องชาวปูนะครับเพราะว่าเราก็มีความผูกพันกันเราไปบ่อยครับครับก็ชาวน่านนะก็ช่วยกันแล้วก็เห็นใจแล้วก็ตอนนี้อุทกภัยกำลังมานะฉะนั้นก็รีบยกตัวเองขึ้นถือที่สูงเอาของมีค่าอะไรต่างๆเอาขึ้นที่สูงก่อนนะครับจะได้ไม่เสียหายมากนะครับคร
1: ับคุณสุวิทย์แจ้งเข้ามาบอกว่าไม่ใช่ครับสวนผมเป็นสวนเล็กๆเพิ่งเริ่มปลูกมาได้4ปีถ้ามีผลเมื่อไหร่จะเอามาฝากครับโอ้ยขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะ
0: โอ้ก็แสดงว่านี่ได้ผลจริงๆนะหมายความว่าเนี่ยเริ่มมีพี่ๆเกษตรกรที่ทำตามเนาะจริงๆก็จริงๆแล้วผมไปดูงานวันนั้นอ่ะพี่ท่านนั้นที่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะช็อกโกแลตวัลเล่ช็อกโกแลตวิว

0: นะโตโก้วิวหรืออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะอำเภอปัวเนี่ยเขาก็
1: โตโก้วันเล่ฮะ
0: โตโก้วันเล่ใช่เขาก็ให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยคุณเหม่งแล้วก็ใช้ชุมชนมาช่วยกันคัดเม็ดทำแบบว่าบ่มเขาเรียกว่ามันก็มีการหมักเนาะโกโก้มันต้องใช้มันเหมือนกาแฟครับมันต้องมีการหมักเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีสูตรของการทำก่อนที่เราไปตากแล้วไปคั่วครับก็เป็นกรรมวิธีพิเศษแล้วก็ไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างผมก็เห็นแล้วส่วนเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีมากเลยครับแล้วก็ขอให้พี่สุวิทย์แบบเติบโตนะทำแล้วก็เจริญรุ่งเรืองครับก็อวยพรไว้ก่อนแล้วก็ส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆประเทศไทยจะได้เป็นแลนด์ออฟไทยช็อกโกแลตที่แบบในย่านนี้มันก็มีไม่กี่ประเทศนะที่มันมีไทยที่มันมีช็อกโกแลตเป็นแบบสูตรพิเศษซึ่งเรากำลังก้าวสู่เขาเรียกว่าเวทีโลกคุณเหม่งผมได้ข่าวมาตลอดครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้ทำงานกับคนนี่ในวงการช็อกโกแลตหลายๆที่ที่เชียงใหม่ด้วยเคยไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็มันกำลังไปสู่เวทีโลกฝรั่งชอบนะมันเป็นจุดแข็งมันกินง่ายด้วยคุณเหม่งใครๆก็รู้จักช็อกโกแลต
1: ครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับ10:31 นแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์2หนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24 ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง

0: 16 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทรครับเมื่อกี้มีสายเขาต้องขออภัยด้วยนะฮะ
5: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ
4: คุณเล่แมคโดนัล
5: ด์ญาติแล้วก็แบบครอบครัวของคุณเล่แมคโดนัลด์นะครับผมเป็น FC ท่านนะครับ
4: ครับ
5: เป็นFC คุณเล่เลยเสียโอ้นี่ช็อกมากอันนี้ที่ผมช็อกมากนะคร
4: ับ
5: ก็ขอความเสียใจแล้วก็แม่เจ้าตัวก็ยังอายุน้อยนะครับสำหรับเราน
4: ะ
5: แล้วก็เป็นคนที่มีคุณอุปการต่อการท่องเที่ยวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ดูรายการเขามาตั้งแต่เขาแบบวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดจะนำตรงคือแบกกระเป๋าแบกเป้ไปเที่ยวแบบเพื่อหาความรู้แล้วก็เอาเรื่องดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอ่ะเนาะก็เป็นต้นแบบของยุคยูทูบก่อนยุคที่มาก่อนยูทูบเบอร์อ่ะคุณเอง
4: ก็เห็นถ้าวัยรุ่น90อย่างเราเนี่ยแหละก็จะเห็นคุณเลมันตั้งแต่โหตลอดช่วงชีวิตนะฮะ
5: ใช่ๆก็ขอความเสียใจด้วยนะครับครับครับ
4: กลับมาเรื่องเมื่อกี้เราเที่ยวสวนโกโก้พูดถึงสวนโกโก้ที่น่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกพืชผลอีกชนิดนึงที่น่านก็ปลูกได้ดีก็คือกาแฟและดีมากๆชนิดที่ว่าส่งออกเป็นล่ำเป็นสันล่ำรวยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
5: ครับ
4: ส่งแบรนด์ร้านกาแฟยี่ห้อดังนี่โอ้โหเจ้าของสวนนี่พลิกชีวิตไปเลย
5: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็สัญญาหลวงนะครับก็จำชื่อนี้ไว้ดีสัญญาหลวงสัญญาหลวงครับก็คือภูเขาที่ปลูกกาแฟและได้ผลผลิตที่แบบกาแฟจากสัญญาหลวงนี่แจ๋วมากครับแจ๋วมากระดับโลกนะไม่ใช่แจ๋วมากระดับแค่แล้วก็มีร้านกาแฟน่านนี่ถ้าผมให้ความเป็นเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยนะก็มี3จังหวัดที่ชัดเจนมากๆที่แบบแยกแล้วต่างสไตล์กันอย่างชัดเจนเนาะก็คือจังหวัดแรกก็จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายก็ดอยต่างๆที่เรารู้จักกันดอยช้างดอยวาวีอะไรอย่างงี้ก็เชียงรายทั้งนั้นครับแล้วก็ไล่ลงมาก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะ
4: อ
5: ะไรขึ้นแบบก็มีจากดอยปุยดอยสุเทพแล้วก็ดอยอินทนนท์ทางจอมทองแล้วก็ฝางอะไรอย่างนั้นก็อีกเยอะมากมายก็เช่นกันแล้วก็เทพเสด็จก็จะเป็นกาแฟเทพเสด็จที่โด่งดังที่สุดครับส
4: ่
5: วนที่น่านนี่ก็นี่เลยครับ โอ้โหด้านนี้อีกเพียบเลยครับมีอีกหลายดอยมากครับแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณเหม่งไม่เหมือนเลยคือชิมปุ๊บรู้เลยว่ากาแฟด้านขนาดนี้เลยนะนี่ขนาดนี้เขารู้กันอย่างนี้เลยนะว่าคั่วมาแล้วก็ดื่มนี่รู้เลยว่าโอ้นี่น่านนี
4: ่
5: มีซิกเนเจอร์ของรสสัมผัสชัดเจนมากครับสัญญาหลวงเนี่ยครับ
4: อ๋อสัญญาหลวงอืม
5: สัญญาหลวงครับสัญญาหลวงหรือสัญญาหลวงขอโทษถ้าสะกดออกเสียงผิดนะครับแต่ว่าก็สัญญาหลวงแล้วก็หลายๆดอยเนี่ยแถวๆนั้นอีกมากมายแหละครับ
4: ผมเคยไปทานร้านกาแฟคือเขาเปิดร้านเป็นกาแฟชงกาแฟเป็นร้านคาเฟ่พูดง่ายๆนะแต่ว่ามีธุรกิจเบื้องหลังคือส่งออกเม็ดกาแฟ
5: ใช
4: ่ไปที่ตุรกี ได้ใช่ฮะคือเอาโคมไฟตุรกีมาติดประดับประดาในร้านของตัวเองเนี่ยแล้วร้านใหญ่โตมากกินกาแฟก็โอ้โหรสชาติรู้เลยว่าเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่เข้มข้น
5: ซึ่งมันทำได้หลายแบบมากคุณเหม่งก็แบบว่าอันนี้เพิ่มเติมความรู้ให้เนาะก็คือเพราะผมเป็นกี๊กนะผมเป็นกี๊กกาแฟผมชอบเดินทางแล้วก็ผมก็ไปชมซื้อเม็ดไล่ดื่มเม็ดชงเม็ดชิมเม็ดไปเรื่อยเนี่ยก็ที่หน้านี่ก็มีหลายร้านเลยหลายร้านที่เขาทำเขาเรียกว่าวิธีการหมักวิธีการวอชวิธีการล้างวิธีการทำแบบกระบวนการของการทำให้มันเกิดรสชาติพิเศษขึ้นมามีความรู้เยอะมากคุณเหม่งที่นานี่ก็หลายๆร้านเลยนะขอโทษครับร้านกาแฟใหญ่กว่าบ้านผมก็มีครับ
4: ครับ
5: โอ้ใหญ่มากแบบว่าร้านกาแฟแบบ3ไร่อะไรเงี้ยคุณเหม่งมี3ไร่5ไร่อ่ะมีแล้วก็ร้านกาแฟที่แบบเป็นช็อปในเมืองอ่ะบ้านแบบประมาณแบบไร่นึงอ่ะมีเกิดขึ้นมาแล้วที่จังหวัดน่านแล้วก็มีกาแฟให้ชิมแบบจากทุกดอยที่แบบทั้งจังหวัดน่านน่ะแล้วก็ในระยะเวลาปลูกต่างๆกันในขอบนั้นขอบนี้แล้วก็เอามาชงให้เราดื่มกันทดลองหลายๆยี่ห้อครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบกาแฟเหมือนผมนี่อัวเลิฟเลยอะเลิฟไปหน้านี่ผมซื้อกลับมาเป็นแบบขอโทษนะซื้อกลับมาเป็น10โลอะเม่ง
4: ส
5: ิบโลหมายว่าไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวนะซื้อแบบถุง250กรัมซื้อไปซื้อมามันเป็นสิบเกือบสิบโลอะ
4: ฮะกาแฟนี่ไปไววงการกาแฟนี่ฮะเมื่อก่อนกินแค่ว่าขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนแล้วก็มีวิธีเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการการชงอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มปรุงเติมน้ำมะพร้าวน้ำส้มน้ำโอ้โหไปไกลแล้วอ
5: ันนี้ใช่ซึ่งที่หน้านี่จริงๆขั้วกลางกับขั้วอ่อนเขาดังมากนะครับ
4: ครับ
5: มีรสชาติพิเศษมากขั้วกลางนี่ขั้วกลางเขานี่พอท่านชมชิมเข้าไปนี่ท่านจะรู้เลยว่านี่น่านนี่นาจังหวัดน่านใช่ไหมมันมาเลยแบบว่ากินเขามีเอกลักษณ์มากครับแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากกระบวนการหมักแล้วก็พื้นดินนี่แหละมันเป็นทรัพยากรของธรรมชาติเนาะมันเวลาเรากินผักแต่ละที่แล้วมันรสชาติมันไม่เหมือนกันเรากินปลาจากแหล่งน้ำที่คนละแหล่งมันก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนี่มันเรื่องเดียวกันเลยมันเรื่องของธรรมชาติรสดินมันเป็นเรื่องของรสชาติของดินครับ
4: ครับก็ดินฟ้าอากาศนะที่น่านเขาทางเหนือละกันใช้คำว่าน่านอย่างเดียวก็คงไม่พอนะฮะ
5: ใช่ก็มีความพิเศษมากที่น่านแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอ่ะก็เชียงรายก็ไม่แพ้ใครแล้วก็เชียงใหม่ก็ไม่แพ้ใครมันเป็นเอกลักษณ์เราผมรวมเรียกว่าเอกลักษณ์ที่มันไม่มีใครเหมือนเนาะหรือแม้แต่รวมทั้งถึงอันนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวบ้านนี้เขาน้อยใจบ้านแม่แจ่มที่ลำปางอ่ะก็มีเอกลักษณ์มากครับก็แต่ว่ายังไม่ดังรอวันดังอยู่คุณเมง
4: แต่ว่าทางเหนือมันก็เป็นอาราบิก้าในขณะที่ทางภาคใต้เนี่ยโรบัสต้านี่ก็ไม่แพ้ใคร
5: ก็ชุมพรเน
4: า
5: ะ
4: ชุมพรระนองนี่โอ้โหเว้ย
5: ใช่ครับเนี่ยคราวนี้อยากเล่าเรื่องนี้คุณเหม่งเคยไปประชุมมาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าผู้ประกอบการชุมชนถูกไหม
4: ครับ
5: local economy วันเนี้ยผมล่าสุดอะได้ไปประชุมเนาะก็ผมอยู่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว digital economy ก็คือไปทำงานได้ร่วมประชุมกับพี่ๆที่มีความสามารถแหละแล้วก็ได้อันนี้จำเข้ามาเล่านะไม่ได้คิดเองแต่ว่าจะบอกว่าการประชุมนี้มันก็จะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นกลยุทธ์สำคัญของประเทศเราซึ่งน่าสนใจมากอ่ะคราวนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์น้ำตก5ชั้นคุณเหม่งนี
4: ่โอ้ฮะ
5: นี่ขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆเพื่อให้เข้าใจนะให้เข้าใจน้ำตกชั้นบนสุดน้ำตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
4: ชั
5: ดเจนเนาะชั้นบนสุดเราเรียกว่าเซอร์วิสอีโคโนมีคุณเหม่งก็คือภาคเศรษฐกิจทั้งระบบเลยการบริการโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นแอ่งน้ำด้านบนสุดมันก็จะไหลลงมาถ้าน้ำข้างบนเยอะๆมันก็จะเริ่มไหลลงมาข้างล่างซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าตัวถึงนะให้นึกภาพน้ำตกไว้ชั้นไหลชั้นที่2ชั้นที่ไล่ลงมาจากชั้น5นะเป็นน้ำตก5ชั้นชั้น5 service economy ไล่ลงมาเป็น experience economy ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์คุณเม่ง
4: ครับ
5: ก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็พูดกันตามตรงเลยนักท่องเที่ยวที่ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่การไปเทศกาลดนตรีโน่นนี่นั่นเป็น experience ก็จะไหลลงมาเนาะเสร็จปุ๊บไหลลงมาจากตรงนั้นน่ะก็จะกลายเป็นเรื่องของ visitor economy คุณเหม่งชั้น3น้ำตกชั้น3เป็นใครเป็นผู้มาเยือนผู้มาเยือนเป็นใครบ้างผู้มาเยือนเนี่ยมันมี purpose ต่างกันหรือวัตถุประสงค์ในการมาเยือนที่แตกต่างกันครับท่านผู้ฟังครับเช่นเมื่อก่อนอ่ะเราชอบเหมารวมว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่จริงนะนักท่องเที่ยวแต่ละคนน่ะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเช่นคุณเหม่งไปประชุมคุณเหม่งกลายเป็น visitor economy ในรูปแบบของไมซ์หรือรูปแบบของผู้เข้าร่วมการประชุม แต่ถ้าคุณเหม่งไปฟังดนตรีคุณเหม่งกลายเป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีในรูปแบบของคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าระบบคิดแบบวิสิเตอร์อีโคโนมีมันแบ่งกลุ่มมันแบ่งชุดความคิดออกเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งบางคนมันไปไกลมากกว่านี้เลยนะคุณเหม่งเช่นบางคนมารักษาพยาบาลบางคนมาเรียกว่ามารีแฮบคือมาฟื้นฟูสุขภาพครับหรือบางคนมาทำศัลยกรรมคุณเหม่งนี่มีนักท่องเที่ยวที่เราเห็นเขาเดินอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะแล้วเรานึกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะจริงๆไม่ใช่นะเขามาตรวจสุขภาพ
4: อืมฮะ
5: นี่แหละนี่คือแนวคิดทำให้วิสิเตอร์อีโคโนมีอ่ะมันมีความหมายคุณเหม่งเพราะอะไรไหม
4: ครับ
5: เพราะเราจะออกแบบการบริการหรือออกแบบเอ็กซ์เพรียนที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อขั้นต้นหรือเซอร์วิสต่างๆอ่ะให้มันตอบสนองกับเพอร์เพสหรือจุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเขาได้เป็นอย่างดีคุณเหม่งเช่นถ้าคุณเหม่งมาตรวจสุขภาพ
4: คุ
5: ณเหม่งไม่สบายอ่ะเอางี้เลยคุณเหม่งไม่สบาย
4: มารักษามาตรวจสุขภาพอ่ะป่วยจากหรือมาคลอดลูก
5: ต้องการต้องถูกต้องคุณเหม่งคุณเหม่งต้องการรถรับจากสนามบินไหมต้องการ
4: ก็โทรบอกโรงพยาบาลนะฮะ
5: ใช่แล้วที่สนามบินต้องเตรียมอะไรไหมต้องเตรียมที่จอดรถสำหรับคนกลุ่มนี้ถูกไหม
4: ครับใช่
5: เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รถแท็กซี่ปกติถูกไหมครับ
4: ใช
5: ่และช่องทางในการออกเขาต้องออกให้ไวหน่อยไหมแต่เขาพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายเงินที่เป็นเขาเรียกว่าค่าความพิเศษอ่ะเขาจ่ายได้เพราะว่าเขามาทำอะไรเขามาจะเข้าตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจสุขภาพเขาแพงกว่าค่าพวกนี้เยอะ
4: ถู
5: กไหมเนี่ยบริการเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะหรือแม้แต่คนสูงอายุที่จะมาลองสเตย์คุณเหม่ง
4: ครับ
5: เขาก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่จะมาแบบช็อตสเตย์เนาะเขาต้องการที่อยู่ที่มันมั่นคงน้ำไม่ท่วม
4: ถูก
5: ไหมน้ำไม่ท่วมเขาลองสเตย์เขาอยู่6เดือนเขาอยู่7เดือนอยู่5 เดือน 5 เดือน6เดือน9เดือนแล้วก็เขาทำอะไรอีกหรือเขาอาจจะมาอยู่แบบยาวๆกว่านั้นเพราะเกษียณแล้วเขาก็ต้องมีอะไรบริการต่างๆสุขบริการเรื่องพยาบาลบริการเรื่องหมอ
4: การเข้าถึงทางการแพทย์
5: ถูกต้องหรือรวมทั้งสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งอาหารด้วยคุณเหม่ง
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุขอโทษนะท่านไปเปิดหมู่บ้านรับผู้สูงอายุอยู่เชียงรายแล้วอาหารต้องยังไงอ่ะมันก็ต้องเป็นอาหารที่เขากินได้ถูกไหมคร
4: ับ
5: แน่นอนเขาไม่สามารถเขาจะกินน้ำจิ้มน้ำพริกหนุ่มคงไม่ได้อ่ะคุณเหม่งเพราะว่าเขามาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวเขาต้องมีของเดิมๆที่เขาเคยทานนะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเซอร์วิสที่ถูกออกแบบอ่ะไม่ต้องออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเห็นหรือยังเนี่ยเห็นภาพไหมเนาะว่าการคิดแบบวิสิเตอร์อีโคโนมีอ่ะจะทำให้เราเห็นโครงสร้างใหม่ๆของการต้อนรับนักเดินทางที่เข้ามาสู่ประเทศไทยมากกว่าคิดเหมารวมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวครับ
4: ครับ
5: นี่แหละแล้วก็ไหลลงมาเนาะน้ำตกชั้นที่สองก็เป็นเรื่องของทัวริซึมเนาะภาพใหญ่แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง local economy ก็คือทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะเกิด ecosystem ร่วมกันคุณเหม่งที่ถ้าสมมติว่าเราออกแบบที่ดีปุ๊บคนที่อยู่รากหญ้าที่สุดก็คือเกษตรกรหรือ local ชุมชนชาวบ้านก็ได้ออกแบบอาหารการกินที่ไปเซอร์วิสถ้าผมยกเป็นภาพตัวอย่างว่าเขามาลองสเตย์แล้วกันเนาะเขามาลองสเตย์เขาต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ที่นอนแบบนี้เขาต้องใช้การก่อสร้างแบบนี้เขาต้องใช้การบริการแบบนี้ต้องใช้ต้องดูแลด้วยการแพทย์แบบนี้ต้องดูแลด้วยเซอร์วิสแบบนั้นเราก็ต้องมีอาหารแบบนั้นแบบนี้มีการใช้ทรานสปอร์ตเตชันหรือการขนส่งแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอถูกออกแบบเรียบร้อยอ่ะเงินก็จะกระจายลงสู่โลเคอลอีโคโนมีคุณเหม่ง
4: ครับ
5: นี่แหละเป็นแนวคิดที่แบบว่าอยากเล่าวันนี้ว่านี่คือแนวคิดน้ำตก5ชั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้แพลนนิ่งของการเดินทางของผู้คนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนและคาดหมายได้และเห็นอัตราการเติบโตครับคุณเหม่งฮะเราก็จะทำตลาดได้ตรงมากขึ้นเช่นถ้าเราคิดว่าตลาดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะตลาดเวลเนสคุณเหม่งเรายังไม่เคยทำการตลาดเวลเนสเพื่อคนเวลเนสจริงๆเลยนะเราทำแต่การตลาดท่องเที่ยวถูกไหมตอนนี้ภาพรวมเพราะฉะนั้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการตลาดรีแฮบการตลาดเวลเนสการตลาดเพช
4: ร
5: คุณเองประเทศไทยอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของคนรักสัตว์ทั้งโลกใบนี้ก็ได้นะเพราะคุณสามารถเอาสัตว์ที่ผ่านการตรวจโรคแล้วเข้าประเทศไทยได
4: ้แหมรับทุกเรื่องจริงๆเลยนะฮะประเทศไทย
5: ไม่
4: ทั้งเวลเนสทั้งตัวเพชร
5: สมมติเฉยๆว่าถ้าเพราะว่าจริงๆแล้ว สัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากเขาเดี๋ยวนี้คนก็ใช้จ่ายค่าสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคน
4: ไม่แต่ที่พี่กาพูดเนี่ยถูกแล้วเพราะว่า GDP ที่คาดการไว้เนี่ยสิ้นปีเนี่ย 2.2 ก็นายกออกมาบอกแล้วไม่พอมันก็ต้องเปิดเส้นทางใหม่ๆอย่างนี้แหละเปิดแนวทางใหม่ๆอย่างเวลเนสอย่างตัวสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ย
5: หรือผมยกตัวอย่างอ่าวอย่างสัตว์เลี้ยงอาจจะมีข้อกังวลเรื่องปศุสัตว์ต่างๆเนา
4: ะ
5: แต่ว่าถ้าคิดแบบว่าการท่องเที่ยวสายมูคุณเหม่งโอ้โหมันซ่อนตัวอยู่อีกมหาศาลเลยนะคุณเหม่งต้องเห็นเวลาเขาไปมูกันเขาไปมูหมายความว่ามูเตลูนะครับท่านผู้ฟังแบบว่าไอ้มูอะไรคุณกล้าก็คือไปขอพรอธิษฐานแล้วกันไหว้พระไหว้พระไหว้เจ้าอ่ะมีทั้งพระทั้งเจ้าอ่ะทั้งเจ้าหมายว่าเจ้าที่ถูกไห
4: ม
5: เทพเจ้าอ่ะทั้งพระทั้งเทพเจ้าเนี่ยก็คือเขาอยากได้ความมงคลกับชีวิตเนี่ยการท่องเที่ยวสายมูนี่ประเทศที่เดินทางมาทำในประเทศไทยหมายความว่ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยนี่มีเยอะมากนะคุณเหม่ง
4: ครับ
5: ทั้งเทพฮินดูทั้งเทพที่ไม่ใช่ฮินดูเทพจีนเทพฮินดูเทพโอ้โหแต่ละพาร์ทอ่ะจะเกิดเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มอีกรูปแบบนึงซึ่งเขาต้องการอะไรล่ะเขาต้องการของที่ระลึกต้องการความเชื่อต้องการคนทำพิธีครับมันเป็นเซอร์วิสอีกแบบนึงนะคุณเบงแต่มันเป็นเซอร์วิสทางจิตใจแล้วก็โอเคเราไม่ลบหลู่กันนะว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แหละแต่ไหว้แล้วสบายใจแน่ๆและเขาสเปนดิ้งเพื่อถึงนี้แน่ๆเหมือนกับในทางกลับกันเหมือนกับเวลาเราไปมูฮ่องกงอะครับเราไปไหว้พระที่ฮ่องกงเน
4: า
5: ะ
4: มูนะอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความเชื่อโชคลางของขลังพระเครื่องเนี่ยองค์ละ50ล้านเนี่ยก็มีจริง
5: นี่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเนี่ยแล้วว่าถ้าเราแยกแยะวิสิเตอร์
4: ครับ
5: ก็คือผู้ผ่านทางหรือผู้มาเยือนอ่ะไปตามจุดประสงค์ได้เมื่อไหร่แล้วเราเก็บตัวเลขได้และเราซึ่งจริงเราเก็บได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เรายังไม่เคยแยกมันออกมาแล้วก็เราพยายามสร้างสรรค์เซอร์วิสหรือสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือสร้างสรรค์ความโลเคอลต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับพวกเขาอ่ะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ารายได้ใหม่คุณเหม่ง
4: ครับ
5: รายได้ใหม่เพิ่มเติมแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะบอกต่อครับเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะถ้าคุณเหม่งแบบว่าพาพ่อแก่แม่เฒ่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วคุณเหม่งประทับใจนะสมมติเหม่งอาจจะเป็นคนจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วแบบโอ้พาพ่อมาโอ้แล้วพ่อแฮปปี้มากพ่อได้มาแค่น้ำแร่พ่อได้มาตรวจสุขภาพคุณพ่อได้มาทานอาหารอร่อยต้มยำเพราะอร่อยมากอาหารทะเลดีๆรสอากาศดีๆเขาเสร็จเขากลับไปบอกอีก3ครอบครัวที่ลักษณะครอบครัวเขาคล้ายๆกันถูกไหมเขามีกลุ่มคนอยู่อีกปีหน้าก็กลายเป็นหรือซีซั่นหน้าลูกค้ากลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาอีกคุณเหม่งเพราะมันเป็นการเรียกว่าประสบการณ์การขายนั่นแหละมันส่งผลไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงที่สุดเลย
4: แล้วนี่ดีไซน์เส้นทางให้เขาได้ด้วยถ้าอย่างพี่กล้าพูดถึงเนี่ยน้ำแร่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยระนองนี่ก็เมืองน้ำแร
5: ่
4: ก็เป็นโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวที่โอ้โหสายสุขภาพนะชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยก็มาที่เที่ยวที่ระนองได้ด้วย
5: ถูกต้องแล้วก็ไหลลงไปถูกไหมจริงๆมันก็มีไล่ลงไปตั้งแต่ระนองไปถึงแบบทานโบกที่แบบกระบี่เลยด้วยซ้ำนะ
4: ท่าปอม
5: ถ้าปอมทองสองน้ำหรือแม้แต่ที่สุราษฎร์ก็มีคุณเหม่งหร
4: ือ
5: ที่นครศรีก็มีฮะอำเภอพิปูนเนี้ยก็มีครับ
4: ครับ
5: รวมเข้ากลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยซึ่งก็สอดรับกับนโยบายที่แบบว่ากำลังจะต้องผ่าตัดกระทรวงพอดีเนาะเอาเรื่องวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็พอดีกันเลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสร้าง experience economy สร้าง visitor economy ให้เกิดขึ้นในยุคของที่การเรากำลังมีการเปลี่ยนผ่านกระทรวงพอดีนี่แหละเป้าหมายของพวกคณะทำงานนี่ก็เลยพยายามสร้างเขาเรียกว่ากลยุทธ์หลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็ที่เราก็เจอในห้องประชุมแหละพี่คุณเหม่งก็รู้จักกันหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอพทที่ต้องทำเรื่องโลเคอลอีโคโนมีทำชุมชนเนาะทัวริสต์อีโคโนมีไม่พ้นทท.อยู่แล้วว
4: ิ
5: สิเตอร์อีโคโนมีไม่พ้นทท.อยู่แล้วเอ็กซ์เพียร์อีโคโนมีก็เป็นภาคกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวนะกระทรวงกีฬาในอนาคตแล้วก็กระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำเอ็กซ์เพียร์เรื่องการกัสโตรโนมีกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำเรื่องสาธารณสุขถูกไหมมันเป็นเซอร์วิสทั้งเพื่อทั้งหมดอ่ะเกิดเซอร์วิสอีโคโนมีภาพรวมใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นละรถแมปเป็นแบบนี้คราวนี้เหลือแอคชั่นและรถแมปชัดเจนแล้วเหลือแอคชั่นที่ต้องทำก็เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่พอดีก
4: ็
5: ผมมองโลกแง่บวกนะผมมองโลกแง่บวกว่าเราช่วยกันผมคิดเหมือนท่านอาจารย์วีระเลยก็คือเรามีกำลังเราทำเต็มที่แล้วเราก็ช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราเดินหน้าไปจาก GDP 2นิดๆตอนนี้ 1.9 แล้วจะกลายเป็น2นิดๆเราก็จะถักไปได้ถึง3ได้คุณเหม่งน
4: ี
5: ่อันนี้เราคิดแบบแง่บวกแล้วก็ต้องช่วยกันนะทุกๆฝ่ายก็ช่วยกันส่วนที่ ไม่ถูกต้องส่วนที่เป็นแบบเขาเรียกว่ากรณีจีนเทาการลงทุนที่ไม่ถูกต้องโนมินีพวกนั้นต้องกวาดล้างให้หมดเพราะมันถือว่าผิดครับ

0: เนี่ยเราชัดเจนเรื่องนี้ถ้าทำได้แบบนี้ผมเชื่อว่าเราก็จะมีขวัญกำลังใจดัชนีการซื้อการบริโภคมันก็จะกลับมาคุณเหม่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดครับ
1: ครับก็ทำให้ถูกต้องซะแล้วก็ฝั่งของจริงๆถ้าพูดถึงในแง่ของการเดินทางเพื่อเข้ามารักษาตัวรักษาสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะทางฝั่งของยุโรปเท่านั้นนะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศเพื่อนบ้านเราเขามาใช้บริการกันนะฮะในที่ประเทศไทย
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังขออนุญาตส่งแจ้งนิดนึงนะฮะท่านผู้ฟังไม่ต้องส่ง SMS เรื่องแจ้งข่าวคุณเรมาแล้วนะฮะทราบแล้วครับเรียบร้อย
0: ครับครับก็ขอย้ำเสียใจอีกครั้งนึงนะครับกับครอบครัวแล้วก็ผู้ใกล้ชิดแล้วก็ขอเขาเรียกไว้อะไรให้กับสิ่งดีๆที่คุณเลได้ทำไว้ให้กับวงการเนาะคร
1: ับ ครับอ่ะก็ขอแสดงความใจกับครอบครัวของคุณเลแมคโดนัลด์ด้วยครับอ่ะ
0: ครับอ่ะคราวนี้นิดเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนคือภาคีที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาเรียกว่าสเตคโฮลเดอร์แล้วกันนะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีใครบ้างก็มีภาคเอกชนภาครัฐสมาคมต่างๆแล้วก็งานวิชาการเป้าหมายคุณเหม่งตอนนี้รายได้ตอนนี้เราอยู่ได้ประมาณสัก3ล้านล้านคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เป้าหมายก็คือ
1: 3.3 ล้านล้านบาทเป้าหมายน่าจะถึงแน่ๆ
0: ก็น่าจะให้ไปถึง6ล้านล้านคุณเหม่ง
1: โอ้ยคูณ2เลยเหรอ
0: คูณ2ในปี78มีเวลา
1: อ๋อ78
0: นู่นนะอีกตั้ง8ปี
1: นี่มันยิ่งกว่าปีนู้นอีกนะสีที่เป็นฟีนอมินอลของท่องเที่ยว
0: แล้วก็การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.2 ล้านตำแหน่งจาก4ล้านตำแหน่งไปเป็น 5.2 ล้านเนาะและเพิ่ม GDP ขึ้นไปจากปัจจุบันเนี้ยส่วนเนี้ยมีอยู่ประมาณ 8% ของ GDP เนาะ 1.44 ล้านล้านก็จะยกระดับขึ้นไปเป็นฐานตั้งต้นจาก 1.44 อ่ะให้เติบโตขึ้นไปครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยเรามีความหวังนะเรายังประเทศเรายังมีสิ่งที่ดีทรัพยากรเรายังดีมิตรจิตมิตรใจของคนไทยยังดีเราก็ขาดเราสะดุดบางอย่างไปในช่วงโควิดเราก็ค่อยๆ cover มันกลับขึ้นมาความมั่นใจมันก็จะกลับขึ้นมาครับอันนี้ต้องช่วยๆกันครับ
1: ไปกันที่ข้อความครับน้ำตกทีลอซูไปเที่ยวหน้าฝนหน้าไปไหมครับ
0: หน้าไป
1: แต่การเข้าถึงน้ำตกเนี่ยเส้นทางมันโอ้โหสภาพนะฮะแล้วเขาก็ปิดไม่ให้เข้าไปด้วยนะฮะ
0: เขาปิดเพราะว่ามันอันตรายครับครับมันลื่นครับก็คุณเหม่งเคยไปอ่ะผมไม่เคยไปถึงครับ
1: ก็น่าจะปิดในถึงไปเปิดอีกทีก็1ตุลาเป็นอย่างน้อย1พฤศจิกาประมาณนี้
0: ให้น้ำมันเบาหน่อยเพราะว่าน้ำแพมก็ไปไม่ได้นะมันแรงอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยแล้วรู้แต่ลุยเส้นทางนะผมเคยนั่งเข้าไปรถ6ล้อนะต้องเอาโซ่พันล้ออ่ะอารมณ์ประมาณวิ่งลุยหิมะอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเขาก็ไม่อยากทำด้วยนะเพราะว่าถนนมันก็พังครับมันก็ไปเขาเรียกว่าเกิดร่องเนาะคุณเหม่งเวลาฟันโซ่เข้าไปเนี่ยก็จะเกิดร่องถนนที่มันทำรุดแล้วพอหน้าแรงมันก็กลายเป็นร่องอีก
1: ครับแต่ตอนที่ผมไปตอนนู้นนี่คือก่อนที่อุทยานเขาจะเข้ามาดูแลนะนะครับตั้งแต่รุ่นนู้นเลยทำไมวัดภูเก็ตอยู่น่านอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่หนองคายถนนสุโขทัยกำแพงเพชรอยู่กรุงเทพทำไมต้องสงสัยครับ
0: ให้ตอบไหม
1: ตอบเลยฮะ
0: ตอบจริงๆก็คือปกติแล้วอ่ะการตั้งชื่อถนนน่ะมันตั้งจากความเขาเรียกว่าความคุ้นชินคุณเหม่งก็จริงๆคุ้นชินแบบนี้ครับก็คือว่าต้องคิดโครงสร้างนี้ก่อนจากอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะจริงๆแล้วเรามีหลายๆวัดที่ชื่อซ้ำกันเลยนะคุณ
1: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัด
0: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัดอันนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมหาธาตุก็คือธาตุที่ใหญ่ที่สุดเนาะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองละกันวัดมหาธาตุแต่ว่าอย่างเช่นหลายๆวัดสามปื้มเนี่ยผมยกตัวอย่างวัดแบบวัดไม่ดังอ่ะวัดสามปื้มอ่ะที่อยุธยาก็มีวัดสามปื้ม
1: ครับ
0: แล้วก็ที่กรุงเทพก็มีวัดสามปื้มเพราะอะไรไหมเพราะคนอยุธยาก็มาสร้างกรุงเทพเองครับ
1: ก็เอาชื่อวัดเอาของเขิงมาแล้วก็ตั้งชื่อตามเมืองหลวงเดิมอ่ะ
0: เพราะเขาคิดถึงไงเขาคิดถึงวันเก่าๆที่ก็เหมือนเราเหมือนการตั้งแล้วมันได้ย้อนเวลากลับไปมันเป็นความสุขวัยยาวคุณเหม่งภูเขาทองถือไหมที่อยุธยาก็อยู่นอกเมืองภูเขาทองกรุงเทพก็อยู่นอกกำแพงเมืองคุณเหม่งเหมือนกันเลยแล้วก็เรียกภูเขาทองเช่นเดียวกันวัดสะเกดกับเปลี่ยนแค่วัดสะเกดกับวัดภูเขาทองเนาะหรือวัดสามปื้มผมยกตัวอย่างไปแล้ววัดมีอีกตั้งหลายวัดคุณเหม่งที่ชื่อเหมือนกันแล้วก็ถนนก็เช่นเดียวกัน
1: วัดพระแก้วที่กำแพงเพชรก็มีที่กรุงเทพก็มี
0: ถูกต้องนี่แหละชื่อคลองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบบางคนก็เอาพื้นเพของตัวเองมาตั้งชื่อถนนเพราะว่าเป็นย่านที่เขาอยู่เนาะเส้นถนนสุโขทัย
1: ครับ
0: หรือพูดกันไปก็จะมีถ ถนนวังบูรพาถูกไหมก็มีตั้งที่จากวังท่านวังบูรพาก็คือมีวังบูรพาพิลมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีวังตั้งอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าย่านวังบูรพาถูกไห
1: ม
0: หรือคลองก็โหเนี่ยเยอะเลยชื่อเดียวกันคุณเม่ง
1: แต่วัดภูเก็ตนี่แปลกนะทำไมไปอยู่ที่ปัวที่จังหวัดนั้น
0: ก็ผมหรือที่เชียงใหม่อ่ะคุณเม่งที่เชียงใหม่อ่ะมีถนนเชียงแสนถนนนู่นถนนมีชื่ออำเภอของที่อื่นอ่ะเต็มเลยก็เช่นเดียวกันเลยมันก็สะท้อนเขาเรียกว่าค่านิยมของความคิดถึงกับสองคือพื้นเพภูมิหลังของคนที่มาตั้งถิ่นฐานเขาก็อยากตั้งให้มันเป็นย่านของเขาอ่ะเขาก็เลยใช้ชื่อจังหวัดหรือใช้ชื่ออำเภอหรือใช้ชื่อคลองหรือใช้ชื่อวัดหรือใช้ชื่อที่เขาคุ้นชินเอามาตั้งเป็นชื่อถิ่นฐานแล้วก็มันก็ต่อมามันก็กลายเป็นที่ถนนชื่อคลองต่างๆอันนี้คิดแบบพูดแบบเวลีวิชาการนะครับ
1: ครับคุณณัฐสรทักทายมาครับสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับณัฐสรครับครับ
1: วัดสว่างอารมณ์ก็มีหลายวัดครับอยู่พัทยาใช่ไหม
0: ใช่เยอะเลยมีวัดสว่างอารมณ์นี่ขอโทษนะมีทั้งจังหวัดนะที่อำเภอสว่างอารมณ์ที่สกลนครก็มี
1: เชียงใหม่หน้าฝนหน้าไปเที่ยวไหมครับผมเคยไปแต่หน้าหนาวหน้าไปมากๆครับเขียวไปหมดเลยนะฮะเธออุ่มพุ่มสวายสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญคนไม่เยอะเท่าหน้าหนาว
0: เขียว
1: ไม่เยอะไหมเยอะ
0: เขียวและถูก
1: ฮะ
0: ราคาก็ถูกลงครับค่าห้องก็แพ็คก็ถูกลงครับ
1: เพิ่งมีส่งข่าวมาเนี่ยอะไรนะสำเภาคืนถิ่นเนี่ยไองานของคณะบริหารธุรกิจมช.เนี่ย
0: คร
1: ับ เขาบอกว่าราคาห้องพักเนี่ยจากเรทปกตินะโรงแรมอ่ะถ้าไปจองที่ปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยพันนิดๆแต่ถ้าไปจองช่วงที่จะตัดงานนะฮะเดินขึ้นดอยเนี่ยคูณ2แล้วนะครับพี่ก้าฮะ
0: 2,500 ผมจองไปแล้วเรียบร้อย
1: ต้องดีลแล้วมั้งไอ้ต้องมีดีลพิเศษราคาลดราคาพิเศษแล้วมั้ง
0: คุณเมงต้องมีอยู่แล้วคุณเมงไม่ไปดูในห้องคณะเรา
1: อ๋อเหรอ
0: พี่เราเป็นเจ้าของโรงแรมอยู
1: ่ครับไม่เห็นจะลดเลย
0: รุ่นพี่โชคดีคณะผมรุ่นพี่เป็นเจ้าของโรงแรมครับเขาก็ให้ต้องขอบพระคุณนะอันนี้แบบเนี่ยดีมากๆเลยก็ให้ราคาพิเศษให้ห้องพักพิเศษให้ห้องประชุมราคาพิเศษให้ทุกอย่างพิเศษหมดกับคณะครับน
1: ่
0: ารักมากน่ารักมากน่ารักมากครับ
1: ครับสรุปก็คือก็หน้าฝนนะมันไม่แค่เชียงใหม่หรอกมันน่าไปมันโอ้โหมันหลายจังหวัดเลยฮะที่น่าเที่ยวแต่ว่า
0: ก็ต้อง
1: เช็คหน่อยว่าฝนตกมากจนกระทั่งน้ำท่วมหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คนะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาฮะจะพูดต่อมันก็เหลืออีกไม่กี่วินาทีครับพี่ก้าฮะ
0: ครับผมก็ขอให้ชาวน่านขอส่งกำลังใจให้ชาวน่านนะครับ
1: ครับครับวันนี้ผมเองพันแล้วก็พี่ก้าลินทร์นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น. ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
11: Techno for Life
12: ดำเนินรายการโดย
13: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
14: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะกับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บ ไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับใครฟังผ่านช่องทางเหล่านี้อยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 ที่ Radio ก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปฝากกดๆกันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังบน YouTube ก็ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดบน YouTube ฟังสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเฉพาะคำถามยาวๆแนะนำว่าไม่ต้องส่ง SMS ให้ไปทิ้งคำถามไว้ใน YouTube เพราะว่า SMS มันจะถูกตัดคำตัดประโยคอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันข้อความที่มันถูกตัดมันเข้ามาไม่พร้อมกันก็อ่านมันก็จะงงๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ในนี้วันพุธเป็นวันพุธที่รู้สึกอื่นๆเนาะข่าวไม่ดีเยอะมากเลยวันนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายนะครับไปยังจังหวัดน่านนะครับที่ประสบเรื่องของอุทกภัยฉับพลันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ฮึบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวเศร้าเนาะพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับใครจะเด็กเจนวายนะจะคุ้นๆกับพี่เรย์แหละนะครับทุกวันเสาร์สายๆ 10:00-11:00 ทีนทอคอะไรเงี้ยเราก็โตมากับพี่เรย์เนาะนี่ไม่นับแบบยุคเข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งยุค YouTube นะครับพี่เรย์เขาก็ทำรายการทาง YouTube เกี่ยวท่องเที่ยวตะลุยแบ็คแพ็คนู่นนี่นั่นหลายคนก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ากระทันหันเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าว่ากันตรงๆก็ถือว่าเป็นคนยุคเดียวกันวัยใกล้กันพี่เร49ผม47ก็ใกล้กันเออวะก็เริ่มเสียวๆอยู่กันอ่ะตามนั้นนะครับวันนี้บรรยากาศก็เลยอึนๆนิดหน่อยนึงนะความรู้สึกเรานะครับแล้วก็วันนี้เปิดลงทะเบียนในส่วนของ THAI Passport นะครับซึ่งก็เจอปัญหากันไปสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วยืนยันตัวตนผ่านแอป ID ไทยดีนะก็ต้องเอาไปอาศัยเอาทางรัฐเอาซึ่งจะเร็วกว่าดีกว่านะครับก็ตามนั้นก็ไปลองดูใครที่มีความต้องการการใช้งานคิดว่าใช้งานแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลงทะเบียนซะแต่ว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานวันที่31สิงหาคมสิ้นเดือนนะรอไปก่อนเนาะตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนลงหน้าไว้นะครับอ่ะอันนี้สรุปเหตุการณ์เร็วๆให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสภาพฟ้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เหมือนจะมีพายุเข้ามาเนาะมีมรสุมมีพายุอะไรเงี้ยไงก็หลายจังหวัดเห็นกรมอุตุนะครับเห็นหลายหน่วยงานก็มีการเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็คอยฟังอัปเดตข่าวสารในพื้นที่ด้วยนะครับก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกนามอ่ะมาลุยกันนี่กันวันนี้วันพุธนะครับอัปเดตข่าวสารวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตแต่ว่าในไทยมันไม่ค่อยมีอะไรวันนี้อาจจะฟุ้งฟุ้งไปต่างประเทศหน่อยแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจะทิ้งกันบ้านมาให้ดร.พุดิดพรุ่งนี้ด้วยดร.พุดิดบอกเอาอีกแล้วละก็คือจริงๆเนี่ยข่าวใหญ่ของ Apple ในช่วง4-5 วันนี้นะครับมันคือการที่มันมีไฟล์คือ Apple เขาไปออกไอตัวของเขาเรียกอะไรนะ macOS เวอร์ชันใหม่ macOS 27นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกอะไร release candidate เหมือนตัวเบต้าเอาตรงๆเสมือนตัวเบต้าคิดว่าตัวเบต้าก็ได้นะครับออกมาแล้วก็ในนั้นมันมีไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็มีคนไปคุยแคะแกะเกาจนกระทั่งเขาไปเจอกันมากมายนะครับไอ้ตัว macOS ที่ออกมาคือ macOS ไม่ใช่ macOS 27โทษ macOS 26.7 เวอร์ชัน RC นะครับที่ปล่อยมาล่าสุดแล้วก็ไปเจอไฟล์นะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรในนั้นบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลานะแต่ว่าผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกอันที่เหลือเป็นกันบ้างให้ดร.พุดิดไปถ้าเกิดดร.พุดิดเขาไม่เล่าเรื่องนี้ก็ไปฝากทวงเขาหน่อยแล้วกันประมาณนั้นนะฮะอ่ะกลับมาเรื่องของมืออาตกรก่อนจะไปลุยกันนะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับอ่ะไปที่จีนก่อนนะครับ Vivo เขามีการเปิดตัวมือถือรุ่น Entry Level ตัวใหม่ของเขานะครับก็คือ Y31 ซึ่งจริงๆ Y31 มันเปิดไปแล้วล่ะแต่นี้เป็นรุ่นแบบรุ่นย่อยลงไปอีกก็คือ Y31T5G เปิดตัวที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็สเปคหรือภาพรวมสำหรับ Vivo Y31

5G นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS LCD 6.75 นิ้วความละเอียด 720p+ นะครับหรือว่า HD+อัตรา refresh rate 120Hz นะครับตัวชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2ถอยไปหลายเจนเหมือนกันเพราะปัจจุบันมันจะเป็น4 Gen 4ไปแล้วเนาะ แล้วก็กล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านจริงคือกล้องหลังมี2ตัวแหละแต่มันถ่ายได้จริงๆแค่ตัวเดียวอีกตัวนึงมันจะเป็น depth sensor นะครับความละเอียด2ล้านแล้วก็มีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลด้านลำโพงคู่สตีโอนะครับมีฟังก์ชัน AI ที่ใส่มาให้แบบน่าสนใจด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI caption นะครับก็คือสามารถที่จะทำง่ายๆคือทำคำบรรยายอ่ะทำเขาเรียกอะไรอ่ะซับไตเติลใช้คำนี้ก็ได้แบบสดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี AI transcript ก็คือถอดเสียงออกมาเป็น เป็นไฟล์ text ออกมาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีใส่ฟีเจอร์ AI พื้นฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 7,200 มิลลิแอมป์ชาร์จไว 44 วัตต์นะครับประมาณนี้การน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP68 69ซึ่งราคาที่จริงเขาเปิดเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6-7,000 กับตัว RAM 428แต่จริงเขาจะมีตัว RAM 6ตัวความจุ128แล้ว256เข้ามาด้วยนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้ามาในไทยไหมเพราะว่า Vivo ยังไม่ประกาศว่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนหรือเปล่านะครับจาก Vivo กระโดดมาที่ iQOO ซึ่งจริง iQOO ก็ถือว่าเป็นซับแบรนด์พี่น้องของ Vivo นั่นแหละเพราะใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเนาะ Origin OS นะครับก็ iQOO เขามีการเปิดตัวใช้คำว่าดีเป็นกลุ่มเรือธงก็ได้ละมั้งอ่ะก็เอาตัวแรกก่อนก็คืออันนี้เรือธงของเขาแหละนะครับเป็นเรือธงตัวรองเรียกยังไงดีวะอันนั้นคือ iQOO Neo 11 Ultra นะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเปิดคือ iQOO 11S นะครับเอาตัว Neo 11 Ultra ก่อนที่เปิดที่จีนนะครับได้หน้าจอ 6.83 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ความละเอียดมันจะเป็นความละเอียดระดับ 2K+ ก็คือ 3,200 คูณ 1,440 พิกเซลอัตรา refresh rate อยู่ที่144Hz นะครับตัวชิปจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500M จะเป็นตัวที่ modify ใหม่ customize ใหม่นะครับในเรื่องสัญญาณนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเบสพื้นฐานมันจะเหมือนกับตัว Dimensity 9500นั่นแหละนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 700V นะครับ1ส่วน 1.56 นิ้วเนาะแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านเข้ามาให้กล้องหน้า16ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 นะครับมี IR Blaster หรือว่าตัวอินฟราเรดมาให้ด้วยแบตเตอรี่ให้มา 9,100มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 100 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68-69 โดยที่ตัว iQOO Neo 11 Ultra เนี่ยเขาเปิดมาเริ่มต้น RAM 12 Storage 256อยู่ที่ 3,699 หยวนประมาณสัก 18,000 บวกลบตัวท็อปจะเป็น RAM 16 Storage 512 4,699 หยวนก็ประมาณ 23,000 บวกลบโดยประมาณนะครับส่วน iQOO Z11S จะเป็นตัวระดับ mid range ของเขานะครับได้หน้าจอใกล้เคียงกันหน้าจอ 6.83 นิ้วเหมือนกัน AMOLED OLED เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดลดลงมาเหลือแค่ Full HD Plus ยังคงได้อัตรา refresh rate อยู่ที่144Hz นะครับตัวชิปปรับลงมาเป็น MediaTek Dimensity 7500กล้องหลังลดเหลือตัวเดียวนะครับความละเอียด50ล้านแล้วก็ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์โซนี่ด้วยนะครับใช้เป็นตัว GC50F6 นะครับกล้องหน้าก็ลดความละเอียดลงจาก16ล้านเหลือ8ล้านนอกนั้นแทบจะเหมือนเดิมนะครับยกเว้นเรื่อง Wi-Fi พอชิปมันตัวรอง Wi-Fi ก็ไม่ได้ Wi-Fi 7ละจะเหลือแค่ Wi-Fi 6หรือว่า 802.1ax นะครับแบบว่าได้ชดเชยเรื่องแบตเตอรี่ให้มา 10,000มิลลิแอมป์อัลนะครับแต่ว่าชาร์จไวจะลดลงไปเหลือ44วัตต์ยังคงได้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 โดยราคาที่จีนเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ย 1,999 หยวนคือไม่ถึงหมื่นมีทอนนะก็ประมาณสัก 9,700-9,800 ประมาณนั้นกับความจุแรม828แต่ว่าเขาที่มีตัวท็อปสุดจะเป็นแรม12สตอร์เรท512 2,899 หยวนประมาณ 14,000 บวกลบแววว่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนทั้งคู่นะแต่ว่าต้องไปรอลุ้นดูว่าจะทำตลาดในช่วงไหนอย่างไรนะครับผมนะฮะต่อมา

ก็จะเป็นทางด้านของ Honor นะครับ Honor เขามีการแนะนำฉันก็เปิดโปรก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของราคาอย่างเป็นทางการกำหนดวันจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายคนลุ้นว่าอยากให้เขาทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยกับแท็บเล็ตใช้คำว่าตัวท็อปได้ไหมตัวยิงมันมีท็อปกว่านี้นะแต่ว่าอาจจะคำว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งแล้วกันนั่นคือ Honor Pad 20 Pro นะครับจุดเด่นของ Honor Pad 20 Pro ก็คือได้ชิปแรงแหละ Snapdragon 8 Gen 4นะครับได้หน้าจอ 12.1 นิ้วความละเอียด 3,000 x 1,872 พิกเซลนะครับ165 Hz อัตรา refresh rate ลำโพงถือว่าดีได้ลำโพง6ตัวนะครับรองรับระบบเสียง DTS X Ultraแบตเตอรี่ 1,100 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว 66 วัตต์นะครับ แน่นอนมันสามารถแบบรองรับการใช้ปากกาตัว Magic Pencil 4S ได้ใช้ร่วมกับคีย์บอร์ดมี PC โหมดมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นแท็บเล็ตในกลุ่มที่เอาไว้ใช้ทำงานแทนแล็ปท็อปได้นะนะก็เปิดตัวที่จีนไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุราคาแต่ว่าแววคือตอนนี้หน้าเว็บ Honor Global ยังไม่มีการลงรายละเอียดของ Honor Pad 20 Pro เพียงแต่ว่ามันมีข่าวมาว่ารุ่นนี้จะทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่มีการลงรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ของ Honor Global นะครับแล้วก็ Honor Pad 20 Pro เนี่ยมันมีรุ่นพิเศษด้วยก็คือรุ่น Paper Light Edition ก็ตามชื่อเลยก็คือมีการใส่ชั้นฟิล์มที่เป็นแบบ Paper Light หรือว่าฟิล์มด้านที่แบบสักๆหน่อยเพื่อเหมาะสำหรับการเขียนอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีการประกาศราคาออกมาก็รอลุ้นดูนะครับส่วนในไทย สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีมือถือเปิดตัวแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสหน้าก็จะมีทางฝั่งของเสี่ยมี่เตรียมเปิดตัว Redmi Note 17 Series นะครับซึ่งไฮไลท์หลักๆก็น่าจะไปอยู่ที่ตัว Redmi Note 17 Pro Max 5G เพราะว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่ารุ่น Global จะได้แบตเตอรี่ระดับ 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์เข้ามาด้วยนะครับสเปคโดยคร่าวๆของ Redmi Note 17 Pro Max จะใช้เป็นตัวหน้าจอแบบ OLED AMOLED 6.83 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 120 Hz ตัวชิปจะเป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จไว100วัตต์แล้วก็จริงๆมันมีฟีเจอร์ที่เป็นรีเวิร์สชาร์จตัวเองเป็น power bank ได้ด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าชาร์จไฟออกมาได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าได้ 22.5 วัตต์หรือว่า27วัตต์แต่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กเลย IP 68 69 69Kมาหมดนะครับก็รอเปิดตัวซึ่งในวันนั้นน่ะมันไม่ได้เปิดเฉพาะตัว Redmi Note 17 Pro Max มันจะมีตัว Redmi Note 17 Series ตัวอื่นเปิดตัวด้วยนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์ที่เขาโปรโมทก็คือเรื่องแบตเตอรี่ M Max 10,000 mAh เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ Redmi Note 17 Pro Max 5G ก็รอดูสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้านะครับที่เขาจะเปิดตัวเมื่อสักประมาณจำไม่ได้น่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วอ่ะช่วงวันแม่มั้งที่จีนเขามีการเปิดตัว Redmi Note K ไม่ใช่ Redmi Note โทษ Redmi K 100 Pro Series ถ้าใครจำได้นะครับจะคือK 100 Pro กับ K 100 Pro Max ใช่ไหมก็ตอนนี้เหมือนจะยืนยันแล้วนะครับว่าจะทำตลาด Global ด้วยแล้วก็ตามคาดเมื่อRedmi K100 Pro K100 Pro Max ออกนอกประเทศจีนเขาจะไปใช้แบรนด์อย่าง POCO ในการทำตลาดนะครับก็คือ K100 Pro ก็จะกลายเป็นตัว POCO F9 Pro K100 Pro Max ก็จะกลายเป็น POCO F9 Ultra นั่นเองนะครับล่าสุดมีสเปคกึ่งๆจะยืนยันออกมามันจะลดเรื่องของแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของโมดูลกล้องเล็กๆน้อยๆนะครับเอา POCO F9 Pro ก่อนนะครับตามสเปคที่ดูออกมาได้หน้าจอ OLED 6.59 นิ้วนะครับ Full HD Plus 185 Hz ในส่วนอัตรา Refresh Rate นะครับชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V นะครับซึ่งเป็นตัวลดสเปคการ์ดจอลงมานิดนึงนะครับ

Redmi K100 ถ้าเกิดว่าอ้างอิงก็คือตัว Poco F9 Pro เนี่ยมันคือการเอาตัว Redmi K100 Pro มาแปลงเนาะสเปคมันแทบจะเหมือนกันแหละในความเป็นจริงนะครับมันจะต่างตรงที่ถ้าเป็นในเวอร์ชันจีนเนี่ยแบตเตอรี่มันจะได้ 8,580 มิลลิแอมป์อาวร์แต่อ้างอิงกับที่เขาไปโผล่ข้อมูลในฐานข้อมูลของ EU ในสหภาพยุโรปนะครับ Poco F9 Pro จะลดแบตเตอรี่ลงเหลือ 6,330 มิลลิแอมป์อาวร์ก็จะต่างกันตรงนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ายังได้ชาร์จไว100วัตต์ยังได้รับการรองรับการชาร์จไร้สายที่50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟออกไปได้สูงสุด27วัตต์นะครับการนั้นการฝุ่นมาตรฐาน IP68-69 ส่วนของ F9 Ultra นะครับก็อย่างที่บอกสเปคมันจะถอดมาจากตัว Redmi K100 Pro Max สิ่งที่ต่างจริงๆจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอ่ะประทวนสเปคนิดๆหน้าจอ 6.9 นิ้ว OLED นะครับFull HD+ 185 Hz ชิปเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5ตัวท็อปเนาะกล้องหลังตัวหลัก200ล้านตัวเดียวกันนะครับ Samsung Acer HD 5แต่ว่าเลนส์ Ultra Wide จะขยับขึ้นมาเป็นตัว50ล้านใช้เป็น Omnivision OV50M เลนส์ Telephoto ตัวเดียวกันนะครับ50ล้าน Samsung Acer JN 5นะครับ Optical Zoom 5เท่า ได้ลำโพงสเตอริโอนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยไอตัวที่เป็นซับวูเฟอร์ก็จะเหมือนกับตัว F-Flat Ultra นั่นแหละนะครับที่มีตัวซับวูเฟอร์ของ Bose เพิ่มเข้ามาได้มิติเสียงก็ถือเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้คุณภาพเสียงลำโพงได้กระหึ่มมีไดนามิกที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะครับซึ่ง F9 Ultra ก็สานต่อเรื่องนั้นมาด้วยนะครับแบตเตอรี่คือสิ่งที่จะถูกลดทอนลงไปในเวอร์ชันจีนเนี่ยได้แบตเตอรี่อยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์อาวร์แต่พอเป็นเวอร์ชัน Global อ้างอิงจากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เขาไปลงทะเบียนไว้ลดจาก 9,070 ไปเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับแต่ว่านอกนั้นได้เหมือนเดิมชัดไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้เป็น power bank จ่ายไฟได้สูงสุด27วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 อะไรประมาณนี้ยังคงได้อยู่นะครับไปทางด้านของ Samsung บ้าง นะครับเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มออกมาเพิ่มขึ้นนะสำหรับตัว Samsung S26 FE ตามข้อมูลคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนตุลาก็คืออยู่เพียร์เรียดนี้แน่ๆนะครับก็อีกประมาณ1เดือนนับจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวสำหรับ Samsung S26 FE ที่หลายคนรอนะครับ สเปคมันอาจจะไม่ได้หนีจาก S25 FE สักเท่าไหร่นะครับสเปคตอนนี้แทบจะยืนยันหลายๆอย่างแล้วโดยเฉพาะล่าสุดยืนยันเรื่องแบตเตอรี่ออกมาด้วยนะครับมาดูสเปคภาพรวมแล้วกันที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับของ Samsung Galaxy S26 FE ได้หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2X ความละเอียดหน้าจอ Full HD+ 120 Hz นะครับตัวชิปเป็น Samsung Exynos 2500นะครับกล้องหลัก50ล้านเลน Ultra Wide 12ล้านแล้วก็เลน Telephoto 8ล้าน Optical Zoom 3เท่ากล้องหน้า12ล้านซึ่งสเปคพวกนี้มันแทบจะไม่ต่างจาก S25 FE เนาะได้ลำโพงคู่สเตอริโอแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมป์ก็แทบจะเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ตามข้อมูลจะเดินตามรอย C Flip C48 ที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับตามข้อมูลนะถ้าจริงก็เท่ากับว่าจะเป็น Galaxy S Series รุ่นแรกที่ได้แบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนแม้ความจุมันจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนค่ายจีนก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับชาร์จไว45วัตต์รองรับการชาร์จไร้สายตามมาตรฐานชี่ทูด้วยที่15วัตต์นะครับพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เคยบอกว่าในอีเวนต์เนี้ยหรือในการเปิดตัวหนเนี้ยของ S26 FE เนี่ยนอกเหนือจาก S26 FE อาจจะมีตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series เปิดตัวจะมีหูฟังก่อนหน้านี้จะมีหลุดออกมา2ตัวที่จะเป็นหูฟังทรง Open Ear ทั้งคู่นะครับตัวแรกมันจะเป็นตัวแบบคลิปออนอีกตัวนึงจะเป็นแบบคล้องหูนะครับล่าสุดหลุดมาอีกจะเป็นตัวแบบที่เป็นฟูลไซส์ก็เหมือนกับพวกของ Sony ของ Bose ที่เป็นแบบครอบหู

0: ว่านะครับยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อรุ่นอะไรนะครับยังไม่รู้จะใช้ชื่อรุ่นอะไรแต่ว่ามันมีข้อมูลมีเบาะแสโผล่มาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับก็รอดูนะ15:30 เดี๋ยวผมพักเบรกตรงนี้ก่อนจะได้ขั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาไปถ้ามีเวลาเหลือหลังจากตอบคำถามเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดข้อมูลที่มีการไปเจอมาบน macOS 26.7 4ว่าเฮ้ยโปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรแบบไหนอย่างไรบ้างอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามด้วยนะครับทาง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่บนฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามา กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับในบอสนะช่วงนี้เอเซอร์เหมือนเดิมนะครับฝากไว้กับกิจกรรมเอเซอร์เดย์2026นะครับก็เอเซอร์เดย์ก้าวสู่ปีที่10ภายใต้ธีม Shift the Day นะครับShift the Gameพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมถึงเป็นปีที่ตรงกับวาระครบรอบ50ปีของเอเซอร์ด้วยนะครับก็แคมเปญนี้มีการมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าที่ร่วมรายการอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ของแถมมันจะเป็นตัวชุดออกกำลังกายแล้วกัน Adidas Running Jersey นะครับมูลค่า999บาทหรือจะเป็นตัว Neutro Mouse มูลค่า399บาทถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ 30,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดซื้อไม่ถึงแต่ตั้งแต่10,000บาทขึ้นมาก็จะได้ตัวชุดเมาส์กับเมาส์แพดของตัวที่เป็น Acer Cross กับ Butterbear นะครับน้องหมีเนยนั่นแหละประมาณนี้ก็ลองไปดูได้แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมไปออกบูธตามห้างนะครับ4สัปดาห์ทั้งหมด8ห้างสุดสัปดาห์นี้22-23สิงหาคมก็จะมีกิจกรรมตัว Acer Day Shift the Game เนี่ยไปออกบูธให้ไปร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ acerthailand.com หรือว่า Facebook Fanpage Acer Thailand ส่วนถ้าเกิดจะซื้อสินค้าของ Acer นะครับไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อที่ Acer Online Store ได้นะครับที่ store.acer.com/th/th นะฮะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อช่องทางผ่านของ Acer Online Store เนี่ยจะมีของพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยก็คือตัวอะแดปเตอร์65วัตต์พร้อมสายชาร์จที่เป็น C2C มูลค่า990บาทด้วยนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยกับกิจกรรม Acer Day 2026ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนะครับอ่ะขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วทาง YouTube FM 99 ที่ Radio หรืออยากให้คุยเรื่องของ Apple ก่อนตอบคำถามกันดีกว่าแป๊บเดียวลงท้ายด้วย4490นะครับอะไรวะเนี่ยเหมือนคำถามตอนต้นมันหายไปเลยอ่านที่มันโผล่มาแล้วกันนะครับใช้ตัวไหนดี Samsung ก็ได้กล้องดีจอสวยดูหนังดู YouTube การทำงานไหลแค่นี้เลยแล้วก็บอกว่าใช้ iPhone 13จะเปลี่ยนเป็น iPhone 17 18คงไม่ไหวเซฟคอสตัวเองสอบถามนายบอสงบสัก 20,000 บวกลบถ้า 20,000 ก็ ถ้าชอบ Samsung ก็คงไม่พ้น S25 FE ครับแต่ถ้าเกิดเอาแบรนด์อื่นได้ก็จะมีตัว Honor 600 Xiaomi 17T Vivo V70 กลุ่มๆพวกนี้ที่เล่นได้นะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย3357นะครับตอนแรกจะลุย Vivo X300 Ultra แต่เริ่มอยากรอเทียบ X500 Pro พอมีสเปคหลุดๆหรือความเห็นไหมจัด X300 Ultra ได้เลยครับ ค่อนข้างมั่นใจว่าในส่วนตัวโมดูลกล้องอ่ะ Vivo X300 Ultra น่าจะยังดีกว่าตัว X500 Pro อยู่นิดหน่อยโดยเฉพาะกล้องหลักนะครับคือตอนนี้ที่หลุดออกมาก็คอนเฟิร์มแล้วว่ากล้องหลักของ Vivo X500 Pro กับ X500 Pro Max ที่จะเปิดตัวในจีนจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วก็คือจะใช้เซ็นเซอร์1ส่วน 1.28 นิ้วประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นรออาจจะได้เปรียบในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่านั่นแหละโดยภาพรวมแล้วก็แน่นอนชิปมันก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity 9600โอเคมันแรงกว่าตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5แหละแต่บางคนก็ชอบตัวคอคอมมากกว่านะเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มมันแทบจะคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้า Vivo ไม่น่าจะทำตัว X Series ที่เป็น Ultra ในตลาด Global นะครับแล้วก็ราคาก็ผมว่ามีโอกาสดุดันไม่แพ้งั้นก็อยากจะรอก็ได้นะผมเชื่อว่าถึงเวลานั้น X300 Ultra ก็น่าจะยังพอหาของได้ละมั้งก็อาจจะรอดูก็ได้ครับก็คาดว่าน่าจะขายในไทยช่วงเดิมประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาปีนี้นะแต่ว่าต้องไปรอรุ่นว่าทำมาจริงๆแล้วจะเอาเข้ารุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่าถ้าอิงตามข่าวลือเนี่ยที่จะเปิดตัวที่จีนกันยายนนี้มันจะเปิดตัว X500 X500 Pro X500 Pro Max แล้วด้วยการที่เขาไม่ทำรุ่น Ultra ก็ต้องไปรอดูว่าในตลาด Global อ่ะเขาจะเอาตัวไหนมาทำเขาอาจจะเอาแค่ X500 กับ X500 Pro Max ก็ได้ตัว X500 Pro อาจจะไม่เอามาทำตลาดก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลของ X500 Pro X500 Pro ตอนนี้ที่แบบเอาแบบเกิน 80% ยังมาไม่เยอะมากที่มันพูดได้เลยก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักแหละ1ส่วน1.28นิ้วอันนี้มาแน่ๆมันคือ Sony Lightyear 838แต่จะถูกเปลี่ยนชื่อออกไปนะครับเป็น Sony อะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามันคือตัว838เดิมนั่นแหละที่มีข่าวซึ่งก็เหมือนเอาตัว828มาทำเป็นโลฟิกอ่ะถ้าตามข้อมูลที่ออกมาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0501นะครับแอป YouTube ปล่อยระบบเสียงดูใน Android เป็นระบบอะไรทำไมเสียงชัดปกติน่าจะเป็น AAC มันจะมีที่เป็น Opus ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนที่เป็น Opus Codec อ่ะนะแต่หลักๆน่าจะเป็น AAC เป็นหลักนะครับสำหรับตัว YouTube ที่แบบเหมือนว่าตัว Audio Codec ที่หลักๆที่เขาใช้นะครับพรามระบบเอ็กซเรย์บอกชื่อนักแสดงทุกคนทรเวียต่างๆแต่ไม่บอกอย่างเดียวระบบเสียงต้องดูที่ไหนจำเมนูของพรามไม่ได้ว่ะเพราะปกติผมดูในพรามผมจะดูผ่านแอปในคอมไม่ค่อยได้ดูในทีวีเท่าไหร่ซึ่งจริงทีวีมันจะมีวิธีกดดูนะแต่อย่างที่บอกลืมจำบ่ได้ จำบ่ได้จำบ่ได้ว่ากดยังไงใครนึกออกบอกด้วยอันเนี้ยไม่ค่อยได้ดูบนแอปบนทีวีเท่าไหร่ก็เลยจำไม่ได้จริงๆครับว่ามันใช้ระบบอะไรบ้างหมายว่าดูว่าตอนนี้มันใช้ระบบอะไรอยู่ใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเอาตัวฟอร์แมตหลักๆนะครับของพรามวิดีโอที่ใช้ก็ถ้าเป็นแบบหนังหรือซีรีส์ที่ให้ระบบเสียงที่เป็นสเตอริโอปกติมันจะเป็น AAC แล้วถ้าเกิดจะเป็นระบบเซอร์ราวเบื้องต้นมันจะมีตัวที่เป็น Dolby Digital Plus นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวบางอันที่แบบใหม่ๆหน่อยจะมีรองรับตัวระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยในส่วนตัวที่เป็น Spatial Audio ก็คือถ้าอันไหนมันขึ้นมารองรับ Spatial Audio แสดงว่าอันนั้นเป็น Dolby Atmos ประมาณนี้ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบกดดูรายละเอียดเลยเนี่ยจำบ่ได้ปะอันนี้จำไม่ได้จริงๆขออภัยว่ากดยังไงนะครับอ่ะแต่ประมาณนี้นะฮะไปที่ YouTube คุณวิฟิตแมนชอบอะไรในงานดี23 คุณฟิตแมนบอกว่าชอบ Incredible ภาค3 Coco 2 Triangle เอาชอบเหรออืมไม่นับฝั่ง Marvel มั้ยหรือรวมด้วย ถ้ารวมผมสนใจไอ้นี่นะถ้าไม่นับ Doom นะส่วนตัวสนใจไอ้อะไรวะชื่ออะไรนะVision Quest ผมว่ามันดูโอเคดีมันดูน่าสนใจดีมันดูน่าสนใจดีใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของ Marvel ก็น่าจะเป็น Zootopia 3ครับที่รู้สึกตื่นเต้นกับอีกอันนึงก็คือ The Simpsons The Movie อันใหม่ฝั่ง Star Wars อันนั้นจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไฮเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไฮเหมือนเขาว่าไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอนะตั้งหน้าตั้งตารอเพียงแต่ว่าไม่ได้ไฮเพราะว่ามันมีข่าวมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอโซก้าซีซั่น2หรือว่า Star Wars Star Fighter อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้อย่างที่บอกก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไรอันอ๋อที่เซอร์ไพรส์จริงๆจะเป็น Ghost Rider ครับที่ได้ไรอันกอสลิงถ้าเกิดว่าไรอันกอสลิงจะอยู่กับดิสนีย์ทั้งในจักรวาลของStar Wars แล้วก็จักรวาล Marvel เลยนะอยู่2จักรวาลเลยนะสำหรับ Ryan Gosling นะครับก็ประมาณนี้ Lilo and Stitch พอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วมันดูแปลกๆอ่ะมีใครรู้สึกไหมมันไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกว่ะแต่ประมาณนี้ Frozen 3ด้วยความที่ผมไม่ค่อยชอบภาค2นะภาคแรกโอเคภาคแรกสนุกแต่ภาค2ผมมันแปลกๆผมก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยคาดหวังกับภาค3ละมั้งไอเอ็ดนี่ก็เอาไงดีวะก็ดีแหละแต่ว่าผมว่ามันดาวๆลงไปช่วงหลังนะสำหรับไอเอ็ดเพราะนั้นก็ประมาณนี้อ๋อมีเพอร์ซี่แจ็คสันครับซีซั่น3อันนั้นก็แต่เดี๋ยวมันก็ได้ดูแล้วไงพฤศจิกาปีนี้มันก็ได้ดูแล้วครับเพอร์ซี่แจ็คสันซีซั่น3มันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำต่อเพราะก่อนหน้างานD23 เขาก็ปล่อยนู่นปล่อยนี่มานี่ๆหน่อยๆชิมลางมาแล้วอ่ะเนาะก็ประมาณนี้ให้ว้าไม่ใช่คำว่าว้าวใช้คำว่าเซอร์ไพรส์สุดก็ Ghost Rider ที่ได้ Ryan Gosling นะครับอันนั้นคือเซอร์ไพรส์สุดสำหรับผมคุณน้องของร่อนพี่เรย์แมนนอลเล่นหนังที่เป็นกระแสดังๆอะไรบ้างโหเยอะอยู่นะฝันบ้าคาราโอเกะเคยดูป่ะเกิดทันป่ะโอเนกาทีฟทันป่ะโอ้นี่ก็ถีบออริจินอลนะออริจินอลนะก่อนนี่ยังมาเป็นแบบ9อะไรพวกนั้นน่ะนะก่อนที่เป็นโอเนกาทีฟถ้ารุ่นผมอ่ะนะฝันบ้าคาราโอเกะโอเนกาทีฟอันนี้ก็มีที่เล่นกับน้องเต้ยเขาเป็นพระเอกคนแรกของน้องเต้ยด้วยนะกาลิเลโอใช่ไหมที่เป็นของGDH สมัยนู้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณจีจีนะครับ Samsung A075G ตัว RAM 628 6799เทียบกับตัว A17 4G RAM 8 128 7,800เลือกตัวไหนดีเลือกให้หน่อยแพ็กเกจคุณเป็น 5G ไหมอ่ะถ้าไม่ผมก็เลือก A17 4G ครับเพราะว่าได้ RAM เยอะกว่าชิปดีกว่าประมาณนี้ครับคุณคุณ21 Super Hero ใน Oppo Find X9 Pro ในข้อความมันมีอะไรชื่อเบอร์ที่ระบบมันบล็อกให้อัตโนมัติแจ้งว่าเป็นสแปมมันเป็นฟิลเตอร์หรือยังไงนะครับเชื่อถือได้ไหมมันมีตั้งค่าอยู่ตรงไหนวะอย่าหาก่อนโอเคเจอละก็เข้าไปดูในแอปโทรเนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่ามุมบนขวาที่เป็นจุด3จุดนะครับเลือกการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่การปิดกั้นและการกรองก็จะอยู่รายการอยู่ในนั้นก็ลองดูนะครับแล้วจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากฝั่งโอเปอเรเตอร์ด้วยเพราะอย่าง AS นะผมไม่แน่ใจของ True กับ D-Tag นะแต่ผมด้วยความที่ผมใช้ AS ปัจจุบันก็จะมีฟิลเตอร์กรองให้อยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะหมูเรากดเบอร์โทรที่เราไม่ได้เมมไว้แต่ว่ามันก็จะขึ้นให้ว่าเอ้ยตอนนี้มันคือเบอร์อะไรยกตัวอย่างเมื่อกลางวันเพิ่งไปกดเบอร์02มาเบอร์1เป็นเบอร์0รถกดไปมันก็ขึ้นให้เลยว่าอ๋อมันคือเบอร์0รถอันนี้นะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณครับเค้กและมีหนังเรื่องอะไรของพี่เรที่บอชอบบ้างโอเนกาทีฟครับ ถ้ารุ่นผมก็น่าจะชอบโอนิกาทีฟเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วส่วนมากคาราโอเกะดูในสมัยนั้นไม่เก็ตแต่พอมาดูในยุคที่โตขึ้นมาประมาณนึงเออดีสำหรับฝันบ้าประมาณนี้ละกันนะครับโอนิกาทีฟก็คือรักออกแบบไม่ได้นั่นแหละนะครับคุณครับเค้กขอแสดงความเสียใจจากจริงใจกับครอบครัวพี่เรด้วยครับจากเด็กยุค90แบบเต็มตัวนะฮะคุณมิสเตอร์บิยอนนะครับInfinix Xpad 8จะเข้าไทยไหมผมคิดว่าเข้าอ่ะแต่ผมไม่ยืนยันแต่ผมคิดมันไม่รู้วะไม่กล้าฟันธงแต่ถ้าแต่มันก็ออกมานานแล้วเนาะถ้ามันเข้ามันก็ควรจะเข้ามาตั้งนานแล้วป่ะตีว่างั้นคิดว่าไม่เข้าแล้วกันแต่คือผมไม่ได้ข่าวหรอกแต่ผมก็ลุ้นให้เข้าอยู่เหมือนกันเอาใช้คำนี้แต่อาจจะเขามองว่าราคามันจะสูงนะมั้งเขาก็เลยไม่เอาเข้าหรือเปล่าประมาณนี้ยังไม่มีข่าวครับไม่เห็นข่าวแต่คิดว่าถึงป่านนี้อาจจะไม่เข้าแล้วก็ได้ครับเพราะมันจริงเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้ามันจะเข้ามันก็น่าจะเข้าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนาะคุณโลฟายไมเนอร์ขอตัวชม Vivo V70 ในแง่กล้องและเลนส์ซูมให้หน่อยถูกกว่ายิ่งดีถูกกว่านึกไม่ออกจริงๆ Xiaomi 17T ก็ชนได้นะครับถ้าเรื่องเลนส์ซูมเพราะว่าXiaomi 17T ปีนี้มันอัปเกรดเลนเลนเทเลโฟโต้ให้ไปเทียบเท่ากับตัว 16T Pro ปีที่แล้วไอ้ 15T Pro ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้ครับอีกตัวนึงจะเป็น Oppo ไอ้ Reno เดี๋ยวก่อนมันจะต้องเป็น Reno 16 Pro ใช่มั้ยราคาด้วยความที่ราคามันเละอะเลยจำบ่ได้จริงๆเดี๋ยวก่อนต้องไปลุ้นราคาตอนนี้เรโน่16 Pro ยังหาได้ไหมยังใช่ไหมไม่ชัวร์เอาที่มีของแล้วมีขายก่อนแล้วกันเนาะเอาที่มีของและมีขายก่อนแล้วกันนะครับต้องเป็น Reno 15ดีวะเพราะ Reno 16ยังไม่มาใช่ป่ะ Reno 15 Pro Max เลนส์เทเลฟได้ก็จะเทียบกับตัว Reno 15 Pro Max ก็ได้จะเทียบกับ Xiaomi 17T ก็ได้ถ้าเอาแบบเน้นเลนส์เทเลโฟโต้น่ะนะได้เพราะว่าอย่าง Reno 15 Pro Max จริงๆมันเปิดราคาสูงกว่านั้นแหละมันอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆแต่ว่าราคาปัจจุบันที่หาซื้อกันได้จะอยู่ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับถ้ายังหาของได้นะสำหรับตัว15 Pro Max ของ Oppo Reno นะครับประมาณนี้คุณจอสควินอ่านผิดขออภัย7425อยากทราบคำว่าทำไมพวกแอปสตรีมมิ่งฟุตบอลสดในไทยไม่ว่าเจ้าไหนเป็น1080ปีฮะเป็น1080ปลอมบิตเรทต่ำทั้งนั้นเลยผมมองว่าแทนที่จะมาโปรโมททำ 4K สู้ไปทำ1080ให้บิตเรทมันเต็มภาพคมชัดบอลไม่เป็นวุ้นดีกว่าไหมปัญหามันคือแยกก่อนนะมันไม่ใช่ 1080p ปลอมอะแต่ผมอธิบายแบบนี้แล้วกัน10ความคมชัดในการดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับการดูความละเอียดเดียวกันเอาใหม่เดี๋ยวเรียงคำพูดผิดขอไปความละเอียดที่ 1080p คือความละเอียด Full HD แบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับความละเอียด Full HD ในแบบที่เป็นสตรีมมิ่งปกติแต่เป็นไม่ใช่ไลฟ์อ่ะไม่ใช่การถ่ายทอดสดผมใช้คำว่าอะไรดีวะความคมชัดมันไม่เท่ากันไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะมีเรื่องของดินามิกอยู่เพราะว่าต้นทางปลายทางอะไรเงี้ยเรื่องของฮอปนู่นนี่นั่นพูดยากเหมือนกันเนาะเอาเขาใช้คำว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยนะครับผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยคือถ้าเขาจะทำให้มันดีขึ้นจริงๆใช้คำว่าอะไรดีวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตามนั้นเพื่ออธิบายยังไงวะอธิบายยากจังวะช่างมันแล้วกันก็แต่เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะยังไงนัดเปิดสนามก็เป็น 4K ก็ ก็เดี๋ยวไปดูว่า 4K คมชัดขึ้นไหมแต่ว่า 4K มันดูได้เฉพาะบนทีวีนะบนเว็บดูไม่ได้บนมือถือดูไม่ได้นะครับสำหรับ 4K อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้อะบอกไว้ก่อนได้ก็คือไอ้ 1080p อะการเพิ่มบิตเรทก็เท่ากับเพิ่มแบนด์วิดต์การเพิ่มแบนด์วิดต์เท่ากับเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน CDN ก็นั่นคืออันส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากทำอย่างที่สองก็คือพอมันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอะครับบิตเรทไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการคือฝั่งเราที่ดูอย่างเดียวมันขึ้นกับอยู่ต้นทางด้วยว่าทางนู้นส่งมาเท่าไหร่แล้วเขาถอดรหัสต่อแบบไหนมันต้องไปดูมันไม่ใช่แค่ฝั่งปลายน้ำอ่ะมันต้องไปดูฝั่งต้นทางเขาด้วยประมาณนี้นะครับคุณถ้ารู้สึกให้อันนี้ผมตอบอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากรู้สึกดีว่าเฮ้ยดูบอลบนโมโนแม็กมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยลองไปดูการถ่ายทอดสด NBA ผ่านทางพรามวิดีโอดู Full HD เหมือนกันภาพพรีเมียร์ลีกบนโมโนแม็กดีกว่าเยอะ ดีกว่าเยอะอันนั้นพรามวิดีโอเลยนะเฮ้ยดีกว่าเยอะผมพูดเลยว่าโมโนแม็กดีกว่าเยอะนะครับ Full HD เหมือนกันFull HD เหมือนกันแต่โอ้อันนั้นได้ป่าวะทั้งระบบโคเดกทั้งตัวที่เป็นบัฟเฟอริงใช้คำว่าค่อนข้างแย่เลยนะเขาว่าค่อนข้างแย่ได้เลยใช่ระบบไลฟ์สตรีมมิ่งจะมีบัฟเฟอริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณแอสันMC Tan 1944 เราเตอร์ใส่ซิมเลือกรุ่นไหนเน้นสเปคแบบไหนบ้างแบบแรงก็ต้อง 5G อ่ะคำว่าแรงคือแรงอะไรก่อนสัญญาณ Wi-Fi แรงหรือรองรับแพ็กเกจแรงถ้ารองรับแพ็กเกจแรงๆแนะนำให้ไปดูพวกกลุ่มที่เป็น 5G CPE ทั้งหลายอะครับพวกนั้นมันคือแรงแน่ๆอยู่แล้วก็แล้วก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นซิม 5G แพ็กเกจ 5G ด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะว่าเฮ้ยปล่อย Wi-Fi ได้แรงแต่ถ้าเกิดแพ็กเกจมันห่วยก็คือห่วยนะคือหมายความว่าถ้าหมุนแพ็กเกจคุณมาแบบ4เมก10เมกอันลิมิตแต่คุณแบบโหใช้ Wi-Fi แบบมาตรฐานแบบ AX มาเลยรองรับความเร็วแบบแบนด์วิดต์แบบ1,800 เมกะบิต 2,600 เมกะบิต 3,000 เมกะบิตแต่เน็ตคุณ10เมกอะมันก็ได้วิ่งแค่10เมกเนอะอันนี้บอกไว้ก่อนก็อยู่ที่ว่าจะเอาส่วนไหนนะครับคุณสุวิชาสอบถามครับในมือถือ Samsung เราสามารถแปลภาษาบนหน้าจอได้ทันทีโดยกดปุ่มโฮมค้างเพื่อใช้ Circle Search แล้วแต่ที่ปุ่มแปลภาษาบนหน้าจอ Android ยี่ห้ออื่นทำได้เหมือนกันไหมได้แต่ยุ่งยากกว่าแต่ทำได้ก็คือใช้ไอ้ตัวที่เป็น Google Lens ใช้ฟีเจอร์ Google Lens ทำได้ครับแต่วิธีอาจจะต่างออกไปอย่างที่เคยพูดว่าของ Samsung ข้อดีอันนึงก็คือเขาทำ UI UX การใช้พวกนี้ให้มันง่ายเข้าใจง่ายกว่าแบรนด์อื่นสักหน่อยนึงนะครับคุณ Mr. Beyond ขอบคุณครับตามนั้นผมดูรีวิวสาวมาเลเซียพันริงกิตมีทอนคืออะไรวะแถมเค้กคีย์บอร์ดและปากกาสาวมาเลยพันริงกิตมีทอนอย่างที่บอกก็คือมันขายมันเปิดตัวมานานแล้วอ่ะมันถ้ามันจะเข้าไทยมันคงเข้าไปนานแล้วครับบ้านเราก็เป็นตัว Infinix Xpad ธรรมดาเนาะคุณโจสตินขอบคุณครับพอดีแอบไปดูของข้างบ้านเราเช่น Astro ภาพคมชัดและไหลลื่นกว่ามากเลยในความรู้สึกคือราคาที่เราจ่ายไปก็เยอะแต่คุณภาพมันไม่สมราคาทีวี 4K แต่เหมือนคุณภาพมันไม่สุดเลยก็คือณปัจจุบันมันไม่สุดอยู่แล้วเพราะปัจจุบันมันก่อนหน้านี้มันแค่ Full HD คุณจะเป็น 4K ก็เป็น 4K ไปแต่สัญญาณมันมาเป็น1080น่ะเวลาคุณดู 4K ก็เหมือนเอาภาพที่ความละเอียด Full HD ไปขยายเป็น 4K ยังไงมันก็แตกนึกออกป่ะยังไงมันก็ต้องมัวมันก็ต้องนู่นนั่นอยู่แล้วจะมีความคมชัดมากขึ้นได้บ้างกับทีวีบางรุ่นที่อาจจะมีความสามารถในการอัพสเกลลิ่งที่ดีหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูคุณภาพ 4K ปีนี้กับหลายๆคู่เพราะอย่างน้อยที่สุดใน2เดือนแรกก็มี15คู่เลยนะ15บอกว่า15 16คู่ประมาณเนี้ยที่เขาจะถ่ายเป็น 4K อย่างน้อยนัดเปิดสนามก็เป็น 4K แล้วนะครับนัดอาร์เซนอลน่ะก็เป็น 4K นัดแมนยูที่เจอฮาวก็เป็น 4K นะวันเสาร์ตอน 18:30 อ่ะอันนั้นก็ 4K ก็ลองดูว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องชัดกว่านี้ก็ได้แต่ขอเสถียรกว่านี้ก็พอ ตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย05เดี๋ยวก่อนลงท้ายด้วย6252นะครับแว่น AR VR XR ต่างกันยังไงรุ่นไหนดีสุดดูหนังดีสุด

0: ูหนังก็ต้อง XR แหละครับณปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่คือแต่ละอันมันจะมีตัวย่อต่างกันเนาะ XR มันคือตัวที่เป็น Extended Reality นะครับหรือบางคนเรียก Mixed Reality ก็ได้นะครับ AR มันคือ Augmented VR มันคือ Virtual เนาะมันก็จะเป็นพัฒนาต่างมาแต่ว่าเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นเอาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วกันมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่สเปคของตัวแว่นเช่นความละเอียดหน้าจอของตัวเลนส์อยู่ที่เท่าไหร่ระบบเสียงที่เขาใส่มาให้กับตัวที่เป็นแว่นตาหรือตัวที่เป็นหูฟังตัวนั้นมันเป็นแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นอยู่กับสเปคฮาร์ดแวร์ซะมากกว่านะครับ Samsung ลงท้ายด้วย6252แท็บ S12 Ultra ครับว่าจะออกเมื่อไหร่ตามข่าวลือก็คือจะเปิดตัวพร้อมกับ S26 FE ก็คือไม่กันยานี้ก็ตุลานี้นะครับลงท้ายด้วย0501ฟังแอป Spotify ให้เสียงชัดผมต้องเปิด AAC กับปิด Immersive ถูกไหมครับช่วยอธิบายฟังก์ชัน AAC ใน Android หน่อยโอ้อธิบายฟังก์ชัน AAC มันเป็นแค่โคเดกนึงละกันตอบแบบนี้ละกันเป็นแค่หนึ่งในโคเดกในการที่จะถอดรหัสเสียงโคเดกมีเยอะนะครับมี MP3 AAC มีอะไรอีกดีอ่ะมีอะไรกว่าเดี๋ยวก่อนลืมละไฟเวฟอะไรพวกนี้ก็เป็นโคเดกทั้งหมดก็เป็นหนึ่งในโคเดกถ้าอยากรู้ว่า AAC โคเดกมีข้อจำกัดข้อดีอะไรเสิร์ช Google เอาก็ได้อธิบายมันจะยาวมากนะครับไม่ทันลงท้ายด้วย6246นะครับตั้งแต่หลังฟุตบอลโลกมาโมโนแม็กไม่อัปเดตหนังใหม่เข้ามาเลยเขาไม่ได้เน้นแล้วป่ะอันนี้เดานะเพราะว่าอย่างไอตัวฟรีทีวีเขาก็เปลี่ยนเป็นโมโนแม็กสปอร์ตไปแล้วผมอาจจะเดาว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องหนังแล้วป่ะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นโยบายเขานะครับลงท้ายด้วย9745เสี่ยมี่ Watch 5กับ 5S ต่างกันยังไงมันมี 5S ด้วยเหรอขอดูแป๊บได้มั้ยจำไม่ได้ต่างกันยังไรนะจ๊ะตึ๊ด 5S คือรุ่นอะไรวะ S5 หรือเปล่าหมายถึงตัว S5 หรือเปล่าถ้าเป็นตัว S5 ถ้าเป็นตัว S5 นะครับน่าจะ S5 นะไม่น่าใช่ 5S นะโอเคถ้าเป็นตัว S5 มาเขาเรียกอะไรอ่ะต่างที่วัสดุตัว S5 จะเป็นตัวที่ย่อมเยาราคาลงมาหน่อยตัว Watch 5มันจะเป็นตัวที่แบบได้วัสดุบอดี้ดีอะเนาะบอดี้แบบวัสดุสแตนเลสกระจกที่เป็นคริสตัลซัฟไฟร์อะไรแบบเนี้ยรองรับ eSIM แต่ว่าถ้ารุ่น S5 ก็จะเป็นรุ่นที่ฟังก์ชันลดทอนลงมาเป็นรุ่นราคาประหยัดของตัว Watch 5อีกทีนึงเวลาละผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99

0: เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์อยากจะสอบถามพูดคุยหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะฮะที่ SMS ของเรา4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ก็มาทาง YouTube นะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้เปิด YouTube ก็มาทาง SMS ก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะช่วงเริ่มต้นของรายการเนี่ยอยากจะพูดถึงจริงๆขอแสดงความเสียใจก่อนแล้ว

0: กันนะฮะวันนี้ก็ได้ข่าวเศร้าของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันแล้วกันนะครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับก็ดูไม่มีโรคไม่มีอะไรนะแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเฮียนัทมาหน่อยนะฮะเฮียนัทหลุดไปแล้วนะครับอ่ะน้องปิ่นรับเฮียนัทหน่อยมาแล้วนะฮะอ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับอ่ะอยู่ไหมเอ่ยนะครับน่าจะสัญญาณไม่ดีนะฮะ
1: มาแล้ว
0: สัญญาณดีไหมฮะตอนนี้ดีนะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: โอเคนะอ่ะเมื่อเช้าก็มีข่าวเศร้านะเฮียนัทเนาะเลย์แมคโดนัลด์ก็เสียชีวิตก็เรียกไปอย่างสงบแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะแต่ผมเคยติดตามดูเขาตอนที่เขาขับรถตุ๊กๆไงตอนนั้นอะโหที่ขับรถตุ๊กๆไปตั้งกี่ประเทศก็ไม่รู้อะตอนนั้นอะโหเท่มากนะฮะไปโชว์ความเป็นไทยให้คนอื่นได้เห็นนะก็ตอนนั้นตุ๊กๆนี่แบบดังเลยนะฮะรู้สึกว่าเอาตุ๊กๆไปน่าจะแถวยุโรปเลยนะเฮียนัทใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: นะแล้วแกก็ทำเกี่ยวกับเป็นพิธีกรเกี่ยวกับพวกพวกเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวแล้วกันนะก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วเท่นะมีความเท่อยู่ในตัวเองนะครับอ่ะวันนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องรถกันนะฮะก็เมื่อวานพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะฮะที่หลายคนยังมีความเข้าใจว่าไอ้ไฟแบตเตอรี่ที่มันอยู่บนหน้าปัดเราเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เราคงเสียก็อันดับแรกเลยเคยโทรร้านแบตเตอรี่เลยให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไฟแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่อ่ะเสื่อมหรือเสียหรือหมดอายุหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีอะไรบอกเราเลยนะครับเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยถ้าเราไม่เอาเครื่องเทสหรือว่าเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจหรือเข้าไปตรวจเช็คกับมันว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาเครื่องมือไปตรวจเราจะไม่มีทางรู้เลยแต่โอเคถ้าสัญลักษณ์รูปไฟแบตเตอรี่ขึ้นก็แสดงว่าเฮ้ยเนี่ยระบบชาร์จิ่งในรถยนต์เรามีปัญหาแล้วจำไว้เลยนะฮะถ้าแบตไฟแบตเตอรี่โชว์ไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตนะฮะแบตเราไม่ได้เสียแต่ระบบชาร์จิ่งเรามีปัญหาซึ่งเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ระบบชาร์จิ่งหรือว่าตัวไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะหลายคนที่ผมคุยมาแต่ละคนเนี่ยคือได้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาเลยแต่มันก็ดีอย่างนะตรงที่ว่าเวลามาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปชาร์จแบตใหม่แบตมันยังมีไฟเหลืออยู่เวลาเปลี่ยนไดเสร็จปุ๊บสตาร์ทได้เลยไงไม่ต้องรอไม่ต้องเอาแบตเตอรี่กลับไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จริงสัญลักษณ์ในรถยนต์เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะบางตัวก็อาจจะแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีผลต่อการขับขี่แล้วกันบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีความวิตกกังวลพอไฟตัวนี้โชว์ก็ขับได้หรือเปล่าวะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งอ่ะครับทั้งขับได้แล้วก็ไม่ควรจะขับละกันนะฮะอย่างพวกสัญลักษณ์อย่างพวกระบบ ABS ระบบรื่นถลายพวกนี้เนี่ยเวลามันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่รถก็ยังขับได้อยู่นะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ต่อการขับขี่หรือว่าไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันขึ้นเนี่ยมันนี่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากอุปกรณ์ตัวไหนของรถที่มันเกิดปัญหาสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองหรือว่าไฟเอนจินที่มันอยู่บนหน้าปัดรถถ้ามันขึ้นขับได้ไหมอันเนี้ยมันก็มีทั้งขับได้แล้วขับไม่ได้นะคือขับไอ้คำว่าขับไม่ได้เนี่ยอาจจะขับแบบเขาเรียกอะไรขับแบบคันคานกัน
1: กระท่อนกระท่อน
0: ขับแบบคันคานหรือว่าขับแบบไม่ได้แบบขับเร็วไม่ได้เอาพูดง่ายไม่สามารถขับเร็วได้อ่ะ ไม่สามารถขับ70 80อะไรเงี้ยไม่ได้อาจจะขับได้มัน20 30อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทุกคันนะบางคันอาจจะขึ้นแล้วก็ขับได้ปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเวลามันขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรนอกจากว่าเราอ่ะต้องเอาเครื่องมือเข้าไปวิเคราะห์หรือว่าเข้าไปอ่านดูว่าเอ้ยไอ้ที่มันขึ้นมามันฟ้องว่าอะไรเสียแล้วมันต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนแต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีการถอดพวกแบตเตอรี่ฮะเฮนัทแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยแกของเขาหายแล้วนี่คือการแก้ปัญหาอันนี้ก็ไม่ได้เฉียงนะมันคือการรีเซ็ตแล้วกันการล้างเมมโมรีที่มันอยู่ในกล่องออกไปแต่ถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมคือต้องบอกงี้รถบางคันเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบถาวรหรือว่าเป็นแบบยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นไฟโชว์เรื่องของแคตไลติกประสิทธิภาพต่ำไอ้ตัวเนี้ย Honda จะเจอกันบ่อยก็เรียกว่ารหัส0420นะเวลาพวกนี้ขึ้นเนี่ยบางคนไปถอดพวกแบตเตอรี่ออกพอใส่เข้าไปปุ๊บบางทีหายไปเป็น 2-3 อาทิตย์เลยนะเห็นไ
1: หมไม่กลับมาเลย
0: หรือบางคันอาจจะหายเป็นเดือนเลยก็ได้แต่ก็เดี๋ยวก็กลับมานะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการกลับมาค่อนข้างนานแล้วบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วหายแล้วเห็นเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็คือการรีเซ็ตหรือว่าการลบข้อมูลแล้วกันแต่ถามว่าถ้าปัญหามันยังในตัวรถมันยังเกิดปัญหาอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่อผมสิมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหานะฮะการ
1: ถอดแบตเตอรี่มันคือ
0: ใช่การถอดแบตเตอรี่คือการล้างสมองหรือว่าการรีเซ็ตปัญหามากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปิดไม่ได้ด้วย
1: สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาครับสมมติว่า
0: ขาด
1: น้ำมันเครื่องขาดไฟแบตโชว์ถอดหายไม่หาย
0: แ
1: ต่ท
0: ุ
1: กคร
0: ั
1: ้งที่คุณบิดกุญแจเกิดขึ้นระบบมันต้องถามตัวเองก่อนกูพร้อมวิ่งเปล่าวะกูพร้อมวิ่งเปล่าวะทุกระบบสัญญาณกลับมาโอเคเปล่าวะไอ้ระบบสมมติอย่างที่พี่กาบยกตัวอย่างเอ้ยแคทาลิติกตอนนี้อาจจะยังโอเคอยู่นะเพราะยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่มีระบบติดแต่พอปิดสตาร์ทปุ๊บระบบรันอีกทีนึงเฮ้ยยังมีปัญหาอยู่ว่ะมันก็กลับมา
0: ที่เดิมครับ
1: ตาน้ำมันเครื่องขึ้นน้ำมันเครื่องยังไม่เติ
0: ม
1: เดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาที่เดิม
0: ครับก็คืออย่างพวกนี้โอเคก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรเงี้ยเราควรจะต้องหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาซะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมกี่แหละนะครับผมแต่อย่างเคสอย่างที่ผมบอกอย่างตัวอย่างเมื่อกี้รถขับได้ปกติเลยนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีความผิดปกติเร่งอัตราเร่งทุกอย่างเหมือนเดิมเอ๊ะไม่ได้แบบส่งผลอะไรเลยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ถ้ามันฟ้องไอ้เรื่องของพวก O2 sensor ไม่ทำงานอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะมีเอฟเฟกต์หรือว่ามีผลต่อเนื่องจากเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองแหละเพราะส่วนผสมหรือว่าการเผาไหม้เนี่ยหรือว่าการจ่ายน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกมันไม่เป๊ะแล้วไงแล้วพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเรื่องการขับขี่เล็กๆน้อยๆแต่จะเห็นผลชัดก็คือทำไมคันนี้กินน้ำมันเยอะจังวะทำไมช่วงนี้ทำไมกินน้ำมันดุเดือดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นอ่ะอันนั้นคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับแต่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ไม่ควรจะมองข้ามเราไม่ควรจะฝืนที่จะขับขี่ต่ออันเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันคือสัญลักษณ์กับเรื่องความร้อนนะฮะสัญลักษณ์เรื่องความร้อนหรือว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเกย์บอกความร้อนเห็นไหมเขาจะเป็นแบบพวกไฟ LED สถานะก็จะมีสถานะเป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์ไอ้พวกเนี้ย มันก็จะมีสถานะเย็นก็คือสีน้ำเงินถ้าร้อนก็สีแดงที่ยิงเวลาปิดกุญแจทีแรกปุ๊บมันจะขึ้นทั้งสองสถานะเลยแล้วมันพอเราสตาร์ทปึ้งสถานะเย็นยังคงอยู่แต่ไม่นานนะประมาณสักไม่ถึง10วินาทีแล้วมั้งสักเดียวพอเครื่องยนต์เริ่มติดเครื่องสักพักหนึ่งไอ้สถานะเย็นก็จะหายไป แต่สถานะร้อนจะไม่ขึ้นนะถ้ารถเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ารถเราเริ่มมีปัญหาความร้อนไม่ปกติปั๊บสถานะไฟโชว์เรื่องความร้อนมันจะเริ่มกระพริบก่อนเริ่มแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ผมว่าไอ้สาเหตุที่เขาทำให้มันกระพริบเพราะว่าเขาอาจจะมองว่ามันจะทำให้เรารู้สึกรำคาญลูกตาไหมว่าเอ้ยทำไมไฟมันขึ้นอะไรอย่างนี้วะทำไมมันกระพริบตลอดเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยถ้ามันกระพริบเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำให้รีบจอดเลยนะต่อให้รถติดยังไงก็จอดเชื่อผมถ้าฝืนขับแล้วปัญหามันยังอยู่ความร้อนมันขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ความเสียหายมันอาจจะหนักไปถึงเครื่องยนต์อาจจะถึงฝาสูบอาจจะถึงอุปกรณ์ที่เราไม่ควรจำเป็นจะต้องเสียนึกออกปะถ้าสมมติว่าความร้อนขึ้นแล้วจอดโอกาสรอดสูงไอ้คำว่ารอดนี่หมายถึงว่าความเสียหายกับเครื่องยนต์น่ะรอดนะไม่ได้แบบไอ้ตัวพวกอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องความร้อนน่ะไม่รอดเพราะมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ความเสียหายจากเครื่องยนต์น่ะรอดแต่ถ้าเราฝืนขับแบบโอ๊ยฉันไม่ได้แล้วความร้อนขึ้นโอ้รถข้างหน้าก็ติดอยู่เลยเดี๋ยวฉันขับอีกนิดนึงก่อนแล้วกันขับอีกหน่อยก่อนแล้วกันแป๊บนึงหนาวโหเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีที่จอดแล้วถ้าฝืนไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์เริ่มมีเสียงผิดปกติหรือว่าดับคาเท้าอันเนี้ยผมบอกให้เลยว่า50-50เลยนะว่าเครื่องยนต์จะไปด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยรอดถ้าถึงขนาดที่เรียกว่าจะดับคาเท้าแล้วเนี่ยโอกาสรอดอ่ะค่อนข้างยากนะฮะซึ่งไอ้เกณฑ์ความร้อนหรือสัญลักษณ์ตัวเทอร์โมมิเตอร์พวกเนี้ยถ้ามันขึ้นน่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะให้รีบจอดแต่ผมว่ามันข้อดีข้อเสียก็คนละอย่างถ้าไม่ขึ้นเลยถือว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันจะมี2ลักษณะใช่ไหมเป็นเกณฑ์ความร้อนกับเป็นหลอด LED ที่ผมบอกถ้าเป็นหลอดเนี่ยเวลามันกระพริบเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าตอนนี้ความร้อนขึ้นแต่เราจะไม่รู้ว่ามันขึ้นระดับไหนไงเห็นนัด
1: เฮ้ยมันเริ่มโคม่าหรือยังวะหรือมันแค่เริ่มวะ
0: ใช่หรือว่ามันแวบมานานหรือยังวะหรือว่าเพิ่งแวบหรือว่าเอายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคนจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นสเกลหรือว่าเป็นเข็มเนี่ยอันเนี้ยพอจากจุดปกติใช่ไหมมันอยู่ระดับนี้แต่พอเกลความร้อนพอเลยมีรถมีหาเรื่องความร้อนปุ๊บตอนนี้มันก็ค่อยไหลขึ้นไปเลยติดอันนี้มันจะรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆขึ้นแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเจ้าของรถก็ยังมองเห็นใช่ไหมมองเห็นโปรเซสมันอะว่ามันยังอยู่ระดับไหนอยู่มองเห็นการทำงานของมันอยู่ว่ามันยังอยู่ระดับไหนยังไม่ถึงสุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอีกนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยจอดแล้วกันยังพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆผมว่ามันไม่ดีทั้งคู่แหละถ้าขึ้นแล้วก็รีบจอดอ่ะดีที่สุดถ้าขึ้นแล้วจอดเลยโอกาสรอดสูงหมายถึงว่าความเสียหายกับเครื่องยนต์น่ะรอดแต่ความเสียหายกับระบบรอยเย็นน่ะไม่รอด
1: ก็คือถ้ามันเอางี้อะไรที่ผิดปกติอ่ะระบบนั้นน่ะที่มันเกี่ยวข้องอาจจะเป็นปั๊มน้ําวางน้ําหรือท่อน้ําท่อยางที่มันรั่วอันนี้ต้องแก้ไขอยู่ดี
0: ครับนะก็วันนี้ก็มาอธิบายถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่มันอยู่ในรถยนต์ให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าหลักๆที่เราบอกเนี่ยมีอะไรบ้างอีกตัวนึงเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์รูปการน้ำมันเครื่องคือการน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าได้ยิ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าคนส่วนมากนะ 70-80% เฮียนัทไม่เคยวัดระดับน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองไม่เขาเรียกไม่เคยดึงเหล็กวัดดีกว่าเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าระดับน้ำมันเครื่องตัวเองอยู่ระดับไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำอะไรเขาเรียกกินน้ำมันเครื่องหรือไม่กินเขาก็ยังไม่รู้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะกินน้ำมันเครื่องแต่พอถึงรอบเปลี่ยนถ่ายแล้วมันทันไงนะนึกออกปะจากจุดสูงสุดอาจจะไปอยู่กึ่งกลางหรือจุดต่ำสุดแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่เขาเรียกยังปลอดภัยอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกเนี้ยจะไม่มีทางรู้เลยว่ารถคันนี้กินน้ำมันเครื่อง เพราะเขาก็ไม่เคยดึงมาวัดบ่อยๆไง

0: ไอ้แก๊สน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อน้ำมันเครื่องต่ำมากๆหรือว่าต่ำกว่าคือเอาง่ายพอเอาเหล็กวัดลงไปเสียบแล้วไม่ติดอ่ะไอ้อย่างนั้นอ่ะยังไงก็ขึ้นหรือไม่ถ้าเราขับรถอยู่เวลาเราเบรกแรงๆหน่อยเบรกแบบหัวทิ่มอ่ะแล้วถ้าไฟการน้ำมันเครื่องปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้บอกได้เลยนะว่าน้ำมันเครื่องหายแล้วนะน้ำมันเครื่องเริ่มแห้งแล้วนะครับน้ำมันเครื่องแห้งมาจากสาเหตุอะไรส่วนใหญ่นะบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยน้ำมันเครื่องมันรั่วอยู่มันก็เลยแห้งคือไอ้รั่วผมว่าปัจจัยรั่วเนี่ยไม่ได้ทำให้รถน้ำมันเครื่องหายขนาดนั้นแต่ที่มันหายไปกับการเผาไหม้นะหายไปกับเขาเรียกหายไปกับการทำงานของเครื่องยนต์ซะมากกว่าคือบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันมีรั่วเต็มเลยเดี๋ยวเราปิดรูรั่วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้ตั้งแต่ไอ้เหล็กวัดที่เราดึงไปวัดเนี่ยแล้วมันเครื่องเนี่ยถ้ามันไม่ติดเหล็กวัดเลยเนี่ยอย่างน้อยๆนะสมมตินะคันนี้ใช้น้ำมันเครื่องประมาณสัก4ลิตรนะเฮียนัทถ้าไม่ติดเหล็กวัดเลยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่มันหายเนี่ยคือ3ลิตรเลยนะ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรอ่ะคุณลองนึกภาพสิคุณเอาน้ำมันเครื่อง2ลิตรครึ่ง3ลิตรมาเทเนี่ย
1: คุณโอ้โหแล้วที่ลงรถอ่ะ
0: มันจะกระจายไปขนาดไหนอ่ะกายที่รั่วแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้ขายขนาดนั้นเลยเหรอคือที่ผมอธิบายตรงนี้เพราะผมอยากให้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของว่าน้ำมันเครื่องหายเนี่ยไม่ได้เกิดจากรอยรั่วรอยรั่วคือองค์ประกอบตัวนึงที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเปียกมันแฉะแต่ที่หายจริงมันมาจากการเผาไหม้ครับแล้วหลายคันที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยไปอุดรูรั่วนะเฮียนัทเปลี่ยนซีลทุกอย่างหมดแล้วก็ยังกินน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมเพราะต้นเหตุปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นคือไอ้ตัวนั้นน่ะมันองค์ประกอบแค่ไม่ถึง 5-10% เลยของไอ้ที่น้ำมันเครื่องมันหายไอ้ที่หายจริงๆมันมาจากการเผาไหม้อย่างเดียวนะครับลองไปดึงเหล็กวัดดูหน่อยละกันแล้วก็ส่วนเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยก็แนะนำนะว่าถ้าเราไม่อยากพลาดให้เราจดสถิติในการเปลี่ยนหมายว่าจดทุกครั้งที่เราเปลี่ยนง่ายๆเลยวันนี้วันที่19เดือน8ปี69เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลขกิโลก็เขียนเลยตึ๊ดแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้แค่นี้คือที่ให้เขียนเองอ่ะเพราะมันจะเป็นบันทึกของรถคันนี้ไงเพราะถ้าคุณเอาใบน้ำมันเครื่องอ่ะผมบอกให้เลยว่าส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันหมดเลยนะส่วนใหญ่ที่เห็นนะคือไม่ค่อยอยู่บางทีอ่ะใบหายไปแล้วอ๋อพอดีเก็บรถก็เลยไม่เอาไว้ แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนไปเมื่อไหร่อ่ะแกเดือดร้อนช่างเลยช่างนี้ก็ดูสีเอาเลยว่าสีมันเข้มหรือยังวะถ้าเข้มแล้วก็อ่ะได้เวลานะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะวันนี้อธิบายคร่าวๆกับเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดเรานะฮะเพราะว่าเราจะได้ทำความรู้จักกับมันจริงๆมันอาจจะมีบางตัวที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับมันก็ได้แต่โอเคพวกนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบของเครื่องของระบบรถยนต์อ่ะฮะเดี๋ยวนี้จะมีพวกสัญลักษณ์ป้องกันการชนสัญลักษณ์นู่นสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์เรดาร์โอ้โหแบบเยอะอะเฮียนัทซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้ารถปกติอะสัญลักษณ์พวกนี้จะไม่ขึ้นให้เราเห็นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัญลักษณ์แต่ละตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยแสดงว่ารถเราเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับผมลองดูแล้วกันนะครับอ่ะมาที่ข้อความกันดีกว่านะครับ4689899
1: เข้ามาเมื่อวานเนี่ยเล่าค้างไว้ถึงเรื่องของการดูแลรักษารถ
0: ครับ
1: แล้วพี่กำก็บอกพอไล่รายการอะไรไป
0: ที่ได้รายการใช่ใช่
1: นกเนี่ยอยู่ 3,000 กว่าบาทพี่กำบอกว่าถ้ารู้สึก Civic หรือ HR-V จะยังแพงกว่าไหม
0: HR-V เกือบ 5,000 น่ะ 4,900 กว่าบาท
1: อ่าโอเค
0: ถ้าเป็น CRV นะ

0: หมื่นนิด
1: ห้างละข้างละถูกไหม
0: ข้างละครับข้างละ
1: เออข้างละข้างละคือสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมเองนะวันเนี้ยผมใช้คำว่าผมก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรขนาดนั้นนะ
0: อือฮึครับ
1: แต่ผมแค่อยากเอาเรื่องที่ผมไปพบเจอมาเนี่ยมาบอกในรายการหรือผมคิดได้หลอดไฟบนหัวสว่างเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าวันนี้ผมดันโชคดีคือก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมองว่าชีวิตผมจะชื่นชอบในการขับรถอยู่สุขนะ
0: อ่าฮะครับ
1: เพราะว่าโดยรูปทรงด้วยอะไรมันก็
0: ไม่เอางี้ตาพูดได้เลยว่ามันไม่อยู่ในหัวเราเลย
1: เออมันบันดุ้งมันบันบานไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาโอเคด้วยน้องของภรรยาเอามาฝากไว้เพราะว่าไม่มีจอดเอาโอเคก็ดีแล้วมันใช้ง่ายมันเป็นรถที่รถสูงอ่ะง่ายๆใช้มันเลื่อยเปื่อยพอเริ่มได้ดูแลรักษาก็รู้สึกว่าโอ้ยอะไรบางอันทำไมมันถูกจังวะแล้วอ่ะพี่กรรมเนี่ยก็อยู่ในไลน์อัพของการดูแลรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเมื่อวานก็เลยได้ไล่ราคาอะไรกับพี่กรรมก่อนเข้ารายการรางสามรางโซ่ทามมิ่ง300-400อย่างเงี้ยพี่กับบอกหุ้มถูกจังหวะนัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมคืออ่ะจะใช้คำว่าถูกเป็นขี้ก็อาจจะเกินไปนิดนึงแต่ใช้คำว่าถูกชิปเป่งเลยอ่ะถ้าเทียบกับฮอนด้าที่ต้องเดินในคู่ขนาดแล้วมีพาร์ทแบบเดียวกันที่ต้องเปลี่ยนอ่ะเมื่อวานตอนจบรายการผมก็เลยโทรหาพี่กับเนาะผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วการเลือกรถเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกผู้หญิงเลือกแฟนสักคนนึงอะไรเงี้ยโอ้มันต้องดูหลายอย่างเออไอ้สวยถูกใจอ่ะใครก็ชอบแต่พอเลือกมาแล้วถึงจังหวะที่ต้องดูแลเทคแคร์ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันไหมถ้าให้เปรียบเทียบก็คือราคาอะไรอ่ะเราไหวมันเปล่าวะสมมติเราไปเลือกสักคันหนึ่งสมมติอะไรดีแอคคอร์ดหนึ่งคันอ่ะถ้ามองหรือ CRV หนึ่งคันสูงเหมือนกันเอกนกหมื่นกว่าคุณสู้ไหม
2: จริงๆอย่างที่เฮนัทพูดนะว่าผมมาเจอเจ้าของรถหลายคันนะบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าคันนี้เขาซื้อตั้งแต่ป้ายแดงในพิกัดราคาประมาณ1.7 ล้านสมมุตินะเชื่อบอกว่ารถเนี่ยผ่านไปสัก200,000 โลแล้วต้องทำเกี่ยวพวกช่วงล่างเนี่ยแค่เสนอโชคชุดเดียวเนี่ยยังไม่รวมปีกนกเลยนะ15,000-16,000เนี่ยเขาร้องเลยนะเขาบอกโหทำไมแพงจังไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนดีกว่านี่ยังไม่รวมปีกนกนะปีกถ้าปีกนกด้วยก็อีก10,000 กว่าบาทนะท
0: ั
2: ้งละ5,000 กว่าเนี่ยเคยอย่างที่ผมเราคุยกันนะเฮนัทนะว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะต้องกระมิดกระเมียการซ่อมรถนะคุณเก็บไปเลยกิโลละบาทเก็บตังค์ไว้เลยกิโลละบาทพอผ่านไปแสนโลแสนบาทเนี่ยโอ้อาจจะยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ช่วงล่างยังไม่ถึงเวลาก็ได้พอผ่านไป200,000 โลได้200,000 บาทแล้วถึงเวลาเก็บช่วงล่างแล้วทำช่วงล่างอาจจะยังไม่หลักอาจจะแค่หลักหมื่นยังมีเงินเหลืออยู่เลยนะจะบอกให้อ
1: ันนั้น
2: คือ
1: มันเหมือนกับเรามีแฟนใช่ไหมเราก็ต้องร่วมกันเอาโอเคให้เราวางแผนในการเก็บเงินเพื่อจะไปเที่ยวกันรถก็เหมือนกันเราต้องวางแผนเก็บเงินแต่ว่าเราเก็บข้างเดียวไงรถมันไม่ได้เก็บไง
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: เพื่อจะเอาไว้ดูแลรักษากันแต่สิ่งที่ย้อนกลับมาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองมุมนี้ไง
2: ใช่
1: วันที่อยากได้รถคันนี้โอ้โห1.8 ล้าน
2: เงื่อนไขมันดีขาดใจเลย
1: 0.99%ตอนนี้รถล่าสุด BZ4X ดอก0%
2: อ่าฮะครับ
1: 2.7 ปี 4 เดือน
2: อ
1: ่ะดอกศูนย์นี่หูเงื่อนไขมันหยาดเยิ้มเหลือเกินจะเอาว่าจังหวะนี้ต้องเสียบให้ได้แล้ว
2: ครับ
1: ผ่อน8 ปีเนี่ยพอตกเดือนเท่าไหร่เอง
2: ไม่กี่หมื่น
1: เออ
2: ฮะ
1: ถ้ามองเยอะก็อาจจะหมื่นหน่อยๆอ่ะถ้ามองว่างั้น
2: ครับ
1: ก็สิ่งที่ถามกลับไปคือแบต500,000รับได้ไหม
2: ครับ
1: จังหวะ500,000อย่าว่าจะร้องอู้เลยร้องไห้คุกเข่าสุดเลยอ่ะถูกไหม
2: ใช่
1: ลืมต่อประกันพอดีเกิดอุบัติเหตุคันนั้น
2: เออใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันคือการเลือกรถให้ไลฟ์สไตล์กับสภาวะเศรษฐกิจของตัวเราน่ะมันแบกรับไหว
2: ครับ
1: คือผมก็แค่โชคดีที่บังเอิญได้สัมผัสเพราะถ้าให้ซื้อจริงผมไปกดไดโนเสาร์แล้ว
2: เพราะตอนนั้นหาอยู่นะตอนนั้นหาอยู
1: ่
2: จริงถ้าใครแฟนรายการจำได้นะมาปีกว่าสองปีมั้งที่นัดจะไปเอาอยู่แล้วเกือบจะแล้วตอนนั้นเกือบได้แล้วนะฮะ
1: แล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะเราซื้อมาเดี๋ยวจุดหนึ่งอ่ะลูกพี่เราก็บอกว่าพี่นัดเดี๋ยวจุดหนึ่งอ่ะมันต้องปลดระวางให้ลูกน้องใช้
2: ครับ
1: ผมก็เลยคิดว่างั้นไม่ใช่แล้วว่ะงั้นก็ใช้คันที่มีอยู่เอาไปทำให้ดีดีกว่าตอนนั้นก็เลยเริ่มเป็นทะนั้นกันมาก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าฉันค่อยๆชอบเธอนะเธอดูแลรักษาง่าย
2: อยู่ด้วยความผูกพันแล้วตอนนี
1: ้อยู่ด้วยความเขาเรียกอะไรเฮ้ยค่อยๆเห็นข้อดีไว
2: ้ยิ่งอยู่ไปยิ่งรักไงจากเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยรักไงยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งรักมากขึ้นเลย
1: เหมือนนางเอกตอนแรกไม่สวยมันหนังโจซึ่งถือพี
2: ่
1: เริ่มต้นนางเอกจะดูขี้เลหน่อย
2: เออ
1: ไออยู่ไปอยู่มาสวยนี่หว่า
2: เออนะฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือผมกับอิวสุมันคือท่านั้นไงแล้วผมก็ถ้าหรือว่าทุกครั้งที่เข้าศูนย์ผมจะโทรบอกพี่กัมนะเฮียพี่รูดมาหมดหน้าเลยว่ะหมื่นกว่าบาทหรืออย่างล่าสุดเนี่ยเก็บหมดเลยทุกดอกพี่20,000ว่ะ
2: ครับ
1: คือเรื่องเหล่านี้จนพี่กัมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจัดรายการไปเตือนแฟนรายการดีกว่าว่ะถ้าเองขับพวกนายพวกเธอขับแบรนด์นี้อยู่เอาศูนย์ไปก่อนนะ
2: ใช่
1: แล้วเธอจะตกใจแล้วประกันวงซ่อมปีหนึ่ง6 เดือนอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ตัวไปมีไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้ผมแค่มองว่าเวลาที่เราเลือกรถถ้าสมมติเราไม่ใช่มนุษย์ที่แบบวันนี้ฉันอย่างเช้าเนี้ยผมวิ่งไปละ30 โลผมต้องเก็บ30 บาทผมถามว่าเราไม่สะดวกเก็บแต่เราเป็นแค่นั้นมันไหวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงเลยนะที
2: ่ครับ
1: รถไม่สร้างภาระถ้าให้ย้อนกลับไปเหมือนยุคที่พี่กัมเห็นก่อนหน้าตอนนู้นก็คือรถสร้างตัวผมคือแอคคอร์ดใส่ท้าย2 ก้อนติดแก๊สนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่อะไหล่มือสองในตลาดมีอะไหล่อะไรโอ้โหสมัยนั้นเชียงกงลุ่งเรืองมันมีหมดอ่ะ
2: โอ้หยิบอะไรก็เจออ่ะนึกออก
1: ป่ะเดินเคียร์เดินเคียร์พี่กังก็
2: ม
1: ีในอวดเพราะฉะนั้นน่ะผมเลยมองว่ารถเนี่ยถ้าคุณไม่พร้อมเก็บโลละบาทสำหรับรถญี่ปุ่นไม่พร้อมเก็บโลละ5 บาทสำหรับรถยุโรปผมแนะนำว่าคุณเลือกรถที่วันนี้เขางองเนี่ยแล้วเราเอาเขาอยู
2: ่ที่มีอะไหล่เยอะแล้วก็อะไหล่ไม่แพงmaintenance ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ผมว่าใจความของการเลือกรถเราไม่ต้องไปซื้อรถให้คนอื่นเขามาบอกว่าโอ้โหพี่สุดยอดเลยว่ะอะไรเงี้ยโคตรไม่จำเป็นเลยเราไม่ได้ซื้อรถให้คนอื่นมาชมนะมอเตอร์อินเทนเป็นรายการที่ไม่มีรถได้พี
2: ่บางคนซื้อลัมโบกินี่ซื้อเฟอร์รารี่มาแต่มันติดฟิล์มดำเบี้ยมเลยจะรู้ไหมว่าใครขับ
1: ไม่รู้อยู่ดี
2: ตอนลงจากรถก็อยู่ในลานจอดรถก็ไม่เห็นอยู่ดีว่ารถใครว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าเกิดคุณเหลือขนาดนั้นแล้วซื้อเพราะแพชชั่นอันนี้ไม่ว่ากัน
2: เออ
1: ซึ่งถ้าเราเหลือขนาดนั้นผมเชื่อว่าเราก็ซื
2: ้อครับแต่ต้องคิดหนักก่อนนะ
1: ต้องคิดเยอะ
2: เพื่ออะไรวะ
1: ต้องเหลือสักซื้อได้3-4 คันเดี๋ยวค่อยซื้อ
2: คือซื้อรถพวกนี้มาเนี่ยอย่าได้หวังว่าเวลาขายต่อแล้วจะเหลือกำไรมีแต่ขาดทุนครับไม่มีกำไรหรอกครับบางคันอาจจะขาดทุนสัก5 ล้าน 10 ล้านอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะ
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะครับเลือกให้มันวันเนี้ยถ้าต้องเมนเทนแนนซ์ไม่หงายหลังผมว่าดี
2: ครับผม
1: ไม่จำเป็นหรอกครับว่ารถจะเป็นอะไรผมเชื่อว่ารถทุกคันอ่ะมันดูดีในแบบของมันได้ถ้าเราใส่ใจในการดูแล
2: ครับ
1: เหมือนรถทุกคันผมที่กลับไม่บอกรถมึงเหงาจังวะ
2: เออ
1: บอกพี่ผมอยู่ร้านอ่ะช่วงนี้ผมอยู่ร้านผมก็เงาได้อ่ะ
2: อือ
1: ครับพี่บุ๋มวันนี้ไม่เงาแล้วนะตากฝนมา2 วันแล้วไม่มีเวลาเข้าไม่มีเวลาอยู่ร้านเลยลูกน้องล้างไม่ทันเกียร์ไปแล้วนะวันนี้ฝากร้านด้วยเกียร์ไปแล้วต้องไปทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเหล่านี้ผมอยากให้แฟนรายการเลือกมันใช้มันในมุมที่เราเองอ่ะเจอมันงอแงแล้วเราเอามันอยู
2: ่สำหรับผม
1: ไม่ใช่ว่าพอถึงวันที่มันงอแงแล้วเราใช้คำว่าเราเซอร์วิสแบบผ่อนส่งเวลาซื้อเงื่อนไขในการซื้อเซลทุกคนลดทุกค่าย หรือไฟแนนซ์ทุกเจ้ามันอยากให้คุณใจจะขาดครับ
2: อือฮึครับ
1: แต่วันที่สมมุติว่ามันงอแงขึ้นมาเกียร์ 70,000 นะครับเนี่ย
2: อือฮ
1: ึมันไม่มีผ่อนนะฮะการซ่อมรถมันไม่มีผ่อนมันไม่ง่ายเหมือนตอนซื้
2: อ
1: ตอนซื้อคุณใช้เวลากว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็มี 4-5 ปี
2: อือฮึครับ
1: ซื้อสดก็ขออนุญาตยกมือไหว้ขึ้นหิ้งไปเลยว่าพี่ป่ามาก
2: ครับ
1: แต่เวลาที่มันแง่เวลาที่มันต้องการการซ่อมแซมอย่างพี่การบอกเมื่อกี้ระบบระบายความร้อนสมมติคุณยื้อ 30,000 คุณต้องเห็น 20,000 กว่าคุณต้องมี
2: ครับ
1: ของพวกนี้ไม่มีไฟแนนซ์มาช่วยจับขัดสดอย่างเดียวต้องจบ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ขอให้วางแผนกันให้ดีครับว่าถ้าวันนี้จะเลือกรถสักคันหนึ่งขอให้เลือกรถที่สบายเว้ยมาติวักมา
2: อ
1: ะไรอย่างนั้น
2: ครับนะก็ลองดูแล้วคันนะฮะว่าจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะลองไปดูยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นก็จริงๆเดี๋ยวนี้การจะเช็คอะไหล่เนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่ยากหรอกนะฮะบางทีใส่คีย์เวิร์ดคำนั้นเข้าไปเดี๋ยวมันก็มีราคามาเห็นนะว่ามันประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: หรือว่าวันนี้คุณกำลังจะเปลี่ยนรถพอดีคุยกับเซลเสร็จใช่ไหมเดินไปแผนกอะไรเลยพี่ปีกนกเท่าไหร่พี่แหลกเท่าไหร่ไอพี่โชกเท่าไหร่บูทยางช่วงล่างบูทปีกนกบนปีกนกล่างอะไรเงี้ยของนี่มันต้องเปลี่ยนอ่ะมันเท่าไหร่
2: ครับ
1: ผมบอกโชกสี่ต้นประมาณ 37,000 ครับเราไหวไหมวะคือผมก็เข้าใจแล้วว่าแต่ละคนที่ฟังอยู่อ่ะฐานะไม่เหมือนกันคำว่าไหวของคนอาจจะอย่างพวกพี่กับบอกโชค15,000บางคนอาจจะบอกว่าอู้หวานเว้ยสบายเว้ยเพราะมาจากไหนอ่ะมาจากเบนซ์ไง
2: ครับ
1: มาจากบีเอ็มเว้ยคันนี้เป็นรถคันที่สองเว้ยเจอเบนซ์ถุงลมไปชุดสี่ต้นแสนกว่าเงี้ยก็ร้องเหมือนกันแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนได้รับประสบการณ์ในการดูแลรักษารถยนต์มาคนละมุมคนละแบบเพราะฉะนั้นผมคงไม่อาจไปก้าวล่วงบอกว่าคุณควรจะไหวตรงไหนหรือไม่ไหวตรงไหนแต่เอาเป็นว่าตัดสินใจจากตัวเลขในบัญชีสภาวะเศรษฐกิจปริมาณการหาเงินเข้าและจ่ายเงินออกผมว่าน่าจะดี
2: ครับ
1: ประมาณนี้
2: ลองดูแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแวบนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ 4689899 พักสักครู่ครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะครับช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะ4689899ข้อความที่จะพูดคุยกันหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับเฮียครับ Isuzu D-Max เครื่อง 3,000 ปี 2007น้ำยาหม้อน้ำหายบ่อยมากล่าสุดหายไป 1.5 ลิตรเพราะเติมน้ำเปล่าแทนก่อนเป็นเพราะอะไรครับ
2: รั่วครับ
1: รั่วถูกต้องคือรั่วเนี่ยต้องบอกว่าม
2: ันต้องรั่วแน่นอน
1: ถ้าเครื่องยนต์เนี่ยรั่วเนี่ยมันจะมีอยู่2-3ที่แล้วกันรั่วจากอุปกรณ์หรือว่าจากพวกท่อยางน้ำปั๊มน้ำเดี๋ยวผมจะเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือฮีเตอร์เนี่ยตัวแสบไปเห็นนะบางคนเนี่ยน้ำหายเนี่ยจะลืมนึกไปว่ามีฮีเตอร์ด้วยปรากฏว่าไปรั่วในฮีเตอร์รั่วแล้วน้ำมันไปเปียกในรถไงแต่โอเคเรื่องฮีเตอร์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอพวกท่อยางน้ำพวกปั๊มน้ำที่มันมีโอกาสรั่วนะหรือฝาหม้อน้ำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งไอ้พวกรั่วพวกนี้เราจะมองเห็นแต่ถ้ารถเราแห้งหมดทุกจุดเลยฝาไอ้ท่อยางน้ำแห้งทุกอย่างแห้งหม้อน้ำแห้งไม่มีอะไรไม่มีคราบน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้แสดงว่ารั่วไหนถ้ารั่วในก็อาจจะมองไปในเรื่องของฝาสูบเลยให้นัดฝาสูบอาจจะโก่งแล้วนะครับแต่ถ้า 1.5 ลิตรเนี่ยคือโอเคถ้ายังมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งใช้น้ำเปล่าไปซื้อน้ำยามาใส่เลยที่ให้ใส่น้ำยาเพราะถ้ามันรั่วข้างนอกมันจะเห็นรอยเห็นคราบไงให้นัด
2: อ
1: าจจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับลองดูนะฮะเพราะว่าทีน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่เหลือความเป็นน้ำยาแล้วเนี่ยโอเคในระยะสั้นไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าเราจะหารอยรั่วไม่เจอไงว่ามันรั่วตรงไหนนะครับสวัสดีครับพี่รบกวนพี่เปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้า2ยี่ห้อในด้านความคุ้มค่าแบตเตอรี่ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทระหว่าง J-COO SEV 579,000กับ DePaulNevo Q05599ด้วยครับรถคันแรกใช้เดินทางไกลขอบคุณครับ
2: เดินทางไกลด้วยเหรอ
1: จริงๆเดินทางไกลก็ได้ทั้งมันก็ประกอบกันแหละทั้งคู่กันนะฮะเอาความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ตอบยากระยะยาวนะ
2: ถูกพี่
1: ระยะยาวเราไม่รู้ไงว่าบริษัทจะไปเมื่อไหร่สมมตินะยกตัวอย่างนะบริษัทนี้อาจจะดังมากเลยอยู่ดีๆอาจจะบริหารงานผิดพลาดแล้วเกิดมีหนี้สินขึ้นมาตุ้มเดียวอะแล้วแจ้งล้มละลายเงี้ยทำไงได้อะ
2: อารอยเลยทีนี
1: ้มันค่อนข้างตอบยากนะเอางี้ผมแนะนำว่าสองตัว
2: เอาง
1: ี
2: ้เอางี้เดี๋ยวขออนุญาตนะเจคู่ก็คือโอม
1: อ
2: ร่าเจคู
1: ่
2: บริษัทไม่เล็กแหละ
1: ใช
2: ่หางอันกับดีพอลนีโว่คิวห้ากับดีพอลเนี่ยก็อยู่ในแบรนด์หางอันถูกไหม
1: ใช
2: ่ก็เรียกว่าไม่เล็กทั้งคู่
1: อือ
2: แต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบแล้วเลือกจากทั้งสองฝั่งถ้าถามผมโดยส่วนตัวอย่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำนะผมคงเลือก Q05 ของ Nivo
1: ครับ
2: ออกใหม่กว่าม ิติตัวถังฐานล้อมากกว่าใช่ไหมมอเตอร์อาจจะแรงน้อยกว่าประมาณ150-160ม้า
1: ครับ
2: แต่ถ้าเจคู่รู้สึกจะ200กว่ามั้ง200ต้น
1: ๆครับ
2: ผมก็มองว่าเป็นผมเลือกอันที่มันใหม่กว่าถ้าจำไม่ผิดชาร์จเนี่ยตัว Nivo Q05 จะทำได้ดีกว่าด้วย
1: ครับ
2: นะครับประมาณนั้นผมคงเลือกประมาณนั้นเพราะว่าระยะวิ่งมันได้พอกันเลยมันเลยประมาณ450
1: ส่วน
2: EBC เนี่ย
1: ส่วนการเดินทางไกลเนี่ยก็อยู่ที่การวางแผนแล้วกันนะครับ
2: อ๋อใช่เลย
1: รถใหม่แนะนำให้เคลือบอะไรดีครับแล้วที่เสือใช้เวลานานไหมต้องทิ้งรถไว้ไหมครับ ครึ่งวันได้ไหมฮะ
2: น่าจะได้เนี่ย
1: เ
2: ครื่องสีก็ไม่ถึงแล้วพี่ถ้าแค่เครื่องสีก็นิดหน่อยปาดเงาอะไรเงี้ยคือผมก็มองว่าถ้ามันเป็นเดลี่แล้วคุณมีเวลาดูแลรถก็ไม่ต้องทำเซรามิกแต่ถ้าเกิดคิดว่าเอาโอเคอยากจะดูแลง่ายขึ้นใช้น้ำฉีดอย่างเดียวก็รถก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องสมมติวันนี้ฝนไม่ตก
1: อ
2: ยากล้างรถพี่เอาสายยางวางเลยปื๊ดไล่ฝุ่นออกนะ
1: อ
2: ่
1: าฮะครับ
2: แล้วพี่ไปขับวนรอบหมู่บ้านเลยกลับมาไม่เหลือน้ำแล้วอย่างเงี้ยก็ได้น
1: ั
2: ่นแหละครับ
1: Forester SK ถ้าศูนย์มีอันเป็นไปยังสามารถพึ่งพาอู่นอกได้อยู่ไหมครับผมว่าพึ่งได้นะคือต้องบอก
2: เยอะนะ
1: มันเขาเรียกมันเป็นรถที่ต่อให้มันไม่มีในท้องตลาดหรือว่าบริษัทยุติการเอาเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่สมมตินะผมว่าซูบารุมันเป็นรถที่ข้างบ้านเราน่าจะมีนะเยอะด้วยคืออาจจะไม่ต้องเอาญี่ปุ่นก็ได้อาจจะเอาข้างบ้านเราหรือว่าโอเคอู่ที่เขาทำตรงเนี้ยคุณอย่าลืมสิว่าเขาก็ต้องดิ้นรนหาอะไรให้คุณได้แหละเพราะถ้าเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ไม่มีงานนะจะบอกให้ถ้าเขาไม่มีอะไรจะมาซัพพอร์ตให้กับลูกค้าหรือว่าเฮ้ยโอ้อะไรตัวนี้ไม่มีเลิกว่าเลิกบริษัทไม่เอาเข้ามาแล้วอันนี้ผมซ่อมให้ไม่ได้ครับก็เตรียมตัวปิดอู่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้ลูกค้าก็คงไม่มาแหละนะเที่ยวผมดินะอ่ะก็มีแหละอะไรยังพอหาได้อยู่แต่อาจจะหาได้ไม่เขาเรียกไม่สะดวกแล้วก็อาจต้องใช้เวลาบางเคสอาจจะต้องจอดรถทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละต้องลองดูนะฮะอ่ะไปที่ข้อความทาง YouTube เป็นต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองท่านขอบคุณครับสวัสดีครับสองเฮียเฮนัทสนิท กับแม่สนิท กับน้องเนเน่ไหมช่วงนี้ผมใช้แต่รถน้อยมากเพราะไม่รู้ว่าคันไหนมีปืนเฮียคิดว่ายังไงครับไม่รู้จักนะน้องเนเน่แต่รู้ว่าได้เป็นในนะเข้ารอบก็อตทาเลนต์นะใช่ไหมใช่คุณ
2: คร
1: ับ
2: ถูก
1: เดี๋ยว
2: ไม่รู้จักน้องไม่การส่วนตัวอยู่แล้วคร
1: ับ
2: แค่หมายถึงว่าแบบตอนที่เราเรื่องเมื่อกี้มันก็แค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉย
1: ครับส่วนแตรใช้ได้ครับแต่ก็จะใช้ให้มันถูกกาลเทศะหน่อยแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยบีบแตรยาวแล้วมันเกิดเขาเรียกบันดาลโทสะก็บีบเบาๆบีบแบบเคาะบีบแบบเคาะปิ้นแบบเป้งอะไรเงี้ยคือถ้าบีบแบบเคาะมันคนที่ได้ยินอาจจะรู้สึกแบบซอฟๆหน่อยแต่ถ้าแบบไปไอ้นี่จะไม่ซอฟแล้วไอ้นี่รู้เลยว่าไอ้นี่หาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับอันนี้เหมือนแบบกระชากไหล่กลับมาแล้วต่อยหน้าแล้วอ่ะทั้งท่านลากยาวๆเนี่ย
1: ใช่ผม
2: ความรู้สึกคือมันต้องมีเรื่องแน่ล่าสุด
1: ครับ
2: ยิงกันแล้วนะ
1: ผ
2: มส่งให้พี่ดูใช่ไหมว่าในกลุ่ม
1: ครับ
2: ที่ว่าเฮ้ยบีบแตรกันยังไงไม่รู้ล่ะแต่ยิงกัน2นัดน่ะ
1: โอ้ที่ M81 นะ
2: เออ
1: โอ้โห
2: นั่นน่ะดังงงเลยโอ้โหอะไรวะชายหัวร้อนยิงปืน2นัดบน M81 ทั้งที่ในรถตัวเองก็มีเด็กนั่งมาด้วย
1: โอ้โห
2: สุดท้ายหนีไปแต่ถูกตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพรมมาเดือดตามจับได
1: ้
2: เขาบอกว่าเฮ้ยโมโห
1: ม
2: ันขับแช่ขวาในขณะที่ผู้เสียหายที่โดนยิงก็บอกว่าไม่ได้แช่นะ
1: จริงๆต่อให้แช่แล้วถ้ารถมันไม่ติดอ่ะคุณก็เบี่ยงออกสิครับ
2: แค่นั้นเอง
1: ไม่เห็นจะต้องไปแบบเอ้ยหลบไปได้ไหมฉันมาเร็วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วไปบีบแตรมันก็ไม่ได้อะถูกปะ
2: ถูก
1: ซึ่งผมว่ามันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอะความคิดแล้วกันเนาะ
2: ใช่แล้วพี่ลองดูดิว่าจังหวะ
1: มีเด็กเล็กด้วยนะ
2: ใช่เขาเข้มเรื่องปืนด้วย
1: ช่วงนี้เขากำลังเข้มเลยนะฮะ
2: ตายไปกันใหญ่
1: ยิ่งเข้มยิ่งออกกันเยอะ
2: ช่วงนี้อะไรเนาะโป้ลั่นกันพวงฟาง
1: โอ้ ไม่ใช่ว่าเข้มแล้วน้อยลงนะ
2: โอ้โหหนักกว่าเดิมเยอะ
1: ออกมาเยอะเลยตอนนี้ครับผม
2: นะ
1: จะคุณครับสวัสดีทุกคนที่ทักทายมานะฮะไม่ว่าจะคุณนันทศรอีอาโคโลบ็อกนะฮะคุณปัญญานะฮะเอาไซแมนแต่ว่าเทนัสถ้าจะบำรุงรักษาพี่บึกบืนตามที่เฮียแชร์ผมจะเข้าศูนย์แล้วบอกเขาว่าอย่างไรครับ 450,000 นะครับระยะใหม
2: ่คือผมมาเข้าไปในเคสล่าสุดเนี่ยคือไปถ่ายน้ำมันเครื่องกับตัวผมเองอ่ะแค่รู้สึกว่ารถผมเริ่มมีอาการสตาร์ทแล้วแบบเฮ้ยมันยาวกว่าปกติหน่อยนึงละก็เลยให้มีการตรวจเช็คซักชั่นคอนโทรลวาล์วหรือว่า SCV วาล์วแล้วก็เลยเอางี้เขาก็จะมีต้องสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วว
1: ่
2: าเขาพบเจออะไรระหว่างนั้นผมก็ให้เขาทำเรื่องเสนอราคามาอย่างต่อเนื่องว่าโอเคพี่ครับในตำแหน่งช่วงล่างที่พี่สงสัยมีตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกโอเคมันอยู่ในระดับการใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์พี่เต็ม10คือเจ๊งสุดพี่ให้เท่าไหร่เขาบอกอยู่ประมาณ6แล้วครับอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นยางที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เสียอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่ผมจะทำเนี่ยผมจะถามราคาก่อนถ้าเป็นชิ้นใหญ่
1: แ
2: ต่ไอ้พวกกับ10 20 30เงี้ยผมก็ไม่ค่อย40บาท50บาท100นึงเงี้ยผมไม่ค่อยได้วางไม่ค่อยได้เอามาคิดนะครับจริงๆก็แค่บอกเขาแค่นั้นเองแล้วเขาก็ให้เขาตรวจสอบ
1: คุณนัทดูใน YouTube นะคุณแสงเดือนถามมานะอีกข้อความนึงนี่เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะรถผมความร้อนขึ้นในซอยสุขุมวิท39อาการแอร์ไม่เย็นความร้อนขึ้นโชคดีที่จอดรถทันสรุปพัดลมน้ำเสียพอเครื่องเย็นนะฮะ
2: แต่เขาพิมพ์มาไม่ใช่เย็นนะเขาพิมพ์นอนหนูเป็นนอนดึกนะ
1: เครื่องเย็นเคาะพัดลมติดขับกลับบ้านเลยตกใจแทบแย่จากแท็กซี่ FC 2เฮียนะฮะก็ดีแล้วดีแล้วที่คือเอางี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาความร้อนไม่ปกติเนี่ยสิ่งที่เราจะเจออันดับแรกเลยคือแอร์เริ่มไม่เย็นก่อนครับ

0: แอร์เย็นปกติให้ทำไมอยู่ดีแอร์หายไปเลยวะทำไมเหลือแต่ลมวะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับคอยหัวเทียนใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คหรือเปล่าเช็คยังไงหัวเทียนกับคอยจะเป็นต้องเปลี่ยนตามระยะหรือเปล่าติดแก๊สต้องทีกว่าไหมถ้าปัญหาต้องเปลี่ยนทั้งชุดหรือเปลี่ยนเฉพาะตัวที่หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวทั้งหัวเทียนแล้วก็คอยโอเคคอยหัวเทียนเนี่ยใช้มือการตรวจเช็คหรือเปล่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็เช็คได้แหละนะฮะมันก็เช็คได้ทั้งมีแล้วก็ไม่มีแล้วกันนะฮะส่วนหัวเทียนนะคอยจะไม่ต้องเปลี่ยนไหมคือถ้าไม่หัวเทียนนะต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหัวเทียนรุ่นใหม่ๆก็ตีไว้สัก 100,000 กิโลณปัจจุบันนะหรืออาจจะแสนกว่าก็ได้ส่วนคอยเนี่ยโอกาสเสียในค่อนข้างยากนะครับถามว่าเสียไหมก็มีแหละแต่ก็เป็นบางยี่ห้อบางรุ่นแล้วกันที่ชอบรั่วชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแหละครับนะฮะส่วนการต้องเปลี่ยนต้องชุดไหมก็ไม่จำเป็นถ้าแต่หัวเทียนนะเปลี่ยนส่วนใหญ่เปลี่ยนพร้อมกัน4หัวหรือ6หัวแล้วแต่จำนวนสูบนะฮะแต่ถ้าเป็นคอยเนี่ยส่วนใหญ่นะเราก็จะดูว่ามันเสียไหมถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเสียก็เปลี่ยนเฉพาะหัวก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเขาบอกไทเกอร์ผมยังทนขับอยู่เลยครับ26ปีแล้วตามฐานะไอ้เมฟ
1: เจ้าสัวทัฟเฟิล
0: เจ้าสัวทัฟเฟิลนะฮะพรีเมียร์ใกล้เปิดฤดูกาลแล้วขอโปรแกรมด้วยจ้า2คนนะฮะอาทิตย์นี้มั้งเริ่มต้นนะฮะพรีเมียร์ลีกนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงยังไม่ได้ตามเลยว่าเจอใครอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ
1: นัดแรก
0: อาร์เซนอล
1: วันที่23
0: ใช่เราเจอนิวใช่ไหมนัดแรกเราวางคาร์เลยอ่ะนะฮะ17:30เจอนิวคาสเซิลนะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงว่าจะสนุกไหมแล้วก็เขาได้อะไรผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้ก็หมดเวลานะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ผมกับเฮนัทลาและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่าง

0: ปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: กอล์ฟทริก
9: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกนะครับทาง FM 99 Active Radio นะอยู่ผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่ซิ่งเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับนะหลายอย่างก็จะเซตกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเริ่มแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันพฤหัสวันที่20นะครับก็อย่างไรเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวๆไทยกันด้วยนะเพราะว่ามีไปอยู่หลายรายการเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับเราพูดคุยกันอยู่เนาะพอนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนวันพุธเป็นวันสปอร์ตเดย์ไปตีกอล์ฟกันในราคาสบายกระเป๋ากว่าวันอื่นๆนะครับสบายกระเป๋ากว่าวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนล่ะนะฮะเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับการแข่งขันกอล์ฟที่มีสาวไทยไปเล่นนะฮะก็คงไม่พ้นเรื่องของCPKC Women's Open นะครับก็เป็นรายการเมเจอร์เก่าเล่นกันที่แคนาดา นะครับผมก็มีสาวไทยไปเล่นกันเยอะเลยครับมีโมริยาจุธานุการเอเรียจุธานุการชนะตีวลาแสนนะฮะแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมปาจารีอนันตฤกานนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์น้องกันด้วยนะรอชีตออกแล้วนะครับแพริ่งออกแล้วก็โมริยาเนี่ยออกตั้งแต่7โมงนะฮะในหลุมที่1นะครับออกกับป้าคำคุงแล้วก็สลินบอกจากเกาหลีใต้แล้วก็นอร์เวย์นะฮะส่วนเอเรียจุธานุการนี่ 7:55 ครับหลุม10ออกกันาสหาตาโอกาสจากญี่ปุ่นแล้วก็จูเลียโลเปสรามิเรสจากสเปน 8:06 ไล่มาติดๆนะครับหลุม1เป็นชนะตีวลาแสนของเราอยู่กับหยินดู้หนินแล้วก็ชอยเฮจินจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะแล้วก็เที่ยง26ครับน้องฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมของเราออกกับทางด้านของเคตี้คาวสตันนะครับจากแคนาดาเลยแล้วก็อีกคนนึงเป็นอเมเจอร์ครับเวโรนิก้าเคโดรรอฟนาวานะครับจากเช็กโกสโลวาเกียนะครับหรือสหรัฐเช็กนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงเที่ยง59หลุม1ก็จะเป็นปาจารีนะครับออกกับนาน่าคอสเซนแมดิสันนะครับจากเดนมาร์กแล้วก็เกรสคิมจากออสเตรเลียนะฮะอันนี้คือรายการของทาง LPGA ทัวร์นะครับรายการ CPKC Women's Open นะครับแล้วก็ถ้าที่มีคนไทยไปเล่นเยอะในลักษณะนี้อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการของเกาหลีใต้ครับรายการ BC Card Hankyong The 48 KLPGA Championship นะครับก็เล่นกันที่เกาหลีใต้เนาะมี สาวไทยไปเยอะเลยครับมีคนแรกก็พัชรจุฑาคงกระพันครับคนที่สองก็คือโปรว่านจาราบีบุญจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีที่เขาได้สิทธิ์ไปเล่นแล้วก็เชิญไปเล่นเลยอีก3คนก็คือนัทกิตาวงทวีลาภนะครับกรกมลสุขารีแล้วก็ประแพรวนนทลักษ์นะฮะอันนี้ไปเล่นกันที่ KL จ้านะฮะส่วนของฝั่งJapan TourJLPGA ทัวร์รายการ Caps Lady 2026เล่นกันที่คานากาวะก็มีโปรสาวไทย1คนที่ยังโลดแล่นอยู่ทั้งนั้นก็คือโปรสายป่านพนารัตน์นะครับก็ยังแข่งขันอยู่ลงแข่งด้วยนะฮะแล้วก็พอมาฝ่ายชายของไทยก็จะมีโปรสดมแก้วกาญจนาครับไปเล่นรายการ DP World Tour กับพี่อาร์มกิเลสอภิบาลรัตน์ของเราในรายการ NISO Championshipเล่นกันที่สกอตแลนด์ที่อัลเบอร์ดีนนะครับเล่นที่ทรัมป์ National Golf Link นะครับยังไงก็เอาจะช่วยจะเชียร์ด้วยสำหรับฝั่ง DP World Tour นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของ PGA Tour ปกติตอนนี้ก็เล่นกันที่เซนต์ลูอิสครับรายการ BMW Championship นะฮะก็เบอร์ใหญ่ๆไปกันค่อนข้างเยอะครับก็น่าจะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอรี่แมคอินรอยสกอตตี้เชฟเลอร์จัสตินโรสทอมคิมนะฮะแกรี่วูดแลนด์ก็มาอดัมสกอตก็มานะครับยังไงก็ดูแล้วก็เอาใจช่วยจะแชร์ทั้งนักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟในดวงใจไอดอลด้วยนะจ๊ะประมาณนี้ครับประมาณนี
8: ้ก็นะสาวไทยรายการนี้ไปไม่ค่อยเยอะนะไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
10: ่ครับผม
8: ใช่ครับก็อาจจะมีเล่นมีพักมีเล่นมีพักแล้วก็เลือกรายการดูอ่ะนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับดูสภาพร่างกายดูเงินรางวัลดูความยากง่ายของการแข่งขันอะไรเงี้ย
10: ครับ
8: โอ้แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่น่าดีใจนะสาวไทยนี่1 2อยู่อันดับ1อยู่ลีดเดอร์บอร์ดหลายคนนะ
10: ครับ
8: ลีดเดอร์บอร์ด1 2 3 4 5คนใช่มั้ย5คนใช่
10: คร
8: ับ สัปดาห์ที่แล้วอ่ะอยู่ทั้ง5 คนเนี่ยแล้วก็อยู่1 2นี่ไล่บี้กันเองสาวไทยนี
10: ่เชียร์ไม่สนุกเลยปาดกันเอง
8: เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะค่อนข้างดีก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนนะแล้วก็มาแข่งกันเองได้ก็ถือว่ามาตรฐานของนักกอล์ฟสาวไทยนี่ดีขึ้นหลังการแข่งขันผมมีโอกาสคุยกับผู้จัดการของทางน้องเปียโน
10: ครับ
8: นะน้องปิโนผมดูการแข่งขันเขาก็โอ้โหตีแม่นเหมือนกันนะก็ผู้จัดการเขาบอกว่าโดยปกติปิโนนี่เขาตีค่อนข้างแม่นอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมี ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาว่าพอเล่น4วันเนี่ยมีปัญหาเรื่องพละกำลังเรี่ยวแรงอะไรเงี้ยครับช่วง

0: ปีนี้ที่เห็นสถิติดีขึ้นนะก็เนื่องจากว่ามีการทำร่างกายนะให้ดีขึ้นคือก่อนหน้านั้นคืออาจจะยังไม่ได้ทำพวกนี้จริงจังแต่ตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายทำจริงจังเพื่อทำให้สามารถยืนระยะอยู่ซึ่งก็ยืนระยะอยู่จริงนะแม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ตีเข้ามา5อันเดอร์อ่ะโอ้โหตีเข้ามา5อันเดอร์ก็ต้องยอมคนที่ตีเข้ามาสาวไทยตีเข้ามาคนหนึ่ง9อันเดอร์คนหนึ่ง8อันเดอร์อะไรเงี้ยครับ9อันเดอร์ยังไม่แชมป์เลยอ่ะเจอจีโน่8อันเดอร์เข้าไปคว้าแชมป์นะก็เปโนปีนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีดูจากสถิติของ Leg 2 CME เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะอยู่อันดับที่13นะโดยจีโน่ตอนนี้อยู่อันดับ3
1: ครับ
0: อันดับ1ก็เป็นโอ้โหอันดับ1นี่1 2นี่ไม่ต้องสืบเลยนะคนละ2เมเจอร์นะของอันดับของ Leg 2 CME
1: ครับ
0: ก็ดีใจด้วยกับมาตรฐานของสาวไทยที่แข็งแกร่งขึ้นก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกอล์ฟเยาวชนรุ่นหลังนะที่พยายามจะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของ LPGA ไม่รู้ปีนี้มีใครได้เข้าไปคิวบ้างอะไรเงี้ยครับใครทราบข้อมูลส่งมาด้วยเดี๋ยวจะพยายามหาดูนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าหนึ่งในนั้นน่าจะมีถ้าจะไม่ผิดวันนั้นคุยกับทางพี่ยุทธน่าจะเป็นวันออนนะที่จะมีโอกาสได้เข้าไปคิวสคูลของปีนี้ของ LPGA มาตรฐานสาวไทยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของกองเชียร์ในยุค ปัจจุบันนะโอ้โหสมัยก่อนนี่ดูกอล์ฟนี่แบบเห็นแต่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาแบบคว้าแชมป์เมาก็แชมป์เมาอะไรเงี้ยเราได้แต่นั่งดูแต่ยุคนี้นี่สาวไทยนี่ไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: รายการนี้ก็น่าติดตามแต่รายการที่เบอร์ใหญ่มาเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับอัปเดตกันแค่นี
1: ้ครับผม
0: โอเคก็วันนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยได้ก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับหรือว่าที่SMS แล้วก็หรือว่าที่คอมเมนต์ใน
1: YouTube ครับผม
0: คุยได้ทุกช่องทาง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ผ
1: มมีมาฝากกันนิดหน่อยละกันก็เห็นเพิ่งออกกันไปแล้วคนก็ถามกันเยอะนะเรื่องของไม้ของทางด้านสตริกซอนนั่นเองนะครับสตริกซอนเพิ่งออกตัวใหม่ไปแล้วก็สเปคในเว็บไทยขึ้นแล้วนะครับแต่ออกมาก่อนสักพักแล้วล่ะนะฮะก็คือตัวสตริกซอน RKTนี่ Sixon CXI RKT ก็คือเดิมที Sixon เขาจะไม่ได้ใช้ตัว RKT มาก่อนจะเป็น CX1 CX2 CX3 CX3 4 5อะไรอย่างนี้ไปเลย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เขามีเรื่องของตัวใหม่คือ RKT เขาใช้คำว่าไม่ใช้คำว่า Big Driver แล้วเขาใช้คำว่า Rocket Driverนี่ Rocket Dive เลยทีเดียวนะครับก็เทคโนโลยีหลักๆของเขานอกจากพวกเรื่องคาร์บอนไฟเบอร์เลเซอร์บิลดิ้งอะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยหลักๆ ก็จะมีเรื่องของ VR ไทเทเนียมนะครับรูปใหม่ของรูปแบบใหม่ของหน้าไม้เขาผสมซิลิคอน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้มัน flexibility มากขึ้น iFlex ยังคงเอามาใช้ต่อ iFlex คือ variable thickness นะครับก็คือหนาบางไม่เท่ากัน
0: โหที่ใช้มาตั้งแต่ VFT ใช้มาตั้งแต่คาราเวยุคโอ้โหก่อน 2,000 อีก
1: ครับผมแล้วก็เรื่องของ Rebound Frame Rebound Frame คืออะไรถ้าเป็นตัวเก่าๆเราจะเห็นว่าตัวของ Sixon จะมี Slope แล้วมีผมใช้คำว่าแง่งได้ไหมเป็นเส้นหนึ่งที่มีความบางกว่าพาร์ทอื่นๆบนกระดองเพื่อให้มันยุบตัวเพราะเวลาเราตีไดรเวอร์เนี่ยส่วนที่ยุบก่อนคือหน้าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ลูกยุบแล้วไอ้ตัวหน้าไม้เนี่ยถ้าเป็นของบางค่ายเขาจะสเตเบิลโครงไว้เพื่อให้ตัวคราวกับโซมันป่องออกแล้วค่อยบีบกลับแต่อันเนี้ยคือเขายุบเพิ่มเข้าไปให้อีกนิดนึงทั้งผืนเลยแล้วก็ทำให้ข้างบนมันป่องในลักษณะที่รับได้ไม่ได้ป่องจนเกินไป
0: ครับ
1: แล้วก็ออกเด้งออกไปช่วยหรือว่ารีบาวเฟรมนั่นเองนะครับแล้วก็ variable roll design ก็คือเรื่องของออกแบบ

0: ไอ้ตรงที่ว่าให้มีเขาเรียกอะไรนะความแม่นยำในการตีบริเวณตรงกลางไม้จนถึงบริเวณไฮโทก็เอามาช่วยในการเล็งในการอะไรแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าเวลาตีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมาญี่ปุ่นเนาะอินไซด์เอาท์เป็นหลักตำแหน่งที่คนจะพลาดเวลาโดนอินไซด์เอาท์แล้วหน้าไม้ปิดไม่ทันก็จะเป็นไฮโทซะส่วนใหญ
1: ่เหรอ
0: ใช่
1: น่าจะมีหลากหลายนะไอตัวฮิตไดเวอร์แล้วไม่เข้ากลางอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาทำดีเซอร์ของเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่พูดใน Facebook หรือใน YouTube จะบอกให้ตีไปประมาณไฮโทนิด
1: ๆ
0: บอลมันจะได้ติดซ้ายหน่อย
1: ๆ
0: ก็เลยเป็นตำแหน่งที่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ทำออกมาให้มันช่วยเหลือคุณแล้วกัน
1: ยังไงให้ตีไฮโทได้ดีได้ง่ายขึ้น
0: คือเวลาหน้าไม้ใช่ไหมพี่หน้าไม้เสร็จปุ๊บโทคือตรงยื่นออกไปเนาะคิวคือตรงคอไม้นะครับมีอยู่ช่วงนึงที่เขาระบุออกมาจากไม้แบรนด์นึงแล้วก็ไปดังในอินเทอร์เน็ตเลยคือตีไปตรงกลางหน้าไม้ได้ระยะมากได้ระยะคอนสิสเทนต์และมากที่สุดแต่ตีไฮโทระยะมากกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วบอลไปดรอมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะแค่เถิบออกไปข้างหน้านิดนึงเพื่อสปินต่ำลงแล้วรอขึ้นดีกว่าคนก็เลยแห่กันไปฮิตตีกันตรงนั้นซะเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วออกมาจากตรงนั้นส่วนใหญ่ก็คือไม่อเมริกาช่วงฝั่งติดฮาวายก็ญี่ปุ่นไปเลยที่จะเล่นโซนนี้นะครับถ้าทัวร์ของสวิกซอนก็เลยทำตอบสนองมาให้เลย
1: ให้เข้าตรงนั้นง่ายขึ้น
0: ให้เข้าง่ายขึ้นเลย
1: เหรอ
0: ใช่เข้างั้นง่ายขึ้นคือกลางก็ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะคุณอยากจะรอนะก็ยื่นออกไปเลยนะฮะประมาณนั้น
1: เป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ครับผม
1: นะ
0: แล้วก็นอกจากไดรเวอร์ทั้ง3ตัวของเขานะครับที่มีตัว Max ตัวปกติแล้วก็ตัว LS นะถามว่าต่างกันยังไงต่างกันเรื่องหมุนน้ำหนักแค่นั้นแหละครับตัวที่เป็นตัวปกติหมุนน้ำหนักจะอยู่หลังซ้ายขวา
1: ครับ
0: ถ้าเป็น LS จะอยู่หน้าหลังถ้าเป็นตัว Max ก็หมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวก่อนนะหรือไม่มีหมุนน้ำหนักหน้าเดี๋ยวก่อนนะหมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหลังครับตัว Max หมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหลังสุดเลยตัว LS จะอยู่หน้าหลังถ้าเป็นตัว Max จะอยู่หลังสุดเลยนะครับก็มีหลอดให้เลือกเล่นก็ตั้งแต่9จนถึง 10.5 ในทุกโมเดลนะครับยังไงก็ไปลองเลือกกันเนาะแล้วก็มี Fairway กับ Hybrid ด้วยนะครับFairway กับ Hybrid ก็ออกมาในรุ่นเดียวกันแล้วยังมีตัวพิเศษอีกตัวนึงคือตัว TR นะครับตัว TR ต่างกับตัว LS ยังไงตัว TR จะลด CC ลง10 cc แล้วไปป่องกลางขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้จริงต้องกรุณาเข้าไปฟิตติ้งนะจ๊ะทางนี้เขาระบุมาแบบนี้นะครับนะ
1: ฮะก็จริงแล้วการฟิตติ้งก็เป็นเรื่องสำคัญสุดแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายไม่ว่าเราจะพูดเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับการฟิตติ้งสำคัญสุดนะครับอย่างโครงสร้างในการออกแบบหน้าเด้งจะเด้งตรงนู้นเด้งตรงนี้เด้งมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันมีกฎคุมอยู
0: ่ครับ
1: คุณเด้งไงก็ไม่เกินกฎหรอกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าเขาจะสร้างสตอรี่มาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายมันทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎนะกฎการควบคุมไม่ให้ระยะมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกฎการควบคุมตัวความเด้งของหน้าไม้ซึ่งเขาวัดเป็นก็เรียกว่าเป็น CT อ่ะเอาตัวเพจเนี่ยเคาะเข้าไปที่หน้าไดเวอร์แล้วก็ดูว่ามันแช่อยู่ในไดเวอร์นานขนาดไหนถ้าแช่นานเกินไปก็ผิดกฎอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขายิงลูกกอล์ฟใส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าลูกกอล์ฟนี่พุ่งออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่จริงๆมันก็เดี๋ยวนี้ก็มีกฎอีกอันนึงนะอันนี้คือกฎควบคุมหน้าไม้อย่างนึงเป็นกฎเรื่องลูกกอล์ฟเขาจะมีวิธีการทดสอบว่าจะต้องตีร้อนประมาณนี้แล้วก็ระยะต้องแครี่ไม่เกินเท่านี้มันมีค่าบวกลบอยู่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายเด้งแค่ไหนก็มันก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎกอล์ฟอะไรเงี้ยครับผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วล่ะส่วนที่สำคัญที่สุดในการหาไดเวอร์ที่ตีไกลเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตติ้งให้ความสำคัญให้ได้มากๆอะไรเงี้ยครับเราลองดูก็ได้ครับเราลองดูก็ได้ว่าทุกวันที่เราไปตีเปลี่ยนไม้แล้วมาไปหลายรุ่นอะไรเงี้ยถ้าตีในสนามเดิมๆเราเคยตีไปแล้วไกลกว่าจุดเดิมๆที่เราเคยตีไหมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ได้ไกลกว่าจุดเดิมที่เราเคยตีก็แสดงว่าหน้าไม้ในหัวไม้ในปัจจุบันที่เขาโฆษณาว่าเพิ่มขึ้นทีละ2 หลา 5 หลาทุกปีอะไรเงี้ยครับนะถ้ารวมกันเท่าที่ผมทำสื่อ

0: ำต่ำแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยนะตีมุดมุดเดียวอย่างเดียวเลยก็ต้องปรับก็ต้องปรับนะก็ต้องปรับเป็นคือไม้สเปคเดิมไม้ตัวรุ่นเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลบ10เพิ่มหลบมัน1องศาอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้ระยะแคร์รี่คืนกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: นะผมว่ามันสำคัญสุดก็คือเราต้องไปฟิตติ้งหาอะไรที่เหมาะกับเรานะว่าน่าจะเป็นสเปคของก้านตัวไหนโอ้มันมีหลายองค์ประกอบนะมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักของก้านซึ่งกว่าจะหากันเจอนี่คนก็ใช้เวลาอยู่นะลองผิดลองถูกเสียเงินไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยครับถ้าทางดีไปหาร้านหรือว่าไปหาศูนย์ฟิตติ้งที่เขามีพวกก้านหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เวลากับมันนะให้เวลากับมันแล้วก็ตีลองตีไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเปิดใจดูว่าไหนน่าจะเหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อย่าไปฟันธงก่อนว่าเราจะต้องเอาก้านตัวนี้การตัวนี้เอาหลบตัวนี้อะไรเงี้ยเอาคิกพอยต์เบอร์นี้ลองไปเรื่อยๆแล้วดูว่าตัวไหนให้ข้อมูลดีสุดก็ผมว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยครับอืม
1: ครับ
0: นะประมาณนี้
1: ครับผมก็ถามว่าถ้าซิกซอมตอนนี้ไปที่ไหนเยอะสุดก็ CNA ครับ
0: อืม
1: นะฮะที่ผมรู้นะแต่ที่เขามีของเขาอีกที่นึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมีทั้งแฟร์เวย์แล้วก็ไฮบริดด้วยนะ
0: ครับ
1: ในซีรีส์ของ Rocket ละกัน RKT
0: อืม
1: นะครับ The Rocket นะฮะ
0: มาแล้วคุณนำซ่ามาแล้วโอ้โหนี
1: ่ตอบกันอันนี้ตอบกันเองผมไม่เกี่ยวแฟนเขาเยอะด้วยชั่วโมงนี
0: ้เล่นนักกอล์ฟเบอร์ใหญ่ด้วยนักกอล์ฟคนไหนขี่มอเตอร์ไซค์อืมตอบฟีโน่ทิติกุลมาจากจีโน่นะคุณพ่อเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยครับถึงแม้จะมีรถขับแต่ว่าเหมือนกับเวลาไปนู่นไปนี่มันสะดวกมันเร็วคล่องตัวอะไรเงี้ย
1: ขี่ฟีโน่ได้ปะ
0: ไม่รู้เหมือนกันขี่ไม่ใช่เดี๋ยวกันวันนั้นเคยถามแล้วจำไม่ได้เออนั่นแหละเคยถามแล้วเดี๋ยวจำไม่ได้เพราะไม่ได้สายมอเตอร์ไซค์ไงพูดชื่อมาแป๊บเดียวไม่เออเหมือนป้าทองอ่ะประมาณว่าไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวลืมละไม่ถึง10นาทีด้วยลืมละว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรเคยซ้อนท้ายไปกินเกาเหลาเลือดหมูที่ราชบุรีมาแล้วด้วย
1: อ๋อ
0: เออประมาณนี
1: ้ถ้าใครรู้ครับส่ง SMS มา
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
1: ว่าพ่อน้องจิโน่ขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรนะครับ
0: แม่เล่นเบอร์ใหญ่ไม่ได้สิเพราะชื่อเขาทุกคนรู้จักทั่วโลกมันจะมาเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอักขระเปลี่ยนอักษรไม่ได้หาคนอื่นหาคนอื่น
1: ตามใจตามใจเราไม่เล่นคนนี้ตอนนี้เขาเรื่องอะไรนะเพิ่งได้แชมป์มาแฟนคลับแรงอยู่
0: แต่พูดถึงนะเมื่อเช้านิดเร็วๆนะพอดีช่วงนี้มีกระแสไฮล็อกผมว่านักกอล์ฟคนหนึ่งอ่ะที่เล่นไฮล็อกได้อ่ะเป็นจีโน่แล้วเล่นแบบไม่ต้องไปซ้อมเพิ่มด้วยคือถ้าไม่ทำเวลานะจีโน่เล่นได้เพราะเขาออกกำลังกายด้วยการวิ่งแอโรบิกดีแล้วก็สเต็งก็ถึงนะ
1: ครับ
0: ให้หลอกช่วงนี้กระแสกำลังมาบอกว่าเป็นกีฬาที่โอเคนะถ้าเราตัดเรื่องตรงนี้ออกไปตัดเรื่องเกี่ยวกับผมไม่รู้ด้วยว่าเขาสมัครเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้มีความสนใจที่จะไปเล่นแต่ว่าข้อดีมันคือว่าคนที่เหมือนกับออกกำลังกายด้วยการฟิตเล่นกล้ามอยู่แล้วอะเขาเรียกเล่นอะไรอ่ะเล่นสเต็งอ่ะเล่นกล้าม
1: เล่นเอ็นดูแรนซ
0: ์เล่นกล้ามแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาเล่นกล้ามเดียวเขาไม่ค่อยได้วิ่งแอโรบิกเขาจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาสเต็งเขาดีมากเลยนะแล้วก็นักวิ่งอย่างผมเนี่ยก็วิ่งอย่างเดียวสเต็งไม่ค่อยทำผมทำบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทำเยอะถึงขนาดร่างกายมีบอดี้ที่แบบฟิตเฟิร์มเหมือนนัดเดย์อะไรเงี้ยหรือว่าเจมจิอะไรเงี้ยครับคือเราวิ่งดีอ่ะแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมว่าเป็นกีฬาที่มันผสมผสาน2อย่างนักวิ่งที่วิ่งดีอยู่แล้วก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแรงพวกupper body อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือ lower body นี่นักวิ่งแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องไปเติมพวก upper body อะไรเงี้ยครับส่วนคนที่โอ้โหกล้ามทั้งตัวเนี่ยก็ต้องไปเติมแอโรบิกผมว่ามันกีฬาที่มันเหมือนกับล่อให้คนแบบคนที่สเต็งอย่างเดียวก็ได้แอโรบิกเพิ่มขึ้นก็สุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ คนที่วิ่งอย่างเดียวแบบmuscle mass ไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีกล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นก็ได้หุ่นที่ดีขึ้นเพราะนักวิ่งหลายคนเวลาซ้อมมากๆเลยหน้ามันจะตอบมันจะแบบมันเหมือนคนแบบไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะจะผอมๆตัวสู้ๆอะไรเงี้ยแต่พอ
1: พลังไปหมด
0: แต่พอได้เล่นไฮล็อกเนี่ยมันผมว่ามันทำให้มันดูแบบบุคลิกดูดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ แต่สถิติการวิ่งอาจจะดรอปลงนิดนึงนะเพราะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการที่มีมวลกล้ามเนื้อ

0: ขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นกีฬาที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าไม่คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าค่าสมัครเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าสมัครเท่าไหร
1: ่หลายตังค์อยู
0: ่เออเพราะส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบเล่นupper body ครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาดู YouTube นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดู YouTube เดียวยาว
0: ๆครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: กอล์ฟทริค
5: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ครับกลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ซิ่งเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับส่ง SMS มาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับนะ
7: ไล่ตอบคำถามกันทางไหนก่อนทาง YouTube ก่อนก็ได
6: ้ YouTube คุณซุปเปอร์ฮีโร่บอกสวัสดีครับสอบถามพี่ซิ่งครับว่าเครื่องมอนิเตอร์ในสนามไดร์เปิดแบบกรอบชานอลหรือธนาเมื่อเทียบกับห้องปิดถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกันความแม่นยำต่างมากน้อยแค่ไหนครับ
7: ข้อมูลของ ที่อยู่ในสนามไดร์เขาเรียกว่า Tagman Range มันจะมีข้อมูลเฉพาะบอร์ด Data อย่างเดียวนะมันก็จะจับแค่พวกค่าพวกบอร์สปีดพวกสปินพวกระยะทางนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องปั๊บเนี่ยมันจะเป็นอินดิวิดวลก็คือว่ามันจับข้อมูลทั้งหมดเลยข้อมูลบอ data ขับ data ต้องทราบก่อนว่าตัวรอนเมเตอร์ทุกตัวเนี่ยมันจะจับบอ data กับขับ data นะเวลาซื้อเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันมีทั้งคู่เปล่าอย่าง Tagman Range เนี่ยอาจจะมีแค่บอ data ขับ data ผมเข้าใจว่าไม่ชัวร์แต่ว่าผมไม่น่าจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องซิมแบบปั๊บเนี่ยมันจะมีครบทั้งหมดเลย
6: มีเฟซอยู่หน่อย
7: แล้วก็ความแม่นยำเนื่องจากว่ามันถูกเซตอัพความแม่นยำของตัวในห้องซิมมันแม่นยำกว่าอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันถูกคาลิเบตให้รู้ว่าตอนนี้แทร็กเก็ตไลน์มันกำลังพุ่งตรงไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้ได้ข้อมูลค่อนข้างครบแล้วก็ความแม่นยำผมว่าสูงกว่านะความแม่นยำผมว่าสูงกว่านะเนื่องจากว่ามันตัวเลสเนี่ยมันมีตัวเดียวแล้วมันจับทุกเบย์แต่ว่าของตัวที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจับแค่ลูกของเราอ่ะที่กำลังตีเมื่อกี้เนี่ยครับมันความแม่นยำมันน่าสูงกว่าแน่นอนครับสูงกว่าแน่นอน
6: ครับ
7: อืม
6: ช่วยแนะนำของรางวัลประมาณ 8,000 บาทเอาไปจำในงานกอล์ฟนะครับขอบคุณครับ
7: อื้อหือ 8,000 บาทเอากี่ชิ้นน่ะ
6: ตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างพอ 8,000
7: เอากี่ชิ้นเดี๋ยวกันถามว่าเอากี่ชิ้นชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้น
6: เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อน 8,000 น่าได้เยอะแต่ตอนนี้น่าจะได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับ
7: 8,000ก็เท่าชิ้นใหญ่ๆก็อาจจะพัตเตอร์ที่เขาโลกำลังมี
6: อย่าใช้คำว่าโลใช้ว่าพัตเตอร์ที่ร่วมรายการลดราคาโปรโมชั่น
7: พัตเตอร์แบรนด์ดี
6: ลดราคา
7: แบรนด์ดีที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงมีเยอะ
6: แ
7: บรนด์ดีที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงมีเยอะ
6: แล้วก็
7: ลูกกอล์ฟก็ได้ประมาณสัก4โหล
6: ประมาณนั้นแต่บางแบรนด์ก็ได้เยอะหน่อย
7: บางแบรนด์ก็อาจจะ6โหลอะไรอย่างงี้ประมาณนี
6: ้
7: ครับ
6: เวทเก่าๆได้สักตัวนึง2ตัว
7: ครับ
6: เขาเอาชิ้นเดียวพี่
7: อ๋อชิ้นเดียวเหร
6: อ
7: ชิ้นเดียวพัตเตอร
6: ์พัตเตอร
7: ์ถุงกอล์ฟก็ได้ถุงกอล์ฟ 8,000 มีม
6: ั้ยถุงกอล์ฟ 8,000 มีครับแต่ต้องตัวโลหน่อยนึง
7: ต้องตัว
6: รุ่นตัวลดราคาร
7: ุ่นหลายปีโอ้โหแต่ต้องไปเช็คนะว่าบางแบรนด์อ่ะถ้าอยู่ในสภาพอากาศร้อนแบบเมืองไทยอ่ะพอผ่านไปหลายปีอ่ะมันจะลอกเป็นขุยๆอ่ะ
6: ไอ้พวกตัวล็อกเสื่อมตัวสกรีนเสื่อม
7: ก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นผ้าถ้าล่ม
6: ก็
7: เรียกผ้าอะไรอ่ะไม่ใช่หนังอ่ะเป็น
6: ผ้าล่ม
7: มันเป็นผ้า
6: ล่มผ้าล่ม
7: ผ้าเหมือนกระเป๋าเป้อ่ะประมาณนั้นนะครับ
6: ครับประมาณนั้นครับนะหรือไม่ก็ตะกร้าไม่กอล์ฟอย่าเลยมันสเปคเยอะไปแต่ราคาประมาณนี้ก็ยังพอมอมีอยู่แต่ต้องเก่าหน่อยนะครับคุณลับป้าถามว่าทำไมเงินรางวัล LPGA กับ PGA Tour ต่างกันเยอะครับคนนึงชนะได้3ล้าน6สกอตตี้แต่จีโน่ชนะได้3แสนเกี่ยวกับสปอนเซอร์เป็นหลักใช่ไหมจะตอบว่าใช่ครับใช่ครับสปอนเซอร์เลยครับสปอนเซอร์หลักๆเลยครับนะฮะโดยส่วนใหญ่รายการฝ่ายชายเขาก็จะบอกว่าไอบอลเยอะกว่าพอไอบอลเยอะกว่าเขาก็ลงทุนเยอะกว่า
7: ครับ
6: แต่ถ้าเป็นรายการฝ่ายหญิงซึ่งปัจจุบันไอบอลก็เยอะขึ้นแต่ยังไม่เยอะเท่าผู้ชายเท่านั้นเองเขาก็เลยลงทุนอยู่ประมาณนี
7: ้
6: เราอย่าเอาบ้านเราเป็นตัวตั้งนะเพราะบ้านเราตอนนี้ที่เป็นลงแอลเพราะว่าจีโน่เล่นแล้วหลายสาวเล่นเราก็คิดว่าบ้านเราไอบอลก็จะไปลงที่ฝั่งสาวหมดนะครับเราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวนั่นนะเพราะเขาจะดูอินเตอร์เนชั่นแนลนะเพราะอย่างกับญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีเล่นอยู่ใน PGA ทัวร์ด้วยอย่างเงี้ยครับนะฮะอยู่ที่เขาเรียกว่าอันไหนเป็นสื่อที่ของเขาจะขึ้นได้มากกว่ากันก็เขาก็จะไปลงแห่กันไปลงทางนั้นแหละครับนะฮะพี่ลับตาครับพี่ซิงครับการวิ่งมีส่วนช่วยอะไรในเรื่องเล่นกอล์ฟนอกจากความอึดบ้างฮะ
7: ก็เรื่องน่าจะเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจนะผมว่าช่วยเยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราตื่นเต้นอ่ะเราจะไม่ได้หายใจแรงมากอะไรเงี้ยครับความตื่นเต้นสโตกในการพัดเพื่อจะลุ้นว่าจะเสียหรือจะยันหรือจะได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงล่างดีช่วงล่างดีคนที่มีอาการแบบช่วงล่างแบบไม่เฟิร์มอะไรเงี้ยตีแล้วแบบตัวโยกหรือว่าตัวซุดอะไรพวกเนี้ยจะช่วยได้ก็ความแม่นลูกแม้ว่าไม่ได้ซ้อมความแม่นลูกยังมีอยู่นะแม้ว่าไม่ได้ซ้อมเพราะความแม่นลูกเป็นเรื่องสำคัญนะตีไม่รู้ว่าเราตีตรงไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าให้ลูกมันไปข้างหน้าให้ได้ไกลที่สุดอ่ะมันจะดีกว่าที่แบบพอตัวซุดแล้วก็หลังลูกขุดดินอะไรเงี้ยมันไปอยู่ถึงดึงแบบเสียดายอะไรเงี้ยเสียดายก็ช่วยหลายเรื่องช่วยเรื่องความมั่นคงช่วงล่างช่วยเรื่องระบบหายใจระบบความตื่นเต้นผมว่าไม่ค่อยมีอ่ะมีน้อยลงนะแต่ก็ไม่รู้สิไม่เคยพัดแล้วแบบต้องเสียเงินล้านเลยก็ไม่เคยอันนั้นจะตื่นเต้นก็ได้อาจจะฮาร์ดเรทพุ่งขึ้นหน่อยประมาณโซน5อะไรเงี้ยครับ
6: คุณน่าสอนบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็ค่าสมัครงานให้หลอกประมาณ 5-6,000 ครับแล้วแต่ประเภท
7: หรออ
6: ันนี้ทางเอสเอ็มเอสนะ
7: เออก็สูงอยู่นะสูงอยู
6: ่ไม่ได้เล่นแทบไม่ลบเลยทำไมรายการพอร์ตแลนด์ที่จีโน่ได้แชมป์ถึงคะแนนบวกนิดเดียวในขณะที่เนลลี่คอน่า
7: ครับ
6: นั่น
7: ก็คะแนนสะสมของรายการเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะไม่ว่ามือหนึ่งของโลกจะไปแต่ว่ามือที่รองๆหลายคนก็ไม่ได้ไปอย่างพวกลิเดียโพพวกมือรองๆหลายคนไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ตัวเขาเรียกว่าคือแต่ละรายการเนี่ยมันจะมีคะแนน มันจะมีคะแนนสะสมว่าที่1ได้กี่พอยต์อะไรเงี้ยแล้วก็จะพอยต์ตรงเนี้ยมารวมๆกันแล้วก็มาหารมันจะมีวิธีการคิดอยู่อะไรเงี้ยครับ5เมเจอร์นี่สูงสุดที่1ได้100คะแนนที่100คะแนนแล้วนอกจากนั้นก็เป็นรายการพวกใหญ่ๆมากๆช่วงเช่นพวก CME หรือรายการที่จะเห็นแต่มือพวกมือดังๆไปเงี้ยก็จะอยู่แถวๆ60
6: รายการคะแนนรายการแจกตังค์ท้ายปี
7: แล้วก็ส่วนรายการทั่วๆไปสแตนดาร์ดของที่เป็นถือว่าเป็นรายการที่มือดีๆไม่ค่อยไม่มือดีๆส่วนใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็อยู่แถวๆประมาณ50คะแนนถ้าเป็นรายการไม่ใหญ่มากเนี่ยก็จะต่ำกว่า50ละถ้าข้ามฝั่งมาทางฝั่งแบบไม่ใช่ LPGA ทัวร์เป็นพวก Lady Urine ทัวร์เนี่ยอาจจะต่ำกว่า30นะรายการที่จีโน่ชนะเนี่ยมีคะแนนอยู่31 point นะ31 point ก็คะแนนไม่เยอะถือว่าคะแนนไม่เยอะคะแนนตรงนี้เนี่ยจริงๆจริงตอนที่จีโน่ได้ที่2รายการ Coker Queen City Championship อะได้เยอะกว่านะเข้าที่2แต่ว่ามีคะแนน 37.2 หรือไม่กระทั่ง FM Championship อะไรเงี้ยก็ได้ 37.2
6: รายการมันใหญ่กว่า
7: ใช่ครับเท่าที่ผมดูข้อมูลถ้าไม่นับที่เนลลี่ไปเล่นกับเพื่อนรายการคู่นะถ้ารายการเดียวอ่ะส่วนใหญ่เนลลี่เลือกลงรายการที่คะแนนสูงๆอะไรเงี้ยครับสังเกตดูถ้าเนลลี่ลงรายการไหนคะแนนจะสูงแต่ว่าของจีโน่ผมว่าอาจจะเป็นด้วยการวางแผนบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนสะสมโลกนะช่วงนี้มีคนวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์การกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกแต่ผมว่าทีมงานเขาไม่ได้สนตรงนั้นถ้าเขาสนตรงนั้นคงไม่ได้ลงรายการนี้รายการของพอร์ตแลนด์เพราะว่าคะแนนค่อนข้างน้อยนะถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่ได้แชมป์คะแนนจะน้อยมากนะคือคนที่จะคงมือหนึ่งมือสองโลกเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ผมเคยคำนวณน่ะต้องติดประมาณท็อปไฟเกือบทุกรายการแล้วต้องเป็นรายการที่คะแนนเยอะด้วยผมว่าเขาอาจจะดูเรื่องความมั่นใจหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับการไปหารายการที่สร้างความมั่นใจให้เขาอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆรายการวิ่งอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นรายการเมเจอร์ถ้าเราไปซัดกับพวกมือดีๆนะโหเราเหนื่อยสู้ไม่ไหวบางทีแรงเราแบบไม่ติดถ้วยด้วยก็จะมีนักวิ่งที่อาจจะยังช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่เงี้ยครับเขาก็จะไปเลือกลงรายการที่เหมือนกับเขาเข้าที่หนึ่งได้ไม่ยากอะไรเงี้ยครับผมว่าทีมงานเขาดูเรื่องอาจจะเรื่องเงินรางวัลเรื่องกับเกี่ยวกับเหมือนกับสนามนี้เข้าทางเงี้ยครับเหมือนกับไปรับมีดนิดนึงก่อนที่จะไปเจอรายการใหญ่ที่เขากำลังเล็งๆอยู่ CME Group อะไรเงี้ยครับ
6: คร
7: ับ ผมว่าเป็นรายการรับมีดมากกว่ารับมีดกับไม้คมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ถึงไปเรียกลงรายการนี้ที่พอร์ตแลนด์คลาสสิกก็สรุปคือคะแนนไม่ได้เยอะมากครับ
6: ครับ
7: เ
6: ป็นเรื่องของตัวคะแนนที่ทีมงานจัดการแข่งขันเขากำหนดในแต่ละแมตช
7: ์
6: นะครับที่ขึ้นตรงกับWorld Golf Ranking ของฝั่งผู้หญิงนะครับ
7: ครับ
6: นะตรงนั้นไป
7: จริงๆมันมีเรื่องเลยนะ
6: เรื่องคะแนนแต้มลบต่อปีทุกเยียร์โรเทชั่นน่ะเหรอ
7: ใช่มีเรื่องนี้ด้วยผมว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องไอ้ที่ Eon List and Reward
6: อ๋อไอ้แต้มหลุมที่เขากำหนดเอาตังค
7: ์ใช่เพราะว่าสนามเนี่ยทำแต้มง่ายทำแต้มง่ายแล้วเขาไอ้รายการไอแต้มตรงนี้เขาไม่ได้สนใจรายการเล็กรายการใหญ่นี่ผมว่าตรงนี้มีผลนะเพราะตอนนี้บีมาอยู่ที่2แล้วครับ
6: อีออนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้นักกอล์ฟสามารถโยนทิ้งทัวร์นาเมนต์หนึ่งได้เรื่องเงินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเหมือนกัน
7: ผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเห็นคือมันทำเบอร์ดี้หรือทำอีกเกิลได้ง่ายที่สนามเนี้ยก็เลยแบบพอลงปั๊บเนี่ยอันดับนี่พุ่งเลยอ่ะนะพุ่งมาตอนนี้มาอยู่ที่2แล้ว
6: ตอนนั้นใครนะครับที่ทิ้งเลยไม่ลงเล่นเลย
7: เป็นทุกคนก็ทิ้งแหละเป็นทุกคนก็ทิ้งแหละ
6: ใครแล้วตอนนั้นจะไม่ได้ที่แบบ
7: จริงๆถ้ามี
6: แต่ว่าไม่เล่นแมตช์สุดท้ายไม่เล่น
7: ไม่ได้มีคะแนนนำทุกคนผมว่าทุกคนก็ทิ้งแหละเพราะว่าเงิน1ล้านรออยู่ข้างหน้าครับ
6: ครับ
7: อ่ะต่อ
6: มีคนเดิมบอกว่าตอนนี้โปวินกับโปเจยังสอนอยู่ไหมครับเงียบหายไปเลยคิดถึงพี่วินกับพี่เจตอนนี้มีบริษัททำนักกอล์ฟจัดแข่งของอเมเจอร์เด็กเยาวชนส่ง

0: ส่งไปหาทุนต่างประเทศครับ
1: อืม
0: นะฮะแล้วก็ถ้ามีแข่งขันมีอะไรเดี๋ยวพี่เจก็จะฝากผมมาแจ้งเองนะครับถ้าคิดถึงกันส่วนพี่วินพี่เจแซวว่าพี่วินเขาทำไปแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ใช่วันปีใหม่วันคริสต์มาสวันเบิร์ธเดย์ทักไปยังไม่ตอบเลย
1: เอาเหรออ๋อ
0: พี่วินเขาคงเขาทำไปแล้วครับ
1: อืม
0: ถามว่ายังสอนอยู่ไหมทั้งคู่ไม่ค่อยได้สอนแล้วครับไม่ได้สอนไม่ได้เล่นด้วยซ้ำครับช่วงนี้เห็นทั้งคนบอกนะทั้งพี่เจบอกนะส่วนพี่วินไม่ได้คุยนะแต่พี่เจบอกว่าพี่วินเขาทำไปแล้วพูดผมยี้เลยพูดใส่อารมณ์เลยมันเขาทำไปแล้วอยู่ยุ่งเลย
1: เป็นนี้ด้วย
0: นะสองคู่นี้เขาเป็นอาจารย์ผมตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะทั้งอาจารย์ทั้งเรื่องกอล์ฟแล้วก็เรื่องทำรายการใน YouTube อะไรของผมด้วย
1: ครับ
0: ปรึกษาแกตลอดนะครับพี่ละป้าถามว่าสนามไหนครับที่เข้าทางทั้ง2ท่านที่ทำคะแนนดีที่สุดแต่เล่นกอล์ฟมาครับ
1: ก็สนามที่เล่นบ่อยๆสนามที่เล่นบ่อยๆแหละ
0: ผมเหรอ
1: ผมก็จะเป็นพวกที่เล่นดีๆส่วนใหญ่ไปแล้วเล่นดีก็จะมีพวกยูนิแลนี่เล่นดีแน่นอนอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นเกียรติชื่ออะไรนะกิสดาตอนนี้เป็นโพเมโลเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนก็เล่นคือสเตทโซนนั่นผมว่าผมเล่นดีหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งไดนาสตี้อะไรเงี้ย
0: ไดนาสตี้
1: ใช่ครับ
0: บังเลน
1: ใช่ครับเพราะเรารู้เหมือนเรารู้เหลี่ยมอ่ะรู้เหลี่ยมว่าหลุมเนี้ยโอ้โหสู้ไปไม่เคยชนะเลยวางดีกว่าสู้แล้วแบบแพ้ทุกทีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงว่าเออนี่สู้ไปไม่ได้ระวังหลุมไหนต้องระวังหลุมไหนทำคะแนนเราจะรู้หมดอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเกียรติธานีป่ะตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะเกียรติธานีตรงบางนาตรงแถวกม30กว่าชื่ออะไรอ่ะ
0: เจอแล้ว
1: ตอนนี้เป็นลิงคอแล้วอ่ะ
0: เดลิเชีย
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เขารีโนเวทยังไม่เคยไปเลยสนามนั้นโปรเจกต์โซเนียผมก็เล่นดีมีอะไรกันเออนี่แหละส่วนใหญ่เล่นแต่ว่าสนามที่ผมไปแล้วเล่นไม่ค่อยดีก็จะเป็นพวกอมตะอะไรเงี้ย
0: โอ้สนามที่ลมโหด
1: อมตะอมตะยังไม่เคยเล่นได้ดีเลยเอาพายด้วยเอาพายก็โหดเหมือนกัน
0: พายเชียงใหม่หรือว่าเอาพาย
1: เอาพายกรุงเทพนี่แหละ
0: กรุงเทพโอเคครับ
1: มันมีหลุมที่แบบพร้อมที่จะเสียคะแนนได้ตลอดแล้วก็เนื่องจาก
0: กรีเสียทุกหลุมอยู่แล้ว
1: แล้วเนื่องจากกรีนี่มันทะเลโหดมากเลยคือถ้าออนไม่ใกล้อ่ะมันโอ้โหมันเหนื่อยอ่ะเวลาพัดอ่ะ
0: คร
1: ับ สนามไหนก็ได้ที่กรีมันไม่โหดรุนแรงมากอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: จริงๆสยามคันที่ขับโอคอร์สก็กรีนก็โหดนะแต่ว่าผมว่าช็อตทีออฟอ่ะมันง่าย
0: คร
1: ับ แล้วก็ต้องซ้อมลูกสั้นไปดีๆแล้วก็ตีให้มันแบบเข้าไปใกล้ๆให้ได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องพัดไกลมากอะไรเงี้ยครับ
0: ครับสนามเข้าทางผมคือสนามที่ผมเล่นแล้วสนุกครับ
1: ส
0: นุกในที่นี้ผมไม่ได้วอรี่เรื่องสภาพสนามผมวอรี่เรื่องคนในกวนมากกว่าถ้าคนในกวนแบบคือมันเป็นเรื่องไม่ดีนะคือเจอคนในกวนที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรแล้วค่อนข้างจะระเบิดอารมณ์ใส่เราอย่างเงี้ยผมจะเริ่มไม่สนุกแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าที่เล่นดีๆหรือผมเล่นเนี่ยใครก็ได้ครับสนุกไม่มีปัญหาขออย่างเดียวว่าผมเป็นคนไม่ดื่
1: ม
0: ผมเป็นคนไม่สูบพี่จะสูบพี่จะอะไรเรื่องของพี่อย่าบังคับผมโดยการที่ว่าเฮ้ยเล่นต้องดื่มต้องอะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบแล้วผมจะทิ้งเลยถ้าผมไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่พาไปด้วยเหมือนรอบนู้นผมก็จะจ่ายตังค์แคดดี้ค่าตื่นแคดดี้แล้วผมกลับบ้านเลยผมไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่นอกนั้นผมก็เล่นโอเคครับแต่ถามว่าดีที่สุดสนามไหนสกอร์ดีที่สุดก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะเล่นเอาสนุกไม่ได้เล่นไปบีบสกอร์อะไรกันขนาดนั้นครับแต่ก็คือเล่นดีทุกที่แหละครับถ้าไม่เจอคนที่มาวุ่นวายกันเรื่องส่วนตัวของเรามากๆนะครับแล้วชอบสนามแนวไหนมากที่สุดครับไม่เกี่ยวกับสกอร
1: ์สนามที่ผมชอบนะก็คือเวลาขึ้นไปที่แท่นทีออฟแล้วอะเราไม่ได้หลับหูหลับตาชักไดเวอร์อย่างเดียวเนี่ยมันต้องคิดว่าเออเราจะตีไปทางไหนแล้วก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสนามที่มีด็อกเล็กผมไม่ชอบสนามที่แบบเฟรเวย์ตรงๆอะไรเงี้ยมีด็อกเล็กหน่อยนึง
0: ชอบสนาม
1: ต้นไม
0: ้ชอบสนามขดไม่ชอบสนามตรง
1: มีต้นไม้ให้ข้ามแล้วก็มีอุปสรรคดักตำแหน่งไดเวอร์เราอะไรเงี้ยทำให้เราต้องคิดว่าเอ๊จะเสี่ยงหรือว่าจะวางดีอะไรเงี้ยครับ
0: เอาพายก็โอเคไม่ใช่เหรอพี
1: ่เอาพายก็โอเคเอาพายก็ชอบจริงๆชอบที่ชอบนะที่ผมรู้สึกไปแล้วตื่นเต้นก็จะมีเอาพายก็ตื่นเต้นไปแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็จะมีสยามคณิตขับผมว่าก็ชอบนะคือขึ้นไปยืนบนแท่นทีออฟแล้วมันรู้สึกว่าเราต้องคิดนิดนึงก่อนที่จะทีออฟอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าเล่นบ่อยๆอ่ะมันต้องคิดไม่ต้องคิดเพราะเราเจอมาทุกรูปแบบอะไรเงี้ยอย่างยูนิแลนช่วงนี้ไม่ต้องคิดเลยไปถึงก็รู้เลยว่าหนุ่มเนี่ยจะหยิบอะไรแทบจะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะหยิบไม้เดิมตลอดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ของผมชอบเล่นทุกสนามครับขอให้ได้เล่นแล้วกันแล้วก็แต่ไม่ชอบคือไม่ค่อยชอบสนามข้าราชการนิดนึงพอดีสนามข้าราชการก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่ามาวุ่นวายกับเราโดยที่มันไม่มีสาเหตุอ่ะเคยเจออยู่เหมือนกันประเภทตีมาแล้วมาทางเราโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเราก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่ขอโทษเราแต่ถึงเวลาเราทำไปบ้างเราต้องวิ่งไปขอโทษก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ค่อยชอบแนวนั้นแต่นอกนั้นผมไม่มีปัญหาผมเล่นในทุกสนามสนามกอล์ฟผมมาเหอะเล่นในทุกแบบไม่ซีเรียสนะฮะขอให้ได้เล่นขอให้มีความสุขแค่ได้จับไม้ตีโดนลูกก็มีความสุขแล้วนะครับผมดูทาง SMS แป๊บหนึ่งไม่มีนะฮะทาง YouTube ก็ไม่มีละรอก่อนยังไม่มีเข้ามานะครับผม
1: ก็ตอบคำถามกันครบถ้วน
0: ฮะ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวยังไงก็พรุ่งนี้ก็คงเริ่มแข่งกันคืนพรุ่งนี
1: ้
0: ในหลายๆรายการนะครับถ้าเป็นฝั่งเกาหลีกับญี่ปุ่นก็น่าจะเริ่มกันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในข่าวตอนนั้นพี่ซิงบอกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนไปยังพี่
1: ได้แล้วไงได้หลบสิบแล้วไงที่บอกไปที่เราไปก็คือได้หลบสิบเรียบร้อยละ
0: ได้รอบสิบมาแล้ว
1: ใช่ได้รอบสิบก็โอเคเลยระยะแคลงแคลรี่กลับมาคืออย่างนี้นะมันมีหลายคนเข้าใจผิดเรื่องระยะตัวเองนะคือผมตีรอบเก้ารอบสิบอะสุดท้ายเวลาวิ่งไปจบบนแฟร์เวย์มันจบใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมาก
0: น
1: ะไม้หนึ่งตีร้อนประมาณสัก12 13อะไรเงี้ยแต่สปิน 1,500 อะไรเงี้ยวิ่งกระจายเลย
0: อ
1: ีกอันนึงก็อาจจะวิ่งน้อยหน่อยนึงร้อนประมาณ15 16อะไรเงี้ยครับก็แคลรี่ไกลกว่าสุดท้ายมันจะไปจบใกล้ๆกันแต่ว่าปัญหาคือว่าหลุมที่ผมมีโอกาสทำคะแนนในที่ยูนิแลอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นหลุมที่ผมจำเป็นต้องแคลรี่ข้ามทรายนะแล้วไอ้รอบ9ผมแคลรี่ผมตกทรายมาหลายรอบแล้วผมเสียดายก็คือแทนที่จะได้ลุยไป2ออนเนี่ยต้องตีวางก่อนตีวางก่อนทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้แคลรี่ข้ามทุกอย่างแล้วข้ามแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ดีวันนี้คือดีสูงขึ้นมาโ
0: อ
1: ้เมื่อก่อนต้องตีหลบอ่ะต้องตีโลเฟดอ่ะหรือให้เฟดอ่ะตอนนี้ไม่จำเป็นละตีข้ามไปเลย
0: ครับ
1: ตีข้ามไปเลยก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีแฟร์เวย์ไม่มีต้นไม้ดักอ่ะมันจะแล้วก็แฟร์เวย์ไม่ได้นุ่มมากมันจะไปจบใกล้ๆกัน
0: โอเค
1: ตอนนี้คือพอได้ระยะแคลรี่ง่ายขึ้นอ่ะมันก็ไม่กดดันมากเท่าเมื่อก่อนคือข้ามทรายแน่ๆต้นไม้ข้ามแน่ๆอะไรเงี้ยครับระยะยังไงก็มาเพราะมันแคลรี่ล้วนๆอะไรเงี้ยครับครับ
0: เมื่อกี้บอกไม่มีแฟร์เวย์ผมงงเลยก็น่าก็ไปลองเลือกกันดูนะครับบางทีหลบต่างกันนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนโลกไปเลยก็ได
1: ้
0: นะครับผมก็แล้วแต่ชอบแล้วก็เรื่องของอาร์ตพิซซิ่งได้มาหลบสินที่ตัวธรรมดาใช่ไหมหรือว่าตัวโลสปิน
1: ธรรมดาธรรมดาสปินเราต่ำอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้โลสปินเราสปินเราหลบเก้าเราต่ำอยู่แล้วสปินเหลือ
0: เพิ่มหลบ
1: พูดไปแล้วบางคนอาจจะดิฉาสปินเหลือ
0: สปินเหลือเท่าไหร่พี
1: ่ก็ตอนร้อน12 13มัน 1,500 เอง
0: โอ้โห
1: 1,500 เองผมเพิ่มหลบมาผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยเพราะถ้าคนตีร้อน12 13แล้วสปินไปถึงใกล้ๆ 2,000 กว่าเขาก็จะมีปัญหาเพิ่มหลอกมันจะทำให้สปินมันเยอะไปวิ่งน้อยอะไรเงี้ยของผมสปินไม่ได้มีปัญหาไม่ค่อยเกิน 1,500 นะไม่ค่อยอาจจะเป็นก้านที่มันเป็นก้านแข็งก้านแข็งมันก็เลยลดสปินได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเออลดได้เยอะจริงเพราะว่าวันนั้นลองให้เพื่อนตีไม้ตัวหนึ่งสปินประมาณ 3,000 มั้งมาตีไม้เราเหลือ 2,500 เองครับ
0: ครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นลองดูเรื่องก้านด้วยลองดูอะไรด้วยนะครับ เดี๋ยวขอดูใน YouTube อีกนิดนึงซิว่ามีอะไรเหลือไหม
1: หมดแล้ววันนี้ YouTube

0: ข้ามากันค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับผมโอเค
0: ก็ติดตามเชียร์กอล์ฟต่อปีนี้เชียร์สนุกเพราะว่าสาวไทยแข็งแกร่งขึ้นมาหลายคนนะ
1: แล้วก็เออใช่ป๋าบอกว่าให้พูดถึงหน่อยสำหรับการแข่งขันเดือนตุลานะครับน่าจะเป็นวันที่29ตุลา
0: ครับ
1: นะครับผมยังไงก็ตอนนี้กำลังดับอยู่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีม
0: อ้าวเหรอ
1: จะเข้ามาชนกับป๋าใครจะชนกับป๋าได
0: ้อืม
1: เพราะปีที่แล้วทีมสีน้ำเงินของผมชนะนี่เพราะมีพี่แท่งไม่รู้ปีนี้จะยังไงนะฮะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็อย่างที่บอกครับสมัครเข้ามาได้เลยเลือกได้เลยว่าจะอยู่ทีมไหนกับทีมไหนนะครับเมื่อเราประกาศนะให้สมัครเข้ามาได้นะครับเลือกได้เลยว่าจะอยู่แดงหรืออยู่น้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีประเภททีมด้วยนะครับก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากมาเป็นกรุ๊ปเป็นทีมเข
0: ้
1: ามาได้เลยนะครับมีอยากเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันมีป้ายมีอะไรก็เข้ามาได้
0: เลย
1: นะครับนะฮะโอเควันนี้ก็หมดแล้วขอบคุณทุกข้อความทุก SMS เลยนะครับผมแล้วก็ทุกข้อความจาก YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ผมกับพี่ซิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร @FM99
6: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net.
0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: ความสนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: สมูทกันนี้ Black for White ไหนที่ไหน
0: สมูท 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s Dinner and Drink พร้อมกระทบไหลเหล่า DJ สมูทแบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: Sick Room
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลก

0: รับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกันโชว์อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรีย

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้ว5นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบกีฬารับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เช้าของวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะนะครับจะถึงเวลา 18:30 นะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับขอคุณเพลงจากน้องฟิลิปลามด้วยนะครับเพลงอะไรนะผวังจิตใช่ไหมพี่รู้ปราปานทิพย์The Voice ใช่ไหมเอ้าไม่รู้ใช่หรือเปล่าฮะ The Voice ใช่ไหมพี่รู้ The Voice ผิวขาวๆมีสักสักถึงคออ่ะใช่ไหมลาไม่ว่ากับพี่มาเล่นกับพี่นะฮะนะครับเอ้าสวัสดีคุณโดนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมกำลังคุยเรื่องเพลงอยู่นะฮะหลังๆเนี่ยลามเนี่ยเขาเลือกเพลงแล้วนะครับไม่ให้พี่เลือกเลยนะเปิดตามใจฉันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ก็เข้ามาคุยกับเราเหมือนเดิมนะ4689899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเรานะครับรวมทั้ง TikTok ด้วยนะ
1: ฮะ
0: เหมือนเดิมนะครับเข้ามาคุยกันแบบสบายๆเลยกันนะวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับโอ้สุดสัปดาห์นี้ก็จะฟุตบอลเตะกันสนุกกันนะรวมทั้งสัปดาห์หน้านะครับคืนนี้มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: มาแล้วอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอทีมโคนทรีซิตี
1: ้
0: หรือว่าทีมช้างกระทืบโลงนะคุณโดนะ
1: ช้างฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เนี่ยที่จะเตะในค่ำคืนนี้นะก็ติดตามกันได้นะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าอาร์เซนอลร้อนแรงหรือเปล่าเนาะรูปการนี้ก็เต็งหนึ่งนะสเปลนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เขาเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งด้วย
0: โอ้โหเสริมทัพน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: มีอะไรมีโซลิดด้วยใช่ไหมฮะ
1: ก็มีโซลิดมีบูโน่กิมาไล
0: โอ้โห
1: แ
0: ต่ว่าทีมของแฟงนาผาดผมเห็นการเสือต้องเขาก็ชนะอยู่นะคุณรถ
1: อ่า
0: ก็โอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ขี้เหร่อ่ะ
1: ม
0: ีอิปสวิชก็เสริมทัพน่าดู
1: ก็ซื้อเยอะอิปสวิชอ่ะ
0: แล้วก็มีเฮาซิตี้มูเฮาซิตี้ไงหรือไทเกอร
1: ์ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: อะไรนะฮิเดมาซาโมริตะป่ะของของญี่ปุ่นอ่ะย้ำมาจากลิสบอนนี่ก็ใช่นะคุณโดนะ
1: ก็ใช้ได้
0: ไอ้หลวงพี่ไงเดเซนไมด้าก็มาไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: ครับไมด้าจะอยู่อิปสวิชป่ะคุณโดนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ย้ายมาสักทีมั้ยไม่ด่
1: า
0: ย้ายจากเซอร์ติกอ่ะ
1: ย้ายมาแล้วย้ายมาแล้ว
0: ย้ายมาแล้วมาเล่นในอังกฤษด้วยอ่ะนะครับสนุกแน่นอนนะนะครับพิมพ์ในอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: เนาะทางมูโนแม็กเขาก็ยิงสดให้ได้ชมกันเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่าทำไมไม่ยิงสดนะครับหลังจากที่ด้านตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลีกลาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับคุยกับมาดามแป้งไง
1: ม
0: าดามแป้งก็ต่อสายหาฝั่งของทรูเลยว่าโอเคก็ดูฟรีนะแต่ว่าก็ต้องโหลดแอปนิดนึงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับโหลดแอปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ใช่
0: ก็ดูฟรีได้แต่ว่าต้องโหลดแอปของทางทรูเขาหน่อยก็พบกันครึ่งทางกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับเป็นไงดูฟรีแล้วนะแต่ว่าหากว่าอยากจะฟังแบบบรรยายสนุกๆก็อย่าลืมนะครับที่ FM 98ของเรานะครับ
1: ครับ
0: บรรยายเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นหยองเหมือนเดิมเลยคุณโดด
1: อ้าวครับ
0: เห็นนะบอลไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการอบรมเลยนะ
1: ก็เมื่อวานนี้ไง
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่ไทยลีกใช่ไหมเขาไปอบรมไง
0: เหรอ
1: แล้วก็หยองก็ไปรับประทานร้านอะไรนะเหลาๆต่ออ
0: ุ้ยนี่มันรู้ไว้เฮ
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็ไปเห็นไปกี่กับพี่วับเบิ้ลคุณแมวอะไรพวกนี
0: ้เอาเหรออ ่
1: า
0: โอ้โห
1: ร้านหรูแบบนี้หยองไม่พลาดอยู่แล้ว
0: หยองมันสุดยอดเลยเฮ
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: กินเหลาๆด้วย
1: แน่นอน
0: โอ้โห
1: ต้องบอกให้แก๊งพวกนี้ระวังนะฮะไอ้หยองนี่สั่งดูเดือดนะ
0: เหรออ
1: ืม
0: ก็เราเนี่ยร้านดังนะ
1: ร้านดังไง
0: ร้านดังอาหารอร่อย
1: ครับ
0: ผมเคยไปนั่งอยู่นะฮะไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่สมชายแหละเลี้ยงไปก่อน
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วก็มีน้องเลี้ยงด้วยนะนานๆไปทีดีกว่า
1: อ๋อ
0: ครับแต่ร้านอร่อยจริงอาหารเขาจะแบบอาหารไทยเนาะ
1: ครับ
0: อาหารไทยแล้วคนที่ชอบดื่มช
1: อ
0: บอ
1: ะไรก็ซีฟู้ดอะไรเงี
0: ้ยซีฟู้ดเองนะแล้วก็มีคนชอบดื่มอะไรก็ไปนั่งชิวๆได้ไงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อีกร้านหนึ่งวันก่อนผมขับไปคุณดวด
1: อะไร
0: ร้านเจ๊ไข่ใช่ไหม
1: เจ๊ไข่เจ๊ไข่แล้ว
0: เออ
1: ธงชาชื่อเนี่ย
0: ผมหาไม่เจอเว้ยขับไปว่าเอ๊ะร้านเจ๊ไข่อยู่ไหนอ๋อเขาอยู่ตรงกลางซอยใช่ไหม
1: ตรงกลางซอยคืออ ยู่ริมถนนเลยเจ๊ไข่อ่ะ
0: ขาเรียกถนนอะไรนะผมก็ถนนตรงนั้นน่ะ
1: ถนนประชาชื่นไง
0: ประชาชื่นมันอยู่ตรงเรียบเรียบคลองอ่ะตรงแถวนั้นน่ะประชาชื่นอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้อะไรล่ะเขาอยู่กลางซอยเว้ยอยู่กลางถนนอ่ะเอ้ยอยู่ติดถนนใหญ่อ่ะ
1: อยู่ติดถนนใหญ่เลย
0: มันอยู่กลางๆใช่ไหมล่ะไอ้เราก็จะอยู่ต้นซอยอยู่ต้นนะอ๋อขับไปอ๋อเจ๊ไข่แต่ก่อนเข้าตึกแถวเดียวใช่ไหมคุณโดด
1: ครับ
0: โอ้ตัวนี้หลายตึกอยู่นะ
1: อืม
0: แต่นี่ก็อร่อยนะร้านเจ๊ไข่เนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ก่อนไปบ่อยใช่ไหมคุณโดดนะ
1: ก็ไปบ่อยหลังๆไม่ค่อยได้ไปแล้ว
0: เอ้า
1: อืม
0: ครับ
1: หลังๆก็มีร้านอื่นแทน
0: เอ้าเหรออ ื
1: ม
0: แต่ร้านเจ๊ไข่นี่อร่อยจริง
1: ครับ
0: ครับเคยไปอยู่นะแต่คนเยอะรอบคุณรถ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อืม
0: อืมและร้านอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบไปก็ร้านบุษบงไงคุณรถบุษบงรู้จักไหม
1: ข้าวต้มบุษบงอ่ะ
0: รู้จักไหม
1: ก็เคยได้ยินชื่อ
0: สะพานใหม่สะพานใหม่อันนี้ก็อร่อย
1: เคยได้ยินชื่ออยู
0: ่อร่อยอยู่นะฮะตอนนี้เขาทำร้านใหม่แล้ว
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปนานมาก่อนไปนั่งกินกับคุณนิกสายวอลเลย์บอลนะคุณรถ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: อยู่แถวสะพานใหม่
1: อ
0: ่ะไม่ได้ไปนานเลยเฮ้โอ้เขาทำร้านใหม่แล้วฮะ
1: ครับ
0: เปิดมีห้องแอร์ห้องแล้วตอนนี
1: ้
0: ดีอยู่นะฮะ
1: เออ
0: นะครับนี่ก็อร่อยนะ
1: ครับ
0: ใครที่ชอบไปกินนะฮะแต่ว่าก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: เอออ
0: ย่าดื่มมันเยอะนะฮะครับผม
1: ครับ
0: อ้าวช่วงนี้ก็มีฟุตบอลยูโรป้าลีกลงเตะนะโอ้โหต้องการหรือเปล่าถ้าต้องการก็สอบถามมาดีกว่านะ4689899นะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินอ่ะมันเป็นการแข่งขันของรอบเพลย์ออฟอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้มีเบติก้าก็ชนะนะ AGF อาฮุดไป 3-1 นะมีใครล่ะเซอร์เบเนียสเวด้าก็ชนะเพลเซน 3-0 อะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: มีทีมจากอังกฤษหรือเปล่ามีทีมพระเอกหนังนะเพลงทูนกูโดนะฮะ
1: โอ้ทูนเละเลย
0: แพ้เลสพอสตันไป 0-7 เลยนะ
1: ครับ
0: ครับนี่ไงทีมของซาร่าแพ้นะกูโด
1: แ
0: ทบจะสวอย
1: ครับ
0: แพ้เฟลิปบอลลอสไป 0-1 ฮะ
1: อ
0: ้าว
1: ขาบ้านเลย
0: ซาร่าเรียบร้อย
1: เออ
0: ขาบ้านเลย
1: ครับ
0: ซาร่าลงเปล่าไม่เห็นไม่เห็นครับไม่มีชื่อนะคุณโดนะซาร่านะมีไหมโอ้ลงขออภัยลงตัวจริงด้วยแต่ว่าดันโดนใบแดงไงโชว์ไทยเกมด้วยนะ
1: ครับ
0: แทนตัวสปอร์ตก็เลยแพ้ขาบ้านเลยนะฮะครับอ่ะก็ต้องการก็สอบถามมาหนึ่งก่อนนะ489899นะครับ
1: ครับ
0: คุณเจครับขอเพลงไอ้หนูผีด้วยครับพี่เสกจัดมาเร็วๆครับผมโอ้ไม่ได้ฟังเพลงพี่เสกเลยอ่ะพี่เสกตัวนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะมากนะพี่เสกนะน้องคุณโดนะ
1: ใช่
0: ครับออกมาคราวนี้พี่เสกงานเพียบเลยอ่ะก็ขอพี่เสกประสบความสำเร็จนะพี่เสกนะ
1: ครับ
0: ครับผมเป็นตัวอย่างที่ของเยาวชนนะฮะ อ้าวแบดมินตันดีกว่าฮะเป็นยังไงบ้างเห็นบ้านกับเฟย์ก็ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปต่อใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: น้องมงน้องหมิวก็เห็นเข้ารอบอยู่เนี่ยใช่ไหม
1: ชนะเฉยยิ้วเฟย์ด้วย
0: โอ้โหสุดยอดนะ
1: เลยน้องหมิว
0: น้องหมิวพรวีช่อชัวร์นี่คือการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะ
1: ครับ
0: ในศึก BWF World Championship นะครับก็

0: รอเป็นรอเขาเน
1: า
0: ะ17ครั้งนะครับผมชนะครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไป8ปีก่อนเลยนะน้องหมิวอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ครั้งนี้น้องหมิวของเราก็เป็นไงฮะก็สุดยอดนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เซตแรกก่อนนะ15 21แล้วก็2เซตหลังชนะ15 23และ21ต่อ17ใช้เวลาโห84นาทีนานเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: หมิวก็ว่าก็ดีใจมากที่ชนะได้นะ
1: อืม
0: สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการบาดเจ็บมาจากเจแปนโอเพ่นและไชน่าโอเพ่นก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและก็ส่งผลวันนี้นะนะครับวิ่งให้สุดไล่ทุกลู่นี่เป็นไงอดทนไฝวินัยนะฮะบอกว่าอดทนเข้าไว้นะเหนื่อยก็ท้อบ่อยครั้งแต่วันนี้ก็ทำได้แล้วนะครับเฉยเฉยก็ว่าก็ยุติเส้นทางแชมป์โลกไว้แค่นี้ก็เสียใจเหมือนกันเนาะเป็นเกมที่ยากแล้วพรวีก็มีความอดทนแล้วตนก็ตีเสียเยอะด้วย
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือน้องหมิวก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายเรียบร้อย
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะปกติเวลาเจอเชยุฟเฟอร์เนี่ยเรามักเสร็จเขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับแต่ครั้งนี้เราคือนะสุดยอด
1: ก็เจอชนะไปได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปเจอกับโนซุมิโอคุฮาระนะโอคุฮาระนี่ก็ชนะเจสวาลนะครับที่เอาชนะน้องเมย์รอบที่แล้วมา
0: ครับ
1: นะครับที่น้องเมย์ก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บนะครับ
0: ครับ
1: โอคุฮาระก็ชนะไป2ต่อ1เกมนะครับก็ไปเจอกับน้องหมิวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนวิวกุลวุฒินะครับก็ชนะการ์เรตตันนะครับการ์เรตตันนี่รอบที่แล้วพิกล็อกชนะลักยาเซนรอบนี้มาเจอวิลกลูดนี่ไม่รอดนะครับวิลกลูดตกไปนิ่มๆ2เกมรวดนะครับ21ต่อ10 21ต่อ10นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: คู่ผสมก็เข้า1ตก1นะปอป้อกับโอโม่นี่ตกนะครับแพ้เจียงเจิ้นปังกับเวยาซินนะครับ2เกมรวด12ต่อ21แล้วก็17ต่อ21นะครับแต่ว่าบาสเฟมนะครับเดชาพลโพลานุเคราะห์นะครับกับสุภิศราเพียวสอนพลานี่เข้านะชนะคู่จากญี่ปุ่นชิโมกามิกับทางโฮบาระไป2ต่อ1เกมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้เข้ารอบนะครับวันนี้นะครับก็บาสเฟมนี่ตีคู่แรกเลยนะครับคอร์ต1นะครับเวลา 10:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะเจอกับคู่จากฝรั่งเศสนะครับทอมกิกเกลแล้วก็เดลฟินเดลรูจากฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็น้องหมิวเจอกับโอคุฮาระนี่ก็ขอดเดียวกันตีเป็นคู่ที่4นะครับเวลาคร่าวๆตามเวลาไทยก็น่าจะมาสัก 2:30 นะครับเจอกับโอคุฮาระนะครับส่วนวิลกุลวุฒิจะตีเป็นคู่ที่6ของคอร์ต2นะครับเจอกับอเล็กซ์ลานิเยนะจากฝรั่งเศสเวลาคร่าวๆก็น่าจะมาสัก 16:00 นนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับสำหรับนักแบดไทยนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนะจ๊ะ
0: ครับผมนะฮะก็รู้แล้วก็ติดตามกันได้นะในรายการนี้นะครับ
1: ครับ
0: พยายามจะเข้าไปดูเทนนิสของเราส่วนใหญ่ก็นักเทนนิสเยาวชนเอ้ยนักเทนนิสของเราก็ไปแข่งขันไม่ใช่รายการใหญ่เนาะเจ้าบูมเนี่ยก็ไปตีที่ประเทศไหนเอ่ยจีนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ที่ไต้หวันนะนะครับบูมก็สำเร็จนะฮะก็ตอนนี้เป็นมืออันดับที่412ของโลกรับแพ้นักขวดจากเกาหลีใต้ไปนะนะครับ1ต่อ2เซตในการแข่งขันชายเดี่ยวรอบแรกนะครับในศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tour Tennis นะฮะรายการ M25 ไทเปชิงกันแค่ประมาณ 800,000 บาทที่ไต้หวันเนาะเมื่อวานนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ตกรอบไปนะครับอย่างน่าเสียดายนะ
1: อื้อ
0: ตอนนี้ไปสายหล่อซะแล้วนะจะบูมกูโดนไว้ผมยาวไว้นะวันก่อนไปสัมภาษณ์มีทายที่มันด้วยอ่ะ
1: เมา
0: โอ้คนอยากหล่อนะธรรมดา
1: คลับ
0: ครับผมลูกชายของวิทยาสำเร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ส่วนเทนนิสเป็นไงกูโดนรายการที่ซินซี่เป็นไงบ้างเอ่ยก็วันก่อนเห็นเนี้ยสว
1: อ
0: เลสเนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ของฝ่ายชายเนาะ
1: ใช
0: ่นะฮะเจอทอมมี่พรอลไงนี่แพ้เรียบร้อยคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับมีทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะ
1: ใช่
0: รายการนี้นะ
1: ครับ
0: ที่ซิสเซนตินะฮะ
1: อืม
0: ครับก็ล่าสุดไปเรียบร้อยฮะทอมมี่พอคุณโด
1: ครับ
0: แพ้ฟอลิโอโคบอรี่ไปนะครับ1ต่อ2เซตนะครับผม
1: ครับ
0: ก็รอบ8คนสุดท้ายนะนะครับโคบอรี่ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับต่อไปนะ
1: ครับ
0: เตเดนเต้เดี๋ยววันนี้จะลงสนามตอนประมาณ 7:30 นนะคุณรถเจอกับอาตูฟิสนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มี2คู่เองนะ
1: ของผู้ชายนะ
0: ผู้ชายนะ
1: ของผู้หญิงก็เจสสิก้าเปกู

0: นะครับก็เตรียมที่จะกลับมาป้องกันแชมป์นะในศึก US Open นะฮะ Here we go เรียบร้อยฮะแกดูฟาบิโซโรมาโน่มากไปว่ะก็ไม่รู้นะครับโพสต์ Here we go นะครับ
1: ครับ
0: ในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะลงแข่งขันใน US Open ปีนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็กราดที่ไม่ได้แข่งมาหลายรายการมากหายไปนานเลยนะครับปีแล้วก็เป็นแชมป์นะสำหรับคาร์ลอสอัลการาซนะจ๊ะ
1: เจ็บข้อมือขวาไงก็เขาเปิดชุดไอ้คอลเลกชันของอัลการาซมาเป็นเสื้อแขนกุดอัลการาซ
0: ครับ
1: สีม่วงอ่ะของไนกี้
0: อ
1: ่ะก็เปิดตัวแบบนี้ไม่น่าจะอันนั้นบ้างไม่น่าจะถอนอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วก็น่าจะกลับมาได้เนาะ
0: เ
1: ห็นแกซ้อมอยู่ที่สเปนอ่ะผมจำได้กับซ้อมกับเจ้าโฮเกอร์รูเนอร์นี่ซ้อมด้วยที่ซ้อมที่มูเซียมากนะครับในอะคาเดมี่ของแกนะฮะก็กลับมานะและอีกคนหนึ่งก็คือเคนิชิโกเรียนะคุณดอท
0: ครับ
1: ได้สิทธิ์ใบการนะรอบคัดเลือก US Open รับและจะเป็นปีสุดท้ายของเขาด้วยโอ้ปีนี้ก็หลายคนนะที่จะอำลาอาลัยแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เคนิชิโกเรียมีนี่ไงเอจอมสีสันเนี่ยเกมของฟิสเซ่คุณดอทครับ
0: ครับ
1: ก็ลุ้นการสุดท้ายนะ
0: เออ
1: จะได้สิทธิ์ใบการแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะอำลาคือสแตนวอลเลนก้านะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: นะที่เป็นดังหลังๆหลายคนก็เดี๋ยวนะประกาศแล้วนะมีใครล่ะที่ได้มีโปโปลินก็ได้นะคุณดอทนะ
0: ครับ
1: เกมองฟิสไงมาตินแดมไมเคิลเชงอะไรพวกนี้นะเออนะครับแจ็คเคนเนดีอะไรพวกนี้นะที่ได้สิทธิ์รายการนะครับเขาร่วมแข่งขันก็คือพวกนี้ไม่ต้องไปแข่งขันรอบคัดเลือกอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนแจ็คเดรเปอร์นะครับต้องเล่นรอบคัดเลือกนะสิงห์อีสายจากสาธารณรัฐจักรนะคนนี้นะ
0: ฮะ
1: เจ็บมืออยู่คุณดอท
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะก็ติดตามได้นะ
0: ครับ
1: จะว่าไปยูเอสโอเพ่นก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ปีนี้ก็เงินรางวัลก็เพิ่มอีกนะครับ US Open นี่เงินรางวัลเพิ่มอีกนะครับแชมป์เดี่ยวนี่ได้ 5.5 เลยนะ 5.5 ล้านเหรียญนะครับก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเทนนิสแกรนด์สแลมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เงินรางวัลรวมนี่ก็108ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขึ้นอีก 20% จากเมื่อปีที่แล้วถ้าเกิดนับปี2024นี่ขึ้น 44% นะ
1: ครับ
0: โอ้เรียกว่าตอนนี้จัดรางวัลให้จุกๆเลยสำหรับนักเทนนิสนะครับก็เข้ารอบเมนรอนี่ก็ได้แสนสี่แล้วอ่ะ140,000เหรียญสหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็น่าจะมาสัก5ล้านได้มั้งน่าจะเกินนะ30โอ้ประมาณ 5-6 ล้านได้อ่ะ5-6ล้านประมาณ5ล้านละ5ล้านกว่าแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับเข้าเมนรอได้นี่ก็ได้5ล้านกว่าแล้วนะครับก็เรียกว่าเยอะที่สุดนะในวงการเทนนิสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ขยับขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับปีที่แล้วนี่อัลการาซกับซาบาเลนกาเป็นแชมป์ในประเภทเดี่ยวชายหญิงใช่ไห
1: ม
0: ได้ไปคนละ5ล้านเหรียญนะ
1: ครับ
0: ปีนี้ขยับขึ้นมาเป็น 5.5 นะครับ
1: โอ้โหเงินรางวัลเยอะนะ
0: ก็เพิ่มขึ้นทุกปี
1: ครับ
0: สำหรับเงินรางวัล นะครับ
1: ผู้หญิงเนี่ยก็วินัสเดนมาตีด้วยนะวินัสเดนเลี่ยม46ปีแล้ว
0: ครับ
1: โห oh.
0: ก็เขาก็รออิเซเลน่าอยู่ไง
1: เอาเหรอ
0: เซเลน่าเขากักที่ไอ้วายการ์ดไว้ให้อ่ะซึ่งเซเรน่ายังนิ่งๆยังไม่ตอบรับอะไรงี
1: ้มั้
0: งยังไม่ตอบรับอ่ะ
1: กับพี่สาวมานะ
0: ก็พี่สาวได
1: ้วินัสวิลเลียมซิสปกปีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม7สมัยและแชมป์ US Open อีก2สมัย
0: ครับ
1: โอ้สโลนสตีเฟนก็ได้วายการ์ดนะ
0: ก็ได้ก็สมมุติว่าเป็นผู้อเมริกันน่ะ
1: 33ปีอดีตแชมป์ US Open 2017โอ้สโลสตีเฟนตอนนี้ต้องมาขอวายการ์ดหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อเหรอ
0: ก็ดีแชมป์แต่ว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีช่วงหลัง
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: ก็ตก
0: ลงไปเยอะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยรอเนี่ยทางด้านของเซนาวิลเลียมเนี่ยว่าเจเขาจะมาไหม
1: เขาเขียน TBA ไหมนะคุณโดนนะ
0: ก็
1: To be announced ก็คืออีก1วายการ์ดอ่ะ
0: ก็รอคือเขาให้อ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเซเรน่าจะเอาเปล่าไง
1: ก็รอนี่ใช่ไหม
0: รอเซเรน่าตอบรับอ่ะถ้าเซเรน่าตอบแล้วว่าจะมาลงก็ได้ไวการ์ดไปถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาเสียบ
1: ครับ
0: คือถ้าไม่เอาอ่ะถ้าเซเรน่าไม่ลงนะเพราะว่าเซเรน่าก็กลับมาเล่นตอนวิมบัตเนี่ยแล้วก็ตกรอบแรกไป
1: ใช่
0: แพ้มายาจอย
1: ครับ
0: อืม
1: โนวักก็มานะคุณโดนะ
0: ครับ
1: โนวักเนี่ยเปิดตัวชุดแข่งแล้วชุดของลาคอสนะ
0: ป
1: วดสวยงามลาคอสนะฮะ
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมลาคอสจระเข้ของเสื้อของแท้ของเขากับของผมมันหันไปคนละข้างฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: ของโนวังมันปลอม
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ของเราเขาปลอม
0: มัน
1: ส่งกันนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะจระ

0: เคทำไมหันหัวไปคนละฝั่งฮะกับของเราฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของคุณลิ้นดำด้วยเปล่า
0: อ้าวครับผมของเขาต้องสีแดงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ลิ้นสีแดงนะ
1: เอออ
0: ้าวก็ติดตามได้นะในศึก US Open ครับน่าจะประมาณในช่วงเดือนหน้าพอดีเนาะไม่ชิดเกมไหมอ่ะ US Open ดูทรงอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมก็31สิงหาคมถึง7กันยายนนะอุ้ยยังสิครับแสดงว่าก่อนเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: รับยูเอสโอเพ่นนะติดตามกันได้นะครับรายการนี้นะสองสัปดาห์นะ
1: ครับ
0: วันนี้วันเกิดผมขอคำอวยพรจากพี่ชายที่เคารพเดี๋ยวรับจากคุณใบไข่เค็มครับคุณโรสเป็นยังไง
1: ก็ขอให้โชคดีฮะ
0: ครับขอได้ขอให้โดนนะ
1: ก็ขอให้โชคดีล้วงกระเป๋ามีเงินใช้
0: เอาเดี๋ยวไปล้วงกระเป๋าแถวห้างสรรพสินค้าแหละได้โดนจับนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ล้วงกระเป๋าตัวเองนะ
0: เอาเหรอ
1: เออล้วงกระเป๋าคนอื่น
0: นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็มีวอลเลย์บอลดีกว่าวันนี้ตีแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เจอกับออสเตรเลียใช่ไหมมาแล้วนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเห็นวันนี้ก็ทำการลงฝึกซ้อมที่สนามจริงนะครับผมซึ่งทางหลายๆคนนะครับก็บอกว่าพร้อมนะโดยเฉพาะอัจฉริยะโคยศไงนี่เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าพร้อมที่จะลงสนามแล้วนะ
1: ครับ
0: ถือว่าชุดใหญ่ใส่สัตว์ป่าได้ชุดนี้นะบอกว่าทีมตัวนี้ก็ปรับตัวได้ดีนะครับโชคดีที่มีเห็นว่ามีซัพพอร์ตเรื่องการฟื้นฟูร่างกายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาด้วยนะคนนี้นะ
1: อื
0: มนี่ก็ทำตามหน้าที่นะครับวันนี้แข่งเจอออสเตรเลียนะในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเกมแรกที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ประเทศจีนนะครับ
1: ครับ
0: เวลาบ่ายโมงตรงนะวันนี้นะติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงคุณดอสวันนี้พอไหมไม่น่ามีปัญหานะวันนี้นะ
1: ก็ไม่น่ามีปัญหา
0: น่าจะ3แต้ม
1: ครับ
0: ชุดใหญ่วันนี้ฮะของเราชุดใหญ่นะ
1: ใช่
0: ผมเป็นตัวแต่ละตัวเนี่ยโหชาชนมกสีก็ไปอะฮะครับใช่ไหมสสิภาพรก็ไปอะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็ไม่น่าพลาดนะวันนี้นะสามแต้มแน่นอน
1: ใช่
0: ครับผมก็อยู่ที่ว่ารอบรอเจอใครเนาะดูทรงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก
1: ็เป็นสามกลุ่มนะสามกลุ่มนะครับก็เอาเข้ารอบแชมป์กับรองแชมป์นะครับแล้วก็อันดับ3ดีที่สุดอีก2ทีมนะครับก็เข้ารอบกัน8ทีมแล้วก็ไปแข่งกันต่อในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับกลุ่มเราก็ต้องบอกว่าหนักกว่าเพื่อนหน่อยเพราะมันมีออสเตรเลียมีคาซัคสถานแล้วก็อินโดนีเซียของจีนนี่เบาเลยมีไต้หวันนะครับอิรักอิหร่านแหมเอาซะเบาเชียวนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็ญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงกลุ่มนี้ก็หนักอยู่งั้น
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าเวียดนามฟอร์มแบบรายการล่าสุด ABC อะไรก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับก็นั่นแหละก็เล็งๆว่าน่าจะเป็นไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยรอบรองก็น่าจะไม่หลุดจาก3ทีมเนี้ยนะครับแล้วก็อีกชาตินึงก็เดาว่าน่าจะเป็นเกาหลีใต้นะว่าแต่ว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีนะครับ
0: ครับก็เห็นนะทางเพียวเนี่ยก็บอกแล้วก็โดดว่าสนามใหญ่เหมือนกันเนาะสนามค่อนข้างใหญ่นะ
1: สนามจู10,000น่ะ
0: โอ้โห
1: ที่เทียนจินนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็จะบอกว่าสนามใหญ่มีมิติมากเน
1: า
0: ะก็ต้องปรับตัวนิดนึงก่อนเนาะ
1: ครับ
0: มาถึงก่อน1ชั่วโมงนะครับก็ไปซ้อมข้างนอกที่สนามฝึกซ้อมก่อนเพื่อจะปรับตัวนะครับมีเวลาน้อยก็ซ้อม1ชั่วโมงนะครับเข้ามาข้างในก็ซ้อมระบบและยุทธวิธีโฟกัสที่การป้องกันการสกัดกั้นซึ่งเป็นการซ้อมคาดว่าครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้วันแข่งไม่ซ้อมแล้วนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับโค้ชออสก็บอกโหมันใหญ่จริงๆครับครั้งล่าสุดเรามาที่นี่นะคุณโดนะประมาณปี2015เราเคยมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ปี2015ไงตอนนั้นบุ๋มบิ๋มยังเป็นเด็กอยู่เลยบุ๋มบิ๋มอายุเพียงแค่15ปีคุณโด
1: ครับ
0: ก็มาด้วยกันมาเรียนรู้กับรุ่นพี่เราก็คุยกับบิ๋มกลับมาครั้งนี้เราจะพยายามช่วยกันทุกคนทำให้เต็มที่ทุกคนตั้งใจดีมากครับ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็วันนี้วันแรกนะคุณโดนะไทยเจอออสเตรเลียนะครับเอ๊ะบ่ายโมงบ้านเขาใช่ไหม
1: บ่ายโมงบ้านเราเนี่ย
0: 14นาฬิกาบ้านเขาเนาะบ่ายโมงบ้านเราใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ๋อโอเคเขาเขียน14นาฬิกาไง
1: ครับ
0: อ๋อแสดงว่าบ้านเขาเนาะบ้านเราก็บ่ายโมงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: โอเคติดตามได้นะครับ นะวันนี้นะที่จริงโมโนแม็กก็ยิงสดหลายคู่นะ
1: ครับ
0: มีไต้หวันเจออิหร่านก่อนเลยอ่ะ
1: ก็ถ้าเป็นโมโนแม็กอีนั่นน่าจะถ่ายทุกคู่เลยมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออน่าจะมีทุกคู่แหละ
0: แล้วไทยเจอออสเตรเลียบ่ายโมงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ 17.30 ญี่ปุ่นเจอฮ่องกงนะครับ
1: เออ
0: โอเคนะครับติดตามได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ออ
0: รายการนี้นะ
1: ใช่
0: โอเคนะครับอื่นๆก็อะไรดีฮะพี่แม็กต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรดบูลแล้วเหรอ
1: ครับจนถึงปี2030นะ
0: แชมป์โลก4สมัยนะก็สยบข่าวที่บอกว่างอนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมต่อสัญญาเรียบร้อยนะ
1: ใช่
0: แม็กแฟร์สเตเปนนะฮะ
1: ครับ
0: 4โห3กี่ปีนะ4ปีนะ
1: ก็ต่อไปอีก4ปี
0: ครับตอนแรกสัญญาเดิมเนี่ยจะหมดลงปี2028นะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะแขวนพวงมาลัยนะเริ่มเบื่อไงมีข่าวลือว่าอาจจะย้ายไปขับให้กับ Mercedes แล้วก็ McLaren ใช่ไหม
1: ครับ
0: เนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันนะครับจะหมดลงในปี2028คุณดอท
1: เออ
0: ครับและมีเงื่อนไขเปิดทางให้สามารถย้ายทีมได้หลังจากจบรายการนี้นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต่อสัญญา4ปีจนถึงปีค.ศ. 2030เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: โอเคนะ
1: อืม
0: ปีนี้เป็นไงดีไหมไอพี่แม็กคุณดอทฮะ
1: ก็ไม่ดีไม่ค่อยดีไม่ดีมา2ปีแล้วฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: เจอพวกไอเลนโดนอริสใช่ไหม
1: เออปีนี้ก็ทีมเมอร์เซเดสอ่ะ
0: ครับ
1: คีมิอันโตเนลลี่กับไอพี่จอร์ดอ่ะ
0: ครับจอร์ดและเซล
1: เออ ก็ผลงานดี
0: ผลงานดีนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับส่วนทีมพี่แม็กก็ไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าก็ได้ตังค์ไงอ๋อ
0: เหรอ
1: เออได้ตังค์ไงนะครับพี่แม็กก็ตามข่าวที่บอกว่าค่าจ้างแกจะทะลุไปถึง100ล้านเหรียญต่อปีอ่ะ
0: ครับ
1: ก็สุดท้ายพี่แม็กเขาว่าเอาตังค์ไว้ก่อนดีกว่าฮะ
0: เหรอ
1: เออย้ายทีมจะได้แชมป์บอกไม่รู้ฮะ
0: เอา
1: อยู่เรดบูลต่อได้ตังค์แน่นอน
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ค่าจ้างแกเขาบอกตามข่าวว่าประมาณ70อ่ะ70ถึง100นะโอ้โหต้องบอกว่าโคตรละโหดเลย
0: ครับ
1: ขับรถปีเดียวอ่ะนะครับก็เขาบอกเบสอยู่ที่ประมาณ70นะครับเบสอยู่ที่ประมาณ70แต่ว่าก็จะมีโบนัสเงินคงเงินไขอะไรนู่นนี่นั่นนะนะครับก็อาจจะทะลุไปถึง100ล้านเหรียญต่อปีได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: คือสัญญาเก่าอ่ะมันปีละ55ปีละ55นะครับ
0: สัญญาปีละ100เลยเหรอ
1: สัญญาปีละปีที่เซ็นไปล่าสุดเนี่ยที่เซ็นไปเมื่อกี
0: ้ครับ
1: ก็เขาบอกว่าอยู่ที่เบสมันอยู่ที่70
0: โอ้โห
1: ก็ขึ้นไปเป็น70
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บวก extension นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอ่ะนะครับก็ถ้าเกิดเต็มแม็กเลยก็คือ100ล้านเหรียญต่อปี
0: โอ้โห
1: ก็ขับรถปีละ 3,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: รับเนื้อๆนะ
1: เออ
0: หนอนเดาะอ่ะคุณดอท
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่ปี2016นะที่แกอยู่ Red Bull คุณดอท
1: อื้อ
0: กี่ปีแล้วอ่ะ10ปีนะ
1: ก็10ปี
0: 11ปีเดินหน้าเข้าสู่11ปีนะฮะ
1: ใช
0: ่221กลางปีฮะ
1: ครับ
0: 71เรสที่ชนะนะได้โพลโพชั่นใน48ครั้งขึ้นโพเดียม131ครั้งฮะ
1: ครับ
0: โหดเหมือนกันนะ
1: อืม
0: แชมป์โลก4สมัยอ่ะ
1: ใช
0: ่เออพี่แบ็กนะ
1: ครับ
0: แล้วหลังก็สู้พวกคิมมี่อะไรไม่ได้นะตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ตอนนี้รถมันสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: รถมันสู้ไม่ได้นะครับแต่ทางเรดบูลเขาก็ใช้วิธีแบบดึงนักขับแทนเนี่ย
0: เ
1: พราะพี่แม็กก็แหละเขาก็ยกว่าฝีมือดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อสัญญาพี่แม็กไป
0: ครับ
1: นะครับแต่รถก็ต้องพัฒนาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่แม็กเขายั่วอีก
0: แอลครับผม
1: เออพอตอนแรกก็มีข่าวก็จะย้ายไปอยู่ไอ้ Mercedes นี่แหละฮะนะครับไหนๆรถสู้ไม่ได้ก็ไปอยู่กับเขาซะเลยเออแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่เดิมต่อนะครับ
0: ครับ
1: ทีม Red Bull
0: ตอนนี้ก็
1: ฝันค่าจ้างแบบโอ้อู้ฟู่เลย
0: ไอ้หนูคีมี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับที่ฟอร์มร้อนแรงเลยคือนะคีมี่นะของ Mercedes อ่ะ
1: คีมี่อันโตเนลลี
0: ่ครับ
1: เด็กอายุ
0: 19
1: เองกำลังจะ20เนี่ยนะครับ
0: 20 25สิงหาคมนี่ไง
1: ใช่
0: กิมมี่อัตโนเนลลี่นะ
1: เผลอๆจะเป็นแชมป์โลกปีนี
0: ้มีสิทธิ์นะ219แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: นำทันเซอร์เนี่ย169อ่ะ
1: เออ
0: ครับมีสิทธิ์นะ
1: ใช่
0: จอร์ดเซลอันดับ3ชาวเลอร์แคร์อันดับ4คุณโดด
1: ครับ
0: แลนโดแชมป์เก่านี่ใช่ไหม
1: อ
0: ันดับ5นะอันดับ6เป็นแม็กฮะ
1: ครับ
0: เอออ่ะก็นี่คือข่าววงการเอวันเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นไงเอวันแล้วก็มีเฮ้ยข่าวเรามีข่าวเราเยอะนะฮะครับผมอ่ะก็เรียบร้อยนะ
1: เออ
0: ส่วน ฟุตบอลไทยเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: สรุปยังไงฮะดราม่าไม่มีแล้วนะเป็นยังไงเป็นยังไงฮะโอเคนะก็ได้ดูนะนัดชิงนะครับดูฟรีแต่ว่าต้องโหลดแอปนิดเดิม
1: ก็ทางทวิชั่นนาว
0: ครับโหลดแอปเขาก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: วันเสาร์แล้วก็วันพุธดีนะได้ดูฟรีกันแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะก็ส่วนคนดูผ่านจานดาวเทียมก็ทูสปอร์ต2นะทูสปอร์ต2ก็ถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าดูทางแอปก็ทวิชั่นนาวนะครับดูฟรีทั้ง2ช่องทางนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็คือทางทวิชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารับไว้เองไอ้ตรงค่าใช้จ่ายตรงนี
0: ้
1: นะครับมันองบดามทางภาคของภาครัฐไม่ต้องไปเสียตังค์หรอกนะครับแต่ว่าก็มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นฟรีทีวีแบบที่คนอาจจะคิดไว้อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นฟรีแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็ไปดูทางแอปเอาทวิชั่นนาวนะครับส่วนคนที่ซื้อลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจไปก็เขาก็ขยายฟรี1เดือน
0: ครับ
1: นะครับก็ขยายฟรี1เดือนนะครับก็เกือบเหมือนสมมติซื้อไปเดือนหนึ่งใช่ไหมก็ขยายไปอีกเดือนหนึ่งให
0: ้อ๋อก็ต่ออีกหนึ่งปี
1: ต่อ
0: ให้ฟรีหนึ่งปี
1: หนึ่งเดือนสิ
0: หนึ่งเดือนใช่หนึ่งปี
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเดือนอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เดือนนี้ที่คุณซื้อไปก็ถือว่าฟรีไปฟรีหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆรายได้แล้วกันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแล้วกันเรียกว่ารายได้ที่สูญเสียไปนะครับทางทรูวิชั่นเขาบอกก็ไม่เป็นไรทางเคอร์ซีพีแล้วก็ทรูก็จัดให้แบกรับตรงนี้ไว้เองนี่นะครับ
0: ครับ
1: มาดงมาดามอะไรหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอะไรก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับไม่ได้ใช้เงินภาครัฐก็โทรบอกเดี๋ยวเขาแบกรับตรงนี้ไว้ให้
0: ครับ
1: นะครับก็จบไปอย่างรวดเร็วนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
0: โอเคนะ
1: ครับ
0: ไม่มีดาบดาบ้านะนะฮะจบดีกว่าเน
1: า
0: ะได้ดูกันนะครับแต่ว่าหากใครไม่ได้ดูก็ฟังการสกรับของเราก็ได้นะขับรถขับดาอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ครับเวียดนามเขาได้แบรนด์ระดับโลกใช่ไหมฮะเขาใช้ไนกี้ไหมคุณดูล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเปลี่ยนแล้วเหรอเห็นว่าล่าสุดได้เปลี่ยนเป็นใช้ไนกี้นะ
1: ก็ของเขาเป็นเวียดนามพลัสอ่ะ
0: เอ้าเหรออ
1: ืม
0: แล้วแต่ก่อนเขาใช้อะไรฮะของเวียดนามคุณดูใช้ของเราไม่ใช่แกสปอร์ตป่ะแต่ก่อนมีช่วงหนึ่งนะ
1: ไม่แน่ใจนะ
0: เอาเหรอ
1: เอออ
0: ดิดาสก็เคยใช้นะ
1: ครับ
0: ต่อซีเกมที่เชียงใหม่อ่ะเนาะตัวนี้เขาเปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: เวียดนามมาใช้แบรนด์ระดับโลกอย่างไนกี้นะตัวนี้นะแต่ว่าไนกี้ต่างหลังก็เห็นว่าโดนไอ้นี่นะโดนดิสรัปชันเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เห็นว่ายอดตกเหมือนกันนะไนกี้ตัวนี
1: ้ก็หุ้นตกกระจายเลย
0: เอา
1: ครับ
0: ครับเห็นว่าโอ้โหสู้เห็นหุ้นตกเยอะนะร่วงลบ 80% นะคุณดอด
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้อ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ันยังไงฮะทำไมเป็นงั้นฮะวิกฤตหนักเลยนะ
1: ก็มันไม่มีสินค้าอะไรมาสู้เท่าไหร่เลยไนกี้
0: เห็นว่าไลฟ์วิวจะกลับมาด้วยนะ
1: รองเท้าวิ่งอะไรก็แต่ก่อนไนกี้มันคือคนบุกเบิกเลยนะไอ้รองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอนเนี่ยแล้วก็ผ่านมานานมากแล้วพี่เขาก็ไม่ขยับอะไรสักทีหลังๆอ
0: ่
1: ะไม่มีรุ่นใหม่ๆเลยขนาดที่ไอ้ยี่ห้ออื่นได้เปิดตัวเอาเลย
0: ใช่
1: แล้วก็มีรองเท้าจีนด้วยรองเท้าจีนนี่ก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมจีนอ่ะแล้วไนกี้มันก็เสียส่วนแบ่งตลาดไอ้ตรงรองเท้าบาสไปเยอะด้วยเพราะรองเท้าบาสเดี๋ยวนี้ก็พวกรองเท้าจีนเขาก็มาตีตลาดเยอะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็รองเท้าวิ่งก็รองเท้าจีนเข้ามาเยอะ
0: แ
1: ล้วก็ไหนจะพวกแบรนด์เก่าๆพวก Adidas ASICS อะไรพวกเนี้ย
0: Adidas ก็โอ้โห
1: เยอะแยะโหกล้าอย่าง
0: ง
1: ี
0: ้เอารองเท้ามาดีเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ก็ไนกี้ตัวนี้แต่ก่อน Just Do It ใช่ไหม
1: Just Do It
0: Air Jordan เนี่ยก่อนนะ
1: ใช่
0: เขาบอกคู่เนี่ยตกมากนะโอ้โหเขาบอกต่ำสุดในรอบเกือบ12ปีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ก็เลยแบบก็ดูเทียบง่ายๆอย่างรองเท้าวิ่งเงี้ยนะหลังๆก็คนก็ใส่น้อยลงอ่ะ
0: ออนเนี่ยกำลังดังอ่ะตัวนี้ไง
1: ก็มีออนบ้านเราก็ออนดังไอ้ Adidas ก็ใส่กันเยอะใช่มั้ยไอ้ UOSL อ่ะฮิตเลยไปที่ไหนก็ต้องเจอ UOSL เนี่ยAdidas อะไรเงี้ยของ Nike ไม่ค่อยมีช่วงนี้
0: เนาะ
1: หายไปเลยแล้วจริงๆเขาเป็นคนต้นคิดเลยนะไอ้เอาแผ่นคาร์บอนมาใส่เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็ทำสีตีโลกอะไรก็ว่าไปอ
0: ่
1: ะตอนนี้ก็เริ่มหายไปละ
0: ก็แบรนด์จีนอย่างหลีหนิงกับไอ้แอนตาไอ้อันตาใช่ไหมคุณดอดครับ
1: ครับ
0: กำลังมาใช่ไหม
1: ใช
0: ่โหดีมากนะรองเท้านะพวกนี้เนาะจีนอ่ะ
1: ของจีนก็ราคาย่อมเยา
0: ครับ
1: น่าราคาย่อมเยา
0: อืม
1: ถูกกว่ากันพอสมควร
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: อืม
1: ใช่
0: ครับผมนะ
1: แล้วก็ถ้าแบบคนอยากเอาแบบเท่ๆตามสมัยนิยมก็ UO SL ไงของ Adidas ก็รับประกันได้ว่าคุณใส่แล้วก็ไม่อายใครแน่นอนเพราะว่าคนอื่นเขาใส่เหมือนคุณเนี่ยแหละฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เออที่ออกใหม่ใช่ไหม
1: ก็ออกมาเป็นปีแล้วนะ
0: เหรอ
1: เห็นใส่กันทุกสวนไปวิ่งสวนไหนก็ต้องเจอฮะ Evo SL เนี่ย
0: เออครับผม
1: ครับ
0: ยี่ห้อล่าสุดด้วยไงล่าสุดอะที่เขาชอบใส่สามแถบอะครับผม
1: ครับ
0: ที่ญาติผมก็ซื้อมาให้เน
1: า
0: ะใส่ไปที่ไหนเนี่ยโหเขาบอกอย่าไปใส่ไว้ที่ไหนนะหายนะเขาบอกนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เก็บไว้ดีๆนะคุณรถ
1: อือฮึ
0: ครับย่อใหม่อ่ะเออก็ขายดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ขอดีด้านแล้วเนาะ
1: เออ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับอะไรนะอดิซิโร่ป่ะ
1: ก็อดิซิโร่มันเป็นชื่อเขาเรียกว่าชื่อเซกเมนต์แล้วกันของอาดิดาสของอาดิดาสที่เอาไว้แบบทำความเร็วหน่อยแล้วก็มันก็จะมีรุ่นย่อยของมันไง
0: ครับ
1: แล้วก็รุ่นที่ขายดีๆก็จะเป็น Evo SL มี Pro อะไรพวกเนี้ยPro 3 Pro 4อะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: จะเป็นรองเท้าแข็งหน่อย
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่แต่ว่าไอ้ Evo SL เนี่ยคือคนเขาเอามาใส่แบบเป็นแฟชั่นด้วยเดินใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่วิ่งด้วยใส่อะไรด้วยก็นั่นแหละก็ค่อนข้างจะเจอเยอะอยู่
0: ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมว่ากันไปนะนะครับเรื่องของเวียดนามเขานะเดี๋ยวเจอเรานะวันเสาร์นี้ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผมติดตามได้นะครับคืนนี้ปืนใหญ่ใส่ไม่ยั้งครับพี่จากคุณมานวดคั่วกริ้งนะครับอาร์เซนอลใช่ไหมก็ไม่น่าพลาดเนาะเจอคนทรีฮะ
1: ครับ
0: ครับกัดใหญ่แน่นอนวันนี้อ่
1: ะ
0: สวัสดีเข้ามานะครับจากคุณบอยไข่เค็มนะครับทักทายกันเข้ามานะนะครับถ้าแอนโทนีฮัตสันมาที่99แกจะมาคุยกับใครคนแรกครับ
1: น่าจะหาเต้ยแหละมั้ง
0: ไม่เต้ยก็พี่หลี่หมิงอ่ะ
1: ไม่ก็พี่หลี่หมิง
0: สองคนนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับชอบจานเนี่ยครับเล่นดีก็ว่านะฮะครับผมเล่นไม่ดีก็บ่นยับเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็สองคนนี่แหละฮะใช่ไหมฮะถ้านินทาได้จัด7วันเจ๋งจะมีคิวหรือเปล่าครับผมก็เป็นหยองจัดคิวเดี๋ยวนี้นะฮะถูกให้ดูฟรีแล้วนะครับเซ็งแทนคนจ่ายค่ารายเดือนเลยเอาแต่คนจ่ายก็ดูฟรีอีก1เดือนนี่ใช่ไหม
1: ใช่ก็ไม่ได้เสียอะไร
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้เสียอะไรก็ได้ฟรีไปอีกเดือนนึงไง
0: อีกเดือนนึง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออนะฮะได้ดูอีกหนึ่งเดือนเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าถาม AI รัฐบาลว่าใครคือดีเจดับหนึ่งของคลื่นแล้วตอบทรงศักดิ์มั่วหรือเปล่าครับน่าจะมั่วนะฮะหาเงินส่งลูกเรียนปวชครับชอบนางเอกเรื่องสบายดีหลวงพ่อบางครับพี่เล่นที่เล่นกับพี่เรน่ารักธรรมชาติก็เป็นนางงามนะผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่แสดงทั้ง3เรื่องอ่ะคุณเรเนี่ยจะแสดงรู้จิตแสดงภาค2มั้ยภาค2หรือภาค3ไม่แน่ใจแต่ภาคแรกเป็นคุณอนันดาฟ้าใสอะฮะ
1: ครับ
0: อนันดาแสดงไงภาคแรกดีเลยแต่ภาค2ภาค3ดูจะอาจจะไม่สู้ภาคแรกเนาะครับคุณเรเล่นภาค2มั้ยคุณรถเคยดูไหมฮะ
1: ไม่เคยดูฮะ
0: เอ้า
1: ครับ
0: สบายลีวพบางเป็นหนังที่ไทยกับลาวเขาจับมือกัน
1: เออ
0: เป็นคนไทยไปเที่ยวที่ประเทศลาวอะ
1: ครับ
0: ครับภาคแรกดีเลยคุณรถเห็นน่ารักเลยฮะ
1: ครับ
0: ภาคแรกพระเอกเหมือนหลงทางอะไรเงี้ยฮะนะฮะอนันดาฟ้าใสไงไปถ่ายรูปอยู่ประเทศลาว
1: อ๋อแล้วก็นางเอกชื่อคัมลี่พิลาวง
0: พิลาวงในนี้น่าร
1: ัก อารี่
0: เนี่ยก็น่ารักดี
1: ครับ
0: ครับประดาในไทยอยู่ช่วงนึงอ่ะลืมไปคุณเดก็เคยแสดงอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมฟังก้าสปาดีกว่าครับฟังรายการมา40ปีเองฮะโอ้โหไม่ถึงนะฮะสวัสดีครับพี่เจ๋งฮาไหมครับกับคุณโอ๊ตเขมูนะครับใครได้พี่เจ๋งว่าเบ่งเป็นคนแรกครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคุณเจ๋งคุณโอ๊ตครับคิดยังไงศรัทธาที่หายไปของช้างศึกครับฝนตกไหม
1: ก็หลายอย่างรู้ๆกันแหละ
0: เอ้า
1: ผมว่านะแต่เดี๋ยวมันก็กลับมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันก็กลับมาถ้าเกิดผลงานมันดีต่อเรื่องอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ระดับอาเซียนก็อาจจะยังไม่ค่อยนั่นด้วยเนี่ยเจอเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวชนะมาปั๊บก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว
0: ใช่ไหม
1: แต่กลัวจะโดนเลย
0: แต่กลัวกับจะโดนเขาเองนะเพราะช่วงนี้ก็ช่วยไม่เต็มด้วยนะเราฮะ
1: แล้วเขาเวียดนามพลัสด้วยไง
0: เ
1: วียดนามพลัสเลย
0: ครับ
1: บอกบราซิลอ่ะที่จะหลังบอกอ่ะ
0: เหรอ
1: ใช่ก็นั่นแหละก็ต้องมีชนะสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเชื่อว่าศรัทธามันก็กลับมาแต่ว่าวิธีการเล่นมันก็ต้องนั่นด้วยนะเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยหลายๆคนก็แบบเฮ้ยชนะไม่ได้ต้องแบบวิธีการเล่นต้องงดงามหน่อย
0: อุ้ย
1: เออ
0: เหรอ
1: ก็ต้องนั่นด้วยนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยเล่นในบ้านเราเนี่ยก็ควรจะวัดไปเลยอ่ะไม่ต้องไปเน้นผลอะไรเยอะวัดไปเลยนะครับคือเล่นให้มันประทับใจสนุกอ่ะวิ่งสู้ฟัดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะได้ใจแฟนๆแหละเพราะแฟนก็รู้อยู่แล้วว่าชุดนี้เราเป็นรองเขาเยอะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราสู้ได้ดีสมมตินัดแรกมาเสมอเงี้ยแล้วนัดที่สองไปแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันเล่นแล้วมันเน้นผลมากเกินไปอ่ะผมว่าแฟนๆก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมเล่นในบ้านมันก็ต้องแบบพึ่งเขิมหน่อยแลกไปเลยมันต้องกลัว
0: ใช่ไหมฮะ
1: ปรากฏโดนเละคาบ้านเลย
0: ก็กลัวสิฮะ
1: ครับ
0: ครับผมนะบอกว่าไนกี้ก็ต้องรุ่นที่น้องเนเน่ใส่สิครับตอนนี้ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ครับพี
1: ่เนเน่
0: เนเน่ก็ใส่ไนกี้ยี่ห้ออะไรฮะก็ใส่รุ่นอะไรดีกว่าฮะ
1: ไม่รู้นะ
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: แต่ว่ารุ่นของอาดิดาสรุ่นนี้ก็ดังนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: Evo L คุณดูด Evo O ใช่ไหม
1: Evo O คืออะไร
0: ASL อะไร SL เนี่ยเขานะฮะ
1: USL เลย USL มันดังอยู่แล้วขายออกมาน่าจะมีเป็น100สีแล้วมั้งฮะครับNike Cord Legacy อะไรเนี่ยเหรออ๋อเหรอ
0: เหรอที่เนเน่ใส่ใช่ไหม
1: ที่เนเน่ใส่นี
0: ่ครับ
1: Cord Legacy นะอ๋อเดี๋ยวมันรองเท้าเดินรองเท้าแบบแฟชั่นหรือเปล่าสนีกเกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนรองเท้ากีฬาเท่าไหร่นะนี
0: ่ใช่ไหม
1: สวยดีงาน
0: ครับสวยดีนะครับดูแลสุขภาพนะครับผมบอกมานะเอาขอบคุณมากครับเมื่อวานอาหมอสวดฮัสซันยับเลยครับพี
1: ่อ๋อก็หมอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ฮัสสันเวลามาก้าวก็คงต้องตามตัวหน่อย
0: ตามตัวก็ธรรมดาคุณหมอคุณหมอเมาเนี่ยก็แต่ก่อนท่านก็เป็นทีมงานสตาร์โค้ชไงทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีบ้างก็รูปเกมเล่นไม่สนุกไง
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ก็ต้องมีบ้างธรรมดานะครับคนจอนที่เท่ที่สุดก็พี่เลนี่เลยครับจากคุณเอกบวมครับเห็นล่าสุดก็มีวินิจฉัยมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เส้นเลือดตีบ3เส้นใช่ไหมพี่เหลียเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็สังเกตอาการของคนรักษาดีๆนะหากว่ามีอาการแบบมือสั่นหรือว่าพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปตรวจนะคุณรถ
1: ครับ
0: ทุกคนนะสังเกตคนรักษาดีๆนะฮะเวลาถือแก้วกาแฟแล้วมือจะสั่นเนี่ยระวังด้วยนะนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: บางคนรู้ไม่เป็นไรนะฮะระวังนะสมมุติสามีหรือว่าภรรยาเนี่ยดูแลกันให้ดีนะฮะสุขภาพนะนะครับเนาะมันก็ไผ่มืดเหมือนกันนะมันก็ไผ่มืดคือมันก็ไม่รู้อาการเป็นไงเนาะ
1: ครับ
0: วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคุณดอสวันนี้อาร์เซนอลกับโคนทรีไหวไหมฮะ
1: โอ้ก็
0: สดใสนะวันนี้นะ
1: นี่
0: อาร์เซนอลเล่นในบ้าน
1: อ
0: ่ะตีสองวันนี้
1: ใช่
0: ไม่น่าพลาด
1: ครับ
0: ครับ
1: เปิดตัวมาก็ไม่น่ามีปัญหานะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่คนที่พูดตรงๆก็ไม่รู้จะมาชุดไหนอะไรยังไงไง
0: เอา
1: ก็ต้องดูทรงดูฟอร์มเขาไปก่อน
0: ครับ
1: เพราะปีซีซั่นก็ไม่เคยดูฮะ
0: เอา
1: แต่ว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านน่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็คนที่เองก็หายจากพรีเมียร์ลีกไปนานมากนักเตะหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอะไรเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่
0: แต่ว่าเสริมทัพเนี่ยเยอะเหมือนกันนะผมเห็นนะคุณดอด
1: ก็ซื้อเยอะแต่ว่าก็เหมือนเน้นไปทางปริมาณซะมากกว่านะ
0: เอ้า
1: คือปริมาณซื้อมาเติมไปหมดเลยแต่ว่าก็ใช้งานได้กี่ตัวนี่ก็ไม่รู้งั้น
0: อ๋อมีนี่ไงไออดีตสุนหน้าของลิเวอร์พูลที่อยู่ฟอเรสต์อะ
1: อาวูนียี่
0: ไตโวอวูนียี่สุนหน้าตัวเก่งแต่ว่าหลังๆก็สำรองของฟอเรสต์ไม่หรอ
1: หลังๆก็ประหยัดฮะ
0: เอาย
1: ิงปีละ

0: นี่ปีละหน่อย
1: อุ้ยครับ
0: ครับ
1: เหร
0: อ
1: 9ล้านพรเองนะ
0: ก็ปีล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็เท่าไหร่17นัดยิงไป4ลูก
1: ครับ
0: ฤดูกาลก่อนหนักกว่านั้นอีก26นัดยิงไปลูกนึงครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยแล้วดูตัวที่ซื้อมามันก็ไม
1: ่ก็ฟรีก็เยอะอ่ะ
0: ใช่
1: เซ็นฟรีก็เยอะซื้อก็โอเคก็หลักประมาณ20ล้านปอนด์ก็มีนะ
0: ครับ
1: ก็มีนะ
0: ใช
1: ่เออก็ใครน่ะดังๆโหไม่รู้จักเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับผมรู้จักแต่โมเดยี่เนี่ยฮะ
0: เอออ
1: ืมใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็
0: มีไอ้นี่ไอ้ตัวทีมชาติกาน่าไง
1: ครับ
0: คาเล็บยีเลงยี่อะไรเนี่ย
1: อืม
0: ตอนบอลโลกก็ยิงประตูได้อยู่ว่าหัวฟูๆอ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: กาน่ามีไอ้ฟรองกอนเยก้าอะไรพวกเนี้ยนะก็แบบก็คือเน้นปริมาณอ่ะเสริมแบบเน้นปริมาณแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบดูนั่นมากมายนักอ่ะเออมันก็ไม่เหมือนตอนแบบฟอร์เรสตอนฟูลแลมตอนนู้นนะที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อแบบโหน่าประทับใจไง
1: อ
0: ันนี้ก็ยังไม่ได้แบบนั้นนะแต่ว่าก็ต้องเสริมเลยเนาะได้ตังค์มาตั้งเยอะ
1: ใช่ฮะ
0: เลื่อนชั้นก็ได้ตังค์มาตั้งเยอะ
1: ต้องเอาอ่ะ
0: เออ
1: แชมป์ดิวิชั่น1นะเนี่ย
0: ครับ
1: แชมเปี้ยนชิพนะ
0: ใช่
1: โคนทรีเนี่ยฮะต้องมาแล้ว
0: คือถ้าไม่เสริมเลยก็ดูแล้วก็เดี๋ยวก็ได้กลับไปแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ส่วนเดี๋ยวไปดูของอิฟสวิตโอ้ยสวิตนี่ก็ซื้อเยอะนะมาหลายตัวเลย
1: ครับ
0: แต่ก็เหมือนกันนะฮะไม่ค่อยรู้จักงาน
1: เอาเหรออ
0: ันนี้มีฮูลิโอซิลโซนะที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุด
1: เอ็นซิโซ
0: ของอิฟสวิตของแต่ก่อนเคยอยู่ไบตัน
1: ใช่ไหมอยู่ไบตันเปย์ปารากวัยนะ
0: ใช่
1: เล่นดีบอลโลกนะ
0: เออ
1: มาอยู่อิสวิตเหรอ
0: มาอยู่อิสวิตแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนนี้ไปอยู่สตาร์บุ๊กมาก่อนอิซาดียอบจากฟูลแลมฟาตาวูจากเลสเตอร์นะอิสวิตแล้วก็นี่ชูบ้าอักปอมนี่อดีตเด็กอาร์เซนอลนะแต่ก่อนก็เสริมแบบครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่แปลก
1: ไม่ด่าไงคุณรถนี่ไง
0: มีได้ใช้ไม่ด่าเลย
1: ไม่ด่ามาจากมาจากเซลติกอ่ะ
0: ใช่
1: ได้ยินชื่ออยู่นะ
0: เออ
1: ก็ใช้ได้
0: ก็พอใช้ได้แต่ว่าถ้าไปเที่ยวกับไอ้ทีมเก่าที่มันอยู่แล้วก็ไม่แปลกอ่ะที่3ทีมนี้มันก็จะเป็นตัวเต็งในการไม่รอดอ่ะในการไม่รอดแล้วก็เต็ง1กุนซือเต็ง1ที่จะโดนปลดก็เป็นกุนซือฮาซิตี้นะกุนซืออะไรนะเซอร์เกย์ยาคิโลวิชเนี่ย
1: บอสเนีย
0: เป็นกุนซือเต็ง1เลยที่จะโดนปลดเป็นคนแรกในฤดูกาลนี้นะ
1: ครับ
0: ครับก็โดนปรามาสก็เยอะสำหรับฮาซิตี้นะครับก็ต้องดูสปอร์ติ้งหลังๆไอ้ทีมเลื่อนชั้นมามันไม่ค่อยรอดนะรอดยากเหมือนกันนะปีแล้วใครเลื่อนมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันแป๊บหนึ่ง
1: ปีที่แล้วเหรอฮะโอ้โหจำไม่ได้ว่าเหตุปีที่แล้วเลื่อนชั้นมาใช่ไหม
0: เนี่ยก็มีวูฟที่ตกชั้นไปเบอร์ลี่ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เลื่อนชั้นเหรอเดี๋ยวต้องไปดูกันสิแป๊บหนึ่งเลื่อนชั้นก็จะมีตืดต้องไปไล่หา
1: สันเดอร์แลนด์ไหม
0: สันเดอร์แลนด์
1: ครับ
0: สันเดอร์แลนด์เสริมดีนะสันเดอร์แลนด์แล้วก็มีเบอร์ลี่ใช่ไหมแล้วอะไรอีกทีมหนึ่ง
1: เอาน
0: ึกไม่ออก
1: ครับเอ๊ะจำไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ตืดซันเดอร์แต่ซันเดอร์แลนด์นี่ผลงานดีเกินคาดนะ
1: ครับ
0: ผลงานด
1: ีเกินลีดเปล่าคุณรถ
0: ลีด
1: เออ
0: ลีดก็รอด
1: ครับ
0: ลีดก็รอดช่วงท้ายๆอยู่นะครับไป
1: เอ
0: าปีแล้วรอบ2นะถือใช้ได้นะซันเดอร์แลนด์นี่ไปบอลยุโรปด้วยไปยูโรป้าส่วนลีดอันดับ14นะครับแล้วก็มีเบอร์ลี่ไม่รอด
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่าวิจารณ์บอลไทยนะครับให้กำลังใจกันเลยประมาณนี้เนาะนะครับเอาก็อาจจะวิจารณ์ได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับบอลไทยธรรมดาแต่ผมก็ให้กำลังใจนะเป็นไงครับผม
0: คือก็กำลังใจมันก็ให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าวิจารณ์มันก็ต้องพูดตามตรงไงสมัยมันก็ต้องพูดตามตรงสมัยมันก็เราก็ไปเจอเวียดนามเราก็ไปลองเขาอยู่แล้ว ือเขามาชุดใหญ่เลยแล้วก็เหมือนที่จาหลังบอกแหละเวียดนามพลัสอ่ะ

0: าบอกบราซิลมาด้วยเวียดนามพลัสแต่จาหลังก็บอกมันน่าภูมิใจตรงไหนล่ะเอานะครับนั่นแหละแต่ว่าก็เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นรองนะครับก็ผมก็ถึงบอกว่าก็สู้ให้มันเต็มที่นะครับเล่นบุกไปเลยดีกว่า
1: ครับ
0: คือถ้าคุณมารับอย่างนี้แล้วเกิดแพ้ด้วยอ่ะมันยิ่งโดน2ต่อไง
1: โดนสิ
0: คุณยิ่งโดน2เท่าใช่ป่ะคุณวัดไปเลยดีกว่าเปิดลุกแรกไปเลยแล้ววิ่งวิ่งเข้าใส่วิ่งสู้ฟัดอ่ะมันไม่แน่ผมใกล้ขันมาจะเป็นใจก็ได้ อย่างน้อยก็เก็บในบ้านนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นอกไปนอกบ้านก็ค่อยว่ากันแต่ว่านัดแรกในบ้านเนี่ยคือถ้าเราไปเล่นรับแบบเดิมเล่นแบบเจอสิงคโปร์เงี้ยแล้วแพ้อีกอ่ะก็เนี่ยมันก็ไม่ได้ศรัทธาจากแฟนๆอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมกูว่าวัดไปเลยถ้าแบบไปเล่นแบบเดิมเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็วัดไปเลยแล้วเกิดว่าแฟนๆจะประทับใจก็ได้คุณวิ่งสู้ฟาดวิ่งเข้าใส่ถึงจะแพ้สมมุติแพ้ 2-1 แต่ว่าทรงมันประทับใจอะไรเงี้ยก็ชัวร์ว่าศรัทธามันก็จะพอจะกลับมาได้บ้างอะไรเงี้ยจะมาแต่ถ้าคุณเล่นแบบเดิมต่อให้มันเสมอนะสมมุตินะแล้วคุณรับแบบเนี้ยไอ้อย่างวันที่เจอจีนเงี้ยจริงๆมันก็ถ้าดูในผลการแข่งขันเราควรจะต้องได้เครดิตนะเราเสมอจีนใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าด้วยวิธีการเล่นเนี่ยไม่มีใครชมเลย
1: ครับ
0: เพราะคุณเล่นรับอย่างเดียวเลยอุดอย่างเดียวอ่ะจะมาไม่มีใครชมเลยแม้กระทั่งฮัตสันผมว่าก็ไม่อยากจะพูดถึงบางนัดนั้นน่ะใช่ป่ะวิธีการมันก็ไม่ดี
1: ครับ
0: อืม
1: นัดนี้ก็รับแน่นอนโดยทรงอ่ะ
0: อ้าว
1: สไตล์ฮัตสันอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออแต่ว่ารับแล้วมันเกิดมันไม่ผลการขับมันไม่มาเงี้ยใช่ป่ะคุณแพ้ไปอีกมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองเด้งอ่ะเหมือนกับนัดสิงคโปร์อ่ะใช่ป่ะเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆใช่ป่ะสุดท้ายมาแพ้ต่อให้คุณเข้ารอบแต่ศรัทธาจากแฟนๆมันก็ยังไม่ค่อยเกิดไงเพราะว่ามันก็ไม่ประทับใจอ่ะคนที่เขาดูมันก็ไม่ค่อยประทับใจ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อเนาะครับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: เห็นความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุด

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาครับในเบรกสอนนะครับของรอบโลกกีฬานะครับเฮ้ยโอรมเนี่ยมีนันเน็กมาด้วยเหรอคุณรถ
3: ใช่
2: นันเน็กเหรอ
3: ครับ
2: อ๋อหาไหมหาไหมนั่นได้หาไห
3: มไม่รู้ผมไม่ได้ไปอบรมฮะ
2: เอาเหรอ
3: ครับ
2: อ๋อยอมไปอบรมใช่ไหม
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อเหรอ
3: ผู้ใหญ่ไทยลีกไง
2: ครับ
3: อ๋ออ
2: ยุทธชัยด้วยใช่ไหม
3: ยุทธชัยที่ชัวร์อยู่แล้ว
2: อุ้ย
3: พี่บ๊อบเบิ้ลอะไรพวกนี้ไง
2: อ๋อเหรอ
3: เ
2: ออโอ้ยุทธชัยไม่ได้เจอนาน
3: ครับ
2: โอ้โหไปเยอะเหมือนกันนะ
3: อ้าว
2: ครับ
3: เออ
2: ทำไมตัวยุทธชัยตัวใหญ่กินอะไรมา
3: ครับ
2: ครับ
3: อืม
2: อ๋อเหรอ
3: ก็ปกติหยองจะคู่กับแมวมั้ง
2: อ๋อเหรอ
3: ภาคไทยลีกอ่ะ
2: อ๋อ
3: เออ
2: ครับ
3: ครับ
2: เฮ้ยคนเยอะเหมือนกันเอ้ยมีน้องลูกด้วยไหมน้องลูกที่ภาคเสียงมันหยองอ่ะฮะ
3: ใคร
2: ไปด้วยใช่ไหม
3: เออ
2: ที่มาฝึกงานอยู่ที่99อ่ะเอ้ยอยู่ที่ช่อง9อ่ะ
3: ก็เขามีนี่ด้วยไงเขาจัดอะไรนะประกวดไง
2: อ๋อโอเคโอเคอ๋อ
3: จ
2: ั
3: ดที่มีประกวด
2: ครับ
3: จัดแข่งอ่ะ
2: อืม
3: แล้วก็มีนี่ไอโก้ไปแข่งด้วย
2: อ๋อ
3: โก้ชื่ออะไรนะ
2: โก้
3: ชัยกรหรืออะไรอ่ะ
2: เออ
3: น้องโก้อ่ะ
2: น้องโก้น้องโก้
3: ไปแข่งด้วย
2: อืม
3: อ
2: ครับ
3: ครับ
2: ออกไปที่ไปสมัครด้วยนะ
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อเหรออ
3: ่าแล้วก็มาเป็นนักพากย์ของเอสเนี่ยบอลไทยลีกอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะเขามีทีหนึ่งทีสองทีสามเลยไง
2: อืม
3: บอลมันเยอะ
2: เยอะนะ
3: ครับ
2: ครับผมอืมก็เอ้าบอลไทยของเราก็เดี๋ยววันนี้มีงานแถลงข่าวนะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตะตอน2ทุ่มนะไปเชียร์กันได้นะ
3: เออ
2: บัตรก็ลดแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: เชียร์เยอะๆหน่อยกระแสบอลไทยจะได้กลับมานะครับหาดสั้นนะเล่นบุกไปเลยนะ
3: เอออ
2: ย่าให้เห็นตั้งรับนะเดี๋ยวเฮ้ยครับก็อาจารย์รังบอกว่ายังไงคุณโดนอุปนิสัยสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยว่าชุดนี้เวียดนามไม่ธรรมดานะ
3: ครับ
2: เวียดนามพลัดใช่ไห
3: ม
2: บวกบราซิลถามว่าเรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวต้องถามกลับว่าภูมิใจอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะฟุตบอลในอาเซียนหลายประเทศก็ถามก็ทำตาใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
2: เป็นคำถามของชาวอาเซียนกองเชียร์เวียดนามก็มีคำถามแต่เราไม่ก้าวล่วงนี่เราพร้อมเล่นกับทุกชาติที่เข้ามาในอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหม
3: ครับ
2: ครับเปิดวอลแล้วหนึ่งฮะ
3: เออ
2: เป็นยังไง
3: เออ
2: เออ
3: ครับ
2: ก็ห้าปีเองอะได้แล้วอะใช่ไหม
3: ครับ
2: ครับ
3: ใช่
2: ก็มันก็เนาะอย่างน้อยก็น่าจะมีเชื้อสายนิดนึงหน่อยไหมอ่ะ
3: อ
2: ันนี้โอ้โหเซ็นมาทั้งดุนเลยอ่ะ
3: ครับ
2: บราซิลแท้เลยอ่ะ
3: เออ
2: เออใช่ไหม
3: โอนสัญชาติมา
2: โอนสัญชาติเลยอ่ะ
3: อ
2: ืมโหแต่ว่าแล้วเอดาไฟซันหรือว่าเหงียนเซซอนก็โหจริงอ่ะเนาะ
3: ก็มันก็เก่งจริง
2: 16ประตู15นัดมั้ง
3: ครับ
2: 1ประตูกว่าฮะ1นัดอ่ะ
3: ใช่
2: ครับโหดแท้อัป
3: เกรดอ่ะอัปเกรดให้เวียดนามเลย
2: เดี๋ยวเจอพันษาเตะเอาคืนแล้ว
3: เหรอ
2: ครับ
3: ครับ
2: อืมใช่ไหม
3: อย่ามาขาหักอีกล่ะ
2: เอา
3: เอา
2: อย่าไปว่าเขาเลยฮะ
3: อืม
2: ครับผมเออเอาก็ลุ้นกันนะในวันพรุ่งนี้นะครับเออเรียกบังเบงคนแรกน่าจะกูรูครับยุทธใช้ปาล์มอู๋สี่คนนี้นะครับแจ้งจับได้เลยครับพี่แล้วผมจะไปแจ้งจับเขาทำไมล่ะฮะครับผมใช่ไหมอืมวิเคราะห์ฟุตบอลหน่อยคุณโรสวันนี้ก็อาร์เซนอลไม่น่าพลาดเนาะ
3: ครับ
2: จัดไป2-0แน่นอนวันนี้ฮะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ผมให้3เลย3-0เลยดีกว่า
2: โอ้โหโหดมากอ่ะมารู้ดีแคนไลท์ลงได้หรือเปล่าเนาะน่าจะลงอ่ะกับบูโน่กิเบไลท์อ่ะ
3: ครับ
2: โอ้คิดดูถึงกันมิดฟิลด์ตรงกลางของอาร์เซนอลนะ
3: ใช่
2: บูโน่กับดีแคนไลท์อ่ะ
3: โอ้
2: โหโหดไปไหนฮะอาร์เซนอลลุ้นการนี้นะแต่ไม่แน่นะอาจจะมาลิเวอร์พูลก็ได้นะลุ้นการที่แล้วไงที่ซื้อกองหน้ามาเพียบเลยฮะ
3: ครับ
2: เป็นไงล่ะเล่นไม่ได้เรื่องๆฮะ
3: แต่ว่านอนมันโคมันของเดิมไงอ๋อ
2: เหรอ
3: นอนมันโคงของเดิมแล้วก็เติมของเข้าไปอีกอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วทีมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแต่ว่าอย่างบูโน่มันก็มาแทนไอ้นอกาดใช่ไห
2: ม
3: เพราะนอกาดก็มาตรฐานไม่ผ่าน
2: ครับ
3: จะมาก็บูโน่มาซึ่งบูโน่มันก็สามารถมาสลับเล่นได้ก็จะมีมาตินซูบีเมนดี
2: ้
3: จะมาบูโน่มายลุยส์สเกลลี่แล้วก็ดีแคลไลท์จะมาแล้วก็ไอ้โซลิดก็มาแทนทอสซา
2: โอ้โซลิดดีนะ
3: เล่นใช้ได้อยู่
2: ของดีเนี่ย
3: เออ
2: โซลิดเหมือนจะเคยมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกก่อนนะอยู่นอริชมั้ย
3: อยู่นอริช
2: แต่ก่อนอ่ะ
3: เออ
2: เคยมาแล้วมันก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายไง
3: มันเล่นได้อยู่แล้วอยู่นอริชมาก่อนแล้วก็เพเนจรไปเรื่อย

0: อ
1: ืมนะอ่ะก็ไม่2ก็3อ่ะจัดไปอาร์เซนอลคืนนี้ตี2
0: ครับ
1: นะครับFacebook ทำไมดูไม่ได้ครับเอาลองรีเฟรชดูนะผมดูได้อยู่นะเมื่อวานเองมาข่าวกับคุณส่วนพูดดีๆครับเรื่องศรัทธาแฟนบอลให้นึกถึงสมัยซิโก้นะครับต่างจากฮัทสันจริงๆนะฮะอาจจะเพราะฮัทสันเขาต้องทำทีมตามใจมากกว่ารถตามใจสมาคมปะ
0: ไม่รู้ฮะ
1: เอา
0: ผมก็ไม่ทราบกันหรือว่าแกจะแบบอาจจะมาแทนดิชี่ด้วยมั้งแล้วก็แบบต้องเน้นผลการแข่งขันหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือว่าสไตล์แกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ใหม่สามกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่างานของสมาคมแล้วก็ฮัทสันอ่ะครูต้องไปวิเคราะห์เอาไงว่าแฟนๆเขาอยากได้แบบไหนใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้มันก็สตาร์มก็ยังไม่มาต่อให้มันถ้ามันเล่นแล้วมันไม่โดนใจแฟนๆนะยกเว้นเดี๋ยวว่าคุณจะไปผลงานดีในเอเชียนคัพอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ารายการแบบอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมคุณจะรับแล้วก็รอโต้รออะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้าเกิดว่ามันพาทีมเข้ารอบได
1: ้
0: ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะมันพอได้แต่ว่าถ้าในรายการระดับอาเซียนอย่างเงี้ยแล้วฟอร์มในการเล่นในสนามมันไม่ค่อยโดนใจมันก็ใช่ไหมคนดูก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ใ
1: ช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จนะครับสร้างความชื่นชมมามากมายบอลไทยบอลชายทุกชุดมีราคาคุยนะครับอย่าพูดอย่างนั้นเซ่นะครับเชียร์กันหน่อยเซ่พี่เจงครับคลื่นนี้ใครแอคศิลปะสุดคุมยากสุดครับคุมยากที่จะเป็นพี่ลิมิงนะคุมยากนะฮะ
0: อ
1: ย่าบอกพี่เจงไปที่อเมริกามาครับอ้าวจะขอรายการตัวจริงรอบโลกกีฬาตัวจริงคืนโอ๊ตเขียนหมูครับ5วันเลยมากกว่าเจลิมิง4วันน้ำจิ้มไปเลยนะครับผมใส่ไนกี้สะกดด้วยคำว่า M slogan just do it but not finish yet นะฮะเขาบอกมาฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่สะกดด้วยตัว M คืออะไรอะไม่แน่ใจนะ
0: ไ
1: ทยแข่งวันนี้หรือเปล่าแข่งพรุ่งนี้นะจ๊ะวันเสาร์นะดูฟรีแต่ไม่มีเน็ตทำไงฮะ
0: ก็
1: ฟังเก้าๆครับผมนะไทยไปซื้อบัตรได้งานได้หรือเปล่าเขาบอกมาฮะน่าจะมีเนาะ
0: น่าจะมี
1: อยู่แล้วผมว่า
0: เหลือเฟือแหละ
1: เหลือเฟือนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ลุ้นว่ามันถึง 20,000 อ่ะรอบชิงอ่ะ
1: ครับ
0: วันเสาร์เนี่ย
1: เวียดนามไม่แพ้นะครับส่วนเซินดินโยเวเนโมเขาบอกมาฮะ
0: ครับ
1: ครับโหแต่ก็โหดจริงนะตัวใหญ่นะ
0: ใช่
1: กองหลังไม่รู้เราเอาอยู่หรือเปล่านะวันเสาร์เนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะ
0: ครับ
1: เร็วด้วยและชอบดีดด้วยนะ
0: ใช่
1: โดนนิดโดนหน่อยเนี่ยเกดดิ้นเลยนะย้อมมาจากรายการไม่อ่านข้อความเลยครับเขาบอกมาเขาคงน่าจะโม้อะครับผมรองเท้าตาดาวเทียมได้หรือเปล่าครับเขาบอกมาฮะ
0: ดาวเทียม
1: ก็ต้องแตะเหรอ
0: ได้
1: ก็ยังมีอยู่นะ
0: ออ
1: ผมก็ชอบใส่นะมันสบายดีฮะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้วันผมเจอเพื่อนผมก็ถามลูกเขาใส่รองเท้าอะไรไปเรียนก็นันยางฮะ
1: เออเหรออ
0: ืมก็อยู่ยงมาตาดีงั้น
1: นันยางเนี่ยขายดีนะ
0: ขายดีนันยาง
1: ไปยี่สิบสี่สิงหามางานสมาคมมางานสมานมิตรกันนะครับขอรางวัลกินเพียบเลยครับคอนเสิร์ตตอนเย็นด้วยฮะงานอะไรนะสมานมิตรคุณรถก็จะเป็นงานสักงานแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: ครับบอกยองให้ไปตรวจด้วยนะครับน่าเป็นห่วงพักผ่อนน้อยงานเยอะเกินนะครับไม่ก็ลดคิวแกหน่อยนะฮะ
0: ไม่ยองแกไปตรวจทุก4เดือนอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออแกไปตรวจพร้อมกับคุณแม่
1: อ๋อเหรออ ่
0: าใช่
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เห็นนักจัดรายการหลายคนก็ตรวจนะ
0: ครับ
1: เห็นน้องต้องไปตรวจอะ
0: เ
1: ขาว่าต้องตรวจร่างกายเพราะหลังๆเขาบอกอยู่ต้นหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยเวิร์กแล้วฮะเห็นว่าอะไรความดันขึ้น200ฮะ
0: เหรออ ื
1: ม
0: โอ้โห
1: 200ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: พักผ่อนน้อยนะผมเนี่ยขึ้น150ตอนไม่ได้พักผ่อนเลยคุณดด
0: ครับ
1: เคยขึ้นครั้งหนึ่งโอ้โหตกใจนะ
0: เออ
1: ปกติผมประมาณ100กว่าไง
0: ครับ
1: ขึ้น150อ่ะ
0: อืม
1: เราหรือว่าเป็นเพราะเราอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนน้อยเน
0: า
1: ะต้องระวังนะ
0: ครับ
1: ไปได้ไปเลยนะแล้วพยุทธเนี่ยถือแก้วแก้ควยมือสั่นหรือเปล่าครับ
0: ก
1: ็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ดื่มกับเขานานแล้วนะ
0: ฮะไม่ค่อยสั่นหรอกมั้ง
1: เหรอ
0: เพราะว่าแกซ้อมยกอยู่เป็นประจำไง
1: เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: กล้ามแข็งแรงใช่
1: เอาแต่จริงๆนะเวลาคนพูดอาจจะไม่ชัดคนข้างๆแบบดูสั่นๆดูอะไรนะดู

0: ได้ดีนะ
1: รู้ก่อนว่าเขาเมาว่า
0: เอาครับคุณรถพูดถูกครับเล่นแบบวัดไปเลยวิ่งระเบิดทวดเฉินลงไปเลยเขาบอกมาฮะหมอไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: เนาะใส่ไปเลยนัดแรกอ่ะ
1: ใช่
0: นัดสองถ้าคุณยังเสมอสูตรนะคุณแพ้แน่นอนคุณไปเวียดนามอ่ะพูดตรง
1: ๆ
0: ถ้าเล่นทรงนี้อ่ะนะ
1: ใช่คือ
0: ถ้
1: ามันจะเรียกศรัทธามันก็ต้องอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: ว่าต้องแบบเล่นให้มันประทับใจอ่ะบูบุกเข้าใส่ไงเพราะว่ารายการนี้ว่างตามตรงเลยสถิติการยิงประตูเราเนี่ยเป็นรองแทบจะทุกนัดอ่ะ
0: ก็แบบโอ้จุดโทษเยอะเหมือนกันนะ
1: จุดก็เล่นในบ้านเราเท่าไหร่3นัดใช่ไหม
0: ครับ
1: 4จุดโทษแล้วมีที่เล่นในบ้านนะมีประตูที่ได้จากลูกโอเพนเพย์อยู่ลูกเดียวอ่ะมันเนี่ยไหมมันจิ้มไปตรงไหนมันก็เจอจุดที่มันคนไม่ค่อยชอบไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วถ้าเราย้อนไปดูสถิติยิงประตูเราเล่นในเนี่ยในรายการนี้นะ AFF เนี่ยแทบจะทุกนัดอ่ะสถิติการลุ้นทำประตูเราจะเป็นรองคู่ต่อสู้ตลอดบางนัดก็เปอร์เซ็นต์ครองบอลก็เป็นรองเยอะด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงโดยเฉพาะนั้นในบ้านใช่ไหมนั้นในบ้านมันนะมันก็ควรจะต้องสร้างความประทับใจอ่ะอย่างแรกที่มันเจอเวียดนามด้วยถ้าเกิดว่าเราเล่นดีวิ่งสู้ฟัดคนไปดูแล้วมันประทับใจแล้วมันเจอเวียดนามเงี้ยแพ้เขาผมว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกแฟนบอลเขาก็แฟร์กับทีมแหละว่ามันตัวมันไม่ครบแต่ว่าถ้าคุณมาเล่นแบบเดิมตั้งรับอย่างเงี้ยก็รอวันโดนรอวันโดนด่าไม่ใช่อะไร
0: ครับให้หยองไปแสดงสบายดีหรือพะบางพอได้หรือเปล่าครับเป็นตัวประกอบก็พงได้อยู่นะฮะลีมิงแกแคสบอลไทยหรือเปล่าฮะแกเสียไป300ฮะนั่นจะใช่นะ
1: ครับ
0: แกก็เลยวิจารณ์ยับเลยนะฮะคืนนี้คู่นอกไข่ผ้า99นะครับไม่แน่ใจนะยังไปตรวจสุขภาพบอกไม่เจอครับไม่เจอหมอใช่ไหมฮะ
1: อ๋อครับ
0: ถ้าโดนเวียดนามศรัทธาจะหายไปหรือเปล่าก็โดนอยู่แล้วฮะตอนนี้ฮะ
1: ก็ต้องสู้อ่ะ
0: ครับ
1: คือมันต้องสู้แต่ว่ามันก็อยู่ที่วิธีการไงจะมาแต่ถ้าคุณมาสู้แบบเดิมสู้แบบวันเจอสิงคโปร์เน้นเอาผลเน้นอะไรมันก็ไม่ได้ไงจะมาแต่ว่าคือเราก็ไปรองเขาก็ต้องวางทำตรงของเขามาชุดใหญ่จัดเต็มมีเหงียนซอนมาด้วยเก่งจัดมาเลยจะว่าเราขาดไปเยอะแต่ว่าก็มาถึงรอบชิงแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วแหละเอาจริงๆนะจะมาถ้าว่าตามตรงตอนประกาศรายชื่อชุดนี้มาคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะไงใช่ไหมล่ะนี่เขารอบชิงมาแล้วก็ถือว่าถึงเป้าหมายแล้วแหละก็เอาแบบสู้ให้มันเต็มที่รอบชิงอ่ะเล่นให้มันสนุกดีกว่าไหมอ่ะดีกว่าคุณมารับรอแบบเน้นผลแต่ว่าสุดท้ายศรัทธามันก็ไม่เกิดไงถ้าเกิดแบบย้ายมันแฟนบอลมีศรัทธาเนาะนะครับก็วิ่งสู้ฟัดไปเลยวันนี้เปิดไม่ใช่วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เปิดเกมลุกเขาใส่ไปเลยไม่ต้องไปรับเลิฟอะไรแล้วแลกไปเลยเผลอๆอาจจะชนะก็ได
0: ้ใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่โจ้ฮาลาพี่โจ้ฮาลาเนี่ยไปไหนครับเขาบอกมาก็ตอนสัก4 ทุ่มน่าจะเดี๋ยวคงมาครับ
1: ก็เรื่อยแหละเดี๋ยวเรื่อยมันเสาร์เนี่ยผมว่าน่าจะมาม ันเสาร์
0: จะมาถ้าบอลไทยแพ้สัก4 ทุ่มกว่า5 ทุ่มแหละคุณรถ
1: ไม่บางทีมันแกอาจจะโพสต์แต่ว่ามันไม่มีคนไปหยิบเอาที่แกโพสต์มาเป็นประเด็นหรือเปล่า
0: อาจจะมาช่วงนั้นแหละช่วงกำลังได้ที่พอดีอ่ะ
1: ใช่
0: ตาแดงมาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: น่าจะมาครับผม
1: ก
0: ็5 ทุ่มอ่ะมาแน่ครับ
1: พวกคุณก็ต้องเข้าไปหมั่นเข้าไปเช็คใน Facebook ของพี่เขา
0: หน
1: ่
0: อย
1: ต
0: ามเขาหน่อย
1: ครับใช่
0: เขาจะมาดูเดือดนะพี่เอ๋ครับทำไมพีเตอร์กับพี่ลิมิงเกี่ยวกันเหลือเกินครับกับมาสั้นนะฮะก็รักบอลไทยไงก็ธรรมดา
1: ครับ
0: มาได้หิ้วได้นะสองคนนี้นะครับผมพี่ปิกไปเลยฮะครับครับเหมือนกลัวหยองเปลี่ยนใจพี่ลิมิงบอกตอนหยองยื่นใบละออกเจ้านายรีบเซ็นเลยไม่ล้างเลยนะฮะอ้าวไม่มีเขาล้างไว้อยู
1: ่ครับ
0: หยองก็เขามีมีแนวคิดเป็นของตัวเองอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่าจะกลับบ้านใช่ไหมไม่กลับเลย
1: ก็ผ่านมา4-5 ปีแล้วก็ยังอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมอยู่แล้ว
0: เอาละ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาแล้วก็บ่นนี่จะมีงานหรือเปล่าง
0: านเยอะกว่าเราอีกฮะ
1: ครับ
0: ครับนะประมาณนี้นะแต่พร้อมแมนยูวันที่แชมป์พรีเมียร์ใครจะดูบอลไทยนะครับก็สลับกันดูซิตกลงพี่แหลมสีเกียรติยังชกอยู่หรือเปล่าคุณโดนเขาถามมาฮะ
1: ชกอยู
0: ่ชกอยู่นะ
1: อ๋อแล้วว่ามันก็คงไม่ได้ไปลุ้นช้ำวงช้ำโลกอะไรแล้วล่ะว่าตามตรงนะด้วยสภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังชกอยู่ยกชกอยู่

0: ทนอยู่นะ
1: ครับ
0: สเปอร์เสริมตัวผู้เล่นฤดูกาลหน้าเหมือนมีนักเตะ5ถ้วยเลยครับก็เขาฤดูกาลที่แล้วเกือบตกชั้นไง
1: ใช่
0: เขาต้องเสริมหน่อยฮะ
1: ครับ
0: แมนยูเสริมทัพตัวหลักตัวผู้เล่นเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับคุณเจคุณโอ๊ตครับบอกมานะคุณปณิยานเข้ามานะครับสวัสดียามเช้าเช้าพิธีเยสุดหล่อนะครับรับฟังแถวสะพานข้ามแม่น้ำโขงสุวรรณเขตนะครับเอสเป็นรายการตัวพี่แว่นครับก๋วยเตี๋ยวสมองหมูเคยลองหรือยังครับมีขายจริงหรือเปล่าฮะ
1: ไม่เคยจ้ะ
0: มีเหรอ
1: ไม่ผมไม่กินข้างในอะฮะ
0: เอาเหรอไม่กินข้างในนะ
1: เออ
0: ผมก็ไม่กินข้างในเหมือนกันนะ
1: ไม่กินข้างใน
0: ไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่กินไม่ไหวฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เจ๋งครับลิเวอร์พูลจะได้ใครเพิ่มหรือเปล่าก็แบลลี่บาโคล่าไง
1: อืม
0: กับอะไรเอ็มบายป่ะอีกคนนึง
1: เอ็มบาย
0: เอ็มบายอ่ะ
1: เออ
0: ก็แต่ว่ามันเหมือนค่าตัวมันสูงกว่าลิเวอร์พูลคาดการเอาไว้ไง
1: ครับ
0: มัน140 150อ่ะ
1: ห
0: รือผมบอกไม่ไหว
1: เหร
0: อถ้าสัก100นึงก็ยังดีอ่ะแต่แบนลี่ไม่ค่อยละผมไม่ชอบเท่าไหร่นะ
1: อ้าว
0: ผมจะได้ไมเคิลโอลิเซ่ฮะ
1: ครับ
0: เอ้า
1: ก็ฝันต่อไปฮะ
0: แอลเหรอฮะ
1: เออแต่นี้ก็กำลังจะนี่ไงกระติโจนก็ไปแล้วนี่ได้มันต้อง30นี่เหรอ
0: ไปเตอร์มิลาน
1: เ
0: นี่ย
1: เออได้มันต้อง30อยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: พี่จิครับวันนี้ไม่ไปเซซินเดตินะครับไม่ได้ไปนะครับเห็นดาราเจมจีใส่รุ่นอะไรเจ๋งที่ใช้เล่นฮาโลฮะแข่ง
1: ไฮล็อกเปล่
0: าไฮล็อกเปล่า
1: เออ
0: โอ้ยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจเนาะ
1: เจมจี
0: เจมจีก็ไปแข่งได้ไหมเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยถ้าใครถ้าใส่นันยางจะเด่นหรือเปล่าคะสมัยเด็กนักเรียนผมก็ใส่ในนันยางนะ
1: ครับถ้ามหาลัยก็น่าจะเด่นแหละ
0: เอาเลยฮะ
1: เ
0: ออเออสวัสดีครับพี่เจพี่โอ้นะครับลดคิวหยองลงหน่อยครับเป็นห่วงสุขภาพนะครับก็ว่าจะลดแกอยู่นะฮะ
1: ไม่ได้หรอกถ้าเกิดลดแล้วเดี๋ยวแกเครียดฮะ
0: เอาเหรอเครียดกว่าเดิมนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแกทำร้ายร่างกายตัวเองนะฮะ
1: เออ
0: แบลลี่บาโคล่าเป็นยังไงก็ผมว่าลิพูต้องเอ้ยได้อะแต่ว่าเบสเชจะยอมปล่อยกี่ราคาเท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่าคราวนี้เขาได้ไอ้อะไรนะมิก้ากอสมิก้าออสมิก้าฮอตไปแล้วอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่
0: แพ้ครับมั่นใจเขาบอกมาไม่ถึงนะทีมชาติไทยไหม
1: ครับ
0: ถ้าได้รับอย่างเดียวหรือพวกกองหน้ากองหลังก็ไม่ต้องซ้อมประมาณนี้เนาะนันเน็กหรือพี่ต้นเทศซอนคุณรถเขาบอกมาน
1: ันเน็กสิฮะ
0: นันเน็กสิ
1: ครับ
0: เออุตส่าห์เท่ขนาดนั้นนะฮะ
1: เออ
0: พี่โจ้ห้าหลาไม่เคลื่อนไหวแกไม่มีช่องให้ดูเลยวิจารณ์ไม่ได้ครับอ้าวแกบอกอ้าว
1: เหรออ
0: ๋อไม่มีถ่ายทอดสด
1: อ้าว
0: แกเลยวิจารณ์ไม่ได้ว่างั้น
1: บอกแกหน่อยว่ารอบชิงมีแล้วนะ
0: มาแล้วดัชเชสคนนี้นะ
1: ครับ
0: ให้แกเคลื่อนไหวอันดับหน่อย
1: ใช่
0: จะได้มีมนะ
1: โอ้แล้วเตะ2ทุ่มจบ4ทุ่มใช่ไหม
0: โอ้กำลังนั่นได้ที่เลยบอลไทยยังไม่เปิดด้วยกำลังได้ที่เลย
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับสเปอร์ตัวใหม่ได้ตัวใหม่จากแมนซิตี้มาหรือยังซาบิญโญ่ป่ะ
1: ก็ซาบิญโญ่กับมามูดอะ
0: กับโอมามามูใช่ไหม
1: ใช่สองคนเลยฮิวมาสองเลยสเปอร์
0: เห็นว่าเท่าไหร่85ล้านปอนด์เลยเหรอ
1: ก็ซาบิญโญ่แต่ว่าเขาบอกมันดีลมันคือมันสองตัวร้อยประมาณ140มึง140 150ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ม
0: ันเข้าระบบกับแมนซิตี้เนาะไอ้ทีนี่ไรเดอร์มาแค่ฤดูกาลเดียวไปแล้วอะ
1: ไปแล้ว
0: ครับ
1: เ
0: ล่นไม่ค่อยดีเนาะ
1: ครับ
0: ตอนอยู่มิลานเล่นดีดีอะ
1: ใช
0: ่มาอยู่กับแมนซิตี้เหมือนไม่ค่อยเล่นรับมั้ง
1: ก็เกมรับไม่ค่อยไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเล่นตรงไหนด้วยมั้ง
0: งงๆกับตำแหน่งด้วยเนาะ
1: เออ
0: ก็เลย
1: ปล่อยไปแล้ว
0: ปล่อยแล้ว
1: คือซิตี้มันก็เปลี่ยนโค้ชมันก็ระเบิดทีมไปเลยไงปล่อยไปเต็มไปหมดอ่ะฮาลันบอกไม่รู้จะเล่นกับใครแล้วฮะครับ
0: ครับ
1: เออนะก็ต้องรอดูแล้วกันเพราะสเปอร์ก็มีข่าวแบบหนักๆเลยตอนนี
0: ้
1: ก็ตามข่าวออกน่าจะได้นะน่าจะได้ทั้งสองคนนั่นแหละดิวคู่140นะ
0: โอเค
1: ผมมามูดด้วย
0: ครับ
1: ว
0: ันก่อนเจ๊หมิงจัดรายการกับพี่เต้ยแล้วลืมปิดโทรศัพท์พี่เต้ยด่าอ้าวครับผม
1: ฮะ
0: เหรอ
1: เคยด่าเจ๊หมิงเลยเหรอ
0: พี่เต้ยเจ๊หมิงเลยเหรอ
1: เหร
0: อก็น่าจะเป็นเหตุผลที่พอทำได้เนาะ
1: ครับ
0: ครับจัดรายการแล้วลืมปิดโทรศัพท์นี่นะฮะใช่ไห
1: ม
0: ทำไปเล่นไปนะเวลาจัดโลโก้รายการในคอนโดนะหรือว่าเวลาที่ทำงานอะไรเนี่ยคนเขามีสมาธิอยู่นะ
1: ครับ
0: เออนะครับไปโทรศัพท์ดังอีกนะ
1: เออ
0: ระวังนะฮะ

0: แต่ถ้าแมนซิตี้ระเบิดทีมขายตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่แน่นะจะตกลงมาก็ได้นะ
1: อืม
0: อืม
1: เนาะ
0: เพราะวันนั้นคอมมูนิตี้ชิลก็เจออาร์เซนอลโหไม่ไหวเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ไม่ไหวเลยนะ
0: แล้วตัวก็ขายเยอะสำหรับซิตี้อ่ะกลางก็ยังนั่นอยู่เลยยังหาอยู่เลยนี่จะปล่อยทั้งซาบินโยทั้งมามูดอีกแ
1: หมอืมตายแน่นะ
0: ก็มีข่าวว่าจะน่าจะไปแล้วมั้ง
1: ครับ151ล้านยูโรนะ2คนเขารวมบอกมานะ
0: ก็2คนรวมกัน
1: มามูชอ่ะ
0: ใช่
1: กับซาบินโยอ่ะ
0: อืม
1: อืม
0: ซาบินโยคุ้มหมายถึงแมนซี่คุ้ม
1: อืม
0: ผมซื้อมาไม่เท่าไหร่เอง20กว่าเองมั้งซาบินโยอ่ะ
1: ครับ
0: เออซื้อมาเพราะว่าไอ้ทัวร์อะไรพวกนี้มันจิโรน่ามันเป็นทีมเครือข่ายไงใช่ไหมเขาก็ซื้อมาแบบถูกๆไม่เท่าไหร่ราคามาปล่อยให้สเปอร์แบบโอ้โหสเปอร์ก็หน้ามืดใช้ได้ของงานเนี่ยปีแล้วเล่นไป24นัดนะยิงไป1ลูกเองอะซาบินโยในพรีเมียร์ลีกอะ
1: ครับนะประมาณนี้เนาะนะครับบอกว่าทัศนะวันนี้อาร์เซนอลศูนย์โคนที่หนึ่งครับผิดฝั่งหรือเปล่า
0: ก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแฟนบอลทีมอื่นอะ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: คุณสิทธินะแล้วก็แฮตทริกแคลิพูวันอาทิตย์นี้นะครับเจอนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลก็ปล่อยเยอะเหมือนกันนะ
0: นิวคาสเซิลก็ทีมแตกไว้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยนะ
0: ทีมจากชุดเมื่อ2ปีที่แล้วนี่โหหายเคี้ยงเลย
1: ไปหมดแล้วนะ
0: ตัวดีๆอ่ะ
1: แ
0: ล้วใครไม่ได้ดูมานานก็มาดูนิวคาสเซิลชุดนี้จำไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: สมมติคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วคุณดูวันที่เจอกับลิเวอร์พูลตอนชิงคาราบาวอ่ะก็คนละชุดแล้วฮะ
1: ไปหมดแล้วนะ
0: ไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับ
1: เรียบร้อยระเบิดทีมันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้วันศุกร์อย่าลืมนะครับดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนะเวลาตีสองนะครับผมและคุณรถต้องลาไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีร พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก

0: ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: 6:33 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังมาแล้วค่ะอัชราเชิดชูนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยวันนี้เราขออนุญาตก็ยังตามติดเรื่องของการชันสูตรของศพของคุณเรนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้หลายๆช่องแล้วก็หลายรายการก็พูดถึงเรื่องนี้กันคุณผู้ฟังก็ทำให้หลายคนนั้นกลับมามองสุขภาพตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณฟังหลังจากที่ทำให้หลายๆคนตกอกตกใจคุณเรถ้ามองภาพภายนอกถือว่าเป็นคนแข็งแรงแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ผลการชันสูตรนะคะแล้วก็คุณชาคริตแย้มนามที่เป็นเพื่อนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเป็นสาเหตุให้กับคุณเรแมคโดนัลด์นั้นเสียชีวิตไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพ
5: รายการเฮลที่ไทม์แล้วก็รายการสภาพสุขภาพค่อนข้างคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกับการใช้ชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกับสุขภาพของเราคุณผู้ฟังหลังจากที่คุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตในวัย49ปีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเจ้าตัวนั้นนอนหมดสติบริเวณโซฟาภายในบ้านพักหลังจากนั้นผลการชันสูตรก็ออกมานะคะพบว่าภาวะหัวใจเลือดนั้นหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นคุณผู้ฟังเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนสนิทของคุณเล็กก็สังเกตว่ามีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าเข้าใจว่าเลยอาจจะเกิดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอเคยเตือนไปตรวจสุขภาพนะคะจากสาเหตุครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนสนใจว่าเอ๊ะภาวะเส้นเลือดตีบหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดได้บ้างหรือเปล่าข้อมูลนี้ต่อหยิบมาจากไทย PBS ออนไลน์ต้องขอบคุณด้วยนะคะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยคุณผู้ฟังไม่ผิดค่ะอันดับต้นๆของคนไทยส่วนหนึ่งมาจากสไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ทำงานประจำอยู่มากขึ้นไม่ค่อยลุกไปไหนไม่ค่อยเอ็กซ์ไซส์ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็

0: นำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนคุณผู้ฟังการสูบบุหรี่หรือไขมันในเลือดสูงล้วนส่งผลให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบได้เรามีแนวทางป้องกันหรือเปล่ามีแน่นอนแนวฟังลดโอกาสการเกิดโรคนะคะคุณผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเกิดจากภาวะการสะสมของไขมันหินปูนแล้วก็คราบปรักนะคะคุณผู้ฟังบริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดหัวใจก็ทำให้หลอดเลือดแคบและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจปกติแล้วเส้นเลือดหลักที่ไปเลี้ยงหัวใจจะมีทั้ง3เส้นมีอยู่3เส้นค่ะซึ่งหากมีการตีบหรือตันเพียงแค่เส้นเดียวก็จะส่งผลให้มีอาการแน่นหน้าอกแล้วหากว่าพบว่าเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นพร้อมกันนั่นหมายความว่าหัวใจของคุณกำลังตกอยู่ในภาวะการขาดเลือดขั้นรุนแรงพร้อมที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวทุกเมื่อและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเอาถามว่าเอาเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย1หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันบอกไปแล้ว2กล้ามเนื้อหัวใจตาย3หัวใจล้มเหลว4หัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันและเสียชีวิตกระทันหันคุณผู้ฟังอาการที่พบได้ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะเจ็บหน้าอกแบบทนไม่ไหวเหมือนมีของหนักๆมานั่งทับอ่อนเพลียไม่มีแรงใจสั่นเหงื่อแตกวูบหมดสตินะคุณฟังหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตแบบเฉียบพลันหากมีอาการเหล่านี้คุณฟังอย่ารอให้มีอาการเลยไปตรวจสุขภาพประจำปีนะรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบเขาแบ่งออกเป็น4ระดับระดับ1คือรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่นะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายระดับที่2คือการรักษาด้วยการใช้ยานะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยง3ก็คือรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจหรือใส่กดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตีบให้ทำงานเป็นปกติและ4ก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจคุณผู้ฟังลดยังไงบ้างนะลดความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจตีบควบคุมระดับความดันโลหิตเบาหวานและไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติงดสูบบุหรี่ซะสารนิโคตินจะทำให้หลอดเลือดหดตัวและแข็งตัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อลดความการทำงานหนักของหัวใจลดอาหารไขมันสูงอาหารทอดและอาหารเค็มที่มีโซเดียมสูงพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีและสุดท้ายสุดนั่นก็คือการตรวจสุขภาพหัวใจประจำปีคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ใกล้ๆนะคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: พูดคุยกันค่ะสุขนะคะรายการเฮลที่ถามอาจารย์หมอปัญญามาพบกับคุณผู้ฟังส่วนหมอกาชาจะมาสุขแรกกับสุขสุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีคำถามอยากจะร่วมจัดรายการด้วยกัน SMS ค่ะ4689899นะคะแล้วคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งที่ต่อนำเสนอใครเคยมีภาวะที่เป็นแบบนี้บ้างแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างไรนะสุขภาพสำคัญที่1สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับปิดสัปดาห์นี้แล้วก็เสียโอกาสปิดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับแม่และเด็กๆของเขานะครับลงแค่นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่เรื่องการพูดในเรื่องการเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมนะครับตามที่ท่านฟังกับพี่ๆได้ขอมาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ตัวยิ่งกำลังจะถูกผ่าตัดอีกไม่กี่วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับรัดคิวมาเลยนะครับวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับปิดซีรีส์ของเด็กแม่และเด็กคือเรื่องที่พ่อแม่จะลำบากใจพอสมควรซึ่งน้องเต๋าคงมีประสบการณ์เหมือนกันในเหตุการณ์ที่จะพูดวันนี้นะครับไฮไลท์วันนี้คุณแม่คุณยายคุณย่าก็จะเหนื่อยส่วนนั่งบางทีเหตุการณ์ที่จะพูดวันนี้คุณพ่อต้องมายุ่งเกี่ยวด้วยแต่บางครอบครัวที่ย่ายายไม่ได้มาช่วยเลี้ยงดูด้วยคือการป้อนยาเด็กเล็กน้องเต๋าป้อนยาเด็กเล็กแม้ตอนหลานเล็กๆอ่ะ
0: ป้อนยาจันแต่สมัยนี้

0: หลานคนโตจำได้ใส่ช้อนแต่หลังๆนี่เขามีสลิงอาจารย
1: ์
0: ยาหลากสีเลยตั้งไว้เลยใส่แก้วไว้เลยสามสีอะอย่างน้อยสีเขียวสีแดงก็ให้เขาแบบกินเหมือนขนมเลยอาจารย
1: ์ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเด็กเนี่ยที่เขาสั่งยาให้เขาก็จะช่วยเหลือเพื่อเฟื้อให้เกิดความง่ายในการที่จะป้อนยาเด็กเล็กนะเด็กเล็กนี่หมายถึงว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 3-4 ขวบนะครับตัวน้อยตั้งแต่เริ่มเป็นทารกขึ้นมาเลยเด็กคลอดก็จะเริ่มมีการเจ็บป่วยได้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะหลัง6 เดือนแรกไปแล้วเพราะว่าภูมิคุ้มกันของแม่นี่ครับถ่ายทอดไปทางน้ำนมให้ลูกเพื่อป้องกันเด็กเล็กได้เนี่ยตั้งแต่6 เดือนแรกถึง 8 เดือนแรกภูมิของแม่จะป้องกันเด็กเล็กไว้ไม่ให้เจ็บป่วยมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีเด็กที่จะไม่ค่อยเป็นไข้เป็นป่วยเนี่ยอยู่เป็นส่วนใหญ่มันจะมีเด็กบางคนที่เจ็บป่วยตอนเด็กเล็กซึ่งพ่อแม่เหนื่อยยากเหมือนกันในการป้อนยาเพราะว่าเด็กก็จะไม่เข้าใจอ่ะยาทุกอย่างจะมีรสขมมีกลิ่นอะไรที่มันแปลกๆผสมอยู่ถึงแม้จะพรางกลิ่นรสขมๆเหล่านี้ด้วยน้ำผลไม้ทำเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่บ้างกลิ่นส้มบ้างอะไรบ้างแล้วครับแต่เด็กก็ยังตรวจจับเจออยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นถึงแปลกปลอมนะเขาจะบ้วนเด็กจะบ้วนบางครอบครัวนี่โหป้อนยาเด็กทีถือเป็นมหากรรมใหญ่ของว่าของบ้านเลยซึ่งต้องช่วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยายทั้งญาติช่วยกันหลายคนเลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากที่เกิดขึ้นท่านฟังที่ฟังรายการอยู่เป็นญาติเป็นยายเป็นคุณแม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับผมเองไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยเพราะว่าลูกๆสองคนที่กินยาง่ายนะทั้งพี่สาวทั้งน้องชายแล้วตอนที่พี่สาวโตขึ้นแล้วเขาแก่กว่าประมาณ4 ขวบกว่าเขามาช่วยเชียร์ไงน้องก็เลยรู้สึกว่าเออมีพี่สาวที่เขาเป็นเด็กคล้ายๆรุ่นๆกันนะครับมาช่วยเชียร์ด้วยกินที่น้องอะไรกันนะซึ่งทำให้เขารู้สึกมีเพื่อนก็เลยน้องชายก็เลยกินยาง่ายตามพี่สาวไปด้วยผลตามมาคือพ่อแม่มักจะไม่ค่อยรู้จักว่ามันลำบากแค่ไหนแต่ท่านฟังครับคุยกับหมอเด็กโดยเฉพาะเด็กหมอเด็กที่เขาดูแลเด็กเล็กๆเขาจะบอกเลยว่ามันเป็นมหากรรมยิ่งใหญ่ของครอบครัวในการป้อนยาเด็กเนี่ยนะเพราะว่าเด็กบางคนก็ฉลาดมากก็พอใส่ยาเข้าไปก็บ้วนทันทีนะครับขอให้เขามีโอกาสที่จะหายใจเข้าไปเอื้อกแรกจากการหลังจากที่ป้อนยาแล้วนะครับก็จะบ้วนทันทีซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็เราจะแนะนำเป็นยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ของครอบครัวเหล่านี้ครับจะต้องหาประสบการณ์ให้กับตัวเองในการที่จะป้อนยาให้ลูกน้อยของเขาได้นะครับปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นเยอะๆที่ที่ตาพูดคือเขาทำสลิงป้อนยามาขายกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆกับสลิงที่หมอใช้ฉีดยาคุณพยาบาลใช้ฉีดยาครับต่างกันตรงที่ว่าตรงปลายของสายลิงก็คือมันไม่ได้เข็มฉีดยานะเป็นตัวที่กระบอกการฉีดกระป๋องยาฉีดนะครับที่ใช้ก่อนฉีดยาเสียบเข็มเข้าไปก็จะกลายเป็นเข็มฉีดยาแต่เอามาใช้การใส่ยาให้เด็กนะครับเพื่อได้ประโยชน์ในการสะดวกในการที่ป้อนให้ใช้ช้อนแบบเดิมเนี่ยโอ้โหเด็กกินยากขึ้นแบบมากมายนะครับแล้วก็การตวงปริมาตรของยาที่ใช้คือหมอสั่งมาบางทีก็2 ซีซีครึ่งบางทีก็5 ซีซีถ้ากับท่ากับ1 ช้อนชานะครับ5 ซีซีในความหมายของการใช้ยาก็คือเท่ากับ1 ช้อนชาการใช้สลิงจึงตัวง่ายเพราะมันมีสเกลมีขีดให้เห็นว่าอันนี้กี่ซีซีละ2 ซีซีครึ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับการเทยาเพื่อจะตวงหรือยาที่เหมาะสมให้พอดีกับตัวเด็กน้ำหนักของเด็กนั้นจึงง่ายในการใช้สลิงด้วยข้อสองคือมันเป็นท่อไปเลยเป็นกระบอกไปเลยนะครับใส่เข้าในปากน้อยๆของเด็กเนี่ยหาทิศทางการไปปล่อยยาฉีดยาในปากเนี่ยมันที่ทำฉีดง่ายกว่ากำหนดได้เลยว่าจะไปปล่อยยาที่กระพุ้งแก้มซ้ายมือต่อไปฉีดกระพุ้งแก้มขวาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เด็กก็จะบ้วนง่ายเกินไปรวมทั้งไม่ให้เด็กเขารับรสชาติของการที่มันขมถ้าเราไปฉีดยาปล่อยเนื้อยาเข้าไปที่ลิ้นให้ตรงกับลิ้นเลยเนี่ยเด็กจะได้รับรสขมดังเนี่ยเร็วที่สุดไวที่สุดแล้วก็บ้วนทันทีนะครับแต่ถ้าฉีดเข้าไปที่กระพุ้งแก้มได้ก็จะเบาได้เยอะพอสมควรเพราะว่ากระพุ้งแก้มไม่มี

0: าติเด็กก็จะเผลอกลืนเข้าไปซึ่งนาทีเหล่านี้เป็นเทคนิคสำคัญสำคัญหลายอย่างที่จะคุยกันวันนี้นะครับถ้าฟังมีประสบการณ์ในการเป็นย่าคุณย่าคุณยายคุณแม่ป้อนยาลูกยังไงบ้างช่วยโทรมาเล่ากับฟังนะครับที่อยากพูดเรื่องพูดเนี่ยผมต้องการจะเติมช่องว่างให้กับท่านฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กๆนะครับการใช้สลิงแบบนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ช่วยจากโดซื้อทางออนไลน์เขาก็มีขายนะเปิดแคปล็อกดูสลิงที่ป้อนยาเนี่ยครับก็จะเติมตรงปลายสลิงจุดที่เคยหมอใช้เสียบเข็มเข้าไปนะครับมันจะต่อเป็นยาวไปสักเท่าตัวหนึ่งประมาณสักเซนสองเซนเพื่อให้เข้าสู่ปากเด็กแล้วเนื้อยาน้ำที่ป้อนเนี่ยเข้าสู่จุดที่เราต้องการฉีกไปวางเช่นที่กระพุ้งแก้มง่ายขึ้นไม่ให้มันสั้นจนเกินไปแถมตัวกระบอกยาที่ฉีดเนี่ยครับเมื่อตอนที่ฉีดแล้วถ้าเราคากระบอกยาไว้นิดหนึ่งนะเด็กก็จะบ้วนยายากขึ้น
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้ก็ตัวสำคัญมากเพราะว่าถ้าเด็กบ้วนยาเขาต้องใช้วิธีการหุบปากเข้าขมวดปากเข้าเพื่อจะบ้วนออกมานะ
1: okay.
0: แต่ว่าถ้ามีสลิงค์ค้างอยู่ในปากกับน้องเต่านะ
1: okay.
0: มันก็ทำให้เขาไม่สามารถจะงับปากเข้าเด็กก็ได้แรงบ้วนของตัวยาก็จะน้อยลงไปสุดท้ายก็คือยอมกลืนไอ้สองซีซีครึ่งเนี่ยเข้าไปคอซะก่อนนะครับประเด็นสำคัญอีกอันนึงที่พ่อแม่ควรจะใช้ก็คือนอกจากใช้ไซลิงในการใส่ยายังต้องมีไซลิงที่ใส่น้ำตามเตรียมไว้ด้วยเลยนะครับบางคนใช้วิธีการเอาไซลิงน้ำนะครับให้ตามไปเลยเด็กก็จะไม่จึกเจือจางฤทธิ์ของยาขมลงได้บ้างนิดหน่อยเพราะว่าพอฉีดยาเข้าเด็กคุ้มแก้มแล้วนะครับไซลิงน้ำก็จะตามไปเลยเพราะเด็กก็จะดื่มได้กินน้ำด้วยแล้วไปเจือจางฤทธิ์ของยาได้ด้วยดังนั้นขณะที่จะกลืนก็จะคืนง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สำคัญมากก็คือการที่ผสมน้ำหวานในยาบางอย่างนะ ก็ทำได้นะครับน้ำหวานที่ต้องเป็นซีที่เป็นน้ำหวานข้นๆนะอย่าไปใช้น้ำหวานที่ละลายเจือจางแล้วเพราะว่าถ้าเจือจางแล้วมันไม่ช่วยให้เด็กรู้สึกหวานข้อหนึ่งข้อสองคือบางทีเด็กกินยาน้ำที่เจือจางแล้วเนี่ยถ้ากินไม่หมดแก้วที่เราผสมแล้วเนี่ยตัวยามันจะได้เข้าไปในร่างกายเด็กไปครบตามมิลลิกรัมที่ต้องการใช้นะครับตามตัวยาที่ต้องการใช้อาจจะใช้สักซีซีหนึ่งผสมกับตัวยานะครับแล้วก็ใส่หลอดสลิงดูดมันก็จะทำให้มันหวานได้จริงๆแล้วก็ไม่ทานปริมาณเพิ่มขึ้นมากนักเช่นคุณหมอสั่งยา2ซีซีครึ่งแล้วก็เติมน้ำหวานไปสักซีซีหนึ่งกลายเป็น3ซีซีครึ่งตามขีดในสลิงที่เห็นนะครับเราจะรู้เลยว่าเราเติมน้ำหวานเข้าไปเท่าไหร่ตัวยาจะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม2 4 4ขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เข้าสู่กระพุ้งแก้มเด็กนะครับค่อยๆเดินยาใส่เข้าไปในกระพุ้งแก้มเนี่ยอย่าพรวดทีเดียวหมดนะท่านฟังมันก็ไปกระตุ้นเด็กให้ออกแล้วก็จะอ้วกออกจนได้ฉีดทีละสักประมาณ1ใน3หรือครึ่งนึงก่อนให้เด็กคุ้นชินรสชาตินะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นไปได้อย่างดีข้อนี้ที่เด็กมีปัญหาอื่นๆหลายๆอย่างเช่นบ้วนประจำนะครับเด็กเหล่านี้ก็จึงเป็นจำเป็นต้องพ่อแม่ต้องใช้ท่าทางที่เหมาะสมเช่นคุณพ่อช่วยด้วยจับแขนแล้วก็อุ้มตัวเด็กให้แล้วคุณแม่ก็เป็นคนป้อนยาเข้าสู่กระพุ้งแก้มเด็กได้หรือจะช่วยกันทำทั้งสองคนเลยก็ได้ผสมกันใครบ้างเธอบ้างฉันบ้างนะแต่สำคัญที่สุดคือการพูดจาส่งเสียงเพื่อจะเชียร์ลูกเนี่ยครับพ่อแม่ต้องอย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้พูดแบบที่มันรุนแรงหรือเสียงดังๆเกินไปต้องคล้ายๆเป็นคนที่ร่วมมือกับเด็กครับให้เขาได้ยินเสียงรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ดีนะบางทีพ่อต้องทำท่าเหมือนชิมยาสักนิดนึงเพื่อบอกว่านี่ไม่ขมเท่าไหร่นะลูกพอไหวนะอะไรเงี้ยหรือแม่ก็ตามแต่นะครับแต่ต้องเคลียร์พูดทำนองว่าถ้าลูกกินยาเนี่ยเราจะหายจากการไม่สบายเร็วนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นกับเพื่อนๆได้ไวขึ้นด้วยตอนนี้เด็ก2 3ขวบแล้วเข้าเตรียมอนุบาลแล้วมีเพื่อนๆแล้วที่โรงเรียนนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะยอมกินยาได้จิตวิทยาทุกอย่างเทเขาใส่เลยครับให้ลูกรู้สึกว่ายาเนี่ยมันเป็นของที่ช่วยเขาให้เขาหายเร็วขึ้นถ้ายามีรสขมบ้างนิดหน่อยแต่พอกินแล้วก็จะหายนะลูกนะแต่แม่จะให้น้ำตามไปด้วยนะทุกคนจะได้กินน้ำตามไปจะได้หายก็ขมหายกลิ่นต่างด้วยรวมทั้งการที่จะ จำรู้ว่าลูกคนเนี้ยกินยาน้ำเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนเช่นกลิ่นส้มแต่บางครอบครัวนี่ชอบประเภทกลิ่นส้มนะก็ที่บ้านผมเนี่ยซื้อยาให้ลูกกินตอนเด็กๆที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาใช้เป็นกลิ่นส้มเขาจะคุ้นชินก็ชอบถ้าเป็นกลิ่นอื่นรสชาติอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกมันไม่ค่อยถูกปากเขาเท่าไหร่ทั้งสองคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็จำได้แม่นนะซื้อยาเด็กยาตัวเดียวกันก็จริงเป็นยาน้ำห้องยาก็จะรู้เลยว่ามีหลายกลิ่นนะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็มีกลิ่นส้มก็มีนะครับแล้วแต่มันจะคุณหมอก็จะบอกรับทราบจากพ่อแม่ว่าหมอคะลูกหนูก็ชอบรสส้มค่ะเราเขียนใบสั่งยาไปที่ห้องยาเนี่ยก็จะวงเล็บรสส้มไปด้วยนะเป็นสัญญาที่เขาเตรียมยาให้ก็จะรู้ว่าจะเลือกหยิบยาตัวนี้แหละตัวยาเดียวกันนี่แหละแต่เป็นชนิดที่เป็นรสชาติรสกลิ่นส้มหลานและเต่าชอบกินกลิ่นไหน
1: เหมือนจะเป็นสตรอเบอรี่อาจารย
0: ์แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแหละนะ
1: ใช่แต่หลังๆเนี่ยหลังๆนี่ไม่ค่อยได้กินยาเพราะไม่ป่วยอาจารย
0: ์เอองั้นดีมาก
1: ดีมากเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยครับบางทีบางคนเนี่ยก็มีโอกาสจะป่วยได้เป็นช่วงจังหวะธรรมชาติของเด็กเลยมีไข้บ้างอะไรบ้างหรือหลังฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างนะครับเพราะปัจจุบันเราฉีดวัคซีนเยอะเหมือนกันนะหมอนัดไปที่แผนกฉีดวัคซีนเนี่ยบ่อยเพราะว่าฉีดวัคซีนหลายๆตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วเด็กก็ถูกฉีดวัคซีนในเด็กมักจะมีไข้ตามเรามักจะให้ยาพาราเลยพาราเซตามอลเลยนะครับเพื่อจะรู้ว่าเพราะเรารู้แล้วว่าฉีดมีไข้เพราะเหตุอะไรเพราะฉีดวัคซีนให้ยาเตรียมไปก่อนเลยก็ได้ซึ่งเด็กก็เป็นยาน้ำในเด็กเล็กๆนะครับของพวกนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจกับลูกตัวเองแล้วก็ให้ลูกเขาวางใจว่ายาที่แม่ให้เนี่ยจะช่วยเขาจริงๆนะลดขมลดอะไรนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวๆเท่าดาวแล้วก็จะหมดไปไซลิงจึงช่วยได้มากมายครับพ่อแม่บางคนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไซลิงทีเดียวเพราะขณะเดินยาเนี่ยถ้าคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นพวกกลุ่มอาชีพแบบนี้ครับอาชีพพยาบาลอาชีพหมอเนี่ยจับไซลิงแบบเคอะเคอะเขินเถอะเถอะท่าๆนะครับตอนบีจะเดินยาจะกดนิ้วเข้าโป้งเข้าไปในกระพุ้งแก้มเด็กเนี่ยเพื่อเดินยาเข้าไปเนี่ยครับก็จะทำแบบที่พรวดพราดปิดปัดออกไปทันทีเลยก็จะกระตุ้นเด็กจนเกินไปต้องเดินยาแบบเนียนๆช้าๆจะไปสบายก็อันนี้เด็กที่มีการบ้วนบ่อยๆนะครับหลังเดินยาแล้วเนี่ยตอนแนะนำว่ายังไม่ควรเอากระบอกออกจากปากนะครับให้ค้างกระบอกยาไว้ในนั้นสักไม่กี่วินาทีจนกระทั่งรู้สึกว่าเด็กได้กลืนละมองเห็นด้วยตาเปล่าละถึงจะเอากระบอกยาออกนะครับเพราะกระบอกยาเป็นตัวขวางการบ้วนของเด็กได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ
1: นะคะอาจารย์มันสมมตินะคะเรื่องของกินยาในเด็กอาจจะเป็นความยากเพราะว่าเด็กเขาก็ยังไม่รู้ประสีภาษาเนาะทีนี้สมมติว่าเขายังกินยาแบบสลิงไม่ได้แล้วก็ผู้ปกครองบอกเอ้ยงั้นเราเอายาผสมในนมได้ไหมได้กินไปเลยได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: กรณีเป็นเด็กทารกนะเดือนที่อายุเดินทารกมาดันเดือนที่8ที่9เนี่ยครับเด็กก็จะเริ่มคุ้นชินกับหัวขวดนมละเพราะบางทีคุณแม่จะใช้ขวดนมเนี่ยใส่น้ำไหลให้กินจากนมจากเต้าดูดนมเสร็จปั๊บบางทีบางบ้านก็จะเอาให้น้ำล้างปากพวกนั้นเด็กก็จะคุ้นกับหัวนมที่ครอบขวดนมนะฟังนะเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเราไม่ใช้ไซลิงเพราะมันเขายังตัวน้อยเกินไปนะให้เขาดูดเอาโดยใช้ที่ถอดจุกขวดนมออกนะครับเราออกจุกขวดนมนี่ครับซึ่งมีขวดนมเป็นลูกขวดนมยางอยู่เนี่ยท่านฟังเห็นภาพนะครับขวดนมนะก็จะมีขวดแล้วก็มีขวดนมยางหมุนเกลียวปิดขวดนมให้ขวดน้อยๆก็ตามแต่เอาเฉพาะจุกยางที่ใส่ในฝาครอบที่หมุนเกลียวเนี่ยครับถอดเกลียวออกแล้วก็คว่ำลงแล้วก็เทยาดวงยาที่หมอสั่งมาให้ซีซีหนึ่งซีซีครึ่งเนี่ยใส่ไปในสลิงในขวดในจุกยางเลยนะครับจากนั้นเอาจุกยางขวดนมเนี่ยครับไม่ต้องมีขวดนะครับท่านฟังใส่ปากเด็กทารกนะเด็กก็จะคุ้นชินกับการดูดเ มื่อมีหัวยางอย่างนี้เข้ามาปั๊บก็จะดูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราใส่ยาไว้ข้างในต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพจัง
0: คือแทนที่จะใช้ขวดน้ำเราไม่ใช้ขวดอาจจะเพราะจุกยางเนี่ยครับ

0: ซึ่งมันเป็นกรอบพลาสติกที่จะทำให้หมุนเกลียวเข้าขวดได้อยู่แล้วนะพอจับได้ง่ายสะดวกดีเด็กคนนี้มักจะใช้ยาไม่ถึง4 1 4ครึ่งประมาณนี้ครับน้อยกว่าธรรมดาก็จะดูดหัวนมจากจุกขวดได้อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ให้เด็กทารกตัวเล็กๆยังไม่ถึง1ขวบเนี่ยดูดยาได้ง่ายนะครับในที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยดูดวิธีนี้สะดวกมากนะครับมันดีกว่าใช้สลิงเด็กโตนี่อีกหน่อยใช้2ขวบแล้วก็ใช้พวกสลิงช่วยก็จะฉีดยาเข้ากับพุงแก้มซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่เนี่ยจะสะดวกขึ้นตอนนี้เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังกลุ่มพวกเรานะครับแต่คุณแม่ครอบครัวบางครอบครัวก็จะมีวิธีเทคนิคอื่นอีกหลายอย่างนะครับไม่ใช่กรณีที่เด็กดิ้นบ้วนร้องอาจจะเป็นมหากรรมยิ่งใหญ่ของครอบครัวที่จะการป้อนยาเด็กให้ได้ที่การสำคัญมากที่สุดก็คือจะปิดแล้วครับถ้ากินยาเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเด็กอ้วกออกมาน ี่คือตัวสำคัญมากที่สุดที่ต้องรู้นะครับพอให้ยาเด็กพวกเนี่ยเรามักจะเหลือบตาดูนาฬิกาที่กำแพงบ้านหรือดูนาฬิกาที่ข้อมือตัวเองมารู้ว่าเด็กกลืนเข้าไปเนี่ยตอนเวลาเท่าไหร่จำไปเลยถ้าเด็กมีการอาเจียนออกมาร่วงออกมาเนี่ยหลังจากที่เราป้อนไปแล้วภายใน30นาทีคือครึ่งชั่วโมงนะครับออกมาตอนที่ก่อนครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามักจะต้องขอให้ยาซ้ำไปขนาดโดสเดิมอีกนะครับเพราะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยาลงถึงกระเพาะเด็กก็จริงแต่อาเจียนออกมาจะออกมาหมดเลยนะครับหมดทั้งที่เมื่อกี้กินเข้าไปก็แปะระคายเคืองเขาบ้างเป็นกลิ่นยาบ้างอะไรบ้างขมบ้างจนกระทั่งเขาอ้วกออกมาจนได้งั้นถ้าอ้วกก่อนครึ่งชั่วโมงหลังจากกินยาแล้วเนี่ยแม่จะให้ยาชุด2ซ้ำไปได้นะครับแต่ถ้าอ้วกหลังจากที่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้ว7-40นาทีแล้วค่อยอ้วกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องให้ซ้ำเลยนะครับถือว่ายาชุดแรกที่ใส่เข้าปากเด็กแล้วเนี่ยครับมันได้รับการดูดซึมผ่านเข้ากระเพาะเข้าไปแล้วเรียบร้อยละไม่มีปัญหาละทั้งเด็กได้รับมื้อนี้ของยาเนี่ยเต็มตามปกติถึงแม้จะมีการอ้วกออกมาก็ตามแต่การอ้วกหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยครับถือเป็นการอ้วกเอาลักษณะของพวกน้ำย่อยออกมาซะมากกว่าเด็กนะครับ
1: กำลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยว่าสมมติว่าเด็กเนี่ยอาเจียนหลังป้อนยาเนี่ยอาจารย์ทีนี้มันจะป้อนยาซ้ำได้ไหมถ้าผ่านไปแบบสักพักหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพอดีอาจารย์ตอบมาแล้ว
0: ครับถึงได้เชียร์ให้ดูนาฬิกาจะได้ไม่ต้องข้องใจของคุณแม่ด้วยว่าสมควรจะให้ซ้ำอีกไปครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่เป็นไรหรอกมันผ่านไปละเพราะมันดูดซึมผ่านกระเพาะเข้าไปละใช้เวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่เภสัชกรทุกโรงพยาบาลทุกแห่งเขาผลิตยาขึ้นมาเนี่ยครับเขาเร่งให้มันดูดซึมในเด็กเล็กนี่ครับภายในครึ่งชั่วโมงจนจบ2-4ครึ่งก็จะดูดซึมพวดหายไปเลยถ้าเกิดอาเจียนก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถือว่ายาชุดที่ให้เมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่เข้าเด็กอ่ะเด็กยังไม่ได้รับยาโดสยาจะไม่เข้าถึงตัวเด็กไม่ช่วยรักษาเด็กนะครับแต่ถ้าหลังครึ่งชั่วโมงไปแล้วถือว่ายาชุดเนี่ยครับเรายอมรับแล้วว่ามันเข้าเด็กไปละอย่างน้อยเข้าไปสัก 80-90% ละนะครับ
1: นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคุณฟังเรื่องการป้อนยาเด็กเนี่ยมันมีเด็กหลายระดับเนาะอาจารย์เด็กทารกนะแล้วก็เด็ก2-3 ขวบยังง่ายหน่อยใช้สลิงแต่เด็กทารกอ่ะบางทีบุ๋นออกมาบางทีอ้วกออกมาอะไรอย่างเง
0: ี้ยเป็นเรื่องที่มหากาพย์ยิ่งใหญ่ของบ้านแหละครับเรื่องป้อนยาเด็กนี่ครับถ้าบ้านไหนก็ตามแต่ที่ลูกกินยาง่ายๆนะก็จะถือว่าเป็นบุญมากเลยเพราะพ่อแม่ไปต้องวุ่นวายมากนะแต่ถ้าเด็กป้อนยายากเนี่ยครับจะเป็นงี้ทุกครั้งที่ให้ยาเนี่ยกว่าจะยาจะหมดขวดไปแล้วคุณหมอสั่งให้หยุดยาได้แล้วอะไรเงี้ยโล่งอกเฮ้อสบายใจขึ้นเยอะเลยคุณถึงเห็นหน้าตาเด็กก็จะรู้เลยครับพอที่เป็นหมอหนุ่มๆเนี่ยจะต้องตรวจเด็กเล็กด้วยคนคัดตอนนั้นยังตรวจไข้หลายสาขาเพราะอะไรจะรู้เลยดูสีหน้าคุณแม่จะรู้เลยว่าแม่เด็กเล็กเนี่ยครับก็จะทำกังวลเรื่องกลิ่นของยาที่จะสั่งที่เราจะสั่งให้ลูกเขาเป็นกลิ่นส้มนะก็จะให้ยาให้หมดถ้าอย่างนั้นจะกินกี่วันครับคุณหมอเขาในใจก็คิดว่าโหเป็นเรื่องเหนื่อยยากของครอบครัวนะเนี่ยป้อนยาลูกเล็กๆแต่คนที่มีอาการมีอาการบ่อยเยอะมากเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าแล้วแต่ครอบครัวแต่ละอันแต่มีเด็กเกิดขึ้นมากมายคุณมีคุณแม่ที่ต้องผจญภัยกับเรื่องพวกนี้มากมายด้วยเช่นกัน